0: ีคุณหัวหน้าหล่อน้อยด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเจ๊แดงจากเชียงรายค่ะบอกว่าฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากว้าวน่าไปเที่ยวนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณลอร่าจีนคุณอมรีด้วยค่ะ
1: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับทักทายกันนิดหนึ่งจะน้อยใจนะครับ เห็นคุณบิ๊ก1963นะครับมาทักทายเราบอกว่าคลองเตยชุ่มฉ่ำเลย ครับคุณเรนนี่คุณแต๋วแล้วก็คุณยายสาขายไข่ต่อไปจะขายต้นกล้วยมาสวัสดียามเช้าวันพุธค่ะ คุณ นักข่าวชอบบอกว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็คุณลัตนาคุณจิ๋วเซียนบอกว่าเพิ่งเห็นรูปย้อนยุคนะครับ คุณหวานได้รีโพสต์ให้เรา นะครับคุณฟูดาฟ่วงนะครับฟูต้าแล้วก็ฟูอันมาทักเราคุณลอล่าแล้วก็คุณวิโรจน์ชลบุรีทองฟ้าครึ้มครับผมคุณไอออนเกิร์ลบอกสวัสดีจากหาดใหญ่ค่ะพี่เจเจพี่ต้นวันนี้หมอกหนามากหมอกหรือฝุ่นควันจากอินโดนีเซียครับบอกขึ้นปล่อย คุณไอออนเกิร์ลบอกเห็นตรงผมพี่เจเจแล้วอยากเข้าวงการผมสั้นบ้างจัง
0: เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะจะบอกให้ก่อนหน้านี้เจไว้ผมยาวถึงเอวนู่นแน่แต่พอตัดตอนแรกก็เริ่มแบบว่าตัดเป็นบ๊อบก่อนจากบ๊อบแล้วก็ตอนนี้แบบว่าแทบจะโกนแล้วมันสบายมากนะพี่ต้น
1: สบายนะครับค่าไม่ค่อยเปลืองแชมพูสระผมด้วย
0: ใช่ใช่ใช่สระแล้วก็แห้งเร็วไม่ต้องทำอะไรมากมายสลัดแห้งแล้ว
1: สวยเลย
0: ค่ะสวยเลย
1: พากันไปที่นิวยอร์กนะครับโซรัมแบมดานี่นายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเขากำลังไปศึกษานะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับแบมดานี่ to unveil street safety plan in move to curb pedestrian death เพราะว่ามีนะครับคือเมืองนิวยอร์กนั้นเป็นเมืองใหญ่การจราจรก็หนาแน่นผู้คนก็เยอะครับทั้งรถทั้งคนเนี่ยคือบนฟุตปาทของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีคนเดินอ่ะเมืองเขาเป็นเมืองที่เดินได้ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังไม่เหมือนกรุงเทพของเราเนี่ยเดินแค่ไกลแค่39ก็เหงื่อตกกีบแล้วเนาะแต่ว่าที่นู่นเนี่ยแต่ที่นู่นมันแบบมันเดินได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าฟุตปาทของเขาใหญ่แล้วมันไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแล้วก็พอเดินไปถึงถนนก็เยอะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้เยอะนะครับเขาบอกว่าเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกของปี26เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรเนี่ย99คนเพิ่มขึ้น8รายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกสาเหตุหนึ่งที่มีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือรถยนต์นะครับกับรถจักรยานเพราะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีนักปั่นจักรยานด้วยคือของบ้านเราเนี่ยคนส่งของอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแต่ที่นิวยอร์กใช้จักรยานพวกส่งเอกสารอะไรทั้งหลายเนี่ยจักรยานแบบเยอะมากนะครับแล้วก็บอกมีผู้เสียชีวิต13คนนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น7คนเมื่อจากปีที่แล้วและนอกจากนั้นคนที่เดินถนนเองนะครับก็มีเหตุเหมือนกันที่จะถูกรถชนนะครับเขาบอกอุบัติเหตุของเขาเนี่ยเกิดจากจักรยานไฟฟ้า715ครั้งจากสกูตเตอร์ที่ยืนแล้วก็สกูตไปเนี่ย 1,063 ครั้งนะครับในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับคิดเป็น 25% นะครับของสกูตเตอร์ไอ้จักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็สกูตเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 32% ตามลำดับก็เลยเป็นตัวเลขที่ทางเมืองของนิวยอร์กเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วว่าจะจัดการยังไงเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาจะต้องเสียชีวิตกันเนี่ยผู้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายนะครับหนึ่งในแผนการที่จะจัดการเรื่องของอุบัติเหตุในนิวยอร์กเนี่ยก็คืออาจจะต้องลดนะครับสปีดลิมิตลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันอยู่ที่30ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมเขาบอกว่าอาจจะต้องลดลงให้เหลือเพียงแค่15ไมล์ต่อชั่วโมงในเขตพื้นที่ที่แบบใกล้กับโรงเรียนใกล้กับชุมชนนะครับแล้วก็ที่เฉพาะนิวยอร์กอย่างเดียวมีทางแยกมากกว่า 1,000 แห่งเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: คือเมืองของเขาเนี่ยทำเป็นตารางเนี้ยเพราะนั้นทางแยกมันเยอะมากนะผู้คนก็เดินแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หวังว่ากรุงเทพเราคงจะพยายามนะครับจัดการในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเช้าๆนี่มาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ค่อย10คันนะผมจะเห็น

0: 4-5 คันที่ไม่มีไฟท้ายครับพี่เจเจ
1: โอ้ยแล้วตอนเช้ามืดเนาะตอนกลางคืนนะลำบากนะสำหรับรถคันที่ตามหลังแล้วพี่ต้นเคยเจอไหมคะประเภทรถเนี่ยเห็นไฟตาเดียวอะแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆเอ้ากลายเป็นรถเก๋งอ่ะคือแบบว่าไฟหายไปข้างนึงแล้วคนก็จะคิดขับรถคันที่ตามหลังมาอาจจะคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามีไฟท้ายข้างเดียวใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถเก๋งค่ะที่ไฟท้ายเสียไปข้างนึงเหลือแค่ดวงเดียวเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะพี่ต้นขาจากเรื่องนิวยอร์กนะคะขออนุญาตแวะไปที่นอร์เวย์สักเรื่องนึงแล้วมันก็เกี่ยวพันกันกับประเด็นในประเทศเมียนมาด้วยค่ะมีรายงานนะคะว่าเมื่อวานนี้15กันยายนค่ะตำรวจนอร์เวย์ค่ะไปบุกค้นสำนักงานใหญ่เทเลนอร์นะคะแล้วก็สอบสวนใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าบริษัทเทเลนอร์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการโทรคมนาคมของนอร์เวย์เนี่ยจะไปมีส่วนช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศเมียนมาหลังจากที่เกิดการก่อรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อปี2564ค่ะคือเราทราบกันนะคะว่าเทเลนอร์เนี่ยเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะในประเทศเมียนมาเป็นเจ้าใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าหน่วยบริการสืบสวนอาชญากรรมแห่งชาตินอร์เวย์เนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายในสำนักงานใหญ่เทเลนอร์ในกรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ค่ะซึ่งการสอบสวนครั้งนี้นะคะก็จะครอบคลุมข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ยังรวมไปถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศด้วยแถลงการของระบบของตำรวจนะคะบอกชัดเจนเลยว่าเทเลนอร์เมียนมาเนี่ยได้ให้ข้อมูลประวัติการรับส่งข้อมูลนะคะหรือที่เรียกกันว่า traffic data ของลูกค้าค่ะให้กับระบอบทหารในเมียนมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ระบอบทหารเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพลเรือนในเมียนมาซึ่งเมื่อมีการส่งมอบข้อมูลการโทรเข้าโทรออกการส่งข้อความหากันของพลเรือนในเมียนมาให้กับรัฐบาลทหารในยุคนั้นหรือว่ากองทัพในยุคนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่ต้นคะมันก็นำไปสู่การปราบปรามนะคะกลุ่มที่มีความเห็นต่อต้านหรือว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันระหว่างนอร์เวย์กับเมียนมาค่ะพี่ต้นคะช่วงนี้อาจารย์ปิติรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมารออยู่ในสายแล้วค่ะพี่ต้นคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์กันเลยดีไหมคะ
0: ครับไปฟังเลยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วก็ไปพบกับอาจารย์กันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: 7:12 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาพูดในประเด็น9แรกอันคลอสไทยกัมพูชามันเป็นยังไงและไทยเราเนี่ยจะไล่กัมพูชาจนได้หรือไม่นะคะมาติดตามจากอาจารย์ค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อรุณส

0: ปัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านครับทำไมใบปาดหน้าผมไม่เป็น1980แบบของทุกท่านบ้าง
2: โปรดิวเซอร์คะได้ยินแล้วนะคะครั้งต่อ
1: แต่
2: ไป
1: ผมรู้แต่ว่า1983

0: ดังจน
1: โควิดนี่แหละครับ
0: ครับสุดยอดมากครับครับครับ
2: วันหลังต้องเชิญมาKTV ด้วยกันนะคะคาราโอเกะ
0: ครับร่วมได้เลยครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: อาจารย์ขาเมื่อพูดถึงประเด็นไทยกัมพูชาค่ะคือตอนที่เรายกเลิก MOU 44ไปเนี่ยก็เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติหรือว่าไม่เคยดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำกับไทยไว้ร่วมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับ44หรือ43นะฮะแล้วเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้มาเป็นภาคีของ UNCLOS แล้วไทยเราจึงหันไปใช้ตัวบทกฎหมายหรือว่าข้อระเบียบบังคับในอนุสัญญาฉบับเดียวกันด้วยหวังว่าเราจะสามารถจับเขาเนี่ยมาพูดคุยมาเจรจาหารือกันได้แต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไล่เขาไม่จนหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: โอ้ผมคิดว่าเมื่อวานนี้คำแถลงเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยท่านรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดที่ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องค้างคาใจของคนไทยเนี่ยท่านศิริศักดิ์ได้คล้ายๆเอาเข็มมาเขี่ยปงให้หนามที่ยอกติดใจของคนไทยออกไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะวักทองที่ผมคิดว่ามันทำให้คนไทยทุกคนเราเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในกระบวนการมากยิ่งขึ้นก็คือคำที่ท่านศิริศักดิ์พูดว่า Cambodia always claim that it respects international laws and portrays Thailand as flouting it but its claim are self-servingcontain elements of hypocrisy. We should recall the event that precipitated the conflicts. When Cambodia leaked a private telephone conversation between our leaders, when Cambodia rockets hit and killed innocent Thai civilians, when our soldiers lost their legs to landmines planted by Cambodia, where was respect for international laws? ถ้าแปลเป็นไทยคงจะแปลได้ว่ากัมพูชากล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและพยายามสร้างภาพว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชานั้นเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วก็มีลักษณะที่เราเรียกว่ามันหน้าไหว้หลังหลอกนะครับนั่นก็คือถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปที่เป็นชนวนของความขัดแย้งเนี่ยเมื่อกัมพูชานำบทสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้นำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเมื่อจรวดของกัมพูชายิงเข้ามาทำให้พลเรือนไทยเสียชีวิตเมื่อทหารไทยของเราสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางไว้เนี่ยเวลาเหล่านั้นความเคารพกฎหมายของกัมพูชาอยู่ที่ไหนผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นถ้อยแถลงซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าของเราเองเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในขณะเดียวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งที่เราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้อยแถลงของกัมพูชากับถ้อยแถลงของประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่15เนี่ยมันมีจุดยืนมันมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมคิดว่าถ้าดูจากถ้อยแถลงของคุณปรักสุคนนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็คือเขาไปเน้นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานนะครับ Joint Development Zone ก่อนเรื่องเขตแดนเขาบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดสินเรื่องเขตแดนได้แต่ว่าขอให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่พลังงานตรงนี้ได้นะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเราเคารพกฎหมายเพราะนั้นเราบอกเลยว่าจุดสูงสุดหรือว่าจุดยืนของประเทศไทยก็คือมุ่งเน้นการปักปันเขตแดนแล้วก็กำหนดเส้นเขตแดนนะครับ delimitation first นะครับโดยสิ่งที่กัมพูชาใช้นะครับเป็น เรื่องอ้างอิงของเขาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการใช้เส้นที่เขาลากในปี1972ซึ่งแน่นอนมันลากผ่าก่อกูดนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูสนธิสัญญาของสยามฝรั่งเศส 1907-1910 เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันละเมิดสิ่งที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นของประเทศไทยเราอ่ะยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างจากสิ่งที่กัมพูชาพูดแล้วย้อนแย้งในตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะว่าของประเทศไทยเนี่ยเราใช้หลักการที่เรียกว่า equidistant line นะครับหรือว่าใช้เส้นที่มันเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็ยึดมั่นในกฎหมายของกฎหมายทะเลนะครับ UNCLOS ปี1982นะครับกัมพูชานะครับอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยยกเลิกแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ตนเองเป็นผู้ถูกกระทำในกรณีของ MOU 2544แต่ท่านศิริศักดิ์เองก็ได้ชี้แจงในถ้อยแถลงเป็นชัดเจนแล้วว่า MOU 2544ในทางปฏิบัติเนี่ยมันล้มเหลว

0: วเพราะว่าตลอดเวลา20ปีเนี่ยพูดคุยกันแค่2ครั้งแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็เตะถ่วงแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยเรื่องเขตแดนทั้งที่ใน MOU 2544เนี่ยมันเขียนชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการใช้พลังงานแบ่งปันผลประโยชน์และเรื่องของเขตแดนมัน indivisible package ก็คือมันเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาไปพร้อมกันคร
1: ับ
0: เพราะนั้นในการใช้กลไกสากลเนี่ย เราเห็นเลยว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องการแล้วก็ยื่นเรื่องขึ้นมาในกระบวนการประนอมภาคบังคับนี่ก็คือยื่นเรื่องเพื่อบีบบังคับให้เกิดการแบ่งปันพลังงานร่วมกันในขณะที่ฝ่ายไทยเนี่ยขอให้กรรมาธิการทั้ง5ท่านนะครับพิสูจน์ความถูกต้องเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็กฎหมายทะเลรวมถึงสงวนสิทธิ์ในเรื่องของเกาะกูดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้อยแถลงของฝ่ายไทยเมื่อวานนี้เนี่ยมันครบถ้วนในตัวของมันเองนะครับแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นการนับหนึ่งของกระบวนการนะครับถ้าเรานับหนึ่งของกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นภาคผนวก5นะครับ Annex 5ของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือว่า UNCLS นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่เรียกว่าการประนอมภาคบังคับหรือว่า compulsory conciliation ซึ่งอย่างแรกที่คนไทยต้องรู้กันก็คือกลไกการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันไม่ใช่การพิจารณาตัดสินของศาลนะครับมันเป็น conciliation มันไม่ใช่ adjudication นะครับเพราะนั้นคณะกรรมการประนอมภาคบังคับทั้ง5ท่านเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับแล้วสิ่งที่จะออกมาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการต่อนะครับสิ่งที่คนกลางหรือตัวกลางทางการทูตและกฎหมายจะทำให้เกิดขึ้นก็คือข้อเสนอแนะแล้วในกฎของอันคอสเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นข้อเสนอแนะที่ยุติธรรมสมเหตุสมผลนะครับแล้วทั้งคู่ต้องมีลักษณะเป็นยังไงต่อไอ้ข้อเสนอแนะอันนี้ไอ้ตัว report and recommendations เนี่ยมัน non legal binding นะครับมันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาบอกมาเป็นข้อเสนอแนะมาแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องทำตามสิ่งที่เขาเสนอแนะมาถ้าอันนี้เราก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าเดือนกันยายนปีหน้าปี2027เมื่อมีข้อเสนอแนะมาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแหละคู่กรณีของเราบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นในอันคลอสเองเขาก็เขียนสิ่งที่เรียกว่า good faith obligations นะครับ good faith obligations ก็คือถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องทำตามกฎหมายแต่สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะเนี่ยมันจะเป็นฐานมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเจรจาระดับทวิภาคีต่อด้วยความสุจริตไอ้คำนี้เป็นคำสำคัญนะครับ good faith negotiations เพราะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่การแถลงเปิดแล้วว่ามันมีการบิดเบือนในถ้อยคำบิดเบือนในความจริงตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องไปดูต่อนะครับว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีก12เดือนนะครับพอข้อเสนอแนะออกมาเนี่ยการเจรจาต่อจากนี้มันจะเป็นด้วยความสุจริตหรือว่า good faith negotiation จริงหรือเปล่านะครับหลังจากการแถลงเปิดซึ่งแน่นอนถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับผ่านระบบเว็บแคสต์เนี่ยต่อกระบวนการต่อจากนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์หรืออยู่ที่ไหนละกระบวนการต่อจากนี้จะไปเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับ
1: yeah.
0: ทั้ง5ท่านนะครับ2ท่านจากฝ่ายไทย2ท่านจากฝ่ายกัมพูชานะครับบวกกับคุณทาทรินาคูเปอร์ที่เป็นประธานเนี่ยเขาจะไปทำงานวิเคราะห์เรื่องพวกนี้กันศึกษาเรื่องพวกนี้กันอยู่ที่เฮกนะครับ mm-hmm. ที่เนเธอร์แลนด์นะครับระหว่างนี้ประเทศไทยก็มีภาระที่จะต้องส่งข้อมูลนะครับทางเอกสารทางกฎหมายแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคนะครับการประชุมต่อจากนี้อีก1ปีเนี่ยมันจะเป็น close consultation and informal meeting นะครับมันจะเป็นการประชุมหารือแบบปิดสำหรับกรรมาธิการทั้ง5แล้วก็กลับแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเป็นการประชุมเป็นฝ่ายๆจะไม่ได้มาเผชิญหน้ากันแบบในกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
1: yeah.
0: แล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากันยายนปี2027เราจะได้ข้อเสนอแนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาต่อจากข้อเสนอแนะเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะเจรจาต่อบนพื้นฐานของความสุจริตครับ
1: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าหากว่าเรามองข้ามช็อตไปเนี่ยค่ะเมื่อเจอท่านรองนายกรัฐมนตรีเรากล่าวไปแบบนี้แล้วกัมพูชาเขาจะไปหาหนทางอะไรเพื่อที่จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อประชาคมโลกอีกหรือไม่คะ
0: สิ่งที่กัมพูชาใช้เป็นยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ทำแบบเดียวกันหมด

0: นะครับคือรู้เลยว่ามาจากจุดเดียวกันเพราะว่าทุกสื่อของกัมพูชานำเสนอไปในทิศทางเดียวกันก็คือบอกว่าคำแถลงของประเทศไทยเนี่ยมันมีความย้อนแย้งเพราะว่าถ้าประเทศไทยต้องการที่จะแสวงหาทางออกจริงเนี่ยทำไมประเทศไทยจะต้องยกเลิก MOU 2544
1: เนี่ยก็เล่น
0: เขาจะนำเสนอไปก็จะเสนอไปแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนเหมือนกับที่คุณเจเจพูดไปในประเด็นแรกก่อนตอนเปิดเลยครับว่าในความเป็นจริงเรารู้แหละว่าถ้าคุณมองแบบสัจจนิยมอะมองแบบเรียลลิซึมว่าแหมกระบวนการนึงซึ่งข้อมูลประกอบการกระบวนการนั้นก็มีข้อผิดพลาดอยู
1: ่
0: แล้วตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาของการเจรจาเนี่ยมันแทบจะไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายกัมพูชาเองนั่นแหละที่พยายามที่จะแยกเรื่องซึ่งในข้อกฎหมายใน MOU เขียนไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบ่งแยกไม่ได้ออกจากกันเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเวลาคุยกันในUNCLOSนะครับการประนอมภาพบังคับก็ยังคงใช้วิธีเดิมก็คือต้องการที่จะแยกเรื่องระหว่างการแบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติกับกรณีของพื้นที่ตัวของ delimitation หรือว่าการอ้างสิทธิ์อำนาจอธิปไตยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ไหลทวีปมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ทะเลอีกทีนึงนะครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะกลายเป็นอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์มันเป็นพูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิอธิปไตยในการที่จะลงไปเอาผลประโยชน์นั้นขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าจะเอาผลประโยชน์ขึ้นมาได้แน่นอนคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าใครมีสิทธิ์อยู่แค่ไหนถูกต้องไหมครับ
1: yeah.
0: ดังนั้นประเทศไทยถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำเรื่องนี้ใน MOU 2544คุณ indivisible package คุณไม่สามารถแยกได้นะระหว่างการบอกก่อนว่าสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนเป็นของใครใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นนะถึงมาคุยกันเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเที่ยวนี้พออยู่ใน UNCLOS ประเทศไทยเราเองก็ยืนยันจุดยืนเดิมที่เรายืนยันมาตลอดนะครับก็คือ Maritime Delimitation First เราจะต้องทำในเรื่องของเขตแดนในเรื่องของอำนาจในเรื่องของสิทธิอธิปไตยให้มันชัดเจนก่อนเพราะนั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็มีจุดยืนโดยตรงมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันน่ะเราก็จะพูดกันเราก็จะโพสต์กันเราก็จะสื่อสารกับทั่วโลกโดยใช้ภาษาไทยกับคนไทยแต่ในขณะที่กัมพูชาเนี่ยเขาทำออกมาเป็นคลิปภาษาอังกฤษเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกภาษาอังกฤษนะครับของไทยเนี่ยเท่าที่เราเห็นกรมประชาสัมพันธ์ทำสื่อออกมาเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นกองทัพทำสื่อมาเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับแถลงออกมาแล้วก็ทำสื่อมาเป็นภาษาอังกฤษ
1: อสมทก็ทำนะคะอาจารย์คะของ
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าสื่อทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกคุมได
1: ้
0: เหมือนในกรณีกัมพูชาที่ในที่สุดเนี่ยทุกสื่อมันต้องอยู่ใต้บายอนทีวีเพราะนั้นบายอนทีวีก็เป็นของแน่นอนเครือข่ายของตระกูลผู้นำนะครับที่มีความช่อฉนเพราะฉะนั้นเขาเองก็ควบคุมทุกสื่อได้หมดดังนั้นการสื่อสารของเขาเนี่ยมันจะทรงพลังแล้วก็มีโมเมนตัมมากกว่าพวกเราเองเนี่ยจะทำยังไงในการที่จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะเป็นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อสารกับคนไทยแต่เราต้องการสื่อสารกับประชาคมนานาชาติให้เขารู้ว่าความจริงที่มันถูกบิดเบือนเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
2: แล้วทำไมเราถึงไม่สื่อสารนะครับอาจารย์มันมีอะไรที่ไปง้างไปคัดหรือว่าปิดบังไม่ให้รัฐบาลของเราทำในเรื่องนี้ทั้งที
0: ่ผมคิดว่าฝ่ายรัฐเนี่ยทำแต่ว่าในกรณีของช่องทีวีต่างๆถูกต้องไหมครับหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มของเขากลุ่มเป้าหมายของเขาคือกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยเพราะฉะนั้นเมื่อทาร์เก็ตกลุ่มของเขาผู้บริโภคชาวไทยเขาก็ทำสื่อทำทุกอย่างมาเป็นภาษาไทยในขณะที่ของกัมพูชาเนี่ยในเมื่อมันเป็นการรวมศูนย์การสื่อสารแล้วก็กำหนดทิศทางการสื่อสารจากที่เดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะสื่อสารให้ประชาคมโลกรู้ในสิ่งที่เขาบิดเบือนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้สื่อเป็นสื่อนานาชาติซะเยอะของเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปจนถึงพูดถึงเรื่องของการขอความร่วมมือจากสื่อทุกสื่อนะครับทั้งสื่อใหม่ทั้งสื่อคลาสสิกนะครับผมไม่อยากเรียกสื่อเก่าเรียกสื่อคลาสสิกแล้วกันนะครับว่าจะทำยังไงให้วิธีการสื่อสารเนี่ยมันออกไปในทิศทางที่ไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อสารกับคนไทยเท่านั้นแต่สื่อสารกับประชาคมโลกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่อย่างน้อยที่สุดคุณทำอินโฟกราฟิกภาษาอังกฤษที่เป็นของคุณเองได้ไหมซึ่งแน่นอน มันทรงพลังมากกว่านะ

0: ับเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำแล้วชุดข้อมูลเนี่ยออกมาจากไม่ใช่ที่เดียวเนี่ยมันทำให้รู้ว่าทุกฝ่ายรวมมือร่วมใจกันในการที่จะสื่อสารมันจะแตกต่างจากโอ้เห็นไหมล่ะของฝ่ายไทยก็มีแต่เฉพาะภาครัฐนำเสนอเท่านั้นเองภาคเอกชนไทยยังไม่นำเสนอกับประชาคมโลกเลย
1: ครับค่ะเป็นการฉายภาพที่เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็คนไทยนะคะ
0: ทีมงานด้วยครับจริงๆจริงๆทีมไทยแลนด์ที่ทำเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะทีมของกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีทีมของกลาโหมนะครับมีทีมของสื่อสารมวลชนครับมีทีมของนักวิชาการจำนวนมาก
1: ต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะ
0: เป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหน้าหนึ่งหลายๆฉบับเช้านี้ครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.1ใน2เสียงข้างน้อยได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการลงมติคดีทุจริตการเลือกสว.ว่าที่ประชุมกกต.มีมติไม่เป็นเอกฉันท์โดยตนเองและนายชายนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้สั่งฟ้องมติในส่วนคนสำคัญมีทั้ง5ต่อ2และ6ต่อ1ส่วนมติที่เป็นเอกฉันท์นั้นมีเฉพาะกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มโหวตเตอร์ที่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินและมัดแน่นด้วยข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้นพยานหลักฐานที่ทำให้กกต.เสียงข้างน้อยเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงเกิดจากการร้อยเรียงพฤติการกระจายทั่วประเทศอาทินครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์และสุโขทัยซึ่งมีการจัดทำโพยหัว12โพยและผู้ที่ได้รับเลือกอันดับ 1-7 ล้วนมีรายชื่อตรงกับในโพยทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเลือกสว.ระดับประเทศก็คือวันที่26มิถุนายน2567ที่บันทึกภาพผู้สมัครดึงโพยออกมาลอกรวมถึงภาพถ่ายโพยในโทรศัพท์ที่ระบุวันเวลาชัดเจนเป็นการยืนยันว่าโพยดังกล่าวมีอยู่จริงตั้งแต่ต้นไม่ใช่การจัดทำขึ้นภายหลังเพื่อกลั่นแกล้งกันนอกจากนี้ยืนยันว่าพยานปากสำคัญที่เคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีและเลขาส.ส.ให้การสอดคล้องกับอดีตผู้สมัครสว.ว่ามีการนัดประชุมสว.ใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกทม.เพื่อล็อกตัวประธานและรองประธานสว.โดยมีการยึดโทรศัพท์มือถือและมีคนประดับแกนนำพรรคปรากฏตัวในสถานที่ดังกล่าวส่วนประเด็นที่พยานบางปากกลับคำให้การในภายหลังนั้นมองว่ามีข้อพิรุธเนื่องจากพยานเหล่านั้นเป็นถึงส.ส.และผู้มีบารมีจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกข่มขู่ได้ง่ายนอกจากนี้แม้จะพบการโอนเงินจำนวนหลักแสนบาทไปยังสว.ตัวจริงบางรายและทีมงานในพื้นที่ภาคใต้แต่การสอบสวนกลับต้องหยุดลงเนื่องจากมติกกต.เสีย

0: คักมาก4-3ก่อนหน้านี้ไม่รับรองเส้นทางการเงินดังกล่าวสอบสวนในระดับอำเภอช่วงแรกถูกตัดตอนด้วยคำให้การชุดเดียวกันของผู้สมัครกกต.จึงต้องตั้งคณะที่26ดึง ADSI ปปง.และตำรวจสืบสวนเข้าร่วมแม้กระบวนการจะล่าช้าไปบ้างจากปัจจัยทางการเมืองขณะนี้สำนวนของกกต.ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งไม่สามารถแก้ไขมติได้อีกเว้นแต่ศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจไต่สวนเพิ่มเติมตามหลักความเป็นธรรมทั้งนี้หากภาคประชาชนหรือฝ่ายค้านจะยื่นฟ้องกกต.ตามมาตรา157ตนเองก็มีหลักฐานและเหตุผลที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนที่พร้อมจะชี้แจงค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ตัดตอนช้างตัวจริงสิทธิโชติแฉหลักฐานหัวชัดมัดพักเดียวกกต.เปิดมติ 5-2 กกต.เปิดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหา 1-2 ยกคำร้องแกนนำภูมิใจไทย21รายไม่ส่งคำร้องศาลฎีกาไม่ดำเนินคดีอาญาอนุทินเนวินชัยชนกรอดยกแผงสิทธิโชคแจงยิบความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยยันหลักฐานเชื่อมโยงนักการเมืองพรรคการเมืองชัดแต่ถูกตีตกบางกรณีถูกตัดตอนลั่นต้องจับช้างทั้งตัวไม่ใช่แค่งาสว.ดาหน้าปัดหัวขอทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอภิสิทธิ์จี้เปิดคำวินิจฉัยรายบุคคลนายกส่งทนายฟ้องไอลอหมิ่นหาอีหาว่าเอี่ยวหัวส่วนข่าวสดนะคะก็เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันค่ะกกต.ข้างน้อยแถลงสวนกลับปมไม่ฟ้องบิ๊กภูมิใจไทยสิทธิโชคชายเห็นค้านย้ำชัดมติไม่เอกฉันท์หนูส่งทนายฟ้องเป๋าน้ำเงินโล่งรอดคดีหัว26สว.พร้อมสู้ชั้นศาลค่ะ
1: ครับในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับก็ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในจำนวนนี้เป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ถูกสั่งฟ้องในคดีดังกล่าวนายพิพัฒน์ก็บอกว่าต้องแยกเรื่องของพรรคภูมิใจไทยออกจากเรื่องสว.อย่างชัดเจนเนื่องจากสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองส่วนการมีการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆว่าเป็นเครือข่ายของพรรคยอมรับว่าในฐานะเป็นคนการเมืองย่อมมีเพื่อนฝูงที่รู้จักกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือกันในการได้มาซึ่งสว.ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องคดีหัวสว.ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์บอกว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลก็ตอบคำถามตามข้อเท็จจริงทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธข้อกล่าวหาจากข้อมูลของไอลอว์นะครับที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้ริเริ่มหรือค้นกระบวนการหัวสว.โดยบอกว่าคงไม่ฉลาดพอที่จะไปคิดระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดในลักษณะดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายพระดอนยังกล่าวถึงพยานรหัส 16/26 ซึ่งก็คือนายเอกราชช่างเหลาว่ากกต.ระบุว่าพยานมีการให้ข้อมูลจริงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพยานแวดล้อมและหลักฐานอื่นรวมถึงการกลับคำให้การของพยานทำให้กกต.เห็นว่าคำให้การนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการดำเนินคดีกับกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยนายพระดอนยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบคดีดังกล่าวมีการพาดพิงบุคคลระดับหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคและเลขาธิการพรรคพร้อมกับระบุว่าหากกรรมการบริหารพรรคคนใดถูกดำเนินคดีก็อาจจะมีผลต่อสถานะของพรรคแต่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นข้อสังเกตของนายพระดอนนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดว่ามติของกกต.ทำให้การขับเคลื่อนงานของรัฐบาลมีความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องรอการอ่านคำวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อดูเหตุผลและหลักฐานในแต่ละประเด็นพร้อมกับระบุว่าถ้าหากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลพร้อมจะชี้แจงขณะที่บรรยากาศการประชุมวุฒิสภาสว.ที่ถูกกกต.สั่งฟ้องทั้ง26คนก็ยังคงเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ตามปกติซึ่งบางรายก็ยืนยันว่าไม่กังวลนะครับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายขณะที่นายอลงกตวรกีสว.1ใน26คนก็ระบุว่ายอมรับมติกกต.และพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการของศาลครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับก็พาดหัวไว้ฝ่ายค้านหึ่มขู่ฟ้อง157เช็คบินกกต.มติ5-2ปล่อยผีสหัวสว.เปิดเบื้องหลัง

0: ภูมิใจไทยรอดรัฐบาลด่าหน้าชมเจ็ดเสือเพื่อไทยชี้ผลบวกเศรษฐกิจเปิดเบื้องหลังมติกกต.หัวสว.เผยมติ5ต่อ2เสียงปล่อยผี21นักการเมืองขณะที่4ต่อ3เสียงส่งฟ้อง26วุฒิสภาชุดปัจจุบันด้านภูมิใจไทยโล่งอกหลังหลุดบ่วงพาราดอนอ้างไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบออกมาได้ขนาดนั้นขณะที่นายกเอาคืนส่งทนายฟ้องยิ่งชีพหมิ่นประมาทด้านจุลพันธ์มองเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจหลังคนในรัฐบาลรอดส่วนไอติมซัดยับมติตัดตอนทั้งที่หลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนอภิสิทธิ์ประกาศนำทีมกฎหมายฟ้องเอาผิดมาตรา157ครับ
1: ขณะที่เดลีนิวนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะกกต.เสียงข้างน้อยโผล่โต้หัวสว.ทำผิดจริงลุ้นศาลฎีกาสั่งสอบเพิ่ม DSI กล้าวกวาดยกขบวนการเชือดดาบ2อีกอ้างยี่ฟอกเงินเปิดมติกกต.5ต่อ2ไม่ฟ้องนักการเมืองกกต.สิทธิโชติเผยเสียงข้างน้อยเชื่อหลักฐานโพยหัวและคำให้การจากอดีตหน้าห้องรัฐมนตรี7:40 น.ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของนอมินีกว่าหมื่นรายเลยทีเดียวที่ฮุบที่ดินคนไทยและรวมไปถึงเรื่องของสุสานยิวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่าเป็นการหารือเรื่องอัปเดตข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อขัดข้องการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะระหว่างตำรวจและกรมที่ดินเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการประสานข้อมูลระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำนโยบาย

0: ใจให้ทุกฝ่ายประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการอยู่แล้วให้เปลี่ยนเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นเพื่อตัดช่องโหว่การทำงานโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งส่วนทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งช่องทางประสานงานด่วนระดับผู้บริหารเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินคดีขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วและจากการตรวจสอบพบบริษัทต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ 2,200 บริษัทและมีบริษัทน่าสงสัยเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นอีกกว่า 1,100 แห่งรวมมูลค่าที่ดินพุ่งสูงถึง 85,000 ล้านบาทซึ่งเตรียมรายงานนายกรัฐมนตรีพร้อมสั่งการให้กรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีรวมกว่า 11,000 แห่งให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้หากพบความผิดจะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทันทีส่วนโทษของชาวต่างชาติก็จะเน้นการถอนวีซ่าและผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะประเด็นนี้นะคะพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะไล่เช็คบิน 1.1 หมื่นนอมินีฮุบที่ดินคนไทยย้าย4ร่างไปชลบุรีปิดฉากสุสานยิวสุภจีรุทธพลนั่งหัวโต๊ะถก4หน่วยงานปราบนอมินีสแกมเมอร์ประสานข้อมูลเชิงลึกทำงานเป็นระบบปิดตำนานสุสานยิวย้าย4ร่างไปฝังต่อที่สุสานเอกชนบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพลพีงัดฉะเชิงเซาโมเดลสแกนสุสานทั่วประเทศตีกรอบ3วันส่งสัญญาณไล่เช็คบิน 1.1 หมื่นบริษัทนอมินีฮุบที่ดินไทย 85,000 ล้านสั่งกรมที่ดินเพิกถอนสิทธิ์ลุยถอนวีซ่าส่งกลับประเทศจบสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนสุสานยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยบอกว่าบริษัทชาบัดได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4รายนะครับไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วซึ่งได้มีการแจ้งทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้รับทราบและมีการกำชับกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการเพื่อตรวจสอบว่าการเคลื่อนย้ายร่างดำเนินการจริงหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีภรรยาของผู้เสียชีวิตต้องการนำร่างไปประกอบพิธีจึงมอบหมายให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดติดตามดูแลส่วนการตรวจสอบสุสานทั่วประเทศนะครับนายพลพีระบุว่าวันที่14กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยด้านการจัดการระเบียบสังคมและมอบหมายกรมการปกครองจัดทำข้อมูลสุสานและสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศภายใน3วันก่อนจะมีการตรวจสอบใบอนุญาตว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องจะพิจารณาใช้แนวทางที่เรียกว่าฉะเชิงเทราโมเดลทั้งการเพิกถอนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกรณีสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารมาตั้งแต่ปี2564และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งขึ้นมากำหนดกรอบเวลาสืบสวน15วันหากพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายนายพลพียังเปิดเผยถึงการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะครับว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเรื่องมติเรื่องของนอมินีสัญชาติวีซ่าและเครือข่ายบริษัทต่างชาติรวมถึงบริษัทอิสราเอลที่พบว่ามีเครือข่ายหลายสิบบริษัทซึ่งต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดสุสานยิวสั่งขุด4ศพ8ริ้วย้ายไปไว้ที่บ้านบึงลุยขุด4ศพปิดตำนานสุสานยิว8ริ้วไปบ้านบึงทำพิธีตามหลักประเพณีด้านพลพีสั่งกรมการปกครองส่งคนเฝ้าการเคลื่อนย้ายศพวันสับเปลี่ยนศพลุยรีเซ็ตใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศพร้อมหารือสุภจีล้างบางนอมินีต่างชาติต้องสงสัยหลายหมื่นแห่งเผยมีกว่าหมื่นบริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 80,000 ล้านเตรียมชงนายกจัดการครับ
0: ส่วนเรื่องของไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ออกไปอีกระยะโดยเบื้องต้นมีระยะเวลา2เดือนส่วนวงเงินและรายละเอียดนั้นต้องให้นายเอกนิติเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งนี้การต่อเวลาไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางโดยเฉพาะกรณีที่มีการปิดช่องแคบเพิ่มขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและประชาชนจึงต้องการให้มีการพิจารณามาตรการเพื่อช่วยประคองสถานการณ์ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะหนูทุบกระปุกลุยไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยืดเวลาไป2เดือนอุ้มปากท้องลดค่าครองชีพคนไทยเตรียมเฮรัฐไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จ่อชงครม.ขยายเวลา2เดือนสุภาจีส่งสัญญาณนายกหนูสั่งแคะกระปุกอุ้มค่าครองชีพประชาชนชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นภัยสงครามและน้ำมันพุ่งภารดรเปิดช่องใช้เงินกู้ได้ชี้กฎหมายไม่ได้เขียนห้ามหากจำเป็นต้องโยกมาใช้ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของปัญหาปลาหมอคางดำให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: พง
4: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: รจะใช้ตราฉลากทองไง
13: เหม
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับกรณีไทยและกัมพูชาตามอนุสัญญาอันคลอสปี1982ที่ประเทศสิงคโปร์โดยนายศิริศักดิ์บอกนะครับว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและให้2ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับย้ำนะครับว่าไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและเห็นว่ามีความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็ควรแก้ไขด้วยการพูดคุยและเจรจาแต่ในมุมมองของไทยสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการหลายครั้งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กล่าวอ้างเรื่องของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและการสร้างความไว้วางใจนายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไทยนำมาเสนอต่อคณะกรรมการโดยไล่เลียงตั้งแต่การปล่อยคลิปเสียงสนทนาโทรศัพท์ระหว่างผู้นำของสองประเทศการยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่พลเรือนซึ่งฝ่ายไทยระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงกรณีทหารเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บพร้อมกับตั้งคำถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่นอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังพูดถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยในเวทีระหว่างประเทศหลายครั้งนะครับรวมถึงเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงที่ประเทศลาวระหว่างวันที่13-18กันยายนโดยระบุว่าการกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามว่าจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ประเทศได้อย่างไรนายศิริศักดิ์ก็ยังย้ำถึงกรณี MOU 44ก็ระบุนะครับว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีการประชุมอย่างเป็นทางการเพียงแค่2ครั้งและไม่ได้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมไทยจึงต้องยึดหลัก MOU และเสนอให้มีการเริ่มเจรจากันใหม่โดยเฉพาะหลังจากที่กัมพูชาเข้าเป็นภาคีอันคอสฝ่ายไทยบอกว่าเคยเสนอให้ไทยและกัมพูชาเจรจากันเป็นเวลา6เดือนหากไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเข้าสู่กระบวนการประนอมดังนั้นไทยจึงไม่เห็นด้วยกับการกล่าวอ้างว่ากัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากการยกเลิก MOU ปี2544ครับสำหรับการประนอมครั้งนี้นายศิริศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่า

0: บเขตที่ไทยต้องการพิจารณาคือการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดและไทยยืนยันสิทธิทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับสถานเวทีอันคอสลากไส้เขมรศิหศักดิ์แฉยับท่าแท้ศิหศักดิ์จัดหนักเขมรบนเวทีประชุมนัดแรกคณะกรรมการประนอมระหว่างประเทศไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคอสที่สิงคโปร์แฉทำทุกอย่างตรงข้ามกับที่พูดพร้อมร่ายยาวชนวนสงครามเริ่มจากปล่อยคลิปเสียงยิงจรวดใส่พลเรือนกล่าวร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าตีปี๊บบทเหยื่อไม่จริงใจฝืนสัมพันธ์ย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศเปิดกว้างเจรจายังไม่บอกยังบอกไม่ได้สำเร็จหรือไม่รอหารืออีกรอบตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกครับ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและดำเนินคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังตำรวจจับกุมสมีโชตและสิกาเอว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดอายัดเงินสดของสมีโชตและสิกาเอไว้แล้วส่วนเงินในบัญชีธนาคารของสมีโชตเบื้องต้นพบมีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อเตรียมดำเนินคดีในเฟส2และเฟส3ต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยข่าวสดค่ะคุยอีก300ล้านเงินสมีโชตและเอขยายผลเฟส2พบเบาะแสอื้อค่ะ
0: ต่อกันที่ป้าหมอคางดำนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเป็นผู้อำนวยการศูนย์ก็บอกว่าปัญหาปลาหมอคางดำถือเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเนื่องจากหากปล่อยให้มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องอาจจะกระทบต่อสัตว์น้ำชนิดอื่นระบบนิเวศและการประกอบอาชีพของเกษตรกรแนวทางสำคัญคือการจำกัดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่ใหม่ส่วนพื้นที่ที่พบการระบาดแล้วจะต้องระดมกำลังเข้าไปกำจัดปลาหมอคางดำควบคู่กับการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นโดยจะบูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวัชรพลนะครับก็เปิดเผยว่าวันที่16กันยายนนี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง29หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยตั้งกรอบ180วันให้มาตรการต่างๆเห็นความคืบหน้าและตั้งเป้าภายใน1ปีแก้ปัญหานี้ให้จบครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าเช่นเดียวกันนะครับนัดถกแก้หมอคางดำขีดเส้นต้องจบใน1ปีสุริยะมองปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนเห็นผลด้านวัชรพลผอ.ศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหานัดถก29หน่วยงานสรุปแผนแก้ทั้งระบบตั้งเป้า1ปีต้องจบขณะที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์พบเพิ่มอีก3รวมแล้ว16ตัวเดินหน้ามาตรการเจอแจ้งจับจบตัดวงจรปลาหมอคางดำครับ
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ค่ะร่วมพิธีเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปี2569เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งอำเภอทุ่งยางแดงที่มัสยิดนูรูนอิสฮานบูเกะตังคออำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4402พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการการข่าวและมวลชนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปี2569โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนอาทิการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านคำสดุดีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและเกียรติคุณของศาสดานบีมูฮัมหมัดรวมถึงการแสดงความสามารถของเยาวชนในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้พูดคุยสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความเข้าใจภายใต้หลักคำสอนทางศาสนาอิสลามนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้มอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีแบบบูรณาการและสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐผู้นำชุมชนและประชาชนในการสร้างสังคม

0: มพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยสรุปสุดท้ายก่อนอนุทินโทรหาทรัมป์ 17-18 กันยายนนี้เจรจาภาษีสหรัฐความคืบหน้าเจรจาภาษีสหรัฐคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยผู้แทนการค้าสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนนายกอนุทินต่อสายคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ 17-18 กันยายนนี้จากนั้นผู้นำพบปะกันในสัปดาห์หน้าโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในส่วนของตัวเลขและอัตราภาษีตอนนี้ยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เจรจาในส่วนเนื้อหาที่ให้มีความสมบูรณ์ซึ่งจะผลักดันประเด็นการค้าไปจนถึงระดับผู้นำสองประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยการสนับสนุนการส่งออกไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเป็นตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่าสูงสำหรับหลักการสำคัญในการเจรจาภาษีสหรัฐมองว่าเป็นการรักษาเงื่อนไขและต้องการให้ตราภาษีของไทยอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเชื่อว่าสหรัฐน่าจะมีมุมมองต่อประเทศไทยที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้เสนอข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานชัดเจนนอกจากนี้รองนายกยังกล่าวถึงการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะสรุปผลเจรจาเป็นเจรจารอบที่10ซึ่งกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยเป็นการเจรจาต่อเนื่องจากเจรจารอบที่9ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในการเจรจารอบนี้เชื่อว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงในเชิงหลักการทั้งหมดก่อนที่จะได้ข้อสรุปและประกาศผลได้ภายในปี2569นี้ตำรวจสอบสวนกลางจับรถตู้ขนไอซ์464กิโลกรัมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันกับหลายฝ่ายจับกุมนายมินทาดาอายุ23ปีแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับกระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐโดยสามารถจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาไอซ์464ถุงบรรจุในถุงกระสอบ25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ464กิโลกรัมจับกลุ่มได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายถนนสุขจิตตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้รับค่าจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้ 500,000 บาทรับไอซ์มาจากแม่สายจะไปส่งภาคใต้แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม

0: ได้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแก๊สเทค2026 2วันที่ผ่านมาคึกคักผู้นำเร่งถกโจทย์ไฟฟ้ารับมือยุค AI ส่งไม้ต่อเจ้าภาพปี70ฮูสตันบรรยากาศงานแก๊สเทค2026วันนี้ซึ่งเป็นวันที่2รวมตัวผู้นำด้านพลังงานจากทั่วโลกหารือประเด็นสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้ไฟฟ้าในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ LNG ในปีนี้แก๊สเทค2026ยังคงทำหน้าที่เป็นเวทีที่เร่งการลงทุนและความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนการเข้าถึงพลังงานและโอกาสสำหรับผู้คนทั่วโลกสำหรับเวทีประชุมเชิงยุทธศาสตร์วันที่2เริ่มต้นด้วยการหารือประเด็นบทบาทของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในการรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดหาแหล่งพลังงานและการพัฒนาโครงการก่อสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถส่งมอบพลังงานและไฟฟ้ามั่นคงในราคาที่เหมาะสมไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุดอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมคือความซับซ้อนของความต้องการพลังงานที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากการขยายตัวของ AI และการยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2550ทั้งนี้การจัดงานวันนี้ยังได้จัดพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027จากกรุงเทพมหานครให้แก่เมืองฮูสตันสหรัฐอเมริกาผู้บังคับการนครบาล6สั่งเร่งติดตามจับกลุ่มนักศึกษาอุเทนแทง2นักศึกษาปทุมวันเจ็บที่ BTS สยามภายใน8วันจากกรณีระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายกับนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณ BTS สยามชั้น3โดยมีการใช้อาวุธมีดแทงบนชานชาลาส่งผลให้มีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง2คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลหัวเฉียวเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6สั่งการชุดสืบสวนบก.น.6ชุดสืบสวนสน.ปทุมวันร่วมกันจับกลุ่มนายวิชากรอายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายตามหมายศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหน้าสน.ปทุมวันแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุนักศึกษาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทั้งนี้ให้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน8วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569อิมแพคฮอล์8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีตระการตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจ

0: อร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 4:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16ถึง20กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร022016373
4: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสตรีมคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
5: ครับก็ดูสภาพอากาศบอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็อิทธิพลก็วันนี้ก็ยังส่งผลถึงกรุงเทพปริมณฑลต่ออีกวันหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานไม่น่าจะ2วันนะถล่มหนักๆลงมา
6: ใช่ครับ
5: เมื่อวานนี้หนักมากเลยของบ้านผมนี่2รอบ3รอบเลย
6: ครับคือเท่าที่ติดตามเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสภาพอากาศนี่เท่าตามที่มีการพยากรณ์เนี่ยก็ตกหนักประมาณสัก 3-4 วันติดแล้วแหละแต่ถ้าในใจกลางกรุงเทพเนี่ยจะมามีผลสัก2วันวันนี้เท่าที่ดูนะครับสภาพอากาศเนี่ยก็ยังพบว่าตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะก็มีโอกาสที่ฝนเนี่ยจะตกลงมาหนักนะครับเพิ่มเติมก็เท่าที่ดูเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกภาคเหนือนะก็ฝน 70% ส่วนใต้นะครับทั้ง2ด้านแล้วก็อีสานภาคกลางเนี่ยอยู่ที่ 60% ก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามีฝนตกหนักนะมีฝนตกหนักทั่วทั้งประเทศครับ
5: ครับนี่ก็เรื่องของดินฟ้าอากาศนะวันนี้ก็พยากรณ์อากาศบอกว่าคนกรุงเทพปริมณฑลก็ออกจากบ้านก็พกร่มด้วยมีโอกาสสูงนะเห็นว่า 70% ของพื้นที่ที่ยังจะมีฝนวันนี้คราวนี้มาดูประเด็นร้อนครับร้อนที่สุดนะก็คือก็ยังจะอยู่ที่เรื่องของกกต.นะ
6: ครับ
5: เมื่อวานก็เป็นคิวของท่านกกต.ซึ่งท่านระบุว่าท่านเป็นเสียงข้างน้อย
6: สิทธิโชติ
5: คุณสิทธิโชตนะซึ่งก็อดีตก็เป็นผู้พิพากษาเช่นเดียวกับประธานณรงค์กลัดวารินเหมือนกันเป็นรุ่นพี
6: ่
5: เป็นผู้พิพากษารุ่นพี่มาเป็นกกต.ตั้งแต่2562ผ่านการเห็นชอบจากสว.ชุดนู้นชุดเลือกตั้งนู้นชุดหลังรัฐธรรมนูญ60นะฮะที่ไม่ได้เลือกตั้งแต่งตั้งเป็น
6: ชสช.จากคสช.ครับ
5: นะก็ออกมาแถลงนะโอ้โหก็ดูเดือดเลือดพล่านเลยนะคุณเอกพร
6: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยคือด้วยความที่พอประธานกกต.แถลงก่อน1วันนะครับแถลงวันจันทร์ท่านแถลงวันอังคารต่อเนี่ยก็ชัดเจนเลยแล้วว่าก็ต้องการจะมาแย้งในบางข้อมูลในหลากหลายข้อมูลนะครับซึ่งผมเนี่ยไปเห็นสื่อเขาว่านำเสนอกันเยอะก็มีสรุปเอาไว้ได้น่าสนใจนะครับก็คือท่านพยายามจะบอกเลยว่าไอ้ที่

ไม่ส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันที่ท่านไม่เห็นด้วยเพราะท่านเป็นเสียงข้างน้อยก็ท่านก็ยกตัวอย่างว่าเป็นเรื่องช้างอ่ะท่านยกตัวอย่างเป็นช้างว่าโอเค

0: รียบเทียบเนี่ยก็คือเหมือนกับที่ประธานกกต.บอกว่าเอ้ยก็ดูพยานมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะเหมือนท่านหยิบแต่เรื่องพยานพูดแต่เรื่องพยานอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ตรงกับที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเออมันพูดเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะจริงก็ได้ถ้าพูดเรื่องพยานนะแต่ว่ามันมีอีกหลากหลายส่วนมากที่มันฟังแล้วมันก็ดูมีเหตุมีผลก็เนี่ยไอเหตุการณ์มันก็มีไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ที่เดียวมันมีหลากหลายจุดหลากหลายที่มันมีโพยนะที่ท่านก็ยืนยันว่าไอตามคำให้การที่มันมีการเปิดเผยออกมาว่าทำขึ้นมาภายหลังเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เพราะรูปแม้กระทั่งรูปในมือถือของสว.เนี่ยที่โดนสอบเนี่ยก็ยังมีรูปโพยอยู่ในมือถือท่านอยู่เลยแล้ววันที่ก็ระบุว่าก็เป็นวันที่เลือกระดับประเทศอ่ะแล้วมันจะมาทำโพยทีหลังได้ไงก็โพยมันอยู่ในมือถือของท่านอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีอีกหลากหลายอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านพูดถึงนะ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าอ้าวที่ประธานกกต.แถลงเนี่ยเหมือนพูดมาแค่บางส่วนแต่ไอ้ส่วนที่ควรเชื่อได้ว่าเนี่ยกลับไม่หยิบยกขึ้นมาในการแถลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลก็นั่นแหละที่นักข่าวก็ถามท่านในเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊ะที่ท่านมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยท่านกลัว157หรือเปล่าท่านกลัว157ที่เขาร้องร้องกันหรือเปล่าจริงๆท่านก็บอกจริงท่านบอกท่านไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่นะเพราะท่านก็มองว่า
1: ตรงนี
0: ้การลงมติมันก็มีบันทึก
1: มันมีบันทึกมันมีข้อเท็จจริง
0: ก
1: ็คือถ้าส่งฟ้องไปท่านก็ยื่นไปว่าท่านไปเสียข้างน้อย
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ได้ปฏิบัติตามที่เขาความผิดตามที่เขาฟ้องแบบตรงกันข้ามไป
0: ครับเพราะในข้อเท็จจริงเนี่ยศาลไม่ได้ดูว่าใครแถลงไม่แถลงศาลดูว่าท่านลงมติยังไงและตอนลงมติมันก็จะมีความเห็นแนบอยู่ในบันทึกการประชุมอยู่แล้วคือถ้ามันมีการถ้าศาลจะเอาผิด157จริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังไงท่านก็รอดแล้วว่าเมื่อวานนี้จะให้สัมภาษณ์หรือแถลงหรือเปล่าผมก็เชื่อว่ายังไงท่านก็รอดถ้าท่านลงมติ
1: ใช่
0: ตามที่ท่านบอกนะ
1: ใช่นะฮะคงเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมากกว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเพราะว่ารู้สึกท่านจะพูดอยู่คำนะว่าคนที่มาเป็นกกต.หรือองค์กรอิสระเนี่ยมันคืองานสุดท้ายของชีวิตแล้วนะ
0: ท่านบอกบั้นปลายชีวิต
1: รับราชการมาทำอะไรมาแล้วก็เนี่ยเพราะว่าเขาให้ได้ถึงอายุ70ไงบางท่านก็เกษียณมา60 65อะไรเงี้ยนะแล้วก็มาต่อที่นี่ก็คงจะต้องการที่จะรักษาเกียรติศักดิ์ศรีในบั้นปลายชีวิตอะไรของท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้ก็กังวล
0: แล้วผมเชื่ออย่างนี้ด้วยนะอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือด้วยความที่ประธานกกต.เนี่ยดันไปหยิบยกว่าผมเนี่ยทำศาลประธานทำหน้าที่ศาลฎีกามา30ป
1: ี38ปี
0: เนี่ยไอ้ที่ทำทุกอย่างมันมีเหตุผลและเหตุผลเนี่ยเหมือนที่ท่านประธานกกต.แถลงพยายามจะบอกว่าคุณไม่ใช่ศาลคุณไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันอ่อนพยานมันอ่อน
1: อ
0: ันนี้ผมเดาใจท่านเศรษฐีโชตนะผมก็เดาว่าท่านก็คงโอ้โหเฮ้ยมันเหมารวมหมดเลยที่ว่าร
1: ู้สึกจะมีว่าแถลงบางทีแถลงออกมาแล้วดูจะไม่ให้เกียรติเสียงข้างน้อยเลย
0: ครับคือมันเดินไปเหมารวมว่าแบบอ๋อถ้าเป็นทำงานศาลจะต้องมองแบบนี้ผมว่าท่านก็คงรู้สึกอะไรมันอาจจะมันหลูเกียรติท่านประมาณหนึ่งเหมือนกันนะว่าไอ้ท่านมองอีกแบบนะในมุมมองของที่เคยทำงานเป็นทางศาลเหมือนกัน
1: ครับรู้สึกท่านจะเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งโดยตรงเลยนะก่อนจะมาเป็นกกต.เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งเลยล่ะนะฮะเอาเรียกว่าผ่านงานเรื่องเกี่ยวกับคดีพวกที่นักการเมืองทั้งหลายมานักต่อนักแล้วที่ลงสนามแข่งขันเลือกตั้งเนี่ยนะ
0: ท่านเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเคยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: ครับก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณสิทธิโชตแล้วก็เสียงข้างน้อยท่านคุณชายใช่ไหม
0: ครับคุณชายนครชัย
1: คุณชายนครชัยเนี่ยคือเขาเอาว่าโกรธไอการแถลงข่าวของประธานเนี่ยเพราะว่าไม่คือไป

0: ไปพูดในส่วนที่มันเป็นมติแล้วก็ความเห็นของเสียงข้างมากหมดไม่ได้มีการไปให้น้ำหนักกับเสียงข้างน้อยหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งที่สำคัญก็คือไม่มีการไปพูดถึงเรื่องว่าเอกฉันท์หรือไม่เอกฉันท์ไม่เอกฉันท์เนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเขาบอกไม่ต้องเปิดชื่อก็ได้แต่มันควรจะบอกนะข้อหาที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงข้อหาที่สองเป็นยังไงแต่ไม่มีท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นท่านจะให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำของกกต.เนี่ยเตรียมการให้ท่านแถลงในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยปรากฏว่าเขาก็ล็อบบี้กันนะกรรมการส่วนอื่นๆเสียงข้างมากเขาก็ล็อบบี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาพความแตกแยกก็เลยไปมาจะสังเกตเห็นไหมว่ากกต.เลยรีบเอาคะแนนออกมาโดยด่วนเลยว่าคะแนน5-4คะแนน70คะแนน61อะไรในประเด็นในข้อหาอะไรยังไงบ้างเนี่ยเอามาละเอียดเลย
1: ข้อหา1ข้อหา2
0: โดยเฉพาะข้อหา1ข้อหา2เนี่ยจะมีทั้งส่วนใหญ่เนี่ย52
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะบิ๊กเนี่ย52เท่านั้นนะครับ
1: ครับเพราะ2เนี่ยพอ1มันไม่ได้ส่งฟ้อง2มันก็หลุดโดยปริยาย
0: ใช่เพราะไม่มีหัวแล้วมันก็ส่วนกลางตัวปลายตัวไปมันก็ยกหมด
1: เพราะหนึ่งเนี่ยมันคือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อต่อการลงสมัครสว.โดยการที่เป็นสส.ผู้บริหารดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนข้อกล่าวหาสองเนี่ยมันก็คือว่าด้วยการที่ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองเนี่ย มาช่วยเหลือดังนั้นท่านหนึ่งบอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือสองก็คือมันก็การยินยอมให้ช่วยเหลือมันก็รอดไปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มาอีกร้อยกว่าคนเลย
0: ก็เอกฉันท์เลยยกเอกฉันท์ก็มี
1: อืม
0: แล้วก็แต่ถ้าเป็นคุณอนุทิน
1: เอกฉันท์เนี่ยมีอยู่7คน
0: ถ้าเป็นคุณอนุทินเป็นอะไรเงี้ยนะอันนี้จะ5-2
1: ครับครับเท่าที่ผมดูนะฮะเอกฉันท์เนี่ยมีอยู่7คนที่ยกหมดนะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติชัยชนกชิดชอบพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ไตรสุรีไตรสุรกุลสุภมาศอิสระภักดีแล้วก็แนนบุญธิดาสมชัยส่วน52เนี่ยนะครับมี12มีคุณอนุทินมีเจเศรษฐ์นะมีกรวีอิสระนันสกุลวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ชลัดราชกิจประการจักริดทองศรีกิตติกิติธรกุลณพินทรศรีสันพางพี่ชายชมพูพลสุขสมรวยปรดอนปิศาจนันทกุลแล้วก็เนเวนชิดชอบส่วน61เนี่ยมีอยู่แค่2คนมีพิมฤดาตันจรารักษ์แล้วก็ธนยศทิมสุวรรณทั้ง21คนนี
0: ้
1: เป็นตามนี้ครับ
0: ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานมากน้อยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าไม่มีพยานหลักฐานก็เอกฉันท์ไปอย่างพอเสียงส่วนใหญ่ก็ไปรวมกันอยู่ให้ยกหมดอันนี้คือรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เขาก็คงพยายามที่จะแก้ไขให้กับกรรมการกกต.เสียงข้างน้อยแต่ว่ายังไงท้ายที่สุดเนี่ยคุณสุริยะก็ยังไปยืนให้สัมภาษณ์อยู่ดีท่านก็คงอยากอธิบายรายละเอียดนะว่าท่านคิดยังไงเสียงข้างน้อยก็มองไอ้เรื่องนี้อะไรยังไงเพราะว่ากระแสมันออกมามันมีแต่การชี้แจงจากทางฝั่งเสียงข้างมากโดยประธานคนเดียวไง
1: แล้วภาพที่ออกมาเนี่ย
0: ก็ภาพเลยไม่ได้ตั้งโต๊ะทะลงแถลงอะไรอย่างเป็นทางการอย่างที่ตั้งใจทีแรกต้องมายืนแล้วก็ใส่ชุดลำลองแล้วทำไปนะ
1: แล้วภาพที่ออกมาเนี่ยหลังจากประธานกกต.แถลงวันจันทร์เนี่ยคือคนด่ากกต.ทั้ง7คนไม่ได้ว่าไอ้พวกเสียงข้างมากไอ้เสียงเขาไม่ได้แย่งไงฮะอันนี้เราพูดกันตามตรงผมว่าท่านคงอึดอัดอ่ะบอกเฮ้ยไอ้เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะก็อยากจะให้สะท้อนหน่อยว่าแบบเฮ้ยคืออารมณ์ว่าด่าให้แยกรายคนหน่อยให้แยกรายคนหน่อยครับ
0: นี่ก็เป็นน่าจะมุมขำมติชนนะ
1: ว่าไงฮะ
0: ไม่ดิชนก็ทำกราฟิกนะกรรมการเสียงข้าง

0: ว่า52เนี่ยนะ
1: อืม
0: สี่คนเนี่ยใช้พื้นสีน้ำเงิน
1: อืม
0: อีกหนึ่งคนใช้พื้นสีเขียว
1: แนวพื้นสีเขียว
0: ส่วนเสียงข้างน้อยสองท่านใช้พื้นสีเหลือง
1: สีเหลืองอืมก็ดีฮะก็ชัดเจนดีนะทำให้เห็นง่าย
0: อ่ะเพราะว่าอ่ะพื้นสีน้ำเงินสี่ท่านเนี่ยเอาก็พูดตรงๆก็คือสี่ท่านที่เห็นชอบมาจากวุฒิสภาชุดนี้ล่ะชุดที่ถูกเสียงข้าง
1: ชุดนี้มันสามคนไม่ใช่เหรอ
0: สี่คน
1: สี่คนเหรอผมจำว่าสาม
0: สี่ในห้าคนที่เป็นเสียงข้างมากเนี่ยสี่คนคือเลือกมาจากสวชุดนี้แหละ
1: ครับ
0: เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่ง
1: ผมจำได้เพียงแค่ว่าสามแล้วประธานเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำประธานกกต.เนี่ยเป็นคนแรกที่มาจากสวชุดนี
0: ้สี่คนสี่คนคือจริงๆเนี่ยเขาส่งมาสรรหาครบห้าคนแล้วคุณฉิติเชษเนี่ยท่านต้องพ้นวาระแล้วตอนนี้ท่านรักษาการนะยังต้องทำหน้าที่ต่อจนกว่าเขาจะสรรหามาเพราะว่ามันมีข่าวบอกว่าไม่เป็นไรให้ท่านเป็นต่อเนี่ยท่านทำหน้าที่ได้ดีไม่ต้องไปสรรหาเพิ่มสรรหาแค่สี่คนพ
1: อ
0: รับรองไปแค่สี่คนพอมันเคยมีซุ้มเสียงอะไรมากันแล้วก็ออกมาก็หลายท่านก็บอกแล้วนะบอกว่าถ้าเสียงเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจะยกก็ประมาณ52เพราะเขาดูจากประเมินจากข่าววงในอะไรก็นะมันก็อาจจะมันจะบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่มันก็52จริงๆนะอย่างท่านหนึ่งเนี่ยที่ท่านพูดผมคิดว่ายืนยันได้ท่านอย่าไปอ้างนะ
1: เอามูลที่ผมมีในมือ3คนนะคุณไพศาลคนที่มากับสวชุดนี้ก็คือท่านประธานณรงค์กันวารินมีคุณอนันต์สุวรรณรัตน์แล้วก็คุณณรงค์รักร้อยนะส่วนคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณทิติเชษฐ์นุชนาถเนี่ยอันนี้มาจากสนชปี61นะส่วน
0: คุณเลิศวิโรจ
1: น์นครชัยกับ
0: คุณเลิศวิโรจน์พ้นไปแล้วมาหาสรรหามาแทนไปแล้ว
1: คุณเลิศวิโรจน์พ้นไปแล้วเหรอ
0: ใช่แล้วก็มีคนมาแทนก็เป็นสี่แล
1: ้วอ๋อเป็นสี่แล้วก็ไปกับ
0: คุณเลิศวิโรจน์เนี่ยเพิ่งพ้นเป็นคนสุดท้ายที่มาแทนที่เขาสรรหามาสองแล้วผ่านแค่หนึ่งก็มาแทนคุณเลิศวิโรจน์ไปแต่คุณฉิติเชษฐ์เนี่ยยังไม่มีคนมาแทนแต่อย่างผมที่เรียนไปเขาบอกว่าวุฒิเขาบอกว่าเอาผ่านคนเดียวพอไปแทนคุณเลิศวิโรจน์ไปแล้วก็อีกท่านหนึ่งยังให้ท่านเดิมทำหน้าที่ไปเนี่ยแล้วก็ท่านก็ต้องทำมาจนกระทั่งมาตัดสินในเรื่องคดีหัวสวเลยนะซึ่งก็ปรากฏด้วยความบังเอิญอย่างไรก็ไม่ทราบท่านก็ไปเสียงข้างมากที่ยกนะมีความเห็นของคุณวัดติงสมิธซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะฮะได้โพสต์ข้อความได้โพสต์ใน Facebook นะบอกกกต.เสียงข้างน้อยขอให้ความจริงไปถึงศาลฎีกาทางออกจากปมหัวสว2567อาจอยู่ที่การให้ศาลค้นหาความจริงระบุว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เนี่ยเมื่อวันที่15คือเมื่อวานน่าสนใจไม่น้อยเพราะสิ่งที่เขาพยายามทำไม่ได้เป็นเพียงการชี้แจงว่ามติกกต.เมื่อ14กันยายน69ที่ผ่านมาไม่ใช่มติเอกฉันท์หรือเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเท่านั้นหากยังเป็นการเปิดให้สังคมเห็นว่าภายในกกต.มีภาพมีการภายในกกต.มีการประเมินพยานหลักฐานแตกต่างกันอย่างไรในวันเดียวกันสำนักงานกกต.ก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีผู้ถูกร้องรวม161รายและมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแต่เมื่อดูรายละเอียดแล้วกลับพบว่าผลการลงมติไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดในข้อกล่าวหามาตรา76วรรค1กรณีนักการเมืองช่วยผู้สมัครสว.มีผู้ถูกร้อง21รายแบ่งมติเป็น7รายมติ6ต่อ1 2รายมติ5ต่อ2 12รายเช่นนายอนุทินนายเนวินนายกรวีนางสาวสุขสมรวย นายพลาดอนนาย

เอวินและกรรมการบริหารพรรคอีกหลายท่านโดยมีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยในกกต.ที่เห็นว่ามีความผิดอันนี้มติ5-2ส่วนข้อกล่าวหา มาตรา76วรรค2นะ กรณีผู้สมัครสว.ยินยอมให้นักการเมืองเข้ามาช่วยเหลือ มีผู้ถูกร้อง140รายกกต.มีมติ5-2ทั้งหมดเลยนะไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาตัวเลขเหล่านี้จึงบอกเราว่าคำว่ากกต.มีมติไม่ส่งฟ้องยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเพราะคำถามสำคัญกว่าคือกรรมการแต่ละคนเห็นพยานหลักฐานอย่างไรและเหตุใดจึงเห็นแตกต่างกันนี่เองที่ทำให้คำให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติมีคุณค่าทั้งในทางกฎหมายและต่อสังคมมองช้างทั้งตัวคือหัวใจของความเห็นเสียงข้างน้อยสิ่งที่น่าชื่นชมในแนวทางการวินิจฉัยของนายสิทธิโชติคือการไม่พิจารณาพยานหลักฐานแต่ละชิ้นแบบแยกขาดจากกันหากพยายามนำพฤติการทั้งหมดมาร้อยเรียงเป็นภาพเดียวกันเขาใช้คำเปรียบเทียบง่ายๆว่าต้องมองช้างทั้งตัวไม่ใช่จับเฉพาะงวงหรือหูแล้วสรุปว่าไม่ใช่ช้างหลักคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการจัดตั้งหรือวางแผนเป็นกระบวนการเพราะการกระทำในลักษณะเช่นนี้ย่อมไม่จำเป็นต้องทิ้งหลักฐานชิ้นเด็ดไว้ให้เห็นตรงๆในขณะเดียวกันผู้ร่วมกันกระทำย่อมมีแรงจูงใจที่จะปกปิดการกระทำของตนแต่นั่นพยานหลักฐานที่พบจึงอาจเป็นเพียงโพยหรือลายชื่อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าการประชุมในสถานที่ต่างๆการติดต่อกันทางโทรศัพท์เส้นทางการเงินคำให้การของพยานหลายปากพฤติการหลังการเลือกตั้งภาพจากกล้องวงจรปิดหรือพฤติการเล็กๆอื่นๆแต่เมื่อหลักฐานเหล่านี้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันก็อาจมีน้ำหนักมากกว่าการพิจารณาแต่ละชิ้นโดยลำพังนี่คือสิ่งที่นายสิทธิโชติพยายามอธิบายเพราะโพยอาจไม่ใช่ปัญหายากแต่ใครคิดเป็นคนคิดโพยต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่นายสิทธิโชติไม่ได้บอกว่าการเขียนโพยทุกชนิดเป็นความผิดเขาแยกอย่างชัดเจนว่าหากผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกใช้กระดาษจดชื่อบุคคลหรือหมายเลขที่ตนต้องการเลือกเพื่อช่วยจำด้วยตนเองย่อมเป็นเรื่องหนึ่งแต่หากตัวเลขหรือรายชื่อในโพยถูกบุคคลอื่นกำหนดขึ้นแล้วสั่งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกทำตามนั่นย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งความแตกต่างอยู่ที่ดุลพินิจอิสระของผู้เลือกหากการเลือกถูกทำให้กลายเป็นเพียงการทำตามคำสั่งของบุคคลอื่นการลงคะแนนที่ปรากฏภายนอกว่าเป็นการตัดสินใจของผู้สมัครแต่ละคนนอกจากเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นที่ไม่ได้ร่วมกระบวนการแล้วยังไม่ได้สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของผู้เลือกและนี่คือเหตุผลที่กระบวนการทำโพยมีความสำคัญมากกว่าตัวกระดาษโพยเสียอีกคดีนี้จึงไม่ควรมองเฉพาะว่าใครถูกหรือผิดแต่ต้องถามว่ากระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรจากคำให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติสิ่งที่ทำให้เราเชื่อว่าพฤติการดังกล่าวมีการวางแผนไม่ใช่เพียงการทำโพยหนึ่งใบหรือคำให้การของพยานเพียงหนึ่งคนแต่เป็นการนำหลักฐานหลายประเภทมาประกอบกันเขากล่าวถึงการพบโพยหลายแผ่นในหลายพื้นที่การที่ผู้ได้คะแนนสูงสุดหลายรายปรากฏชื่ออยู่ในโพยการประชุมกันตามโรงแรมการเชื่อมโยงของบุคคลกับพรรคการเมืองเดียวกันหลักฐานโทรศัพท์เส้นเงินรวมทั้งพฤติการหลังการประกาศผลเลือกสว.หากข้อเท็จจริงเหล่านี้จริงตามที่กล่าวอ้างคำถามจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าใครเป็นคนเขียนโพยแต่ต้องถามต่อว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนจัดทำใครเป็นคนเผยแพร่ใครเป็นคนสั่งให้ปฏิบัติตามและใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกระบวนการทั้งหมดเพราะว่าการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในหลายพื้นที่ย่อมยากที่จะอธิบายเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นแยกจากกันโดยไม่มีการวางแผนหรือประสานมาก่อนถ้าหัวกันจริงย่อมมีการย่อมต้องมีต้นทางการวางแผนนี่คือจุดที่ความเห็นเสียงข้างน้อยของนายสิทธิโชติสนใจเป็นพิเศษหากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนเป็นไปตามที่เขาอธิบายการพิจารณาเฉพาะปลายทางเช่นผู้สมัครคนหนึ่งมีโพยหรือผู้สมัครหลายคนเลือกตามโพยอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพทั้งหมดเพราะคำถามที่สำคัญกว่าก็คือกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากที่ใดใครเป็นผู้ริเริ่มใครเป็นผู้กำหนดสูตรใครเป็นผู้จัดทำโพยใครเป็นผู้ส่งต่อใครเป็นผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่และสุดท้ายใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลการเลือกหากสามารถเชื่อมโยงคำตอบเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็จะทำให้ข้อเท็จจริง

0: ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆหลายจุดมาต่อเชื่อมกลายเป็นภาพเดียวกันนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่ามองช้างทั้งตัวเสียงข้างน้อยที่ยืนยันให้เรื่องไปศาลฎีกาจะพาดไว้เป็นหัวเรื่องของคุณวัฒน์นะคุณวัฒน์บอกว่าคุณสิทธิโชติควรได้รับคำชื่นชมอย่างน้อยในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยที่ยืนยันตามเหตุผลทางพยานหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหารายสำคัญบางรายควรต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพราะการส่งเรื่องไปศาลไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความผิดแล้วตรงกันข้ามการส่งเรื่องไปศาลคือการเปิดโอกาสให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการได้ทำหน้าที่ค้นหาความจริงและวินิจฉัยข้อที่จริงตามกระบวนการยุติธรรมในคดีที่มีพยานหลักฐานจำนวนมากมีข้อเท็จจริงเชื่อมโยงหลายระดับและมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการประเมินพยานหลักฐานการปล่อยให้ข้อพิพาทยุติลงในชั้นองค์กรที่ทำการสืบสวนและไต่สวนอาจทำให้สังคมยังมีคำถามค้างคาโดยเฉพาะเมื่อภายในกกต.เองยังมีกรรมการ2คนเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินการต่อการมีเสียงข้างน้อยในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะเสียงข้างมากแต่เป็นการยืนยันว่าเมื่อเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักก็ควรปล่อยให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยในที่สุดนะ
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวต้องพักกันก่อนสักครู
1: ่ครับ
0: คุณวัฒน์จะพูดถึงเรื่องทางออกอยู่ด้วยนะเดี๋ยวสักครู่มาตามกันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: 8นาฬิกา39นาทีครับคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับก็คุณวัดติงสมิธนี่ก็พูดถึงเรื่องทางออกนะหลังจากนี้ก็ใช้คำว่าทางออกของประเทศจากสถานการณ์จากเรื่องดังกล่าวนี้นะเพราะว่ามันมีการ

0: วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีมุมมองที่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรกันเยอะมากคุณวัดบอกว่าทางออกที่หนึ่งเรื่องที่จะฟ้องกกต.เนี่ยคุณวัดเสนอว่าอย่าฟ้องเหมาเข่งต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนดำเนินคดีในระหว่างนี้หากใครตัดสินใจใช้สิทธิ์ฟ้องกกต.ต่อศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีประเภทอื่นขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดเป็นเสียงข้างน้อยที่ลงมติให้ส่งเรื่องไปศาลฎีกาเราไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องกรรมการที่เห็นควรให้ดำเนินคดีตั้งแต่แรกทางออกที่สองผู้สมัครสว.และสว.สำรองใช้สิทธิ์ของตนต่อศาลฎีกาเมื่อมติกกต.ในส่วนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วทางออกหนึ่งที่ควรพิจารณาคือผู้สมัครสว.และสว.สำรองซึ่งเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากกระบวนการเลือกสว.ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและจริยธรรมอาจพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตามช่องทางที่กฎหมายเปิดไว้เพื่อขอให้ศาลพิจารณาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นสังคมไม่ควรปล่อยให้ผู้ที่เชื่อว่าตนได้รับความเสียหายต้องแบกรับผลโดยไม่มีช่องทางให้ศาลตรวจสอบหากมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ชี้ว่าการเลือกไม่ได้สะท้อนเจตจำนงเสรีหรือมีพฤติการที่ทำให้ผลการเลือกถูกบิดเบือนไปก็ควรเปิดโอกาสให้ศาลซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายได้เข้ามาตรวจสอบรู้สึกเมื่อวานคุณสิทธิโชติก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคุณสิทธิโชติบอกว่าแม้ว่าจะมีมติไม่ส่งฟ้องไปส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนของพวกพรรคการเมืองแล้วก็ส่งฟ้องจำนวนหนึ่งที่เส้นเงินมันชัดแต่ว่าไปถึงศาลเนี่ยก็เป็นไปได้หนึ่งศาลท่านเห็นว่าเออเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรที่มันต้องไต่สวนแล้วมันขยายมากกว่านี้หรือเปล่าท่านก็อาจจะเรียกให้ไต่สวนให้มันเป็นวงกว้างกว่านี
1: ้คือคุณสิทธิโชติเนี่ยบอกว่าศาลเนี่ยมีอำนาจเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเห็นว่าไอ้เส้นเงินบางเส้นเนี่ยเหมือนท่านพูดแบบมีความหวังนะว่ามันก็เป็นไปได้ที่ศาลเนี่ยจะหยิบยกเอาเส้นเงินที่กกต.เคยปัดตกไปแล้วเนี่ยไอ้มติ4-3เนี่ยให้กลับขึ้นมาใหม
0: ่
1: ดังนั้นเนี่ยไอ้รอบเนี่ยบางคนบอกมองว่าให้หลุดไปแล้วมันก็ยังมีความเป็นคือมติเมื่อวานนี้มันกลับอะไรไม่ได้แล้วคุณสิทธิโชติก็บอกมันก็มติมันออกมาแล้วนะครับไอ้ที่ส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องใครเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ในอนาคตในส่วนของศาลเองเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีการไต่สวนเส้นเงินและศาลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมไม่ย้อนเส้นเงินกลับขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องมันก็จะเป็นอีกเรื่องเพราะศาลท่านก็ไต่สวนเองครับ
0: เพราะคุณสุชาติก็ยกตัวอย่างบอกว่ามันมีกรณีผู้สมัครที่ประจวบแต่ว่าไอ้เส้นเงินเนี่ยต้องไปรับเงินที่สุราษฎร์แล้วก็พบว่าทุกเส้นเงินเนี่ยไม่มีที่ออกมาจากนักการเมืองใหญ่ๆเลยแต่จะออกมาจากคนที่ใกล้ชิดอย่างแล้วก็คุณสุชาติก็เอ่ยชื่อมาคน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดลูกของนักการเมืองใหญ่มากๆของภาคใต้พรรคภูมิใจไทย
1: ลูกคุณพิพัฒน์นะเพราะคนเนี้ย
0: เป็นคนสนิท
1: เลขา
0: เป็นเลขาของลูกชายคุณพิพัฒน์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: คราวนี้คุณสิริชนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยที่เขาส่งมาเนี้ยเราขอดูเส้นเงินเพิ่มได้ไหมปรากฏว่ากกต.ประชุมกันแล้วก็4-3ให้ไม่ให้ตรวจสอบเส้นเงินนี้ไม่รับเส้นเงินนี้พูดง่ายไม่ต้องไปดูเพิ่มเพราะว่าอนุกรรมการเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจที่จะไปแต่ถ้ากกต.เนี่ยมีมติแล้วเนี่ยใช้อำนาจของกกต.เนี่ยไปขอข้อมูลจากพวกธนาคารหรือพวกอะไรก็ได้แต่ว่ามติเสียงข้างมาก4-3บอกไม่รับเส้นเงินนี้ก็ปัดตกไปไม่ต้องไปสอบต
1: ่
0: อก็เหมือนที่ผลิตเขาพูดอ่ะบอกว่าเอ๊ะก็ท่านบอกว่าพยานเชื่อถือไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยท่านก็ตรวจสอบเพิ่มได้นี่เอ๊ะมันจริงไหมมันมีการไปประชุมที่โรงแรมภูแม่นจริงไหมอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยนะผมก็นั่งนึกอ๋อแสดงว่าเขาหลักฐานมีแค่ไหนก็อะไรเพิ่มเติมเขาก็ไม่ทำอันนี้มันก็จะเป็นอย่างหนึ่งด้วยนะในกระบวนการตรวจสอบของทั้งฝ่ายกกต.เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่บางทีมันก็ถูกล็อกเอาไว้ละตัดประเด็นไปละตั้งแต่ต้นพอไปถึงชั้นตัดสินมันก็จะขาดพยาน

0: ฐานได้3นะคุณวัดบอกว่าทางออกเมื่อกกต.ส่งคดีไปถึงศาลฎีกาให้ความจริงไปถึงศาลด้วยหากกกต.ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดก็ตามที่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานอันอาจเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องที่มาของโพยบุคคลผู้จัดทำหรือสั่งทำโพยการประชุมหรือการประสานงานเส้นเงินการติดต่อทางโทรศัพท์ภาพหรือคลิปจากกล้องวงจรปิดรายชื่อหรือเอกสารที่เชื่อมโยงบุคคลต่างๆก็ควรพิจารณานำข้อมูลนั้นมายื่นคำร้องนำส่งต่อศาลฎีกาตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายพ.ร.ช. รัฐธรรมนูญ2560มาตรา226วรรค2วางกลไกให้ศาลฎีกามีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญของกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความจริงนะคุณวัดสรุปบทสรุปบอกว่าให้ศาลเป็นผู้ตอบคำถามที่สังคมยังค้างคานะบอกคดีหัวสว2567ไม่ควรจบลงเพียงประโยคเดียวว่ากกต.มีมติไม่ส่งฟ้องเพราะข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่ากกต.เองก็ไม่ได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในทุกประเด็นมีทั้ง6ต่อ1 5ต่อ2และ4ต่อ3สิ่งที่ควรทำต่อไปจึงไม่ใช่การทะเลาะกันว่าฝ่ายไหนถูกแต่คือการนำพยานหลักฐานที่มีอยู่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่สามารถค้นหาความจริงได้อย่างถึงที่สุดเพราะในท้ายที่สุดสิ่งที่ประเทศไทยต้องการอาจไม่ใช่คำตอบว่ากกต.ฝ่ายไหนชนะแต่คือคำตอบว่าการเลือกสว2567เกิดอะไรขึ้นกันแน่และเมื่อความจริงยังมีสิ่งที่ต้องค้นหาก็ควรปล่อยให้พยานหลักฐานพาเราไปหาความจริงและให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยให้ความจริงนั้นปรากฏในคำพิพากษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี่อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองในเวลานี้ครับคุณวัดติณสมิทธ์ก็ให้ความเห็นไว้ว่าอย่างนี้
1: คือจากที่คุณสิทธิโชติเนี่ยออกมาพูดเมื่อวานนะครับประกอบกับที่ประธานกกต.เนี่ยก็คือทางคุณณรงค์กลั่นวารินออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันทำให้เห็นอะไรชัดนะว่าที่มาจากศาลเหมือนกันเป็นผู้พิพากษาเหมือนกัน
0: ครับ
1: คนหนึ่งเนี่ยมองแคบมากพอเอาท่านแถลงนะเพราะท่านก็ยกตัวอย่างว่าโอเคเรื่องพยานดูไม่น่าเชื่อถือเนี่ยก็หยิบมาแต่เรื่องพยานเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละแต่ทั้งที่หลักฐานต่างๆนานาสังคมหรือแม้กระทั่งคุณสิทธิโชติเนี่ยเมื่อวานนี้แถลงเนี่ยคือมันมีหลายองค์ประกอบมากที่ท่านพูดเรื่องช้างเนี่ยผมขออนุญาตพูดอีกทีมันมีเรื่องโพยมันมีเรื่องพฤติการหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าอ๋อตอนแรกที่ให้การพยานที่ให้การแบบนี้เพราะโดนขู่คุณสิทธิโชติยังพูดเลยคนหนึ่งเป็นพ่อนักการเมืองใหญ
0: ่พ่อตาน
1: ักการเมืองใหญ
0: ่
1: แต่ท่านพูดว่าพ่อนะแต่ก็เอาเป็นว่าก็รู้กัน
0: จริงๆแล้ว
1: พ่อตาคุณธรรมนัส
0: อ่
1: ะจะไปขู่ท่านยังไงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งอันนี้ที่ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าผมคล้อยตามนะคุณสิทธิโชติมันก็คือเรื่องของพฤติการของสว.กลุ่มเนี้ยที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยและพฤติการในสภาเนี่ยเป็นยังไงคือมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหไอ้ฟ้องกล่าวหาพวกนี้มันแบบมันกล่าวขึ้นมาแล้วมันก็ยากจะเชื่อคือองค์ประกอบอะองค์ประกอบหลายๆอย่างก็อย่างที่เขาผมว่าถูกต้องแล้วนะที่จะมีการร้อง157เนี่ยเพราะว่าในกฎหมายระเบียบมันเขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าที่ควรเชื่อได้ว่าไม่ได้บอกว่าคือคุณณรงค์กลั่นวารินทร์แถลงวันจันทร์เนี่ยท่านแถลงเหมือนท่านเป็นศาลท่านแถลงเหมือนท่านเป็นศาลเพราะท่านตัดสินว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้ว่ามันต้องปัดตกแต่ทั้งที่ระเบียบเนี่ยหน้าที่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ท่านให้ท่านดูภาพรวมแล้วว่ะคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านควรเชื่อได้ว่าก็คือสงสัยไม่แน่ใจว่าโกงหรือไม่โกงอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแต่หลักฐานทั้งอย่างดูแล้วมันไม่แน่ใจว่าโกงหรือไม่โกงไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลักฐาน

0: แน่น
1: อ
0: หล
1: ื
0: ักฐ
1: ม
0: านหลักฐานหลายอย่างมันมาเอ้ยไม่แน่ใจว่าโกงไม่โกงให้ศาลตัดสินดีกว่าคือระเบี
1: อ
0: ยบ
1: ื
0: ในก
1: ม
0: ฎหมายในข้อมันระบุเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายว่าการทํางานของคนที่มามีที่มาจากศาลคนหนึ่งโอเคจะมีธงไม่มีธงก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็โอ้โหดูวินิจฉัยจากประเด็นเนี้ยอย่างเดียวแต่อีกคนหนึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าภาษาอังกฤษคือ hidden agenda เนี่ยของคุณสิทธิโชติเมื่อวานนี้ต้องการออกมาพูดเพื่ออะไรเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรหรือกลัวโดนคดีไปด้วยหรืออะไรแล้วแต่ที่บางคนพูดถึงนะแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายที่คุณสิทธิโชติจะตั้งใจทําเพราะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์นําก็ได้เห็นภาพกว้างผมว่านะมันคนที่เป็นผู้พิพากษาเมื่อวานเนี่ยถ้า
1: อื
0: ฟังคุ
1: ม
0: ณสิทธิโชติก็คงจะรู้สึกว่าเออมันก็กู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีคนเป็นผู้พิพากษามาบ้าง
1: อืมครับรู้สึกในช่วงท้ายๆในสื่อก็ถามคำถามลักษณะเปิดใจคุณสิทธิโชตินะนอกจากเรื่องเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังไอ้มติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยแล้วก็เหตุและผลของการลงมติของเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะสองเสียงเสียงสุธิโชติกับคุณชายนะถามว่ากกต.เนี่ยถูกกล่าวหาว่าตอนนี้เนี่ยเสียงข้างมากเป็นกกต.สีน้ำเงินท่านเห็นว่าอย่างไรคุณสุธิโชติบอกว่าเรื่องนี้มีความเห็นเป็นตัวชี้หากความเห็นฟังขึ้นไม่ว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไหนก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ในเมื่อเสียงข้างมากเป็นเห็นเป็นแบบนี้และไปเป็นประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องมองกันแบบนั้นได้แต่ในตนขอให้ดูเหตุผลที่แต่ละท่านวินิจฉัยในการที่จะบอกว่าอยู่ในกลุ่มไหนคนที่มาอยู่ในระดับกรรมการกกต.ก็เหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกคนก็อยากทำดีให้กับบ้านเมืองคำตอบน่าจะขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่าท่านก็ว่างั้นนะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาให้ข้อมูลว่ามีกรรมการกกต.อย่างน้อย2คนที่มีหลักฐานว่าไปเกี่ยวข้องในขบวนการหัวสว.ด้วยโดยตรงคุณสิทธิโชติบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่เห็นตนไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้รับรู้รับทราบว่าเป็นอย่างนั้นส่วนที่สงสัยว่าไปร่วมเก็บโพยนั้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่การร่วมขบวนการแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นการเดินเก็บโพยซึ่งในโพยนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำในแต่ละที่ที่มีการทำหรือไม่หรือเป็นโพยที่จดบันทึกช่วยความจำของตนเองเรื่องนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในขณะนั้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในช่วงท้ายเนี่ยก่อนที่จะออกเดินไปจะไปขึ้นรถเนี่ยนะคุณสุทธิโชติยังเปิดเผยด้วยว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากนี้ตอบไม่ได้นะจึงชี้แจงว่ามติในข้อกล่าวหาที่1 2ไม่ได้เอกฉันท์มีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยและมีความต่างกันอยู่เขาบอกว่าก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรส่วนว่ามันจะเป็นเพราะเรื่องการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นถามสุดท้ายว่าโล่งใจหรือไม่กับสิ่งที่พูดในวันนี้ก็คือเมื่อวานที่แถลงนะคุณสิทธิโชติบอกว่าก็สบายใจขึ้นเพราะเมื่อคืนมีคนมาโทรหาเยอะมากจึงต้องชี้แจงว่าความจริงเนี่ยเสียงมันมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอยู่นี่ผมนึกไม่ผิดแสดงว่าท่านเองก็โดนส่วนตัวก็โดนหนักคนรู้จักอะไรต่างๆคงก็หนำโทรมากัน
0: ก็อย่างที่บอกผมเชื่อว่าท่านหลายๆคนเขาไม่ได้มองว่าไอ้คนไหนข้างมากข้างน้อยอ่ะก่อนการที่แจงเขาก็เหมารวมหมดไม่ทำไมตัดสินเงี้ยนะ
1: ไม่เพราะว่าประธานคุณณรงค์ก็พูดแบบตัดจบเลยเห็นไหมเอาเรื่องพยานคุณเอกราชช่างเหลามาแล้วก็ตีตกเลยคนก็เลยเอ๊ะมันแล้วท่านรู้สึกท่านจะพูดเลยนะว่าพยานมีแค่ปากเดียวส่วนอีกสองปากก็ให้การก็ขัดกัน

0: ะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ออกมาซะยาวเลยนะซึ่งก็เรียนตรงๆนะฟังแล้วหนังคนละม้วนเลยนะในเรื่องเดียวกันเนี่ยมองกันไปคนละม้วนจริงๆคนละทางจริงๆเรื่องมันจึงได้เกิดข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นหนักหน่วงก็เพราะอย่างเนี้ยนะเพราะเวลาในข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันแท้ๆเนี่ยในเหตุการณ์เดียวแท้ๆเนี่ยยังมีการพิจารณามองไปได้เป็น2ด้านเลย
1: แล้วผมเชื่อนะการที่กกต.เสียงแตกออกมาแบบเนี้ยการพิจารณา157เนี่ยจะยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะศาลผมเชื่อว่าศาลเนี่ยดิ้นสมมตินะผู้ร้องอย่างสมมติพรรคประชาธิปัตย์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเกิดสมมติใส่ชื่อคุณสิทธิโชติไปเป็นพยานนะหรือเรียกมาไต่สวนอะไรก็แล้วแต่ศาลต้องถามอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างสมมติคุณสุทธิชอบคุณได้แย้งไปไหมในที่ประชุมกกต.แย้งแล้วเขาว่าไง
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าในบันทึกการประชุมก็คงมีเขียนเอาไว
0: ้ครับ
1: ก็จะยิ่งเอาผิดได้มีน้ำหนักมากขึ้นก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น
0: ครับคือตอนนี้มีสองพรรคที่ประกาศว่าจะเดินหน้าร้องเอาผิด157กับกรรมการกกต.นะก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าวงในเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมคุยกับคุณอันผมก็เห็นด้วยคุณอันนะเขาบอกว่ากกต.เนี่ยถ้าจะสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งกับทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าความเชี่ยวชาญหรือว่าเอาว่าผลงานของพรรคประชาชนในเรื่องการไปร้องตามกระบวนการยุติธรรมอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีส่วนใหญ่บทบาทก็จะเป็นเรื่องในสภาที่ไปยื่นหนังสือไปร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีมือที่อาจจะมีแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรประวัติอะไรเรื่องนี้แต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีมือแล้วเขามีประวัติที่เขาเอาสัก157ติดคุกกันมาแล้ว
1: ใช่ก็คราวที่แล้วกกต. 3หนาคนยื่นร้องคือถาวรเสนเนียง
0: ใช่ตอนนี้อยู่ประชาธิปัตย์อยู่
1: ใช่ครับ
0: คุณถาวรก็อดีตอัยการ
1: ครับ
0: ก็เที่ยวนี้เห็นว่าจะมีคุณถาวรไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์แล้วแต่ว่าก็มีทั้งคุณนิพิษอินทรสมบัติมีใครอะไรต่าง
1: ก็ไม่บ้างประชาธิปัตย์นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องมีนักกฎหมายเก่งๆมาอยู่ในพรรคเยอะอยู่แล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: ก็สมัยก่อนเนี่ยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นทนาย
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: ไม่เป็นทนายก็เรียนกฎหมายอะไร
0: ในร้อยคนนี่ก็เกิน50คนอ่ะ
1: ครับ
0: ที่มาเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ลงเลือกตรงเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: คุณชวนคุณบัญญัติเอ้ยคุณบัญญัตินี่ก็น่าจะใช่เลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสายจบนิติแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นทนายถ้ามาจากราชการก็เป็นอดีตอัยการเป็นอดีตศาลอะไรเงี้ยมาแล้วก็ลาออกมาแล้วมาเล่นการเมืองเนี่ยก็ยังเป็นพวกนักกฎหมายได้เยอะมากแล้วก็มือดีๆทั้งนั้นเชี่ยวชาญมากในการเอาผิดพวกเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ถูกต้อง
0: นะความน่ากลัวอยู่ที่เนี่ยทีมของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมว่ากกต.เขาคงจะแบบต้องเหลียวซ้ายแลขวานะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งระดมกำลังอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนสะสมหลายจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะกลางดึกที่ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการด่วนไปยังในอำเภอปัวให้เร่งประเมินระดับน้ำและสถานการณ์ฝนพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและบ้านขอนตำบลปัวอำเภอปัวโดยมีการเร่งแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านมีการประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนพร้อมเร่งอพยพผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันได้มอบหมายเจ้าที่หน่วยทหารพรานที่32ได้ลงพื้นที่บ้านขอนเพื่อช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยและสั่งการอปท.และหน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมกำลังอุปกรณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ตำรวจปทุมควบคุมตัวผู้ต้องหาบุกเดี่ยวจี้ร้านทองบางกอกโกล3โคกกวาดไป52บาทพบของกลางยังอยู่ครบพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
2: จากกรณีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตำรวจสภ.สามโคกได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวที่ร้านทองกวาดทองรูปพรรณจำนวน52บาทมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาทโดยใช้เวลาเพียง2นาทีเหตุเกิดภายในร้านบางกอกโก้ทองเยาวราชถนนปทุมธานี3โคกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายหลังก่อเหตุหลบหนีไปได้ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพีระพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนภาคหนึ่งได้ทำการจับกุมนายมลือพันจันทร์อายุ56ปีชาวตำบลบางพูนอำเภอเมืองตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีได้ที่บริเวณใกล้วัดเปรมประชากรจึงได้นำตัวไปค้นภายในบ้านพักพบของกลางสร้อยคอทองคำอย่างอยู่ครบทั้งหมดน้ำหนักรวม52บาทพร้อมชุดที่สวมใส่วันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายขับออกจากบ้านแล้วนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณถนนเรียบคลองเปรมประชากรจึงควบคุมตัวและนำของกลางทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลที่สภ.สามโคกและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพิมพ์ธภัทรเทียนลุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองช่วยลดเวลาเดินทางเหลือ5นาทีเตรียมเสนอครม.พิจารณาปลายปีนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตโดยปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วโดยมีการปรับแบบโครงการโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรซึ่งอยู่ระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม2569หากครม.มีมติเห็นชอบอาจเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาและคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายนปี2570ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2570ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม2570ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด4ปีโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2574และตั้งเป้าเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปี2574สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างกระทู้กับป่าตองสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเส้นทางเดิมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดการพึ่งพา

0: ถนนเดิมที่มีข้อจำกัดด้านกายภาพและปริมาณจราจรเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีในจังหวัดเชียงใหม่แต่ดันเจอศพในบ้านชาวบ้านถึงกับผงะหลังสนใจจะซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ถูกธนาคารยึดและอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจึงขอเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านแต่กลับพบว่ามีศพสภาพแห้งเหลือเพียงแต่โครงกระดูกนอนอยู่บนเตียงภายในมุ้งครอบคาดเป็นหญิงชราเจ้าของบ้านที่หายหน้าไปนานกว่า5ปีขณะที่ลูกชายซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านด้วยกันปัจจุบันพบว่าติดคุกอยู่ที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่เร่งส่งศพชันสูตรยืนยันตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิตหากเป็นยายเจ้าของบ้านแสดงว่าได้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวใจกลางชุมชนที่มีคนพลุกพล่านทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ว่าพบโครงกระดูกภายในบ้านร้างเลขที่96ซึ่งใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือทั้งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีทั้งนี้ตำรวจจะได้พิสูจน์ทราบศพดังกล่าวเพื่อติดตามตัวญาติต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: งานนาฬิกา9นาทีครับคุณเอกพรคุยกันต่อนะครับ
7: ครับ
6: ไอลอเขาก็ทยอยเปิดหลักฐานคำให้การของผู้ที่เป็นพยานนะแต่ว่า

0: มี3คนเนี่ยเปิดเมื่อวานนี้เปิดเอกราชช่างเหลาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเปิดอัสดางแสวงการนะ
1: เป็นลูกของสวสมชายแสวงการหรือเปล่าเห็นนามสกุลเดียวกัน
0: นามสกุลเดียวกันแต่ว่าไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่ดูอายุแล้วไม่น่าจะเป็นลูกเอสมชายไม่น่าจะมีลูกโตขนาดนี้ผมเข้าใจว่ากันนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนี่คุณอัสดางแล้วเนี่ยเขาอยู่ขอนแก่น
1: ผมยังไม่เห็นหน้าเลย
0: อยู่ขอนแก่นใช่ไห
1: ม
0: เขาอยู่ขอนแก่นแล้วก็ลูกน่าจะมาตามสายของคุณเอกราชช่างเหลาอะไรพวกน้องเนี้ยก็เปิดเป็นคนที่สองแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะอย่างที่ประธานณรงค์กันวาลินก็บอกว่าพยานเหล่านี้เป็นพยานที่ในฐานะที่ทำงานผู้พิพากษามา38ปีเนี่ยเป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ในท้ายที่สุดก็มากลับคำให้การมาทำหนังสือถึงประธานกกต.ขอกลับคำให้การอ้างว่าถูกขู่ถูกบังคับให้สะทอดกล่าวหาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอะไรเงี้ยนะไอลอเขาบอกว่าอัสดางแสวงการที่เขาพาดหัวนะว่าได้เจอนายเนวินชิดชอบในห้องประชุมใหญ่เปิดคำให้การอัสดางแสวงการพยานรหัสที่21/26ที่ประธานกกต.กล่าวถึงในการแถลงผลการลงมติกกต.ในคดีโกงเลือกสว.จากคดีพิเศษที่24/2568กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209แห่งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ในอัสดางแสวงการพยานรหัสที่21/26ให้การว่ามีการรวมกลุ่มกับนายเอกราชช่างเหลาซึ่งมีนายขจรศักดิ์ศรีวิราชพยานรหัสที่22/26อันนี้ที่ว่าเป็นพ่อตาของคุณธรรมนัสเนี่ยนะจากจังหวัดพะเยาเขาเป็นสว.ที่ลงเลือกตั้งที่พะเยาด้วยนะคุณขจรศักดิ์เนี่ยรวมอยู่ด้วยนะทั้งคุณเอกราชและคุณกระจรศักดิ์โดยระบุว่าเคยร่วมประชุมจัดทำโพยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในวันที่24 มิถุนายน 2567และได้พบกับทีมงานของสุขสมรวยวันธนียกุลสสจังหวัดอำนาจเจริญทีมงานคนนี้เป็นผู้บรรยายในการจัดทำโพยโดยในโพยดังกล่าวมีหมายเลข150ซึ่งเป็นหมายเลขของตนอยู่ในโพยด้วยและเอกราชช่างเหลาได้ให้ตนลงชื่อในใบลาออกล่วงหน้าด้วยในวันนั้นต่อมาภายหลังการเลือกสว.ระดับประเทศเสร็จสิ้นมีการนัดเดินทางให้ไปรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นคิงพาวเวอร์และได้พบกับเนวินชิดชอบในห้องประชุมใหญ่ซึ่งเป็นห้องที่คุยกันว่าจะให้ใครดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาและทราบว่าในช่วงการประชุมแยกเป็นกลุ่มย่อยมีการให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.ลงลายมือชื่อในใบลาออกล่วงหน้ามอบให้กับเอกราชและทราบว่าเอกราชได้เป็นผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้สมัครสว.ที่มาลงคะแนนให้กับตนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งคำให้การของอัสดางแสวงการในคดีพิเศษที่24/68โดยในการให้การในคดีอื่นเช่นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ในวงเล็บคณะไต่สวนที่26ยังมีรายละเอียดที่มากกว่านี้โปรดติดตามตอนต่อไป แต่ว่าขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ยืนยันมาจากทนายความของพรรคภูมิใจไทยนะว่าคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุทรหัวหน้าประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะได้ให้ทนาย

ายชื่อคุณสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความเนี่ยไปเป็นผู้แทนไปยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชฌานนท์หรือเป๋าไอรอในข้อหาหมิ่นประมาทคุณอนุทินนะกรณี

0: นายยิ่งชีพในฐานะผู้อำนวยการไอลอได้ยื่นหนังสือต่อนายผลิตวัชรศิลป์วิปฝ่ายค้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการร่วมแถลงโดยตัวนายยิ่งชีพเนี่ยได้แถลงแล้วก็มีเนื้อหาที่กล่าวหาพาดพิงใส่ร้ายนายอนุทินนายอนุทินก็เลยเนี่ยก็ให้นายสุภชัยนายสุภชัยใจสมุทรเนี่ยสั่งการให้ทนายความไปดำเนินการฟ้องเห็นว่าศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับจะนัดผู้ถูกฟ้องวันที่เข้าใจว่าจะเป็นวันที่12ธันวาคมนะนัดแรกอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าด้วยในส่วนที่เปิดก็เปิดในส่วนที่เขาฟ้องก็ฟ้องนะครับ
1: ใช่ครับเพราะไอ้เรื่องฟ้องเนี่ยเขาก็เดินหน้ากันมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วไอ้อย่างนายกเนี่ยไม่ได้ไปฟ้องเพราะว่าคงรอก่อนว่ามีการส่งฟ้องไปยังศาลหรือเปล่าพอกกต.ไม่ส่งฟ้องปุ
0: ๊บ
1: ก็ไอ้ทีมทนายไปส่งฟ้องเลยไอ้ไปฟ้องกลับเลยกับเรื่องของหมิ่นประมาท
0: นายกฟ้องยิ่งชีพนี่ก็คดีหมิ่นประมาทนี่ไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม69นี
1: ้ครับครับ
0: ก็เดี๋ยวคงจะมีคนอื่นๆตามมาอีกถ้าเป็นอย่างนี้นะยกเว้นแต่ว่าบางคนเขายืนยันว่าเขาไม่ติดใจอย่างเช่นคุณเจเศษเนี่ยเมื่อวานนี้เจอที่ทำเนียบเนี่ยสื่อก็ถามว่าเป็นไงโล่งไหมก็บอกไม่เฉยเฉยแล้วจะฟ้องร้องไหมใครที่มากล่าวหาอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ข้อมูลมาเชื่อมโยงบอกไม่เราเป็นบุคคลสาธารณะอันนี้คุณเจเศษว่างั้นนะ
1: ครับแต่คุณเจเศษเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้ข้อมูลที่เปิดมาเนี่ยก็ไม่ได้โดนเยอะมาก
0: น้อย
1: แค่มีชื่อแค่มีชื่ออยู่ในลิสต์เท่านั้นเอง
0: คุณเจเศษนี่ก็52นี่ไหมกลุ่มอยู่กลุ่ม52
1: ใช่ครับ
0: คุณเจเศษอยู่กลุ่ม52เสียงข้างมาก5ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวผมว่าไอ้ต่อจากนี้ไปเนี่ยช่วงนี้สื่อคงไปเฝ้าที่สภาเยอะเมื่อวานนี้เห็นว่าหลบกันอุตลุดเลยนะคนนักข่าวไปเฝ้าตั้งแต่เช้า
0: เมื่อวานนี้ประชุม
1: เห็นว่ามีการโทรบอกกันแต่มีการโทรบอกกันว่าเฮ้ยพี่ระวังนะพี่อยู่ใน26คนที่โดนส่งฟ้องนะให้ดูด้วยให้ระวังด้วยสุดท้ายต้องจัดตำรวจสภามาเนี่ยแต่เมื่อวานนี้คนก็พูดถึงคำพูดคุณแนนบุญธิดาสมชัยกันเยอะนะว่าคุณแนนเขาบอกว่าอย่าเอากระแสสังคมเหมือนกับคดีลุงพลแต่ผมว่ามันมีความต่างอยู่คือคดีลุงพลเนี่ยอันนี้ก็ถูกต้องนะกระแสสังคมมันเฮไปทางนึงแต่ศาลมีหลักฐานมีพยานศาลตัดสินแล้วว่าลุงพลผิดอะไรเงี้ยแต่เคสเนี้ยมันต่างกันตรงที่ว่านี่ยังไม่ถึงศาลเลยนี่ยังไม่ถึงศาลเลยบางคนก็แซวว่าโอ๊ยพรรคผู้บริหารสมาชิกแกนนำภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหบริสุทธิ์เหมือนลุงพลเลยบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนลุงพลแซว
0: จับเข้าใจเปรียบเปรยนะดูเรื่องอื่นๆนะครับก็เรื่องอิสราเอลไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับสุสานเขาก็จัดการเจ้าของสุสานที่เป็นอิสราเอลเขาจัดการย้ายศพไปเรียบร้อยนะ
1: ย้ายไปชลบุรี
0: ก็กระแสก็น่าจะโอเคอย่างน้อยเขาก็ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็คำสั่งของทางราชการ
1: แต่ผมว่ามันน่าสงสัยนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอไปดูประวัติเนี่ยคือมันเป็น4ศพเนี่ยเป็นชาวอิสราเอล3เป็นชาวอังกฤษ1ไปเช็คข้อมูลเนี่ยโอเวอร์สเตย์ทั้งนั้นนะซึ่งโอเวอร์สเตย์แปลว่าคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือคุณมาด้วยวีซ่าทำงานอะไรก็แล้วแต่
0: ครับ
1: ไอ้อย่างสมมติถ้าเกิดคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยแล้วคุณตายศพคุณต้องส่งกลับไปต้นทางนะคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของชาตินี้ถูกไหมฮะผมยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะอ้าวถ้าไปเช็คประวัติเป็นโอเวอร์สเตย์ทั้งหมดเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่มันไม่มีการส่งศพกลับไปล่ะแล้วทำไมถึงยินยอมให้มาฝังศพอยู่ที่ตรงปราจีนบุรีตรงนี้ไอ้ตรงฉะเชิงเทราตรงนี
0: ้แสดงว่ามันต้องมีความหละหลวม หลาหลวมถึงขั้นว่าไม่ได้ตรวจเอกสารเลยผู้ตายเป็น

0: ข่อะไรยังไงมีสถานะอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช่มาฝังอ้าวแล้วก็มาฝังอยู่ที่เมืองไทยอย่างนี้
0: เพราะว่าถือว่าง
1: งหรือเปล่า
0: ไม่มีหลักฐานการพำนักอยู่ได้ในประเทศไทยแล้วจะมาฝังได้ยังไง
1: ใช่ครับ
0: ต้องกลับไปที่จุดของเขาก่อน
1: อ
0: ันนี้แสดงว่ามันมีความผิดปกติจะเกิดจากความหย่อนยานของระบบหรือว่าความช่อฉนของระบบอะไรก็ไม่สุดที่จะคาดเดาได้นะขณะเดียวกันเนี่ยมีคำให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตอิสราเอลนะล่าสุดนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเอกอัครราชทูตเนี่ยบอกว่าไทยให้การต้อนรับชาวอิสราเอลในลักษณะที่ประเทศอื่นๆบางชาติไม่มีมาช้านานและเอกอัครราชทูตอิสราเอลอยากให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอันนี้ให้สัมภาษณ์กับ AFP หลังมีรายงานข่าวว่าประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเหตุประท้วงต่อต้านชาวอิสราเอลแล้วก็มีประเด็นที่เป็นข้อพิพาทหลายเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเพราะกรณีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลโดยทูตไทยทูตอิสราเอลในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะไม่ลุกลามเข้ามายังประเทศไทยนะแล้วก็มันยังคงเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉันที่จะใช้คำว่าเกิดการต่อต้านชาวยิวขึ้นในประเทศไทยมันห่างไกลเหลือเกินจากทัศนคติของพวกเขาจากความอดทนอดกลั้นของพวกเขาและจากสิ่งที่พวกเขาคิดเนี่ยท่านทูตเชื่อว่าไม่มีไอ้เรื่องที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของไอ้เรื่องของการเกลียดชังชาวยิวอะไรเลยในการประท้วงหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าสถานทูตเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจที่มีต่อชาวอิสราเอลและระหว่างการประท้วงที่นำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกผู้ชุมนุมบางส่วนชูป้ายข้อความยิวออกไปและพวกคุณชาวยิวไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยดังนั้นออกไปซะตามรายงาน AFP นอกจากนี้แล้วยังมีการประท้วงเกิดขึ้นที่ภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวยอดนิยมจนต้องมีการยกเลิกงานฉลองปีใหม่ชาวยิวในนาทีสุดท้ายสืบเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงอันนี้สำนักข่าวก็พยายามจะดูแต่ข้อมูลมันไม่ใช่อย่างที่ท่านทูตท่านว่านะมันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เริ่มใหญ่โตขึ้นขณะที่คนหนึ่งนะรับบายเยฮูดาคาพรูนซึ่งเป็นทูตพิเศษด้านคัดค้านการต่อต้านชาวยิวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Xระบุว่าตัวเขากังวลอย่างยิ่งต่อวาทกรรมต่อต้านชาวยิวที่มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยรายงานข่าว AFP ระบุว่ากลุ่มผู้ประท้วงมุ่งประเด็นหลักไปที่กรณีมีข้อกล่าวหานักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแสดงพฤติกรรมหยาบคายหรือขาดความเกรงใจถูกวิจารณ์ว่าไม่เคารพธรรมเนียมปฏิบัติของคนท้องถิ่นในเรื่องนี้ฟิชเชอร์คัมทูตอิสราเอลยอมรับว่ามีช่องว่างทางวัฒนธรรมบางอย่างระหว่างชาวอิสราเอลและชาวไทยและเน้นว่ามีกรณีการไม่ความเคารพและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่บ้างเล็กน้อยบนเกาะสมุยชายชาวฝรั่งเศสและภรรยาคนไทยกลายเป็นข่าวพาดหัวหลังห้ามนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจากการเที่ยวชมสวนสัตว์โดยกล่าวโทษไปที่พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสั่งในประเทศชายชาวฝรั่งเศสรายนี้อ้างถึงประเด็นปัญหาต่างๆนานาในนั้นรวมถึงพฤติกรรมของเขาที่เสี่ยงปลุกปั่นความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนาและนอกจากนี้แล้วชาวอิสราเอลเช่นเดียวกันกับพลเมืองจากประเทศอื่นๆอีกมากมายหลายชาตินะถูกกล่าวหาว่าใช้นอมินีคนไทยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องการถือครองที่ดินและทำธุรกิจของชาวต่างชาติหลายกรณีกลายเป็นข่าวดังในสื่อมวลชนไทยในนั้นรวมถึงกรณีข้อกล่าวหาลักลอบเปิดโรงเรียนอย่างผิดกฎหมายบนเกาะพะงันที่ได้รับสมญานามจากชาวอิสราเอลที่พักอาศัยอยู่บนเกาะว่า Little Tel Aviv และประเด็นสุสานยิวแห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่าลอบฝังศพอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังใบอนุญาตหมดอายุแล้วนี่ก็ที่ประมวล AFP รายงานเป็นข่าวนะครับ
1: พูดถึงยิวแล้วเนี่ยคุณไพศาลได้เห็น

0: หนังสารคดีเรื่องนาซาไหม NAZZA
1: เออ
0: คือหนังสารคดีเรื่องนี้เนี่ยได้รับการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสคือที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ฮะพอฉายจบมีคนยืน standing ovation หรือปรบมือ25นาทีครึ่งชั่วโมงหลังหนังจบนะตบมือไปเรื่อยๆกรี๊ดเป่าปากหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังสารคดีที่ผู้กำกับสองคนเนี่ยเป็นชาวอิสราเอล
1: ครับ
0: เขาเนี่ยนะครับได้ไปสืบหาข้อมูลเชิงลึก3ปีแหล่งข่าวของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยข่าวกรองเจ้าหน้าที่ทหารของอิสราเอลที่ปิดบังใบหน้าปิดบังตัวตนคำว่านาซาเนี่ยนาซาเนี่ยมันแปลว่าผลกระทบหรือว่าข้อมูลที่คุณอาจจะคาดการเอาไว้ได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้น
1: เป็นภาษาฮีบรู
0: ความเสียหายเป็นภาษาฮีบรูและเป็นคำทางทหารที่เขามักจะใช้กันคือถ้าเกิดเทียบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะใช้เขาจะใช้คำแม่ผมนึกชื่อไม่ออกแต่เอาไปว่าเป็นความเสี่ยงหรือผลกระทบที่คุณคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือคาดการเอาไว้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหนังเรื่องนี้ฮะมันว่าด้วยเรื่องการที่ว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยไปใช้ AI อ่ะไปใช้ AI ในการคำนวณว่าจะโจมตีพื้นที่ตรงไหนตรงกาซาโดยใช้ AI ที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์ก็มีการพูดถึงนะว่าสมมติพื้นที่ชุมชนตรงนี้ AI คำนวณแล้วว่าต้องโจมตีเพราะว่ามีฮามาสอยู่คนหนึ่งแต่มีชาวบ้านอยู่500คนนี้เขาก็จะเลือกที่จะโจมตีเพื่อสังหารผู้นำฮามาสแค่คนเดียวคือหนังเรื่องนี้ต้องการจะสะท้อนว่าอิสราเอลเนี่ยใช้ AI มาทำแล้วพอเกิดผลกระทบเขาก็จะบอกเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนตัดสินใจ AI เป็นคนตัดสินใจเหมือนใช้ระบบ AI มาสังหารมาเป็นเครื่องมือชี้เพลนชี้ตายในสงครามนี่คำว่า NASA เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า collateral casualties ความสูญเสียข้างเคียงที่คาดการเอาไว้อยู่แล้วนะครับและอย่างที่บอกพอหนังเรื่องนี้ถูกเปิดตัวมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาstanding ovation 25นาทีปรากฏรัฐบาลอิสราเอลจะเพิกถอนสัญชาติ2คนนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นชนอิสราเอลนะเพราะว่าเอาข้อมูลอะไรมาเปิดเผยนี่มันแบบขายชาติอ
1: ่ะถือสัญชาติอิสราเอล
0: ใช่ไหมใช่เป็นคนอิสราเอลทั้งคู
1: ่
0: แล้วผมก็เข้าไปดูนะในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ได้ทำลายสถิติการยืน standing ovation หรือปรบมือในการฉายหนังปีที่แล้วอย่างราบคาบปีที่แล้ว23นาทีปีนี้24เกือบ25นาทีและปีที่แล้วก็เป็นหนังชื่อว่า The Voice of Hin Rajab ก็คือเป็นหนังที่เกี่ยวกับสงครามกาซาเหมือนกันก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหในส่วนของนานาชาตินะคือเราก็ไม่ได้อยู่นานาชาติเราก็ไม่ได้รู้กระแสมากนะแต่ถ้าสะท้อนจากงานเทศกาลภาพยนตร์เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้คนเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเพราะหนังไอ้ Voice of Hin Rajab เนี่ยมันเป็นหนังว่าด้วยเรื่องที่เอาเสียงที่เด็กคนเป็นเสียงจริงๆนะโผล่เข้ามาที่กู้ภัยบอกช่วยด้วยหนูเนี่ยติดอยู่ในซากรถเพราะโดนยิงมาแล้วเขาก็โอเคมีถ่ายทำเพิ่มแล้วก็เอาเสียงจริงจากเหตุการณ์จริงมาผสมเรื่องนั้นในคน standing ovation 23นาทีเรื่องล่าสุดที่25นาทีครับ
1: ครับก็แสดงว่ามันประเด็นเรื่องของอิสราเอลก็เป็นที่สนใจโดยเฉพาะในกรณีที่เหตุการณ์ที่ถล่มฮามาสในกาซาวันนี้นะจริง
0: ๆแล้ว
1: ฮามาสกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่าประชาชนลูกเด็กเล็กแดงโอ้โห เสียหายหมดทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

0: ชีวิตย่อย
1: อ
0: ย
1: ื
0: ับ
1: ม
0: กันหมด
1: คื
0: ออ ัน
1: แม
0: นี
1: ้
0: ้
1: ว
0: เป
1: ่
0: ็
1: าน ปากจะบอกว่าไม่ได้จงใจจะยิงประชาชนบริสุทธิ์อะแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีเห็นว่า3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตายไป70,000 กว่าคนแล้วนะค
0: ค
1: น
0: รับ
1: ที่กาซาเนี่ย
0: ครับฮะเอาละครับลากันไปด้วยเรื่องนี้นะฮะวันนี้หมดเวลาพบกันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 มล. 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 มล. 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: นาฬิกา33 นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่16 กันยายน 2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะท่านผู้ฟังคะราคาน้ำมันโลกยังพุ่งไม่หยุดนะคะท่ามกลางความต้องติดตามผลการประชุม FOMC ของเฟดคืนนี้นะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่ถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงปฏิกิริยาตอบสนองของตลาดต่างๆในโลกการลงทุนจะเป็นอย่างไรเชื่อว่าผลกระทบอาจจะไม่มากนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเห็นแท่งยาวแดงไหลลงอย่างหนักนะคะเพราะว่าจริงๆตลาดก็รับกับข่าวนี้มามากพอสมควรล่าสุดนักลงทุนยังให้น้ำหนักมากกว่า 90% ที่จะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ซึ่งคงต้องรอติดตามในคืนนี้นะคะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเฟดหักปากกาเซียนละเกิดคงดอกเบี้ยขึ้นมาคงดอกเบี้ยรอบนี้ไปก่อนอาจจะได้เห็นแท่งเขียวยาว8เมตรอันนี้เราเล่นนะคะอาจจะได้เห็นการพุ่งขึ้นแรงของหุ้นของทองคำของคริปโตหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆค่ะแต่ดูเหมือนว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งแรงแซงเพื่อนไปไกลมากๆก็คือน้ำมันนะคะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันยังพุ่งต่อค่ะโดยน้ำมันดิบWTI ตลาดนิวยอร์กไล่จี้น้ำมันดิบเบรนท์ตลาดลอนดอนไปติดๆล่าสุดเนี่ยเบรนท์ในส่วนของ WTI ทะลุ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ทะลุ109ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้มีข่าวดีนิดนึงก็คือย่อลงมานิดนึงนะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นแรงในรอบนี้เนี่ยมาจากความกังวลใจกับการที่

0: ซาอุดิอาระเบียประกาศปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญที่เชื่อมจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังท่าเรือฝั่งทะเลแดงเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงน้ำมันเพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซส่งออกน้ำมันไปขายกับตลาดโลกแต่ว่ารัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเชื่อว่าซาอุดิอาระเบียจะกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ครั้งหนึ่งภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานยังได้หารือทางโทรศัพท์ถึงประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคและความพยายามที่จะลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะโดยจะใช้แนวทางทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าเราอาจจะได้เห็นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่โอกาสนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับการประชุมร่วมอ่าวอาหรับที่จากเดิมอิหร่านแล้วก็โอมานจะร่วมกันชี้แจงความร่วมมือในเส้นทางการขนส่งน้ำมันใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจากกำหนดการนัดเดิมที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าอิรักโจมตีท่อน้ำมันท่อส่งน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียจนได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องมีการปิดท่อน้ำมันแห่งนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าการนัดประชุมรอบใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่ที่นัดกันแล้วและพวกเราก็คงจะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการปิดดีลเจรจาภาษีสินค้าที่สหรัฐจะเรียกเก็บกับไทยค่ะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นำโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ร่วมกับทีมไทยแลนด์ได้เจรจารอบสุดท้ายกับผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นการสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราเท่าไหร่ก็คงจะทราบผลจากการหารือเมื่อคืนนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภจีก็คงจะมีการบีฟท่านนายกอนุทินเพื่อให้ท่านนายกต่อสายคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเพื่อให้สองผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นผู้ปิดดีลภาษี ART ของสหรัฐนะคะก็มีกำหนดการว่าอาจจะโทรคุยกันในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็มะรืนนี้กำหนดการก็คือ 17-18 กันยายนนี้นะคะก่อนที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะพบปะหารือกันในสัปดาห์หน้าวันนี้ก็น่าจะมีนักข่าวคงรอถามท่านรองนายกสุภจีถึงอัตราภาษีที่ได้นะคะว่าเมื่อคืนน่ะคุยกันล่าสุดเป็นอย่างไรสรุปที่เท่าไหร่กันแน่ซึ่งก่อนหน้านี้คุณสุภจีก็คาดว่าจะไม่หนีจากประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยนักลงทุนให้น้ำหนักสูงมากๆที่เฟดนั้นจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,093 จุดลดลง328จุด S&P 500ปิดที่ 7,585 จุดลดลง34จุดNASDAQ ปิดที่ 25,981 จุดลดลง204จุดดัชนีหลักทั้ง3กระดานปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ค่ะเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์แล้วก็ราคาน้ำมันส่งผลให้นักลงทุนพากันหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้น 4.38% ราคาน้ำมันเบนซ์พุ่งขึ้น 2.9% โดยราคาน้ำมันทั้ง2ประเภทนี้ต่างปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะคะขณะที่ราคาดีเซลเนี่ยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยล่ะค่ะส่วนบอนด์ยิลด์อายุ10ปีดีดตัวขึ้นแตะระดับ 5.041% นะคะซึ่งเป็นการปรับสูงสุดในรอบ19ปีนับตั้งแต่ปี2550ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็จะทราบผลคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารายงานท่านผู้ฟังนะคะการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมให้ปรับตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของภาคธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภค การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อค่ะแล้วก็คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้อย่างแน่นอนบรรยากาศการซื้อขายยังคงถูกกดดันจากการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายรายออกมาเตือนให้ชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของ AI เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีนะคะตอนนี้เริ่มมีนักวิเคราะห์มองว่าเฟดอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่ว่าอาจจะปรับขึ้นต่อเนื่องอีกหลายครั้งนะคะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเป็นสาเหตุของปัญหาเงินเฟ้อค่ะตอนนี้นักลงทุนให้น้ำหนักถึง 94.5% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อเป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะคะนอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยแล้วนักลงทุนยังจับตาการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายดอทพลอตของเจ้าหน้าที่เฟดในการประชุมครั้งนี้ค่ะรวมถึงการเปิดเผยตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะอย่าง GDP อัตราการว่างงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อด้วยค่ะหุ้นในกลุ่มคริปโตเคอเรนซีร่วงลงตามราคาบิตคอยหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐไม่ผ่านร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับครอบคลุมนะคะทำให้หุ้นคอยเบสร่วงลงถึง 10.1% ค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนโดยราคาน้ำมันแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกดดันบรรยากาศการลงทุนค่ะนักลงทุนก็เช่นเดียวกันจับตาการตัดสินใจของเฟดในคืนนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่634จุดลดลง 0.28% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,090 จุดลดลง 0.34% DAX เยอรมนีปิดที่ 25,402 จุดลดลง 0.15% FTSE 100ลอนดอนปิดที่ 10,658 จุดลดลง 0.37% ค่ะดัชนีสต็อก600ปิดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนขณะที่ตลาดหุ้นสำคัญส่วนใหญ่ในภูมิภาคปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะในส่วนของอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลบรรยากาศการลงทุนเพราะว่านักลงทุนลงทุนด้วยความระมัดระวังโดยบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีเนี่ยพุ่งทะลุ 5% แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ20ปีนะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในยูโรโซนก็แตะระดับสูงสุดในรอบ17ปีด้วยเช่นเดียวกันแต่เพราะราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับความสนใจนะคะปรับตัวขึ้น 1.3% ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มมากกว่า 2% วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดแล้วก็การประชุม BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็คาดการณ์กันว่าธนาคารกลางทั้ง2แห่งนี้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ค่ะดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดบวกเพิ่มขึ้น188จุดค่ะหางเส็งฮ่องกงเปิดบวก122จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะเปิดลดลงกว่า2จุดส่วนคอสปิของเกาหลีใต้เปิดปรับตัวขึ้น 0.3% นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดลดลงกว่า12จุดค่ะโดยมีแรงขายหุ้นเดลต้ากดดันตลาดดัชนีปิดที่ 1578.66 จุดลดลง 12.41 จุดหรือว่าคิดเป็น0.78% นะคะขณะที่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมกว่า 75,000 ล้านบาทนักลงทุนขายสุทธิกว่า60ล้านบาทค่ะดูราคาทองคำกันต่อนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแล้วก็การพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์ค่ะโดยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างแรงก็ยังทำให้ความกังวลใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกับการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง10 9ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.44% ปิดที่ 4,332 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็วันอาทิตย์นี้นะคะจะมีการพบกันระหว่างรัฐมนตรีคลังส

0: รัฐคือสกอตต์เบสเซนกับรองนายกของจีนหลีเฮอเฟิงนะคะซึ่งสถานที่ก็คือที่นิวยอร์กอันนี้ก็ออกมาอยู่ใน Financial Times เมื่อกี้นี้เองTNC บอกไม่รู้เขาจะเจอกันที่ไหนแต่ว่าสำนักข่าวบอกนิวยอร์กแน่เลยก็คือว่ามันจะมีกำหนดการวันที่24นี้ที่สีจะไปไวท์เฮาส์ใช่ไหมเพราะนั้นก็ระดับรัฐมนตรีคลังกับรองนายกทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็จะเจอกันก่อนเพื่อจะปูทางเพราะอะไรคะตอนนี้มันก็ใกล้ครบกำหนดเขาเรียกว่า trade truce ก็คือการหยุดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นเวลา1ปีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วการประชุมที่บูซานของเอเปคแล้วก็ไซด์ไลน์แล้วของการประชุมก็คือพบกันระหว่างสีกับทรัมป์แล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นครูซ1ปีนะฮะนั่นก็หมายความว่าแต่แรกนี่ห้ามหันกันจริงๆแล้วเจอกันหลายรอบแต่ไม่ไปถึงไหนเลยก็คือไอ้ 145% ไอ้อะไรนะฮะเขาเรียก reciprocal tariff อันนี้ที่เขาพบกันมันก่อนหน้าที่ศาลสูงอเมริกาจะตัดสินว่าเป็นโมฆะไอ้ reciprocal tariff หรือว่ากฎหมาย IEPA นั่นนะฮะแต่ว่าก็ตามอันนี้1ปีเนี่ยนั้นไอ้สัญญาที่บูซานนี่ที่เขาพูดเป็นรายละเอียดแล้วเพราะนั้นที่ทานลงละเอียดมากเลยเมื่อกี้เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องเฟนทานิลจำได้ไหมฮะอเมริกากล่าวหาว่าจีนเนี่ยตัวการปล่อยเข้ามาแล้วมันเป็นสารตั้งต้นของโอปิออยด์แล้วก็ยังไปซัดแคนาดาซัดเม็กซิโกด้วยทั้งนั้นที่มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่ทรัมป์ก็ยกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต้องลงโทษก็เลยใช้กฎหมาย IEPAอันนี้ก็คือทางจีนเขาก็ยังบ้าว่าเขาจะดูเพราะระดับเองส่งออกเฟนทานิลเขามันก็ลดลงตามลำดับตัวเลขมันตรงกันข้ามกันไอ้ทางอเมริกาบอกว่าเพิ่มขึ้นทำร้ายคนอเมริกันคนอเมริกันต้องตายติดยาเสพติดอีกเรื่องนึงก็คือไอ้การที่อเมริกาเขาห้ามส่งชิปเข้าจีนเลยนะโดยเฉพาะไอ้พวกไอ้ NVIDIA ไม่ว่าจะเป็น H200 ไอ้ Advanced ทั้งหลายซึ่งไอ้ชิปเหล่านี้มันจำเป็นเพราะว่ามันจะต้องไปเขาเรียกไปเทรนไอ้พวก AI ทั้งหลายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนเขาก็ไม่พอใจแล้วจีนตอบโต้ไงฮะโอ้คุณไปขึ้นภาษีสูงๆเขาถือไพ่เหนือมือก็คือไอ้พวกไอ้แม่เหล็กถาวรนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Rare Earthcritical mineral อะไรเยอะแยะไปหมดเลยหลายตัวที่เขาจุดไปเลยโอ้คราวนี้ละพังเลยเพราะมันใช้ในชิปมันต้นทางของชิปอีกทีหนึ่งนะที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าสินค้าหลักๆทั้งหลายเนี่ย AI ด้วยนะเพราะฉะนั้นครบ1ปีแล้วมันใกล้มาก24กันยายนมันก็จะใกล้วันที่1พฤศจิกายนนะฮะก็มีการมองการพบครั้งนี้เนี่ยว่าคงจะพูดกันถึงว่าจะยืดเวลาต่อไปไหมเพราะครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าขึ้นภาษีเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าจะยืดไปอีกจริงบอกว่าให้ยืดไปอีกหนึ่งปีแต่ตอนนี้อเมริกาบอกโอ้ยไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งปีเขาก็โอเอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากพบกันหนึ่งพฤศจิกายนแล้วเนี่ยจีนก็ยังไม่ยอมส่งแรร์เอิร์ธเข้าเลยนะคะเขาเรียกว่าเล็กน้อยมากโอ้โหมีการตั้งกฎเลยจะต้องพิจารณาแต่ละไอเทมอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นทางอเมริกาเขาบอกว่าให้แค่6เดือนดีไหมจะยืดออกไปเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าไอ้สองคนที่พบกันสกอตต์เบสเซนกับไอ้ลีเฮอร์เฟิงเนี่ยจะออกมาเป็นไงเป็นการปูทางก่อนการเดินทางของสีแต่นาทีนี้ทางจีนยังไม่ได้คอนเฟิร์มวันที่24กันยายนว่าเขาจะมาหรือเปล่านี่เป็นไพ่เหนือมือของจีนอเมริกาก็ประกาศไปประกาศไปแต่จีนก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ในนี้อเมริกาก็ประกาศว่าจะมีดินเนอร์ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่ไวท์เฮาส์เคยรับรองจากคิงชาร์ลส์อะไรต่างๆเนี่ยฮะก็คือสร้างบรรยากาศที่ดีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็ยึกยักไม่ขายของที่จำเป็นของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ดีค่ะสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะก็คงต้องรอติดตามนะคะว่าการพบปะของสองผู้นำจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนเองก็ขู่ว่าจะไม่มาร่วมการประชุมรอบนี้ถ้าเกิดว่าสหรัฐนั้นขายอาวุธล็อตใหม่ให้กับไต้หวันนะคะดูราคาทองคำกันต่อค่ะสำหรับราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน3รอบนะคะรอบแรกขึ้นมา200บาทรอบที่2ขึ้นมา50บาทรอบที่3ขึ้นมา100บาทนะคะทำให้โดยรวมล่าสุดเช้าวันนี้ราคาทองในประเทศบวกมา350บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 67,550 บาทขายออก 67,750 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,306 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 26 สตางค์นะคะก็ถือว่าราคาทองคำเช้าวันนี้บวกได้เมื่อวานเนี่ย

0: ปรับเปลี่ยน20รอบด้วยกันโดยรวมลงไป200บาทต่อบาททองคำนะคะดูในส่วนของราคาน้ำมันกันก่อนนะคะในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยก็สัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยันบูซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียยังถูกระงับงัดนะคะซาอุดิอาระเบียยังได้ประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปค่ะซึ่งข่าวดังกล่าวก็ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าภาวะชะงักงานของเส้นทางส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญนี้อาจจะยืดเยื้อยาวนานหลายสัปดาห์โดยในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์กับอีก44เซนต์ต่อออนซ์นะคะหรือว่าคิดเป็น0ขออภัยค่ะ 4.38% ค่ะปิดที่105ดอลลาร์กับอีก83เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์กับอีก703ดอลลาร์กับอีก7เซนต์นะคะหรือว่าคิดเป็น 2.9% ค่ะปิดที่108ดอลลาร์กับอีก75เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในขณะที่ไทยเราเองก็อาจจะยังค่อยๆฟื้นตัวแบบค่อนข้างเปราะบางวันนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งต่อบอนด์ยิลด์สูงขึ้นดอกเบี้ยโลกกำลังจะกลายเป็นขาขึ้นโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากทั้งต้นทุนการผลิตจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยอาจารย์ประเมินอย่างไรคะถ้าเกิดว่าวันนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลต่อโลกการเงินแล้วก็อิงมาที่เศรษฐกิจไทยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ครับขอเริ่มต้นที่ตัวฐานเศรษฐกิจก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปที่ตัวอัตราดอกเบี้ยโลกนะครับเพราะว่าจุดสำคัญตอนที่มหาลัยหอการค้าไทยเนี่ยได้แถลงเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับซึ่งเราคิดว่าไทยเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้ 2.5% แต่ว่าเงื่อนไขสำคัญที่เราตั้งไว้เป็นสมมติฐานหลักก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยไม่เกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนานมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะเห็นถึงความผันผวนของการมองเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ตลาดเงินเพราะว่าสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวว่ากลุ่มภูตีนะครับก็ได้มีการยึดนะครับบริเวณพื้นที่ที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับและก็มีการโจมตีในเรื่องของท่อส่งก๊าซนะครับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจากช่องแคบฮอร์มุซและก็ไปถึงทะเลแดงซึ่งวันนี้ข่าวที่ออกมาคือทางด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดท่อส่งน้ำมันได้และทำให้ระงับการส่งน้ำมันไปยังยุโรปนะครับซึ่งสัญญานี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยค้างตึงเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนานเป็นสัปดาห์ละและมีโอกาสที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ราคาน้ำมันแพงขึ้นอีกนะครับเพราะพอจุดเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวบอนด์ยิลด์นะครับระยะยาวเนี่ยจึงสูงนะครับสูงขึ้นนะครับและท้ายสุดก็คือนำพามาซึ่งความกลัวความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อจะสูงซึ่งทั้งธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะมีการตัดสินขึ้นดอกเบี้ยซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับคืนนี้ต่างๆเนี่ยทุกคนก็รอดูและรวมถึง BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับว่าแรงกดดันของการขึ้นดอกเบี้ยโลกเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจอาจจะชะลอมาจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆก็อาจจะมีความผันผวนไม่แน่นอนส่วนประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าดอกเบี้ยไทยจะขึ้นนะครับอาจจะตึงอยู่กับที่ถ้าเราสามารถคุมเงินเฟ้อได้เพราะรัฐบาลก็ลดนะครับราคาน้ำมันดีเซลลงนะครับราคาหน้าลงกันซึ่งจุดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการประคองเรื่องอัตราเงินเฟ้อแล้วรัฐบาลเองก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะนั้นมันก็มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะมีการโตอาจจะอยู่ในกรอบ 2-2.5 อยู่ในกรอบของ 2-2.2 ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องตามครับว่าน้ำมันโลกเนี่ยนะครับจะยืนตัวเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนานแค่ไหนและการปรับดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางโลกเนี่ยจะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนมากแค่ไหนนะครับคงต้องตามกันครับ
0: ค่ะอย่างถ้าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นเรื่อยๆไทยจำเป็นต้องรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เงินไหลออกหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วก็แบงก์ชาติเองอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากขึ้นไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเศรษฐกิจอันยังอยากต้องการดอกเบี้ย

0: ต่ำเพื่อที่ช่วยในการฟื้นตัวแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยเงินเฟ้อก็อาจจะมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นด้วยค่ะอาจารย
1: ์คือคงต้องมองว่าตอนนี้อาจจะต้องมองไทยกับเทศแยกกันเล็กน้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าเรามองกรอบปกติแล้วเนี่ยถ้าเราห่วงเรื่องเงินถอยไหลออกเนี่ยและกลัวค่าเงินบาทอ่อนเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับแต่ว่าในระยะหลังๆธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มักจะยึดตัวเศรษฐกิจไทยเป็นตัวตั้งนะครับถ้าสัญญาณเงินเฟ้อยังไม่มีแรงกดดันสูงที่จะทะลุเกิน 3% อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเงินเฟ้อตอนนี้ก็กดมาที่ 2% บวกลบเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารไทยอาจจะใช้ดอกเบี้ยต่ำในการดูแลเรื่องของ NPL นะครับหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยผสมผสานกันด้วยแบบการคลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยอาจจะประคองดอกเบี้ยไว้ระดับเดิมได้นะครับถ้ามีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพราะรัฐบาลเองก็ดูแลราคาน้ำมันไม่ได้แพงนักนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ทำให้บาทเนี่ยทรงตัวอ่อนซึ่งอาจจะหนุนนำช่วงของฤดูการท่องเที่ยวและฤดูการส่งออกปลายปีซึ่งก็หมายความว่าไทยอาจจะยังไม่มีแรงกดดันตรงนี้นะครับและกระแสของเงินไหลออกเนี่ยก็ยังไม่ได้น่าเป็นห่วงมากมายนะเพราะกระแสเงินไหลเข้าทางด้าน FDI เนี่ยก็ยังเข้ามาลงทุนในประเภท data center EV แล้วก็การลงทุนทางด้านไฮเทคนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้ของไทยอาจจะยังไม่ได้เจอผลกระทบในระยะสั้นแต่ว่าในระยะปานกลางเนี่ยก็คงต้องดูแหละครับว่าถ้าดอกเบี้ยโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับและหรือสัญญาณเงินเฟ้อของเราเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยอันเนี้ยดอกเบี้ยไทยอาจจะเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นชัดเจนนะครับ
0: ค่ะถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ100-110ดอลลาร์แบบนี้ไปอีกสัก3เดือนหรือยาว6เดือนเนี่ยมาตรการตรึงราคาพลังงานของรัฐบาลนะคะคือจะรับไหวไหวไหมเพราะว่าตอนนี้เองกองทุนน้ำมันเนี่ยก็อุดหนุนวันหนึ่งประมาณ770ล้านบาทเดือนหนึ่งก็ 20,000 กว่าล้านแล้วค่ะอาจารย์ถึงเวลาที่เราจะต้องส่งสัญญาณว่ามันต้องประหยัดพลังงานแล้วไหมคะหรือว่าการส่งสัญญาณประหยัดเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปเรื่องของกำลังซื้อของประชาชนอีกอาจารย์มองยังไงอะคะอาจารย์
1: เพราะว่าสองมุมนะครับมุมสำคัญมากๆคือโลกรับไหวไหมก่อนที่เราตอบว่าไทยรับไหวไหมเนาะเพราะว่าสัญญาณแรกเนี่ยเราคงต้องบอกนะครับว่าเราจะเริ่มเห็นประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเริ่มออกมาบอกละอีกไม่กี่วันละซาอุจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้เป็นปกติสัญญาณนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าถ้าราคาน้ำมันแพงเกินไปจากการที่ซัพพลายน้ำมันมีปัญหายุโรปเดือดร้อนและอเมริกาก็เดือดร้อนเนี่ยการเลือกตั้งกลางเทอมอาจจะมีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยคงจะต้องมีแนวคิดในการพยายามหาทางคลี่คลายให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่แพงมากเกินไปให้ยุโรปเนี่ยมีน้ำมันเพียงพอนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคุยกันได้ดีขึ้นซึ่งอาจจะเป็นแรงกดดันของอิหร่านกับฮูตีที่อยากจะกดดันโลกด้วยราคาน้ำมันแพงซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูนะครับว่าสถานการณ์น้ำมันเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าราคาน้ำมันโลกแพงเนี่ยก็ถึงเวลาที่ไทยจะต้องขยับขึ้นราคาน้ำมันนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็คงรัฐบาลก็คงจะอยากให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีสัญญาของการฟื้นที่เข้มแข็งขึ้นระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นก็ต้องขึ้นน้ำมันขึ้นก็ต้องขึ้นไม่งั้นเนี่ยเราจะบิดเบือนราคามากเกินไปและนานเกินไปและบิดเบือนมากจนกว่าที่จะเยียวยาได้มันก็คนไทยก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลก็คงพยายามดูแลเรื่องดอกเบี้ยและพลังงานอยู่นะคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามีนักวิเคราะห์มาพูดคุยในรายการของเรานะคะท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามได้3ช่องทางค่ะทาง SMS นะคะ4689399 4689399นะคะแล้วก็ทาง Facebook Mcot News FM 100.5 ค่ะทาง LINE นะคะ@mcotnews ค่ะก็เดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการศาสนาเตรียมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนวาระเสนอต่อองค์การยูเนสโกต่อไปโดยการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือพระนักบุญแห่งล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและหลักศาสนสถานตลอดจนการรวมพลังศรัทธาจิตอาสาของประชาชนดังปรากฏการสร้างถนนขึ้นถอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งในภาคเหนือรัฐบาลลุยต่ออัพสกิลแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกรงโจทย์ตลาดแรงงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแรงงานแบบตรงจุดและรวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนการออกของรับการออกของรับอนุญาตไทยการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โครงการดังกล่าวจัดฝึกอบรมระดับฝีมือแรงงานในระยะเวลา 120-240 ชั่วโมงในหลักสูตรสำคัญเฉพาะทางเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายข้ามแดนในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและการเป็นตัวแทนการออกของนำเข้าส่งออกซึ่งที่ผ่านมาปี2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้วรวมกว่า355คนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะจากโครงการนี้สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกกว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3,900,000 ต่อเดือนหรือกว่า47ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลายเป็นรายได้จริงสำหรับแรงงานน้องเนเน่ถึงอเมริกาแล้วเตรียมลุยเวที AGT รอบไฟนอลเพจร้านเด็ดอเมริกาโพสต์ภาพบรรยายการต้อนรับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาววัย16ปีจากภูเก็ตพร้อมครอบครัวซึ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอต้อนรับจำนวนมากโดยเนเน่และครอบครัวออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและแวะเปลี่ยนบนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบไฟนอลซึ่งมีกำหนดการแข่งขันวันที่22-23กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐด้าน AGT ได้ส่งรถมารับน้องเนเน่ถึงสนามบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมี

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะต่อเฉลิมฉาญนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจะรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นติดตามพร้อมกับกีฬาอื่นๆกับคุณพัชระล้อมรื่นค่ะ
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C อุซเบกิสถานถล่มเอาชนะฟิลิปปินส์5-1เวียดนามเสมอกับคูเวต1-1และในกลุ่ม D กาตาร์แพ้ให้กับเกาหลีใต้1-4ส่วนช้างศึกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามฟุตบอลเอเชียนเกม2026กลุ่ม A พบกับคีร์กีสถานวันนี้เวลา14:00 นที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบแรกนัดแรกของกลุ่ม C เวลา14:00 นพบกับมองโกเลียสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยฝ่ายชายเป็นหน้าที่ของต่อเฉลิมฉาญยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงแนนทัพดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะทำหน้าที่โดยพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่19 กันยายนนี้เวลา16:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคม 2569ด้านผลการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตราชบุรี FC แพ้เซี่ยงไฮ้พอร์ต4-6ยะโฮดารุทักซิมเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1-1ส่วนผลฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ปีเตอร์โบโรเสมอบาร์นสลีย์3-3ทำให้ต้องดวลจุดโทษตัดสินปรากฏว่าปีเตอร์โบโรยิงแม่นกว่าเอาชนะไป7-3เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลม2-3ลิเวอร์พูลชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-1อิปสวิชทาวน์แพ้อาร์เซนอล2-4และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2ปชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ถอดถอนรัฐมนตรีสหรัฐนายโทมัสแมสซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันได้ยื่นยติถอดถอนนายปีเตอร์แฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมโดยกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการออกคำสั่งโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาถึงแม้ว่าจะสังกัดพรรครีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแต่แมสซี่เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิหร่านและการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามยติถอดถอนของเขาไม่น่าจะผ่านการรับรองสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แต่ก็สร้างความตึงเครียดภายในพรรคก่อนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเวลาที่ชาวอเมริกันมากมายไม่พอใจกับการทำสงครามทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพพุ่งสูงในปัจจุบันพวกของรอยเตอร์อิปซอสที่ล่าสุดพบว่าพรรคเดโมแครตมีความนิยมเหนือพรรครีพับลิกันอยู่ที่ 44% ต่อ 37% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ วรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 10:10 น.นะคะกลับมาคุยกันต่อใน Incon News Update นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมีนักวิเคราะห์มาพูดคุยในรายการของเรานะคะท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามได้3ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะทาง SMS 4689399 4689399นะคะแล้วก็ทาง LINE @mcotnews ค่ะแล้วก็ทาง Facebook mcot news fm 100.5 นะคะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้นี่ตลาดหุ้นไทยตอนแรกเปิดบวกได้ตามตลาดหุ้นในเอเชียนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยติดลบอ่อนๆนะคะก็คือลบไป3จุดโดยประมาณตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,575 จุดค่ะ10อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะอันดับ1 Delta ค่ะบวกตอนนี้เหลือบวก1บาทนะคะ 0.43% ราคาอยู่ที่234บาทตามด้วยฮานาราคาอยู่ที่51บาทตอนนี้ติดลบไป1สลึงนะคะ Advance 349บาทลบไป4บาทหรือว่าคิดเป็น 1.13% ค่ะไทยออยล์ราคาล่าสุดอยู่ที่63.50 บาทลดไป2.50 บาทนะคะลงไป 3% กว่าๆ SCC เป็นอันดับถัดไปราคาลงไป3บาทนะคะล่าสุดอยู่ที่261บาทค่ะ True ค่ะ True ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่12.90 บาท KCE ราคาล่าสุดอยู่ที่65.75 บาทลงไป75สตางค์นะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์กว่าๆ PTT GC ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่48.50 บาทนะคะลงไป1.75 บาทตามด้วย CPO ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดอยู่ที่45.25 บาทแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือพี่เทพค่ะปตท.สผ.นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่153บาท50สตางค์ค่ะราคาเปลี่ยนแปลงไป50สตางค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้อนรับนักวิเคราะห์นะคะคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณสุเชษฐ์ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณชอนะคะโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังทางซูมสวัสดีค่ะอาจารย์ชอคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับโอเคในแง่ของตัวเส้นเด็กนะครับทางเอสแอลมองเส้นเด็กเนี่ยนะจุดต้านอยู่ที่ระดับ 1,600 นะฮะ 1,600 จุดรับนั้นขณะนี้ดัชนียืนอยู่ที่ระดับ1,581 นะฮะทางเอสแอลมอง1,570เป็นจุดรับนะฮะ 1,570ถ้าหลุดต่ำกว่า 1,570 เดี๋ยวให้คุณชอบอกกันนะฮะว่ามันจะลงไปถึงไหนนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยตัวหุ้นนะตัวหุ้นตัวหุ้นแรกเนี่ยเป็นตัวหุ้น KTC นะ KTC ราคาปิดไปเมื่อวันก่อน37บาทนะครับแล้วก็จุดรับที่สำคัญเนี่ย36บาทนะครับแนวต้านนั้นอยู่ที่ระดับ40บาทนะครับพูดถึงในแง่นี้แล้วเนี่ยเพื่อนนักทุนครับผมทำเซต50ไว้เนี่ยทำเสร็จเมื่อคืนนี้ตี 2 ตี 3เนี่ยนะฮะว่าจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องออกงานอีกงานหนึ่งนะฮะออกเรียลไทม์เลยเอางานนี้ออกผมจะแจกฮะนะในเซต50นะฮะแต่เซต50ที่แจกเนี่ยนะฮะผมจะให้เพื่อนนักทุนทายนะทายส่งอีเมลนะเอามาเอาเซต50ไปก่อนพอได้เซต50แล้วเนี่ยถ้าใครทายผมจะให้มันมี50ตัวเป็นเซต100อ่ะนะใน50ตัวเซต100เนี่ยคิดว่าหุ้นอะไรที่มันมียอดขายเติบโตมากกว่า 50% และกำไรเติบโตมากกว่า 50% คือไม่ใช่เซต50นะฮะมันเป็นเซต100แล้วเดี๋ยวผมจะคนที่ตอบเนี่ยให้ตอบผ่านไปที่อีเมล TUTESUTUTESU@gmail นะ TUTESU นะตูเช่นะตูเตชุนะ TUTESU@gmail.com ใครตอบไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะผมจะแจกอีกเซตอีก50นะฮะเพราะนั้นผมจะแจกเซต100เลยในเซต50ครั้งนี้ที่ไปเนี่ยผมทำหุ้นทั้งหมดเนี่ยเซต50เนี่ยผมเลือกหุ้น25ตัว25ตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่โอ้โหน่าซื้อมากแบ่งไปตามอุตสาหกรรมต่างๆด้วยเมื่อคืนนั่งทำแล้วมันก็จะเหลืออีกประมาณอีก25ตัวในเซต้า10เนี่ยเซต้า10พอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยยอดขายบางส่วนมีการเติบโตมากกว่าปีที่แล้วแล้วนะกำไรบางส่วนมากกว่ากำไรปีที่แล้วด้วยน
0: ะ
2: มีทั้งหมดเนี่ยยอดขายเติบโตกำไรเติบโตเนี่ยประมาณ9ตัว

0: ตัว10ตัวเนี่ยแหละนอกนั้นในอีก40ตัวเนี่ยยอดขายกับกำไรเนี่ยได้เท่ากับ 50% ของปีที่แล้วเช่นปีที่แล้วทำได้100ล้านปีนี้ทำได้50ล้านละทำอีกครึ่งปี50ล้านมันก็เบ็ดโอเ
1: ค
0: แต่มันมีหุ้นอีกอยู่ชุดหนึ่งชุดประมาณสัก10ตัวข้างล่างเนี่ยใน50นะ40เนี่ย10ตัวบนเนี่ยดี30ตัวเนี่ยใช้ได้

0: 100บาทปีนี้ทำได้20บาทเงี้ยมันไม่มีทางบีทเนี่ยไม่ลงทุนไม่ได้อะยังไงกำไรพอยอดขายมันลดลงกำไรมันก็จะไปไม่ได
1: ้
0: กำไรไปไม่ได้ earning per share ก็ไปไม่ได้ราคาหุ้นก็ไปไม่ได้ยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งเลยเนี่ยไทยออย
1: ค่ะ
0: เอ้ยไม่ใช่ไทยออยฮะโทษทีเป็นหุ้นOR OR เป็นค้าปีกนะ
1: ค้
0: าปีกมันเนี่ยมันทำไม่ดีเพราะนั้น OR ได้กำไรแค่4ล้านนี่นิดเดียวเองอะน้อยมาก
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้น OR ห้ามลงทุนนะอันนี้ฮะจะทำแจกนะฮะเมื่อกี้พูดถึง KTC ละ KTC เป็นหุ้นตัวหนึ่งฮะที่อยู่ใน30ยอดขายเติบโตกำไรเติบโตและทำราคายอดขายเติบโตเนี่ยแต่กำไรยังไม่บีทกำไรอยู่สามารถที่จะไปเท่าเดิมได้
1: ะ
0: นะครับแล้วราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ประมาณ40บาทเนี่ยนะฮะนะเพราะนั้น KTC เนี่ยน่าสนใจนะฮะแบมเป็นหุ้นที่ไม่ดีเลยฮะนะในแง่ของตัวยอดขายกับกำไรเป็นลักษณะทรงตัวแต่การรับรู้รายได้เนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: มันไม่ได้เติบโตนะมันลดน้อยมันเป็นเพราะว่าตัวธุรกิจของตัวแบมเนี่ยเขาต้องอาศัยเม็ดเงินเพื่อไปซื้อสินค้าเพื่อไปบริหารต
1: ่อ
0: นะเพราะนั้นแบมเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะเศรษฐกิจมันแย่ลงมาเรื่อยๆมีโควิดมีสงครามมีอะไรต่างเพราะนั้นตัวแบมเนี่ยถ้าใครอยากเล่นแบมเนี่ยราคาเมื่อก่อนเนี่ย30บาท20บาท15บาท10บาทตอนนี้เหลือ6บาทละมันไหลลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าจะซื้อตรงนี้ไประหว่างที่จะกลับขึ้นไปข้างบนโอ้อาศัยเป็นระดับปีหลายปีมากกว่าจะกลับไปจึงต้องรอเศรษฐกิจให้มันดีก่อนถึงแบมจะไปได้นี่ถ้าใครเล่นแบมอยู่ต้องเข้าใจตัวนี้นะฮะเพราะนั้นไม่ควรเล่นแบมเพราะแบมเนี่ยโอ้โหเรื่องยังเยอะมากนะในเศรษฐกิจภาพใหญ่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ใช้กราฟจับนะตัวต้านตัวบนเนี่ยอยู่ประมาณ7บาทตัวล่างเนี่ยสามารถหลุดจาก6บาทลงไปเนี่ยจะเป็นนิวโลใหม่เลยนะฮะในตัวแบมตัวที่3เป็นอีสโวเตอร์อีสโวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ
1: การบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก
0: ใช่ไอตัวเนี้ยมันได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับไอ
1: data
0: centerพอได้ข่าว data center เสร็จมันก็จำจะวิ่งเนี่ยแต่เนื่องจากยอดขายเนี่ยมันไม่ได้อัดมาเต็มที
1: ่
0: เพราะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมันก็เลยทำให้ตัว east water เนี่ยยังไปไหนไม่ได้ไกลนักสู้ไททับ water ไม่ได้ไททับ water ไป10บาทละ east water เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ5บาทนะเพราะนั้นตัวที่5บาท10ตังค์เนี่ยแนวต้านมากที่สุด6บาทตัวรองรับลงมาคือ4บาท90ตังค์นะฮะก็เป็นลักษณะของตัวหุ้น Eastwater นะฮะตัวต่อไปเป็นตัว A5 นี่อยู่ในกลุ่มออโต้ในกลุ่มออโต้โดยส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยเติบโตฮะเป็นเพราะว่าตัวมันมีการเปลี่ยนฐานการผลิตในแง่ของตัวอุตสาหกรรมมันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะฮะในแง่ตรงแต่ก็โอเคฮะมันก็คงเล่นระยะสั้นได้15บาท30เนี่ยแนวต้าน16บาทจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณ14บาท50ตังค์ตัวสุดท้ายเป็นกรุงไทยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นแบงค์หุ้นที่รอบนี้ที่ทำให้เพื่อนนักทุนเนี่ยผมพบได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญนะผมพบได้อย่างหนึ่งว่าหุ้นน้ำมันเด่นหุ้นแบงค์เด่นหุ้นน้ำมันหุ้นแบงค์หุ้นน้ำมันหุ้นแบงค์
1: โรงไฟฟ้าด้วยไหมคะ
0: ลงไฟฟ้าไหม
1: ้ไม
0: ่ลงไฟฟ้าไหม้ลงไฟฟ้านี่ไม่เลยเพราะว่าการรับรู้รายได้ไม่ว่าจะเป็นกราฟเองไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นเนี่ยสู้น้ำมันไม่ได้โอ้โหน้ำมันนี่ใครไปดูผลครั้งนี้ตัวบางจากนะโอ้โหมันเติบโตจาก2ล้านขึ้น18ล้านอย่างเงี้ยเพราะนั้นยังไงบางจากนี่นะต้องไปที่ระดับ60บาท70บาท80บาทแน่นอนเลยไทยออยก็เหมือนกันการเติบโตของมันเนี่ยคือครึ่งปีเนี้ยมันบีทปีที่แล้วไปทั้งปีแล้วท่วมเลย
1: ส่วนใหญ่เติบโตจากค่าการกลั่นไหมคะ
0: ยอดขายสิอันนี้เราพูดถึงยอดขายด้วยพอยอดขายเสร็จมันก็ทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งยอดขายเพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยมันอาจจะเป็นเพราะว่า
1: แต่ว่ายอดขายน่าจะมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
0: ราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นตัวราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้มันเพราะนั้นมันเติบโตแบบมโหฬารมากเพราะนั้นหุ้นน้ำมันหุ้นลงกันพวกเนี้ยได้ปิโตรเคมมาพร้อมกันลงกันปิโตรเคมแล้วก็ตัวของที่ทำเมื่อคืนเนี้ยแบง
1: ค์
0: นะแบงค์มีปูนมีแอดวานซ์มีแอดวานซ์มีทูอยู่บ้างนะครับแล้วก็มี SCGP จำไม่ได้หมดแล้วแค่เนี้ย นะเนี่ย

0: เพราะนั้นกรุงไทยแน่นอนฮะแต่กรุงไทยเนี่ยจะเกินกว่าระดับราคา46บาทไปก็เหนื่อยหน่อยน
1: ะ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะนั้นก็โอเคฮะจุดต้านอยู่46ครับจุดรับอยู่ที่ประมาณ42บาทนะครับในแง่ของกรุงไทยก็เนี่ยแค่นี้นะฮะกรุงไทยเด่นฮะน
1: ะ
0: อาฮาเล่นรอบอีสวอเตอร์เล่นรอบไปแบมเก่งกำไร KTC ใช้ได้นะครับ KTC ใช้ได้ก็ลองพิจารณาดูครับเชิญครับจอ
1: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ชอคะ
2: ครับเจนนะครับว่าเช้านี้ก็ตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่สามารถยืนยันบวกได้นะครับเพราะงั้นว่าตอนเช้าบวกให้เราเห็นแป๊บเดียวแล้วสุดท้ายก็กลับเป็นลบแล้วตอนนี้ลบที่ 3.85 จุดหรือประมาณ 0.24% นะครับเซตตอนนี้ที่1574นะครับแต่ตลาดหุ้นเอเชียก็ต้องบอกเลยครับว่าเช้านี้เปิดมามีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ก็ตามปัจจัยที่กดดันอย่างมากคือดาวโจนส์เนี่ยที่เช้านี้ลบกัน328จุดนะครับหรือประมาณ 0.63% นะครับแต่ยังก็ตามก็ยังมีจุดที่พอลุ้นได้ที่ตลาดฟิวเจอร์ของเราบวกกันอยู่ประมาณ101จุดหรือประมาณ 0.19% นะครับแต่ก็ตามเมื่อวานนี้ถ้ามาดูเนี่ยนักแง่ของกลุ่มนักทุนเองก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีนักทุนกลุ่มใดเลยที่ซื้อขายสุทธิถึงเป็นหลักพันล้านนะครับก็หมายว่ามีมากสุดคือรายย่อยซื้อที่600กว่าล้านส่วนฝั่งขายเนี่ยจะเป็นต่างชาติกองทุนหรือโพเกอร์ก็ซื้อขายเรียกว่าขายสุทธิกันแต่ก็เป็นหลักที่ว่าแต่ละกลุ่มก็ไม่หมายว่าไม่ถึง500ล้านด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามาดูในทรงของตัวภาพใหญ่กันนะครับว่าดาวโจนส์ตอนนี้เราเห็นเป็นขาลงเลยนะครับมันเป็นขาลงระดับเท่าไหร่กันแน่ขาลงดาวโจนส์ตอนนี้ถ้าดูจะเห็นนะครับว่าในแง่กราฟระดับเดย์เนี่ยเป็นการลงแบบดูค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วัน75วันสีใต้0มาแล้ววันนี้วันที่5นะครับฮาร์ดไซด์กับโซคลาสติกเนี่ยตอนนี้ยังตอนนี้ไม่โอเวอร์โซโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อเนี่ยมันพอเป็นไปได้นะครับอาจจะย่อตัวมาที่ฐานถัดไปที่ลงมานิดนึงเป็นจุดต่ำเดิมที่ประมาณ 51,500 กว่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดฐานนึงที่อาจจะมีโอกาสที่จะเด้งได้แต่ถ้า 51,500 กว่าเนี่ยเกิดไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยการไหลลงต่อเนี่ยอาจจะลงไปลึกถึงระดับ 50,000 เลยก็ได้ 50,000 เนี่ยเป็นระดับค่าเฉลี่ย200วันที่อยู่ให้จะลึกเลยนะครับจากคราวนี้อยู่ที่ 52,093 ส่วนในกราฟระดับวีคเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการหลุดใต้เสียระดับวีคสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2แล้วนะครับคุณแอร์ว่าระดับวีคเองก็เริ่มมีอาการที่ไม่สู้ดีนะครับส่วนตัวเส้นเด็กนะครับเส้นเด็กเองเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นขาลงก็เหมือนดาวโจนส์เลยนะครับเป็นการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วัน75วัน MC ใต้0และตอนนี้เนี่ยจริงใต้0มาก่อนดาวโจนส์อีกแต่ตอนนี้มันใต้0แบบที่ต้องระวังคือว่าเดิมทีจะใต้0เหนือซิกแนลพักนึงแต่ตอนนี้การเป็นใต้ศูนย์ใต้สิกแนวอีกครั้งแล้วนะครับทำให้ตัวเซตเองต้องบอกนะครับว่าเป็นขาลงที่ต้องระวังนะครับถ้าไม่รีบเด้งให้ไวเนี่ยมันอาจจะไหลลงต่อไปข้างล่างข้างล่างคือประมาณถ้าดูจากขอบเส้นคู่ขนานขาลงจะอยู่ประมาณ11560ที่เป็นจุดรุ่นที่ว่าถ้ายังไม่รีบเด้งในเร็ววันนี้อาจจะลงถึง1650แล้วค่อยเด้งแต่เด้งก็ตามในความที่เป็นขาลงอยู่เนี่ยส่งค่าจะเป็นการเด้งสร้างขาลงนะครับแต่ในที่เด้งไม่พ้น1600เนี่ยก็ยังมีสภาพที่อาจเป็นเด้งสั้นขาลงอาจจะลงต่อได้แต่เด้งพ้น1,600เนี่ยก็ดีมาระดับหนึ่งแต่จะฟื้นจริงๆเนี่ยโอ้ต้องขึ้นให้พ้น1630ขึ้นไปถึงจะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นข้างบนนะครับเซ็นเด็กในกราฟระดับวีคเองก็คล้ายกับโจนคือหลุดค่าเฉลี่ยระดับวีคลงมาแล้วแต่ยังไม่หลุด25วีคนะครับส่วนตัวของฝั่งต่างชาติและกองทุนจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะมีข้อดีบ้างระดับนึงที่ต่างชาติและกองทุนไม่ได้กระหน่ำขายกันประเภทเป็นกราฟทิ่มหัวลงแบบขายกันเยอะๆนะครับทั้งต่างชาติและกองทุนในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถึงจะมีซื้อมีขายบ้างแต่ว่าเป็นภาพของการที่ซื้อขายกันไม่ถึงเพียงไม่ใช่เป็นหลักแบบชัดๆว่าขายชัดๆหรือซื้อชัดๆนะครับเป็นภาพทรงๆทั้งคู่นะครับแต่ก็ตามถึงแม้แต่ต่างชาติกองทุนไม่ได้มีกระหน่ำขายแบบเยอะเป็นหลักพันล้านแต่เซ็ตเนี่ยก็ยังคงไหลลงอยู่นะครับส่วนตัวที่สะท้อนตัวที่กดดันเซตอีกตัวคือเรื่องของค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทเองในช่วงนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นภาพของการเปลี่ยนแนวโน้มหลักเป็นการอ่อนค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าที่ระดับ33สลึงนะครับเป็นการเป็นภาพเปลี่ยนแนวโน้มหลักที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ยระดับค่าเฉลี่ยทุกเส้นไปเรียบร้อยซีเหนือศูนย์มาแล้ว2วันก็คือเพียงแค่ว่าโอกาสที่เดินหน้าอ่อนค่าต่อเนี่ยมีเยอะตอนนี้ก็ดูการอ่อนค่าล่าสุดเนี่ยจะขึ้นพ้น 33.5 ไม่ในรอบนี้เป็นแค่ยอดเก่าแล้ว 33.5 ต่ออ่อนค่าเกิน 3.5 ขึ้นไปโอกาสจะอ่อนค่าไปถึงระดับ 39 หรือ 40 นี่อาจจะมีได้นะครับแต่ก็ตามก่อนถึงระดับ 34ของผู้ผิด34 33.9 หรือ34นะครับแต่ก็ตามระหว่างไทยถึง 39 หรือ34เนี่ยมันอาจจะมีการแข่งค่ากลับมาบ้างเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาจะเกือบจะโอเวอร์บอทแล้วนะครับอาจจะไม่ถึงระดับเดียวไปถึงระดับ 33.9 หรือ34อาจจะมีการ

0: เขาเรียกว่าพักตัวด้วยการแข่งข้าอ่อนพักแข่งข้ากลับมาบ้างระดับหนึ่งแต่ก็ตามแต่แข่งข้าเนี่ยยังไม่หลุดใต้ระดับฐานสำคัญคือ 32.8 เนี่ยต่อให้มีการแข่งข้ากลับมาบ้างก็ยังมีโอกาสเป็นแค่แข่งข้าชั่วคราวแบบภาพของการที่แข่งข้าชั่วคราวแล้วกลับมาอ่อนค่าอีกอยู่ดีนะครับส่วนตัวน้ำมันน้ำมันเองเนี่ยนะครับน้ำมันเบรนท์เองจะเห็นนะครับว่าภาวะสงครามที่ต่อเนื่องทำให้ตัวน้ำมันก็เป็นขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเป็นภาพยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นสีเหนือสูงเหนือซิกแนลนะครับเพียงแต่ว่าในช่วง 3-4 วันนี้ก็คาดที่จะมีการพักตัวอะไรที่สโตคาสติกอาศัยกับโอเวอร์บอทนะครับง่ายว่าขึ้นไปเกือบถึง110แล้วก็มีการพักตัวด้วยการทรงไซด์เวย์ล่าสุดเนี่ยน้ำมันเบรนท์ที่ 107.54 นะครับตอนนี้ง่ายว่าถ้าดูแต่ต้านคร่าวๆคือระดับ110 112 115 119จะเป็นระดับต้านถัดไปของด้านบนนะครับส่วนตัวของทองคำบ้างนะครับทองคำถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าทองคำเองในช่วงนี้เนี่ยปรับเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ MC ใต้สูงวันนี้วันที่2นะครับแต่ก็ตามตอนนี้ก็ยังมีถึงแม้จะเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับแล้วเป็นตอนนี้มีลุ้นว่าแนวรับ75วันเนี่ยมีอาการเด้งตอน75วันตอนนี้เราจะต่อว่าในช่วงวัน2วันนี้การเด้งของตรงรับ75วันจะสามารถเด้งขึ้นพ้นแนวต้าน10-25วันได้ไหมถ้าพ้น 4,450 ขึ้นไปแล้วยืนได้จากล่าสุดที่4,335นะครับถ้าพ้น 4,450 ขึ้นไปแล้วยืนได้นั่นแหละคือพอรู้ได้ระดับหนึ่งว่าพ้นค่าเฉลี่ย10วัน25อีกครั้งแต่จะพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยต้องพ้น4,550นะครับถึงจะพ้นค่าเฉลี่ย200วันเส้นบนนะครับตอนนี้อย่างน้อยสุดก็4,450ก็ยังดีหน่อยแต่ถ้าดีมากๆก็คือพ้น4,550ขึ้นไปแต่ถ้าไม่ดีคืออะไรไม่ดีคือนอกจากจะยังไม่พ้น4,450แล้วดันย่อตัวลงใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นคือหลุดใต้4,250ลงมานั่นไม่ดีเลยคือทำนิวโลต่ำกว่าฐานเดิมนั่นหมายความว่าขาลงที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เพิ่มสิ่งใต้สูง2วันอาจจะเป็นการลงต่อได้อีกนานเลยนะครับจะอาจจะลงลึกไปถึงข้างล่างเลยถึงระดับใกล้ 4,000 ต้นๆเลยที่เป็นฐานเดิมนะครับส่วนตัว Bitcoin Future ถ้ามาดูจะเห็นนะครับ Bitcoin Future เองช่วงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าในภาพเดิมที่เราเห็นเป็นโครงขาขึ้นเนี่ยในตอนนี้ต้องบอกว่าทอขึ้นเนี่ยชักไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นทอขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าผืนธงมันนานเกินไปนะครับเรียกว่าวันไซด์เวย์เป็นผืนธงนานเกินไม่ยอมขึ้นทะลุยอดของเสาธงหรือเจอผืนธงด้านบนซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าเอาละยังขึ้นไม่ทะลุไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไซเบอร์นานแล้วดันเลือกลงขึ้นมาก็คือเลือกลงดันหลุดใต้74,000ตอนนี้76,000นะครับถ้าเขาหลุดใต้74,000ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสัญญาณไม่สวยทันทีเพราะจะเป็นการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันนะครับโอกาสที่จะลงมาล่างเยอะถ้าหลุดใต้74,000อาจจะลงมาหาระดับ72,000-70,000หรือลงมาถึงระดับ67,000หรือก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังหรือสังเกตให้ดีถ้าลงมาล่างเยอะหลุดใต้70,000เมื่อไหร่ระวังให้ดีให้ดูต่อเนื่องว่าMACD จะตัดใต้สูงหรือเปล่าถ้า MACD ตัดใต้สูงเมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มขาลงรอบใหม่กับตัวทองนะครับกับตัว Bitcoin Future นะครับต่อไป Bitcoin Future นะครับโอเคก็ล่ะมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมนิดนึงนะครับก่อนจะไปกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ต้องบอกนะครับว่าสกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยในเช้าวันนี้ถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าในภาพที่เซตลบเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าท่านเทียบฝั่งบวกฝั่งลบเนี่ยจำนวนของกลุ่มพอๆกันนะครับเป็นพอกันหรือที่บวกกับลบพอกันแต่กลุ่มที่บวกที่เป็นกลุ่มใหญ่คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่นี้บวกนะครับแต่กลุ่มนี้ถึงบวกเนี่ยแต่มันบวกแบบขาลงนะครับมันเป็นการเด้งสร้างของขาลงนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่ขาขึ้นหรือแม้วันนี้กลุ่มที่บวกเนี่ยอีกกลุ่มนึงคือไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็เป็นเด้งสร้างโดยขาลงเหมือนกันเพราะเล่น MC ใต้สูงใต้สัญญาณนะครับเนี่ยว่าเห็นเด้งๆมาวันนี้บวกแต่บวกขาลงไม่สร้างขาลงหมดเลยนะครับไอ้ตัวกลุ่มใหญ่ที่ขึ้นมาวันนี้นะครับจะดูกลุ่มของลองดูกลุ่มสักกลุ่มอ่ะดูรับเหมาก่อสร้างที่เหมาก่อสร้างวันนี้บวกรับเหมาก่อสร้างก็เป็นเด้งสั้นขาลงเหมือนกัน MC เล่นอยู่ใต้สูงใต้สัญญาณจัดนะครับส่วนกลุ่มที่ละที่คุณเชษฐ์เคยพูดถึงไว้ที่กลุ่มปิโตเนี่ยวันนี้ลบแต่มันเป็นลบแบบพักตัวชั่วคราวขาขึ้นนะครับยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับ4เหนือ0เหนือสัญญาณนะครับมันมีการลบตอบโต้มาปิโตเคมีเพราะภาคมันโอเวอร์บอทก็เลยมีขายการขายของแบบขายแบบคนเล่นสั้นก็ขายกำไรสั้นเพราะโอเวอร์บอทแล้วก็จะมีการขายออกมาบ้างนะครับส่วนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงคือ ICT ICT จะเห็นนะครับว่าโอ้ชัดเจนว่าเด้งสั้นขาลงแล้วก็ชนระดับ10วันแล้วยืนไม่อยู่แล้วก็ไหลลงมาโอเคคงต้องเบรกแล้วนะครับ10โมงครึ่งแล้ว
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกลางชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อในช่วงหน้ามาตอบคำถามกับท่านผู้ฟังกันค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด

0: 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: นาฬิกา31นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อในอิงคอนิวส์อัปเดตค่ะอย่างที่คุณสุเชษฐ์บอกท่านผู้ฟังนะคะว่าวันนี้มี เรื่องของผล
3: ผลการเงินไอ้เซ็ต50
2: ในเซ็ต50
3: เซ็ต50หักคัดหุ้นเซ็ตในเซ็ต50 25ตัว
2: 25ตัว
3: เป็นหุ้นดีมากๆนะดีมากๆครับ
2: ค่ะ
3: นี่25ตัว
2: ก็ให้ท่านผู้ฟัง
3: มีอะไรทุกอย่างพร้อมมีกราฟพร้อมอ่ะ
2: ก็ให้ท่านผู้ฟังส่งอีเมลของท่านมาที่ SMS นะคะ4689399ส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เพิ่มเติม
3: ตอบคำถามอันนั้นต้องตอบคำถามจะได้ตอบคำถามไปที่ที Thailand
2: ค่ะ
3: ตัว U ที Thailand TU แล้วตัว E England
2: ค่ะ
3: แล้ว S Singapore ฮะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ U ฮะนะตูเต้สุนะตูเต้สุตูเต้สุเนี่ย @gmail.com
2: ค่ะ
3: นะอันนั้นเนี่ยตอบคำถามนะฮะถ้าตอบไปแล้วถูกเนี่ยตอบไปถูกไม่ถูกไม่รู้อะตอบไปเถอะแล้วถ้าเกิดได้นะคำถามคือในเซต100เนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในเซต50ที่เหลือเนี่ยมันมีหุ้นอะไรที่คุณคิดว่ามันมียอดขายเติบโตกำไรเติบโตเอาสัก2ตัว3ตัวก็พอนะฮะเดี๋ยวจะทำเซต50ในส่วนของเซต100กลับคืนไปให้ใครไม่ตอบคำถามไม่ได้ตัวนั้นใครตอบคำถามเนี่ยจะได้ตัวนั้นไม่ผมหนีตรงนี้คราวที่แล้วเนี่ยบอกให้เขารีแพร์กลับไปใช่ไหมผมไปหารีแพร์แล้วไม่เจอผมก็เลยจะให้เขายิงคำถามไปเนี่ยเพื่อจะไปเจอว่าเขาเมลอะไรแล้วผมจะได้ส่งไอ้ข้อมูลผ่านไปให้แล้วผมจะทำชุดที่ใครทำส่งไปเนี่ยพอทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยผมจะได้เก็บไอ้รายชื่อพวกนี้ไว้เพื่อได้ส่งข้อมูลไปนะผมแก้ตัวผมเองอ่ะผมผิดพลาดผมให้ท่านรีแพร์กลับไปแล้วเนี่ยผมไม่เจอหาไงก็ไม่เจอนะก็เลยให้ทำส่งข้อมูลตอบไปให้ผมทีนะครับผมจะได้ทำข้อมูลไปให้และรับรองได้คุณจะมีประโยชน์มากฮะในเซต50ครั้งเนี้ยนะฮะคุณจะเห็นภาพมันมีทั้งกราฟมีทั้ง PE มีทั้งearning per share มีทั้งอะไร fundamental มันมีตัวกราฟมันมีไอ้หุ้นที่คุณจะได้รับเนี่ยผลการงานเนี่ยผมไปเอามาจากเซ็ตจุด R จุด TS เป็นงบทางการเงินเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวผิดพลาดเลยเอางบใหญ่วางให้เลยนะ25ตัวเนี่ยคุณได้งบจากตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพียว
2: แล้วท่านผู้ฟังก็เลือกการลงทุนเอา
3: แล้วเลือกเอาเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งที่พบได้อย่างนึงนะฮะในยอดขายในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหุ้นตัวบาท2บาทไม่ได้เรื่องหุ้นในตลาดใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่าเจ๋งๆๆเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะหุ้นตัวเล็กๆไม่ได้รับความสนใจหุ้นตัวใหญ่ได้รับความสนใจค่อนข้างดีและเติบโตค่อนข้างใช้ได้เลย
2: นะ
3: ผลการงานครั้งนี้ออกมาเนี่ยใน25ตัวเนี่ยเนื่องจากไประยองมาแล้วก็ไปเอางานของระยองมาทำต่อนะฮะก็เลยเนี่ยครั้งนี้ก็ได้งานขึ้นมา
2: ค่ะท่านผู้ฟังถามมาดิโต้ค่ะถือยาว4-5 ปีคิดว่าน่าสนใจไหมคะ
3: ผมเรียนอย่างนี้ฮะในแง่ของตัวดิโต้เนี่ยกำไรของตัวดิโต้เนี่ยนะฮะกำไรของตัวดิโต้ตอนนี้50ตังค
2: ์ค่ะ
3: 50ตังค
2: ์
3: ครึ่งปี
2: ค่ะ
3: ปีนึงได้บาทนึง
2: ค่ะ
3: นะฮะราคาหุ้นเนี่ยเขาขึ้นไปสูงสุด17บาทตอนนี้ลงมา12บาท
2: ค่ะ
3: ควรจะถือ5ปีฮะดิโต้นี่ไม่เอาไม่ไอ้เดี๋ยวก็จะว่าเขาแล้วเดี๋ยวก็จะถูกเขาตำหนิเอาผมบอกงี้ฮะดิโต้เนี่ยเป็นหุ้นที่เขาทำราคาเคยสูงสุดเนี่ยจากราคา10บาทนี่ขึ้นไป70บาท
2: ค่ะ
3: แล้วจาก70บาทเมื่อปี2023เนี่ยลงมาเหลือ10บาทแล้วตอนนี้15บาทเนี่ยฮะเนี่ยกราฟเนี่ยดิโต้เนี่ย
2: ค่ะ
3: แล้ววันหน้าเล่นที่ไหนอะฮะ

0: หุ้นที่ไม่น่าเล่นเลยเป็นหุ้นที่โดนย้ายหมวดมาจากในตลาดเล็กนะในตลาดใหม่แล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็ทำกำไรไม่ได้อย่างที่ผมบอกกลับเรียนนะฮะดิโต้ราคาหุ้น10กว่าบาทเออร์เน็งมาแชร์50ตังค์เงี้ยมันน้อยมากอ่ะทำกำไรน้อยมากเพราะนั้นกำไรน้อยมากเนี่ยแย่ฮะแย่นะฮะแย
1: ่ครับผมเดลต้าค่ะควรรับในราคาเท่าไหร่ดีคะ
0: เดลต้าจากเดลต้าคนที่ถามคนนี้นะฮะหรือใครที่อยากจะถามเดลต้าเนี่ยเดี๋ยวมีงานเนี้ยส่งกลับไปให้นะฮะเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งเดลต้าเออร์นิ่งเปอร์แชร์ครึ่งปีได้บาท22ตังค์ผมจำได้เลยถ้าบาท22ตังค์ก็คือ2บาท40
1: ค่ะ
0: ถ้า2บาท40คูณด้วย PE 100เท่า
1: ค่ะ
0: 100เท่านะ
1: ฮะ
0: 2บาท40 100เท่าก็100ไปคูณ2บาท40ก็ได้240บาท
1: ค่ะ
0: 240บาทเนี่ยคือราคาจุดรับละถ้าขึ้นไป120เท่า120เท่าก็คูณด้วย2บาท40เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ280บาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นงานวิเคราะห์โดยทั่วไปนะณตลาดณณทุกโบกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเขาบอกกันว่าเขาดูกันว่ามันอยู่ที่ระดับราคา300ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าขณะนี้มันติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในหุ้นกู้แปลงเป็นวอลเลนหุ้นกู้แกงเป็นแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นมีลักษณะการตกลงมาฮะนะฮะก็แล้วแต่เป็นหุ้นที่ถ้าใครติดอยู่นะฮะใครติดอยู่ผมเคยบอกลูกค้าไปนะว่าถ้าติดอยู่แล้วเนี่ยที่ระดับราคาลูกค้าผมเองผมก็บอกนะฮะว่าถ้าอยากจะซื้อที่ระดับราคา240เนี่ยราคาตรงเนี้ยราคาตรงที่ข้างล่างเนี่ย240นะราคาอีกราคาหนึ่งที่เมื่อคืนนั่งดูเนี่ยนะจะมีราคาอยู่ที่200จะเป็นราคาลงอีกอันหนึ่งถ้าต่ำสุดเลยเนี่ยจะไปอยู่ที่150บาท
1: โ
0: หนะมันก็ลงลึกเหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาซื้อหุ้นเขาเนี่ยถ้าซื้อที่240แล้วไม่ต้องมาซื้อ200 235
1: ไป100
0: ไป2เอ้ย200ถ้าซื้อ200แล้ว250แล้วเนี่ยไปอีกที200เลย50บาทต่อหุ้น200ก็ไป150เลย50บาทค่อยซื้อทีนึงสาเหตุที่ใช้50บาทซื้อทีนึงเนี่ยเพื่อให้ราคาหุ้นในแต่ละ2อาทิตย์ให้มันมีเสถียรและมันสามารถกลับขึ้นไปได
1: ้
0: ถึงค่อยลงทุนนะครับ
1: ค่ะแนวรับ KCE ค่ะKCE
0: เหรอฮะ
1: ค่ะ
0: KCE เนี่ยเนื่องจากราคาหุ้นมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะฮ
1: ะ
0: เป็นข่าวใช้ตัวข่าวเป็นตัวเล่นฮะว่าจะได้สินค้าจากตรงนั้นตรงนี้มาราคาเลยขยับขึ้นมานะฮะKCE เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของ KCE เนี่ยขอประทานโทษนะท่านโอเคไม่เป็นไร KCE เนี่ยในแง่ earning per share เนี่ยเขาได้43สตางค์50ตังค์เองนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราบอก17บาทเนี่ยได้50ตังค์ไอ้ KTE เนี่ยตอนนี้55บาทได้50ตังค์อ่ะ earning per share ทั้งปีได้บาทนึง
1: ค่ะ
0: นะนี่50ตังค์เพราะอีกเท่าตัวนึงอาจจะได้บาทนึงได้บาท50ได้2บาทก็แล้วแต่โอเคถ้าเราใช้บาทนึงเนี่ย PE ตอนนี้80เท่าอ่ะถ้า80เท่านี่แพงนะฮ
1: ะ
0: นั่นหมายความว่าคุณดูไตรมาส3ถ้าเล่นแล้วต้องดูมันด้วยนะไตรมาส3ว่า earning per share ในไตรมาส3เนี่ยมันจะได้จาก50ตังค์เนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าขึ้นไป75ตังค์ผมว่าหุ้นตัวนี้แพงที่ระดับ80บาทมันเป็นการเล่นข่าวเฉย
1: ๆ
0: นะครับ earning มันไม่ไล่อ่ะมันไปไม่ได้นะราคาจะไปไม่ได้อ่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะรับจริงๆต้องรอมันย่อแค่ไหนถึงจะรับได้ปลอดภัยคะ
0: ราคาหุ้นโดยเฉลี่ยแล้วเมื่อสักปีนี่เป็นระดับปีนะฮะเป็นระดับปีของ KTE เนี่ยนะฮะของ KTE เนี่ยเป็นระดับปีตั้งแต่ปี2022-23-24เนี่ยจะยืนอยู่ที่ระดับราคาสูงสุด60บาทนะมี40บาทกับ60บาท40บาทเป็นจุดรับ60บาทเป็นจุดรับตอนนี้มันอยู่ที่65แต่ถ้ามันโดนกระแสที่จากต่างประเทศทิ้งในอุตสาหกรรมนี้นะฮ
1: ะ
0: มันอาจจะถอยจาก65ลงมา60บาทต่ำกว่า60บาทลงมาเนี่ยจนถึง40บาทซื้อได้ฮะ
1: ค่ะฮานาค่ะฮานาจะไปต่อได้ไหมคะถ้าเกิดว่าจะขายออกนี่ขายที่เท่าไหร่ดี
0: ต้นทุนฮะ ต้องถามต้นทุนเวลาท่านจะถามท่านจะขอถามว่าขายดีหรือไม่ขายดีเนี่ยช่วยกุณาบอกต้นทุนให้ผมสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะได้รู้ว่ายัง

0: ไงตอนนี้ราคามัน5เบตบาทฮะราคาสูงสุดเนี่ยมาอยู่ที่60บาทแล้ว60บาทแนวต้านแข็งแรงฮะนะฮะแนวต้านแข็งแรงครับ
1: ค่ะ Advance ค่ะวันนี้ลงเยอะเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อมันเป็นเรื่องของตอนนี้อุตสาหกรรมโลกเนี่ยมันเรื่องของ AI นะฮะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนนักทุนฮะขณะนี้ในโลกเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนผู้นำเกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหมดเนี่ยเริ่มกลัวเรื่องปัญญาประดิษฐ์ฮะ
1: ค่ะ
0: เริ่มกลัวพวก AI นะฮะเพราะนั้นจะมีการลดกำลังการผลิตใน AI ลงนะพวกคลาวด์พวกอะไรต่างๆก็จะถูกไม่ถูกลดเม็ดเงินที่จะใส่เข้าไปนะฮะเพราะนั้นกลุ่มชิปตัวลิงนิกกลุ่มของ ICT กลุ่ม AI เนี่ยขณะนี้กำลังโดนผลกระทบในแง่ความมั่นใจของอุตสาหกรรมในต่างประเทศนะฮ
1: ะ
0: มันโยงไปจากในสหรัฐอเมริกาโยงไปที่กลับเข้าไปที่ญี่ปุ่นกลับไปที่ไต้หวันนะฮะเพราะตัวชิปต่างๆมันจะความต้องการในแง่ของตัวชิปเนี่ยยังมีอยู่แต่มันจะมีน้อยลงนะไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตไปเพราะนั้นตัว Advance ที่ระดับราคา348บาทเนี่ยในแง่ของตัว Advance เนี่ย earning per share ของตัว Advance นะครับ earning per share ตัว Advance เนี่ยในแง่ของตัวครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่9บาท
1: ค่ะ
0: 9บาทคูณด้วย2เท่าก็เป็น18บาท18บาทเล่นด้วย PE 20เท่า360บาทเป็นราคาเป้าหมายของตัว Advance ฮะ
1: ก็ในข่าวในสหรัฐนะคะก็มีทั้งผู้บริหาร Anthropic ผ
0: ู้
1: บริ หารของ Open AI แล้วก็ในส่วนของ XAI ของคุณ Elon Musk ด้วยนะคะที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่จะต้อง
0: ดู
1: ออก
0: ปล่อยไม่ได้
1: กฎเกณฑ์กำกับการพัฒนา AI หรือเปล่าหรืออาจจะต้องชะลอการพัฒนา AI เพราะว่าถ้าเกิดในอนาคตมันฉลาดขึ้นมันทำลายล้างมนุษย์ได้อันนี้เป็นความกังวลก็เลยส่งผลให้นักลงทุนก็วิตกกังวลว่าสิ่งที่บริษัทเทคใหญ่ๆแบบนี้เหล่านี้ลงทุนมหาศาลกับ AI
0: คือแล้วผลตอบแทนมันยังไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คือลงทุนเนี่ยลงทุนได้แต่ตัวป้องกันเนี่ยมันไม่มีแล้วมันเกิดกรณีของการที่ AI 10ตัวไปต่อสู้กันแล้วก็ไปทำการทำโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งน
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้โอ้โหพวกเขายืนตกใจกันใหญ่เลยเพราะ AI เหล่านี้เนี่ยมันสามารถสร้างมันสามารถรวมตัวกันพัฒนาตัวเองได้ไอ้ตัวเนี้ยฮะที่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรป้องกันมันก็เลยทำให้ขนาดนี้โลกของออนไลน์โลกของ AI เนี่ยเขากำลังกลัวกันหมดเลยนะฮะแล้วมันก็สืบเรื่องต่อเนื่องมาเลยนะฮะจากนู่นมาเสร็จก็มาทางไต้หวันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางคุณทั้มเองเนี่ยพยายามที่จะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเด่นในด้านของ AI เพื่อต่อสู้กับจีนแต่ณขณะนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารอย่างที่เรารับรู้กันอยู่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขากลัวนะก็เลยทำให้โลก AI ทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตัว Advance เองในแง่ของตัว Advance ในตัวของตัว True เองเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่จะต้องไป AI อ่ะนะเพราะนั้นก็ค่อนข้างกลัวกันอยู่นะค่อนข้างกลัวกันอยู่เพราะนั้นเม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่คือมันมีวอลุ่มใหญ่ๆที่อยากจะเข้าในกลุ่มเนี้ยเพราะนั้นวอลุ่มใหญ่ๆมันก็ตอนนี้ก็เริ่มลองดูในตลาดต่างประเทศก่อนนะในแง่ของตัว Delta ฮานาคงเจริญมีผลกระทบจากในแง่ของตัวชิปในแง่ของตัวระบบนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเพื่อนนักทุนว่าอย่าดูราคาหุ้นที่วิ่งไปอย่างเดียวอย่าฟังข่าวอย่าอ่านข่าวแล้วโอ้มันจะไปนู้นไปนี้อย่างเดียวนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยฮะเพราะนั้นโลกตอนนี้โลกของ AI โลกของตัวชิปเนี่ยในตลาดในไต้หวันในฮ่องกงในญี่ปุ่นนะในอินเดียนะโดนกำลังหมดความเสน่หาอยู่ฮะเราระวัง
1: ค่ะก็จากข่าวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้ว่าหุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยไปลงทุน AI กับมหาศาลแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตมันต้องมีการชะลอเพื่อเบรกมันจริงๆเนี่ยรายได้การรับรู้รายได้กลับมามันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาลงทุนหรือเปล่าแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของหุ้นกลุ่มเทคในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงอยู่ในเวลานี้นะคะค่ะก็ท่านผู้ฟังขออีเมลคุณสุเชษฐ์อีกทีค่ะโอ้ถามมาหลายช่องทาง
0: ทีไทยแลนด์ฮะ
1: ทีไทยแลนด์ค่ะ
0: ยูฮะยู
1: ทียู
0: ฮะแล้วก็ทีไทยแลนด์ฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีอิงแลนด์ฮะตัวอีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ตัวเอสสิงคโปร์ฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวยูฮะ
1: ค่ะทียูทีอีเอสยู
0: gmail ฮะ
1: gmail
0: นะคะ @gmail.com ฮะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถสอบถามมาได้นะคะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ชอค่ะถึง

0: ถึงหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมของกราฟตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็บอกนะครับว่าถ้าดูไอ้ไปภาพใหญ่เราดูทั้งกลุ่มก่อนนะฮะแล้วเราพูดถึงจะเห็นเลยว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยถ้าดูกลุ่มเราเห็นภาพของชิ้นส่วนที่เป็นขาลงแต่เป็นลงแบบไม่ยอมเลิกด้วยแล้วลงมานานหลายเดือนแล้วแต่จริงๆแล้วพอมาดูเจาะลึกจริงๆเนี่ยมันมาจากแรงกดดันของหุ้นเดลต้าครับที่มีสถานการณ์ที่ว่าเป็นกดดันให้หุ้นกลุ่มทำให้ตัวกลุ่มนี้ดูเหมือนเป็นขาลงแต่พอเรามาดูเจาะลึกไปที่ฮานาและ KCE เราจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับที่เดลต้าหลุดเป็นขาลงฮานา KCE มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเรียกว่าเป็นขาขึ้นที่ขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วคงต้องเช็คกับคุณเชษในเรื่องของเป้าของการขึ้นต่อว่าจะเกิดพื้นฐานเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ก็ตามภาพล่าสุดอ่ะมันแผ่ขึ้นทั้งคู่เลยฮานาเดลต้าตรงกันข้ามกับไอ้ฮานาเคซีขอไปฮานาเคซีขาขึ้นตรงข้ามเดลต้าที่เป็นขาลงที่ดูเหมือนว่ายังหาจุดของการหยุดลงยังต้องดูต่อเลยเพราะว่าจะลงลึกก็ได้เพราะว่าเป็นขาลงที่ลงต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะครับ
2: ขอเตือนเพื่อนนักลงทุนหน่อยนะฮ
0: ะ
2: ช่วงนี้เนี่ยในอีก2สัปดาห์นะฮะจะมีเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะผมว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นในเฟดเองในญี่ปุ่นเองนะฮะ BOJ เองเน
0: ี่
2: ย
0: ก็น่าจะทราบคืนนี้แหละ
2: ค่ะเพื่อใน2อาทิตย์เนี่ยคือมันจบนี้เสร็จต้องไปที่จีนใช่ไหมฮะไปที่จีนไปที่ญี่ปุ่นไปที่เอเชียนะไปนี้ไปเอเชียเสร็จแล้วกลับไปทีนึงวกไปที่ทางยุโรปเนี่ยมันวนอย่างเงี้ยตอนนี้คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเพื่อนักลงทุนที่จะมุ่งเข้าหุ้นนะตอนเนี้ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่3-4เรื่องนะฮะเรื่อง AI นี่คือเรื่องหนึ่งละ เรื่องที่2คือราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะฮ
0: ะ
2: พอแพงขึ้นเรื่อยๆอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นนะฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ขณะนี้โลกเนี่ยที่เขาไปไหนกันไม่ได้เนี่ยตลาดหุ้นโลกมันกำลังปรับตัวลงเนี่ยเพราะกำลังกลัวเรื่องนี้อยู่นะฮะถ้าท่านอ่านอยู่ Yahoo อ่าน Bloomberg อ่านอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยที่มันกระทบอยู่กันขนาดเนี้ยนักลงทุนที่อยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปในอเมริกาขนาดเนี้ยมองอยู่ทิศทางนึงยิวอะไรนะยิวหุ้นกู้บอนยิวเนี่ยขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเมื่อคืนนี้ผมเปิดดู9กว่าจะร่วม 10% แล้วอ่ะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันต้องขึ้นแน่นอนเพราะนั้นขึ้นแน่นอนเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะเพราะนั้นท่านซื้อหุ้นเนี่ยอย่าถาถมเข้าไปนะฮ
0: ะ
2: มันจะมีเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ากระทบอีกค่อนข้างเยอะมากนะฮะใน2อาทิตย์นี้ให้ไว้เกิน2อาทิตย์ไปก่อนทุกอย่างจบไปก่
0: อ
2: นเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้มันเรียบร้อยไปก่อนให้มันแพนิคจากอัตราดอกเบี้ยให้เรียบร้อยไปก่อนแล้วก็กลับมาผมว่าชอว์อะไรเดือนกันยาอะไรมัน
0: กันยาที่จะลงเยอะ
2: กันยาทำวินอะไรพวกนั้นเนี่ยนะไม่ที่มันเป็นเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นเดือนที่
0: น่าจะได้เห็นใช่ไหมคะ
2: อย่างจริงจริงนะครับ
1: เดินก้าวมาจริงนะครับเพราะว่าคุณพี่บอกว่าเดินก้าวปกติเนี่ยมันชอบจะปรับลงถ้าช้าหน่อยมาตุลาแต่ให้เร็วคือกันยาเนี่ยชอบปกติแล้วตอนนี้เป็นการลงที่ตลาดหุ้นใหญ่ๆแล้วเทียบเป็นขาลงไปแล้วนะครับไม่ใช่ลงแบบเล่นๆไม่ใช่เซ็ตขาลงประเทศเดียวมาหลายประเทศเลย
2: ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเมื่อคืนนี้ผมเปิดตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะในยุโรปในอเมริกาในยุโรปในอเมริกาในเอเชียโดยส่วนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยุโรปนี่ลงก่อนไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ค่ะ
2: อเมริกาเนี่ยยังไม่ลงยังลงจ่อๆแล้วยังไม่ลงนิวโลใหม
0: ่
2: แต่ในเอเชียเนี่ยลงมาโอ้โหสุดๆแล้วนะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเขาลงกันไปหมดแล้วตลาดหุ้นไทยนี่ยังถือว่ายังเก่งนะฮะยังไม่ลง
0: ค่ะ
2: ระมัดระวังหน่อยนะฮะเพื่อนนักลงทุน
0: ค่ะคุณสุชัยบอกว่าอาจจะนั่งซุกมือสัก2สัปดาห์ก่อนเพื่อความสบายใจ
2: ดูให้มันไม่งั้นเงินมันหายากตอนนี้
0: ค่ะ
2: เงินมันหายากถ้าเอาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วหวังเพื่อจะเอากำไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าคืนนี้บอนด์ยิวออกมาบอนด์ยิวมันแพงอยู่แล้วถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยมันออกมาต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25ต่อไปอีก 0.25 เนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยาว
0: ค่ะ
2: ยาวจริงนะฮะระมัดระวังหน่อย
0: ค่ะอาจารย์ชอคะถ้าสมมุติว่าเซตหลุด1580หลุด1550นี่มันลึกได้แค่ไหนคะ
2: อืม
1: ครับก็ดูนะครับถ้าหลุด1550ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เราดูเนี่ยดูทรงแล้ว1550หลุดปุ๊บเนี่ยเป้าหมายถัดไปคือใกล้ๆ 1,500 หรือคือยังไม่ถึงก่อน1ประมาณ1530-1540ก่อน1530-1540เนี่ยเป็นฐานเดิมหลังจากนั้นถ้าหลุด1530ปุ๊บค่อยไปพูดถึงการไปหาระดับใกล้ๆ 1,500 นะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังถามบางจากไทยออยขึ้นเยอะเลยแต่ทำไมปตท.ไม่ค่อยขยับเลยถ้ามาดูทั้ง3ตัวนี้เป็นไงบ้างคะ
2: คุณไปดูยอดขาย

0: าย
1: ค่ะ
0: ยอดขายกับเดี๋ยวเอาผลการงานฮะเอาส่งอีเมลมาแล้วกลับไปดูยอดขายกับกำไรฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณจะพบได้เลยว่าสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยเป็นเพราะว่ายอดขายของตัวบางจากกับยอดขายของตัวไทยออยเนี่ยมันสูงมันท่วมฮะมันท่วมในขณะที่ปทเฉยๆฮะม
1: ัน
0: ปทเป็นเหมือนโฮดดิ้งฮะเฉยๆฮะ
1: ค่ะก็โดยภาพรวมอาจจะต้องระมัดระวังกับการลงทุนในช่วงนี้เพราะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงหลายเรื่องทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นดอกเบี้ยแนวโน้มขาขึ้นทั้งหลายนะคะยังไม่นับรวมกับความเสี่ยงของการลงทุนใน AIที่ตอนนี้เริ่มมีข้อเรียกร้องว่าแบบว่า
0: เรื่องเยอะมากฮะตอนนี้ตอนนี้เรื่องเยอะมากในเดือนกันยานี้เรื่องเยอะมากจริงนะ
1: คือ
0: มันยังไม่เรื่องสงครามก็ไม่จบนะเรื่องคือเรื่องสงครามไม่จบอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เรื่องแต่เรื่องมันกดดันฮะน้ำมันกดดันเรื่อง AI กดดันเรื่องเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็ตลาดอัตราดอกเบี้ยโลกขึ้นนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับการที่เม็ดเงินไหลออกนะฮ
1: ะ
0: เพราะไหลออกเดี๋ยวก็ไหลเข้าได้อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะเพียงแต่ว่าโดยแฟกเตอร์โดยภาพรวมใหญ
1: ่
0: มันไม่มีปัจจัยบวกแค่นั้นเองครับผมครับ
1: เอ๊ะแล้วตอนนี้ในฟันโฟของตลาดเป็นยังไงบ้างคะ
0: ฟอเรนขายออกก็ไม่ได้มากนะฮ
1: ะ
0: ยังผมว่าเป็นทรงตัวซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้มากมายยังไม่ได้เหมือนกับการทิ้งตลาดไม่ได้เป็นลักษณะการทิ้งตลาดนะเวลาซื้อทีก็ซื้อต้น 3,000 กว่าล้านซื้อกลับเข้ามาขายก็ยังปกติธรรมดายังไม่เป็นแต่โดยปัจจัยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เขาลดการลงทุนปัจจัยที่เขาออกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นจากภายในอย่างเดียวม
1: ัน
0: เกิดขึ้นจากตัวปัจจัยที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเร
1: ื่
0: องอัตราดอกเบี้ยเรื่องราคาน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆที่มันมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้เขามีลักษณะของการต้องถอยออกไปเพื่อไปรอนะแต่เช้านี้ก็ดีอย่างนะฮะตัวเบนซ์เองนั้นอยู่ที่108เหรียญนะครับWTI 104เหรียญแต่มันก็ขึ้นมาระดับ108 109นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ค่อนข้างสูงในขณะที่ราคาทองขณะนี้อยู่ที่4326นะ4326โกลด์สปอตนั้นอยู่ที่4280บิตคอยวันนี้บิตคอยลงอีก410นะใครที่เล่นบิตคอยเนี่ยให้ระมัดระวังหน่อยนะฮะตอนนี้เนื่องจากตัวของตลาดในสหรัฐอเมริกาบอนด์ยิลด์มันแพงบอนด์ยิลด์โอ้โหมันสูงจริงๆนะบอนด์ยิลด์เนี่ยยอมรับเลยบอนด์ยิลด์นี่มันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะค่อนข้างเยอะมากก็เลยทำให้ใน10ปีของมันเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเนี่ยฮะขณะนี้อยู่ที่US Treasury นะ10ปีเนี่ยอยู่ที่ 4.998 กว่าเนี่ยม
1: ัน
0: มาทดสอบอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเนี่ยมันเป็นไฮขึ้นมาอย่างนี้ละ
1: ค่ะ
0: นะมาตอนนี้เพิ่งขึ้นมาสักประมาณตั้งแต่เดือนนะเดือนกันยาเนี่ยนะจาก 4.7 เนี่ยนะขึ้นมาตอนนี้จะ5แล้วนะฮะขึ้นสูงมากขนาดนี้ที่เขากลัวกันอยู่นะครับมันเป็นนิวไฮแล้วเป็นนิวไฮที่ถ้าใครดูเป็นระดับมันนะฮะไม่ว่าคุณจะดูจากบูมเบิร์กดูจากยาฮูหรือดูจากไหนเนี่ยคุณจะพบว่าในการที่มันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับในอดีตนะในอดีตที่เมื่อปีสัก2023นะฮะ2023เนี่ยมันอยู่ที่ระดับ 5.02 นะฮะมันค่อนข้างที่จะสูงมันเดินหน้าไปถึงระดับนั้นหมดนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมครับ
1: ค่ะคุณสุชัยพูดถึงบิตคอยก็เลยมีท่านผู้ฟังถามถึงบิตคอยมาเหมือนกันค่ะ BTC แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างก็คือล่าสุดทางวุฒิสภาของสหรัฐนี่ไม่ยอมรับในส่วนของกฎหมายที่ดูแลกำกับคริปโต
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคือเวลาดูบิตคอยน์ถ้าเขาต้องเล่นเร็วเนี่ยเขาก็จะดูสั้นๆนะแต่ถ้าเราดูยาวๆเนี่ยเราจะพบว่าจุดที่มันเคยขึ้นไป102เนี่ยมันยังห่างไกลจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะกรอบในรอบปีเนี่ยมันเล่นที่60,00077,000ฮะก
1: ับ
0: 77,000ใช่ไหมเดี๋ยวโทษทีนะฮะกับ83,000ฮะแล้วตอนนี้เนี่ยตลาดอยู่ที่70,000ประเด็นก็คือเส้น moving average ในระยะสั้นใน13วันเนี่ยมันดันถลายลงมาตัดเส้น30วันเพราะ

0: นั้นในทางทฤษฎีคือเส้นระยะสั้นตัดระยะยาวลงน
1: ั่
0: นหมายว่าเทรนมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่มันไม่ใช่เส้นระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นตอนนี้เส้นระยะสั้นตัดระยะยาวลงม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นลักษณะของตัวเดดคอร์ดนะในแง่ของระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามจุดรับที่ 60,000 เนี่ยมันคงไม่เห็นระยะสั้นนะฮะเพราะนี่ผมเปิดในระดับมันดูนะ
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังถาม BCP ค่ะ
0: BCT
1: BCP บางจากค่ะ
0: นี่
1: BCP
0: อ๋อ BCP โอเคฮะว่าว่าถามว่า
1: ถ้าสนใจจะเข้าลงทุนในตัวนี้นี่แนะนำยังไงบ้างคะ
0: เดี๋ยวนะฮะบางจากมันเป็น earning per share มันดีฮะ earning per share มันดีบางจากนะฮะตัวบางจากเนี่ยผมพูดให้แล้วกันนะฮะว่าถ้าอยากได้ข้อมูลมาเอาข้อมูลไปนะบางจากเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่มีข้อมูลนะบางจากเนี่ย earning per share เนี่ยเขาได้ 12.50
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คิดดูว่ามันดูคิด 12.50 เนี่ยถ้าทั้งเอา
1: เทียบกับราคาหุ้นเขา
0: ไม่ไอ้ 12.50 เนี่ยนะถ้าราคาถ้ามันทั้งปีเนี่ยมันได้24บาทพอได้24บาทเนี่ยมันเล่นด้วย PE ที่5เท่า
1: ค่ะ
0: เอา3เท่าก่อนถ้าเป็น25บาทเล่นด้วย PE 3เท่า
1: 75บาท
0: 75บาทเนี่ยนั่นคือราคา75บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคือ3เท่านะแต่ถ้ามันไป4เท่าคือ100นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไป5เท่าไป100กว่านะ
1: ค่ะ
0: มันต้องเล่น2เท่าถ
1: ้
0: า2เท่ามันคือ
1: ไอ้
0: 50บาทเพราะนั้นนี่คือราคาแค่ PE 2เท่าเองนะ
1: น่าสนใจ
0: น
1: ั่
0: นหมายโอ้โหมันน่าสนใจมาก
1: เนื่องจาก
0: กำไรของมันเติบโตเนี่ยบอกแล้วมันกำไรเติบโตเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้บางจากเนี่ยไอ้บ้องเนี่ยอีกตัวนึงคือตัวไทยออยล์ TOP เนี่ย
1: TOP
0: TOP ฮะ TOP เนี่ยกำไรของมันเนี่ยอยู่ที่ใน TOP นะ 12.43 ตังค์เหมือนกันยี่สิบห้าบาทเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ทั้งปีได้25บาทคุณ25บาทเนี่ยคุณเปิดไทยออยล์อ่ะไทยออยล์ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: ตอนนี้62บาท
0: ถ้าไทยออยล์62บาทเนี่ยมันได้ได้25บาท25บาทคูณด้วย62บาทเนี่ยคือ PE 2เท่าเองนะ
1: ค่ะ
0: ถ้า3เท่าคือ75ถ้า4เท่าคือ100เพราะนั้นคุณเล่นตั้งแต่ 2.5 เท่า3เท่า 3.5 เท่า4เท่าเล่นได้ตลอดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคือราคาเป้าหมาย100เองอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิงอย่างนั้นนะเอาใกล้ๆว่าอย่างนั้นจาก60บาทเนี่ย
1: คุ
0: ณเล่นไปไหนได้เล่น70บาท75บาทนี่เล่นสบายๆเลยนะ PE 3เท่านะ PE 3เท่านะไม่ใช่30เท่านะแค่3เท่านะ
1: PE ต่ำมาก
0: ต่ำมากแต่เนื่องจากที่มันได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะยอดขายมันเติบโตจากราคาน้ำมันจริงแล้วมันไม่ได้ตึกขายมากหรอกแต่เนื่องจาก
1: กำไร
0: เอา P เอา P คูณ Qมันได้ปริมาณเนี่ย P คูณ Q เนี่ยมันก็คือยอดขายเพราะนั้นยอดขายตัวนี้ที่มันได้มากเนี่ยมันจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นแค่นั้นเองหมดเวลาแล้ว
1: ดูจากเวลาแล้วเราคงได้ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะคุณสุเชษนะคะอาจารย์ชอแล้วก็วันดีลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่
0: ภูเก็ตตรวจชาบัดเฮาส์ป่าตองลุยเช็คที่ดินอาคารกิจกรรมย้ำต้องถูกกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะการดำเนินกิจกรรมและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0: โดยการลงพื้นที่เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดหลังมีการขอให้ตรวจสอบข้อมูลชาบัตเฮาส์ป่าตองอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการหรือกิจกรรมภายในสถานที่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนิติบุคคลการตรวจสอบครั้งนี้ต้องเห็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่ทั้งรูปแบบการใช้สถานที่และกิจกรรมที่ดำเนินการว่าเป็นไปตามการอนุญาตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมกับบริบทของพื้นที่ป่าตองและจังหวัดภูเก็ตจังหวัดต้องดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดสงขลาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่คาดว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีสภาพเป็นแอ่งกระทะมีกลุ่มควันจางๆปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเทือกเขาถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกทำให้มีการประเมินว่าเป็นผลกระทบจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ถูกลมพัดหอบเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ที่บริเวณยอดเขาคอของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาออกกำลังกายและชมทิวทัศน์เมืองวันนี้เมืองหาดใหญ่มองจากยอดเขาคอของพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมหนาตามากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นลดน้อยลงไปเนื่องจากทราบว่ามีฝุ่นควัน PM2.5 จากอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมพื้นที่จึงลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดความเสี่ยงลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ออกจากบ้านเรือนต่างทราบถึงสถานการณ์โดยไม่ต้องรอให้ทางการมีคำเตือนเน้นการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองหลังประเมินด้วยสายตาพบว่าฝุ่นหมอกควันนั้นมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติโดยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดธิดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักเมื่อคืนกทม.เร่งระบายน้ำแห้งครบทุกจุดเช้านี้ถนนหลักพร้อมเดินทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก32จุดเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่ทันทีเร่งระบายน้ำเปิดทางและเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมผิวจราจรโดยเจ้าหน้าที่ทำงานต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลายน้ำแห้งครบทุกจุดภายในเวลา23นาฬิกาถนนสายหลักกลับมาใช้งานตามปกติสำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังและกทม.เร่งระบายน้ำจนแห้งอาทิถนนโชคชัย4น้ำแห้งในเวลา21นาฬิกา40นาทีถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญน้ำแห้งเวลา21นาฬิกา50นาทีถนนศรีอยุธยาเวลา22นาฬิกาถนนประชาอุทิศเวลา22นาฬิกา15นาทีถนนสุขสวัสดิ์เวลา23นาฬิกาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาปริมาณฝนสะสม6ชั่วโมงสูงสุดเขตบางรัก72มิลลิเมตรรองลงมาคือธนบุรี 71.5 มิลลิเมตรและพญาไท 68.5 มิลลิเมตรเช้านี้ถนนสายหลักพร้อมสำหรับการเดินทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดสำคัญและเข้าช่วยเหลือทันทีหากมีฝนตกหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยพยากรณ์อากาศวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะครม.เงาจี้รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาปลาหมอคางดำด้านนัทชาติลั่น3เดือนไม่คืบจะเปลี่ยนรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตรวจสอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวในการแถลงผลการประชุมครม.เงาในวาระติดตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่าหลังจากมีคำสั่งศาลปกครองให้กรมประมงและกระทรวงมหาดไทยเริ่มแก้ปัญหาปลาหมอคางดำให้กับประชาชน

0: ทุกคนรวมถึงศาลแท่งกรุงเทพใต้ได้รับฟ้องคดีเป็นคดีแบบกลุ่มจากตัวแทนภาคประชาชนที่ยื่นฟ้องต่อบริษัทเจริญโภคภัณฑ์และพวกตัวแทนภาคประชาชนจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลวันนี้โดยนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่ากรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ประกาศตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำวันนี้มีเป้าหมาย3เดือนซึ่งตนไม่ได้ตื่นเต้นกับที่รัฐบาลแถลงเพราะรัฐบาลเก่าเคยประกาศว่าปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติแต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไขเยียวยาไม่มีการตั้งงบประมาณแก้ไขปัจจุบันต้องของบกลาง350ล้านบาทมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางจึงต้องติดตามต่อไปว่าการของงบประมาณกลางมาแก้สถานการณ์จะใช้ในทิศทางไหนวันนี้มีการตั้งศูนย์แล้วรายละเอียดมากกว่านั้นคืออะไรและการเปลี่ยนแปลงใน3เดือนข้างหน้าหากไม่ดีขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรธนพรสวนผักส้มอย่าใช้ความแค้นแทนหลักฐานชี้มติกกต.ไม่สะเทือนรัฐบาลรองศาสตราจารย์ธนพรศรียางกูลนักวิเคราะห์การเมืองกล่าวถึงท่าทีพรรคประชาชนต่อมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยมองว่าความพยายามขยายผลจากคดีไปสู่การกดดันรัฐบาลสะท้อนความหวังเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองแต่การดำเนินคดีต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ความต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามพ้นอำนาจรองศาสตราจารย์ธนพรกล่าวว่ามติให้ดำเนินการกับผู้ถูกร้อง77รายซึ่งมีสว.ปัจจุบัน26รายขณะที่ยกคำร้องในส่วนของนักการเมืองบางกลุ่มต้องพิจารณาจากคำอธิบายเรื่องหลักฐานกกต.การที่ข้อกล่าวหาไม่สามารถเชื่อมโยงบุคคลใดได้เพียงพอไม่ใช่เหตุให้สรุปทันทีว่าองค์กรที่พิจารณาคดีช่วยเหลือฝ่ายนั้นพรรคประชาชนและผู้สนับสนุนที่กล่าวหากกต.ว่าอุ้มสีน้ำเงินควรอธิบายด้วยว่าเหตุใดจึงมีชื่อบุคคลที่มีน้ำหนักทางการเมืองอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องมองว่ารายชื่อดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งต่อคำกล่าวหาที่ว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายสีน้ำเงินจะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดย้ำว่ากกต.มีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองพยานหลักฐานตามกฎหมายข้อเรียกร้องโดยให้ทุกคนส่งไปที่ศาลซึ่งต้องตอบให้ได้ก่อนว่ามีหลักฐานรองรับการดำเนินการกับแต่ละบุคคลอย่างไรการยืนยันหลักฐานนี้ไม่ได้หมายถึงการห้ามวิจารณ์กกต.เพราะผู้ไม่เห็นด้วยยังสามารถร้องเรียนตรวจสอบหรือเสนอแก้กติกาผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องได้ล่าสุดมีรายงานกบง.ดึงเงินโรงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรนะคะโดยกบง.ประกาศดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้นเดิมนะคะ2บาท40สตางค์เป็น4บาทต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569คิดเป็นเงินอีกกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
5: ค่ะและพรวันดีวันนเมทางกุลค่ะ
4: ค่ะทุกวันพุธนะคะอาจารย์สรรชัยเตียวประเสริฐกุลเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจไอทีการตลาดนะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันด้วยนะคะหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่แน่ๆนะคะวันนี้ดิฉันสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษท่านผู้ฟัง
5: ค่ะ
4: รถพยาบาล

0: านพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของโลกที่สำคัญคือวิ่งได้ไกล800กิโลเมตรจ่ายไฟให้เครื่องมือแพทย์ด้วยยกระดับสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลเดี๋ยวฟังอาจารย์เล่าก็แล้วกันค่ะ
1: ค่ะพรชอบเรื่องนี้ค่ะญี่ปุ่นผลิตถุงใส่ของถุงพลาสติกทั้งหลายเนี่ยทำจากแป้งมันสำปะหลังสามารถ
0: ละลาย
1: น้ำได้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอันตรายเวลาถ้าสมมติมันหลุดลอดไปทะเลเนี่ยก็จะช่วยชีวิตสัตว์น้ำในทะเลได้ด้วย
0: เคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าถุงย่อยสลายได้เนี่ยเราถือไปเนี่ยมันจะย่อยสลายไหม จริงๆแล้วเนี่ยไบโอดีเกตเต็ดเนี่ยเขาไม่ได้ย่อยสลายเมื่ออยู่ในมือเราแต่เขาจะย่อยสลายเมื่อเจอดิน
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่ความรู้เดิมนะแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่านี่เป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: คุณนายกุ้งครับสวัสดีครับคุณพร
0: อาจารย์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรื่องน่าสนใจหลากหลายมากเลย
2: เอาเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่า
0: อ่ะมาค่ะ
2: คือเมื่อวานนี้นะครับ Apple เนี่ยก็มีการปล่อยระบบปฏิบัติการออกมาชุดใหญ่เลยนะครับคือทดสอบมานานแล้วล่ะหลายเดือนแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งปล่อยมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเวอร์ชันที่ปล่อยสู่สาธารณชนใช้ทั่วไปนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ไล่มาเลยนะครับก็มีiPhone เนี่ยมี iOS นะ27แล้วก็มี iPad นะครับ iPad OS 27 Mac OS 27 Golden Gate แล้วก็ Watch OS 27นะครับแล้วก็ TV OS นะครับใช้กับ Apple TV 27ผมลงหมดทุกตัวแล้วคือจริงๆก็ใช้มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็น developer beta นะครับแล้วก็เป็น Apple Seed ซึ่ง Apple Seed เนี่ยมันเป็นคนที่ใช้ของ Apple ที่เขาเชิญให้ไปทดสอบซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆก่อนแน่นอนการทดสอบเนี่ยก็จะเจอพวกบั๊กพวกปัญหาอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็รายงานไปนะครับทาง Apple เขาก็แก้ไขไปนะครับแต่เราก็ได้เห็นแนวโน้มต่างๆของเครื่องเนี่ยก่อน
0: ค
2: ือนี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมลงที่ Mac ก่อน Mac ของผมเนี่ยเป็นรุ่นชิป M อ่ะนะครับก็ลง Golden Gate 27ละปรากฏว่ามันใช้ได้ฮะแอปทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันยังตะกุกตะกักนิดหน่อยเพราะว่าอย่างตัวแอปที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยบางทีเนี่ยเขายังตามพวกระบบปฏิบัติการไม่ทันเพราะนั้นมันก็เลยแบบทำให้ใช้แล้วอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขอยู่บ้างนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแอปบางตัวที่เราใช้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สอดคล้องหรือใช้กับไอตัว Mac OS รุ่นใหม่ได้ก็ต้องซื
0: ้อ
2: นะครับก็มีหลายๆอย่างที่คงต้องขยับเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงเนี่ยรอสักประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนนึงให้พวกแอปที่เราใช้เนี่ยปรับตัวตามให้ทันก่อน
0: แล้วค่อยโหลดเหรอคะ
2: เราค่อยโหลดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็โหลดมานานแล้ว
0: อาจารย์โหลดช้าไปมันจะมีผลอะไรกับเครื่องเราไหมการใช้งาน
2: ไม่มีฮะไม่มีครับใช้ได้ต่อครับแล้วก็Watch OS นาฬิกานะครับ Watch OS เนี่ยก็ลงไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหานะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนนี้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลิสต์ของซอฟต์แวร์เลื่อนๆให้เราเข้าไปได้เลยนะ
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้พอเรากดปุ่มเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแอปที่เราใช้ประจำอยู่6ตัวก่อน 6-7 ตัวแล้วเราต้องเลื่อนนะครับหรือแท็บเลื่อนอีกทีนึงเพื่อจะเข้าไปสู่ลิสต์ของแอปทั้งหมดที่เราลงไว้ในรายการมันทำให้เราต้องกดมากขึ้น
0: อ
2: ่ะแล้วก็อันนี้ก็รายงานไปทาง Apple แล้วแต่เขาไม่แก้ไขละนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็น iPad OS กับตัวของiOS เนี่ยใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยแต่ไม่ได้ทุกรุ่นนะคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ iPhone เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น iPhone 12ขึ้นไป
0: okay.
2: ถึงจะลงได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็น Apple Watch รุ่น10กับ11ที่ลงได
0: ้
2: okay. นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเขาในใส่พวกฟีเจอร์ AI เข้าไปเยอะดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้หน่วยประมวลผลที่แรงหน่อยแล้วก็ความจำที่มากซึ่ง Apple เนี่ยไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ให้ความจำเยอะนักในอนาคตในอดีตนะครับ
0: okay.
2: ก็ใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถลงกันได้เลยนะครับก็มาจะให้ฟังวิธีการง่ายๆครับก็เข้าไปที่ App Store เข้าไปที่ Setting นะ General Software Update แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาครับ
0: oh.
2: แต่มันก็

0: ้งขึ้นมาแล้วก็กด install ได้เลยครับ
1: ก็คือแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รีบนะก็ทิ้งไว้สองสัปดาห์ที่อาจารย์แนะนำเนี่ยก็น่าจะดีก็จะปลอดภัยกว่าสบายใจเรียกว่าสบายใจกว่าอาจารย
0: ์ใช่ผมใช้

0: พอลงเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นตัวของ developer หรือ Apple Seed เวอร์ชั่นใหม
1: ่
0: นะครับก็จะได้ใช้ก่อนคนอื่นเหมือนเดิม
1: ค่ะอ่ะไปต่อค่ะอาจารย
0: ์เอาละครับราคาก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโหดพอสมควรเลยนะรุ่นไอ้จอพับเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ราคาไอ้รุ่นตัวสูงสุด2เทราไบต์นี่ราคาฟาดกันไปแล้ว 120,000 กว่าบาทนะกุ้งซื้อมั้ย
1: อาจารย์ถ้าไม่ใช่ตัวท็อปมันก็แรงนิดเดียวไม่ได้แรงเยอะ
0: ก็แรงเยอะนะก็ต้อง 7-80,000 บาทถ้าเป็นรุ่นจอพับนะ
1: ไม่ก็ต้องไม่เอาจอพับไม่เอาท็อปไอ้
0: จอพับก็ต้อง 60,000 กว่าต้องมี
1: มันก็แรงไม่เท่าไหร่แต่รุ่นจอพับนี่ต้องยอมรับเลยว่าฉันไม่พับก็ได้นะ
0: ไม่พับ
1: ฉันไม่พับก็ได้นะ
0: ไม่พับแล้วไม่ซื้อด้วย
1: เอาอย่าไม่ซื้ออีกนะโอ้
0: เราใช้รุ่นเก่าของเราไปก่อน
1: เราเป็นอนุรักษ์เราเป็นอนุรักษ์นิยมอาจารย์
0: ใช่ใช้ไปก่อนนะครับเอาละคราวนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการสื่อสารของโซเชียลมีเดียอะไรต่ออะไรเหล่านั้นหรือคอมพิวเตอร์หรือไดกาหรือโทรศัพท์นะครับคืออย่างนี้ฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปในร้านค้าเนี่ยเขาจัดเรียงสินค้าเนี่ยบนเชลนึกออกไหมครับ
2: ค่ะ
0: เขาจะมีรูปแบบการจัดซึ่งรูปแบบการจัดในภาษาของคนค้าปลีกเนี่ยเขาจะเรียกว่าแพลนโนแกรม planogram นะครับแพลนโนแกรมเนี่ยมันจะบอกว่าบนเชลที่เราไปยืนอยู่ข้างหน้าแต่ละเชลเนี่ยจะต้องเอาสินค้าอะไรใส่อยู่ตรงไหนบ้าง
1: ค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเชลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือระดับสายตาใช่ไหมครับ
1: ใช่แพงสุด
0: ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาของที่เขามีกำไรสูงสุดหรือเป็นของที่มีขายได้ดีที่สุดไปไว้
1: ค่ะ
0: เพราะมันก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับเขาแล้วถ้าเกิดว่ายี่ห้อไหนขายดีก็จะมีพื้นที่ออกมาในวางสินค้าได้หลายหน้านะมากขึ้นนะครับหลายแพ็
1: ค
0: ก็ทำให้คนเนี่ยเห็นแล้วก็ซื้อได้ง่ายแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยคนที่วิเคราะห์เนี่ยเมื่อก่อนนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็ต้องเอาระบบการขายเนี่ยหรือ POS นะครับเอาระบบ ERP เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อจะมาดูว่าตรงไหนเนี่ยจะวางสินค้าอะไรนะครับตอนนี้ในตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปไกลกันนั้นนะครับคือร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นที่ไม่ได้เข้ามาเมืองไทยร้านหนึ่งชื่อว่า New Days เขาไปร่วมกับบริษัทฟูจิฟิล์มซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายรูปเนาะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำระบบขึ้นมาอันหนึ่งคือเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยกับแท็บเล็ตเนี่ยถ่ายรูปเชลพอถ่ายรูปปั๊บเนี่ยมันจะจำได้ว่าสินค้าตอนนี้วางอะไรอยู่บ้างมันจะเอาตัวนี้ไปจับกับฐานข้อมูลของบริษัทแล้วก็ขึ้นมาเป็นสีครับสีเขียวเนี่ยก็คืออยู่โรงงานถูกต้องแล้วขายดีสีเหลืองก็คือว่าอันนี้ขายไม่ค่อยดีนะกับสีแดงก็คือขายไม่ดีเลยเพื่อจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะแล้วก็มันก็จะเลคคอมเมนต์ด้วยว่าควรจะจัดสินค้าเนี่ยเอาสีเหลืองไปไว้ตรงไหนเอาสีเขียวเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรไหมซึ่งตรงเนี้ยเขาไปทดสอบจริงแล้วในโตเกียวนะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามันช่วยมากเลยเพราะว่ามันลดงานของฝ่ายวางแผนแล้วมีความแม่นยำมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพนักงานที่เข้ามาใหม่ๆหรือทำงานอยู่หน้าร้านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีอะไรครับมีข้อแนะนำว่าจะต้องจัดการยังไงเพื่อทำให้ยอดขายเนี่ยสูงสุดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังร่วมมือกับโตชิบ้าอีกนะครับเอา AI เนี่ยนะครับเอาข้อมูลเนี่ยนะครับมาไปเสร็จรับเงินทั้งหมดเลยที่อยู่ในเครื่องของ POS เนี่ยมาพยากรณ์ว่ายอดขายของสินค้าต่างๆเนี่ยมันควรจะได้เท่าไหร่เพื่อจะไปสั่งของมาให้พอโดยการใช้ AI ช่วยเจ๋งไหม
1: เจ๋งเย
2: ี่ยมเลยค่ะอาจารย
0: ์ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องเอามาใช้แล้วนะ
1: ไม่ต้องมานั่งให้คนประเมิน
0: เอา AI มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาละตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีนักศึกษาอยู่23คนนะครับอันนี้เก่งมากผมชอบมากเลยนะครับ
1: 23คน
0: มหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอน์โฮเวนนะครับอยู่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทำรถขึ้นมาคันหนึ่งโดยการที่ว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเขาเอารถตู้ไฟฟ้าเนี่ยมาดัดแปลงโดยที่ว่ารถคันนี้จะเป็นรถพยาบาลแล้วเขาตั้งชื่อมันว่าสเตลล่าจูวาเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะครับ

0: ครับภาษาดัช
1: แปลว่า
0: เป็นรถพยาบาลแสงอาทิตย์คันแรกของโลกเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยหลังคามันเนี่ยก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหม
1: โซลาร์อยู
0: ่แต่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะชาร์จไฟได้ไม่มากเขาก็มีโซลาร์เซลล์แบบพับเวลาไปจอดทำงานเนี่ยจางโซลาร์เซลล์ออกมาเนี่ย มันจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เยอะเลยแล้วในนั้นนี่ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่เหมือนกับรถไฟฟ้านี่แหละนะครับอยู่ที่ประมาณสักเกือบ60เขาเรียกว่า60กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถจะวิ่งได้ไกลเนี่ยประมาณไม่เกิน800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งแล้วในนั้นเนี่ยเหมือนเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่เลยมีเครื่องเอ็กซเรย์มีเครื่องอัลตราซาวด์มีเครื่องปั๊มหัวใจนะครับมีเครื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็มีบุคลากรทางด้านการแพทย์อยู่ในนั้นด้วยสามารถที่จะเข้าไปใช้ในที่ห่างไกลเขาก็เอาไปทดลองใช้ในแอฟริกาเพราะเขาบอกในแอฟริกาเนี่ยนะครับมีคนอยู่ในประมาณ 20% เนี่ยที่รับป่วยเนี่ยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงถึงจะไปที่สถานพยาบาลได
1: ้
0: คำว่าสถานพยาบาลอาจจะเป็นคลินิกแต่ถ้าจะไปถึงโรงพยาบาลต้องใช้เวลามากกว่านั้นแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยในแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารานะครับประมาณ 56% เนี่ยไม่สามารถหาหมอได้เลยนะครับเขาก็เลยไปร่วมมือกับองค์กรเป็นพวก NGO ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขต่างประเทศเนี่ยเอารถคันนี้ไปใช้นะครับโดยที่ว่าสามารถที่จะเอาโรงพยาบาลเข้าไปหาเขาเรียกว่าเข้าไปหาผู้ป่วยได้เลยไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยเนี่ยมาหาเราดีไหม
1: ดีสิคะอาจารย์คือแต่ที่สำคัญคือว่าเจ้าพอมันมีพลังงานสะอาดมาใช้แบบนี้มันก็ไปได้ไกลมากขึ้นนะไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานอาจารย์อันนี้เขาน่าจะชาร์จแบตให้เต็มไว้ก่อนแล้วระหว่างทางก็มีเติมด้วยแสงอาทิตย์เข้ามาเพื่อให้มันไม่
0: แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขากางแผงแล้วจอดเนี่ยนะ มันสามารถจะชาร์จตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเลยก็ได
2: ้สมมติ
0: แล้วจากนั้นแล้วมันมีแบตเตอรี่พอที่ว่าจะจ่ายให้พวกบรรดาอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายเนี่ยอย่างเครื่องตรวจหัวใจเอ็กซเรย์อะไรต่ออะไรพวกนี้แน่นอนมันก็คงเป็นเครื่องไม่ใหญ่น
2: ะ
0: แต่ตาพรต้องคิดดูว่าในชนบทที่มันไม่มีโรงพยาบาลเลยอ
2: ่ะ
0: เฮ้ยถ้ามันมีรถอย่างนี้มานี่มันก็เจ๋งมากเลยนะ
1: มันจะดีมากเลย
2: เหมือนเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่อ่ะค่ะอาจารย์
0: ผมคิดว่าในตอนนี้เราเนี่ยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยของเมื่อก่อนนี้ก็มีของในหลวงรัชกาลที่9ของรัชกาลที่10ของพระราชินีของพวกลูกยาเธอต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: น่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรครับน่าจะมีการ
1: นำมาใช้แบบนี้บ้าง
0: เออรับบริจาคเนี่ยจากประชาชนนะเพื่อจะไปลดอัตราซื้อรถแบบนี้เพื่อทำให้ความสามารถของหน่วยแพทย์เนี่ยแล้วทำให้คนไทยเราที่อยู่ในชนบทเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์มากขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อาจารย์อย่างเงี้ยกุ้งเห็นในน้องๆในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งเนี่ยก็ทำรถพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมหาวิทยาลัยสยาม
2: ค่ะ
1: สยามเนี่ยเขาจะแบบเชี่ยวชาญเรื่องรถโซลาร์เซลล์แล้วไปแข่งถึงต่างประเทศเลยเคยทำข่าวเขาเนาะถ้าเอาตัวนี้มาประยุกต์ใช้กับรถสถานพยาบาลเนี่ยมันจะไปในถิ่นธุรกันดารและไปช่วยชาวบ้านได้มากเลย
0: คืออันนี้จะช่วยได้แต่ผมว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ยเด็กเราก็เก่งนะ อย่างที่กุ้งพูดนั่นแหละโอ้โหไปประกวดรถโซลาร์เซลล์ก็ชนะแล้วก็บางคนก็ไปชนะโอลิมปิกเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของคณิตศาสตร์นะแต่ทำไมอ่ะนักวิจัยของเรากับ R&D ของเราเนี่ยมันแย่อยู่ตลอดละกุ้ง
1: ไม่อาจารย์มันไม่มีใครมาคิดต่อยอดไงคือคนทำเป็นนะทำเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ว่าการที่จะมีหน่วยงานไหนไปสนับสนุนไปผลักดันออกมาเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนแต่ฟังอาจารย์พูดข่าวนี้แล้วเนี่ยน่าสนใจนะถ้าพื้นที่ที่แบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือว่าในถิ่นธุรกันดารที่แบบอยู่ไกลๆกว่าจะเดินทางเข้ามาถึงสถานพยาบาลได้ใช้เวลาข้ามเขาหลายลูกเนี่ยถ้ามีรถแบบนี้ไปอยู่อ
2: ่ะ
1: มันก็สามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้ง่ายแล้วก็มีไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมาให้ใช้ด้วยเนาะ
2: ค่ะพอกำลังคิดถึงว่าถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลขนาดย่อมในพื้นที่อย่างเป็นทางการเลยแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลย
1: นี
2: ่ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่ง
1: พอจะมีบ้างอย่างรพสตแต่ที่เคยไปทำข่าวเนี่ยเขาไม่ถึงขั้นไม่มีไฟฟ้าเขามีไฟฟ้าแต่มันอาจจะไ

0: สถียรเขาก็มีหน่วยงานนู่นนี่นั่นเนี่ยไปติดตั้งผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให
1: ้
0: เพื่อให้ตู้เย็นให้ตู้เย็นเนี่ยมันสามารถเก็บวัคซีนเก็บยาเก็บยาให้มันไม่เสื่อมไม่หมดอายุ
2: อันนี้ก็เห็นในรถคันนี้ก็มีตู้เย็นเหมือนกันนะกุ้ง
0: เพื่อเก็บวัคซีนเก็บยาไงอาจารย์
2: ใช่
0: ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเลยเนี่ย
2: ครับก
0: ็สนใจ
2: นะครับยังไงนี่ก็ลองไปหาดูนะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็บรรดามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็น่าจะร่วมมือกับบรรดาผู้มูลนิธิต่างๆที่ทำโดยแพทย์เคลื่อนที่แล้วก็ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนา
0: ะ
2: ช่วยคนไทยให้ดีขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: คือถ้ามีคนคิดต่อยอดที่จะทำการกุศลเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่ารถคันหนึ่งรถตู้คันนึงแต่สำคัญที่เครื่องมือแพทย์อาจารย์ไอ้รถตู้กับใส่โซล่าเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ระบบการแพทย์ที่อยู่ในรถคันนั้นนั่นแหละมันต้องเป็นโปรเจกต์ของรัฐแล้วแหละ
2: ไม่แล้วมันต้องมีหมอกับพนักงานทางด้านการแพทย์ที่ยอมอ่ะที่จะไปทำงานในที่ธุรกันดารด้วยอ่ะเพราะบางทีเนี่ยหมอหรือพยาบาลบางคนเนี่ยหรือบุคลากรทางด้านการแพทย์เนี่ยก็เป็นมนุษย์อ่ะนะเขาก็อยากอยู่ในที่ที่สบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอยู่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็อำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็ดีไง
1: ค่ะ
2: เพราะนั้น
1: ต้องเป็นจิตอาสาจริง
2: ๆใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็มีปัญหาในตัวมันเองเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะอาจารย์พอพูดถึงนักศึกษาเนี่ยพูดถึงมหาวิทยาลัยจีนเขาทำอะไรคะอาจารย
2: ์เดี๋ยวสิพูดเรื่องความเจ็บใจของผมก่อนได้ไหม
0: เอาแล้วแต่เลยเอาสบาย
2: ความเจ็บใจเนี่ยนะคือเวลาไปซื้อของเมื่อก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
2: เขาก็เอาถุงพลาสติกใส่ให้เราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราก็ไม่ได้เอามาทิ้งนะ
1: เรา
2: ก็
1: มาใช้ซ้ำ
2: แล้วเนี่ยก็เอามาใส่ขยะเอามาใช้ต่อใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ตอนนั้นมันมีกระแสจำได้ไหมกุ้งเกี่ยวเรื่องรักโลกใช่ไห
1: ม
2: แล้วพวกบรรดาห้างร้านสะดวกซื้อเนี่ย
1: ไม่
2: แจกถุงกันหมดเลยไม่แจกถุงไม่พอไม่ลดราคาอีก
1: แล้วเวลาถ้าเราต้องการก็คือคิดตังค์อีก
2: เออแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาก็ต้องตังค์อีกแล้วถุงที่เอามาขายเนี่ยใบนึงบางทีเป็น10บาทนะฮะ
0: 10 บาท
2: แต่ถ้าเราเนี่ยบางทีไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาถุงเนี่ยติดกระเป๋าไปตลอดเราไปไหนเราก็ไม่ได้มีกระเป๋าใหญ่ๆใช่ไห
0: ม
2: เสร็จแล้วพอไปถึงอ่ะไม่มีอ่ะลุงลังอีกก็ต้องไปซื้อถุงไอ้บันถ้าบานไปก็สิบกว่าบาทนี่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ประหยัดเงินเนี่ยจากการที่มากไม่ต้องจ่ายค่าถุงก๊อกแก๊ปเนี่ยนะทำไมไม่ลดราคาให้เราอะกุ้งเขาก็ถือฉวยโอกาสเลยใช่ไหมแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนี้กุ้ง
0: เขาทำยังไงคะ
2: เขาใช้มันฝรั่งนะครับกับมันสับปะหลังเนี่ยมาทำเป็นถุงก๊อกแก๊ปครับราคาแพงนิดนึงแต่เขาเนี่ยร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อไปใช้ในบรรดาร้านต่างๆเขาบอกว่ามันทำให้เกิดความสะดวกสองก็คือพวกร้านค้าจริงๆก็ยินดีจ่ายอ่ะเพื่อทำให้คนเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นก็คือว่าลูกค้าต้องมาก่อนใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยฉวยโอกาสเพราะมีกระแสโลกร้อนปั๊บก็คือฉวยโอกาสไม่แจกเลยเสร็จแล้วเนี่ยขายอีกต่างหากเนี่ยนะแล้วก็คิดดูกุ้งเวลาเราซื้อของเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะขนยังไงอ่ะกุ้งก็ทำให้บางทีเนี่ยไม่แจกถุงเราก็ไม่ซื้อของอ่ะคราวนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำถุงก๊อปแก๊ปอันนี้ขึ้นมาใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แล้วก็เริ่มใช้แล้วเขาบอกว่าพอใช้เสร็จเนี่ยถ้าเกิดโยนลงไปในถังขยะหรือว่าในกองขยะหรือว่าในทะเลเนี่ยนะครับมันจะสามารถสลายตัวได้แล้วก็เป็นอาหารสัตว์ได้เลยนะครับโดยไม่มีไมโครพลาสติกด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่มีอันตรายต่อสัตว์น้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือที่สเปนที่สเปนเนี่ยนะครับเขาเก็บขวดพลาสติกอะไรพวกนี้รีไซเคิลมาแล้วเขามาทำเลยไห
0: ม
2: เขามาหล่อเป็นกระเบื้องหลังคาครับ
0: กระเบื้องหลังคา
2: แล้วก็ไปใช้กับป้ายรถเมย์
1: ค่ะ
2: โดยการที่ว่าทำแล้วไปใช้เนี่ยมันก็บังแดดบังลมบังลมได้ใช่ไหมกันฝนได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเอ้ยอากาศถ้ามันร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้เรารักโลกด้วยไงถ้าใช้ร่วมกับแผงแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับโซลาร์เซลล์นี้ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องเข้าข่าวกันไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ให้เข้าข่าวสิ
0: ฟังข่าว
2: น่าสนใจก่อน
0: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะ
2: ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อน

0: ไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องพรวันดีค่ะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะแต่น้องพรมีอะไรนิดนึง
4: ค่ะท่านผู้ฟังเป็นอาการแบบนี้ไหมคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดเส้นตึงทั้งหลายไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนาน
3: ๆประจำ
4: ขับรถทางไกล
3: ประจำปวด
4: ถ้าพี่กุ้งเป็นแบบนี้แนะนำนะคะสุกยะยานวดคลายเส้นสิ่งกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะที่จะช่วยดูแลพวกเราด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายและหลับสบายมากยิ่งขึ้นมั่นใจมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เนี่ยมีราคาพิเศษเพียง999บาทจะรับขนาด12กรัม8ขวดนะคะแล้วก็แถมฟรีขนาด3กรัมอีก6ขวดท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า550บาทค่ะขออภัยค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะ
3: ค่ะ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่ออาจารย์คะอยู่ที่สายนะคะ
5: อยู่ในสายแล้วครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
5: จีนก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับ
3: ทำอะไรกะ
5: เขาเอาไม้ไผ่เนี่ยมาทำเป็นพลาสติกครับแล้วก็บอกพลาสติกอันนี้เนี่ยมันสามารถจะย่อยสลายได้แล้วก็มีความทนทานเนี่ยเท่าเทียมกับพลาสติกที่ทำมาจากพวกที่อะไรครับน้ำมันนะครับ
3: แล้ว
5: สามารถมาทำถุงเนี่ยได้โดยถ้าเกิดว่าเราสามารถถ้าเกิดทิ้งลงไปในดินนะ
4: ค่ะ
5: มันกับทะเลเนี่ยมันจะสลายตัวเนี่ยภายใน50วันเป็นอาหารสัตว์ไปเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจีนก็ทำออกมาแล้วเริ่มใช้แล้วด้วยนะครับ
3: ราคาเป็นยังไง
5: จ๊ะเนี่ยมันกำลังบอกอย่างนึงราคาก็อาจจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็บอกว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยจากที่เราพูดมาทั้งหมด3กรณีเนี่ยมันบอกว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นแล้วก็มีนักวิจัยกับบริษัทต่างๆเนี่ยพยายามสิ่งเหล่านี้ออกมาเพื่อคำนึงถึงความยั่งยืนนะครับผมก็อยากทำให้เกิดสินค้าพวกนี้ขึ้นมาเยอะๆแต่ว่าไม่อยากจะทำเหมือนกับพวกร้านค้าปลีกในเมืองไทยอ่ะคือเกาะกระแสของอะไรนะของไอ้พวกลักโลกร้อนใช่ไหมการที่ไปหาถุงเนี่ยที่มันย่อยสลายได
4: ้
5: เอามาบริการลูกค้าให้เกิดความสะดวกไม
4: ่
5: ถุงไม่แจกเลย
4: ค่ะ
5: แล้วไม่ขึ้นไม่ลงราคาด้วยแล้วเอาถุงมาขายราคาแพงๆด้วย
4: ค่ะอาจารย์เราต้องถามตัวเองว่าเรารับได้ไหมถ้าเกิดว่าราคามันแพงกว่าปกติพอสมควรถ้าเกิดว่าร้านค้าเขาตอนนี้ที่ยังไม่นิยมใช้คือถ้าเรามาดูอ่ะไทยเราเอาชานอ้อยมาทำเป็นถุงพลาสติกตั้งแต่ปี66อันนี้ท่านผู้ฟังให้ข้อมูลมานะคะแล้วพอก็ย้อนกลับไปดูปี66แต่ว่าตอนนี้ความนิยมที่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีต้นทุนสูงราคาแพงค่ะ
3: ราคามันยังสูงกว่าปกติ
4: ค่ะ
5: คือยังไงมันก็แพงนะแต่ว่ามันแพงเนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่นักนะ
4: ค่ะ
5: ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แล้วก็ไอ้จริงๆสินค้าก็ขึ้นราคาอยู่ตลอดเวลาแล้ว

0: ไก่กุ้ง
1: คือจริงๆแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐแหละว่าจะผลักดันตรงนี้มากน้อยแค่ไหน
2: ส่งเสริมจริงจังอะไรแบบเนี้ย
0: เอาละ
2: อัน
0: นี้อันนี้เป็นข่าวสำหรับบรรดาพวกนักสะสมทั้งหลายนะก็คือทางธนาคารในประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังจะมีการแกะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเนี่ยชุดใหญ่เลยนะครับ2ชุดชุดแรกเนี่ยเป็นธนบัตรที่ระลึกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโดยเริ่มให้แลกในวันที่1ตุลานี
2: ้
0: คือตรงเนี้ยที่เขาบอกมาเนี่ยมันมีแบงค์500กับแบงค์100นะครับ
2: ค่ะ
0: จริงๆแบงค์100เนี่ยมันเป็นแบงค์ที่เคยออกมาแล้วตอนปี2547
1: คุ้นว่าเรามีสะสมตรงเนี้ย
0: ตอนที่รูปเนี่ยข้างคืนนี้ฮะด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรูปพระพันปีหลวงยืนด้านหลังเนี่ยเป็นรูปของในหลวงร.9กับพระพันปีหลวงนั่งนะครับอันเนี้ยสวยงามน
1: ะ
0: ครับ100บาทออกมาเนี่ยเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับปี2547แล้วเขาเนี่ยก็จะปิดออกมาใหม่ให้คนแรกเนี่ยเป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นการถวายพระพรโดยการที่ว่าสามารถแลกได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เดือนศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเดือนตุลาคมจนของหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีใบละ500บาทอันเนี้ยเป็นรุ่นที่เคยพิมพ์ออกมาแล้วในปี2559วันเฉลิมเหมือนกันตอนที่ท่านอายุได้72พรรษานะครับอันนี้เนี่ยจะแลกได้เฉพาะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเพราะทำน้อยแล้วก็ทำตั้งแต่วันที่1มีตั้งแต่วันที่1ถึง4ตุลาคมและเสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์ถึงอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาค
2: ม
0: แล้วก็จะมีอีกนะครับก็คือจะมีชุดใหม่ออกมาอีกครับก็คือว่าเป็นธนบัตรที่ระลึกเนี่ยของพระราชชนพระราชชุบบรมพระราชชนนีพันปีหลวงช
2: ุ
0: ดใหม่แล้วก็ของธนบัตรที่ระลึกของพระองค์พานะครับจะให้แลกได้ประมาณช่วงปลายปีนี้แล้วเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมรู้แล้วผมก็จะพูดให้ฟังเนาะ
1: ค่ะแต่ว่ารุ่นธนบัตรที่ระลึก100บาทนี่สวยมาก
0: สวยไหม
1: สวยมากต้องบอกท่านผู้ฟังนะไปออมสิน1ตุลาคมนะไปเก็บเป็นที่ระลึกไว้
2: ก็ให้คนละ20ฉบับ
1: เท่านั้น
2: ค่ะเท่านั้นเพราะว่าเพื่อกระจายให้คนได้เยอะๆนะคะอาจารย์ครับพอดีท่านผู้ฟังสอบถามมาค่ะบอกว่าทำไมรถไฟฟ้าถึงไม่ติดไดชาร์จแล้วสามารถชาร์จตัวเองได้เลยไปเรื่อยๆขณะขับเคลื่อนเพราะว่ารถก็น่าจะมีสายพานสามารถหมุนให้ไดชาร์จทำงานหมุนไฟได้อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
0: จริงๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยเขามีรีเจนโหมดนะครับ
2: ค่ะ
0: รีเจนโหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องปัดไฟเล็กๆอ่ะแต่ติดอยู่ที่ล้อเวลาเราเนี่ยถอนคันเร่งเนี่ยนะไอ้ตัวรีเจนโหมดเนี่ยถ้าตั้งไว้เนี่ยมันก็จะปั่นไฟเนี่ยเข้ามาโดยเอาพลังงานที่มันสูญเสียไปตอนที่เราเบรกเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยจ่ายไฟเข้าไปชาร์จโทรศัพท์ไอ้แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์นะครับ
2: ค่ะ
0: คราวนี้ปัญหามันคือทำไมไม่มีไดชาร์จมันมีไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จไฟเข้าไปแล้วเราใช้เนี่ยแล้วเรามาชาร์จไฟเนี่ยคือไฟที่เอามาใช้ชาร์จมันมีการสูญเสียมันก็ชาร์จบนอยู่งั้นแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไงแต่รีเจนโหมดนี่ได้มีปัญหาดีแน่เลยเพราะตอนที่เราเบรกมันเกิดความร้อนที่เบรกใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เอาอันเนี้ยเราแทบไม่ต้องตัดเบรกนะแค่ถอนคันเร่งนิดเดียวเนี่ยรถก็ชะลอแล้วนะครับโดยที่ว่าไอ้ตรงที่ชะลอเนี่ยมันคือไปหมุนเครื่องปั่นไฟที่ล้อทั้ง4แล้วก็ชาร์จเข้าที่แบตเตอรี่มันมีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะค่ะก็อ่ะไปต่อค่ะอาจารย
0: ์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยมหาวิทยาลัยเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเราก็มีปัญหาเกือบจะเป็นวิกฤตอยู่แล้วเพราะอัตราการเกิดของเด็กเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อย
2: ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยทยอยการปิดตัวกันเยอะโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถ
2: ม
0: แล้วก็ไล่มาในตอนนี้อาการเริ่มออกนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีเยอะ
1: บางที่ก็มีจีนมาซื้อ
0: แต่วันนี้เนี่ย มีนักเรียนเนี่ยหรือนักศึกษาเข้าไปเรียนน้อยก็ทำให้มหาวิทยาลัย

0: หลายแห่งเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาและขาดทุนกันนะครับก็มีมหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยหรือว่าต่างชาตินี่มาลงทุนโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะครับและในเมืองไทยเราเนี่ยมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยก็พึ่งนักเรียนจากต่างชาติคำว่านักเรียนจากต่างชาตินี่ก็คือแน่นอนนะในอาเซียนเราเนี่ยก็เขมรลาวยวนไม่ใช่เขมรลาวพม่าอะไรสามเจ้าเนี่ยนะครับก็จะมาเยอะเพราะว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์เขาไม่ได้มากันหรอกเพราะเขาคิดว่าเก่งกับไทยนะ
1: ใช่เขาเก่งกว่าอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามีจีนมาด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปหานักศึกษาจากจีนเลยนะเพราะจีนมีประชากรมากแต่วันนี้มันกลับทางแล้วมีนักศึกษาจีนมาเรียนกันเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะกุ้งต้นเดือนนี้แหละไม่ใช่เดือนที่แล้วมีมหาวิทยาลัยจีนทั้ง34แห่งนะครับโดยที่ว่า27แห่งเนี่ยเป็นโครงการเขาเรียกว่า double first class ชั้นหนึ่งนะกับอีก 18% เนี่ยอีก18แห่งเนี่ยที่มาเนี่ยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาวิชาต่างๆเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพื่อนำเสนอหลักสูตรเพื่อเอานักเรียนไทยไปเรียนจีนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีทุนการศึกษาด้วย
1: น
0: ะครับตรงนี้เนี่ยเขามีงานขึ้นมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยชื่อว่า China Higher Education Exhibition นะครับคือหรืองานนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาขั้นสูงของจีนปี2026นะครับอันเนี้ยมีมหาวิทยาลัยจีนมาทั้งหมด34แห่งเนี่ยมาเอาขนถ่ายไปแล้วผมเคยบอกแล้วใช่ไหมกุ้ง
1: ว
0: ่ารัฐบาลจีนไม่มีวันยอมให้นักศึกษาจีนเนี่ยหรือประชาชนจีนมาเรียนในเมืองไทยและแต่ประเทศมากนัก
1: คือเขามีที่มาเรียนในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าบางครั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยอาจารย์พื้นที่ที่นั่งมันไม่เพียงพอกับเด็กเขาเหมือนกันนะเขาก็มีบางส่วนก็เรียนไปเข้ามหาลัยไม่ได้เด็กจีนก็จะไปสายอาชีวะแทนสายอาชีพแล้วก็หรือไม่ก็ออกมาเรียนต่างประเทศแต่ว่า
0: เขาบอกว่าอย่างนี้
1: ค่ะ
0: กุ้งก็บอกว่านักศึกษาจีนเนี่ยอย่างที่กุ้งพูดนั่นแหละถูกนะก็คือว่าที่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบปลายแถวอะ
2: ค่ะใช่
1: คือไม่อยากใช้คำนั้นอาจารย
0: ์นักศึกษาที่เป็นหัวแถวอะ
1: ไม่อยากใช้คำนั้นเลยอาจารย
0: ์เอาแล้วจะใช้คำไหนอะ
2: เขาก็เรียนในประเทศ
1: ก็ใช้คำว่านี่เอางี้ใช้คำนี้เอาใหม่ใช้คำว่าที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้
2: ค่ะ
1: เขาก็จะไม่มีที่เรียนเขาก็อาจจะไปเรียนสายอาชีวะสายอาชีพสายช่างซึ่งก็มีความจำเป็นนะแต่ในต่างประเทศที่จีนเนี่ยเขาจะให้เครดิตกับสายมหาลัยมากกว่า
2: ค่ะ
1: มากกว่าสายช่างเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่ค่อยไปสายนั้นก็บางคนก็จะมาเรียนต่างประเทศถ้าอยากจะดูไฮหน่อยเขาก็ไปยุโรปไปทางนู้นหรือไม่ก็จะมาเอเชียเนี่ยที่ผ่านมานะคะอาจารย
0: ์ประเด็นปัญหามันคืออย่างนี้รัฐมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเด็กไทยน้อยก็ไปฝึกละไปพึ่งเด็กจีนใช่ไห
2: ม
0: แล้วตอนนี้จีนเนี่ยก็มาแย่งจะเอาคนไทยไปแล้วไง
1: คืออย่างนี
0: ้แล้วเราจะยังไงต่อล่ะ
1: ก็เด็กจริงๆกุ้งก็มองว่าวันนี้มหาวิทยาลัยไทยเขาก็มีการปรับตัวไงอาจารย์ก็ในเมื่อคนน้อยมหาลัยเองก็ต้องแย่งนักศึกษากันเอง
2: ค่ะ
1: มีหลายแบบอาจารย์มีตั้งแต่ที่กุ้งทราบเพราะตอนลูกตอนเมื่อ5ปีที่แล้วตอนจะเลือกว่าไปเรียนที่ไหนเนี่ยก็สารพัดที่จะโทรเช็คกันเนาะมหาลัยไทยเนี่ยมีแบบนี้ค่ะอาจารย์ทั้งหมดบางท่านก็เคยถามมาก็คือเรียนไทย2ปีแล้วก็ไปจบจีนอีก2ปีไปต่อจีน2ปีก็ได้รับปริญญา2ที่ไงอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าอ่ะนะมันก็เป็นวิธีการในการนะหาลูกค้าแหละ
1: ใช่มันเป็นการตลาดอาจารย์แต่ว่าเด็กถามว่าประโยชน์ของเด็กไทยสมมตินะถ้าเราเป็นมีลูกตอนนั้นถ้าลูกตอนแรกที่วางแผนว่าถ้าเกิดลูกสอบไม่ติดที่จีนเนี่ยก็กะว่าจะไปช่องทางนี้ไงแต่บังเอิญเขาได้ตรงนั้นก็เลยไม่ได้ไปช่องทางที่แบบว่าเรียนจีนเรียนไทย2ปีไปต่อจีนอีก2ปี
2: เป็นดูโอดีกรีอะไรเงี้ยประมาณน
0: ั้นผมก็เห็นอยู่แล้วไงว่าคงมันมีพวกโปรแกรมการศึกษาที่ว่าพานักเรียนไปดูงานต่างประเทศแต่ผู้หญิงไปพาไปช้อปปิ้งอ่ะซึ่งอันนี้ผมไม่โอเคนะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเกิดเดินไปเรียน2ปีเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะ
1: คือ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วก็พาไปดูงานต่างประเทศ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นไม่ใช่อัน
0: น
1: ี้
0: แบบไปเที่ยวช้อปปิ้งอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
1: ค่ะอาจารย์อย่างที่กุ้งบอกไปเนี่ยก็คือที่กุ้งเคยศึกษาเมื่อก่อนลูกก่อนลูกจะเข้าปี1เนี่ยก็คือมอกรุงเทพที่มีเรียนไทย2ปีคณะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจนี่แหละแล้วก็ไปต่อที่กวางโจอีก2ปี
2: ค่ะ
1: นะก็ได้ปริญญา2ใบจากไทยและจีน
0: โดยมากเนี่ยไอ้แบบเนี้ยไอ้มหาวิทยาลัยเมืองนอกมันก็เป็นไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแบบท็อป10ไง
2: ค่ะ
0: มันก็เป็นมหาวิทยาลัย

0: แบบปลายแถวอีกเหมือนกัน
1: กลางกลางเป็นมหาลัยกลางกลางอาจารย์กลางกลางค
0: ือ
1: ไม่ใช่ท็อป20อยู่เป็นมหาลัยกลางกลางนะอันนี้เดี๋ยวกลับมาที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เขาจัดโครงการเนี่ยเอามหาลัยจีนมาพบนักศึกษาไทยตรงเนี้ยข้อดีนะอาจารย์ข้อดีคือว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็คนถามกู้มาเยอะนะว่าจะส่งลูกไปจีนต้องทำยังไงขั้นตอนยังไงเนี่ยท่านผู้ฟังที่ถามกู้มาถามไปที่ธุรกิจบัณฑิตก็ได้นะเพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นบิสเนสเป็นธุรกิจของเขาโดยตรง
2: ค่ะ
1: ข้อดีคือว่าเด็กที่ไปอย่างเงี้ยในเมื่อจีนเขาต้องการเอาเด็กไทยไปเรียน
2: อ
1: ่ะเขาจะมีทุนการศึกษาให
0: ้ใช่ใช่ใช
2: ่ใช
1: ่แต่ต้องบอกก่อนนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดจากประสบการณ์ที่เคยเป็นแม่ที่ไม่ใช่เคยเป็นแม่ที่เป็นอยู่แล้วที่เป็นแม่ที่เคยกังวลสมัยที่ลูก5ปีก่อนอยากจะไปเรียนจีนแล้วได้ทุนเนี่ยเขาก็ศึกษาเองทั้งหมดแต่เราก็เอ๊ะถ้าได้ทุนไปแล้วแล้วถ้าเรียนไปไม่ไหวจะเรียกตังค์เราคืนไหมจะเรียกทุนเราคืนไห
2: ม
1: เขาจะไม่เรียกทุนคืนกับท่านผู้ฟังสบายใจได้แต่หมายถึงว่าอย่างเช่นคุณรับทุนปีที่1ไป
2: ค่ะ
1: เรียนไปแล้วถ้าเกรดคุณไม่ถึง
2: ก็ไม่ได้ไปต่อ
1: ก็ไม่ได้ทุนต่อแต่คุณได้เรียนต่อ
2: ค่ะ
0: แต่คุณต้องจ่ายตังค์ใช่มั้ย
1: ก็จ่ายตังค์เรียนเองอันนี้ต้องเข้าใจเพราะเมื่อก่อนเรากังวลถึงขั้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดปี2เกิดได้เรียนการเกิดเกรดไม่ถึงเท่าไหร่ตามเกณฑ์เนี่ยเราจะถูกเรียกตังค์คืนหรือเปล่าหรือลูกก็ต้องถูกออกมั้ยเคยคิดขนาดนั้นไม่ค่ะเพราะคุณถามมาหมดแล้วก็คือถ้าคุณได้ทุนไปสมมติว่าอ่ะค่าทุน x บาทเรียนไปแต่ถ้าไปขึ้นปี2เกรดไม่ถึงทุนไปต่อไม่ได้เลยนะต้องจ่ายตังเรียนเองแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้ทุนแต่ไอ้ที่ได้ไปแล้วปี1เขาไม่ทวงคืนค่ะสบายใจได้
0: คุณรู้ไหมว่าในอเมริกาเนี่ยนะมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากไม่น้อยแล้วก็ทำยังไงรู้ไหม
1: ทำไงคะ
0: ให้ตอนที่นักเรียนจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาในปี1เนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: เขารับแบบไม่จำกัดเลยนะกุ้ง
2: เ
0: สร็จแล้วเนี่ยเขาก็คัดกรองครับ
1: คัดออก
0: คือหายไปเป็นครึ่งครึ่งอ่ะเอางี้ละกันแล้วก็เราก็เลยถามบอกว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่าก็เข้ามาเรียนเนี่ยไปต่อไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ชั้นปี2ปี3ปี4หรือไปปลายเนี่ยน
1: ะ
0: เขาก็จะเน้นเรื่องคุณภาพหนักมากเพื่อให้เด็กมันออกมาดีใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาเงินเนี่ยจากนักศึกษาที่อยากเข้าในปีหนึ่งแล้วโดนไม่อยู่ไม่รอดอ่ะไปต่อไม่ได้อ่ะเอาเงินเนี้ยมาอุดหนุนในพวกบรรดาชั้นปีต่างๆที่สูงขึ้น
1: แต่กุ้งจะบอกท่านผู้ปกครองหลายๆท่านเลยนะจากประสบการณ์อีกแหละว่าถ้าคุณจะส่งลูกไปเรียนเนี่ยต้องเอาบางครั้งเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้บอกเราละเอียดไงอย่างกุ้งมีหลานอันนี้ไม่เกี่ยวกับลูกสาวนะลูกสาวก็จบแล้วและลูกหลานก็คือลูกของน้องสาวเนี่ยโอ้ก็มุ่งมั่นมากว่าอยากจะเรียนคณะบริหารธุรกิจ
2: ค่ะ
1: พอคณะบริหารธุรกิจเนี่ยพอไปได้ปีหนึ่งด้วยความที่ไม่ใช่ภาษาเรา มันเป็นภาษาจีน
2: ค่ะ
1: และด้วยความข้อยาก
2: ค่ะ
1: มันทำให้เด็กเครียดเด็กเครียดเสร็จสุดท้ายหลานก็โทรมาปรึกษาว่าจะขอซิ่วปีหนึ่งได้ไหม
2: ค่ะ
1: ป้าก็เลยบอกว่าเอาตามใจเลยลูกเอาตามความสมัครใจเรียนเอาเรียนแบบไม่เครียดอ่ะสุดท้ายก็ซิ่วไปเข้าอีกคณะหนึ่ง
2: ค่ะ
1: เด็กหลายๆคนเป็นแบบนี้นะจะบอกผู้ปกครองว่าคณะบริหารธุรกิจในจีน
2: ยากมาก
1: ยากมากเด็กซิ่วเยอะมากก็กุ้งก็โทรไปถามเอเจนซี่ที่พาหลานไปแต่ลูกกุ้งไปด้วยตัวเองยื่นพอร์ตเองแต่หลานเนี่ยไปกับเอเจนซี่ก็โทรไปถามเอเจนซี่ว่าอุ๊ยทำไมบิสเนสมันยากขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่เคยบอกเขาบอกก็บอกตั้งแต่วันสมัครแล้วว่ามันยากโปรส่วนใหญ่แล้วเด็ก 80% จะซิ่วบอกเอ้าถ้า 80% ซิ่วทำไมคุณไม่ให้ข้อมูลเรานะนาทีที่ตัดสินใจวันนู้น
2: ค่ะ
1: คุณพูดคำเดียวว่ายากไอ้ยากเนี่ยเด็กมันก็ยังฮึกเหิมอยากจะไปไง
2: ค่ะ
0: มันก็ถือว่าเขาก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ใช่เขาบอกว่ายากอย่างเดียว
0: เขาก็คงบอกไม่หมดหรอกเพราะว่าเขาบอกหมดเนี่ยเราก็ไม่ส่งไงแล้วเขาก็ไม่ได้ตังค์ดิ
1: ก็จะได้เลือกคณะอื่นไงอาจารย์ไม่แต่ว่าคำว่ายากเนี่ยสมมติกุ้งเลยบอกเอ็นซี่ว่าถ้าคุณบอกเด็กตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วว่ายากนะ
2: เด็ก 80% ซิ่วนะ
1: เด็ก 80% ซิ่วนะเลือกคณะที่เหมาะสมกับลูกดีกว่ามั้ย
2: ค่ะ
1: เด็กจะได้ตัดสินใจเผื่อว่าผู้ปกครองเนี่ยเจอลูกแบบเนี้ยมุ่งมั่นมากอยากเรียนบิสเนสอยากเรียนคณะบริหารธุรกิจหลานซิ่วมาแล้วแล้วพอไปลงคณะอื่นก็เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็จบมาแล้ว
2: พรว่าอาจจะต้องอยู่ที่เราด้วยเราอาจจะต้องถามให้เขาชัดเจนเลย
1: เองก็ยาก
2: เนี่ยยากแค่ไหนแล้วก็
0: แล้วราคาเป็นไงกุ้งไหนพูดไหนบ้างร้อยสั่งแล้วราคาเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเมืองไทยเป็นไงบ้าง
1: อาจารย์เรียนจีนต้องบอกท่านผู้ฟังนะราคาถูกกว่าเมืองไทยถูกกว่ามหาลัยเอกชนเมืองไทย
0: เดี๋ยวถูกกว่าโรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยป่ะ
2: ถูกกว่า

0: สิ
1: เอางี้อาจารย์เอาตัวเลขไปเลยก็ได
0: ้ค่ะ
1: ค่าเทอมมหาลัยที่จีนนะขนาดลูกสาวกุ้งเรียนมอเจอร์เจียงเจอร์เจียงนี่คือท็อป5ของเมืองจีนขนาดท็อป5เมืองจีนค่าเทอมปีละแสนกว่าบาทเอง
0: อ
1: าจารย์ลองเทียบกับมหาลัยในไทยดิคือราคาค่าเทอมที่จะไปเรียนจีนไม่ใช่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรร
0: ค
1: อุปสรรคคือ1เด็กของเราพร้อมไหมกับภาษาจีนอันนั้นน่าสำคัญ
2: เวลาเรียนเท่าไหร่ครับถึงจะว่าไปแข่งเขาได
1: ้ส่วนใหญ่คืออาจารย์การตลาดของเอเจนซี่นะหลายๆคนจะบอกไม่มีความรู้ภาษาจีนก็ไปเรียนได
0: ้แต่จริงๆยากมาก
1: แต่จริงๆแล้วนะคุณถ้าลูกคุณไม่มีความรู้ภาษาจีนแล้วคุณส่งลูกไปเนี่ยคุณกำลังหยิบยื่นความทุกข์ให้ลูก
2: เพราะอะไรรู้ไหมกุ้งภาษาจีนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ
1: ยาก
0: ไม่
1: ยากมากเพราะว่าขนาดลูกกุ้งเก่งภาษาจีนแล้วนะอาจารย์พอเข้าไปอยู่มหาลัยปีหนึ่งเครียดเพราะเจอศัพท์เทคนิคศัพท์ทั้งแคลคูลัสศัพท์วิชายาก
0: เฉพาะการเฉพาะของเขาอะนะคะ
1: ใช่แต่นางก็อดทนมาเรียนมาได้จนจบแม่ก็ดีใจแล้ว
0: สุดยอด
1: แต่ว่าคือจะบอกผู้ปกครองว่าถ้าไปเจอเอเจนซี่ที่บอกว่าไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีน
0: ก็ไปได้
1: ก็ไปได้อย่าถ้าจะไปจริงๆอ่ะลูกคุณจะควรจะต้องถ้าจะไปแบบมีคุณภาพแล้วเด็กไม่เครียดเกินไปเนี่ยควรจะต้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่มัธยมปลายเรียนแล้วสอบ HSK สัก4 HSK 5ก่อนคือให้มีความรู้พื้นฐานที่ค่อนข้างแน่นแล้วไปเรียนมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่เครียดเกินไปแต่ทุนเนี่ยอาจารย์เขาให้นะเขาให้ทุนการศึกษาจริงลูกสาวกุ้งก็ได้ทุนแล้วก็ดีใจนางก็แบบมันเป็นความภูมิใจของเด็กด้วยที่ได้ทุนเนา
0: ะ
1: ตอนนี้ถ้าเราจะไปเนี่ยต้องดูว่าเด็กเราพร้อมหรือเปล่าด้วยและทุนการศึกษาก็ให้จริง
2: เมื่อกี้กุ้งบอกว่าค่าเทอมมันมาทั้งแสนกว่าบาทต่อปีใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วก็รวมทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าหอค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยรวมไปแล้วหลงจงเนี่ยปีเท่าไหร่ล่ะต้องถามนี้ก่อน
1: คืออาจารย์เขาให้ทุนเนี่ยจีนจะมีทุนหลายระดับทุนรัฐบาล
2: ไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้ทุนสิเราไปเองเนี่ย
1: ไม่แพงอาจารย์เหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยบอกผู้ปกครองนะว่าไปอยู่ที่จีนค่าครองชีพไม่แพงยกเว้นว่าคุณไปอยู่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเนี่ยต้นทุนค่าครองชีพก็ใกล้เคียงกับกรุงเทพแต่ปัญหาคือเด็กเราจะใช้เงินยังไงนั่นแหละถ้าเฉพาะค่าหอพักมหาลัยก็ใกล้เคียงกับหอพักมหาลัยเรา
0: ค่ะ
1: ค่าครองชีพใกล้เคียงกันค่าอาหารการกินใกล้เคียงกันค่าเทอมก็ใกล้เคียงกันไม่แพงค่าเทอมไม่แพงอาจารย์ยังแปลกใจเลยว่าทำไมค่าเทอมเขาไม่แพง
0: คือพี่กุ้งไม่กล้าบอกตัวเลขเพราะว่าให้ลูกสาวใช้เยอะไงคะอาจารย
2: ์มันเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขา
1: ส่งเสริม
2: เกี่ยวเรื่องการศึกษาด้วยหรือเปล่าล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่สิอาจารย์คือกุ้งเคยตอนแรกลูกไปเรียนอะลูกเรียนตั้งแต่ม .4 ไปตั้งแต่ม .4 แล้วก็ได้อภิสิทธิ์ของเด็กต่างชาติอะเยอะกว่าเด็กจีนได้อยู่หอที่ดีกว่าหอใหม่มากกว่าเด็กจีนกุ้งก็ถามลูกว่าเฮ้ยฟ้าแบบนี้เด็กจีนจะหมั่นไส้เด็กต่างชาติไหม
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่าม .4 นะเด็กม .4 เขาจะหมั่นไส้ลูกไหมเนี่ยแม่เป็นห่วง
2: เป็นไหม
1: อาจจะโรงเรียนที่ลูกไปเรียนตอนม .4 นะเขามีเทคนิคการสอนเด็กจีนเขาบอกว่าการที่เรามีเด็กต่างชาติเข้ามาเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: รัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายเลยว่าแต่ว่าต้องเขาจะคัดก่อนนะว่าโรงเรียนมัธยมไหนเนี่ยคุณครูมีคุณภาพพอที่จะรับเด็กต่างชาติเพราะต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยเขาจะส่งครูเนี่ยไปเรียนอเมริกาไปฝึกภาษาอังกฤษก่อนครึ่งปีแล้วก็จะว่าอ่ะยุมหาไอโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนม .4 ม .5 ม .6 เนี้ยมีคุณภาพเพียงพออาจารย์เก่งพอที่จะรับเด็กต่างชาติมาแล้วเขาก็จะให้ต่อหัวอาจารย์อย่างเช่นลูกเราไปเนี่ยไปอยู่ม .4 เราไม่ได้ทุนนะเราเรียนเองม .4 แต่โรงเรียนจะได้เงินจากรัฐบาลว่าสมมติคุณมีเด็กมาเรียนต่างชาติมาเรียน30 คน 30 คนเนี้ยโรงเรียนจะได้งบประมาณเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แล้วที่โรงเรียนที่ลูกสาวกุ้งเรียนตอนม .4 เนี่ยเขาใช้วิธีสอนเด็กจีนบอกว่าอาคารหลังเนี้ยอาคารหลังเนี้ย
0: มาจากเด็กนานาชาติ
1: เราได้เงินมาจากการสนับ
0: สน
1: ุนของรัฐบาลในการมีเด็กต่างชาติมาเรียนในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา
2: คือก็เลยจะหรือว่านักเรียนจีนก็ได้ประโยชน์จากการใช้อาคารนั้นด้วย
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่อาคารของใครอาคารของส่วนรวมอย่างเช่นว่าตึกวิทยาศาสตร์หรือตึกนู้นตึกนี้เนี่ยได้มาจากการที่มหาโรงเรียนเนี่ยดูแลเด็กต่างชาติรัฐบาลกลางก็ให้งบประมาณต่อหัวของแต่ละคนมา

0: มันเป็นเทคนิคการสอนที่ดีนะอาจารย์มันทำให้เด็กไม่เกลียดกันเด็กไม่อิจฉากันนะ
1: ค่ะ
2: เขาก็เลยหยุนกันใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เป็นเขาก็มันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เป็นเพื่อนกันอันนี้คือระดับม.4 ม.5 ม.6 นะ
1: แต่ทั้งหมดสิ่งที่เห็นได้อาจารย์คะก็คือพอเด็กเกิดน้อยลงวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆก็จะปรับหลักสูตรให้เป็นนานาชาติมากขึ้นเพื่อที่จะรับกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศนั้น
2: จีนเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเรานะจะม
0: ีเด็กเกิดน้อย
2: ลงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาก็ให้การสนับสนุนการศึกษามากขึ้นด้วยอาจารย
1: ์
2: ใช่เมืองไทยเราเนี่ยผมว่ารัฐบาลเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้แล้วน
1: ะ
2: ว่าทำไงว่าเด็กมันไม่เกิดอ่ะคือพ่อแม่ไม่เกิดอะไปเลี้ยงหมาไปเลี้ยงแมวแทนเงี้ย
0: เนาะ
2: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่ากุ้งก็ไม่แล้วคนรักเขาก็เลี้ยงอาจารย์แล้วแต่คนจะรักอะถ้าคนไม่มีลูกไม่มีถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยเขาก็แหมมีน้องหมาเป็นลูกเขาก็รู้สึกรักของเขาไง
2: ก็ไม่เป็นไรไงก็ว่ากันไปไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยจะเลี้ยงแต่หมาแต่แมวเป็นลูกอะแล้วประเทศเราต่อไปก็มีแต่คนชราเนี่ยมันจะไหวเหร
0: อคือจริงๆประเทศไทยพูดเรื่องนี้น้อยนะอาจารย
2: ์เออ
0: พูดเรื่องนี้น้อยว่าทำยังไงให้คนอยากจะมีลูกแต่ว่ามาคิดในมุมกลับกันอะหนุ่มสาวเขาแต่งงานเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหการมีลูกเนี่ยนะต้องใช้เงินเท่าไหร่อาจารย
1: ์
0: ค่าการศึกษา
2: 20ล้านอะถ้าเอาแบบสุดๆนะ
0: ถึงจบปริญญา
2: ด็อกเตอร์ใช่ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนก็ตัดสินใจอยู่กัน2คนเที่ยวกันดีกว่าไม่มีลูกอะไรเงี้ยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เด็กเกิดน้อยลงอย่างนี้ถ้าเกิดใครยังหนุ่มยังสาวอยู่ต้องลุกขึ้นมาช่วยประชาชาติเคยบอกเพื่อนเหมือนกัน
2: พูดเรื่องนี้แล้วมีเวลาอีกนิดหน่อยใช่ไหม
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย
2: ์โอเคในเมืองจีนเนี่ยก็มีบ้านพักคนชรานะซึ่งบ้านพักคนชราเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าเกิดว่าดีๆหน่อยก็อาจจะ20,000-30,000-40,000อะไรอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏในเมืองจีนเนี่ยมีคนชราเนี่ยอยู่มัน320ล้านคนนะครับเยอะนะ
0: เยอะมาก
2: เสร็จแล้วเนี่ยก็มีบ้านพักคนชราอยู่มาสัก 40,000 แห่ง
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังๆเนี่ยคือบ้านพักคนชราเนี่ยมันเหมือนโรงแรมอ่ะ
0: ค่ะ
2: ค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะมีมาพักหรือไม่พักเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่มันก็เหมือนเดิมอ่ะนะ
0: ก
2: ็จะลดลงเพียงนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนเนี้ยมีพวกบ้านพักคนชราปิดตัวไปเนี่ยประมาณสัก 1,000 กว่าแห่งละนะครับแล้วก็ 40% เนี่ยนะครับเมกะอัตราการเข้าพักของคนชราเนี่ยมีแค่ 40% ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขาดทุนใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เขาทำยังไงรู้ไหม
0: ทำยังไงคะ
2: เขาก็เลยแบบเอาห้องว่างเนี่ยให้กับหนุ่มสาวเขาไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยโดยคิดราคาต่ำกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องดูแลไงและอีกงานนึงก็คือเขาบอกว่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับสมมติว่าคนแก่จ่าย 2,000 หยวนก็คือ 10,000 ใช่ไหมถ้าคุณเข้าไปแล้วทำเขาเรียกว่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับคนแก่ที่อยู่ในบ้านเช่นสอนการใช้มือถืออ่านหนังสือฟังคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะลดราคาให้ครับเหลือ 1,500 ก็เลยตอนเนี้ยม
1: ี
2: คนหนุ่มสาว
0: จังหวะเวลาหมดแล้วก็ตัดเราแล้วค่ะจังหวะ
2: จากนั้นเรากลับมาอีกทีวันศุกร์เนาะ
0: นะคะเจอกันวันศุกร์นะคะอาจารย
1: ์ลาไป
2: พ
1: ร้อมอาจารย์
2: ลาไปก่อนเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

พ่อสำรองเดินหน้ายื่นฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันเสียศักดิ์ย้ำขั้นตอนอันคลอสเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้ากบง.ดึงเงินโรงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ถึง31ตุลาคม69แวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI หลังเถียงกันหนักประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลพยานหลักฐานไม่เพียงพอยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลาหวังศาลให้ความเป็นธรรมครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วกล่าวว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นยืนยันได้ว่ามีกระบวนการจะทำขึ้นเพื่อการทุจริตนะครับแล้วก็โพยฉบับแรกที่ตนไปพบถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือว่าข้อที่จริงน่าเชื่อถือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานสรุปแล้วทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ศาลจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมทีนี้กกต.ไม่ได้พูดถึงมาตรา62เลยหรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือไม่จึงถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบและไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนส่วนนี้จึงถือว่ากกต.ได้ละเมิดตามมาตรา32ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำหนดไว้ว่ากกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริตหากละเลยไม่เป็นไปตามกฎหมายมีความผิดระวังโทษจำคุก10ปีวันนี้จึงขอใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44โดยขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้ขอให้ไต่สวนวินิจฉัยใหม่และขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่โดยสรุปคือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนใหม่หวังว่าศาลให้ความเมตตาพิจารณารับคำร้องวันนี้และก็เปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงครับ
0: ค่ะด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาขององค์กรอิสระการที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นตนเองชื่นชมในแง่ของการแสดงจุดยืนของตนเองตามที่ได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเตรียมคำร้องยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างการให้ความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยก็พร้อมนำคำข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นมาหลอมรวมเข้าไปในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยมีข้อน่าสนใจตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีตรงนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองแต่ข้อคิดของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์คนจัดแจงคนจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนสิ่งที่สงสัยจากนั้นก็คือพยานวัตถุนะคะพยานอื่นไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลสามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในพรรคภูมิใจไทยดังนั้นสาระสำคัญการแสดงความเห็นก็คือหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนก็ควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดค่ะ
1: เรื่องของการประชุมอันครอสนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเผยขั้นตอนจากนี้ไทยจะเดินหน้าจัดทำ

0: ละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าครับไม่สรุปฐานกัมพูชาขุดคูเล็ตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่นายศิหศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับว่าไทยได้ใช้ความพยายามหารือทวิภาคีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกระบวนการนี้จะเดินหน้าต้องตั้งใจในความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจุดยืนของไทยคือการปักมันเขตแดนทางทะเลต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะลายเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ใช้หลักอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างนายเสียสักปั้นใจในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมการประนอมถามไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงการประชุมนัดหน้าจะต้องเตรียมการทำงานอย่างไรทางนี้ครับในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ด้วยแต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดคูเล็ตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและก็ช่องสังงามในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะเป็นปัญหาอุปสรรคของการพูดคุยกรอบอันครอสหรือไม่เพราะชาวบ้านชายแดนก็กังวลว่าจะมีการปะทะรอบใหม่นายศิหศักดิ์บอกว่าถ้าพูดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงคงไม่แต่มันคือเรื่องของบรรยากาศมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันไม่เข้าใจกันเรื่องนี้คงต้องคุยกันในระดับพื้นที่เรามีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราจะร่วมมือกันอย่างไรเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันจะว่าไปกระทบอันครอสโดยตรงหรือไม่ก็ไม่เพราะเป็นเรื่องทางบกแต่ว่าบรรยากาศความสัมพันธ์มันกระทบความไว้เนื้อเชื่อใจครับส่วนมองว่ากัมพูชาต้องการป่วนหรือไม่เพราะมาขุดคูเล็ตในช่วงที่มีการประชุมอันครอสนายเสียศักดิ์บอกว่าไม่อยากสรุปอะไรแบบนั้นให้ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าจะคุยกันได้จบครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับ12:08 นแล้วครับช่วงหน้ามีเรื่องของกบงครับดึงเงินลงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: มาดูเรื่องการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลนะคะล่าสุดที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงแต่ว่าราคาหน้าปั๊มไทยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือเรียกสั้นๆว่ากบง.ประกาศดึงเงินจากโรงกลั่นมาอุดหนุนนั่นเองค่ะกบง.ได้ประกาศเรื่องของการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิม2.40 บาทมาเป็น4 บาทต่อลิตรมีผลนะคะ16กันยายนคือวันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2569นี้ก็คิดเป็นเงินอีกกว่า 4,000 ล้านบาทรวมๆแล้วเงินจากโรงกลั่นที่นำมาอุดหนุนดีเซลนะคะตอนนี้ 27,810 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกองทุน

0: น้ำมันไทยที่ติดลบแล้ว 87,000 ล้านบาทก็ทำให้ประเทศไทยอุดหนุนราคาพลังงานรวมนะคะ 1.14 แสนล้านบาทกองทุนน้ำมันตอนนี้กู้มาแล้ว 20,000 ล้านที่เหลือก็รอกู้จากรัฐบาลในส่วน 200,000 ล้านบาทมาอุดหนุนหากดูราคาที่แท้จริงราคาดีเซลของไทยจะต้องสูงถึง53บาทต่อลิตรแต่ว่าขายหน้าปั๊มอยู่ที่40บาทเงินอุดหนุนราว12บาท43สตางค์ต่อลิตรสำนักข่าวไทยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดภาระการนำเข้าของประเทศด้วยสำหรับราคาน้ำมันนั้นขึ้นแล้วก็ฉุดไม่อยู่เนื่องจากการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยันบูศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียถูกระงับและซาอุประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปตลาดก็เลยมีความกังวลภาวะชะงักงานของเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญอาจจะยืดเยื้อนานหลายสัปดาห์กาตาร์พูดถึงการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่จะต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติใหม่และวิกฤตนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คณะผู้แทนของกาตาร์จะหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐและล่าสุดเมื่อคืนค่ะราคาก็ปิดที่มาดูราคานะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.4 ดอลลาร์ไปปิดที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.07 ดอลลาร์ปิดที่ 108.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: ทนายอนันชัยพร้อมด้วยมหาหมีและก็ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพาพระครูอดุลสารนิเทศออกจากวัดป่าดุลยารามครับไปสำนักงานที่ดินขอนแก่นเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงสาธุดังทั่วห้องประชุมครับความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าดุลยารามที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยทีมงานเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามแจ้งขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหลังจากก่อนหน้านี้นายอนันชัยโพสต์ผ่านเพจมูลนิธิทนายกองทัพธรรมว่าวันนี้จะมีหมัดน็อกนะครับจากนั้นคณะขึ้นรถสองแถวของวัดเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังการหารือกับคณะนะครับได้ไปยังห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับโฉนดเลขที่61945ซึ่งเดิมปรากฏชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นวัดป่าดุลยารามพร้อมลงนามแล้วก็ประทับตราของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทำให้ชื่อในโฉนดดังกล่าวปรากฏเป็นชื่อวัดป่าดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามต่อหน้าสื่อมวลชนลูกศิษย์คณะกรรมการวัดและประชาชนที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางเสียงสาธุดังสนั่นไปทั่วบริเวณครับทางนี้โฉนดฉบับจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ส่วนสำเนาโฉนดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำถวายให้วัดป่าอดุลยารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแม้ขั้นตอนเกี่ยวกับชื่อในโฉนดจะมีความคืบหน้าในวันนี้แต่ในส่วนของคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบครับโดยในวันที่18กันยายนมีการนัดหมายในส่วนของคดีเกี่ยวกับการแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอออกใบแทนโฉนดโดยประเด็นการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ต่อมาปรากฏว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่และก็ถูกมาแสดงต่อสำนักงานที่ดินขณะที่คดีและข้อกล่าวหาส่วนอื่นยังคงดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับ
0: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองค่ะและเส้นทางนี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางเหลือแค่5นาทีเท่านั้นเองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและรองรับการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนนะคะได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมมีการปรับโครงการโครงสร้างโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรก็อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม69นี้นะคะก็คือปลายปีนี้หากครม.มีมติเห็นชอบเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดรา

0: คาประมูลก็คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างนะคะประมาณเดือนเมษายนปี70ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายได้แล้วเสร็จเดือนมกราคมปี70และจะเริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคมปี70ใช้เวลาก่อสร้าง4ปีค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี74ตั้งเป้าเปิดให้บริการเดือนตุลาคมปี74ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาค

0: คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาโรงงานยาง600ล้านพบคนจีนใช้คนไทยถือหุ้น 100% ใน3บริษัทและยังหนีหมายจับมาจากจีนด้วยครับคดีทำร้ายคนจีนในไทยแล้วก็สวมสูติบัตรคนตายให้กับลูกชายวัย19ปีโดยพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครองปปง.และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำกำลังเข้าตรวจค้นและก็แถลงข่าวเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีโดยเปิดโรงงานผลิตยางรถแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครใช้นอมินีคนไทยในการถือครองมูลค่ากว่า600ล้านครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่4คนก็คือในเมียวอายุ37ปีหรือว่าในลีสัญชาติจีนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับนายธนดลลูกชายชาวจีนที่สวมใบสูติบัตรเป็นคนไทยอายุ19ปีและนางสาวนาฝาจัชีแม่ทิพย์ของนายธนดลลูกจ้างของบริษัทในเมียวซึ่งเป็นคนขับรถและก็เป็นนอมินีให้กับบริษัทครับโดยระหว่างตรวจค้นพลตำรวจเอกสำราญที่สอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพทั้งหมดให้การว่าใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3บริษัทถือ 100% เลยครับเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยผู้ต้องหาคนนี้ยังก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนแล้วก็ชิงทรัพย์เมื่อปี67ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาลฎีกาโดยศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปี10เดือนส่วนที่นำสูติบัตรของลูกผู้ต้องหาอีกคนมาให้ลูกชายสวมสิทธิ์เพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายและผู้ต้องหายังมีหมายจับของประเทศจีนในคดีทุจริตช่อกงข้ามชาติที่ประเทศจีนในเมียวมีพาสปอร์ตทั้งของจีนและก็ของเมียนมาและก็พบเอกสารสำคัญหลายรายการรวมทั้งโฉนดที่ดินมูลค่า9ล้านบาทครับนอกจากนี้พลตำรวจสำราญได้สอบปากคำลูกชายอายุ19ปีก็เปิดใจกับสื่อพร้อมน้ำตาคลอและก็ยกมือไหว้ว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าตนผิดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยและก็บอกอีกนะครับว่าตอนแรกตนเองไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยแต่ถูกบังคับมาโดยมีลูกน้องของพ่อเป็นคนดำเนินการซึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นป.6ทำให้ตนเองต้องจำใจอยู่ไทยมา5ปีตอนนี้อยากกลับบ้านที่จีนเพราะแม่และย่าอยู่ที่ประเทศจีนแต่ตนไม่สามารถกลับไปได้แล้วเรื่องการใช้สูติบัตรคนตายทำบัตรประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ในการเป็นคนไทยลูกชายบอกว่าส่วนตัวไม่รู้ขณะเดียวกันพลตำรวจสำราญถามกลับทันทีว่าอ้างไม่รู้ได้อย่างไรในเมื่อมีหลักฐานเป็นบัตรประชาชน2คนส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวเชียงดาวซึ่งเป็นคนนำชื่อลูกชายอายุ5ขวบที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนโดยได้รับเงินค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นก็สารภาพครับว่าไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดเพราะตนเองไม่รู้หนังสือจากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานครับพบหัวหน้าคนงานหรือว่าพนักงานเนี่ยพาไปดูสินค้าก็คือยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำหน่ายในประเทศและก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของบริษัทซึ่งเป็นนอมินีขณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายพีรทนวิมลโลหการซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักงานปปง.ถึงแม้ตัวผู้ต้องหาคดีนี้มีหมายจับเรื่องของการทุจริตจากประเทศจีนแต่ว่าความผิดทุจริตก็เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินได้ครับช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ

มาดูสกัดยาไอซ์แบบระทึกเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้สีเทาต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกระจายกำลังตรวจสอบติดตามตามเส้นทางจนกระทั่งไปพบรถตู้ตามเส้นทางที่รับแจ้งบริเวณ4แยกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยเข้าสกัดนะคะแต่คนขับรถเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองจนกระทั่งรถไปเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านของประชาชนก่อน

0: ควบคุมตัวชายวัย23ปีที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายอำเภอเมืองประจวบนะคะตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนัก464กิโลกรัมผู้ต้องหารับสารภาพได้ค่าจ้าง 500,000 รับยาไอซ์มาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งสงขลาแล้วก็เมื่อคืนไปพักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีตั้งใจจะพักต่อที่ชุมพรแต่มาถูกจับกุมก่อนเจ้าหน้าที่นำยาเสพติดของกลางรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ชาวบ้านผวาคันดินเจ้าพระยาป่าโมกสุดลึกกว่า5เมตรครับยาวร่วม100เมตรหลังฝนตกต่อเนื่องหวั่นบ้านพังลงน้ำวอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขโดยเกิดเหตุนะครับบริเวณชุมชนย่อยที่1เทศบาลตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวต่อเนื่องโดยดินริมตะลิ่งได้สไลด์ตัวพังทลายลงไปในแม่น้ำเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรลึกกว่า5เมตรสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันจนชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็เกิดการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนายสุรพลสว่างใจอายุ63ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าคันดินที่ทรุดตัวเป็นคันดินป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลป่าโมกสร้างเอาไว้ครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันทำให้ดินเกิดทรุดลงไปเรื่อยๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็หวาดผวาเนื่องจากบ้านเรือนที่ปลูกติดกับจุดเกิดเหตุทรุดตัว 7-8 หลังเป็นบ้านเรือนเก่าปลูกมากว่า 20-30 ปีไม่มีเสาเข็มอาจจะเกิดการทรุดตัวแล้วก็ดึงบ้านทั้งหมดลงได้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขโดยเร็วครับขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไขและก่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ชั่วคราวอย่างเร่งด่วนครับ
0: หมอกควันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางเหนือของไทยแต่เป็นทางใต้ค่ะตอนนี้ที่สงขลาสภาพอากาศหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นภูมิประเทศแอ่งกระทะเจอหมอกควันนะคะปกคลุมในพื้นที่ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงก็เป็นผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซียถูกลมพัดเข้ามาปกคลุมที่บริเวณยอดเขาคอหงซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะเดินออกกำลังกายชมวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ถ้าคนที่อยู่ที่นั่นนะคะมองลงมาจากจุดนั้นจะพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมมากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นนะคะน้อยลงขณะที่ศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานว่าเช้าวันนี้ช่วง 9:00 น.ค่า PM 2.5 สูงแตะระดับ 67.2 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรก็เป็นอันตรายนะคะเตือนประชาชนรับมือฝุ่นควันข้ามแดนพร้อมให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านเผยภาพความเสียหายเรือน้ำมันในฮอร์มุซครับจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติปานามาชื่อเอลไกอาที่เป็นประเด็นโต้แย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านได้เผยแพร่ภาพของเรือที่ไฟไหม้โดยบอกว่าเรือแล่นชนทุ่นระเบิดขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อโต้คำกล่าวหาของกองทัพสหรัฐที่กล่าวหาว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติให้ข้อมูลว่าเรือเอลไกอาได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเสียหายอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้อิหร่านได้บรรจุเรือน้ำอาได้บรรจุเรือลำนี้ในรายชื่อเรือ77ลำที่ละเมิดระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าจะถูกปรับและถูกยึดหากแล่นผ่านช่องแคบในอนาคตครับ
0: มีเรื่องของการถอดถอนรัฐมนตรีสหรัฐโดยนายโทมัสแมซซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันยื่นยติถอดถอนนายปีเตอร์แฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการออกคำสั่งโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาถึงแม้ว่าจะสังกัดพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแต่แมซซี่ก็เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิหร่านและการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามค่ะยัตติถอดถอนของเขาไม่น่าจะผ่านการรับรองจากสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แต่ก็จะสร้างความตึงเครียดภายในพรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเวลาที่ชาวอเมริกันมากมายนั้นไม่พอใจกับการทำสงครามที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพพุ่งสูงปัจจุบันมีโพลของ Reuters Ipsos ที่ล่าสุดระบุว่าพรรคเดโมแครตมีความนิยมเหนือพรรครีพับลิกันอยู่ที่ 44% ต่อ 37% ค่ะ
1: แวดวง IT เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ครับในเวลาที่ทั่วโลกถกเถียงกันอย่างหนักในประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์มีการจัดประชุมของวงการ AI แล้วก็เทคโนโลยีที่ตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้อง

0: ควบคุม AI ครับงานประชุมประจำปีนี้มีชื่อว่า Dreamforce จัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐซึ่งบุคคลที่ได้รับการจับตามากที่สุดก็คือนายแซมอันแวน CEO ของ OpenAI ซึ่งให้ความเห็นเป็นครั้งแรกต่อกรณีที่มีผู้เตือนว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์เขากล่าวว่าทุกคนมีเหตุผลที่จะหวาดกลัว AI เพราะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโลกมีสิทธิ์ที่จะหวาดกลัวเรื่องนี้ได้ครับแต่เขาเรียกร้องให้ผู้คนเข้าใจว่าบริษัท AI ของเขาและบริษัทอื่นๆต่างตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงขอให้เชื่อมนั้นว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องครับส่วนนายเจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA บริษัทชิปประมวลผล AI รายสำคัญกล่าวในการประชุมว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่บริษัท AI ควรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าใช้เทคโนโลยีหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายหรือว่าข้อบังคับใหม่และก็ไม่ควรปล่อยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาควบคุมครับส่วนนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta เจ้าของ Facebook ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับว่าผู้ให้บริการ AI ต้องรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายต้องให้ความสำคัญกับการจัดการที่ถูกต้องความกังวลเรื่อง AI แพร่กระจายไปทั่วจากนักวิจัยคนหนึ่งที่ลาออกจากบริษัท AI เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เตือนว่า AI อาจทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ภายในปี2030หากไม่ควบคุมซึ่งต่อมาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากมายได้แสดงความเห็นด้วยว่าต้องมีการควบคุมแต่ว่ายังมีความเห็นแตกต่างกันไปในเรื่องของวิธีการควบคุมบางคนก็เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ทุกด้านและกระตุ้นให้รัฐบาลออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธคำเตือนนี้อย่างไม่ยดีเลยนะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องโลกร้อนที่เขาก็ไม่เชื่อและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะจะกลายไปเป็นประโยชน์กับศัตรูอย่างจีนขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายปิดสวิตช์ AI แล้วครับ
1: ค่ะวันนี้สรุปข่าวภาคเที่ยงครบทุกประเด็นนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ12:31 นะครับจากนี้ไปชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะครับทันข่าวทันกฎหมายมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเอาล่ะตอนนี้มาฟังท่านเจ้าของรายการนะมาพูดนำเข้ารายการดีกว่านะสวัสดีครับพี่จักรพันธ์ครับ
5: เชิญครับสวัสดีครับน้าเหงาครับนะขอพระคุณครับที่เรานำรายการแต่ว่าผมไม่ใช่เจ้าของรายการนะเจ้าของรายการคืออสมท.
4: อ๋อใช่ครับ
5: ผมเป็นเพียงลูกจ้างครับลูกจ้างเขานะครับก็

0: เออยินดีที่ครับมาเจอนะเหงาในวันนี้นะครับ
1: ครับผ
0: กั
1: ม
0: บรายการ
1: เออ
0: ทันข่าวทันจดหมายนะครับซึ่งเราก็จะมีคุณรณรงค์แก้วเพชร
1: ใช่ครับ
0: เจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจจะมาพูดคุยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแง่มุมของกฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ารายการเราเนี่ยจะวิเคราะห์เหตุผลถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆ
0: ด้วยข้อกฎหมายนะครับเพ
1: ื
0: ่อสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาครับนักเหงาครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณนักเหงาที่มาจัดรายการแทนเพราะว่าคุณศิวพรติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาจัดมาได
1: ้ครับ
0: ขอบคุณเราไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกันนี่น่าจะร่วมปีแล้วฮะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: นักเหงาผมเนี่ยไม่ได้เจอกันเลย
1: เฉียดกันไปเฉียดกันมา
0: จุดแล้วก็ประเด็นคือปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็หยุดพักนะครับทำการรักษาตัวจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังรักษาตัวเพิ่งจะดีขึ้นเป็นลำดับจากการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจที่มันตีบตันนะครับก็ตอนนี้ยังพักผ่อนอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปจัดรายการที่ห้องส่งนะครับก
1: ็
0: ขออาศัยจัดทางโทรศัพท์ผ่านให้คุณผู้ฟังได
1: ้
0: ยินได้ฟังกันทางนี้ไปก่อนครับ
1: ครับแค่นี้คุณผู้ฟังก็หายคิดถึงแล้วได้ยินเสียงพี่จักรพันธ์กมลโยธินก็ผมเองก็โอ้โรคพอๆกันเลยฮะเส้นหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันแต่ผมเนี่ยทำบอลลูนคือทำจากภายในแต่พี่จักรพันธ์เนี่ยก็คือทำใบพาสเลยใช่ไหมฮะ
0: หรือทำใบพาสเลยครับเพราะว
1: ่
0: า
1: ผม
0: บอลลูนมันไม่ทันไม่ใช่เพราะว่าของผมเนี่ยตัน 100% เนี่ยสองเส้นใหญ่ๆและอีกเส้นหนึ่งก็ 70% ค
1: ุ
0: ณหมอก็เลยแนะนำว่าต้องทำบายพาสผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจนะครับก
1: ็
0: ทำเลยครับรอบนี้เลยทำ4เส้นเลย
1: ดีครับไหนๆทำแล้วให้มันสำเร็จลุล่วงไปเลยฮะแล้วมันก็จะได้ ทีนี้อยู่ยาวไปจนถึง95 96หรือ100ปีไปเลยฮะ
0: แต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเบื้องต้นที่ผมเป็นเนี่ยก็คือกัดจากการรับประทานอาหารทุกวันแล้วก็กินตามใจปากอะไรอร่อยแล้วก็กินโดยเฉพาะของมันของทอดของหวานอะไรเนี่ยรับประทานมาตลอดก็ทำให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันไปอุดตันมันไม่สามารถเลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได
1: ้
0: ก็เลยตันสนิทเลย
1: ถึงขั้
0: นเรียกว่าช่วงที่ตันปีที่แล้วนะครับขนาดอยู่โชคดีนะครับที่อยู่ในห้อง ICU อยู่กับมือหมอเลยนะครับก็ว่ายังไงฮะไม่เหงาแต่เล่าที่จริงก็เล่าบ้างแล้วนะครับหัวใจคือทำบอลลูนไปได้หนึ่งเส้นเลยครับระหว่างนั้นก็จะย้ายไปห้อง ICU ปรากฏว่าหยุดหายใจเฉยเลยครับผมเนี่ยคาเตียงเลยคาเตียงคาต่อหน้าหมอเลยคุณหมอบอกว่านี่หยุดหายใจไป6นาทีด้วยกันนะครับดีที่ตอนนั้นอยู่ต่อหน้าคุณหมอคุณพยาบาลก
1: ็
0: ทำ CPR ขึ้นมาได้ก็สามารถให้ประทังชีวิตออกมาได้ในช่วงนั้นก็รักษาตัวอยู่พักหนึ่งตอนนั้นทำบอลลูนไปบอลลูนไปเส้นเดียวครับตอนนั้นแล้วก็รอที่จะทำการผ่าตัดรอบนี้นะครับก
1: ็
0: ผ่าตัดไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับก็ผ่าทีเดียวทีนี้4เส้นเลย
1: เพราะว่ามัน
0: ต
1: ัน
0: เขาบอกว่าเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันอุดตันแบบอย่างหนักเลยนะครับคุณหมอก็อธิบายนักเหงาก็ต้องพอจะทราบเลยก็ว่าเหมือนสายยางเนี่ยแล้วฉีดน้ำทุกวันทุกวันทุกวัน
1: หมอพงศ์อธิบายกัน
0: พอเราปิดน้ำน้ำมันก็อาจจะขังอยู่ในสายยางแล้วตากแดดตากลมตากฝนมันก็อาจจะเกาะเป็นที่ตะไคร
1: ้มีตะไคร้
0: วันละนิดวันละหน่อยวันละไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ย65ปี66ปีนี
1: ่
0: ก็คงจะตันสนิทเลยในบางเส้นนะครับก
1: ็
0: ยังไม่มีอาการอย่างนี้ก็อันนี้ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับนะครับหล
1: ัง
0: จากการผ่าตัดมาแล้วแต่ว่าก็ยังต้องฟื้นฟูร่างกายต้องพยายามขยายปอดนะครับเป่าลูกบอลลูนลูกบอลทุกวันทุกวันเพื่อปอดเพราะว่าเราได้เส้นเลือดใหม่ไปทดแทนก็ต้องให้หัวใจได้ทำงาน
1: ให้หัวใจทำงานให้ดีให้ปอดทำงานให้ดีช่วยกันนะฮะ
0: ครับครับครับครับ
1: เรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อย่าว่าแต่ผู้สูงวัยอย่างพวกเรานะแม้แต่ท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันเพิ่งอายุ30เศษ40เศษไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่แน่นะบางคนเนี่ย30 40เนี่ยถ้าไม่ได้ระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งเขาบอกว่าอาหารประเภทเค็มมันหวานเนี่ยนะสามอย่างเนี่ยต
0: ้
1: องระวังเลยนะเพราะถ้าทาน
0: ไป
1: ประจำสบายปากอะไรเนี่ยมันก็จะลำบากร่างกายลำบากหลอดเลือดของเรานะผมก็เป็นแต่ว่าผมเนี่ยก็คือผมบอลลูนมาเส้นหนึ่งส่วนอีกสองเส้นเนี่ยปรากฏว่าผมคุณหมอเขาบอกว่าเป็นมนุษย์หนึ่งในล้านก็คือว่าเส้นเลือดซ้ายกับขวาผมมันมีเชื่อมต่อกันนะ
0: เอา
1: เหรอฮะใช่ก็เลยทำอีก2เส้นไม่ได้แต่มันเป็นเส้นย่อยแต่เส้นหลักเนี่ยผมทำบอลลูนไปแต่

0: ว่าตอนนี้ก็คือผมกินยาละลายลิ่มเลือดแล้วก็สำเร็จก็คือหมายความว่า2ปีผมผ่าตัดทำบอลลูนเนี่ยตั้งแต่ปี66แล้วก็ปรากฏว่ากินยาละลายเลือดถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยไปเช็คปรากฏว่าลิ่มเลือดที่อยู่ในหัวใจอ่ะละลายหมดแล้วครับ
1: โอ้โชคดี
0: ถือว่านับว่าเป็นโชคดีเราตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เอาสุขภาพของเรานี่แหละมาพูดจาในหลายวาระที่ได้พูดจาบอกกับผู้คนต่างอย่างน้อยก็สื่อไปว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลอย่าว่าแต่หลัก6อย่างพวกเราเลยฮะแม้แต่หลัก3 หลัก4หรือเด็กเล็กๆเนี่ยก็ควรต้องดูแล
1: ใช่มั้ยช่วงนี้จะเห็นมีคนเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจกันเยอะอย่างล่าสุดที่เสียชีวิตผมก็เข้าใจว่าเส้นเลือดหัวใจคือคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านไม่สามารถที่ได้ทันท่วงทีเนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยโอกาสที่ถึงกับหยุดหายใจแล้วก็ไม่ได้อย่างผมเนี่ยขณะหยุดหายใจไปเนี่ย อยู่ต่อหน้าหมอเนี่ยโชคดีมากเลยอยู่ตรงนั้นพอดีหมอก็ทำ CPR ขึ้นมาได้ก็บอกคุณหมอยังถามวันรุ่งขึ้นนะคือผมไม่รู้สึกตัวนะผมก็นึกว่าหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยคุณนั่งเหงาฮะวันรุ่งขึ้นหมอเข้ามาที่ห้องผมก็อ้าวตื่นขึ้นมาทำไมเราเมื่อคืนนี้ดิ้นขนาดนี้เหร
0: อ
1: ถึงก็ต้องมัดมือมัดเท้าแล้วก็ที่ปากที่จมูกนี่เครื่องช่วยหายใจเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เมื่อคืนเราดิ้นขนาดนี้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จนกระทั่งคุณหมอเข้ามาก็ถามว่าแต่พูดเนี่ยออกเสียงไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แต่รู้สึกตัวคุณหมอก็ถามว่าจำได้ไหมชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยพูดจักรพันธ์แต่พูดจะออกแบบไม่มีเสียงออกดังออกมาเขาบอกว่าได้มีพยาบาลท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็แซวต่อเลยนะเขาบอกว่าคุณจักรพันธ์น่ะเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวไหนมาไปเจอใครมาบ้างเราก็นอนฟังก็จะไปไหนแล้วก็นอนอยู่นี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็รู้ว่ามาโรงพยาบาลก็นอนอยู่เนี่ยเขาบอกเมื่อคืนนี้ถ้าคุณจักรพันธ์หายดีแล้วนะหลังจากนี้อย่ามาตีหนูนะแล้วก็มองหน้าเขาเฮ้ยทำไมจะไปตีเขาเรื่องอะไรเขาเป็นพยาบาลพอดีเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณจักรพันธ์หยุดหายใจไป6นาทีหนูต้องทำ CPR ปั๊มหัวใจขึ้นมาเลยเราบอกอ้าวหนูมองโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อคืนนี้ตัวเองยังเข้าใจว่าหลับไปแล้วทำไม
0: ที่ไหนได้
1: จะดิ้นมาก
0: เป็นช่วงวิกฤตของร่างกายดีว่าอยู่กับคุณหมอเลยนะฮะก็
1: โชคดีย
0: ังนับว่าโชคดีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมเชื่อว่าพี่จักรพันธ์เนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกสัก30ปีเนี่ยเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นคุณเขาเรียกว่าคุณประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเราอ่ะถึงเรี่ยวแรงจะลดน้อยถอยลงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราผ่านพบมาในสมองของเราในประสบการณ์ของเราเดี๋ยวบางทีมันพอที่จะพูดไปแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจารย
1: ์ก็ต้องดีอย่างนั้นพยายามจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านพ้นมากับชีวิตนี่67ปีนี่ว่าเจออะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างนะครับหลายเรื่องน่าสนใจครับ
0: ครับผมวันนี้ตอนนี้เราก็ยังรอกันเข้าสายก่อน
2: 7ปีเนี่ยมันมีสว
0: นั่นไงว่าแล้วเอารายงานตัวหน่อยท่าน
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับนักข่าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นอะไร3หนุ่ม3มุมเลยนะไม่ได้เจอกัน3หนุ่มเนี่ยมันนานมากเลยนะเนี่ย
1: มีผมกับนักข่าวเนี่ยเลข6กันแล้ว
2: ประสบการณ์คนเลข6เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกปต.เป็นอย่างนี้ไหม
0: ฮะเป็นยังไง
1: กปต.ไม่มีใช่มั้ยไม่มีอย่างนี้เลยไม่เคยเจอเลยน
0: ี่แต่จริงกกต.มันก็เพิ่งจะมามีตอนหลังรัฐธรรมนูญปี2540ป่ะเนาะแล้วรัฐธรรมนูญท่านปัญหานะเค้าว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วก็มีหลายอยู่แต่เคยเห็นกกต.เข้าคุกก็มีนะใช่มั้ย
1: มีสมัยใช่ๆๆมีท่านนึง
0: แต่ว่า
1: ถึงประธานด้วยนะประธานกกต.
0: ใช่ตอนนั้นน่ะนะฮะแต่ว่านั่นแหละตั้งแต่ก่อนปี40เนี่ยมันไม่มีกกต.เนี่ยก็ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยใช่มั้ยที่จะเลือกตั้งตั้งแต่ผู้ว่าได้อำเภอแรงต่างแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแรงต่างแต่ว่าพอมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานองค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยก็เพิ่งจะมามีหลังแล้วปี40มาแล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยเอ๊ะทำไมปกติแล้วเนี่ยทนายครับพี่จักรพันธ์
1: คร
0: ับความก้าวหน้าของบ้านของเมืองมันจะต้องก้าวไปในทางที่ดีสิใช่มั้ยทำไมถึงมาที่มันมันถอยลงมาแล้วเขาก็
1: ถอยหลังยังไงไม่ทราบนะ
0: มันยังไงก็ไม่รู้ทนายว่าไงทนาย
1: ลงกันมาอย่างนี้ก็คงต้องคุยเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เมื่อวันก่อนนะครับโดยท่านประธานได้แถลงมติ สั่งฟ้องผู้ต้อง

0: กังผู้ถูกร้องไปเน
1: ี่ย
0: 77คนด้วยกันจาก229คนนะคร
1: ับ
0: ก็สั่งไม่ฟ้องไป140คนแล้วก็บอกว่าเป็นสวชุดปัจจุบันเนี่ยถึง26คนนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนเป็นบุคคลอื่นเนี่ย15คนแต่คนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองคือพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทย ทั้งหมดปรากฏว่าไม่มีใครถูกร้องเลยปรากฏยกชุดเลยยกฟ้องทั้ง36คนเลยนะครับใช่ไหม
1: รถทัวร์วิ่งผ่านไปเฉยๆเลยว่างั้นเลยนะ
0: 21คน21คนของประธานโทษ21คน
1: คร
0: ับ แต่ลึกข่าวแล้วก็นึกว่าเอาคงเป็นอย่างนี้เป็นไปตามที่เขาแถลงเรียบร
1: ้อ
0: ยแต่เมื่อวานนี้ครับคุณรณรงค์นักเหงาครับปรากฏว่าหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งคือคุณสิทธิโชค
1: กกต.เสียงข้างน้อยเขาว่ากันด้วยนะ
0: ท่านตอบว่าเปิดตัวเลยว่าท่านเป็นกกต.เสียงข้างน้อย
1: 5-2
0: เจ็ดคนด้วยกันนะครับท่านก็ออกมาท่านให้คำให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เห็นด้วยกับมติของกกต.ทั้งหมดทุกอย่างท่านเป็นหนึ่งในสองคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับท่านก็เลยมาชี้แจงเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นข่าวฮือฮาในวันนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการตกลงกันในที่ประชุมก่อนที่จะมีการแถลงว่านะครับได้มีการพูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากเท่าไหร่มีเสียงข้างน้อยเท่าไหร
1: ่
0: เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญที่เคยปฏิบัติมาที่จะระบุว่าคำร้องหรือว่าข้อกล่าวหาผลเป็นอย่างไร
1: ม
0: ติเสียงข้างมากมีใครบ้าง
1: ม
0: ติเสียงข้างน้อยมีใครบ้างแต่ถ้าก็บอกไม่เป็นไรในที่ประชุมก็บอกกันว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได
1: ้
0: เพียงจะบอกว่าเสียงข้างมากมีจำนวนเท่าไหร่
1: เ
0: ส
1: ีย
0: งน้อยมีจำนวนเท่าไหร่จากข้อกล่าวหาแต่ละข้อนะครับซึ่งท่านก็โอ้โหออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ท่านก็รู้สึกว่าเป็นที่ฮือฮากับสื่อมวลชนและสังคมนะครับท่านบอกว่าการที่ท่านต้องออกมาเปิดเผยเนี่ยท่านเข้าใจดีว่าไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลง
1: เปลี่ยนไม่ได้แล้วเหมือนกัน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วได้เรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วอำนาจในการวินิจฉัยคดีก็เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาสำนวนและก็พยานหลักฐานซึ่งเป็นอำนาจที่จะเรียกสำนวนและพยานหลักฐานทั้งหมดขึ้นมาไต่สวนได้ครับ
1: ครับทนายว่าไงทนายรณรงค์
2: คือเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเราฟังประธานการเลือกตั้งแถลงวันเดียวเนี่ยผมว่าไม่สับสนประชาชนเนี่ยไม่สับสน คนดูทางบ้านเนี่ยไม่สับสนแต่พอไปฟังกกต.สิทธิโชค
1: มันเอ๊ะขึ้นมาเลย
2: เสียงข้างน้อย2 ใน 5ป่ะ
1: ใช่5-2
0: ใช่2 ใน 5
2: เป็นเสียงข้างน้อยแล้วเสียงข้างมากเหมือนออกมาโวยอ่ะคุณจักรพันธ์
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: มัน
2: คือผมฟังประธานพูดเนี่ยผมก็ยังเอ๊ะนะที่ว่าเอ๊ะกกต.นี
1: ่
2: เสียงข้างมากเขาอย่างนี้กันแล้วเหร
1: อ
2: มันเอ๊ะหลายอย่างโดยเฉพาะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่
1: อง
2: สาระสำคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังคือนะนี่ขนาดช่วยกันแล้วนะมีการหัวสวจริง
1: เออ
2: นี่สาระสำคัญนะ
1: เ
2: พียงแต่ว่าสัดส่วนในการส่งไปถึงศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาเนี่ยจะเป็นปลายทางของกระบวนการทางกฎหมายกกต.เนี่ยเป็นคนจะบอกกันกรองและชี้ผิดชี้ถูกด้วยองค์กรอิสระเนี่ยชี้ผิดชี้ถูกด้วยเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ศาลปรากฏว่าเสียงข้างน้อยเขาบอกทำไมส่งไปแค่ไหนนะ26อ่ะ
1: มันมีที่เป็นสวเนี่ย20กว่าแล้วก็รวมๆกับตัวอันอื่นด้วยเนี่ยมันรวมเป็น77
0: ฮะ77คน
1: 77คนนะแต่77เนี่ยไม่ใช่สวทั้งหมดสวแค่26คน
0: เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสวเนี่ย36คน
1: คนมีสิทธิ์เลือกอีก3คนนี่เยอะหน่อย
0: อื่นๆ15คนนะครับที่ก็ยื่นฟ้องไป
1: นั่นแหละครับก็คือ77คนแค่นี้
2: จากเดิม
0: เฉพาะในส่วน
2: ที่ทางฝั่งฝากฝั่งของไอรอฝาก
1: ฝั่งของฝ่ายที่ตัวเลขเดิมเนี่ย229
2: สวในสภามีกี่คนนั่งเหรอ
1: สวในสภาก็
0: 200คนครับ
1: 200
0: ครับ
2: คือเท่าที่ผมฟังจากที่คุณสิทธิโชคอธิบายนะ
1: ครับ
2: พยานปากที่16ใช่ไหมที่เป็นประเด็น
0: ครับ
2: พยานปากที่16เนี่ยทางเราเนี่ยเข้าใจแล้วแหละว่าน่าจะเป็นใครปากที่16เนี่ยให้การกลับไปกลับมา

0: ไม่น่าเชื่อถือความเห็นเสียงข้างมากก็เลยไม่เชื่อ
1: โ
0: อ้แต่ความเห็นเสียงข้างน้อยเขาแย้งว่าอย่างนี
1: ้
0: เขาน่าสนใจมากแล้วความเห็นเสียงข้างน้อยเนี่ยทางกกต.เสียงข้างน้อยนี่ก็อดีตศาลเหมือนกันนะ
1: โอ้โหมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวหาว่าไม่อวยกกต.สิทธิโชคเพราะว่าประธานเขาบอกเขาเป็นศาลนี
1: ่
0: เสียงท่านน้อยจะเป็นศาลนะท่าน
1: ไม่ใช่ธรรมดานะโปรไฟล์ท่านสิทธิโชคอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าท่านประธานเป็นศาลคนเดียว3ปีเท่าไหร่นะ38หรือ33
2: 38ปีเขาบอก38ปี
0: 38ปียังไม่ยอมเกษียณสักทีเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะด่า
1: เฮ้ยศาลเขาให้สิทธิ์ในการที่เกษียณเกิน60ได้ใช่ไหมนายศาลอ่ะ
0: ทำไมไม่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยมันอยู่แล้วมันมีประเด็นอย่างนี
1: ้ศาลไม่ต้องไปยกกอกแรงยกเขาศาลไงรังพิจารณาคดีอายุเกิน60อยู่ได
0: ้แต่คุณผู้ฟังเรื่องนี้พอเราเห็นอดีตผู้พิพากษาออกมาทำความเห็นไม่ตรงกัน
1: เ
0: ฮ้ยน่าสนใจนะ
1: น่าสนใจน่าใจยังไง
0: อันนี้ดำเนินรายการไม่ได้คิดไปเองนะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: เราตามจากกกต.เข่งกันนอกรอบไม่ใช่นอกรอบอะ
1: หลายรอบเลยแหละออกมาแถลงกันเนี่ย
0: คือเราฟังกกต.เสียงข้างน้อยนี่เราเอ๊ะนะ
1: ครับ
0: กกต.เสียงข้างน้อยเขาบอกว่าพยานลำดับที่16อะที่บอกว่าพูดให้การกลับไปกลับมาส่งหนังสือถึงประธานหลายรอบขอให้การใหม
1: ่
0: เสียงข้างน้อยเขาบอกมันก็ไม่ได้มีแค่พยานปากนั้นนะ
2: แล้ว
0: มันมีปากอื่นๆที่ต่างจังหวัดที่มีลักษณะสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะลักษณะของการกระจายเส้นเงินไปตามแต่ละจังหวัดแม้จะไปไม่ถึงตัวผู้สมัครโดยตรงเพราะมันกลายเป็นเงินสดก็ตามแต่เขาก็ตรวจเจอเส้นเงิน
2: ครับ
0: ถ้าเส้นเงินตัวนี้กับตัวพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานไม่น่าเชื่อถือ กกต.ต้องไม่สั่งฟ้องในคดีหัวสว.ใครเลยสิ
1: ถูกไหมตะกะคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่คืออย่างนี
1: ้
0: แสดงว่ามันมีกลไกการทุจริตการหัวนี่คือการทุจริตแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเราไปบอกว่าทุจริตเนี่ยสว.เขาไม่ชอบเราก็เลยต้องบอกหัว
1: โถมีความเปราะบางด้วย
0: บางท่าน
1: มีความเปราะบาง
0: มีความเปราะบางสูง
1: เอาล่ะไม่ทุจริตก็มาทุจริตเอาหัวแล้วกันเอาหัวอ่ะ
0: ทีนี้พอเรื่องของหัวเนี่ยพอหัวมาเสร็จปุ๊บกกต.เนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าทำไมกกต.สิทธิโชคถึงดูแบบเดือดดาลมากกับเสียงข้างน้อย
1: เออ
0: พอฟังท่านพูดนะเหงาคุณเดชกพันธ์อ๋อกกต.ต้องพอเราไปนั่งดูกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: เขามีกฎหมายเขาอยู
2: ่
0: กกต.เนี่ยเขาดูพรรคการเมืองด้วยนะ
1: ใช
0: ่ถ้าพรรคการเมืองฝ่าฝืนการเลือกตั้งกกต.เนี่ยเป็นคนชงส่งยุบพรรคเนี่ย
1: ใช่ศาลตั้งต้นจากการจะยุบพรรคเนี่ยต้องมาจากกกต.เลยนะว่างั้นด้วยนะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมิติในการความเป็นองค์กรอิสระจิตสำนึกความเป็นองค์กรอิสระที่รับ
1: ผิดชอบ
0: ภาษีประชาชนน่ะ
1: ใช่ผมชอบคนนี้มากจิตสำนึกขององค์กรอิสระเลยนะต้องมี
0: จิตสำนึกที่ต้องหาทางออกของปัญหาสังคมแล้วก็ตรงไปตรงมา
1: ใช่ใช่
0: คุณจะตอบคำถามนักกฎหมายอ่ะไม่ต้องไปตอบคำถามชาวบ้านหรอกชาวบ้านไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: คุณตอบคำถามนักกฎหมายทั้งประเทศก่อนว่าทำไมผู้พิพากษาที่อยู่ในกกต.ด้วยกันมองพยานหลักฐานเนี่ย
1: เดียวกันเนี่ยนะแต่ไม่เหมือนกัน
0: เอานี่ก่อนนะแกะทีละประเด็นก่
1: อ
0: นคือพอฟังประธานกกต.วันแรกเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าอ๋อศาลเขาดูอย่างนี
1: ้
0: กกต.จะไปตามกรอบกระบวนการไปตามปวิอาญาไปตามการ
1: วิธีความวิธีการพิจารณาความอาญาเหมือนกัน
0: ไปตามปวิอาญายกประโยชน์แห่งความสงสัยเขายังไม่ได้ฟ้องเลยยกก่
1: อ
0: นทีนี้เราก็เชื่อว่าอย่างนั้นเป็นอดีตผู้พิพากษา38ปีเอาตำแหน่งเดิมมาการันตีกับองค์กรอิสระนะจะทำองค์กรเขาโดนไปด้วยไหมเนี่ย
1: แต่พอมาคุณสิทธิโชคมาเมื่อวานนี้เป็นไง
0: พอคุณสิทธิโชคออกมาฟังไปฟังมาอ้าวเฮ้ยพิพากษาเหมือนกันนี่หว่า
1: เอออ้
0: าวแล้วเมื่อวานนี่เรียนคนละตำราเหรอ
1: เออ
0: ไม่ใช่เมื่อวานเช้า
1: เช้า
2: คุณลองไปดูประวัติแล้วปรากฏว่าจบ

0: จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันด้วยเอาดิอนิติราม
2: เออรุ่นเดียวกันกับคุณจักรพันธ
0: ์ไม่น่าจะรุ่นเดียวกันเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าจบมาจากนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติภาเหมือนกันเรียนวิทยาเหมือนกันเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
1: ์ตามมาต้อยต้อยเลยอ่ะเออมา
0: สถานเดียวกันแหละลักษณะการทำงานก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันอยู่อย่างเงี้ยท่านสิทธิชอก็เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองมาแล้วเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งคือลักษณะเส้นทางจะหรือตามกันมาเลยหรือจะคู่กันมาเลย
1: คู่กันมาเลยอ่ะแล้วทำไมตีความกฎหมายเดียวกันไม่เหมือนกัน
2: ผมอ่านประวัติท่านสิทธิโชคดูเฮ้ยจะไม่ธรรมดานะ
1: เ
0: ออ
2: มันจะเคยเป็นผู้พิพากษาสายที่บริหารด้วยคือถ้าคนที่เป็นผู้พิพากษาในอธิบดีเนี่ยจะเป็นคนจ่ายสำนวน
1: อ
2: ่
1: ะ
2: จะเป็นคนแล้วนี่ไปอยู่ศาลแพ่งเลยนะคุณจักรพันธ
1: ์เ
2: ออศาลแพ่งนี่คือศาลที่มีคดีเยอะสุดแหละ
1: คดีความ
0: แล้วปรากฏว่าศาลฎีกาเนี่ยท่านก็เคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมาแล้วด้วย
1: นั่นเพราะฉะนั้นท่านน่าจะเชี่ยวชาญมากนะเศรษฐีโชค
2: เอาประวัติประธานไม่ผมอ่านมั้งได้ไหมจะอ่านแต่เสียงข้างน้อยสิ
1: อ๋อเสียงข้างมากเดี๋ยวพี่จากฟันหานเดี๋ยวหาว่าเราไปอวยเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากก็ต้องมีโปรไฟล์ของเขาเหมือนกันแหละ
2: เสียงข้างมากจะทำอะไรมาบ้างในเสียงข้างน้อยก็ทำมาตั้งหลายอย่างเน
1: ี่
2: ย
1: ถ้าแต่สำคัญที่สุดที่เรางงเป็นไก่ตาแตกเนี่ยคนชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยรวมเราด้วยแต่ผมงงแต่ว่าทนายไม่งงก็คือว่าเอ๊ะมันคดีความเดียวกันข้อกฎหมายมันก็พูดจะต้องกันเดียวกันเนี่ยทำไมมันเห็นก็ไม่คนละประเทศเลยล่ะครับ
0: ความแตกต่างกัน
1: เออเป็นยังไง
2: น้าเหงา
0: คุณนักกฎหมายเนี่ยทำไมนักกฎหมายถึงคิดไม่เหมือนกันล่ะ
1: เอออ
2: ดีตศาลฎีกาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ที่ชอบ
0: ใช่ครับ
2: แล้วท่านประธานน่ะได้เป็นศาลฎีกาเขาไหมเนี่ย
1: เออ
0: ไม่ได้ครับแต่ปลายศาล
2: ไม่ได้เป็น
0: ศาลอื่น
2: แ
0: ต่เป็นหัวหน้าคณะเหมือนกันเป็นหัวหน้าคณะเป็นอดีตผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานตุลาการมาอย่างยาวนานก็ว่าอย่างนั้นประวัติคร่าว
1: ๆทางด้านของ
2: ท่าน
1: ของประธาน
2: สิทธิโชคเนี่ยประวัติการแต่งตั้งที่ผมดูเนี่ยนี่ไม่ได้อวยนะคุณผู้ฟังแต่สื่อมวลชนเขายกขึ้นมาเอง
0: เขา
2: บอกว่าเป็นชุดแต่งตั้งจากสวชุดเก่าช่วงเปลี่ยนผ่าน
0: ใช่
1: ไม่ใช่สวชุดนี้มาแต่งตั้งเขางั้นเอง
2: ถูกเขาก็ไม่อยากจะไปพูดถึงประเด็นว่าใครเลือกไม่เลือกแต่เขาก็พูดมาอย่างนี
1: ้
2: แต่ถ้าเรามองในแง่ความเป็นกลางนะนักเหงาคุณจักรพันธ
1: ์
2: เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียกับสวชุดใหม่เลยไง
0: ใช่
2: แล้วท่านประธานมีส่วนได้เสียไหมสงสัย
0: ก็มาจากสวชุดนี้ก็ไม่รู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าแต่สวชุดนี้เป็นคนเลือกท่านเข้ามา
1: อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่า
0: เลือกตั้ง
1: สังคมเขาก็เลยนั่นว่าเอ๊ะสวเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าแต่งตั้งองค์กรอิสระคราวนี้มันก็เลยหมายความว่าถ้าสมมติว่าท่านจักรพันธ์เนี่ยแต่งตั้งผมเนี่ยแล้วก็เวลามีหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะไงผมจะต้องเกรงใจท่านจักรพันธ์ไม่สมมตินะหรือท่านรณรงค์เนี่ยแต่งตั้งผมเนี่ยแล้วพอเวลามีอะไรผมจะต้องเกรงใจท่านรณรงค์ไหมมันก็เป็น
2: โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ต้องเกรงใจ
1: หลักการไม่ต้องไง
2: โดยหลักการไม่ต้องเกรงใจเวลาตอบต่อหน้าเนี่ย
1: เหนื่อหลักการไม่ต้องเกรงใจ
2: เออแต่ว่าด้วยความเป็นประเทศไทยวัฒนธรรมไทยระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย
1: โอ้โหเราพูดคำนี้มานานมากนะคำว่าระบบอุปถัมภ์ตั้งแต่ผมยังเด็กเล็กน้อยๆนู่นน่ะบอกระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำให้ประเทศแตกย่ำแย่เพราะไอ้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยเราว่ากันเนี่ยนะผมจะต้องแก่จนป่านนี้แล้วเนี่ย ประเทศไทยยังไม่สิ้นคำว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันเป็นไงเออ
2: คือระบบอุปถัมภ์ที่ว่าเนี่ยนะที่เวลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะบรรจุแต่งตั้งหรือจะต้องมีเสียงรับรองจากวุฒิสภา
1: สว
2: เขาก็ต้องมีการแนะนำตัวกับวุฒิสภาให้วุฒิสภารู้จักประวัติก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีระบบอุปถัมภ์เลยเนี่ยมันยากมันยากมันยาก
1: ครับ
2: ที่สำคัญเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ย

0: เนี่ยนั่งเหงาคุณจักรพันธ์คุณผู้ฟังเราอะนะถ้าฟังจากที่ประธานกกต.พูดถึงเสียงส่วนใหญ่เราก็จะได้ทิศทางนั้นแต่ถ้าเราฟังเสียงส่วนน้อยอยากให้เขาฟังเสียงส่วนน้อยฟังในพยานหลักฐานของเสียงส่วนน้อย
1: พยานหลักฐานเสียงส่วนน้อย
0: พยานหลักฐานของเสียงส่วนน้อยเนี่ยมันตรวจเจอเส้นเงินกับตรวจเจอโพยการหัวสว.สิ่งที่คุณสิทธิโชคพยายามจะ
1: อธิบาย
0: แล้วก็โต้แย้งกันในที่ประชุมผมเข้าใจว่าใบกระดาษโพยที่ว่าต้องกาให้เบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยที่มีการตีความว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันมีการตีคุณสิทธิโชคเนี่ยเหมือนตีความขยายไปว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสอทุจริตด้วยซ้ำนะถ้าจะมีการให้ประโยชน์กันซึ่งเขามองว่านี่คือคดีทุจริตในการหัวด้วยซ้ำแต่ปรากฏไปไม่ถึงศาลฎีกาไงแล้วก็นายเหงาคุณสิทธิโชคนี่เป็นอดีตอะไรนะอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
1: อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
2: ประธานคณะด้วยนะประธานคณะด้วย
0: ส่งไปท่านสำนวนละเอ้ย
1: ใช่ไหมเหมือนกับท่านพยาธิบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปให้ทางศาลเขาพิจารณาตัดสินเลยแล้วเราก็ส่งผ่านข้อมูลทรานสเฟอร์ไปให้มันแล้วเรื่องทั้งกระบวนการเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: เราไม่มาดูประวัติกกต.ว่านี่ไงศาลฎีกาเนี่ย
2: ครับ
0: ถึงว่าทำไมนักการเมืองกลัวศาลฎีกากันจัง
1: เพราะไปถึงต้นยอดแล้วมันลงยากแล้วมันสูงแล้วมันตกกระไดกลาง
2: ไงใช่เพราะคุณสิทธิโชคเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะประธานก็เรียกว่าประสบการณ์อาจจะมากกว่าท่านประธานณรงค์กันมาริงนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นนักกรรมการเป็นแค่ผู้พิพากษาในศาลนั้นเท่านั้นเองแต่ที่เป็นประธาน
1: อ๋อคือถ้าเทียบโปรไฟล์ดีกรีต่อดีกรีว่ากันเนี่ยนะประธานยังสู้คุณสิทธิโชคไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินคดีความ
0: เราต้องพักกันสักครู่แล้วครับ
1: ใช่
2: เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกับสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์เดินหน้าผลักดันแก้ปมสอบท้องถิ่นต่อเนื่องเตรียมนำกรอบบรรจุรอบ4หารือกกลาง17กันยายนนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อหลังจากกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนนี้สำหรับกรอบการทำงานของนายวรสิทธิ์ต้องการให้การแก้ปัญหาเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการดูแลเรื่องสอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันที่17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำเข้าสู่การหารือกับกกลางประกอบด้วย4เรื่องได้แก่1กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4หารือแนวทางและกรอบเวลาเพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคม2569 2การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบ3การจัดการบัญชีและตำแหน่งไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและ4ความชัดเจนหลังการประชุมเมื่อกกลางพิจารณา

0: ารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสภาถูกรายงานกกต.ประจำปี 2567 ถึง 2568 วางกรอบ5ชั่วโมงก่อนลุยยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมภายหลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะขึ้นชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลแจ้งต่อที่ประชุมวันนี้ว่ามีวาระพิจารณา2เรื่องคือรับทราบผลปฏิบัติงานของกกต.และยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากมีการกำหนดกรอบเวลาหลังจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านโดยในวาระพิจารณารายงานของกกต.มีการพูดคุยการพิจารณา5ชั่วโมงแบ่งฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีขณะที่นายภริศวชิรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดต้องกำหนดระยะเวลาตายตัวว่าพิจารณา2เรื่องจะต้องจบภายใน8ชั่วโมง30นาทีซึ่งหากมีสมาชิก2ฝ่ายต้องการอภิปรายเกินเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องบีบเวลาตามที่วิปรัฐบาลบอกและพร้อมที่จะแบ่งเวลาอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและไม่เห็นเหตุจำเป็นต้องปิดประชุมในเวลา 19:00 น.จากนั้นนายสุพลชี้แจงว่าตนใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมงในวาระรับทราบกกต.และยติไฟใต้อีก3ชั่วโมงโดยประมาณเพียงแต่ในการบริหารเวลาในวาระแรกจะบริหารเวลากันอย่างไรในประมาณ5ชั่วโมงจะเกินไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรบิ๊กรันนำทีมบุกทลายแก๊งโดมินิกข้ามชาติรวบพ่อจีนปลอมตัวเป็นเมียนมาสวมสิทธิ์ไทยโยงทรัพย์600ล้านณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานครับ
1: วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำทีมเข้าตรวจค้นและแถลงผลการจับกุมเครือข่ายต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีเปิดบริษัทยานรถจักรยานยนต์บางหน้าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรวม3แห่งมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ600ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักใช้ชื่อมิสเตอร์เมียวสัญชาติเมียนมาแต่แท้จริงแล้วเป็นบุคคลสัญชาติจีนหรือนายลีที่ถูกทางการจีนออกหมายจับคดีทุจริตโครงการรัฐก่อนหลบหนีและเปลี่ยนตัวตนเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งเจ้าหน้าที่ยังพบว่าโครงสร้างบริษัทมีการถือหุ้นไข้และใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางตัวเจ้าของที่แท้จริงขณะเดียวกันยังตรวจพบลูกชายของผู้ต้องหาใช้บัตรประชาชนไทยโดยมิชอบมีข้อมูลยืนยันเป็นบุคคลสัญชาติจีนโดยมีหญิงไทยชาวอำเภอเชียงดาวให้สมสิทธิ์ใช้ชื่อลูกชายที่ตายไปเมื่อตอนอายุ5ขวบเบื้องต้นตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดเอกสารสำคัญจำนวนมากและอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงการตรวจ DNA เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงทางสายเลือดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ต้องหารายนี้มีความซับซ้อนมากในการเข้ามายึดครองและทำกิจการในประเทศไทยทั้งการใช้นอมินีและการสมสิทธิ์ทุจริตทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นช่องทางของอาชญากรรมหลายรูปแบบซึ่งจะเร่งขยายผลดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการสมสิทธิ์หรือการใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทนต่างด้าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ก็ขอย้ำจุดยืนของตำรวจว่าจะไม่ปล่อยให้คนพวกนี้มีความสุขบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ปล่อยให้ใครใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานฟอกตัวฟอกเงินอย่างเด็ดขาดณัฐนันท์ คฤตสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับ

0: ฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้ากับท่าตาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดอาเซียนเอเชียนเกม2026ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เปิดเผยว่านักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีการเดินพาเหรดนักกีฬาในพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักขี่ม้าทีมชาติไทยและนักกีฬาหญิงคือแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยโดยเฉลิมฉานเคยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้า4เกมครั้งที่19เหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าเอเชียนเกมครั้งที่18และเหรียญทองทีมศิลปะบังคับม้า4เกมครั้งที่33ส่วนทัศน์ดาวนึกแจ้งที่เพิ่งมีส่วนพาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกLA เกม2028สำหรับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมโดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 16:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามปาโลมามิซูโอสเตเดียมในเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3:00 ถึง 4:00 MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สามนาฬิกาสิบนาทีนะครับทันข่าวทันกฎหมายอยู่กับพี่จักรพันธ์กมลยุทธินและก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรและผมนั่งเอาบรรทุกครับผม
4: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของทันข่าวทันกฎหมายนะครับ
3: ครับผม
4: ตอนนี้เมื่อกี้คุณรณรงค์ฝากให้ผมมาดูว่าประวัติของคุณรณรงค์กันวารินนั้นเป็นยังไงครับ
3: ประธานกกต.
4: ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ท่านก็จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนกันนะครับ
3: นี่
4: จบเนติบัณฑิตไทยนะครับ
3: ไม่ใช่ธรรมดา
4: จบพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จากนิย่ารุ่นที่7นะครับนอกจากนั้นท่านก็มีไปอบรมได้รับประกาศนียบัตรมากมายทีเดียวอย่างเช่นประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่1จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐภาคเอกชนและการเมืองวปอ2549นะครับแล้วก็ในหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่15หรือที่เขาเรียกว่าบยส15จากวิทยาลัยตุลาการนะครับส่วนประวัติการทำงานของคุณณรงค์นี่ก็ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็
3: น
4: รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษนะครับเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษเป็นอธิบดีผู้พิพากษา

0: ภาษา
1: ศ
0: าลล้มละลายกลาง
1: อ๋อ
0: เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาน
1: ั่น
0: เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเป็นคณะอนุกรรมการงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: เป็นคณะกรรมการกำกับหลักสูตรและแผนการพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรร
1: ม
0: เป็นคณะกรรมการบริหารข้าราชการศาลยุติธรรมและเป็นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนี่คือประวัติคร่าว
1: ๆโอ้พอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะเนี่ย
0: มาเทียบกันปอนต่อปอนเลยให้คุณณรงค์ไหนๆอยู่ในวงการตุลาการวงการกฎหมายก็คงรู้ว่าตำแหน่งใครจะมีภาษีใครจะเหนือกว่าใครนะครับก็มาดูกันของคุณสิทธิโชติซ้ำอีกทีคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับท่านก็จบการศึกษาจากนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นกันนะครับจบเนติบัณฑิตไทยเช่นกันนะครับจบรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิต
1: วั
0: ฒนบริหารศาสตร์เช่นเดียวกันแล้วก็จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าปอ
1: เหมือนกันอีก
0: น่าจะรุ่นเดียวกันด้วยฮะรุ่น2549
1: อันนี้ด้วยกันนะครับรุ่นเดียวกัน
0: แล้วก็หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยส.รุ่น9นะครับแล้วก็จบหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่10ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับส่วนประวัติการทำงานลงเทียบกันแล้วกันว่าปอนต่อปอนตำแหน่งใครสูงกว่าใครตำแหน่งเท่ากันยังไงนะครับท่านก็ผ่านเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เป็นเลขานุการศาลอาญานะครับแล้วก็เป็นเลขานุการศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดระนองนะครับแล้วก็เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญ
1: า
0: เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1: ครับ
0: เป็นประธานอันนี้ผมน่าจะเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาหลังนั้นก็เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะครับที่ก็เป็นประวัติเก่าๆก็ให้คุณรณรงค์แล้วนักหนาวลองไปเที่ยวแล้วคุณผู้ฟังเที่ยว
1: กัน
0: ว
1: ่
0: า
1: ตำแหน่ง
0: ใ
1: คร
0: ว่ากระดูกใครแข็งกว่ากันทางตอนใครจะมาเหนือกว่ากันในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านกันมา30กว่าปีก็น่าจะเข้าๆพอๆกันนะคร
1: ับ พอๆกันนั่นแหละฮะกินกันไม่ลงทนายยังอยู่กับเราไหม
0: สายอาจจะติดต่ออยู่นะครับแต่ว่า
1: ติดต่อได้ก็เข้ามาเลยนะทนายนะเข้ามาได้ตลอดเวลา
0: ผมก็ย้อนมานี่กันเรื่องที่ทางคุณสิทธิโชติมาแถลงเมื่อวานนี้ว่าที่บอกว่ามีการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งอ
1: ่
0: ะเขายื่นฟ้องเพียง77คนจาก229คนนะคร
1: ับ
0: ก็แบ่งเป็นสวชุดปัจจุบันเนี่ย26คนด้วยกัน
1: ครับ
0: เป็นผู้ที่มี
1: สิทธิ์เลือกตั้ง
0: สวเนี่ย36คนแล้วก็เป็นบุคคลอื่นๆเนี่ย15คนแต่จุดสนใจมันอยู่ที
1: ่
0: คนที่เกี่ยวข้องเป็นนักการเมืองเป็นกรรมการบริหารของโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรี21คนเนี่ยครับและเป็นรัฐมนตรี21คนเนี่ยปรากฏว่าร
1: อด
0: กรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งยกฟ้องมติเอกฉันท์นะเอาที่เอกฉันท์ก่อนนะ
1: เอกฉัน
0: ท์7คนด้วยกันเอกฉันท์เนี่ย7คนด้วยกันส่วนที่มี5ต่อ2นะครับคือเสียงข้างมาก5คนเสียงข้างน้อย2คนนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน12คนครับที่12คนที่เขาพิจารณาเพราะว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มของเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: คุณกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพรรคคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารพรรคอันนี้เป็นรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ตำแหน่งใหญ่ในภูมิใจไทย
0: นะครับนะครับ
1: ค
0: ุณจักริดทองศรีคุณกิตติกิตติธรกุล
1: ครับ
0: คุณณภินทรศรีสันพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: คุณพิชัยชมพูพลเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นางสาวสุขสำราญวรรณิยกุลเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยแล้วก็คุณพราดรปริศนานันทกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคนสำคัญสำคัญหรือเปล่าไม่ทราบเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณของพรรคคือคุณเนวินชิดชอบนี่คือ12คนที
1: ่ผู้ใหญ่เนวิน
0: มากมาก5เสียงที่เห็นควรว่าให้ยกฟ้องนะครับ
2: 5เสียงนะครับ
0: 5เสียง5เสียงที่ยกฟ้อง
2: 5เสียงที่ว่านี่คือเสียงข้างมาก
1: ข้างมากข้างมากเขามี7เสียงไงเทียบปอนต่อปอนแล้วพอกันใช่ไหมทนาย

0: เออ
1: ใช่คร
0: ับ ระหว่างประธาน
2: เมื่อกี้ผมเอาประวัติทั้งสองท่านมา
0: สิริโชค
2: เป็นต้นแล้วก็พอๆกันเลยจะปอนต่อปอนแล้วกินกันไม่ลง
0: กินกันไม่ลงกินกันไม่ลงแล้วเรียนรปภรุ่นเดียวกันด้วยนะรุ่นปี2549ไอปีที่เขาปฏิวัติคุณทักษิณนั่นน่ะ
2: อันนั้นเหงาจำได้
0: เออวะ
2: คือเรียกว่าประวัติการทำงานก็ผ่านวงการตุลาการ
0: กันมา

0: ว่าเราจะไปบอกเวลาเราไปตัดสินข้อเท็จจริงว่ามติของเสียงคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างมากบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้มากบารมีทางการเมืองแต่ไม่ใช่เอกฉัน
1: ท์ใช่
0: ผมก็ไปนั่งแกะถ้าเราฟังแบบนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีประเด็นเลยเพราะเสียงข้างมากแต่พอเรามานั่งฟังคุณสิทธิโชคเฮ้ยนี่มันเรื่องใหญ่ดีกว่า
2: โอ้
1: ครับยังไงครับ
2: ยังไง
1: คร
2: ับ
0: คือการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโหวตเสียง5-2ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนี่มันเรื่องใหญ่นะจากเดิมเนี่ยมันเป็นแค่หัวสว
2: เ
0: มื่อกี้เนี่ยตอนที่เรานั่งรายงานข่าวมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามีการพาดพิงถึงคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย
2: ใช่ใหญ่โตเลย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็จับประเด็นอยู่คำหนึ่งของคุณสิทธิโชคเหมือนกับต้องไปเอาทั้งหมดมาเห็นเอาพยานหลักฐานแต่ละจุดเนี่ยมารวมกันถึงจะเห็นภาพรวมใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไอการเห็นภาพรวมใหญ่เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณสิทธิโชคอธิบายไปมากกว่านั้นด้วยนะบอกว่ามันมีการสั่งการของสายการเมืองในการขยับตามทิศทางของโพหัวสวเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะมัน
0: ลงรายละเอียดได้เหงาคุณจักรพันธ์มันลงรายละเอียดเลยนะว่าอย่างไรคือเสียงข้างน้อยที่บอกว่ากกต.ยกกกต.ยกเนี่ยมันลงรายละเอียดนะว่ามันมีการไปเจออย่างไรเพียงแค่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไปเจอแล้วคุยอะไรกัน
2: แต่เจอแน่ว่างั้นแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่เจอแน่ว่างั้นได้นะ
0: คือถ้ามาในมุมนี้นะในมิตินี้มันก็จะตอบได้ว่าอาจจะไปเจออาจจะไปทักทายไปสวัสดีในฐานะคนมากมากบารมีเหมือนกันใครก็อยากเจ
1: อครับใช่
0: แล้วถ้าอ้างเหตุผลอย่างนี้ก็ไปต่อไม่ได้แต่บังเอิญว่ามีพยานยืนยันเนื้อหาที่คุยกันว่าคุยเรื่องอะไรไงแล้วมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของพยานปาก
2: 16
0: ว่าไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือ
2: ว่างั้น
0: กลับไปกลับมาผมเนี่ยเป็นอดีตศาล38ปีอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อถือ
2: เออโอ้มันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นดุลพินิจใช่ไหมมันไม่ได้เป็นข้อกฎหมายชัดๆที่จะจับให้มันคันให้ตายใช่ไหมคือเป็นดุลพินิจว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือถูกไหม
0: คือถ้าคุณสิทธิโชคเนี่ยไม่ออกมาพูดเนี่ยผมว่าสังคมเนี่ยสงบ
2: เออ
0: สงบเลยคุณจะคร
2: ับ ผมเห็นด้วยกับทนายรณรงค์เพราะว่าเขาแถลงกันวันจันทร์คือวันจันทร์ที่14เมื่อวาน15แล้ววันนี้16นี่นะวันจันทร์ที่14พอแถลงมันก็เหมือนเงื้องๆกันอยู่พักนึงแล้วเหมือนมันจะค่อยๆน้ำมันค่อยๆนิ่งๆลงเหมือนมีกลุ่นๆเวลานิ่งๆลงแต่พอคุณสิทธิโชคมาพูดเมื่อวานเนี่ยมันกับมัน
1: ปื้น
2: ดำร้อนขึ้นมาเลยและทำไมอ่ะ
0: ผมเมื่อวานเนี่ยเชื่อไหมว่าปกติผมเนี่ยไม่เคยมานั่งฟังการเมืองกอสองรอบ
1: ต้องให้มัน
3: ต้องให้
0: ม
3: ัน
2: ไม
0: ่พูดอะไรกัน
2: มันเป็นการเมืองในปากนักกฎหมายไงมันก็เลยต้องฟังแบบเป็นละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันเยอะข้อมูล
0: ผมฟังรอบแรกนะนักเหวคุณจักรพันธ์ผมแกะก่อนว่าทำไมกกต.เขาเราต้องเอามาย่อยในรายการวิทยุเนี่ยว่า
2: ให
0: ้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าทำไมกกต.เขาถึงใช้กลไกทางกฎหมายอย่างไรเขามีการประมวลอย่างไรก็ปรากฏว่าผมก็ไปดูเลยนะอ๋อคำพิพากษาศาลฎีกามันมีกรณีพยานกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถื
2: ออ
0: ันนี้ตรงตามที่ประธานกกต.ออกมาพูด
1: บอกในการกลับคำให้การ
0: ถ้าคุณจักรพันธ์นั่งเหงาฟังแค่ตอนเช้าคุณจะไม่ทะเลาะกันเลย
1: ใช่จะเชื่อเลย
0: เชื่อเดินดุสิตที่ชอบก่อนเย็น
1: โอ้เปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนเลยต้องกลับมานั่งดูกันใหม่เลยว่าอ่ะตกลงยังไงเนี่ยมติของกกต.ดิตอนแรกก็ฟังดูเหมือนจะเอกฉันท์นะที่ท่านประธานท่านชี้แจง
2: ห้าต่อสองก็ตัวเลขก็เยอะดีนะว่ากันได้นะ
1: พอคุณสุทธิโชติมานี่บอกว่ามันไม่ใช่เอกฉันท์ทั้งหมดนะมันเอกฉันท์เป็นเพราะบางส่วนเท่านั้นไอ้ข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยก็ยกฟ้องแค่7คนที่เป็นเอกฉันท์ส่วน12คนเนี่ยก็5-2แล้วก็ยังมี6-1 2คน ที่เห็น

0: ลูกอะไรด้วยนะก็มีถึง3ประเด็นด้วยกันในกลุ่มที
1: ่
0: เป็นผู
1: ้ไอ้5
0: 5ต่อ7เมือง
1: อะไรนะคุณจักรพันธ์มันมี6ต่อ1 5ต่อ2
2: 5ต่อ2
0: 5ต่อ2
1: แล้วก็7ที่คุณสิริโชคออกมาพูดเนี่ยเมื่อวานนะผมนั่งดูเอ๊ปกติเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณผู้ฟังไม่เคยเห็นกกต.พูดเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เลือกตั้งมา
0: ว่า
2: ไป
0: ปกติจะแจก
2: ใช่ไหมใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะแค่มาบอกว่าจะแจกใบแดงหรือไม่แจกใบแดงหรืออะไรต่างแล้วก็มาพูดมาเพราะว่าเพราะเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นสารนะใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากคุณรณรงค์ตอนนั้นเนี่ยที่ไปยื่นเรื่องร้องเขาเกี่ยวกับเรื่องบัตรบาร์โค้ดอะไรเนี่ยตั้งแต่นั้นเขาบอกเขาไม่แถลงอีกเลยแล้วไม่แถลงจะแจกเป็น
2: ว่าคุณรณรงค์นี่แหละ
1: มันแปลกอะไรผมดูกกต.แถลงข่าววันนั้นปุ๊บตอนบ่ายผมดูเสร็จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมไปแจ้งความลงพักปากเกร็ดเลย
0: ครับ
1: อีกไม่กี่วันผมวิ่งไปผู้ตรวจการแผ่นดินให้ร้องศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยว28ที่ตัดสินแล้ว
2: อ้าวเหรอ
0: ครับ
2: 28กันยายนนี่นะ
1: เรื่องบาร์โค้ดเนี่ยแล้วผมก็มานั่งฟังกกต.เสียงข้างน้อยอ๋อผมรู้แล้วใครที่มันโหวตว่าบาร์โค้ดไม่ผิดผมรู้แล้ว
0: มีเจ็ดคนเนี่ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวรอบอันตินมาเดี๋ยวมาทำแหลกกกต.เรื่องบาทโพสต์เดี๋ยวรอบที่28กัน
0: ยายนรู้เรื่องนี้เรื่องบาทเลือกตั้ง
1: คือผู้ฟัง
2: ครับ
1: องค์กรอิสระบ้านเราเนี่ยแม้แต่องค์กรศาลก็เหมือนกันคือระบบในการทำความเห็นน่ะ
0: คร
1: ับระบบในการทำความเห็นส่วนตัวในการที
2: ่ที่ประชุมเนี่ย
1: ความเห็นส่วนตัวแล้วเอามารวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเวลาเป็นประเด็นว่าผิดหรือถูกพอมันมีความเห็นต่างเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการด
2: ้
1: วยการ
2: เรื่องไง
1: เสียงข้างมาก
0: ครับ
2: เอ้เดี๋ยวผมถามเอาความรู้ให้ผมด้วยเนี่ยนะฮะกับท่านผู้ฟังด้วย
1: เดี๋ยวก่อนไม่เหงาเดี๋ยวก่อนคือเมื่อวานคุณสิทธิโชคระบายเยอะผมยังเล่าไปถึง1ใน10เลยเนี่ย
2: ก็เล่าก่อนผมจะถามนิดเดียวว่าไอ้ความเห็นส่วนหนึ่งความเห็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความเห็นกลางเนี่ยตรงข้อความเห็นกลางเนี่ยพิมพ์ใหม่หรือว่าเอามาจากไอ้ที่เป็นความเห็นส่งเสียงจุนใหญ่แล้วก็ลงไปตามนั้นเลย
1: ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคุณสิทธิโชคกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยจะออกมาพูดเหมือนกับคุณแสวงบุญมีพูดสัก5นาทีก็จบ
2: ป๋าแหวง
0: ปากหลักยืนให้สัมภาษณ์เลยนะไม่ได้แถลงนะยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อเลย
1: ใช่แล้ว
0: คุณสิทธิโชคเนี่ย
1: ถ้าจะยืนอย่างนี้นะเปิดห้องแถลงให้นักข่าวเลยดีกว่า
0: ท่านอาจจะกลัวว่ามันจะเป็นการเจตนาเกินไปเนี่ยนักข่าวเดินมาเจอสัมภาษณ์ผมก็เลยพูดให้ฟังเท่านั้นเอง
2: อ๋อ
0: แสดงอย่างนั้นหรือเปล่า
2: แหมมีทีท่าอย่างนั้นด้วยอ้าวตอนเห็นว่ามันต้องเหลืออีกประมาณสัก10ข้อเลยว่ากันเลยนะยังไง
1: คือเขาระบายมันผมฟังนะเหมือนกับว่าวันนี้เป็นการตัดสินชี้ขาดของกกต.และเสียงข้างน้อยทำได้แค่นี้แล้วเลยจึงขอโอกาสชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมอันนี้ผมดูจากข้างในอินเนอร์นะในฐานะที่หนึ่งผมเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีจิตสำนึกแต่ทุกคนก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่มีหรอกทุกคนก็มีแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีสำนึกเนี่ยเขาก็แค่อยู่เงียบๆไปให้คนเข้าใจว่าเสียงข้างมากยกแต่บังเอิญว่าเขามีจิตสำนึกเขาก็เลยบอกเสียงข้างน้อยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หลักฐานที่เสียงข้างมากบอกว่าไปไม่ถึงเนี่ยเสียงข้างน้อยบอกว่าไปถึงอ้าวแล้วพอคุณจักรพันธ์ไปไล่ประวัติดูเสียงข้างน้อยที่พูดเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วย
2: ใช่
0: ครับใช่ครับ
1: โอ้โหถึงว่าทำไมนักการเมืองถึงกลัวกกต.ชุดที่มาจากสวชุดที่แล้ว คือท่านสิทธิโชคเนี่ย พูดไปเหมือนกับบอกว่าการซ้อก่อนบ่อนทำลายมันมีหลายปัจจัยในการดูแสดงว่าเป็นคนทำสำนวนยุบพรรคใครหรือเปล่าเนี่ยคือผมมองไปไกลกว่านั้นไงพอฟังว่ามีคำว่าซ้อก่อนบ่อนทำลายเหมือนตอนที่ยุบพรรคของส้มอ่ะแสดงว่าถ้าอันนี้มันไปสุดมันอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นหรือไม่นะคือเพราะฟังจากกกต.สิทธิโชคเนี่ยเหมือนกับถ้ามีการหัวและมันเกี่ยวข้องกับผู้บริหารแต่ท่านไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะแต่ผมดูจากพยานหลักฐานที่มันมีเนี่ยมันไปไม่ถึงตรงที่แต่มันไปไม่ถึงแต่ว่าท่านก็พอเราบอกไปไม่ถึงใช่ไหมท่านก็พูดว่ามันมีบางอันที่มันเชื่อได้ว่า
2: แหมคำว่าเชื่อได้ว่า
1: แต่ปาก16เนี่ยปาก16คือปากกลับไปกลับมาที่ประธานกกต.เน้นย้ำว่าไม่น่าเชื่อถือแต่คุณสิทธิโชคบอกมันมีปากอื่นอีก

0: ที่ทำให้เชื่อได้ว่า
1: พูดเหมือนกัน
2: แสดงแล้วถ้าอย่างนี้คุณรองครับเราจะประเมินได้ไหมว่าแสดงว่าท่านอาจจะอัดอั้นตันใจมาหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่มีโอกาสได้พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นประธานออกมาพูดเป็นเลขาหน้าแหวงออกมาพูด
0: ที่เหลือก็นั่งเป็นท่านดับไปว่างั้นเลย
2: นะแค่เซ็นแล้วไม่รู้เขาก็ไม่เอามาบอกเลยคือเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงว่าประเด็นที่เขาชี้เรื่องนั้นมีมติเรื่องนั้นน่ะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาพูด
0: เสียงสน้อยเสียงสน้อยว่างั้นนะ
2: ก็เลยจัด
0: ขอสักหน่อย
2: ที่เลยเมื่อวาน
0: สัตธรรมาสหนึ่งว่างั้นเลยนะ
1: ทีนี้ความคือประเด็นอยู่ตรงนี
3: ้ครับ
1: เรามองในมุมนี้ก่อนว่ากกต.เนี่ยหลักการของกกต.คือต้องเป็นกลาง
0: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วโดยหลัก
1: ว่ากกต.ที่เป็นคนชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยออกมาพูดบ่อยๆก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยมันก็ดูไม่ดีแต่การที่พี่กกต.จะเก็บเรื่องพวกสว.ไว้หลายปีมันก็ไม่ใช่ไงการไม่พูดแล้วช้าม ันก็ไม่ใช่ว่าดี
0: ใช
1: ่อันนี้ก็ดึงมาต้องโห
0: สองปี
1: กว่ามั้งเนี่ย
0: เกือบสองป
1: ีแล้ว
0: ใช่ตั้งแต่ปี67อ่ะ
1: แล้วเราถามว่า
2: คดีสว.เนี่ย
1: คือเราไม่อยากพูดถึงความเสียหายนะแต่เราอยากบอกพูดถึงว่ากระบวนการอันหนึ่งที่คุณสิทธิโชคพูดเนี่ยผมฟังแล้วสะเทือนเลยบางอันเนี่ยกกต.มาทำเป็นปีแล้วหลักฐานมันไม่มีแล้วผมฟังดูเอ๊ะแล้วทำไมตอนที่มันเกิดเรื่องใหม
0: ่ๆตอนยังมีหลักฐานอยู่ยังอุ่นๆอยู่เนี่ยนะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ทำหรือว่าเขาทำแต่มันมีอีกประโยคนึงเหมือนกันแหมหลายประโยคอ่ะ
2: ยังไงเก็บทุกประโยค
0: ลองมาสักอันสิเออเลย
2: มันมีการเมืองมันแ
1: ท
2: รกแ
1: ต่ทำให้มันช้าบ้างแต่ไม่ขอพูดถึงละไว้แล้วกัน
0: นั่นเออนะ
1: กลไกที่ว่าไปอยู่ใน DSI กลไกที่ว่า
2: คุณรองครับคุณนักข่าว
1: ไอ้คณะเท่าไหร่อ่ะคณะ26กับ3
2: 26
0: 26กับ36
2: อันนี้อาจจะไปความอัดอั้นของคุณสิทธิโชติเปล่าเพราะว่าก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ยาวทั้งหมดเนี่ยท่านก็เกริ่นเลยว่าที่จริงเนี่ยมีการตกลงกันในที่ประชุ
0: ม
2: ก่อนที่จะมีมติออกมาก่อนที่จะแถลงว่าได้มีการพูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีเสียงข้างมากเท่าไหร
0: ่
2: มีเสียงข้างน้อยเท่าไหร่นะครับก็บอกเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาได้ระบุว่าคำร้องหรือข้อกล่าวหานั้นมีผลอย่างไรแต่บอกว่าไม่จำเป็นต้องลงรายชื่อก็ได้ใน7คนว่าใครเห็นอย่างไรแต่ควรจะต้องบอกว่าเสียงข้างมากมีจำนวนเท่าไหร่มีเสียงข้างน้อยหรือไม่หรือว่าเป็นมติเอกฉันท์หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าฮะทำให้คุณสุทธิโชครู้สึกว่า
1: เอ๊ะ
2: ตกลงกันมาแล้ว
1: คุณจักรพันธ์คุณนักเหงาคุณผู้ฟังอันนี้ตลกมาก
0: ยังไง
1: คดีว่าสว.เป็นคดีที่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เสียภาษีในประเทศไทยแต่เรากลับไม่มีสิทธิ์รู้ว่า7คนให้ความเห็นอย่างไรกับที่ไปที่มาของสว.มันจะเป็นความลับอะไรนะถ้าเป็นความลับขนาดนั้นไม่ต้องมาเอาเงินภาษีมันควรต้องเปิดกว้างขนาดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย9ท่านเนี่ยเขายังเปิดเลยว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรกกต.เนี่ยที
2: ่
1: ชี้ขาดก็ต้องกล้าเปิดสิครับ
2: ต้องกล้าเปิดกล้า
1: และทีเนี้ยไอ้ความเห็นของท่านเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานในฝ่ายกฎหมายสอนกันต่อไป
0: เราจะสอนกันยังไงทีเนี้ย
1: น้าเหงาคุณจักรพันธ
0: ์
1: ก็ถึงได้บอกว่านักกฎหมายเขาจับประเด็นตรงนี้ไงประธานบอกไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นสารเราฟังแล้วก็อุ่นใจ
0: อ้าว
1: แล้วอีกคนนึงก็บอกเฮ้ยมันก็มีอ้าวนี่ก็สารเหมือนกัน
0: มันเชื่อได้ว่าว่างั้นเลยนะ
2: เชื่อได้ว่าคันนี้ใช้ก
1: ัน
2: บ่อย
1: สรุปเนี่ยนะท่านไม่ต้องมาอ้างตัวว่าเป็นสารในเมื่อสารด้วยกันเขายังบอกว่ามันควรต้องส่งไปทำไมท่านไม่ส่งไป
2: ครับ
1: ทีนี้ความเห็นที่ว่าเหตุผลที่ท่านไม่ส่งท่านไม่เชื่อเนี่ยความเห็นตรงส่วนนี้นี่แหละครับที่เมื่อวานเนี่ยกกต.สิทธิโชคมาพูดว่าผมไม่ได้กลัวการฟ้องร้องหรอกผมมีความเห็นของผมส่วนตัวอยู
2: ่
1: คือความเห็นดุลพินิจตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเขาจะไปดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งถึง57อ่ะ
2: ใช่
1: แต่ผมบอกก่อนเลยนะผมว่าไม่โดนหรอกทำไมใช่ไหม
0: ทำไม
2: ก็ทำไม
1: หลักการของคดีทุจริตเนี่ยจะต้องมีเจตนาทุจริตเจตนาทุจริตเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากกต.ออกความเห็นมามีเจตนาทุจริต มีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม
0: ่

0: ถึงจะเข้าเกณฑ์คำว่าทุจริตใช่ไหม
1: คือคำว่าทุจริตเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าใน5เสียงเนี่ยมีเจตนาทุจริตในการทำความเห็นอย่างไรถ้าพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ไปแล้วปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที
0: ่
1: อันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมาก
0: น่ากลัว
2: ครับ
1: คืออำนาจหน้าที่นี่แปลว่าคุณใช้ดุลพินิจที่ขาดแล้วคุณจะมาฟ้องเขาไม่ได้
0: ใช่
1: คือตอนที่ร่างกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคุณผู้ฟังเวลาเอาง่ายๆเนี่ยผมอาจจะยกไปข้ามไปข้ามมาแต่ถ้าคุณเป็นแฟนทันข่าวทางกฎหมายคุณจะตามผมทัน
2: ใช่
1: หมอคางดำหมอคางดำรัฐก็มีหน้าที่ต้องดูแลใช่ไหมที่แพ้คดีไปเนี่ยศาลปกครองสั่งให้ทำ
2: ใช
1: ่รัฐมีหน้าที่ต้องทำหลายๆอย่างแล้วรัฐเนี่ยละเว้นละเลยการดูแลสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนไหมกกต.เนี่ยใช้สิทธิ์แทนนะ
2: คร
1: ับ กกต.ใช้สิทธิ์แทนนะ
0: แข่งกันแล้วเห็นเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆแต่ผมคิดว่ายกฟ้องอ่ะ
2: อ๋อ157เนี่ย
1: ผมคิดว่ายกฟ้อง
0: เ
1: พราะว่าการตั้งคณะทำงานเนี่ย
0: ครับ
1: คือคณะกรรมการกกต.เนี่ยเหมือนกับการตั้งคณะทำงานของพนักงานสอบสวน
0: คร
1: ับ พอคณะทำงานเอาคดีที่ฟ้องกันบ่อยสุดคดีคุณแตงโมนิดากับคณะพนักงานสอบสวนภาคหนึ่งฟ้องกันไปฟ้องกันมาระหว่างคนในเรือคนนอกเรือ เกี่ยวกับเรื่องดุลพินิจเนี่ยสุดท้ายมีใครผิดสักคนไห
0: ม
1: ไม่มีเลยนะขนาดว่าแตงโมนิดาในคนสงสัยว่าฆาตกรรมมีการส่งไปถึง DSI มีการส่งไปถึงปปช.ฟ้องศาลตรงด้วยผมจำได
0: ้
1: ยกหมด
0: ยกหมด
1: ยกหมดเลย
2: แต่อย่างนี้จะเป็นอย่างที่คุณไอ้รัชนก
1: มีประโยคนึงนั่งเหงา
0: ฮะ
1: คือเขาสั่งการตามพยานหลักฐาน
0: ที่ปรากฏพยานหลักฐาน
1: ทีนี้พอพยานหลักฐานที่ปรากฏเขามีความเชื่อโดยสุดจริตใจว่าอีกฝ่ายบริสุทธิ์เพราะว่าเขาใช้หลักการว่าปล่อยผู้บริสุทธิ
0: ์ดีกว่า
1: อะไรนะดีกว่า
0: ดีกว่าที่จะจับผู้ไม่บริจับผิดตัวอะไรเงี้ยนะปล่อยดีกว
1: ่าหลักการบาบาบาอะไรเขาก็อธิบายไปเน
0: า
2: ะ
1: แต่หลักการนั้นน่ะมันดันเป็นหลักการชี้ผิดชี้ขาดว่าเขาผิดหรือไม่ไง
0: เออใช
2: ่
1: ทีนี้พอหลักการมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: เมื่อเขาใช้เสียงส่วนใหญ่แล้วเขาทำถูกวิธีปฏิบัติทางราชการ
0: ก็ไม่ผิดอะไร
1: ตามกฎหมายว่าง่าย
0: ๆ
1: เขาประชุมตามกฎหมายที่ให้อำนาจออกความเห็นหน้าที่ของกกต.7คนเนี่ยคือชี้ผิดกับถูก
0: เ
1: มื่อเขาชี้มาแล้วว่าไม่ผิดดุลพินิจเขาก็ต้องได้รับความคุ้มครองเว้นแต่ว่าจะมีเจตนาพิเศษที่พิสูจน์ได้ด้วยนะคำถามคือคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าเจตนาเขาทุจริต
0: โอ้โห
2: ยากเหมือนกันนะ
0: ยากเข้าไปอีกยากเข้าไปอีก
1: คือการที่2-5เนี่ยมันมีผลมันมีผลให้ได้ให้5เสียงเนี่ยถ้ามีการถูกฟ้องร้องเนี่ยก็น่าจะได้รับความคุ้มครองแต่มีอยู่อันนึงนะเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านก่อนที่เขาบอกว่าเขาจะให้สว.สำรองเนี่ยไปฟ้องไปร้องศาลฎีกาโดยตรง
0: มันมีสว.สำรองใช่
2: ว
0: ัน
2: นี้เขาก็ไปแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็
0: ไปร้องแล้วใช่ไหม
2: ฎีกาแล
0: ้วเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าเบรกเดี๋ยวเมื่อกี้พี่จักรพันธ์บอกว่าคุณไอ้รัชนกว่าไงนะไอ้แล้วชโนกเขาว่า
2: ไงคุณเต้บอกว่าตอนนี้เจ็บค
0: อ
2: เสียงไอดังคุก
0: มันจะได้เลย
2: ตั้งข้อสังเกตบอกว่าไอ้กระบวนการตัวเลือกสว.เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้นแต่เธอสงสัยว่าอาจจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งบางคนเข้าไปร่วมกระบวนการด้วยท่านก็เลยเปรียบคุณไอ้ก็เลยรักเปรียบเลยบอกว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีให้ตัวเองหรือเปล่าก็อาจจะเข้าข่ายคุกรออยู่
0: พักก่อนเดี๋ยวง้างกันไว้ก่อน
2: สมองจะก
0: ระ
2: ปุก
0: ครับผมพักก่อน
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: เนี่ยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ช่วงท้ายแล้วนะครับของทันข่าวทันกฎหมายวันนี้อยู่กับวิจิกรพันธ์แล้วก็ทนายรณรงค์นะครับ
3: ครับคุยกันต่อในช่วงที่3ครับของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ครับผม
3: คุณรณรงค์เข้าสายมาอย่างครับหรือว่ายังไง
2: ยังอยู่นะเข้ามาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะทนาย
3: เพราะว่าเรื่องนี้มันปรากฏว่ามันลุกลามไปถึงท่านคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภ
2: ู
3: มิใจไทยได้มอบหมายให้ทนายความนะครับไปยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอคือคุณยิ่งชีพอาจารย์นนท์นั้นในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีไปให้สัมภาษณ์พาดพิงว่าคุณอนุทินนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวซ
2: ึ่
3: งก็เป็นการยื่นฟ้องในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามของนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
2: อ๋อไม่ได้นามนายก
3: ไปในนามส่วนตัวแล้วเพราะว่าระบุชื่อว่าคุณอนุทินเข้าไปเกี่ยวข้อง
2: คุณจริงจริงเข้าไประบุว่า
3: หัวสวใช่ใช่ก็เลยที่อยากจะถามเนี่ยถ้าคุณรณรงค์เข้าสายมาจะถามว่าเอ๊ะกรณีอย่างเนี้ยเป็นการเขาใช้คำพูดกันนะไอ้ฟ้องปิดปากหรือเปล่าอะไรอย่าง
4: น
3: ี้หรือเปล่า
4: เอางี้ก่อนนะมันมีคดีที่ไอลอเนี่ยเขาโพสเย้ยป่ะ
2: ครับ
3: จ
4: ังหวัดไหนนะที่ศาลยกฟ้องอ่ะ
2: ดูสิผมก
3: ็ทางภาคเหนือใช่ไหมจำไม่ได้
4: มันมีที่โดนฟ้องแล้วก
2: ็
4: เขายกฟ้องมันมีคือในการฟ้องเนี่ยถามว่าเป็นสิทธิ์ไหมก็เป็นสิทธิ์ในการฟ้องร้อง
3: ครับทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าไอ้ฟ้องแบบนี้มันเป็นการฟ้องปิดปากหรือเปล่าเพราะว่ามันฟ้องส่วนตัวฟ้องกันเองอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็ไม่ได้ฟ้องในนามนายกนะไม่ได้เสียชื่อเสียงในนามหัวหน้าพรรคฟ้องส่วนตัวอย่างเงี้ยเป็นการฟ้องเพื่อให้ผอ.ไอลอว์คือคุณยิ่งชีพเนี่ยเผาๆลงหรือว่ายุติการ
2: แต่เบรกมาแล้วน
3: ั้นหรือเปล่าฮะอยากคุณรณรงค์อธิบายคำว่าไอ้ฟ้องปิดปากพูดกันนี่มันหมายความว่าอย่างไร
4: คือการฟ้องปิดปากเนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อไม่ให้คู่กรณีเนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองมีส่วนได้เสียพอออกมาพูดไม่ได้ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่กระบวนการในการฟ้องทำให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนคือเราพูดบางครั้งเนี่ยผมพูดในรายการทีวีสักครึ่งชั่วโมงผมก็ต้องไปขึ้นศาล3เดือน
3: ครับ
4: มันก็เป็นกระบวนการอย่างนี้ฟ้องกันมาโดนฟ้องทุกปีคือออกทีวีถ้าเห็นออกทีวีก็โดนฟ้องอยู่เรื่อยๆแหละ
2: เหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะ
3: ทีอีกประเด็นนึงครับ
4: คือถ้าอย่างนี้ก่อนนะต้องแยกสิทธิ์ในการฟ้องแบบนี
2: ้
4: แต่แพ้ชนะหรือไม่ไปดูก่อนว่าเขาพูดประเด็นไหนถ้าเขาพูดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยมาตรา329เนี่ยเขาคุ้มครองอยู่แล้วแต่ในความคุ้มครองอ่ะคุณจักรพันธ์คุณต้องไปสู้ในศาลไงคุณจะได้ความคุ้มครอง
2: ก็เหนื่อยอ่ะว่างั้น
4: เ
2: ถ
4: อะเขาฟ้องคุณอยู่
3: คดีนี
4: ้หยุด
3: ที่เขาไปยื่นฟ้องแล้วก็จะมีศาลจะนัดไต่สวนวันที่14ธันวาคมปีนี้นะครับคุณยิ่งชีพก็เลยบอกว่าอยากให้ท่านนายกอ่ะถ้าฟ้องในข้อหาความผิดส่วนตัวเนี่ยควรจะไปขึ้นศาลไปเบิกความด้วยตัวเองไปรับฟังคดีด้วยตัวเองอย่ามอบหมายนายความไปคนดำเนินคือคุณอนุทินต้องขึ้นไปเจอกับบนศาลเลยยังไงไปซักการอะไรกันเลยไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าใครที่มีฐานะการเงินมั่นคงก็อาจจะแกล้งฟ้องคือฟ้องปิดปากฟ้องมันกระจายทั่วประเทศเลยไปฟ้องสุงไหงโกลกไปฟ้องที่นี่เนี่ยเพราะออกทางสื่อใช่ไหมฮะ
2: เหน
3: ื่อ
2: ยเหมือนกัน
3: จำเป็นไหมฮะอย่างเงี้ยคุณอนุทินจำเป็นต้องไปเบิกความด้วยตัวเองไหมครับอย่างที่คุณยิ่งชีพเพราะว่า
4: โอเคในหลักการของปวิอาญานะครับคดีอาญาเนี่ยตัวคุณอนุทินต้องเซ็นท้ายคำฟ้องเองเซ็นเองแต่ว่าเวลาไปเบิกความเนี่ยถ้ามันมีพยานหลักฐานเพียงพอเขาก็จะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบหน้าไปเบิกความแทนในคดีหมิ่นประมาทถ้าเป็นคดีที่โพสต์ที่แสดงความคิดเห็นการมันมี

0: ทปอยู่แล้วถอดเทปแล้วก็พูดตามเลยว่าเสียหายอย่างไรทีนี้ปัญหาคือเวลาคุณยิ่งชีพจะฟ้องกลับเนี่ยผมไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาการฟ้องกลับที่ถูกฟ้องจากคดีหมิ่นประมาทเนี่ยศาลยกฟ้องหมดทั้งแพ่งและอาญา
1: อ๋อ
0: มันเลยเป็นที่มาว่าฟ้องปิดปากไงคือคุณฟ้องผ
1: ม
0: ไม่ได้อะไรหรอกผมชนะในการไต่สวนว่าศาลยกฟ้
1: อง
0: แต่มันสร้างภาระให้ผมต้องมาต่อสู้คดีและทำให้ผมรู้สึกว่าการพูดถึงเรื่องประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งต้องไปสู้คดีแล้วก็ต้องใช้เงินส่วนตัวในการต่อสู้แล้วไปใช้เงินกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ด้วยนะ
1: อ๋อเหร
2: อ
0: ก็ไม่ให้นะครับคืออันนี้เป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์ว่าคุณจะไปแสดงความคิดเห็นสาธารณะอะไรก็ตามคุณถูกฟ้องมาถ้าคุณไม่จนเขาก็ไม่ช่วย
1: โถเป็นอย่างนั้น
0: อันนี้พูดในที่ประชุมของกระทรวงยุติธรรมมาหลายเวทีแล้วผมก็พยายามผลักดันอยู
1: ่
0: พยายามผลักดันอยู่แต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายนะเจ้ากระทรวงเนี่ยท่านจะเห็นอย่างไรนะแต่เจ้ากระทรวงฟ้องใครหรือเปล่าอ๋อเจ้ากระทรวงก็ฟ้องอยู่เหมือนกันด้วย
2: งั้นเรียนถามงี้ครับคุณรณรงค์กรณีทางกลับกันเนี่ยอย่างบอกว่าผู้ฟ้องเนี่ยสามารถที่จะมอบหมายให้ทนายความหรือใครก็ได้ไปเบิกความแทนในกรณีที่ตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเราสามารถมอบให้ทนายไปแก้ต่างแทนได้ไหมคือจำเลยก็บอกไม่ไปเหมือนกันเพราะว่า
1: ต่างคนต่างใช้ทนายทั้งคู่ได้ใช่ไหม
2: ได้ไหมครับได
0: ้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าฟ้องปิดปากที่ผมเป็นโจทย์ไปฟ้องเนี่ยผมไม่ต้องไปศาลแต่จำเลยเนี่ยถ้าศาลไต่สวนแล้วเนี่ยผมต้องมาศาล
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อบังคับว่าต้องมาทุกครั้ง
1: โอ้โหอย่างนี้จำเลยก็โอ้โหเหนื่อยกว่าเยอะเลยสิเพราะโจทย์ที่ใช้ทนายได้จ้างทนายได้ใช่ไหมแต่จำเลยต้องไปเอง
0: ศาลเนี่ยถ้าเขาฟ้องศาลเนี่ยเขายังดูเป็นผู้ดีนะนะเหงาถ้าเขาจะใช้กลไกของรัฐกันแกล้งเราเนี่ยเขาแจ้งความอยู่โรงพักไกล
1: อ
0: ย่าให้พูดชื่อจังหวัดเลยอย่าพูดชื่อจังหวัดสมมติแจ้งอยู่บ้านผมก็ได้บ้านผมอยู่บุรีรัมย์นั่งเหงามาแถลงข่าวอยู่กรุงเทพผมแจ้งอยู่โรงพักบุรีรัมย
1: ์เพราะผมได้ยินอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหม
0: นั่งเหงายังไม่ทันส่งฟ้องศาลเนี่ยกว่าตำรวจจะเรียกกว่าอัยการจะเรียกกว่าจะนัดฟ้องเนี่ยคุณต้องไปบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า 3-4 รอบอ่ะ
1: เว้ยแล้วต้องไปเองด้วยใช่ไหมเอาทนายไปไม่ได้ด้วยใช่ไหม
0: ต้องไปเองดิเขาเรียกเป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้นี่แหละคือนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าฟ้องปิดปาก
1: เออนี่เป็นความรู้เลยนะมันก็เหนื่อยแย่อย่างเงี้ยโดนฟ้องไปสัก3จังหวัดเนี่ยเหนือใต้อีสานตายเลย
2: เรียบร้อยเลยในทางกลับกันเหมือนกันสุดกรณีที่จำเลยชนะเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าคุณจะไปฟ้องสุงไหงโกลกไปฟ้องบุรีรัมย์อะไรเงี้ยสมมติถ้าเราฝ่ายของคุณยิ่งชีพอะสมมติเลยนะเขาชนะคดีอย่างเงี้ย
1: เขา
2: ค่าใช้จ่ายที่เขาเดินทางเขาจะได้รับชดเชยไหมครับ
0: เจ้าไงก็ถึงได้บอกว่าเจ้า
1: อ้าวเหรอ
2: โ
1: อ
2: ้
0: ฟ้องกลับก็ไม่ได้นะคุณจักรพันธ์เวลาทำมาฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยฟ้องกลับก็แพ้ทั้งแพ่งทั้งอาญาศาลบอกมันเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายของเขาเขาใช้สิทธิ์
1: ที่จะฟ้องหมิ่นประมาทเราแต่ว่าเราไปฟ้องกลับไม่ได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือเราไปฟ้องกลับได้แต่ว่าฟ้องไปศาลก็ยกฟ้องอยู่ด
1: ีก็ยกฟ้องอ๋อคือฟ้องได้แต่ยกฟ้องมันก็เลยทำให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็จะต้องเหนื่อยดิใช่ป่ะอย่างเงี้ย
2: เหนื่อยใช่
0: เอาแค่ผมออกมาพูด3วันเขาไปแจ้งความผม3จังหวัดอีกเดือนนึงผมต้องตะลอนทัวร์
1: ไม่ต้องทำมาหากินกันละมากันนะ
0: ผมจัดวิทยุทันข่าวทางกฎหมายผมไปอยู่จังหวัดนั้นอ่ะเอาเป็นไงเด็กกำพร้าตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ตครับ
1: ผมแก้คดีหมิ่นประมาทด้วยกันเลยนะ
0: ผมมาพบอัยการครับนี่ยังไม่ฟ้องเป็นปีแล้ว
1: โอ้เนาะ
2: มันถึงจะใช้คำว่าฟ้องปิดปาก
1: เขาถึงเรียกว่าฟ้องปิดปาก
0: เอาง่ายๆนะคุณยิ่งชีพเนี่ยต้องไปสู้คดีที่หนองบัวลำพูกับคุณสุขสำรวยอ่ะที่เขาฟ้อง
1: ใช่คุณสุขสำรวย
0: คุณสุขสำรวยไปแจ้งความด้วยนะครับ
1: แจ้งสิจะเหลือเหรอโอ้ยิ่งชีพก็เหนื่อยสิงี
0: ้ก็ยิ่งชีพก็เหนื่อยครับ
1: เป็นพลีชีพ
0: ยิ่งชีพก็เหนื่อยครับคือยิ่งชีพถ้าอยู่แค่ศาลแพ่งศาลอาญายังใกล้ๆแล้วไปหนองบัวลำพูแล้วก็
2: ใช่
1: โอ้มันเป็นอย่างนี้
2: จะได้ขอบคุณคุณอนุทินบอกขอบคุณที่คุณอนุทินยังฟ้องแค่ที่ศาลอาญากรุงเทพนะไม่เดินทางไปไกลๆหลายที
0: ่ยังจะแจ้งคุณสุขสำรวยแจ้งความไปที่หนองบัวลำพูอ่ะ
1: เออแล้วคงโกรธจริงไง
0: บ้านเขาอยู่นั่นไงบ้านคุณสุขสำรวยอยู่

0: นั่นเขาแจ้งไว้นั่นผมนั้นนึกว่าเขาจะแจ้งกรุงเทพเป็นบทปันเสาอ๋อแสดงว่าอยู่ด้านพอดีแหม
1: ไอ้ชายดูแลเหมือนกัน
2: แกล้ง
1: เหมือนกันแกล้ง
0: อำนาจเจริญนี่มีร้านหมูกระทะอร่อยผมแนะนำได
3: ้โอ้โหเหนื่อยอ่ะอย่างนี้อ๋อมันทั้งเขาถึงก็กลัวกันเรื่องการฟ้องผิดปากเนาะ
0: นั่งเครื่องบินไปลงอุดรแล้วก็ต่อรถจากสนามบินอุดรไปหนองบัวลำพูอีกประมาณชั่วโมงกว่าไปรายงานตัวเสร็จกลับมาสนามบินอุดรแล้วบินกลับ
3: เอ๊ะแต่คดีหมิ่นประมาทนี่มันถอนได้ตลอดเวลาไหมทนาย
0: ถอนได้ถอนได
3: ้ถอนได้ถอนได้นะ
0: หมิ่นประมาทถอนได้ถ้าไม่ได้พ่วงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา16เดี๋ยวนี้เขาไม่ฟ้องมาตรา14แล้วนะคุณเจ้าพัน
3: เออ
0: ตัดมาตรา16นะตัดต่อภาพ
3: อ๋อเหรอ
2: ต
3: ั
2: ดต่อภาพ AI หรือเปล่า
3: ไปกันตู้นอีกโอ้มันหลายเรื่องเหมือนกันนะ
0: คือภาพที่สมมติว่าไอรอเนี่ยขึ้นมาแล้วทำให้ฝ่ายการเมืองเสียหายเขาก็ฟ้องตามมาตรา16เลยพ.ร.บ.คอม
2: อ๋ออย่างนี้ก็ถึงงั้นมาพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวพักเรื่องกกต.มาเรื่องนี้เรื่องฟ้องฟ้องกันเนี่ยมันมีกรณีนะครับมีกรณีที่เกี่ยวกับพระพระมหาธีรนาถพอจะจำได้ยินกันไหมฮะที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาที่เป็นที่พักสงฆ์ภูผาสูงเนี่ยมาพูดว่าทนายอนันตชัยชัยเดชเนี่ยประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะ
3: ครับ
2: ได้ออกชี้แจงกรณีนี้ที่สื่อมวลชนอันนี้ผมกลับมาที่สื่อมวลชนนะไปนำเสนอข่าวกรณีอย่างนี้ว่าพระมหาธีรนาถเนี่ยมีลักษณะ9ปีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็มีบุตรแล้วก็ถูกจับศึกจากวัดราชบพิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการรุกพื้นที่ป่ารวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินซึ่งทนายอนันตชัยก็เลยออกมาบอกสื่อมวลชนว่าให้สื่อมวลชนเนี่ยแก้ข่าวให้เวลา7วันทำหนังสือขอขมาพระมหาธีรนาถถ้าหากพ้นกำหนดแล้วไม่กระทำการหรือไม่แก้ข่าวให้ก็จะดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยกรณีนี้สื่อนำเสนอข่าวตามที่มีข่าวออกมาเพราะข่าวนี้เราก็ไม่ได้ไปได้จากใครนะครับก็ได้จากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่ท่านมาชี้แจงว่าได้ข้อมูลนะครับจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราค
3: ม
2: ว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานตอนส่งให้สำนักงานปปช.ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ออกข่าวตามสื่อมวลชนเนี่ยกรณีอย่างนี้ที่ทนายอนันตชัยจะมาฟ้องร้องสื่อมวลชนในการนำเสนอเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ข่าวที่ได้มาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างนี้ถ้าจะฟ้องหรือจะเอาผิดสื่อมวลชนสามารถทำได้ไหมครับ
0: ผมไปดูฎีกาของพระฟ้องโยมเนี่ยคุณจักรพันธ์แม่เหงา
3: เย
0: อะ
3: หรอ
0: เยอะ
3: ไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: เยอะทนายไม่ต้องทนายนันทชัยหรอกทนายทั่วไปเนี่ยพระอยากจะฟ้องใครเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเอาว่านเนี่ยเอาไปเลยเต็มที
3: ่โล
2: โ
3: อ้
0: ทีนี้ย้อนกลับมาดูต่อผิดหรือถูก
3: ครับถ้าสื่อเขาบอกว่าเขาก็ข้อมูลเขามาจากตำรวจอีกทีนึง
2: ข้อมูลมาจากตำรวจ
3: เขาว่า
2: ให้ข้อมูลเข้ามา
0: ทีนี้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยของกรณีพระภิกษุสงฆ์ฟ้องฆราวาสเนี่ยมันจะมีบ่อยก็คือเรื่องศีกาไปกันแกล้งกล่าวหาว่าเขามีศีกาเสพเมถุนปรากฏพิสูจน์ไม่ได้แล้วไปเรียกไปตบทรัพย์เขาหนึ่งไปตบทรัพย์นะไม่ใช่เรื่องหมิ่นประมาทแล้วไปตบทรัพย์ถ้ามันมีข้อได้จริงนั้นก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการตบทรัพย์มีการนำเสนออย่างเดียว อยู่ที่ว่าวิจารณ์โดยสุจริตไหมหลักการกลับมาอยู่ที่ว่าวิจารณ์โดยสุจริตไหมอย่างแรกต่อมาเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวิจารณ์ได้แต่การวิพากษ์วิจารณ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความสุจริตปัญหาต่อมาปปช.ส่งไม่ใช่ปปช.ต่อกองปราบส
3: ่
0: งปปช.แล้วเรารายงานข่าวหมิ่นประมาทหรือไม
3: ่
0: ประเด็นตรงนี
3: ้
0: พอไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาน่าเหงาคุณจักรพันธ
3: ์ผู้ฟัง
0: เยอะ
3: ที
2: ่
0: เยอะที่ว่าไอ้ขั้นตอนที่เขาจะไปฟ้องเจ้าพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย พอส่วนราชการเขาส่งปปช.แล้วไปนำเสนอส่ว

0: ส่วนมากจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น มันก็เลยมีคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาเยอะว่าผิดหรือไม่ผิดจึงเป็นที่มาที่ปปช.จึงต้องออกเป็นเหมือนระเบียบหรือกฎหมายย่อยกฎหมายย่
1: อ
0: ยกฎหมายย่อยเรื่องของการกันไว้เป็นพยานและก็เรื่องของการถูกฟ้องทั้งแพ่งและอาญาจากการให้ข้อมูลกับปปช.เพื่อกล่าวโทษเอาผิดเจ้าพนักงานของรัฐในระดับสูงคือปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วในเมื่อก่อนผมจำได้ว่าสำนักข่าวอิศราจะเป็นจอมขุดคุ้ย
1: ใช่
0: เป็นจอมขุดคุ้ยและจอมถูกฟ้อง
1: อิศรานะ
0: อิศราอิศราเขาก็จะนั่งทำข่าวแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งมาถึงจุดนึงมันก็มีการตกผลึกกันว่าเราจะนำเสนอแบบไหนที่กองบรรณาธิการ
1: จะไม่ถูกฟ้อง
0: ไม่ใช่ไม่ถูกฟ้องนำเสนอแล้วถูกฟ้องแต่สู้ในศาลได
1: ้อ๋อแล้วสู้ในศาลได
2: ้
1: คือฟ้องแน่จะสู้ได้เปล่า
0: ฟ้องแน่โอ้ไปนำเสนอข่าวพระเสร็จเมถุนก็ฟ้องแน
1: ่ฟ้อง
0: แน
1: ่
0: ฟ้องแน
1: ่
0: ถ้าไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเขามีหลักฐานแล้วเขาเชื่อได้ว่ามันเป็นการนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะเขาก็จะยกเว้นความผิดในขณะเดียวกันในกระบวนการต่อสู้ในศาลอาจจะไปไก่เกี่ยกันจบในศาลก็ได้เช่นขอโทษขอคุยกันในศาลก็ได้แล้วเรื่องก็หายไปเงียบๆก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นข่าวก็ได้คือมันได้ทั้งสองเวคือการฟ้องไม่ได้ฟ้องว่าแพ้ชนะฟ้องเพื่อเจรจาต่อรองก็มี
1: อ๋ออ
2: ือ
1: ฮ
2: ึ
1: คร
2: ับอย่างนี้การเป็นสื่อมวลชนก็ตกที่นั่งลำบากนะฮะเพราะเราก็นำเสนอ
1: พร้อมจะโดนฟ้องในตลอดเวลาเหมือนกันนะ
2: เจ้าหน้าที่ต่างการ
0: เขาให้ข้อมูลต้องชินบ้างนะต้องชินไหมผมนี่ขึ้นศาลทุกปีปีนี้ผมก็โดนอีกหมายแล้วเนี่ย
1: เอออย่ามันนั่นผมหูตาไม่ดีผมเดินขึ้นศาลไม่ไหวก็ได้สูง
2: ผมก็เพิ่งผ่าตัดหัวใจอย่างนี
1: ้โอ้เออนะ
2: แล้วอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าทนายอนันตชัยก็บอกว่าน อกจากจะฟ้องสื่อนะถ้าหากไม่ไปทำหนังสือขอขมาก็จะฟ้องคนที่เอาเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยมาให้สื่อด้วยนะครับ
1: สองส่วนเลยนะว่า
2: เป็นเอกสารราชการมันจะต้องเป็นความลับเพราะว่ายังไม่ได้ชี้มูลว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเป็นเพียงข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาเท่านั้นแล้วเอามาให้สื่อเนี่ยอาจจะโดนฟ้องด้วยหรือไม่ครับอย่างนี้
1: เป็นยังไง
0: อันนี้น่าสนใจน่าขบคิดแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกับคดีหัวสว
1: อ
0: ่ะแต่อนันตชัยก็ต้องไปหาให้เจอนะพี่เปียกว่าตำรวจชื่ออะไรเอามาปล่อยบางทีเขาอาจจะส่งรายงานกันในสตช.แล้วมันหลุดแล้วเขาก็บอกอ้าวไม่รู้ผมก็ส่งรายงานตามสายบังคับบัญชาท่านว่ามันหลุดจากไหนท่านก็ไปเอามาสิ
1: ก็มีการพูดกันถึงอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนที่ถูกฟ้องกับคนที่ไปเอาข้อมูลมาการไปรู้ว่าคนเอาข้อมูลมาโดนฟ้องเนี่ยว่าไปเอาข้อมูลมาว่าไงเออมันก็งงๆกันอยู่กันนะ
2: นี่ไงอิสราถูกฟ้องบ่อยเรียกข้อมูลเยอะ
1: เออน
2: ั่
1: นแหละ
0: คืออันนี้มันเป็นประโยชน์สาธารณะเราต้องแยกอย่างหนึ่งว่าหลายๆอันเนี่ยเขาฟ้องมาราชการฟ้องมาทำไมราชการถึงฟ้องเพราะว่าสื่อมวลชนไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตามอำนาจหน้าที
1: ่
0: ถ้าเราเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านไม่มีใครไปเขียนข่าวถึงหรอก
1: ต้องเป็นคนสาธารณะ
0: เราต้องเป็นคนสาธารณะเขาอยากจะพูดถึงเนี่ย
1: เ
0: นี่ยเขาอยากจะพูดถึงท่านสิทธิโชคเขาอยากจะพูดถึงประธานกกต.ชื่ออะไรผมยังจำไม่ได้เลยเนี่ย
1: คุณนรง
0: ค์ผมอยากจะพูดเดี๋ยวผมจะได้ให้
2: ท้ายคุณนรงค์ชื่อคล้ายกันอยู่แล้วน่าจะจำแม่น
1: คนหนึ่งนรงค์คนหนึ่งนรงค์นะฮะก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะของสังคมไทยแล้วก็ทางข่าวทางกฎหมายแล้วก็ยามที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาคบคิดหรือว่ามาดูโดยเฉพาะยิ่งข้อกฎหมายนี่หลายคนก็ไม่รู้นะวันก่อนที่เราคุยกับทนายรณรงค์น่ะวันนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องไอ้การตั้งสุสานใช่ไหมชาวบ้านเขาขอบคุณมาเลยนะทนายเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าอ๋อมันจะขออนุญาตตั้งสุสานมันจะต้องมี1 2 3 4อย่างนี้ที่นายรณรงค์บอกอ่ะวันนั้นน่ะเขาขอบคุณมาเลยนะ
0: อ๋อหรอผมเห็นแล้วมีนายอำเภอคนนึงเขาขอไม่พูดว่าทำไมเขามีชื่ออยู่ในนั้น
1: วาย
0: ผู้ว่าด้วย
1: เหรอ

0: เอานะฮะเดี๋ยวโอ้ยังอีกสักนาทีนึงพี่จักรพันธ์ว่าไงส่งท้ายนะ
1: ก็ให้คุณณรงค์แบบนาทีเนี่ยเล่าได้เปล่าเมื่อวานคุณณรงค์ไปกระทรวงศึกษาธิการไปพบรัฐมนตรีหรือยังไงเล่าสักนิดนึง
0: นิดนึง
2: เมื่อวานนี้นะครับที่กระทรวงศึกษาธิการมีการแถลงเปิดตัวแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันเป็นแอปไลน์แอป
0: ไลน์
2: ท็อปท็อฟฟี่ฟองอะไรวะมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสผม
1: ไม่ค่อย
2: ติ
1: ดปาก
2: ทับปิดฟองดูแอดทับปิดฟองดูไลน์เป็นของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดตัวเมื่อวานผมก็ท่านเชิญให้ไปดูงานเปิดตัวผมก็ไปเสร็จปุ๊บคือตอนนี้นะเด็กๆถูกบูลลี่ถูกแกล้งในโรงเรียนแล้วคุณครูผอ.ไม่ทำอะไรน้องร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีโดยตรงผ่านแอปตัวนี้เลย
1: คร
2: ับพี่ฟองดู
0: พี่ฟองดูนะ
1: ไ
0: ลน์ใช่ไหมกลุ่มไลน์นะ
2: เป็นไลน์แอดแล้วเขาบอกว่าจะตอบภายใน1วิแล้วก็ส่วนเรื่องของการติดตามปัญหาขอในเวลาราชการรับรองตามให
0: ้ก็เป็นช่องทางเพื่อที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้คนในสังคมเนาะ
2: ครับ
0: พี่จักรพันธ์เชิญครับลำลาเลยหัวหน้าทีม
1: ลำลากันแค่นี้ครับวันนี้ผมจักรพันธ์กมุทโยธินครับ
0: ชุติภพเหงาคุณครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศาลไม่รับฟ้องโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่าหมิ่นประมาทใส่ความตบลูกน้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 326 328 332กรณีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทัศน์ต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเมื่อวันที่20มกราคม2569และวันที่30มกราคม2569ในทํานองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตบลูกน้องยศพันตำรวจโทและมีลูกน้องคนถูกทำร้ายจิตใจทำให้กลายเป็นซึมเศร้านอกจากนี้มีลูกน้องอีกคนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงลูกน้องทั้ง17คนหรือไม่แต่จากการตรวจสอบรายงานแพทย์ต่างๆไม่พบข้อที่จริงตามที่ให้สัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านการบันทึกภาพกระจายภาพกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังข้อมูลไม่เป็นความจริงจึงยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่17เมษายน2569ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดียังไม่มีมูลเพียงพอที่จะประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้องวชรพลสั่งเร่งแก้ปลาหมอคางดำเขื่อนลำเปาเผยเตรียมลงพื้นที่เองสัปดาห์นี้ลั่นต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบเร็วมีประสิทธิภาพนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด29หน่วยงานเข้าร่วมนายวชรพลกล่าวว่าวันนี้มีวาระสำคัญคือการรายงานสถานการณ์ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างและมาตรการของกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรไปบ้างรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจะทำอะไรบ้างในส่วนที่กรมประมงได้เตรียมงบประมาณไว้ภายใต้ข้อจำกัดที่ค่อนข้างน้อยวงเงิน15ล้านบาทในการบริหารสถานการณ์เร่งด่วนเช่นที่เขื่อนลำเปา

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ก็แบ่งหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้และในที่ประชุมหลายหน่วยงานก็เห็นชอบที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางซึ่งล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้นายวัชรพลกล่าวว่าต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดยกตัวอย่างในคำสั่งศาลที่ให้เวลา180วันภายใต้นโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าคำสั่งศาลมีผลอย่างไรแต่ต้องทำอย่างเร่งด่วนดังนั้นในฐานะกำกับดูแลกรมประมงจะลงไปดูด้วยตนเองและวางกำลังวางแผนกับทีมงานว่าจะลงไปจุดใดบ้างและวันไหนแต่ยืนยันภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนมาริกาตรวจฝ้าสภาเรียกความเชื่อมั่นราชการและเจ้าหน้าที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ตรวจโรงอาหารรัฐสภาฝั่งสสหลังเกิดกรณีฝ้าโรงอาหารถล่มลงมาว่าตนลงมาดูซึ่งมีการซ่อมแซมเสร็จแล้วส่วนมีปัญหาเรื่องของน้ำซึมทำให้ฝ้าถล่มลงมาหรือไม่นั้นนางสาวมาริการะบุว่าต้องถามวิศวกรหรือกรมโยธาแต่เรามาดูว่าตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ 100% แต่อย่างน้อยก็มีการแก้ไขแล้วจะมีการหาวิธีแก้ไขต่อไปนางสาวมริกายอมรับว่ายังเป็นห่วงในทุกจุดเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่ในวันนี้มีการดูแลทันท่วงทีพอฝ้าร่วงลงมาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลซึ่งถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อถามว่าอยากให้เรียกความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาทานข้าวโรงอาหารสภาหรือไม่นางสาวมาริกากล่าวสั้นๆว่าก็ต้องมาอยู่แล้วทันทีก่อนเดินทางกลับขึ้นไปห้องประชุมนางสาวมาริกาได้ทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนว่ามีกลิ่นคล้ายขยะลอยเข้ามาที่โรงอาหารจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ที่ดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่นี้โดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับอดิศรห่วงวิกฤตศรัทธากกต.และสว.สะเทือนระบอบประชาธิปไตยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมในวาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และ2568นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าสถานการณ์ทางการเมืองในวันที่14กันยายนซึ่งกกต.มีหน้าที่ในการดูแลการเลือกตั้งปี67การได้มาซึ่งสว.มีปัญหาโดยกกต.ได้วินิจฉัยแล้วซึ่งปกติน่าจะจบสังคมรับได้แต่การวินิจฉัยของกกต.ในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจบแล้วแต่ไม่จบและเป็นครั้งแรกที่นายณรงค์กลั่นวรินทร์ประธานกกต.มาแถลงข่าวร่วมกับรองเลขาธิการกกต.หากวันนี้มีตัวแทนกกต. 1ใน7มาร่วมแถลงในที่ประชุมสภาด้วยก็คงดีนายอดิศรยังกล่าวว่ามติที่ประชุมกกต. 5-2เสียงบอกว่า77คนมีความผิดส่วน2เสียงบอกว่า229คนไม่เว้นหน้าอิฐหน้าพรมมีความผิดทั้งนั้นต้องส่งศาลฎีกาจึงมองว่าขณะนี้อยู่ในวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระกกต.ที่ตนหวังไว้เดี๋ยวนี้ความศรัทธาจากประชาชนจะหมดแล้วหรือจะไม่มีอนาคตความศรัทธาประการที่2คือสมาชิกวุฒิสภาถ้ามีที่มามีเรื่องราวเช่นนี้จะมีการต่อหรือไม่มีก็อยู่ในความสนใจของประชาชนศรัทธานี้สะเทือนระบอบประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยเมื่อเป็นแกนนำรัฐบาลได้ทำเรื่องนี้เอาจริงเอาจังจนรัฐมนตรีถูกฟ้องร้องและบริสุทธิ์ในโอกาสต่อมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัว

0: ให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่16กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหาด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับคุณฟังผู้ชมที่เคารพครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ได้พูดถึงเรื่องของกกต.เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยกันยาวๆเลยนะคะในส่วนของความคืบหน้านะคะล่าสุดเนี่ยคุณพันธินน่วมเจิมค่ะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.ในคดีหัวเลือกสว.โดยพุ่งเป้าไปที่ความเห็นแตกภายในกกต.นั่นแหละค่ะหลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.ตอนนี้ก็มีนามสกุลแล้วว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะคะท่านออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้เห็นด้วยกับมติเสียงข้างมากนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าแต่ละกรณีรายละเอียดเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าช่วงที่แล้วนางเหาได้เล่าไปแล้วหรือยังคะ
2: ก็เราไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เป็นแง่มุมทางเรื่องของข้อกฎหมายไปถึงเรื่องของการที่ว่ามีแง่ความเห็นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายแง่หลายมุมเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นการสื่อถึงเรื่องของความเชื่อถือไม่ใช่แต่เฉพาะในกกต.แต่มันจะขยายความไปจนถึงบรรดาองค์กรอิสระต่างๆในประเทศไทยด้วยเนาะ
1: ประเด็นที่คุณพันตินน่วมเจิมได้พูดวันนี้นะคะก็เปรียบเทียบว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยถือว่าเหมือนเป็นเห็บรีบกระโดดออกมาจากหมาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะกังวลกับผลทางกฎหมายจากการพิจารณาคดีหรือเปล่าซึ่งคุณพันตินวิจารณ์ประธานกกต.ว่าการออกมาอธิบายเหตุผลของมติเสียงข้างมากทำตัวเหมือนเป็นพยานจำเลยซะเองแล้วก็ฝากถึงแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าให้ไปบอกกกต.ที่เหลือว่าในมุมมองของตนเรื่องนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยในรายละเอียดก็คือคุณพันธินก็หยิบความคิดเห็นของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนั่นแหละค่ะ
2: ครับ
1: ท่านเป็นหนึ่งในกกต.เป็น7กกต.ที่มาตัดสินเกี่ยวกับกรณีของคดีหัวสว.ว่าจะส่งให้กับศาลต่อหรือเปล่า
2: ครับ
1: ก็หลังจากนี้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับศาลฎีกานะคะเพราะว่าท่านจะไต่สวนเพิ่มเติมเองในเรื่องของคดีการไต่สวนศาลก็จะมีอำนาจในการไปเรียกเองถ้ามันมีส่วนไหนที่ยังมีความสงสัยคาใจกันอยู
2: ่ครับ
1: ซึ่งถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเสียงข้างมากเนี่ยเขามองว่าเขาดูเป็นจุด
2: ๆ
1: จุดๆว่าจุดนี้เป็นยังไงมันก็เลยออกมาเป็นรายบุคคลอย่างที่ได้เห็นกันไป
2: ครับ
1: แต่ในมุมของเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกจุดเนี่ยมันมีจุดร่วมอยู
2: ่
1: มันมีแพทเทิร์นเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู
2: ่ว่างั้น
1: สำหรับสิ่งที่การวิจารณ์ของคุณพันธินคือไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เสียงข้างมากของกกต.ประเมินน้ำหนักและพยานของแล้วก็ความเพียงพอของหลักฐานในส่วนที่ไม่ได้ส่งผู้ร้องบางกลุ่มต่อศาลคุณพันธินก็โยงไปที่ความรับผิดตามมาตรา157แล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการพิสูจน์ภายหลังนะถ้าเกิดมันมีการพิสูจน์ภายหลังมีหลักฐานที่ควรจะตรวจสอบต่อก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะคะแล้วในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้า 10:00 น.ของวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ
2: ก็ต่ออ
1: ่านว่านักเหงาจะต่อก็เป็น10โมงเช้าของสว.สำรองค่ะที่ลงมือว่าโอเคยื่นศาลฎีกาเพื่อจะคัดค้านส่วนที่กกต.ยกคำร้องไปอะค่ะคืออย่างนี้วันนี้ผู้ที่

0: ่นอ่ะเขาเห็นว่ากกต.พิจารณาพยานหลักฐานไม่รอบด้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งข้อโต้แย้งว่าการที่ไปยกคำร้องบางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการเลือกเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานในสำนวนและเห็นว่ามันมีบทบัญญัติทางกฎหมายบางมาตราที่ควรจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมก็ถือว่าได้ไปยื่นกับศาลเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งสเต็ปอีกหนึ่งขั้นตอนของสว.
1: เขาม ีส่วนได้ส่วนเสียไงคำว่าสว.สำรองอะนะเพราะว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าฝั่งที่จะถูกในข้อกฎหมายแรงต่างถ้าเกิดว่าเขาหลุดไปสว.สำรองก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาสว.กันอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเพราะว่าทั้งหมดมันคือแค่อยู่ในขั้นตอนของการส่งชื่อ
1: เป็นปีแล้วครับนะ
0: ให้กับศาลฎีกาย
1: ังไงใช่ไหมฮะแต่จริงๆก็คือตัวสว.เองเนี่ยที่เขาเรียกว่าถูก5-2นี้ไปจริงๆเนี่ยก็คือมีเพียงแค่26ท่านเท่านั้นเองที่เหลืออีก51เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มสว.เลยนะแต่กลุ่มสว.แค่26เพราะ26เนี่ยก็มาดูในภาพรวมกลมๆของสว.ที่บางคนเรียกกันว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกโอ้ยสีคะแนนเสียงยังอยู่ท่วมท้นนะจะทำอะไรก็ยังพอไหวว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะในเรื่องของการพิจารณากฎหมายในเรื่องของนู่นนี่นั่นต่างๆเสียงสว.ยังอยู่ตึมว่ากันเนี่ยนะ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่นางหงพูดมาเรื่องของสว26สวเขายังทำงานตามปกตินะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าจะมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มสวนี้ก็คือทั้ง26สว.เนี่ยเขาก็มีภาพออกมาเป็นการกอดให้กำลังใจในห้องประชุมระหว่างการประชุมวุฒิสภา
1: ครับ
0: ซึ่งสื่อเขาก็จะไปจับสังเกตแล้วเขาก็เลยไปถามอย่างเช่นมีสว.บางคนก็เข้าไปสวมกอดคุณอัจฉรพันธ์หอมรสนี่ก็เป็นหนึ่งใน26สว.ที่มีรายชื่อถูกกกต.มีมติส่งคำร้องต่อศาลฎีกาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่มีภาพออกมาแล้วเนี่ยนักข่าวก็เข้าไปหาคุณอัจฉรพันธ์นี่แหละค่ะคุณอัชรพันธ์บอกว่าอ๋อกอดกันทุกวันอยู่แล้วนะคะถามว่านี่ช่วงเช้าก็เห็นเดินเข้าไปกอดไปให้กำลังใจก็ให้กำลังใจกันใช่ไหมบอกอ๋อกอดกันทุกวันอยู่แล้วค่ะถามว่ากังวลหรือเปล่าที่มีชื่ออยู่ใน26สว.ที่กกต.ส่งคำร้องต่อศาลฎีกาคุณอัชรพันธ์ก็บอกว่าไม่กังวลแล้วก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าไปชี้แจงกับกกต.แล้วนักข่าวก็ถามว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงใช่ไหมก็บอกว่าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับกกต.ไปเรียบร้อยแล้วค่ะถามต่อนะคะว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเนี่ยกลุ่ม26สว.เนี่ยจะดำเนินการยังไงคุณอัชรพันธ์ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มหรอกถามว่าแล้วหมายความว่าจะแยกกันต่อสู้คดีหรอไม่รวมกลุ่มกันใช่ไห
1: ม
0: คุณอัชรพันธ์บอกว่าใช่ค่ะ
1: ก็คือแยกกันคดีใครคดีมันว่างั้น
0: ลักษณะก็คือต่างสู้คดีของตัวเองก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่สว.เสียงข้างมากท่านบอกว่าท่านดูเป็นจุด
1: ๆ
0: ถูกไหมคะอันนี้พูดเองนะคาดเดาว่ามันมีความ
1: กกต.เสียงข้างมากใช่ไหมเขาบอกว่าดูเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นถ้าดูเป็นจุดๆเนี่ยสว26คนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็สู้เป็นคนๆในเมื่อเธอจะดูเป็นจุดๆฉันก็สู้เป็นคนๆแต่ว่ามันก็ในอีกทางนึงมันก็ดูเหมือนมันก็ประมาณอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องรวมมาสู้26คนเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าานั่นไงคุณก็เป็นเน็ตเวิร์กกันเป็นเครือข่ายกันไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็สู้เป็นคนๆเหมือนกับว่ามันต่างคนต่างมานะเออเธอกับฉันมาไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างงี
0: ้สถานะของ26สว.ตอนนี้นะคะคือกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสว.ปัจจุบัน26คนทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วกกต.ก็จะมีการกำหนดกรอบการดำเนินยื่นคำร้องภายใน60วัน
1: 2เดือน
0: แล้วในช่วงระยะเวลานั้นแหละขั้นตอนต่อไปศาลฎีกาก็จะรับคำร้องเอาไว้ทีนี้ถ้าศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาถ้ารับนะคะสว.ผู้ถูกร้องก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่รับปุ๊บหยุดเลยปั๊บเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: และหยุดจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาทีนี้ถ้าสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้า26คนต้องหยุดหน้าที่พร้อมๆกันถ้าศาลฎีการับคำร้องกับสว.ทั้ง20คนทั้งหมดนะจำนวนสว.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ก็จะลดจาก200เหลือ174คน
1: ก็ลบ26ไง
0: ถ้ามันเหลือจำนวนนั้นองค์ประชุมกึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่อย่างน้อย88คนถูกไห
1: ม
0: แน่นอนว่ามันก็จะไปมีผลกับเรื่องของมาตราต่างๆกฎหมายต่างๆการดำเนินการต่างๆในสภาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

เหมือนกันนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างจะในวงกว้างพอสมควรทั้งเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เส้นเงินต่างๆนานานะคะแล้วก็

0: มันไม่ได้สืบสาวไปต่อเพราะว่า
1: ไม่สุดด้วยกันนะ
0: เพราะเส้นเงินเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะยงใหญ่ไปถึงได้แต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องที่ต่อเนื่องมาหลังจากนั้นเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้อุ้มได้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่านักข่าวเขาก็ไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ตอนแรกก็มีชื่ออยู่ใช่ไหมคะแล้วก
1: ็ไปไม่ถึง
0: คราวนี้คุณพระดอนก็ตอบคำถามนักข่าวแหละว่าผมคงไม่ฉลาดที่จะเหมือนประมาณว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นคนคิดสูตรคำนวณการเลือกสว.อะไรเงี้ยคงไม่ฉลาดขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณไอซ์รัชนกศรีนอกก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าคุณฉลาดค่ะเขามองว่าเลวระยำใช้คำนี้เลยนะคะ
1: ใช้คำนี้เลยนะ
0: ก็ฟาดกันไปฟาดกันมาในขณะที่คุณแนนบุญธิดาเองนี่ก็รอดเหมือนกันคุณแนนบุญธิดาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่าการกล่าวหาใครมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน อย่าใช้ความเชื่อไปชี้นำสังคมสิดูอย่างคดีลุงพลเห็นไหมล่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละทันทีที่คุณแนนบุญธิดาให้สัมภาษณ์แบบนี้คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรจากพรรคประชาชนค่ะก
1: ็
0: โพสต์เลยโพสต์ว่าเหมือนกับคดีลุงพลจริง
1: ๆเหมือนยังไง
0: ย้ำอีกสักทีหนึ่งนะคะคุณแนนบุญธิดาบอกว่าอย่าไปใช้ความเชื่อชี้นำสังคมแล้วก็ยกตัวอย่างคดีลุงพลคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าเหมือนกับคดีลุงพลจริงๆคุณผู้ชมคุณฟังก็คิดต่อนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือการฟ้องร้องกันละค่ะ
1: เอาละทีนี้
0: คุณเป่ายิ่งชีพนะคะคุณเป่ายิ่งชีพเองเนี่ยก็
1: ยิ่งชีพประชาชนนะ
0: โดนฟ้องค่ะเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ก็ฟ้องนี่
0: ให้ทนายความเดินทางไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก็มอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุทรสถาบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะแล้วก็ดำเนินการโดยคุณสุภชัยก็มอบต่อให้คุณสิทธิโชคสิงห์เสนียื่นฟ้องคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีที่ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาตั้งแต่21กรกฎาคม69พาดพิงว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทนายความของคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณยิ่งชีพกล่าวพาดพิงไม่เป็นความจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ดำเนินคดีซึ่งศาลอาญารับคดีไว้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมีนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569เวลา6ขออภัยเวลา9โมงค่ะนักข่าวก็ไปถามแหละว่าทำไมถึงมายื่นฟ้องหลังจากที่กกต.มีมติล่ะพอกกต.มีมติไม่ดำเนินคดีกับคุณอนุทินแล้วก็บุคคลในพรรคภูมิใจไทยก็เลยเดินทางมาเลยแหมมันจังหวะมันพอดีเลยนะเกี่ยวกันหรือเปล่าทนายความยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าเตรียมร่างคำร้องเอาไว้ก่อนแล้วเพียงแค่รอว่าคุณอนุทินจะมอบหมายให้ดำเนินคดีเมื่อไหร่การยื่นฟ้องครั้งนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือการฟ้องให้ติดคุกนะคะไม่ใช่ฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายการยื่นฟ้องครั้งนี้ไม่มีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งฝ่ายทนายความยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปาก
1: โอ้ใช่เพราะเมื่อสักครู่ตอนรายการกฎหมายเนี่ยผมก็พูดกับทนายอยู่ถึงเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายฟ้องปิดปากเพราะว่าในลักษณะของการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเขาบอกว่าคนฟ้องเนี่ยอย่างในกรณีเนี้ยนายกนิตินฟ้องเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องฟ้องเองเขาให้ทนายไปฟ้องแต่คนที่ถูกฟ้องเขาเรียกว่าจำเลยเนี่ยต้องไปนะครับต้องไปด้วยตัวเองนะอันนี้แหละมันเลยเกิดความยุ่งยากแล้วเขาบอกว่าอันนี้เหมือนกับเป็นฐานกรุณานะเพราะว่ามันมีหลายกรณีนะที่ฟ้องผิดปากนู่นไปฟ้องอยู่ลิฟขอบประเทศเลยฮะใต้ก็มีเหนือก็มีฐานสุดก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคุณยิ่งจีบเนี่ยเจอหลายอันนะที่ท่านโดนฟ้องแบบฟ้องต่างจังหวัดอ่ะแต่ในกรณีคุณอนุทินนายกเนี่ยก็คือท่านฟ้องในตรงกลางประเทศในว่ากันเนี่ยนะในศูนย์กลางประเทศแต่ว่าคุณอนุทินที่ฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ฟ้องในฐานะของนายกเขาฟ้องในฐานะส่วนตัวเขาว่ากันอย่างนั้น
0: ทันทีที่มีกระแสข่าวนี้ออกมานะคะคุณยิ่งชีพก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วนะคะว่าครับผมก็เชิญชวนท่านอยู่แล้วถ้าจะฟ้องขอให้ท่านตั้งทนายแล้วยื่นฟ้องเองต่อศาลอาญาผมพร้อมสู้คดีไม่มีปัญหาถ้าท่านอนุทินจะฟ้องก็นำมาเลยคดีเดียวผมจะได้สู้คดีง่ายๆไม่ต้องใช้กระบวนการไปฟ้องต่างจังหวัดหรือแยกเป็นหลายคดีให้เหนื่อยมาเลยตรงๆเอาข้อเท็จจริงมาสู้กับข้อเท็จจริงสบายๆครับถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเลื่อนลอยไร้หลักฐานไร้หลักฐานไม่มีน้ำหนักแล้วทำให้เขาเสียหายเขาก็ควร

0: ฟ้องผมตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้กกต.มีมติ
1: เออ
0: เมื่อกกต.มีมติแล้วก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงกลายเป็นเรื่องเท็จขึ้นมาน
1: ั่น
0: มันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะรอทำไม
1: ก็นี่แหละครับนะฮะการเมืองผสมเรื่องข้อของกฎหมายอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็คนไทยแล้วก็ฟังเอานะฮะผู้ฟังแล้วก็ฟังเอาแต่ว่าก็ต้องดูบางคนเขาบอกว่าโอ้มันช่วงนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรต่อบ้านต่อเมืองนะเพราะว่าก็มากระตุกหรือว่ามาเสียเวลากันอยู่ตรงนี้แต่ว่านี่มันคือการเมืองนะมันก็เป็นเส้นทางกันไปของการเมืองแล้วก็ตอนนี้มันก็ยิ่งจะจากนี้ไปนะฮะผ่านวันที่14มาแล้วเราก็เห็นภาพตรงนั้นแล้วแล้วก็มามีเรื่องของกกต.เสียงข้างน้อยนะฮะก็เข้ามาก็ตึมกันขึ้นมาอีกทีเมื่อวานแล้วก็จากนี้ไปก็จะเกี่ยวเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการก็เรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลด้วยนี่แหละ
0: กรณีที่คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะคะมันมีประเด็นที่น่าสนใจที่หลายๆคนตั้งคำถามนะคะว่ามติกกต.เนี่ยมันเปลี่ยนได้ไห
1: ม
0: หลังจากนี้นะคะจริงๆแล้วคุณสิทธิโชติเนี่ยก็ยอมรับว่ามติกกต.มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ว่าเมื่อคดีของผู้ถูกกล่าวหา77รายไปถึงศาลฎีกาศาลสามารถเรียกพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนมาตรวจสอบได้อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วอะค่ะส่วนทีนี้จะดำเนินการไปถึงบุคคลที่กกต.ไม่ได้ยื่นคำร้องหรือเปล่า
1: อ
0: ันนั้นเป็นประเด็นในอำนาจศาล
1: ไม่เกี่ยวกกต.แล้วบางอันนะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าศาลเขาจะพิจารณาหลักฐานแล้วอยากจะเรียกเพิ่มไหมอยากจะสอบอะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะทีนี้ก็มีหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่เรื่องของความไม่เป็นเอกฉันท์ของกกต.ทั้ง7ท่านหรือเปล่าถึงขั้นได้มีการออกมาบอกกล่าวเลยด้วยซ้ำนะคะว่าที่มาของแต่ละท่านเป็นยังไงท่านก็ออกมาย้ำละค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะพูดเพื่อให้รับทราบว่ามันมีความขัดแย้งหรือมีอะไรกันแต่แค่อยากจะให้ทราบว่ามติสำคัญหลายส่วนอ่ะมันไม่เป็นเอกฉันท์นะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีคนที
1: ่
0: เรียกร้องอยากจะทราบรายละเอียดไงว่าในแต่ละเคสแต่ละกรณีเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงโอ้โหทุกคนเป็นมติเป็นเอกฉันท์เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วมันก็มีการพูดกันตั้งแต่ตอนที่ประธานกกต.ท่านออกมาแถลงตั้งแต่ตอนนู้นแหละ
1: ครับ
0: ก็ท่านเองก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่บอกให้รายละเอียดเหมือนตอนที่เวลาศาลเขาแถลงเลยล่ะมันเปิดหน้าเลยด้วยซ้ำว่าใครเห็นด้วยใครเห็นต่างเท่าไหร่กี่เสียงอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นศาลโดยตรงก็ได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อมูลจากคุณสิทธิโชติบอกว่าผู้สมัครที่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายโดยตรงอะค่ะไปยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเองก็ได
1: ้
0: ถ้าศาลเห็นว่าผู้ยื่นมีสถานะเป็นผู้เสียหายและรับคำร้องเอาไว้ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะพิจารณายังไงต่
1: อ
0: คือช่องทางของกกต.เนี่ยเป็น1ช่องทางค่ะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็น1ช่องทาง
0: ส่วนช่องทางที่ผู้เสียหายยื่นต่อศาลโดยตรงก็เป็นอีก1ช่องทางแต่กฎหมายได้เขียนอำนาจของกกต.ไว้ชัดเจนนะคะว่าเมื่อความปรากฏต่อกกต.กกต.สามารถสั่งสืบสวนหรือไต่สวนได้
1: ครับ
0: ในส่วนอำนาจของศาลกรณีที่บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในคำร้องของกกต.คุณสิทธิโชติบอกว่ามันไม่ได้ยืนยันนะว่าจะเป็นข้อยุติแล้วคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและหลักความเป็นธรรมที่ศาลจะนำมาใช้
1: ครับ
0: ค่ะต้องบอกนะคะว่าชื่อของคุณสิทธิโชติเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในทุกๆหน้าข่าวเลยนะคะ คือจริงๆท่านมีประสบการณ์ในกระบวนยุติธรรมนะท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาที่ทำงานในศาลและกระบวนการยุติธรรมมายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เคยเป็นเลขานุการศาลอาญาแล้วก็เลขานุการศาลอุทธรเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาในอดีตด้วยแล้วก็เคยเป็นรองประธานศาลอุทธรภาคหนึ่ง
1: ครับ
0: เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตำแหน่งสำคัญคือเคยเป็นประธานแขนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาด้วยก็เรียกว่ามาแบบสายตรงเลยค่ะ
1: ครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็งัดเอาโปรไฟล์ของท่านประธานกกต.มาเขาบอกดูดีกันเหมือนกันนะ
0: ท่าน
1: ใกล้เคียงเหมือนกัน
0: ท่านรงกลั่นวารินประธานกกต.เนี่ยท่านย้ำว่าท่านเป็นผู้พิพากษามา38ปีแล้วท่านก็ย้ำตอนที่ท่านออกมาแถลงนะคะว่าท่านใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการวินิจฉัยคดีก็ถือว่าเป็นอดีตผู้พิพากษาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่ทีนี้การประเมินมันกลับ

0: องหลักฐานบางส่วนที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: สังคมไทยเลยงงไม่ไก่ตาแตกไงเพราะว่าเฮ้ยท่านก็เคยเป็นหูใหญ่โตในระดับศาลในระดับการเขาเรียกว่าความการอะไรต่างๆในการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเอ๊ะทำไมกฎหมายหรือว่าข้อวินิจฉัยอันเดียวกันในข้อเดียวกันเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องสวด้วยกันเนี่ยนะทำไมมันออกไปคนละหูผิวเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะคุณก็เลยงงไง
0: สำหรับอุ้มไม่ได้มองว่าคนละหูผิวนะอุ้มมองว่ามันเอาคนละหูผิวอันนั้นเป็นมุมหนังเหรอเนาะแต่สำหรับอุ้มว่าเขาเลือกหยิบแล้วมาขยายความแล้วมันจึงทำให้ผลมันออกมาแตกต่างกัน
1: ซึ่ง
0: มันก็อยู่ในเส้นกฎหมายนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็ยังค่อนข้างจะมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องปฏิปต่อกันนะคะว่าอนุชุดที่36กับ26อ่ะที่การวินิจฉัยมันมีความแตกต่างกันเนี่ยรอยต่อหรือว่าสิ่งที่มันแบ่งแยกว่ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่มีหนึ่งอย่างที่นักข่าวเขาไปถามท่านสิทธิโชคเหมือนกันนะว่าท่านออกมาปกป้องตัวเองจากคดีมาตรา157หรือเปล่าเนี่ย
1: อ๋อเพราะกลัวว่าจะเขาเรียกว่าโดนไปทั้งยวงด้วย
0: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่าหนีขาแย่เข้าไปข้างนึงแล้วนะนักวิชาการหลายๆคนออกมาบอกนะคะคุณสิทธิโชคเนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องออกมาพูดเพื่อป้องกันตัวเองเลยถ้าสมมติว่าท่านถูกฟ้องนะท่านก็มีหลักฐานอยู่แล้ว
1: ว่าท่านไม่ได้เห็นด้วย
0: ท่านลงมติยังไงท่านเขียนเหตุผลประกอบการวินิจฉัยไว้ยังไงมันมีหมดอยู่แล้วเหตุผลของเสียงข้างน้อยมันถูกร้อยเรียงและยึดโยงกับพยานหลักฐานไว้ในสำนวนเรียบร้อยหมดแล้วแต่ที่ออกมาพูดอย่างที่อุ้มบอกว่าท่านบอกว่าท่านกลัวสังคมเข้าใจว่ากกต.เห็นตรงกันทั้งหมด
1: ท่านไม่กลัวหรอกว่างั้นเนี่ยนะเพราะท่านมีความเห็นอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยนะท่านเป็น2ใน7นะฮะไม่ใช่5ใน7เพราะ5ใน7เค้าเห็นเป็นอย่างงี้แต่ท่านไม่ได้เห็นด้วยถ้าเกิดว่าจะมีกรณี157เข้าไปเนี่ยนะฮะก็ท่านก็ไม่ได้กลัวว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะการละเว้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้กลัวเพราะว่าท่านมีข้อมูลท่านอยู่แล้วไอ้ลักษณะเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับว่ามันมีเหมือนกันนะที่การประชุมครม.บางที่บางประเทศไทยนี่แหละบางครั้งเนี่ยมีอยู่เหมือนกันที่ว่ามติแล้วปรากฏมันผิดพอมันผิดปรากฏว่าคนที่เขาไปประชุมด้วยเนี่ยโดนหมดเลยนะฮะแต่คนที่ไม่ได้เข้าประชุมอ่ะจะนกรู้หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะไม่โดนมีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีลักษณะอย่างเงี้ยแต่ท่านสีโชติท่านบอกท่านไม่กลัวเพราะว่าท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเข้าไปร่วมประชุมด้วยแต่ท่านไม่ได้เห็นด้วยนะ
0: นั่นคือคดีหัวสวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีนัดที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเมื่อวานนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงนอมินีทุนเทาแล้วก็สแกมเมอร
1: ์
0: คุณพลพีบอกว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงานแล้วสิ่งที่ออกมาพูดคุยก็คือว่าพบว่า 2,200 บริษัทที่ถือครองที่ดินมันมีความชัดเจนแล้วตอนนี้มีความชัดเจนแล้ว 2,200 บริษัทแต่ว่าประเด็นคือ 1,100 บริษัทเนี่ย อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยแล้วท่านก็ปักหมุดเอาไว้เลยว่าภายในเดือนกันยายนเนี้ยต้องได้คำตอบทั้งหมดทุกอย่างต้องเคลียร์
1: มีเส้นทางมันทำลายมันคือไม่ให้เกินกันยานี่ว่างั้น
0: สิ้นเดือนกันยายนนี้ต้องให้รู้ว่าบริษัทไหนถูกกฎหมายบริษัทไหนผิดกฎหมายแล้วบริษัทไหนเป็นนอมินีแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคือมันมีผู้ชายชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาโดยการหนีคดีมา
1: หลายปีเลย
0: แล้วก็ใช้ชื่อของคนตายไปแล้วมาสวมแล้วก็ถือสัญชาติไทยด้วยคดีนี
1: ้
0: มันจะมีรายละเอียดที่จะสามารถโยงใยไปถึงการสั่งให้ปิดทุกอย่างให้เคลียร์ทุกอย่างไม่ได้หมายถึงว่าปิดบังนะคะหมายถึงว่าปิดจ็อบปิดคดีภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังจากปากของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง

0: App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: คุณผู้ชมผู้ฟังคะอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ครับผมแต่โอเคโทษที
2: นั่งเหงามาเล่นวอลุ่มไม่อุ่นใจ
3: ผมจะงงๆนะคือผมเนี่ยเอื้อมือไปปิดเสียงของน้องอุ้มก็ต้องออกไปด้วยนะ
2: ไม่เท่าไหร่ครับเปิดหูจะแตกแล้ว
3: นะมันคนละอัน
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะตอบขอโทษด้วยนะคะผู้ชมผู้ฟังตกใจเสียงหูเฉยๆค่ะมันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์หนึ่งคือนอมินี
3: ท
2: ุ
3: นเทา
2: แล้วก็สแกมเมอร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่มันผสมโรงกันสองเรื่องเลย
2: ค่ะซึ่งคุณพลพีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับเราแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันหลังบ้านจะวางงานเขาเรียกอะไรประสานงานกันหลังบ้านแล้วก็ระดับผู้บริหารสื่อสารกันนะคะว่าต้องการที่จะให้ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดรัดตัดตอนที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเคสที่อุ้มเล่าให้ฟังว่าวันนี้มันมีอีกแล้วที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ชายชาวจีนที่มาสวมสัญชาติแล้วก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงจะมีความคืบหน้าที่อยู่ที่จะให้จบภายในเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าฟังจากปากของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณรุ่นหนาวครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วคุณพลพีบอกว่าสัปดาห์นี้แหละที่จะมีความคืบหน้าซึ่งได้เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะคุณพลพีคะ
4: เมื่อวานครับประชุมเป็นเมื่อวานบ่ายครับ
2: ค่ะพอจะสรุปให้คนไทยทั้งประเทศได้ฟังได้ไหมคะ
4: มีเมื่อวานนี้มีท่านรองนายกสุปจีมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีผมมีท่านรัฐมนตรีช่วยดีมีท่านนพสินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาหารือกันครับว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีชาแนลหนึ่งที่พวกเราเนี่ยที่มีอุดมการณ์เดียวกันตามนโยบายของท่านนายกอนุทินเนี่ยเรื่องนอมินีเรื่องสแกมเมอร์ทุนเทาสมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะมีชาแนลหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารและขอข้อมูลกันได้รวดเร็วมากขึ้นนอกเหนือจากระบบราชการในการที่เราจะต้องส่งหนังสือตลอดเวลาน
3: ะครับ
4: ก็เมื่อวานนี้ในห้องประชุมทุกคนก็เห็นด้วยหมดแล้วเราก็จะมีเซตอัพทีมขึ้นมาแล้วก็จะมีชาแนลในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอีเมลรวมกันหรือว่าจะเป็นแชทไลน์ก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่เราสามารถจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้าจับกลุ่มในกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยได้เร็วขึ้นครับ
2: ชาแนลนี้นี่คือชาแนลของระบบสั่งการแต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการใช่ไหมคะคุณพล
4: จะเป็นรวมๆกันครับส่วนมากก็จะเป็นหัวของแต่ละคณะนะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลใดเช่นต้องการข้อมูลจากกรม DVD ของกระทรวงพาณิชย์ก็ไลน์เข้ามาในกลุ่มกระทรวงพาณิชย์ก็จะรีบไปหาข้อมูลแล้วก็
3: จะได้เร็วนะ
4: จะได้เร็วครับจะได้เร็วแต่ว่าทั้งหมดทุกอย่างต้องเป็นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเกิดอะไรที่ไม่ไปติด DPA เนี่ยอาจจะต้องมีหมายหรือมีเอกสารแล้วนั้นก็ว่าไปแต่ว่าในการส่งข้อมูลหรือตัวชื่อบุคคลหรือสถานที่ในการเช็คว่าไปเช็คหน่อยที่ดินตรงนี้เป็นของใครอย่างเงี้ยมันเป็นอำนาจของกรมอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกับท่านรองนายกท่านอื่นๆก็จะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับ
3: คราวที่แล้วเราพูดกันถึงตัวเลขที่ว่าท่านบอกว่ามันมีที่ว่าทุนเทาเนี่ยถึง12ประเทศเลยใช่ไหมที่เข้ามา
4: ใช่ครับนั่นเป็นหมายจับที่เราออกที่สมุยนะครับเราออกไปทั้งหมดเนี่ย101หมายนะครับกับตัวคนเนี่ยประมาณ80คนแต่ว่าประกอบไปด้วย12สัญชาติครับใช่ครับ
3: โอ้โหคราวนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับเพราะคราวนี้ไปพูดถึงเรื่องของตัวเลขของอะไรของการมาจดทะเบียนของการมาเป็นบริษัทของการมาเป็นโนมินีอะไรต่างเนี่ยท่าน
4: ก็สำหรับเรื่องสมุยตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำสำนวนแล้วก็ฟ้องหมดแล้วนะครับดำเนินคดีหมดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรร
3: ม
4: นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราหารือกันเมื่อวานก็เกี่ยวกับบริษัทนอมินีต่างๆที่วันนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเราเห็นชื่อบริษัทเราเห็นที่ครับเราเห็นที่ดินที่เขาครอบครองนะครับแต่ก็ยังมีอีกประมาณสักหนึ่งพันบริษัทที่ยังก้ำกึ่งอยู
3: ่
4: ว่าจริงๆแล้วจะเป็นไทยแท้ไหมหรือเป็นไทยนอมินีหรือเป็นต่างชาติแอบมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ากำชับกับท่านอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีกรมดีบีดีซึ่งกำลังจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านพูนพงศ
3: ์
4: นะครับว่าอยากจะให้รีบสรุปเนื้อหาตรงนี้ภายในสิ้นเดือน
2: นะสิ้นเดือนนี้เราจะได้คำตอบอะไรนะคะคุณพลพีค่ะ
4: สิ้นเดือนก็คือไอ้10,000บริษัทเนี่ยราคาว่าเราต้อง define ให้ได้ว่าเขาผิดหรือเขาถูกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลมันลิงก์

0: ไปหมดแล้วกรมที่ดินก็สามารถไปเช็คข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์หลังบ้านได
1: ้
0: กระทรวงพาณิชย์ก็สามารถมาเช็คของกรมที่ดินได้เช่นเดียวกัน
1: ไม่ต้องรอทำหนังสือกันไปมาว่างั้นนะ
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ท่านนายกก็จัดให้มีการลง MOU ไปเมื่อสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก่อนแล้วแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยยังไม่สำเร็จแต่ก็สำเร็จเมื่อวานแล้วครับ
2: ขออนุญาตถามถึงคดีที่มันเป็นข่าวรุนแรงวันนี้ได้ไหมคะกรณีที่มีผู้ชายชาวจีนที่เขาหนีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอีกเคสหนึ่งที่เขาหนี
0: คดีเลวร้ายมากคือเขามีหมายแดงอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาเขาก็มาสว
1: ม
0: นะครับ
2: สวมสิทธิ์คนตายเคสนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วเขาก็เอาลูกเขาเนี่ยไปออกบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วเขาก็มาประกอบธุรกิจประมาณ10ที่มั้งครับแล้วก็เขามีความตั้งใจที่ถ้าเกิดลูกอายุ20เนี่ยเขาก็จะโอนทรัพย์สินให้ลูกเขาซึ่งมูลค่าที่เราคำนวณเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ผิดอันนี้ต้องขออภัยนะครับน่าจะสักประมาณ600ล้านนะครับ
2: อันนี้เบื้องต้นเนาะทีนี้มหัดตรงนี้มันสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดถ้าเรามองแบบเร็วๆคุณพลพีค่ะว่ามันปัญหาอยู่ที่ตม.หรือว่าระบบทะเบียนราษฎร์หรือว่าเครือข่ายของเจ้าหน้าที
0: ่จริงๆตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ชี้ว่าเป็นหน่วยงานไหนแต่ว่าต้องขอบอกว่าก็ต้องมีหน่วยงานเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กที่เป็นพ่อลูกคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนจีนไม่สามารถจะมีบัตรประชาชนได้อยู่แล้วครับ
1: ใช่
0: อันนี้มันผิดอยู่แล้วนะครับส่วนมันจะหลีดไปตรงไหนไปถึงตม.มาถึงกรมการปกครองไปถึงในทะเบียนในอำเภอปลัดจังหวัดปลัดอำเภออันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของผมที่ต้องไปสานต่อครับ
1: สามารถที่ไปถึงได้เลยใช่ไหม
0: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะการออกประชาชนไม่ออกไม่ได้กี่ที่หรอกครับ
1: ใช่
2: เคสนี้คุณพลพีถ้าเกิดจะให้กระจายเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องให้คำตอบกับประชาชนเนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีหน่วยไหนบ้างคะสำหรับเคสนี้ค่ะ
0: ก็กระทรวงมหาดไทยคงปฏิเสธไม่ได
2: ้
0: เพราะว่าบัตรประชาชนต้องออกจากกรมการปกครองอยู่แล้วหรือนายทะเบียนนะครับอันนี้ผมก็ยืดอกรับเลยส่วนเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยขอเราสนุดสำนวนและสืบสวนก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งว่าอยู่อำเภอนี้ตำบลนี
1: ้
0: เกษียณไปแล้วหรือทำงานอยู่หรือทำกี่คนทำกี่เคสรับเงินมาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวขอให้ดูสำนวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านสำราญกับท่านนพสิทธิ์ซึ่งไปมาเมื่อเช้าเอง
1: เกษียณแล้วเอาผิดได้ใช่ไหม
0: ก็อยู่ที่สภา
1: เกษียณแล้วเอาผิดได้ใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนครับผมตามถึงเตียนอยู่แล้วครับไม่สบายผมก็ตามไปครับ
2: หนึ่งมหาดไทย
1: ค
2: ่ะแล้วหน่วยงานไหนอีกนะคะ
1: เราจะมา
0: แต่คือจริงๆพอมีหมายแดงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะต้องสืบสวนว่าเขาอยู่ที่ไหนและจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้อย่าให้เราไปชี้นิ้วเลยครับว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆแล้วพอเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาไปอยู่ในโรงแรมที่ผิดกฎหมายโรงแรมนั้นเขาก็ไม่รายงานกรมการปกครองหรือตม.อยู่แล้วว่าบุคคลนี้ชื่อนายเอพักอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการตามหาตัวจริงๆมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าในที่สุดเราก็เจอแล้วเราก็จับได้ทั้งครอบครัวแล้ววันนี้สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราไม่ได้จับเฉพาะคนอย่างเดียวเราเห็นมูลค่าของทรัพย์สินธุรกิจที่เขามีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขยายต่อว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมีใครที่มาเกี่ยวข้องบ้างคนที่ขายที่ให้คือใครเอามันเยอะครับเพราะฉะนั้นสำนวนนี่เราจะต้องดูโดยละเอียดครับ
1: มันจะสามารถจากกรณีนี้มันจะขุดทั้งรากถอนทั้งโคนที่ว่าอีกเป็นหมื่นบริษัทเนี่ยมันได้ใช่ไหม
0: คือจริงๆเคสนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับในนิติบุคคลที่ครอบครองบริษัทที่เราสงสัยอันนี้จะเป็นคนละเรื่องกัน
2: แยกไปอีก
0: แ
2: ล้วไม่ได้อยู่
0: แต่ว่าเรื่องของงานทะเบียนเนี่ยก็ท่านบริษัทเรืองประสิทธิ์ท่านให้ความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วเราก็จะเห็นท่านไปจับที่เชียงใหม่ที่แม่ฮ่องสอนที่ตากนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้พวกผมอยู่ที่สภากันก็เลยไม่ได้ไปร่วมภารกิจกับท่านสำราญนะครับแต่ว่าตอนนี้แล้วก็ยังมีเป้าในการขยายต่ออีกเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีอีกครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็กำลังวางแผนอยู่เช่นเดียวกันครับ
2: ถ้าบอกให้ประชาชนเข้าใจคือภารกิจของคุณพลพีกับคุณวรสิทธิ์เนี่ยจะมีการแยกกันในส่วนสัดส่วนยังไงอะคะ
0: ถูกต้องครับคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นประธานคณะชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งให้ท่านวรสิทธิ์กับท่านเจเศษเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแล้วส่วนเรื่องงานทะเบียนทั้งหมดเนี่ยผมก็มอบให้กับท่านบริษัทเป็นคนช่วยดูนะครับส่วนงานเรื่องปืนเรื่องอาวุธเรื่องเครื่องกระสุนอย่างเงี้ยก็มอบให้ท่านเจเสียเป็นผู้ที่ดูครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมทำทุกปัญหาเลยมันจะไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้ผู้ร้ายเขาเก่งครับนะครับวันนี้เขาเก่งครับก็เลยต้องให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอีกสองท่านเนี่ยได้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ผมก็ไปขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกระทรวงก็เป็นที่มาของการประชุมเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: โอ้ดีฮะ
2: คุณพลพีพอจะบอกได้ไหมคะในวันนี้ว่าบริษัทต้องสงสัยประมาณ 10,000 กว่าแห่งที่เดี๋ยวเราจะปิดให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันแยกสัดส่วนของแต่ละชาติ

0: ในสัดส่วนที่เท่าไหร่
1: คือต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าบริษัทที่เราสงสัยเนี่ยนะครับทุกบริษัทเนี่ยล้วนแต่เป็นบริษัทที่ครอบครองที่ดินในประเทศไทย
2: เป็นหลักเลยว่าไงเป็นที่ดินเยอะเลย
1: เพราะฉะนั้นกลไกที่ผมใช้เนี่ยผมก็ให้กรมที่ดินเป็นผู้เช็คกับกรม DBD เป็นหลักนึกออกไหมครับอันนี้ยังไม่รวมถึงบริษัททั่วไปที่ประกอบกิจการอื่นๆในการเช่าในการเช่าอพาร์ตเมนต์เวิร์กิ่งสเปซหรือออฟฟิศอันนี้ไม่รวมนะคร
2: ับ ยังไม่รวมนะที่ดินเดิมเป็นหลักเหมือนกันเนี่ย
1: ไม่รวมอันนี้เรายึดที่ดินเป็นหลักเพราะว่าผมมีความตั้งใจที่จะเอาที่ดินของคนไทยมาคืนให้คนไทยเป็นผู้ครอบครอง
2: โอ้นี่เป็นเรื่อง
1: เพราะฉะนั้นแต่ละโจทย์เนี่ยเราก็จะแตกโจทย์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอคุณนุ่มถามว่าบอกได้ไหมว่ามีกี่ชาติเนี่ยผมพูดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหตุผลที่พูดไม่ได้เนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่ามันเป็นกี่สิบชาติเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างแค่สมุยยัง12แล้วเลยครับแล้วตอนนี้บริษัทที่เราเห็นแล้วที่ผิดจริงๆในการครอบครองที่ดินเนี่ย2001เพราะฉะนั้นใน 2,001 นี้อาจจะมีสัก20ชาติก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับเหตุผลที่มันไม่นิ่งเพราะว่าเขาเริ่มมีการขยับโยกย้าย
2: เขารู้เหมือนกันว่าเราก็รู้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่แต่ก่อนที่เขาจะขยับโยกย้ายเนี่ยเราไปอุดรูรั่วทันแล้วใช่ไหมคะ
2: มัน
0: เหมือนเล่นเกมเลยนะที่เราเชียร์
1: เราไม่ต้องอุดเลยครับเพราะว่าผมเช็คข้อมูลย้อนหลังได้อยู่แล้วครับ
2: ตอนนี้เขาจะโยกย้ายยังไงเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าย
1: ังไงก็เจอครับ
2: ยังไงก็เจอใช่ไหมเยอะไหมท่านรัฐมนตรี
1: เยอะครับเพราะว่ามูลค่าที่เราสงสัยตอนนี้โดยราคาประเมินนะราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ย อยู่ประมาณ80,000กว่าล้านครับ
2: เฮ้ย
1: ครับ
2: ขนาดนั้นเลยทั่วประเทศเนี่ย
0: เอาจริงๆนะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยก็จะถามอยู่เรื่อยๆนะคะว่าโอเคนอกเหนือจากสัญชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่บ้านของเราแล้วมันก็เป็นคำตอบที่หลายๆคนรอฟังมากๆเลยค่ะว่าเราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐยังไงซึ่งก่อนหน้านี้คุณพลพีบอกว่าเคยมีตั้งเป้าไว้แล้ว
1: พี่อุ้มผมต้องกลับไปพี่อุ้มอย่างนี้ก่อนว่าการจดบริษัทตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจดถูกต้องตามกฎหมายนะคร
2: ับอ๋อตอนจดยังไม่ได้ผิดอะไรว่างั้น
1: คือพอเขาเดินเข้าไปจดเนี่ยเขาเป็นไทย100%ครับ
0: น
1: ี่ค่ะแต่พอเขาเดินออกจากประตูเนี่ยมันกลายเป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยหรือมันกลายเป็นคนไทย51คนต่างชาติเนี่ย49แต่จริงๆคนไทยที่ถือ51เนี่ยเขาไม่ได้มีกำลังในการตั้งบริษัทหร
2: ือ
1: ม
2: ี
1: ในการซื้อที่ดินถูกต้องครับผมไปจับที่ห้วยขวางอันนี้ผมไปจับที่ห้วยขวางที่หนึ่งเป็นโรงแรม10กว่าชั้นครับทุนจดทะเบียน200ล้านเป็นคนไทยถือ 99% สิงคโปร์ 1% ซึ่งเป็นสิงคโปร์จีนนะครับแต่ทุกธุรกรรมในการจองในการจ่ายตังเนี่ยจะผ่านแอปพลิเคชันจีนหมด
2: โอ้
1: โหอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วผมก็มีข้อสงสัยว่าแล้วคนไทยที่ถือครองหุ้นประมาณ 99% แล้วคุณลงทุนแบบนี้แล้วเงินไม่เข้าประเทศเนี่ยคุณจะลงทุนไปทำไมสองคนสิงคโปร์ที่เป็นคนจีน 1% ในเมื่อคุณมาลงทุนในประเทศไทยแต่คุณไม่มีปันผลคุณจะลงทุนทำไมอย่างนี้มันบ่งชี้ให้ได้เลยว่าเป็นนอมินีหรือเป็นเครือข่ายข้ามชาติเราก็ดำเนินการอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่กับผมขออนุญาตกลับเรียนผ่านรายการไปถึงผู้ฟังเลยนะครับว่าสัดส่วนในการถือหุ้นไม่สำคัญว่าไทยจะสูงหรือต่างชาติจะสูงหรือว่าไทยน้อยต่างชาติจะสูงถ้าเกิดเรารู้ว่าคุณทำผิดกฎหมายเราจับหมดแล้วครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราสุดท้ายเราพบแล้วว่ามันมีคนใช้คนไทยมาเป็นนอมินีเดี๋ยวมหาไทยจะจัดการกับที่ดินแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นยังไงอะคะ
1: เราบังคับจำหน่ายครับมันมีกฎหมายของกรมที่ดินอยู่แล้วซึ่งเราก็จะบังคับจำหน่ายนะครับพูดง่ายเลยเรามาคับขายนะครับโดยกฎหมายนี่ก็จะให้เวลา6เดือนจนถึง1ปีถ้าเกิดภายใน1ปีขายไม่ได้เราขายให้นะครับแต่เงินเราคืนเขานะครับเงินเราคืนเจ้าของที่ดินแต่เราต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเส้นเงินตั้งแต่แรกในการที่มาซื้อที่ดินมาอย่างไร
2: ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปขายแล้วก็คืนที่เขาคืนเงินอย่างเดียว
1: ไม่ใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่เราประชุมกันที่ทำนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยว่าคนที่จะมาซื้อที่ต่อเนี่ยเราก็ต้องสแกนด้วยว่าเขาเป็นใครเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดเขามีทรัพย์สินหรือมีเงินพอที่จะมาซื้อคืนเนี่ยมันก็คือกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาแค่เปลี่ยนชื่อบริษัทเท่านั้นเองอันนี้เราไม่ยอมครับเราก็ต้องไปดูด้วยก่อนนั้นว่าคนที่จะมาซื้อในทรัพย์สินพวกนี้เป็นใครเช่นเดียวกับ
2: เอ๊ะเหตุการณ์ในลักษณะ
1: เราก็พยายามจะปิดทั้งต้นและปลายแล้วครับ
2: เอ๊ะเหตุการณ์ในลักษณะอย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีมันเริ่มขึ้นนานอย่างฮะหรือว่ามันเพิ่งมาเมื่อ 2-3 ปีนี้หรือว่ามันถอยหลังไปเป็น5ปี10ปี
1: คือปัญหานี้ผมคิดว่าเอายกตัวอย่างอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่เช่นสำนานไปจับเข้ามา10ปีแล้วครับ
2: โอ้เป็นหลัก10ปีแล้วกัน
1: มันก็นานนะครับ
2: เป็นทศวรรษ
1: อย่างเครือข่ายอิสราเอลที่เราที่ได้สัญชาติ

0: หายไปก็10กว่าปีแล้ว
1: เป็น10ปีเหมือนกันนะ
0: เป็น10ปีเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้พวกปี2ปี5ปีอย่างนี้มีหมดแล้วครับ
1: แต่ว่านานๆนี่เป็นหลัก10ปีเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหเออย่างนี้มันเข้าข่ายว่าเราก็เองก็ขุดบ่อรอบลา
0: ก็ต้องอย่างคนจีนที่มาสมสิทธิ์เนี่ยเขาคงต้องมาอยู่สักพักเพราะว่าทรัพย์สินเขาตอนนี้600ล้านแล้วอะครับวันนี้เขาหนีมาผมคิดว่าผมไม่ถึง
1: ตอนนี้พวกเขาหลายๆประเทศอะพวกเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแสบมากนะขุดบ่อล่อปลาเขาเนี่ยมา
0: แต่ว่าก็กลับเรียนว่าเรายังยินดีต้อนรับนักลงทุนนะครับที่อยากทำถูกกฎหมายนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวดีๆมีเยอะครับ
1: มีเยอะ
0: นะครับไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยส่วนน้อยแต่บังเอิญว่าส่วนน้อยนี่เราจับได้หมดนะครับ
2: อุ้มขออนุญาตย้อนกลับไปถามอีกหนึ่งตัวเลขที่คุณพลพีให้สัมภาษณ์เอาไว้ 2,200 บริษัทที่บอกว่าชัดเจนแล้วอะค่ะตอนนี้ที่บอกว่าชัดเจนแล้วมันอยู่ในระดับไหนคะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวทั้ง 2,200 เราขอตรวจเพิ่มอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะได้สิทธิของ BOI แต่เบื้องต้นเนี่ยเราเช็คแล้วไม่มีแต่ว่าขอรีเช็คอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ 2,200 บริษัทนี้เราก็กำลังจะทำสรุปแล้วก็กลับเรียนท่านนายกนะครับแล้วคิดว่าท่านนายกก็คงจะมีการสั่งการในพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีประชุมของกระทรวงมหาดไทยก็คิดว่าน่าจะบังคับขายพร้อมกันทั่วประเทศแล้วครับ
1: บังคับขายเลยนะแล้วก็ได้ 2,000 กว่าบริษัทเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งเลยคือการถือครองที่ดินคือซื้อหาที่ดินถูกไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: เดี๋ยวจะแถลงไหมคะคุณพลพีคะว่า
0: เดี๋ยวรอประชุมกับท่านนายกพรุ่งนี้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวท่านนายกคงได้มีการแถลงพรุ่งนี้หลังที่ประชุมครับ
2: ค่ะสิริรวมทั้งหมดอะที่อ่านข่าวดูค่ะคุณพลพีค่อนข้างใจหายมากๆเลยว่าตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาแค่8วัน
1: อ
2: ะวันที่1บอกว่ามี 2,314 บริษัทที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินมี 14,000 บริษัทที่น่าสงสัยใช่ไหมคะพอมาวันที่7ปุ๊บตัวเลขกลายเป็นว่า 1,500 บริษัท
0: วันนั้น 65,000 วันนี้ 80,000 กว่าล้านครับ
2: ใช่
0: คือประเด็นคือผมคิดว่าทางกรมที่ดินก็ทำงานรอบครอบมากขึ้นนะครับบางแปลงอาจจะหลุดไปแล้วก็เอามารวมใหม่นะครับทำให้มูลค่าเนี่ยสูงขึ้นแต่ตัวเลขของบริษัทเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากก็ยังคงอยู่ที่ 2,000 ต้นต้นกับหมื่นต้นต้นที่เราสงสัยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็โชคดีครับที่เราเจอมูลค่าเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าคนที่มาถือครองที่ดินนั้นเนี่ยเขามีวาลูอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะได้ดำเนินการกับการทำสำนวนถูกครับดีกว่าเราไปจับบริษัทหนึ่งแต่ว่าเราส่งต่อสารเนี่ยในปริมาณของที่ดินไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมท่านที่ดีกรมที่ดินแล้วก็ทีมงานของกรมที่ดินทุกคนที่มีความรอบคอบมากขึ้นครับ
1: ไอ้ชำระสาสางในลักษณะอย่างเงี้ยบริษัทโนมินีต่างๆแล้วก็การถือครองที่ดินในลักษณะอย่างนี้นะเราที่เราเรียกกันว่าพวกทุนเทาเนี่ยมันจะแถลบไปจนถึงแก๊งสแกมเมอร์ไหมครับท่าน
0: ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ปปง.ก็มาอยู่ในองค์คณะเราแล้วเราคงต้องตรวจสอบเส้นเงินอยู่แล้วนะครับส่วนเส้นเงินนี้จะพาไปถึงตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันตรงนั้นดีกว่าครับ
2: ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นี่เห็นบอกว่ากระทรวงการคลังเองก็จะมาตรวจสอบเรื่องของฐานภาษีบริษัทต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: คุณพลพีอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้ประชาชนคนไทยได้อุ่นใจไหมคะเพราะคุณพลพีบอกเองว่าจะเอาประเทศและเอาแผ่นดินของเราคืนคือตอนนี้หลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วตกใจไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: คือจริงๆจุดยืนของท่านนายกชัดเจนนะครับภาคประชาชนแล้วก็เราก็ต้องดูแลของคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็การทำภารกิจผมก็เพิ่งมาทำภารกิจนี้ได้ประมาณ2เดือนนะครับในชุดเฉพาะกิจเนี่ยก็ท่านนายกก็ยังยืนยันอยู่ว่าไปชื่อดูพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้นะครับเราไม่มีละเว้นแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็จะจับนะครับแล้วก็สำหรับต่างชาติที่มีสัญชาติไทยอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถถอนสัญชาติได้อยู่แล้วยึดทรัพย์ได้อยู่แล้วอายัดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นครับ
1: ปิดชื่อดูพฤติกรรมนะไม่ต้องดูว่าชื่อคนนี้ใหญ่โตมาจากไหนหรือคนนี้รู้จักใครใช่ไหม
0: ผมไม่เคยดูชื่อผู้ถือหุ้นเลยครับผมดูอย่างเดียวว่าผิดหรือถูกถ้าเกิดผิดก็ดำเนินการครับ
2: เดี๋ยวหลังจากที่เดือนกันยายนที่ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเคลียร์ให้จบเนี่ยแล้วจะมีการแถลงน่าจะอยู่ที่กรอบระยะเวลาเท่าไหร่อะคะคุณพลพี
0: เดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้จะมีการรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประชุมประจำเดือนของเราอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูท่านนายกก่อนว่าท่านนายกจะมีมาตรการหรือมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงได้ปฏิบัติการกันเลยครับ
2: เอ๊อุ้มถามได้ไหมคะว่าการปฏิบัติการทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันทำให้คนที่เขาเข้ามาเป็นสีขาวที่เขาเป็นนักธุรกิจจริงๆดีๆเนี่ยค่ะเขามีปฏิกิริยาตอบกลับในทิศทางไหนบ้างคะ
0: มีครับเมื่อวานนี้ก็มีชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว ก็ของ BBC กับ CNN ก็มาถามผมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าไม่ต้อง

0: วลคือถ้าเกิดว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็อธิบายให้เขาว่าน
1: อ
0: มินีมันคืออะไรการถือแทนคืออะไรการเอาเงินเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายมันคืออะไรเขาก็เข้าใจดีครับ
2: เดี๋ย
0: วเขาก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าสำหรับคนที่มีความตั้งใจอย่างบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรครับ
2: เรายังคงเปิดรับทุนที่ดีขาวสะอาดมาทำธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยกันอยู่ถูกไหม
0: แน่นอนครับแน่นอนครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าช่องทางสำหรับคนต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจมาได้หลายทางนะครับผ่าน BOI ก็ได้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินซึ่งเขาทำไม่ได้แต่บางทีเขาไปเจอบริษัทบัญชีไปเจอสำนักงานกฎหมายก็อาจจะถูกหลอกมาอีกทางนึงนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจในเมื่อผิดก็คือผิดเขาก็ต้องไปฟ้องร้องกันต่อเองครับ
2: มาทำธุรกิจได้แต่เราไม่ให้ถือครองที่ดินว่างั้นนะ
0: ใช่ครับต่างชาติถือครองที่ดินได้เฉพาะถ้าเกิดเขาได้อนุมัติจาก BOI ในการประกอบธุรกิจแต่การที่ได้อนุญาตจาก BOI เนี่ยมันก็จะมีกรอบเวลาครับเช่นสามารถใช
2: ้
0: สถานที่อย่างนี้ทำโรงแรมได้20ปี30ปีหลังจากที่หมดแล้วก็มี2ออปชันก็คือขอขยายจาก BOI หรือขายคืนเท่านั้นเองครับ
2: ต้องผ่าน BOI เท่านั้นถึงจะถือครองที่ดินในลักษณะนั้นได้นะ
0: ง่ายที่สุดครับเอาอย่างนั้นดีกว่าครับ
1: ค่ะก็ฝากทั้งกู้แผ่นดินคืนแล้วก็กู้ชื่อเสียงของข้าราชการน้ำดีให้ด้วยนะคะคุณพลพีค่ะ
0: ไม่ต้องกังวลครับเราเกิดที่นี่จะต้องรักษาแผ่นดินของเราไว
2: ้โอ้เยี่ยมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แหละว่ากันยายนนี้เคลียร์แน่นอนแม้แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าจังหวะมันโบ๊ะบะมากเลยนะคะนั่งเหงาเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ๆก็มีคดีใหม่ขึ้นมามันเป็นคดีที่ค่อนข้างน่าตกใจคือไม่ใช่คดีสุชาติค่ะนั่งเหง
2: า
1: เป็นผู้ชายชาวจีนที่เขาหนีคดีคือคนที่นำจับเนี่ยคือบิ๊กรานคนตำรวจโทนพสินกับคุณนพสินแล้วก็ท่านสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.นั่นแหละจับมือกันแล้วก็เข้าไปตรวจค้นซึ่งจุดเริ่มต้นของคดีอ่ะมันคือมันเป็นการเดินเข้ามาโดยการถือหนังสือเดินทางเมียนมาแล้วมันก็มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องสงสัยอ่ะ3แห่งในพื้นที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนแล้วก็จังหวัดสมุทรสาคร
2: โอ้โหใกล้ชิดติดกรุงเทพเนี่ยนะ
1: บริษัททั้ง3แห่งเนี่ยมันก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสถานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูทุนจดทะเบียนของบริษัท191ล้านบาทสืบไปสาวมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยนะก็เหมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทอะพอมาเปิดแล้วอะ
2: อ
1: ้าวเป็นคนขับรถรับจ้างอิสระ
2: ถูกแล้วถือหุ้นบริษัทเลยนะว่างั้นนะ
1: ใช่แต่ว่าเบ็ดเสร็จรวบตึงแล้วเล่าแบบเร็วๆนะเขามีลูกชายแล้วลูกชายเนี่ยก็ถือบัตรประชาชนไทยซึ่งลูกชายคือวันนี้เท่าที่ได้เห็นในข้อมูลเนี่ยคือยกมือบอกอ๋อผมไม่รู้เลยผมเข้ามาตั้งแต่ตอนยังอายุ12ถ้าผมเข้ามาแล้วผมทำอะไรผิดผมขอโทษด้วยก็เลยแกขอโทษเหรอ ไม่ได้เดินเหยียบเท้ากันนะแต่ทั้งหมดอย่างที่บอกแหละว่าข้อมูลของชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าผู้ต้องหามีแผนจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชาย
2: oh.
1: คือถ้าเกิดลูกชายมีสถานะเป็นคนไทยตามทะเบียนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิ์หลายอย่างใช่ไหม แล้วดันไปสวมสิทธิ์คนตายอ่ะ คือเหมือนเป็นลูกจ้างใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาชื่อของลูกชายเอาไปสวมสิทธิ
2: ์
1: ซึ่งคนที่ยินยอมให้สวมสิทธิ์อ่ะก็บอกว่าเขารู้น้
2: อ
1: ยเขามีความรู้น้อยแล้วก็เนี่ยตอนนั้นอ่ะมีเจ้าหน้าที
2: ่
1: เขาก็มาติดต่อว่าแบบเนี่ยเอาสัญชาติเอาแบบประชาชน
2: อ
1: ่ะของลูกอ่ะแล้วก็แลกกับค่าเดินทาง500บาทเอง
2: ถูก
1: เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายชาวจีนคนนี้ที่เข้ามาในไทยเนี่ยเริ่มแรกคือเขาใช้หนังสือเดินทางเมียนมาใช่ไหมมันก็ต้องไปตรวจสอบอะว่าต้นต่อทั้งหมดที่เข้ามาได้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงแล้ว2ก็คือเรื่องของโครงสร้างธุรกิจทั้ง3บริษัทอ่ะทุนจดทะเบียน191ล้านบาทที่ดิน7แปลงทรัพย์สินประมาณ600ล้านบาทที่คุณพลพีบอกเนี่ยมันมีนอมินีไทยอยู่เท่าไหร่ในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วมันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหนบ้างสถานะของลูกชายที่ตำรวจบอกว่าเคยใช้หนังสือเดินทางจีนแล้วกลายเป็นคนที่ถือบัตรประชาชนและสัญชาติไทยไปแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วก็ที่สำคัญเขาต้องมีการตรวจ DNA ด้วยนะเพราะว่าการออกบัตรประชาชนเนี่ยเป็นแม่ลูกกันหรืออะไรใดๆเพราะว่าตอนนี
2: ้
1: ชื่อของลูกชายคนนี้กลายเป็นว่าไปเป็นลูกของลูกจ้างคนนั้นอ่ะที่ลูกเขาตายไปแล้วอ่ะนั่น
2: อ
1: ่ะได้อย่างไรเดี๋ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะขยายผลร่วมกับกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสวมสิทธิ์นอมินีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ

0: 11,000บริษัทที
1: ่
0: ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหุ่นพลพีได้บอกว่าดำเนินการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านในการทำทุกอย่างที่ท่านบอกกับประชาชนว่าท่านจะทำให้สำเร็จแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการน้ำดีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลามไปถึงวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชุดไทยพระราชนิยมชุดทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางกรุงโตเกียวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีส่งออกแบบและส่งร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยทั้งใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่านอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2569 ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ตำรวจไม่ให้ประกันนักศึกษาอุเทนมือมีดที่แทงคู่อริบนรถไฟฟ้า BTS เผยเจ้าตัวมาสน.กับกลุ่มเพื่อนแสดงความบริสุทธิ์ใจตำรวจจึงโชว์หมายจับรวบคาโรงพักความคืบหน้ากรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบริเวณชั้น3สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักศึกษาปทุมวันถูกแทงบริเวณหลังได้รับบาดเจ็บ2รายล่าสุดตำรวจสน.ปทุมวันได้เบาะแสมือแทงจากภาพวงจรปิดจนทราบตัวผู้ลงมือก่อเหตุโดยเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาอุเทนที่ก่อเหตุได้มาแสดงตัวที่สน.ปทุมวันเมื่อตำรวจเห็นว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องหาจึงแสดงหมายจับเข้าจับกุมนายวิชากรอายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

0: ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในภาพที่ก่อเหตุและวิ่งหนีตำรวจจริงจากการสอบสวนทราบว่านักศึกษากลุ่มที่ก่อเหตุต้องการเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจเพื่อนำหลักฐานไปยืนยันกับทางกระทรวงอว.ว่าเหตุดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับศึกสถาบันแต่เป็นปัญหาความแค้นส่วนตัวโดยในวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจไปดักรอแต่เป็นเหตุเฉพาะหน้าเมื่อเจอกลุ่มคู่อริจึงเกิดความคึกขนองอย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยให้พนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฮอ NBC ตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกขณะกำลังเกาะติดการรายงานข่าวอุบัติเหตุรถชนกันในนครลอสแอนเจลิสโดยนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเผยว่าในช่วงเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถโดยสารประจำทางกับรถยนต์คันหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บหลายรายจากนั้นระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ข่าวจากหลายสำนักกำลังทำข่าวเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกใกล้กับอาคารหลังหนึ่งก่อนจะลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและอีก2รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า70นายเร่งเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นซากเฮลิคอปเตอร์ถูกไฟลุกท่วมใกล้กับอาคารเก็บสินค้าโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกลามไปทั่วบริเวณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะภูมิใจไทยประท้วงวุ่นวาระรายงานกกต.ภริษซัดกกต.ฟ้องแค่สว.แต่แกนนำนายกรอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในที่ประชุมวาระการพิจารณารับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และ2568นายภริษวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนอภิปรายถึงมติกกต.เสียงข้างมากเห็นควรสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสว.เพียงแค่77คนซึ่งถือว่าน้อยมากนอกจากนี้จะเห็นว่ามีสว.เพียงแค่26คนกลุ่มแกนนำพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแค่1คนเท่านั้นมติของกกต.สะท้อนว่าเสียงข้างมากของกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวด้วยกันได้แก่ความเป็นขบวนการของการโกงสว.ความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งอภิปรายถึงตรงนี้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยใช้สิทธิ์ประท้วงว่าเนื้อหาที่อภิปรายควรเป็นเรื่องในรายงานกกต.แต่สิ่งที่นายภริษพูดมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยทำให้ได้รับความเสียหายหลังจากนั้นได้เกิดการประท้วงกันไปมาระหว่างส.ส.พรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคประชาชนนายภริษฐ์ได้อภิปรายต่อถึงช้างตัวที่3คือกกต.จงใจมองไม่เห็นมาตรฐานของกกต.ในอดีตและได้โยงไปถึงการใช้ดุลพินิจของกกต. 4คนที่มาจากการรับรองโดยสว.สีน้ำเงินซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อการต่างตอบแทนทางการเมืองสสส.สาวประชาธิปัตย์สวมเสื้อสกรีนเลข7157ร่วมอภิปรายรายงานกกต.หลังมีมติไม่ส่งคำฟ้องแกนนำภูมิใจไทยคดีหัวสว.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางมาลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานในที่ประชุมวาระการพิจารณารับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะมาชี้แจงต่อรัฐสภานั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคน

0: อย่างนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อและนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อได้สวมใส่เสื้อยืดสีขาวที่สกรีนคำว่า7157เข้าประชุมและอภิปรายการทำงานของกกต.ซึ่งคาดว่าเป็นตัวเลขสัญลักษณ์โดยตัวเลข157สื่อถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนตัวเลข7หมายถึงจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.ภายหลังที่กกต.มีมติเสียงข้างมากไม่ส่งคำฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยไปยังศาลฎีกาคดีเลือกตั้งในคดีที่เกี่ยวข้องกับหัวสว.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เรายังคงพูดถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าควันหลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจะบอกว่าควันหลงก็ไม่ได้ถ้าควันหลงคือแปลว่ามันจบไปแล้วแต่คราวนี้มันยังไม่จบไงคะม
5: ัน
4: ค
5: ือ
4: เหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับการที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77ท่านซึ่งก็แบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ย26
5: ค
4: นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.อีก36คนและยังมีบุคคลอื่นอีก15คนแต่ที่สำคัญที่สุดคือในกลุ่มที่เป็นกรรมการบริหารพรรคสส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่มีเลยคราวนี้พอมันมีมติออกมาแบบนี้ปั๊บแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะลามไปถึงวิกฤตศรัทธารัฐบาลหรือเปล่าวันนี้เราพูดคุยกับคนที่อยู่ในตัวเลขแล้วกันพอจะมีความเชี่ยวชาญในตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของโพนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
4: อาจารย์ถ้าเกิดจะให้น้ำหนักที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เกิดข้อกังขาแล้วมันจะลามไปถึงการเป็นวิกฤตของความศรัทธาของรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุดอะคะ
7: คืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันที่หนึ่งนะว่าประชาชนฟังคำอธิบายของแต่ลองแยกๆก่อนเอาอย่างนี้ก่อน
4: หลังจากกกต.แถลง
7: คนที่ไม่เชียร์ก็จะไม่เชียร์อยู่แล้วก็คือไม่เชียร์รัฐบาลก็จะไม่เชียร์อยู่แล้วคนที่เชียร์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเชียร์ต่อหรือจะหยุดเชียร
5: ์
7: ต้องเข้าใจตรงน
5: ี้อย่างนี้มันก็เชิงลบทั้งสองอย่างเลยสิ
4: ถ้าเชียร์ต่อเชียร์ต่อด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย
7: ์ทีนี้คนเชียร์ต่ออันนี้เห็นผลอะไรเห็นผลก็คือรับฟังประธานกกต.พูดแล้วรู้สึก make sense เราจะเชียร์ต่อ make sense นะครับนะทีนี้มันอีกมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลาง

0: กลุ่มกลางๆที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดการคาดอะไรเลยทั้งสิ้นนะก็ต้องไปต้องไปดูกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีมุมมองยังไงเขามองรู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันฟังเกาประธานความกรกตแถลงแล้วมันเมคเซนไหมหรือไม่เมคเซนหรือบางคนก็จะไม่สนใจอะไรเลยมันต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับนะมันคงไม่สามารถบอกได้แค่ซ้ายกับขวามันคงไม่ได้มันคงมีหลายกลุ่
1: ม
0: นะครับแต่ทีนี้คำถามถัดมาว่ามันสะเทือนรัฐบาลไห
1: ม
0: มันก็น่าจะสะเทือนพอสมควรกับกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็จะสู้ต
1: ่อ
0: แล้วก็กระแทกต่อนะครับนะส่วนกลุ่มที่เชียร์รัฐบาลอยู่แล้วนะถ้าเขาฟังแล้วเมคเซนส์ก็ไม่มีผลเลยต่อรัฐบาลแต่ถ้าเขาฟังแล้วไม่เมคเซนส์ก็คงมีผลต่อคะแนนนิยมบ้างนะครับนะส่วนกลุ่มกลางๆเนี่ยอันนี้ต้องน่าสนใจเพราะไม่รู้กลุ่มกลางในผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมองไปทางไหนมากกว่ากัน
2: หลังการแถลงของกกต.เนี่ยของนิดาโพขออาจารย์เนี่ยจะทันไหมในการที่จะบอกถึงเรื่องของคะแนนนิยมของรัฐบาลว่ามันจะเป็นยังไง
0: คะแนนนิยมเรามีวันที่27แล้วเดี๋ยวรอได้
2: 27นะ
0: 27กันยามาอยู่แล้วแต่ที่คะแนนนิยมรัฐบาลต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคะแนนนิยมรัฐบาลเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของวัวสวน้อยมากผมเชื่อว่ามันเกี่ยวพันกับประเด็นอื่นมากกว่า
3: เศรษฐกิจอะไรใดๆว่าไป
0: เศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบัตรคนจนเรื่องเงินไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วล่าสุดได้ข่าวว่าไทยเที่ยวไทยพัฒน์จะยกเลิกเหรอหรือจะเลื่อนไป
3: อ๋ออาจารย์ที่ผมได้ยินมันคือว่า
2: จะผมได้ยินว่า
3: จะม
2: ี
3: นะอาจารย์จะต่ออ๋อแต่ที่อาจารย์ล่าสุดของอุ้มกว่าของอุ้มก็คือยกเลิกเหรอคะอาจารย
0: ์ไม่ได้ข่าวว่าไทยเที่ยวไทยนะไม่ใช่ไทยช่วยไทยอ๋อ
2: ไทยเที่ยวไทยอ๋อ
3: ไทยเที่ยวเที่ยวใช่ไหมอาจารย
2: ์
3: เดี๋ยวต้อง
0: คือถ้าเลื่อนอย่างนี้เดี๋ยวคะแนนจะล่วงแล้วผมไม่ได้กลัว
3: ใช่เพราะว่าตอนนี้กระแสเริ่มมีคนตื่นตัวอาจารย
2: ์
3: รอ
0: เขาคอยกันอยู่ไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการ
3: อาจารย์เลื่อนจริงด้วยอาจารย์คะ
2: ใช่ไหม
0: ถ้าเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนเนี่ยมันจะประสบ
2: เรื่องเที่ยวเนี่ยจะเลื่อนใช่ไหมแต่เรื่องไอ้คนละครึ่งพาร์ทไอ้หกต่อสี่ยังต่อ
0: คนละครึ่งไม่เลื่อนเห็นบอกจะรอทำต่อ
3: แต่เลื่อนไปปีหน้านะอาจารย
2: ์อ๋อ
0: มันเลื่อนไปปีหน้ามั้งไทยเที่ยวไทยพาร์ทเขาพูดอยู่แต่เดี๋ยวรอดูข่าวก่อนว่าจริงหรือเปล่าเขาได้ข่าวมา
3: แต่ตอนนี้ได้การยืนยันจากข่าวสดแล้วว่าเลื่อนอาจารย
2: ์หรอก
0: ทีนี้ก็รอดูว่าพวกมันจะมีผลต่อคะแนนแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับเพราะเรานักเที่ยวและผู้ประกอบการเขาคอยกันอยู
3: ่แต่ว่าไม่รวมเรื่องของหัวสวเนาะที่อาจารย์ทวี
0: หัวสวมันอาจจะมีผลบ้างนะแต่ผมไม่มองว่ามันมีผลเยอะเท่าไหร่หรอกนะไอ้คนที่มันไม่ชอบอยู่แล้วมันก็ไม่ชอบเหมือนเดิ
1: ม
0: นะส่วนไอ้ฝ่ายรัฐบาลที่ฟังถึงแม้ว่าฟังแล้วว่าอาจจะบางกลุ่มนะอาจจะฟังไม่กรกตไม่เมคเซนส
1: ์
0: ถ้ามันเชียร์อยู่แล้วก็จะหลับหูหลับตาเชียร์ต่อไป
2: หาทางเหตุผลที่จะเชียร์ให้ได้ว่างั้นนะ
0: แต่กลุ่มนึงก็จะฟังว่าเอ้ยมันมีเหตุผลนะคือเขาก็ต้องแถงวันนั้นบางเรื่องก็ฟังก็มีเหตุผลนะนะแต่ว่าสิ่งสำคัญผมว่าสิ่งที่ตอนนี้ผมว่าถนนทุกสายมันมุ่งสู่กกต.กกต.ต้องตอบคำถามคือตอนนี้มันมีออกมาแล้วใช่ไหมเรื่องมติว่าม
3: ีเสียงข้างน้อย
0: เสียงข้าง
3: ม
0: าก
3: ใช่
0: ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ก็เสียงข้างน้อยนี่ไงที่เขาขึ้นมาทำให้มัน
0: ครับผม
2: เขย่าขึ้นมา
0: เป็นเรื่องของปกติของการตัดสินใจในการพิจารณาคดีเหล่านี้มันจะมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอยู่แล้วไม่งั้นศาลเขาจะมีคนผู้พิพากษาตั้ง3คนหรอเวลาขึ้นม
2: า
0: ใช่ไหม
3: อ
0: ันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเรื่องปกติแต่เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือต้องเอามาตอบให้ได้ว่าทำไมที่เหลือเนี่ยอีกเท่าไหร่นะอีกร้อยกว่าคนใช่ไหมที่เหลือร้อยกว่าคนเนี่ยไม่โดนด้วยเหตุผลใด
3: มันมีเรื่องของตัวเลข4-3ที่เขาไม่รับสืบสวนต่อเรื่องเส้นทางการเงินนะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะอาจารย์
0: มันไม่โดนด้วยเหตุผลใดก็ต้องไอ้คนที่ไม่โดนด้วยเหตุผลใดคนที่ทางฝั่งเสียงข้างมากอธิบายมาแต่ส่วนเสียงข้างน้อยก็มีสิทธิ์อธิบายแบบเรียกภาษาลัทธิรุ่นเลย
3: อาจารย์แต่เขาอธิบายนะคะอาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะอาจารย
0: ์เขาใส่คำอธิบายลงมาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปอ่านดูแล้วก็รู้สึกยังไงส่วนใครที่มีรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจยังไม่พึงพอใจอ่ะก็ไปศาลต
1: ่
0: อผมไม่มั่นใจเห็นเขาออกจะมีฟ้องตรงก็ฟ้องกันต่อไป
2: ใช่ใช่ตอนนี้ก็ออกมาแล้ว
0: มันยังไม่จบนะครับมันไม่ใช่ควันหลงเขาเรียกแค
2: ่มันจุดเริ่มต้น
0: มันเหมือนกับว่าอะไรนะมีความพยายามจะจุดนะ ในที่สุดมันก็เริ่มมีควัน
2: เริ่มมีควันแล้วเริ่มมีควันแล้วว่าแต่จะมีเปลวไฟได้หรือเปล่าต้องรอดูอีกที
0: แต่มันจะมีไฟได้หรือเปล่าไม่รู้ดีไม่ดีดีไม่ดีอาจจะมีไฟลุกโหมหรืออาจจะดีไม่ดีอาจจะอยู่ดีๆก็ควันก็หายไปเฉย
2: ๆหมดดำไปเฉยๆว่ากันเลยนะก็เป็นได้ทั้งสองทางนะ
0: เพราะประเด็นเนี้ยผมในมุมมองผมนะคือผมดูจากไอ้คะแนนนิยมครั้งที่แล้วอ่ะตอนนั้นสื่อทั้งหลายเนี่ยโหมกันเรื่องทั้งสื่อทั้งฝ่ายค้านนะโหมกันเรื่องไอ้ท้องถิ่นกับเรื่องไอ้โหมกันเรื่องไอ้สวสวนะแต่คะแนนที่ออกมาเนี่ยมันแม้ว่ามันจะลงคะแนน

0: เป็นใหญ่
1: เข้าใจอาจารย์
0: ที่ทำให้คะแนนลงเยอะขนาดนั้น
2: กลายเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
1: คือคนเขามองในเรื่องของปากท้องมากกว่า
2: ที่เกี่ยวกับเขาโดยตรง
0: คนบางคนยังไม่รู้เลยสวใช้ทำอะไร
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเนี่ยที่เขาเถียงกันมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
2: แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะบางคนเขาบอกเงี้ยอาจารย์ก็ฉันไม่ได้เดินไปเลือกสวเลยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยถ้าเป็นสสฉันยังรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ฉันเลือกคนนี้ฉันไม่เลือกทำไมฉันไม่เลือกคนชาวบ้านฉันไม่เลือกแล้วมันได้มาแต่สวเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไปเลือกด้วยเลยเพราะสวเหล่านี้เนี่ยเสียคนละ 2,000 แล้วมาเลือกกันเองเขาว่ากันนะ
0: ก็มันออกแบบผิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ใช่ไหม
0: ถามคนออกแบบดูแต่อะไรก็ตามเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในประเด็นก็คือถามว่ามันจะจุดติดไหมมันก็คงจุดติดในกลุ่มคนที่ค้านอยู่แล้วอันนี้แน่นอนจากที่เคยอยากจะค้านนั่งอยู่บ้านอาจจะลุกขึ้นบ้างแล้วคราวนี
2: ้ครับ
0: อาจจะลุกขึ้นบ้างแล้วนะครับนะแต่ถามว่ารัฐบาลเนี่ยยังมั่งคงไหมยังมั่นคงอยู
2: ่
0: เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าประเด็นนี้จะทำให้พรรครัฐบาลถอนตัวแล้วก็ไม่เชื่อว่าทำให้ในพรรคภูมิใจมีการแกว่งไปแกว่งมาไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช
1: ่
0: ผมไม่เชื่อเรื่องนั้น
2: น
0: ะครับแต่ว่าแต่ที่จะโดนศึกหนักแน่ๆเลย 100% ผมการันตีได้เลยถ้าซื้อหวยผมควรจะถูกด้วยซ้ำไปเย็นนี
2: ้
0: คือกกต.
2: กกต.นี่จะ
0: กกต.งานเนี้ยไม่จบ
2: ไม่จบ
1: ในแง่ไหนอาจารย
0: ์ยังไงบางก็ตามนะอันที่หนึ่งอันที่ถ้าคนมีธงอยู่แล้วอธิบายยังไงก็จะไม่สน
1: ค่ะ
0: นะอันที่หนึ่งสองคนที่ฟังด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่เ
2: ม
0: คเซนส์เขาจะลุกขึ้นมาทันที
2: แต่ถ้าค
0: นที่ฟังแต่ถ้าคนที่ฟังแล้วมันเมคเซนส์ไอ้ปูนี่ก็จะงี้เมฆไปเขาไม่ลุกขึ้นมาช่วยกกต.เถียงหรอก
1: นี่ไงจ๊ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมถามอาจารย์ว่าพอมันเป็นเรื่องของเส้นเงิน
2: อ
1: ่ะมันคือกกต.เสียงน้อยอ่ะท่านออกมาพูดเองว่าถ้าสืบเส้นเงินต่อมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่าเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยอ่ะตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะพอที่จะฉุกคิดให้ประชาชนเขาหันมามองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดเออร์เรอร์ตรงไหนมันเกี่ยวอะไรกับฉันหรือเปล่ามากขึ้นไหมอาจารย
0: ์ก็อันแหมนี่พูดยากนะมันต้องไปดูว่ากกต.เสียงส่วนใหญ่ทำไมถึงพอบอกตัดสินอย่างนี้นะเพราะเหตุผลอะไรมีหลักฐานอะไรที่บอกที่บ่งบอกไว้ว่ามันเอื้อมไม่ถึง
2: อ
0: ันนี้เป็นนะส่วนกกต.เสียงส่วนน้อยนะครับที่บอกว่ามันเอื้อมถึงเพราะอะไรคือคำว่าเอื้อมถึงเนี่ยมันคือบางทีมันอาจจะมองคนมุมกันกลุ่มหนึ่งที่เป็นเสียงส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะไอ้กลุ่มหนึ่งอาจจะบอกเฮ้ยมันเพียงแค่เชื่อได้ว่ามีแนวอะไรเงี้ยมันมีข้อสงสัยบางคนก็บอกให้เดินหน้าต
1: ่
2: อ
0: ก็แล้วแต่มุมมองในคนแต่เราเป็นว่าไอ้77คนที่ไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยผมตั้งคำถามต่อ
2: ว่า
0: ถึงเวลาตอนจบจริงๆจะโดนทั้ง77คนไหมหรือโดนแค่บางคน
2: เพราะว่านี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดใช่ไหมเพราะมันต้องอยู่ที่ศาลฎีกาว่าหนึ่งท่านจะรับหรือไม่แล้วรับแล้วจะตัดสินอย่างไร
0: สมมติว่าอ่านใน26คนที่เป็นสว.ชุดถึงเวลาจริงๆแล้วเกิดมันโดนไม่กี่คนล่ะถึงเวลาจริงๆมันเกิดโดนเยอะกว่านั้นโดนทั้งหมดล่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นคำตอบคำถามในอนาคตข้างหน้าว่ามันเกิดอะไรว่ามันเป็นเพราะสำนวนจริงๆความเป็นจริงมันคืออะไรนะครับนะฉะนั้นผมว่าตอนนี
2: ้
0: นะครับแล้วก็คือฝั่งกกต.ก็มีหน้าที่ก็ตั้งทัพอ่ะ
1: ม
0: ารับศึกเอากัน
2: รับศึกเอาละกันเพราะว่าคนที่เห็นด้วยเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาช่วยใช่ไหมแต่คนไม่เห็นด้วยเขาก็ลุกขึ้นมาอัดตรงนั้น
0: คนเห็นด้วยเขาคงไม่ลุกขึ้นมาช่วยเราแค่ดูเฉย
2: ๆอยู่เฉย
0: ๆนะครับแล้วถ้าเขาไม่ใช่เอฟซีกกต.ซึ่งเดี๋ยวนี้มันคงไม่มีเอฟซีกกต.แล้วมั้ง
2: ไม่มี
0: นะครับนะส่วนคนไม่เห็นด้วยแน่นอนเขาลุกขึ้นมาฟาดฟันแน่แล้วก็บางคนซึ่งแบบไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่เคยลุกมาหลังจะลุกขึ้นมาบ้าง
2: ตัวใครตัวมันเลยแล้วกันว่างั้นนะ
0: ส่วนรัฐบาลเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: คนละเส้นกัน
2: คนละเส้นเลยว่า
0: คนละเส้นกันเพราะถึงแม้ว่าจะถล่มแหลกลานยังไงนะไอ้เสียงเนี่ยไอ้300เสียงยังไงมันก็ยังอยู่ด้วยกัน
2: แล้วก็
0: ไม่เป็นไรหรอกยังต่อกันเล่นนั่นอยู่ขนาดนั้นแหละ
2: แล้วก็สวที่หายไปสมมติหายไป26เสียงเนี่ยกระเทือนไหมกระเทือนสร้างตัวสวที่เหลือยังอยู่ไหม
0: มันจะสะเทือนได้ไงผมไม่เอาตัวเลขคณิตศาสตร์มาพูดกันนะซึ่งจริงๆผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ก ่อนเข้าหลักสิบแล้วผมจำได้ช่องไหน

0: ก็โทรมาสัมภาษณ
1: ์
0: ผมบอกว่ามีประมาณโดนประมาณ70คนแล้วก็มีสวไม่ถึง50คนออกที่โดน
2: นี่ไงล่ะอาจารย์แม่นขนาดนี้ไงล่ะ
0: โอ้ดูจากไหนครับ
2: จากไหนอาจารย
0: ์สภามันเป็นสองส่วนใช่ไหมสวเสียงสวเสียงส่วนใหญ่กับสวเสียงส่วนน้อย
1: ครับ
0: สวเสียงส่วนใหญ่มีเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยเท่าไหร่
0: ร้อยสี่สิบกว่า
1: ร้อยสี่สิบกว่าใช
0: ่
1: หันไปสักยี่สิบหก
0: หาไปยี่สิบหกแล้วยังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ปะ
1: ยังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่สิครับ
0: โอเคจบแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหม
1: เข้าใจเข้าใจมันถึงเรื่องแบบนี้พอมันหันไปยี่สิบหกเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกตั้งร้อยกว่านะ
0: อ
1: ีกฝั่งนึงเนี่ยเขามี
0: ร้อยกว่าไม
1: ่ห้าสิบนะ
0: ให้คำนวณตัวเลขใหม่นะร้อยกว่าไม่ใช่จากสองร้อยนะครับเป็นร้อยกว่าจากร้อยกว่า
1: ร้อยกว่าจากร้อยกว่าด้วย
0: มันยิ่งเกินครึ่งยังไงมันก็เกินครึ่ง
1: ไม่กระเทือนแล้วว่างั้นเนี่ยนะจริง
0: เดี๋ยวนะมันมี200นะสวใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: สว200หักไป26เหลือเท่าไหร
1: ่
0: หักไป26เหลือ
1: 173
0: 174
1: 174
0: 174 174ครึ่ง174ครึ่งนึงเนี่ยก็เหลือก็ครึ่งนึงก็85 87ครึ่งนึง87โหยังเหลือตั้ง120กว่าอะไร
1: ยังไงก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ว่างั้นน่ะนะ
0: ถูกต้อง
2: อาจารย์กำลังเปิดประเด็นใหม่น้ำเงินแท้น้ำเงินเทียมไหมเนี่ย
0: ผมไม่ได้บอกน้ำเงินเทียม
1: ผมมองตัวเลขใช่ไหมเรานักคณิตศาสตร์อาจารย์น้ำโพนักคณิตศาสตร์อยู่แล้ว
0: คือก่อนหน้านี้ก็จะมีคนบอกว่าบางคนบอกว่าผมเชื่อบางคนบอกโดนหมดเลยบางคนก็บอกข่าวลือมาครับนะบอกโอ้ยโดนร้อยกว่าบางคนก็บอกโดน10คนนั่นเองรวมกันแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโดนประมาณ70คนแล้วใน70คนเนี่ยมีสวไม่เกิน50หรอก
1: เ
0: พราะว่ายังไงซะแล้วต้องรักษาเสียงส่วนใหญ่เขาไว
2: ้ถ้าแม่นในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์เสด็จต่อไปเมื่อไปอยู่กับศาลฎีกาแล้วอาจารย์มองว่ายังไง
1: 26จะเหลือเท่าไหร่26เหลืออะไร
0: อันนี้ไป
2: ยากไปแล้วยาก
0: อันนี้เรื่องยากโจทย์ยากมากแล้ว
1: เพราะว่ามันตั้งแต่ว่าศาลจะรับหรือไม่ไปจนถึงจะตัดสินอย่างไรด้วยไหมแล้ว26เนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วนะว่าเขาไม่ได้รวมกันสู้เป็นเน็ตเวิร์กนะเขาบอกสู้ใครสู้มันนะ
0: ก็เดี๋ยวไพ่เขาคงสู้ใครสู้มันแล้วเดี๋ยวส่งไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็ต้องดูนะว่ารับไหมใช่ไหม
1: ใช
0: ่หรือว่าต้องรับเลย
1: ยังแล้วแต่ศาลครับว่าจะรับหรือไม่รับ
0: อะไรก็เดี๋ยวก็ได้ให้สารพิจารณาดีไม่ดีจะมีบางคนไม่รับด้วยซ้ำไป
1: ใช่
2: อาจารย์งั้นอุ้มขอถามในมุมกลับเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะตอนแรกที่เราตั้งกันไว้ก็คือเรื่องของวิกฤตศรัทธารัฐบาลใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอมันมีผลออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วบวกกับกกต.เสียงข้างน้อยออกมาให้สัมภาษณ์ปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำหนักของฝั่งไอลอกับคุณไอติมพรรคประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นมาหรือมีน้ำหนักขึ้นมาเหล่านี้มันสามารถที่จะเทคะแนนไปให้กับพรรคฝ่ายค้านได้ในอนาคตในแต่ละมิติได้บ้างยังไงบ้างไหมคะอาจารย์
1: สามารถไหม
0: โอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่าประเด็นนี้มันส่งผลต่อคนจำนวนมากหรือเปล่าผมว่ามันส่งผลต่อพวกแอคทิวิสต์ทางการเมืองมากกว่า
2: เฉพาะกลุ่ม
0: นะคนคนที่สนใจฝักใฝ่การเมืองเหมือนเรา3คนเนี่ย
2: หมกมุ่น
0: แต่ว่าไอ้คนที่มันคนประชาชนทั่วไปที่เป็นเรียกว่านะ
2: ก็ทำมาหากินอ่ะเนาะอาจารย์เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเกี่ยวอะไร
0: ไม่สนใจเรื่องเราแล้วก็
1: เกี่ยวกับเรื่องที่มันจะหลอกนะ
0: มากเนี่ยเขาจะไม่สนใจก็ได้เขาจะรอแต่ใบบัตรรอแต่ว่ารัฐบาลเมื่อไหร่จะอะไรนะจัดการเรื่องเศรษฐกิจให้เข้าสักทีซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอด่วนเพราะเดี๋ยว27ในคะแนนนิยมออกมาแล้วแต่ผมรอคะแนนออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอผมแตกข้อดูงูนภายในดูก่อนว่าถ้ารัฐบาลคะแนนขึ้นเพราะอะไรคะแนนลงเพราะอะไรหรือพรรคไหนขึ้นเพราะอะไรแล้วฝ่ายค้านขึ้นไหมถ้าขึ้นเพราะอะไรหรือฝ่ายค้านลงเพราะอะไรเดี๋ยวต้องขอแตกคะแนนรอเก
1: ็บตามนี้ดาวโพล
0: คะแนนมาดูก่อน
2: อันโพครั้งต่อไปนี่มันจะเจาะไปที่รายบุคคลมากขึ้นด้วยไหมคะอาจารย
1: ์
2: ผลงานของแต่ละท่าน
0: คือถ้าอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะที่เท่าไหร่วะ
1: วันที่20
0: เนี่ย20เนี่ยจะเป็นโพเรื่องมติกกต.
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้ชัดเลย
0: 27จะเป็นโพคณะนิยมทางการเมืองนะครับมติกกต. ก็มีอะไรก็ถามทั่วไปก็แต่คือไม่ถามตรงๆอ่ะถามเสร็จเดี๋ยวแกะข้อมูลมาดูก็รู้ว่าคนมีแนวโน้มยังไง
2: โอเคได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวตามต่อกันนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผม
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพจริงๆแล้วก็จะเรียกว่าฝักใฝ่ไหมก
1: ็
2: มันจะเป็นด้วยหน้าที่เนาะที่เราจะต้องติดตามแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์สุวิชานะคะว่าเวลาที่เราถามถึงเรื่องของความ

0: นิยมคืออย่างนี้นะคะเราคุยกับอาจารย์สุวิชาเนี่ยท่านอยู่ในเรื่องของนีดาโพมันก็เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่
1: ม
0: ว่ามันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างไรคราวนี้พอมันมีเรื่องของมติกกต.เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานในสาขาอาชีพนี้เราคงไม่ได้ตามเกาะติดขนาดนั้นแล้วที่สำคัญคือขนาดตามเกาะติดบางทียังงงเลยคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมติ4ต่อ3มติ5ต่อ2มติอะไรต่างๆนานาแล้วก็ในรายละเอียดอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความย้อนแย้งว่าคนนี้ตัดสินแบบนี้คนนั้นคือมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพกว้างของการคุยกับอาจารย์สุวิชาเนี่ยมันเข้าใจได้ในมุมว่าก็ถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดอ่ะ
1: เขารู้สึก
0: เขาแค่ทำมาหากินอ่ะเขาก็สนใจว่าเอาตกลงไทยเที่ยวไทยพลัสที่ตกลงว่าจะมีเนี่ยเอาเลื่อนจริงๆเหรอเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตให้ได้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะบอกนิดนึงว่าใครที่ลุ้นข่าวหรือว่าดูข่าวต่างๆจนโอ้รู้สึกว่าปวดคอบ่าไหล่เหลือเกินเส้นมันยึดมันตึงเหลือเกิน
1: เส้นยึด
0: อาจจะเป็นเพราะว่านั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลก็เป็นได้นะคะลองให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณสิคะมีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทคุณรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวด
1: รวมเป็น14ขวด
0: ราคาดีมากกับเศรษฐกิจยุคนี
1: ้ครับ
0: โทรมาได้เลยค่ะ021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตให้ได้ฟังกันว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเลื่อนจริงหรือไม่สักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะใครที่รอลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัสตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมาเดือนหน้าแหละเดือนตุลาคมเน
1: า
0: ะ
1: เป็นช่วงเพราะว่าตุลานี่ก็จะเหมือนว่าเป็นเทศกาลช่วงท่องเที่ยวเนาะหมดฝนอะไรเงี้ย
0: ต้องบอกว่ายังไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวท่านบอกว่าโครงการมีแนวโน้มเลื่อนไปใช้ช่วงโลซีซั่นประมาณเดือนเมษา2570เป็นต้นไป
1: โอ้โห
0: ปีหน้าค่ะมันยังไม่ใช่วันเริ่มโครงการยังไม่ได้ออกมาบอกนะว่าจะเริ่มวันไหนทีนี้ถามว่าทำไมถึงเลื่อนคือรัฐบาลมองว่าเดือนตุลาเดือนหน้าเนี่ยค่ะยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ย มันเป็นไฮซีซันคนเที่ยวเยอะอยู่แล้วท่านมองว่าโรงแรมจำนวนมากก็มีลูกค้าอยู่แล้ว
1: ไม่ต้องกระตุ้นว่างั้น
0: ถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐเอาเงิน 4,000 ล้านมาแจกส่วนลดช่วงที่คนกำลังเที่ยวอยู่แล้วก็อาจจะกลายเป็นว่ารัฐ ช่วยจ่ายเงินการเดินทางบางส่วน

0: คนอยากจะเดินทางอยู่แล้ว
1: แล้วเงินกระตุ้นกันเขาเรียกว่ามันเพิ่มได้น้อยอะค่ะไปกระตุ้นได้น้อยอะค่ะก็เลยมีแนวคิดว่าเดี๋ยวเก็บกระสุนไว้ยิงตอนโลซีซันดีกว่าช่วงประมาณเดือนเมษา2570ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจท่องเที่ยวต้องการลูกค้ามากกว่าแล้วมันก็ตรงกับช่วงปิดเทอมด้วยทีนี้ก็หลายคนสงสัยแหละว่าอ้าวแล้วสิทธิ์ที่เคยประกาศเอาไว้จะหายหรือเปล่าก็ตามคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีท่านคือยังไม่หายนะคะ
0: ครับ
1: กรอบที่กำลังพูดถึงก็ยังคงเป็นงบประมาณ 4,000 ล้านบาทแล้วก็ให้ทั้งหมด1ล้านสิทธิ
0: ์
1: รัฐจะช่วยค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืน
0: กติกาเหมือนเดิม
1: สูงสุด5คืน มีดิจิตอลคูปองร่วมจ่าย 50-50 แล้วก็นับเมืองหลัก
0: เมืองหลักเมืองรอง
1: สูงสุดคือ 1,500 บาทต่อวัน
0: เมืองรอง 2,000
1: เมืองรองสูงสุด 2,000 บาทต่อวันซึ่งรัฐมนตรีบอกว่ากรอบงบมันถูกกันเอาไว้แล้วล่ะแต่แค่ขอเปลี่ยนช่วงเวลาในการใช้โครงการดีกว่า
0: โครงการมีแล้วเงินมีแล้วว่างั้นนะขอเลื่อนเวลาหน่อย
1: รัฐมนตรีท่านยอมรับนะคะว่าเดี๋ยวต้องขอคุยกับภาคเอกชนอีกคือโรงแรมบางแห่งบางส่วนเนี่ยเห็นด้วยว่าไม่ควรจะแจกช่วงไฮซีซันนะเพราะว่าห้องมันเต็มอยู่แล้ว
0: โรงแรมไปเห็นด้วยเหมือนกันว่างั้น
1: แต่ว่าผู้ประกอบการบางส่วนเขาก็เห็นต่างนะคะเพราะว่าพอพูดว่าโรงแรมเต็มอยู่แล้วก็มันไม่ได้เต็มทุกแห่งอะค่ะดังนั้นตอนนี้เมษา2570ถือเป็นกรอบเวลาที่กำลังพิจารณาอยู
0: ่
1: ย้ำว่ายังไม่ใช่วันเปิดลงทะเบียนที่เคาะเรียบร้อยแล้วว่าย้ายแน่นอนเป็นวันนี้ยังนะคะยังคือแนวคิดของรัฐบาลอะต
0: ้
1: องการที่จะให้
0: กระตุ้น
1: ไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่เที่ยวนะคุณผู้ฟังที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่ตอนนี้เขาจะต่ออายุอะค่ะจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปีก่อน
0: เอาอันนี้ไปกระตุ้นก่อนว่างั้น
1: แล้วหลังจากนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปส่งไม้ต่อให้ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสก็ไปกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซันปี2570
0: 6ต่อ4นี่ต่อแน่ใช่ไหม
1: ไม่ได้บอกว่า6ต่อ4นะเหงาคือต่อแน่แต่ไม่ทราบว่าเขาใช้เกณฑ์เดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ที่เม็ดเงินด้วยค่ะนะเหงาแล้วก็รวมไปถึง
0: 4-5 หมื่นล้านมั้ง
1: รายละเอียดที่เขาไปถามชาวบ้านมาอย
0: ่
1: างที่เราเคยเล่าไปแล้วอะค่ะนะเหงาว่าเขารู้สึกว่ามันลำบากอะมา 60-40 อะ
0: อยากได้ครึ่งแต่ครึ่งเนี้ยคนละครึ่ง
1: เนี้ยเขามองแบบนั้นนะคะค่ะก็อัปเดตให้ได้ทราบนะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะ
0: เบื้องต้น
1: คือมีข่าวออกมาว่าเลื่อนนะคะ
0: ครับแต่ยังไม่ถึงตอนเมษาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเมษายังไงคนก็มาเที่ยวสงกรานต์อยู่แล้วอันนี้ผมอําเล่นต่อ
1: คุณผู้ชมผู้ฟังต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีกลุ่มของคนที่ได้รับเชื้อใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตตอนนี้โควิด-19 ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะพอไปดูภาพรวมในช่วง4สัปดาห์ล่าสุดอะค่ะผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 15,000 รายต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปี26รายแล้วค่ะสิ่งที่น่าใจหายคือในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเด็กอายุ9เดือนรวมอยู่ด้วย
0: เด็กเล็กมากเลยนะ
1: ยังไม่ขวบเลยค่ะ
0: ครับ
1: กรมควบคุมโรคก็เปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้15กันยายนกรมควบคุมโรคก็รายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่าตัวเลขผู้ป่วยกำลังไต่ขึ้น อยู่ในช่วงขาขึ้นนับแบบนั้นได้เลย
0: ครับ
1: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์บอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง15กันยายนเมื่อวานนี้ค่ะน้องเหงาพบผู้ป่วยโควิดสะสมแล้ว 135,667 รายแล้วอัตราผู้ป่วยเนี่ยคือประมาณ 205.96 ต่อประชากรแสนคนแสนป่วยไปแล้ว200กว่าคน
0: ครับ
1: ซึ่ง4สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นต่อสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นการกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาเหมือนกันเพราะว่า3พื้นที่ที่พบผู้ป่วยสูงสุดอะค่ะชลบุรีกรุงเทพมหานครภูเก็ต
0: 3ที่เลยแหล่งใหญ่ๆเลย
1: แล้วพ่อแม่ที่มีลูกเล็กต้องตั้งใจฟังเลยนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปี
0: โอ้
1: อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าน้อง9เดือนเสียชีวิตนะคะ
0: น้อยเนาะ
1: ต่ำกว่า1ปีแล้วรองลงมา
0: ครับ
1: คือกลุ่มเด็กอายุ 1-4 ปีค่ะ
0: ก็ยังเด็กอยู่อีกอยู่ดี
1: กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะไปโฟกัสที่กลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุเน
0: า
1: ะแล้วก็กลุ่มที่มีโรคโรคประจำตัวนะคะกลุ่มวัยทำงานก็พบมากเหมือนกันค่ะมีทั้ง 20-29 ปีแล้วก็ 30-39

0: ปี
1: ครับ
0: แต่ผู้เสียชีวิตทั้ง26รายเนี่ยสถิติพอเขาไปดูภาพรวมแล้ว 80% คือยังเป็นกลุ่ม608
1: อ๋อยังเป็นผู้สูงวัยอยู่นะ
0: อ่ะสรุปอีกทีนึงนะคือส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม608ที่เสียชีวิต
1: ที่เสียชีวิต
0: แต่แนวโน้มที่ติดเชื้อตอนนี้ลามไปที่เด็กเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันเริ่มที่กลับมาเป็นขาขึ้นแล้วก็ดูจากสภาพภูมิอากาศก็เอื้อเนาะแต่ว่าเด็กคนนี้ค่ะเขามีประวัติเคยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะน้อง9เดือนคนนี
1: ้ครับ
0: ค่ะในแถลงการล่าสุดเนี่ยยังไม่พบเด็กเล็กเสียชีวิตจากโควิดในระลอกใหม
1: ่
0: นะคะยังเป็นข้อมูลของน้อง9เดือนนั้นที่จับตาดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่อายุต่ำกว่า1ปีอะค่ะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดในข้อมูลปีนี้เลยสายพันธุ์ที่ต้องจับตาคือเราไม่ต้องไปรู้จักกับมันก็ได้แต่เอาผ่านๆหูไว้สักหน่อยก็ได้นะคะ PQ.16.1.1คือเรื่องสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ท่านจัดกลุ่มมานะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยพบสายพันธุ์นี้แล้ว6รายเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าคนที่ไอคอกไอแคกอยู่ข้างๆเราหรือว่าบางทีเขาไม่ไอได้ซ้ำคนที่ไม่ใส่แมสแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบางทีต้องระมัดระวังนิดนึงเขาไม่ใส่เราก็ใส่ค่ะ
1: ครับ
0: นะเพื่อการดูแลตัวเองนะคะ
1: ป้องกันเขาป้องกันเรานะ
0: ค่ะอีกหนึ่งความเป็นห่วงนะขออนุญาตส่งความเป็นห่วงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: น่าเหงาก่อนหน้านี้มันมีไฟป่าจากอินโดนีเซีย
1: ใช่
0: ปรากฏว่าล่าสุด
1: มาถึงแล้วใช่ไหม
0: มันมาถึงหัดใหญ่สงขลาแล้วค่ะกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาควันจากพื้นที่เผาไหม้แล้วก็ไฟป่าบริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้ของประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่ของสงขลาถูกปกคลุมด้วยหมอกควันตอนนี้ทัศนวิสัยลดลงแล้วประชาชนเองก็เริ่มมีอาการระคายเคื
1: อง
0: เรียกว่าเริ่มเข้าใจชาวเหนือเมื่อก่อนนะอยู่แถวดอยสุเทพแล้วมองดอยสุเทพไม่เห็นนะคะตอนนี้เริ่มเข้าใจละ
1: ตอนฤดูฝุ่นของเราเลยนะตอนช่วงหน้าแล้งอ่ะแต่คราวนี้ที่ปักใต้โดนแล้ว
0: ค่าฝุ่น PM 2.5 บางช่วงเนี่ยไปแตะ70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็มีทั้งไรเดอร์ทั้งผู้ปกครองละค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะเมื่อเช้าดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็บอกว่าโหแสบตาแสบจมูกแสบคอหายใจไม่สะดวกเลยต้นตอมันก็คือมาจากนู่นละค่ะเกาะสุมาตรา
1: อินโดนีเซีย
0: หมอกควันส่วนนึงมันกระแสลมมันพัดมาค่ะแล้วก็มาเนี่ยแหละที่หัดใหญ่ที่เทศบาลเมืองคอหงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเรียกว่าหมอกควันแบบหนามากอะค่ะ
1: ครับ
0: คือความรุนแรงอะมันอาจจะยังไม่เทียบเท่าภาคเหนือ
1: ภาคเหนือเป็น100เป็น200อะไรงั้นนะ
0: แต่การที่ภาคใต้ไปเจอปัญหาฝุ่นเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าปกติใต้เนี่ยจะเจอปัญหาของฝน
1: เคลีย
0: มันจะมีฝน
1: นอกจากฝนตกเท่านั้นเอง
0: ค่ะแถวคอหงก็มีควัน
1: ขนาดใหญ
0: ่เยอะมากก็ตอนนี้เริ่มมีผลกับการใช้ชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าแสบตาหายใจไม่สะดวกแสบตาแสบหน้าแสบจมูกเนาะบางคนเขาต้องทำมาหากินนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้อ่ะขี่รถส่งอาหารอย่างเงี้ยคือเขาก็ไปสัมภาษณ์นะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหม
1: ่
0: ไม่ใช่เรื่องคุ้นชินของคนใต
1: ้
0: มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกเห็นภาพขมุกขมัวนะคิดว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาสายตาหรือเปล่า
1: โถคิดว่าต้อกระจกใช่ไหม
0: ไม่ต่อแต่ที่แน่ๆคือเขามองเห็นชัดน้อยลงอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาสายตาหรือเปล่าปรากฏว่าอ้าวพอไปดูอาการของคนรอบข้างดูข่าวเอ้ามันเป็นหมอกควัน
1: อ
0: ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องป้องกันยังไงก็ในเมื่อยังต้องใช้ก็สิ่งที่ทำได้ก็คือสวมหน้ากากอะค่ะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะให้เด็กๆงดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วค่ะมีผู้ปกครองบอกว่าโหควันหนาแน่นนะแสบจมูกแสบคอแล้วคันตามผิวหนังด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องประสานกับครูแล้วค่ะว่าแบบต้องช่วยดูแลเด็กๆกันสักนิดนึงนะคะ
1: ครับ
0: หมอกควันจากพื้นที่ที่เผาไหม้แล้วก็ไฟป่าในอินโดนีเซียตอนนี้มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกท่าน
1: ก่อนหน้านี้ก็สัปดาห์ที่แล้วผมรายงานเรื่องของฟิลิปปินส์ก็ตามมาเลเซียก็ตามที่อยู่ติดกันกับอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อวานนี้สิงคโปร์โดนหนักกับเราเลยสิงคโปร์นี่ก็เป็นเกาะเล็กๆเองนะเมื่อสิงคโปร์มันจะมีอยู่ตรงนึงเป็นเบย์ก็เป็นอ่าวก็แล้วคนจะชอบขี่จักรยานไงขี่จักรยานปั่นแล้วก็เซลฟี่ข้างหลังก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามตอนนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นหมอกควันเลยฮะแล้วสิงคโปร์ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวก่อกำเนิดฟันควันอ่ะมาจากอินโดแต่มันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่เขาจงใจ

0: จุดนะเพราะอินโดเขาก็ไม่ได้ตรงใจจุดหรอกตรงเกาะสุมาตรามันเป็นไฟป่ามันเป็นความแห้งแล้งพอแห้งแล้งจัดๆแล้วก็มันก็เป็นไฟป่าเพราะตอนนี้พระอาทิตย์มันก็ลงทางใต้ลงไปแล้วเพราะมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวของทางเหนือเส้นศูนย์สูตรอ่ะตอนนี้สิงคโปร์โดนหนักเลยก็เป็นเกาะเล็กกว่าเราอีกแล้วตอนนี้มาถึงบ้านเราเนี่ยนะหาดใหญ่สงขลาเนี่ยวันสิงคโปร์ตัวนี้ยิ่งหนักกว่าเราอีกใครอยากไปเที่ยวสิงคโปร์เช็คอากาศหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะไปแล้วถ้ามันทัศนคติไม่ดีอยู่บ้านเราดีกว่า
1: ทัศนวิสัย
0: นะทัศนวิสัยไม่ดีนะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้เหมือนกันพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับ
1: ว่าค่อนข้างใจไม่ดีเลยคืออุ้มไปส่อง Facebook ของพี่เล็กวาสนานานุ่มอยู่เรื่อยๆท่านเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารนะของพื้นเราด้วยนะคะพี่เล็กเนี่ยโพสต์เรื่องสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเนิน450ช่องกระโดนค่ะใกล้ๆกับช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษซึ่งบริเวณนี้ทหารกัมพูชาเนี่ยเข้าไปขุดคูเลตแล้วมันเป็นแนวยาวมีขนาดใหญ
0: ่ขุดคูเลตอีกแล้ว
1: แล้วก็วางแนวลวดหนามพอทหารไทยเข้าไปตรวจพบก็เลยเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายไทยก็เลยบอกทหารกัมพูชาว่าคุณกลบคุณอยากขุดกลบเลยให้คืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิ
0: ม
1: แล้วให้ถอยกำลังออกไปคือในช่วงแรกเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพี่เล็กบอกว่าฝ่ายกัมพูชาก็รับปากนะว่าจะกลบคูเลตแต่ล่าสุดรายงานเพิ่มเติมมีข่าวจากในพื้นที่ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมให้กลบคูเลตทำให้สถานการณ์บริเวณเนิน450ต้องจับตาอีกครั้งนะคะความน่าสนใจคือมีฝ่ายที่ออกมาบอกว่าจุดขุดคูเลตเนี่ยมันล้ำเข้ามาในดินแดนไทยชัดเจนเลยค่ะคือถ้าเกิดไปยึดแนวเขตแดนตามพื้นที
0: ่
1: ตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ของฝ่ายไทยเนิน450เนี่ยมันอยู่ตอนใต้ของช่องกระโดนใกล้ๆกับช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพนมเนียงตะกวนหรือว่าเขานางผักบุ้งถ้าไปดูจากแนวสันปันน้ำในพื้นที่ในแผนที่เนี่ยฝั่งเหนือของแนวสันปันน้ำมันจะถูกมองว่าเป็นเขตไทยส่วนทางด้านล่างอ่ะเป็นฝั่งกัมพูชาแต่ว่าบริเวณที่กัมพูชาตั้งฐานปักธงแล้วก็ขุดคูเลตเนี่ยฝ่ายที่ใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ของไทยอ่ะบอกว่าแนวกำลังของกัมพูชามันรุกเข้ามาในเขตไทย
0: เลยสันปันน้ำมาวัน
1: ทีนี้จุดขุดคูเลตรุกล้ำเข้ามาในเขตดินแดน
0: อ
1: ันนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงของการเถียงกันอยู่ด้วยนะแต่ใดๆก็คือว่ามันคือความขัดแย้งที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็ให้ข้อมูลอีกมุมนึงเหมือนกันว่ากัมพูชาเขาเข้ามาตั้งฐานบริเวณเนิน450แล้วก็ล้ำแนวเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ของไทยมานานแล้วนะเพจเนี้ยบอกว่าเนิน450นะมันมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าฐานของกัมพูชามันถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากที่มีการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาก ลุ่มที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนเคยจับตาบอกว่าหลังจากที่ปะทะรอบแรกและรอบที่2ฝ่ายไทยก็เข้าควบคุ
0: ม
1: ผลักดันกองกำลังกัมพูชาออกจากพื้นที่แต่ว่าก
0: ระทั่
1: งล่าสุดก็มีภาพรายงานว่าทหารกัมพูชาขุดคูเลตเป็นแนวยาวก็เลยทำให้เรื่องพิพาทเกี่ยวกับแนวพื้นที
0: ่
1: ตรงนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนึงค่ะประเด็นก็คือว่าพอมันมีการพิพาทตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงระยะเวลาที่ไทยกับกัมพูชาเจรจาคือตอนนี้เราใช้วิธีการคือไทยกับกัมพูชาเนี่ยเดินทางไปเจอกันที่สิงคโปร์แล้วก็เจรจาผ่านกลไกอันคลอสซึ่งต้องบอกว่าอันที่เจรจากลไกอันคลอสนั่นคือพื้นที่ทางทะเลนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ทุ่มเล่าให้ฟังนั่นคือทางบกคนละเส้น
0: คนละเส้น
1: แต่เป็นเรื่องเดียวกันคือกรณีพิพาทไทยกัมพูชา
0: ครับ
1: ทีนี้อัปเดต
0: อ
1: ันคลอสเนี่ยมันคือคุณเสียหศักดิ์เนี่ยที่มันมีคลิปออกมาที่หลายๆคนได้เห็นกันคือคุณเสียหศักดิ์พยายามที่จะไปชี
0: ้
1: ให้เห็นว่ากัมพูชาบิดเบือนตลอดเวลาแล้วนี่คือครั้งแรกนะที่คุณเสียหศักดิ์ไปพูดเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกมาคือคุณเสียหศักดิ์บอกเลยว่าคุณบิดเบือนทุกอย่างคุณปล่อยคลิปเสียงผู้นำคุยกันคุณวางระเบิดและทำให้ทหารไทยต้องพิการสูญเสียขาคุณยิงปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นพื้นที่พลเรือน
0: โอ้
1: แต่เชื่อไหมคะ
0: เขาว่าไง
1: ลีลาของกัมพูชาเขาตั้งใจที่จะซื้อใจกรรมการชุดติมอร์เลสเต
0: ทำไง
1: หยิบเรื่องความยากจนความบอบช้ำจากสงคราม
0: น้องสาร
1: ชนชาติเล็กๆที่ถูกคุกคาม
0: เ
1: นี่ยเอามาพูดคุย
0: เนาะ
1: นี่คือกลไกที่กัมพูชาเขาใช
0: ้คือ
1: กัมพูชาเขาจะพูดถึงแบบเนี่ยถ้าเกิดเขาจะพูดถึงกรณีติมอร์เลสเตบ่อยมากนะเหรอแล้วถ้าเรา

0: ไปศึกษากรณีติมอร์เลสเตที่เขาต่อสู้กับออสเตรเลียก
1: ็
0: จะเห็นว่ากัมพูชากำลังสร้างเรื่องในลักษณะคล้ายๆกันนะตอนเนี้ยเอาจริง
1: ๆ
0: คือถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการประนอมในคดีไทยกัมพูชาจะไม่ได้เป็นกรรมการในคดีติมอร์เลสเตออสเตรเลียแต่เขาเป็นชาวออสเตรเลียไงและเขาก็เคยทำหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายออสเตรเลียในคดีนั้นไงและเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้เรื่องมันอยู่ในประสบการณ์ร่วมของท่านนะคะท่านเข้าใจไหมคะเราเป็นประเทศเล็กๆอะค่ะและบุคคลบางส่วนในคณะกรรมการชุดปัจจุบันก็มีประสบการณ์ตรงจากกระบวนการติมอร์เลสเตออสเตรเลียซึ่งเขาก็น่าจะเข้าใจภูมิหลังของติมอร์เลสเตที่มันเคยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาทรัพยากรช่วงฟื้นฟูเนาะแล้วก็การก่อตั้งประเทศเหลือใดๆก็ตามกัมพูชาเขาก็เลยใช้ความยากจนผลกระทบต่างๆที่เจอจากสงคราม ประเทศที่ใหญ่กว่ามากดดันเนี่ยอันนี้ก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่ในมุมของฝั่งไทยเองเนี่ยไทยก็ต้องการที่จะบอกว่าลากเส้นจบที่ลากเส้นเลยดีกว่าไม่ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้นำของเราบางท่านเนาะบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งพูดถึง
1: เลย
0: แบ่งกันก่อนเอาทรัพยากรมาใช้ก่อน
1: เ
0: นี่ยแต่ของเราคือเรารู้สึกว่าคุณไม่เคยทำตามกฎเลยคุณไม่เคยเคารพกฎเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเอากฎให้เสร็จก่อนดีกว่าฉะนั้น next step ต่อไปอะค่ะเดี๋ยวเดือนหน้ากัมพูชาเขาตกลงแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด
1: ์อีกอะ
0: ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอุ้มได้ฟังสัมภาษณ์คุณกังฟูเน
1: า
0: ะสสกังฟูที่อยู่ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสสกังฟูบอกเลยว่าในการเจรจาครั้งนี
1: ้
0: คุณต้องดึงภาคีเครือข่ายให้เขามาเป็นพวกของเราให้ได
1: ้
0: คือเหมือนให้กลับมาอยู่ลงพื้นที่กับไทยก็ได้หรืออะไรก็ได้คือให้เขาเห็นภาพจริงๆแบบที่กัมพูชาเองก็ทำอ่ะด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็เรียกร้องสวัสดิการให้กับทหารแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: ที่เขาเสียสละก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะช่วงนี้มันเพลาๆไปแล้วหรืออะไรแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงนะคุณผู้ฟังที่เขายังคงทำงานอยู่เขายังลาดตระเวนอยู
1: ่ใช่
0: สิ่งที่เขาได้รับเป็นสิ่งตอบแทนมันไม่ได้เยอะเลยถ้าพูดถึงความเสี่ยง
1: เป็นเบี้ยเลี้ยงต่างๆก็ให้มันถึงๆแล้วให้มันเร็วๆหน่อยแล้วก็ไอ้คราวที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไปชดเชยกันครบครันกันหรือยังบ้านจ้องเรือนชาแรงต่างเหล่านี้อ่ะก็อันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันนานๆเข้ามันก็จะเกิดความล้าในขณะที่ฝั่งนู้นเขาก็พยายามที่อย่างเงี้ยแซะมาเรื่อยนู่นนี่หน้าแรงต่างถ้าฝั่งเราเนี่ยเรายังมีความแข็งแรงเข้มแข็งอยู่มันก็จะยันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเองเขาเรียกว่าการหยอดเข้าไปช่วยของภาครัฐในการที่จะเนี่ยของคนที่อยู่ตามชายแดนอะไรต่างเนี่ยแล้วมันช้ามันไม่พอนี่มันก็น่าเป็นห่วงกันนะครับ
0: ต่อคนด้วยข่าวพราวเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะคุณผู้ชมท่านฟังคะไม่จบค่ะนะหนาวเพราะว่าถ้าเกิดติดตามข่าวคราวเนี่ยนอกจากไม่จบแล้วมันดูจะลามขึ้นกว่าเดิมมากๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปลาหมอคางดำยังระบาดแล้วมันก็ถูกพบที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอันนี้เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับระบบน้ำไปพื้นที่อื่นได้นะคะล่าสุดค่ะคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยสั่งสองเรื่องพร้อมกันเลยคือให้รีบกำจัดปลาหมอคางดำแล้วก็รีบหาต้นตอว่าใครหรืออะไรที่ทำให้มันมาอยู่ที่นี่
1: ครับ
0: จะเจอไหมนะปลาหมอคางดำมันเผยแพร่เร็วขนาดนั้น
1: ครับ
0: คุณวัชรพลบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยว่ายจากทะเลชายฝั่งไปเองไม่ได้แน่นอน
1: เออจริง
0: ยังไงก็ต้องมีคนพาไป
1: ครับ
0: จึงสั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อสังเกตและคำสั่งให้สืบสวนนะยังไม่ได้กล่าวหาใครทั้งสิ้นนะคะคุณวัชรพลบอกว่ากรมประมงเนี่ยมี7มาตรการเดิมซึ่งตอนนี้ยังใช้ได้แต่ปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำกันไม่ต่อเนื่องไงก็เลยให้ทุกคนกลับมาทำกันอย่างจริงจังได้ไห
1: ม
0: เงินฉุกเฉินที่กรมประมงเตรียมไว้ตอนนี้15ล้านบาทแต่ที่ประชุมเห็นชอบให้ผลักดันขอใช้งบกลางที่เหลือจากกรอบเดิมคุณวัชรพลบอกว่าอ่ะน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทรายละเอียดก็เดี๋ยวต้องปรับก่อนรายละเอียดการใช้งบคือท่านบอกงี้เลยว่าผมต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพเราจะไม่เลี้ยงไข้อีกต่อไปดีค่ะท่าน
1: ดี
0: ครับขอให้ทำให้ได้ค่ะท่าน
1: แหมฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าผมหลับตานึกภาพบอกว่าตรงนั้นน่ะลำปาวกาฬสินธุ์เนี่ยมันเป็นลำน้ำมันไม่ใช่เป็นบ่อคนก็เลี้ยงหลังเขื่อนลำปาวมาก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยนะฮะแล้วมันมีโอกาสที่ไปเชื่อมกับลำน้ำใหญ่อันนึงคือลำน้ำชีลำน้ำชีเนี่ย มาจากเชียงภูมิแล้วก็ลากผ่านมาจนถึงสงขลาสินสารคาม

0: ไปนู่นร้อยเอ็ดแล้วก็ไปลงน้ำโขงไปลงกับแม่น้ำมูลตรงแถวแถวอุบลเนี่ยถ้าโกมันหลุดเข้าไปในลำน้ำชีได้ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งอีสานเลยนะครับผมจะบอกให้แต่ตอนนี้มันยังอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่เนี่ยนะหาวิธีการหน่อยนะครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำมันมีอีกข่าวนึงนะคะซึ่งเป็นข่าวมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเจ้าของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบริษัทสิริแสงอารัมพีสิริแสงอารัมพีจังหวัดสมุทรสาครค่ะเขารับซื้อปลาหมอคางดำราคาหน้าโรงงานตอนนี้9บาทต่อกิโลจากช่วงแรกที่เริ่มระบาดเนี่ยราคาอยู่ที่5บาทต่อกิโลนะขึ้นแล้วนะเขาบอกเลยว่ามาเลยรับซื้อไม่อั้น
0: เขาไปทำอะไร
1: ทั่วประเทศเขาจะเอาไปแปรรูปเป็นปลาป่นหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลที่รับซื้อค่ะจะใช้ทำปลาป่นได้4ขีดแล้วปัจจุบันเขาก็มีปลาอยู่ในสต็อกในโรงงานเนี่ย2ล้านกิโลการช่วยรับซื้อเนี่ยเขาไม่สนเลยนะว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้
0: ม
1: แต่ต้องเร่งช่วยจำกำจัดปรบมือเจ้าของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบริษัทสิริแสงอารัมพีจังหวัดสมุทรสาครคือเขาบอกว่ายิ่งจับปลาหมอคางดำออกจากธรรมชาติได้เท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งลดตัวที่เหลือไปขยายพันธุ์ไงก็สอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเมื่อสักครู่แล้วก็ต้องทำให้คนจับมีที่ขายด้วยไม่ใช่จับแล้วเอาไปไหนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะออกไปจับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครตกงานนะไปดีลเลยไปดีลกับคุณปรีชาสิริแสงอารัมพีท่านเป็นเจ้าของโรงงานโรงงานคือบริษัทสิริแสงอารัมพีอุ้มพูดหลายรอบมาเลย อยากจะอวยยศท่านไงเพราะท่านมาช่วยนะคือโรงงานนี้ปกติเป็นโรงงานผลิตปลาปนแล้วก็เคยร่วมกับกรมประมงในการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำจากหลายจังหวัดเพื่อที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
0: ไม่ใช่ปลาปนให้คนกินนะปลาปนไปทำเป็นอาหารสัตว
1: ์อาหารสัตว์ใช่ไม่ได้ปลาไม่ได้เอาไปทิ้งแต่เอาไปเข้าโรงงานเลยเอาวิธีการเขาอย่างนี้ค่ะเขาเอาไปต้มเอาไปอบแล้วก็แปลรูปเป็นปลาป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบโปรตีนสำหรับอาหารสัตว
0: ์ใช่สิ
1: วิธีนี้ได้2ต่อนะ1คือเอาปลาออกจากระบบนิเวศได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่ท่านช่วยแล้วท่านซื้อ9กิโล9บาทต่อกิโลจากเดิมก่อนหน้านี้5บาทเน
0: า
1: ะแล้วนอกเหนือจากเอาปลาออกจากระบบนิเวศแล้วเนี่ยท่านก็ต้องการที่จะเปลี่ยนของที่มันเป็นปัญหาให้กลายเป็นมูลค่าเอามูลค่ามั้ยล่ะโลละ9บาทอ่ะ
0: แต่จะให้มันไปทางมุมกลับนะมุมกลับก็บอกว่าเออดีแล้วถ้างั้นเลี้ยงปลาหมอคางดำไปดีกว่าเพราะมันโตเร็วแล้วก็ขาย
1: ก็แล้วแต่แล้วแต่ทำอะไรที่สบายใจทำเลย
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าเรามีจุดที่มาช่วยรองรับตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
1: ใช่พระท่านบอกว่าไม่สนนะว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้
0: ม
1: ต้องช่วยเร่งกำจัด
0: ครับ
1: เป้าหมายของการรับซื้อครั้งนี้คือรับซื้อเพื่อจะดึงปลาหมอคางดำออกจากธรรมชาติอะค่ะก็น่าเห็นใจจริงๆอ่ะเพราะว่าหลายคนเขาก็รู้สึกว่ามันสัตว์ของฉันที่ฉันใช
0: ้
1: ทำมาหากินกันอยู่เริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดละเอาอัปเดตทิ้งท้ายกันนิดนึงข่าวหนึ่งนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ยูเซปอะนักเหงาเวลาที่เราฉุกเฉินแล้วเข้าไปรับการรักษาคือเมื่อวานนี้ค่ะครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์สิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือที่เรียกว่ายูเซปตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสน
0: อ
1: แล้วก็เน้นย้ำอย่างนี้ค่ะปรับเป็นว่าให้รักษาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพื่อจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยถ้าเกิดผู้ป่วยนะสมมติว่าคุณป่วยแล้วเข้าขั้นวิกฤตใช่ไหมคะสถานพยาบาลมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคุณต้องรักษาก่
0: อ
1: นให้ผู้ป่วยนั้นอ่ะพ้นขีดอันตรายก่อนห้ามมีเงื่อนไขว่าจะต้องเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลต้องดูแลรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็รักษาอาการหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องให้ได้สูงสุด72ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลต้องยึดหลักรักษาฟรีจนพ้นวิกฤตก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าพอครม.เขาออกมาแล้วในการปฏิบัติจริงๆอ่ะมันคืออะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้กับโรงพยาบาลก็จะทะเลาะกันอยู่แบบเนี้ย
0: ใช่
1: ญาติก็มองว่าเอ้าก็อาการก็หนักแล้วแต่โรงพยาบาลก็ยังประเมินว่ายังเป็นสีเหลืองสีเขียวไม่เข้าเกณฑ์ยูเซปหรืออะไรว่าไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีผลกับชีวิตเขาย
0: ูเซปมันร่างเดิมมันก็คือว่าสำหรับคนที่มีอาการที่มันวิกฤตแล้วก็ส่งนอกโรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิ์การรักษาพยาบาลของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็เถียงกันไปเถียงมาก่อนหน้านี้นะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุทินห่วงการทำหน้าที่กกต.ชี้เลือกตั้งคือด่านแรกให้ทำตัวเป็นตะแกรงกรองคนดีเข้าสู่การเมืองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567และพ.ศ.2568นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยร่วมอภิปรายว่ากกต.เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งต่อประเทศและยืนยันว่ากกต.ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่คู่กับคนไทยต่อไปซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักว่ามีผลต่อทุกชีวิตและประเทศจึงอยากให้กกต.ดำรงคงอยู่ประเทศด้วยความสง่างามและได้รับการยอมรับแต่ตอนนี้ฟังแล้วเป็นห่วงกังวลหนักใจและจะเดินต่อไปในสังคมอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าพันธกิจที่เขียนว่าการเลือกตั้งต้องทำให้บริสุทธิ์ให้ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่ที่เราเดินทางมาถึงวันนี้พันธกิจลุล่วงหรือไม่จึงชวนคิดว่าประเทศจะดำรงคงอยู่ได้ต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองซึ่งการได้คนดีเข้ามานั้นด่านแรกที่จะกรองเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งหากตะแกรงกรองคนดีลอดเข้ามาคนชั่วติดตะแกรงดังนั้นถ้าตะแกรงพิการบิดเบี้ยวสังคมก็จะชี้หน้าว่าได้คนเลวไม่เหมาะสมเข้ามาการพิจารณาชี้ขาดวันที่14กันยายนเกิดความคิด2ฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้จึงควรมีเวลาและโอกาสที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศคนอื่นหาทางออกไม่ได้แต่กกต.เป็นด่านแรกและศาลอาจเป็นด่านต่อไปFETCO เสนอรัฐบาลปลุกตลาดทุนไทยเพิ่มเงินออมในประเทศลดพึ่งพาเงินต่างชาตินายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือฟิตโก้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เสนอ10บิ๊กวินสำหรับตลาดทุนไทยโดยระบุว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เป็นทิศทางที่คนส่วนใหญ่อยากเห็นเพราะหากประเทศไทยยังพึ่งพาเครื่องยนต์เศรษฐกิจแบบเดิมโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้สูงกว่าระดับ 2% ต่อปีคงเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากหากไม่วางแผนบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงินทุนให้ดีไทยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไปส่งผลให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงและอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่นั้นเพื่อให้แผนการลงทุนของรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริงและมีความยั่งยืนรัฐบาลควรดำเนินนโยบาย2ด้านควบคู่กันคือเพิ่มเงินออมภายในประเทศและรักษาเงินออมของคนไทยให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยมากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศขณะเดียวกันต้องสร้างตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งทั้งตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพอาคารพังถล่มในฉนวนกาซาเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาได้รับความเสียหาย

0: ระหว่างสงครามได้พังทลายลงมาในวันนี้ทำให้มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารจำนวนมากหน่วยป้องกันพลเรือนของกาซาเผยว่ายังคงพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงสงครามแม้ว่าได้มีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ยุติการสู้รบเต็มรูปแบบในฉนวนกาซาไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยุติการโจมตีอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานว่าตั้งแต่นั้นมายังมีชาวปาเลสไตน์กว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเสียชีวิตขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตลาดที่อยู่อาศัย EEC เริ่มฟื้นแต่ยังไม่ทั่วถึงต้องเลือกทำเลประเภทและราคานายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เผยผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไตรมาส2ปี2569ว่ายังคงเป็นตลาดที่อยู่อาศัยสำคัญอันดับต้นของประเทศด้วยฐานความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวโดยตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากตลาดที่เติบโตตามการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จีนมากขึ้นอย่างไรก็ตามกำลังซื้อยังคงถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของสินเชื่อและต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตในระยะต่อไปอาจเกิดขึ้นไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ทุกประเภทและทุกราคาโดยตลาดชลบุรีมีการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและกำลังซื้อต่างชาติขณะที่ระยองมีฐานความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบจากแรงงานและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมโดยบ้านระดับราคา 3-5 ล้านบาทได้รับความนิยมส่วนฉะเชิงเทรากำลังเปลี่ยนผ่านจากพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับเข้าสู่สมดุลเดิมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00-16:00 บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพุธค่ะวันพุธที่16กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตรดอนค่ะอ่ะวันนี้วันที่16กันยาก็ต้องมีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะวันนี้เลขที่ออกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะรางวัลที่1 730640ค่ะ730640นะคะเลขท้าย2ตัว64แล้วก็เลขหน้า3ตัวนะคะ060ค่ะกับ521แล้วเลขท้าย3ตัว266กับ041ค่ะงวดนี้6กับ4เนี่ยออกเพียบเลยนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าสำหรับประเด็นข่าวคราวนะคะก็ยังคงหนีไม่พ้นกับเรื่องของคดีหัวสวนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของบรรดาสวสำรองแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่ศาลฎีกาค่ะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินนะคะกลุ่มสวสำรองค่ะนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเข้าไปยื่นคำร้องค่ะกับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาคือขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเลือกสวและข้อกล่าวหาค่ะเกี่ยวกับการทุจริตหรือว่าหัวเลือกสวโดยพลตำรวจโทคำรบเนี่ยนะคะบอกว่าการเดินทางมายื่นคำร้องครั้งนี้สืบเนื่องนะคะมาจากกกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยไปเมื่อวันที่14กันยาโดยประธานกกต.เนี่ยมีการแถลงค่ะถึงผลการพิจารณาข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสว.ซึ่งมีการดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่งในขณะที่ข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะมันมีหลายประเด็นซึ่งกกต.เนี่ยก็มีมติยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานนั้นไม่เพียงพอซึ่งพลตำรวจโทคำรบก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องนะคะโดยเฉพาะกับข้อกล่าวหาที่3ที่กกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนะคะอันนี้ทางพลตำรวจโทคำรบก็ยืนยันนะคะว่ามันมีขบวนการค่ะในการจัดทำขึ้นและโพยฉบับแรกเนี่ยนะคะที่ตนเองไปพบเนี่ยถือว่าเป็นโพยฉบับแรกเลยที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.เนี่ยพยายามวินิจฉัยว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.นั้นไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยทั้ง77รายที่กกต.นั้นวินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักเนี่ยแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าศาลเนี่ยจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิ์การเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงมาตรา62เลยหรือว่าเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือเปล่าก็เลยถือว่ากกต.นั้นไม่ปฏิบัตินะคะไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนค่ะในส่วนนี้นะคะทางบรรดาสว.สำรองเองก็มองว่ากกต.นั้นละเมิดนะคะตามมาตรา32ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่กำหนดเอาไว้ว่ากกต.เนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำให้การเลือกสว.นั้นเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมคือถ้าหากว่าละเลยนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบอันนี้ถือว่ามีความผิดค่ะต้องระวังโทษจำคุก10ปีซึ่งพลตำรวจโทคำรบนั้นบอกด้วยบอกว่าวันนี้กลุ่มสว.สำรองจึงขอใช้สิทธิ์ค่ะในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44คือจะขอให้ศาลฎีกาเนี่ยเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้เสียและขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่แล้วก็ขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องให้กกต.ค่ะได้ดำเนินการนะคะพิจารณาสว238คนและก็ส่งมาให้กับศาลฎีกาใหม่โดยสรุปก็คือขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนหากไม่ถูกต้องเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้กกต.ทบทวนเหมือนทำกันบ้านส่งใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจโทคำรบก็บอกเลยบอกว่าคาดหวังเลยนะคะว่าศาลเนี่ยจะให้ความเมตตาค่ะในการพิจารณา

รับคำร้องในวันนี้แล้วก็เปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.และยอมรับว่าไม่หนักใจนะคะที่กกต.นั้นมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่แล้วว่าจะมีการฟ้องร้องเพราะการที่มาร้องในวันนี้ได้มีการคาดการเอาไว้แล้วและมีการร่างหนังสือมาเป็นเดือนแล้วและการที่กกต.ชุดใหญ่เนี่ยมีความพยายามโยนความผิดให้กับอนุกรรมการชุดที่36ที่อ้างว่าพยานหลักฐานมาไม่ถึงกกต.ชุดใหญ่จึงอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถพิจารณาความผิดได้อันนี้พลตำรวจโทคำรบก็บอกเลยบอกว่าในฐานะนะคะผู้บริหารเนี่ยต้องไม่โทษหรือว่าโยนความผิดให้กับใครค่ะคือต้องมีการวินิจฉัยหรือว่าพิจารณาให้มันรอบคอบในเมื่อผู้บริหารตัดสินใจหรือว่าวินิจฉัยแล้วก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่วินิจฉัยด้วยตนเองนะคะอ่ะนี่ก็รอตามกันดูนะคะว่าศาลจะว่ายังไงแหละค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางสวสำรองเนี่ยเขาต้องการให้ศาลฎีกาเนี่ยเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยเอาไว้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1-3เนี่ยนะคะไม่ผิดเนี่ยก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่ค่ะนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของบรรดาสวสำรองแล้วนะคะวันนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวที่สภาเพราะวันนี้ค่ะที่สภานั้นนะคะได้มีการประชุมค่ะและทางคุณโสพลซาลัมนะคะประธานสภาก็เป็นประธานในการประชุมนะคะหลังจากที่เปิดให้สมาชิกเนี่ยได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เข้าสู่วาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ67และ68ซึ่งก็มีคุณแสวงบุญมีนะคะเลขากกต.มาชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานซึ่งทางคุณร่มธรรมขำนุรักษ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะตัวแทนวิปรัฐบาลก็แจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้มีวาระพิจารณา2เรื่องค่ะคือรับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.และจะติดด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสมาชิกนะคะก็สนใจอภิปรายจำนวนมากมีการกำหนดกรอบเวลานะคะหลังจากที่หารือกันกับวิปฝ่ายค้านโดยในวาระพิจารณารายงานของกกต.นั้นมีการพูดคุยนะคะพิจารณาอยู่5ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีค่ะซึ่งทางคุณภริษฐ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่ากรอบเวลาที่วิปรัฐบาลแจ้งเป็นกรอบเวลาคร่าวๆแต่ที่วางเอาไว้ก็คือต้องการที่จะให้เสร็จทั้ง2เรื่องโดยใช้เวลานะคะ8ชั่วโมง30นาทีก็คาดว่าจะพิจารณาเสร็จนะคะในช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าอาจจะเลยเวลาเล็กน้อยและสอดคล้องกันกับจำนวนส.ส.ด้วยนะคะที่ลงชื่อค่ะที่ลงชื่อโดยที่ไม่มีการแบ่งเวลาตายตัวแต่ขอตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรจะต้องกำหนดระยะเวลาตายตัวว่าพิจารณา2เรื่องจะต้องจบภายใน8ชั่วโมง30นาทีคือถ้าหากว่ามีสมาชิก2ฝ่ายเนี่ยต้องการอภิปรายเกินเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งบีบเวลาตามที่วิปรัฐบาลเนี่ยบอกก็พร้อมที่จะแบ่งเวลาเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายและไม่เห็นเหตุจำเป็นอะไรจะต้องปิดประชุมตอนทุ่มหนึ่งซึ่งคุณสมพลก็ชี้แจงค่ะบอกว่าใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมงในวาระรับทราบกกต.และยติไฟใต้อีก3ชั่วโมงโดยประมาณเพียงแต่ว่าในการบริหารเวลาในวาระแรกและบริหารเวลากันยังไงเนี่ยในประมาณ5ชั่วโมงมันจะเกินไปเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่กลัวว่ามันจะเลยเถิดไปคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยใน5ชั่วโมงมีการหารือว่าฝ่ายไหนเนี่ยควรจะได้เวลาเท่าไหร่ก็จะดีนะคะนี่แหละค่ะก็พอมีเรื่องของรายงานนะคะกกต.กันออกมาโอ้โหวันนี้แหละค่ะไม่ต้องพูดเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณแสวงบุญมีค่ะก็กล่าวรายงานนะคะกล่าวรายงานเกี่ยวกับปีงบประมาณ67ว่ากกต.เนี่ยมีผลการปฏิบัติงานอะไรยังไงบ้างแล้วก็ยังพูดถึงในปี68ด้วยนะคะว่ากกต.มีผลปฏิบัติงานยังไงก็เป็นภาพรวมเนี่ยนะคะโดยสังเขปที่วันนี้กกต.ได้มีการรายงานนะคะผลการปฏิบัติการต่อสภาค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยคุณภริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะก็กล่าวก่อนอภิปรายว่าในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เจอกันนะครับเลขากกต.ส่วนการรับทราบการปฏิบัติงานของกกต.ตนเห็นว่าภารกิจของกกต.เนี่ยในปี67คงหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการเลือกสว.ให้สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสว.แต่กกต.มีมติเสียงข้างมากว่ามหากาพย์โกงครั้งนี้มีจำนวนคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้สั่งฟ้อง229คนและน้อยกว่าความเห็นของรองเลขากกต.ที่เสนอให้สั่งฟ้อง140ถึง200คนซึ่งใน77คนนี้ประกอบไปด้วยสว.26คน

และแกนนำพรรคภูมิใจไทยคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมติเสียงข้างมากของกกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการค่ะแล้วก็หลักกฎหมายรวมไปถึงหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะ

คือต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงเนี่ยทำเป็นขบวนการมีทั้งโพยใบสั่ง12เวอร์ชันที่มีสว130กว่าคนอยู่ในโพยเป็นขบวนการเดียวกันสถิติลงคะแนนระดับประเทศก็ยืนยันว่ามีการแลกคะแนนเป็นขบวนการและศูนย์ทำโพยที่มีผู้สมัครสว.ไปปรากฏตัวตามโรงแรมต่างๆก็ใช้วิทยากรคนเดียวกันวนไปทำหน้าที่ตามที่ต่างๆรวมไปถึงมีการปฐมนิเทศสว.หลังจากได้รับเลือกก็พบว่าวันที่21กรกฎาคมปี67เนี่ยหลังจากที่200สว.ได้รับการรับรองเนี่ยจากกกต.มีสว.หลายสิบคนไปประชุมที่โรงแรมภูแม่นเพื่อไปปฐมนิเทศตกลงเนี่ยจะเลือกใครเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาคุณพริษฐ์บอกเลยว่าช้างตัวที่2คือความเชื่อมโยงค่ะความเชื่อมโยงไปถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้กกต.เนี่ยจะปัดตกคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาพยานในคดีนี้แต่ว่าหลักฐานที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำให้การของคุณเอกราชแต่ว่ามันมีหลักฐานอื่นๆประกอบอย่างประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะคุณรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชรัตน์รัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็สงสัยว่าถ้าหากพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับการโกงสว.เนี่ยเพราะอะไรคุณรัตนาเนี่ยจึงโทรศัพท์ไปคุยกับสว.19คน62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.พอพูดถึงตรงนี้นะคะก็ทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรละค่ะประท้วงทันทีเลยว่าคุณพริษฐ์เนี่ยนำสำนวนที่เป็นความลับการสอบสวนของราชการเนี่ยมาเปิดเผยขอให้ประธานนะคะควบคุมการประชุมไม่เอาของเนี่ยนะคะที่มันไม่ชอบแล้วก็เป็นของเถื่อนเนี่ยมาอภิปรายในสภาแต่ว่าคุณโสพลวินิจฉัยให้คุณพริษฐ์พูดตอบคุณพริษฐ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเคยออกประกาศไม่ให้ลูกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แต่ว่าการที่กกต.นั้นยังสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นไปได้2ทางก็คือคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.กับ2คุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่วมกันโกงเลือกสว.ซึ่งจากนั้นแหละนะคะบรรยากาศการประชุมก็คุกรุ่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะเมื่อส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะรุมประท้วงขอให้คุณพริษฐ์เนี่ยถอนคำพูดในขณะที่คุณโสพลเองที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็ขอให้คุณพริษฐ์เนี่ยถอนคำพูดค่ะเพราะว่าเป็นการกล่าวหานายกเนื่องจากกกต.เนี่ยวินิจฉัยแล้วและก็ยืนยันว่าคุณอนุทินนั้นไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องแต่ว่าตนจะไม่ให้ถอนคำพูดแต่ต้องไม่พูดอีกถ้าพูดจะไม่ให้อภิปรายและคุณพริษฐ์เองก็อภิปรายต่อนะคะว่าช้างโตที่3ก็คือมาตรฐานกกต.ที่ปีที่แล้วเนี่ยเคยสั่งฟ้องการโกงสว.ไปที่ศาลโดยมีหลักฐานแค่แชทไลน์ของคน2คนที่มีข้อความแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่ว่าปีนี้ไม่ฟ้องสว.100กว่าคนที่อยู่ในโพยใบสั่งมีการแลกคะแนนเป็นระบบขัดกันกับมาตรฐานการสั่งฟ้องในอดีตซึ่งคุณพริษฐ์เนี่ยยังบอกอีกด้วยบอกว่าสิ่งที่กกต.เนี่ยนะคะจะต้องทำเนี่ยมันมี4ข้อก็คือต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกคนค่ะว่าใครลงมติยังไงแล้วก็กกต.เองเนี่ยก็จะต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมไปถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.เนี่ยไปที่ศาลฎีกาแล้วก็ให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และสุดท้ายหากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาเนี่ยพบความเชื่อมโยงการโกงสว.มากกว่า77คนกกต.จะต้องรื้อฟื้นคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมคือถ้าว่าตัดความเห็น4กกต.ที่มาจากสว.สีน้ำเงินเนี่ยจะเห็นเลยว่ากกต. 3เสียงที่ให้สั่งฟ้องแกนนำภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยไปที่ศาลฎีกาเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่แกนนำภูมิใจไทยและคุณอนุทินนั้นไม่ถูกสั่งฟ้องก็เป็นเพราะดุลพินิจ4กกต.ที่มาจากการเลือกของสว.สีน้ำเงินใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาค่ะคุณพริษฐ์ได้บอกเลยบอกว่าถ้าหากว่ากกต.เนี่ยใช้อำนาจต่างตอบแทนมากกว่าปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาก็กังวลใจแทนกกต.ว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาประชาชนนั้นจะเหลือเท่าไหร่ในการกลับมารายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อสภาในปีหน้าค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ยังมีในส่วนความเคลื่อนไหวของคุณพันทินนะคะคุณพันทินนวลเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนที่มีการอภิปรายเรื่องผลของคดีหัวสว.นะคะว่าช้างตายไป77ตัวสุดท้ายสำนวนกว่า 70,000 หน้าเนี่ยปิดยังไงก็ปิดไม่มิดท่านประชุม11ครั้งมีมติส่ง77คนไปศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาคุณพันทินก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้ต่อว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าเชื่อว่าทำงานขยันขันแข็งมีสำนวนเยอะมากแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับกกต.ทั้ง7คนคดีนี้มันใหญ่มากไม่ใช่

ดีที่ไม่มีอะไรแต่ผู้ถูกดำเนินคดีที่เป็นกรรมการบริหารและคนการเมืองเท่ากับศูนย์ไม่มีเลยแม้ผู้ที่ถูกฟ้องในสัดส่วนของบุคคลอื่น15คนที่ประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยอดีตผู้สมัครของพรรคอดีตคนทำงานและอดีตส.ส.เนี่ยตนจึงถามว่าสอบกันเกือบ 80,000 หน้าแต่พอเข้าเขตการเมืองทำไมสายตามันถึงพร่ามองอะไรไม่เห็นคุณพันธินเนี่ยบอกเลยบอกว่ายกตัวอย่างในหัวภาคใต้ซึ่งคุณสุบินศักดาผู้ที่มีรายชื่อถูกสั่งฟ้องในมติ 7-0 เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าในหัวคนเนี้ยจะช่วยค่าใช้จ่ายให้แล้วก็มีเส้นเงินเชื่อมโยงกัน11รายเพราะนั้นจึงขอตั้งคำถามว่าหากกกต.ทั้ง7คนเนี่ยเห็นตัวนายสุบินแล้วคนที่เหนือนายสุบินเนี่ยปลิวหายไปไหนมันมีคนเอาเงินมาให้นายสุบินและนายสุบินไม่ได้ร่ำรวยจ่ายเงินเองและนอกจากนี้เนี่ยยังมีเอกสารลงนามโดยนายคันชิตเจริญอินอีกรองเลขาธิการกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาเมื่อวันที่15กันยายนปี68ซึ่งมีความเห็นว่ามีพยานหลักฐานรองรับพอไปถึงตัวของส.ส.พิชัยชมพูพลในฐานะสนับสนุนหรือว่ารู้เห็นเป็นใจจึงเสนอให้ดำเนินการตามมาตรา76วรรค1รวมไปถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ด้วยเพราะเห็นว่ามีพยานพอในเรื่องของการยินยอมรับความช่วยเหลือวันนี้มาดูผลปรากฏพิชัยเนี่ยหายปลิวพลเอกเกรียงไกรหายปลิวต้องไปไล่ต่อก็เชื่อว่ากกต.อีก5คนเนี่ยคงอยู่ไม่สุขสำนวนเดียวกันทำไมเห็นไม่เท่ากันกกต.ก็ยังเห็นไม่เท่ากันแต่กันภายในจนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เนี่ยต้องออกมาปลีชีพซึ่งคุณพันธินเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าประธานกกต.เนี่ยทำตัวเป็นพยานจำเลยซะเองค่ะเพราะฉะนั้นหากเสียงข้างมากใช้เกณฑ์ที่สูงกว่ากฎหมายจนตัดบุคคลบางกลุ่มเนี่ยออกจากกระบวนการในการตรวจสอบนี่ไม่ใช่แค่เพียงแค่ใครเนี่ยชนะโหวต5-2แต่ว่ามันเป็นคำถามที่กกต.เนี่ยใช้อำนาจถูกต้องหรือเปล่าท่านสิทธิโชติเนี่ยก็เลยรีบกระโดดออกจากนี่ทางคุณพันธินใช้คำว่ารีบกระโดดออกจากหมาคือรีบเป็นเห็บออกทันทีกลัวติดคุกและถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่ามีการตัดตอนให้บุคคลใดเนี่ยพ้นจากการตรวจสอบย้อนกลับมาถึงผู้ลงมติเองก็ฝากไปบอกกกต.อีก5ท่านด้วยท่านแสวงบุญมีเลขากกต.ท่านเป็นบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งฝากคำพูดผมไปบอกว่าโดนแน่มาตรา157นะคะโอ้โหเรียกว่าคุณพันตินเองก็มีการเปรียบนะคะคุณสิทธิโชติเป็นเห็บเลยค่ะที่รีบกระโดดออกมาจากหมาเพราะว่ากลัวติดคุกเนี่ยนะคะแล้วก็ยังฉาบประธานกกต.ด้วยว่าทำตัวเป็นพยานจำเลยซะเองเนี่ยนะคะอ่ะก็แถมยังฝากอีกนะคะว่าโดนแน่ๆค่ะสำหรับกกต.นะคะกับความผิดในมาตรา157นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ยังมีรายงานออกมาค่ะนะคะก็เป็นรายงานวงในของกกต.ที่เขาออกมาแฉเอาไว้ก็มาจากกรณีที่ทางประธานกกต.นั่นแหละแถลงลงมติผู้ถูกร้องนะคะเป็นรายบุคคลไปเมื่อวันที่14กันยายนและมีการเปิดเผยเอาไว้นะคะมีการเปิดเผยเอาไว้ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้มีรายงานออกมาว่าในวันที่14กันยายนคุณณรงค์เนี่ยได้กล่าวตอนนึงถึงการทำงานนะคะคุณณรงค์กลั่นวาลินก็คือประธานกกต.เนี่ยได้กล่าวถึงตอนหนึ่งในช่วงการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26นี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีหัวเลือกสว.ร่วมกันกับทาง DSI ว่าจะมีการเสนอเนี่ยนะคะส่งฟ้อง229คนนะคะอันนี้ที่เป็นหัวสว.สีน้ำเงินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยและยังมีการระบุว่ามันยังมีอีก3สำนวนคงจะจำกันได้ที่ประธานกกต.เนี่ยแถลงเอาไว้ยังมีอีก3สำนวนซึ่งคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยยังดำเนินการอยู่และยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้น3สำนวนที่ว่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจโดยมีการระบุเป็นรายงานออกมาว่าทางคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยได้ดำเนินการไต่สวนในเวลาใกล้เคียงกันกับสำนวน229คนนั่นคือการนัดประชุมกันเพื่อเตรียมการเลือกสว.ของ3กลุ่มประกอบไปด้วยสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับจังหวัดแล้วก็สว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอระดับประเทศแล้วก็3คือกลุ่มสว.อิสระตามรายงานค่ะก็ระบุว่าตอนนี้พบนะคะว่าการแต่งตั้งคณะที่26ของคุณสิทธิโชติเนี่ยที่เสนอต่อที่ประชุมกกต.ว่าควรแต่งตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพิ่มเนี่ยซึ่งปกติแล้วกกต.เนี่ยมี25คณะนะคะเพราะว่าคดีมันมีความสำคัญแล้วก็ผู้ร่วมกระทำผิดมีจำนวนมากก็เลยมีการแต่งตั้งนะคะคุณชนินน้อยเล็กเนี่ยรองเลขากกต.เนี่ยเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดที่26และก็จะร่วมงานกันกับ DSI ค่ะจนได้ข้อสรุปในสำนวนจำนวน 7,000

0: 5,722 หน้านี่แหละแล้วก็เสนอให้มีการส่งฟ้อง229คนก็เลยทำให้ทางประธานกกต.ในตอนนั้นคือคุณอิทธิพรบุญประคองตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36ขึ้นมาเพื่อมาพิจารณามติของคณะอนุกรรมการชุดที่26อีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของอนุชุดที่26เนี่ยยังไม่จบมันยังมีคดีนะคะมันยังมีสำนวนค้างอยู่อีก3สำนวนซึ่ง3สำนวนที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือกรณีของหัวสว.เหมือนกันแต่ว่าเป็นในส่วนของพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็กลุ่มไอลอว์ค่ะรอตามกันดูสำหรับ3สำนวนนี้ค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก็วันนี้คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความนะคะผ่านช่องทางไลน์เข้ามาเป็นคนแรกเลยก็แน่นอนคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเล็กกับเด้งนะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วค่ะนะคะจากคุณสุภชัยที่ดินก็ตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วก็เป็นคุณออด59นะคะที่ทักทายสวัสดีกันเข้ามานะคะทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี่แหละที่ส่งข้อความกันเข้ามาโดยเฉพาะกับคุณสุภชัยคุณติ๋วแล้วก็คุณออดด้วยแล้วก็ตามมาด้วยคุณมณีรัตน์ค่ะคุณมณีรัตน์เนี่ยนะคะก็ส่งรูปนี่คลิปคลิปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะก็ส่งเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้โชคดีไหมครับได้รางวัลที่เท่าไหร่ทิมมี่ซื้อ65ออก64งวดหน้าเอาใหม่คนเราต้องอยู่แบบมีความหวังงวดนี้เลข6กับเลข4เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มาต่อที่คุณสราวุธนะคะคุณสราวุธค่ะบอกกกต.เนี่ยต้องมีคนตาบอดแน่ๆเลยถึงไปคลำช้างแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้างนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์ก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณวิชาญตลิ่งชันนะคะโอ้โหวันนี้ส่งดอกพระพลึงดอกกระทกรกเนี่ยเข้ามาที่บ้านนี่ดอกไม้เยอะเลยนะเนี่ยคุณวิชาญนะคะแล้วมีดอกอะไรอีกดอกพุธด้วยสวัสดีวันพุธเข้ามาด้วยนะคะจากคุณวิชาญตลิ่งชันก็เป็นคุณภูนสุขค่ะวันนี้คุณภูนสุขนะคะส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยอะไรที่ทำให้อวัยวะมีความสุขก็คือหัวใจกับการเดินทุกวันนะคะแล้วก็สมองนอนหลับไม่เพียงพอนะคะแล้วก็กระดูกคือการรับแสงแดดค่ะปอดกับการหายใจลึกๆดวงตานะคะก็คือพักหน้าจอเป็นประจำระบบประสาทค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่สุขภาพจิตใช้เวลากับคนที่รักนาฬิกาชีวภาพ ็คือมอบให้เป็นเวลา

นอนให้เป็นเวลานะคะนาฬิกาชีวภาพไตดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันก็คือกินกระเทียมอันนี้คืออะไรที่ทำให้อวัยวะมีความสุขนะคะก็ข้อมูลดีๆที่คุณบุญสุขส่งเข้ามาให้อ่านทุกวันนะคะคุณอมรค่ะคุณอมรก็เข้ามาสุขสันต์วันพุธนะคะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาที่บ้านฝนตกอีกแล้วหรอก็บอกสวัสดีจ้าแล้วบอกว่าฝนใกล้ตกแล้วเมื่อวานน้ำท่วมบ้านค่ะอยู่แถวโรงพยาบาลสินแพทย์อยู่มา50ปีแล้วหรอโอ้โหฝนตกน้ำท่วมนะพอเมื่อวานตกหนักอ่ะแล้วไม่ได้ตกครั้งเดียวด้วยแล้วก็ตกยาวด้วยนะคุณอรุณอรันเนี่ยบอกว่าไอลอกับพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะไปเดินขบวนกดดันกกต.ให้สั่งฟ้องสำนวนที่ยังค้างไม่ครับก็รอตามนะคะความเคลื่อนไหวตอนนี้รู้สึกว่าคงจะส่งฟ้องศาลเนี่ยคงไม่มีเคลื่อนไหวกดดันอะไรแล้วมั้งก็เป็นส่งฟ้องศาลกันไปเนี่ยนะคะเข้าสู่กระบวนการตุลาการพิวัตรมาต่อค่ะมาต่อนะกับความเคลื่อนไหวในสภาเนี่ยโอ้โหวันนี้เยอะแยะมากมายเลยกับความเคลื่อนไหวในสภาเนี่ยปะทะกันแบบเดือดเลยนะคะโดยเฉพาะคุณภริษฐ์คุณภริษฐ์วัชรศิลป์กับคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะในช่วงของการรับทราบรายงานกกต.เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะก็เจอโอ้โหนี่วันนี้ด่านหน้าประท้วงกันให้วุ่นไปหมดเลยซึ่งทางคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยนะคะก็ออกมาซัดไปที่พรรคประชาชนเลยค่ะว่ามีความสามารถเนี่ยก็ไปรอสมัครเป็นกกต.จะได้ตัดสินเองและก็ยังมีการเย้ยถึงการกระทำที่ทำมานะคะว่าไม่ได้ทำให้ชนะการเลือกตั้งหรอกแต่ว่าคนชนะเลือกตั้งเนี่ยก็คือพวกตนส่วนคดีถึงศาลเนี่ยถ้าตัดสินว่าผิดก็ไปเป็นเพื่อนกันในคุกซึ่งคุณภริษฐ์วัชรศิลป์ก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันก็คือเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปไม่ถึงศาลไงเพราะฉะนั้นมติกกต.วันที่14เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อมีมติกันมาแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหานะคะคุณภริษฐ์ก็ชี้ให้เห็นแล้วค่ะถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นและนอกเหนือจากในสภาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ยังมีนะคะท่าทีของคุณศิริศักดิ์ค่ะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับปรากฏว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะในวันนี้วันที่16กันยาเนี่ยที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นการประชุมวันสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณศิริศักดิ์ค่ะก็มั่นใจเนี่ยนะคะว่าไทยเนี่ยสามารถตอบคำถามกรรมธิการคณะประนอมได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ชี้ว่ากัมพูชาเนี่ยมีการขุดคูเลตทำให้เสียบรรยากาศนะคะในประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะของพื้นที่ระหว่างทั้งสองประเทศละค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณศิริศักดิ์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าภาพรวมนะคะแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้คือเมื่อวานแต่ละฝ่ายก็เสนอท่าทีซึ่งก็มองว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันนำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ได้ใช้ความพยายามในการหารือทวิภาคีละในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกระบวนการเนี้ยมันจะเดินหน้าต้องตั้งใจในความมุ่งมั่นค่ะที่จะหารือกันจริงๆซึ่งจุดยืนของไทยก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างอื่นเนี่ยมาว่ากันทีหลังและต่อไปเนี่ยจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะกับลายเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ใช้หลักอะไรอยู่ตรงไหนยังไงอะไรบ้างต้องไปดูและจากเนี้ยเราจะทำกันบ้านคุณศิริศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่ามั่นใจในประเด็นต่างๆค่ะที่ทางกรรมธิการประนอมได้ถามมาเราก็มีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนทีมงานของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทหารเรือเงี้ยนะคะรวมไปถึงทีมที่ปรึกษาเนี่ยวันนี้ก็เริ่มคุยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงการประชุมนัดหน้าจะต้องเตรียมการทำงานยังไงซึ่งในการประชุมครั้งหน้านะคะกัมพูชาก็ตอบตกลงค่ะที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์แล้วแต่ว่าคณะกรรมการประนอมเนี่ยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการและขณะเดียวกันนะคะในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชาค่ะได้มีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้กับช่องกระโดนและช่องสง่ำในอำเภอภูสิงห์นะคะจังหวัดศรีสะเกษอันนี้มันจะเป็นปัญหาอุปสรรคของกรอบอันครอสหรือไม่เพราะว่าชาวบ้านชายแดนเองก็กังวลนะคะว่าจะมีการปะทะรอบใหม่คุณศิริศักดิ์เองก็บอกว่าถ้าพูดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงคงไม่

ได้แต่มันคือเรื่องของบรรยากาศมันไม่ควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันไม่เข้าใจกันเรื่องนี้คงจะต้องคุยกันในระดับพื้นที่เรามีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคก็ต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เราจะร่วมมือกันยังไงเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันจะว่าไปเนี่ยกระทบกับอันครอสโดยตรงหรือไม่ก็ไม่เพราะเป็นเรื่องทางบกแต่บรรยากาศความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันมีผลผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองว่ากัมพูชาเนี่ยต้องการปวดหรือเปล่าเพราะมาขุดคูเลตในช่วงที่มีการประชุมอันครอสแบบนี้กุศีศักดิ์ก็บอกว่าไม่อยากสรุปอะไรแบบนั้นนะคะให้ในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบความจริงกันก่อนว่าเป็นยังไงกันแน่ก็น่าจะคุยกันได้จบนะคะซึ่งยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะกับบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาตึงเครียดอีกแล้วนะคะแล้วก็ถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งก็นี่แหละกับสถานการณ์บริเวณเนิน450นะคะในพื้นที่ช่องกระโดนช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะปรากฏว่ามีการขุดคูเลตแล้วก็วางลดหนามหีบเพลงตามแนวพื้นที่ก็ทำให้ชาวบ้านชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเกิดความวิตกกังวลก็เกรงว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะบานปลายค่ะมันอาจจะบานปลายจนเกิดการปะทะกันรอบที่3แล้วก็ว่ากันว่าหลายครอบครัวนะคะตอนนี้เริ่มทำความสะอาดบังเกอร์เตรียมพร้อมถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกันแล้วโดยเนี่ยนะคะช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความในเรื่องของสถานการณ์เนิน450กันไว้ด้วยจนกระทั่งเช้าวันนี้มีการโพสต์อัปเดตนะคะเพิ่มเติมว่าจะต้องติดตามดูว่าทหารกัมพูชาจะดำเนินการกลบคูเลตบริเวณเนิน450ตามที่มีการเจรจากันเอาไว้ไหมหลังจากที่มีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะคะตกลงแต่ขอเริ่มดำเนินการในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งยังไงก็ตามค่ะนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าผู้นำทหารกัมพูชาบางส่วนนั้นไม่เห็นด้วยวันนี้ก็รอติดตามกันนะคะกับสถานการณ์แล้วค่ะว่าจะเดินกันต่อไปอย่างไรนะคะส่วนคำพิพากษาของศาลฎีกาค่ะนะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปรากฏว่าวันนี้โอ้โหมีคำพิพากษากับคดีที่ทางอัยการสูงสุดเนี่ยยื่นฟ้องคุณสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยในคดีเสียบบัตรแทนกันค่ะโดยโจทก์ในฟ้องว่าในขณะที่จำเลยนั้นดำรงตำแหน่งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสังกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางคุณสราวุฒิค่ะนะคะอดีตส.ส.เพื่อไทยเนี่ยนะคะได้ไปเสียบบัตรนะคะไปเสียบบัตรแทนกันโอ้โหก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางจำเลยเองก็ให้การปฏิเสธแต่ว่าทางศาลเนี่ยก็พิเคราะห์จากพยานหลักฐานนะคะตามการไต่สวนประกอบสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.แล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าจำเลยเนี่ยมีการกระทำความผิดจริงตามฟ้องโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะเสียงข้างมากเนี่ยเห็นว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์มีภาพถ่ายค่ะชื่อและก็ชื่อสกุลของส.ส.เจ้าของบัตรอย่างชัดเจนคือยากที่ส.ส.คนอื่นเนี่ยจะนำเอาบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยเนี่ยไปใช้โดยผิดนะคะโดยไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยแล้วก็การใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลงคะแนนในแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องที่ต้องกระทำกันหลายขั้นตอนด้วยแต่กลับมีส.ส.คนอื่นเนี่ยนำเอาบัตรประจำตัวของจำเลยเนี่ยไปใช้แสดงตนแล้วก็ลงคะแนนในระหว่างที่จำเลยเนี่ยไม่อยู่ในที่ประชุมหลายครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันอันนี้แสดงว่าส.ส.เนี่ยต้องรู้ว่าจำเลยเนี่ยนะคะไม่อยู่ในที่ประชุมตั้งแต่เวลาไหนและกลับเข้าที่ประชุมอีกเวลาไหนเพราะนั้นก็ต้องมีหรือว่าได้รับบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยไว้ในครอบครองเพื่อแสดงตนแล้วก็ลงคะแนนแทนคือถ้าหากว่าจำเลยเนี่ยไม่แจ้งข้อมูลหรือว่าไม่ยินยอมมอบบัตรนะคะประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้ไปกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ประกอบกับนะคะการลงคะแนนแทนในแต่ละมาตรานะคะที่มีผลการลงคะแนนเห็นด้วยมันก็สอดคล้องกันกับการลงคะแนนของจำเลยก่อนหน้านั้นด้วยและก็สอดคล้องกันกับมติของพรรคการเมืองที่จำเลยเป็นสมาชิกอยู่การที่ส.ส.คนอื่นเนี่ยจะตัดสินใจกระทำไปโดยพลการย่อมเสี่ยงค่ะที่จะถูกตรวจสอบได้ในภายหลังและอาจจะถูกดำเนินคดีหากจำเลยในปฏิเสธเพราะฉะนั้นการกระทำที่ว่านี้มันเป็นการขัดต่อหลักการการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา126วรรค3และฝ่าฝืนต่อข้อบังคับการประชุมสภาในข้อ72วรรค3ด้วยแม้ว่าจากการไต่สวนนะคะจะไม่ปรากฏจากหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานได้ชัดเจนนะคะว่าจำเลยเนี่ยได้ฝากบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้กับส.ส.คนไหนให้ลงคะแนนแทนก็ตามแต่ว่าที่จำเลยให้การบอกว่าหลังจากการประชุมเสร็จเนี่ยจำเลยไม่ได้เก็บบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยยังไงก็ตามเนี่ยโอ้โหตามหลักฐานนะคะมันยืนยันชัดเจนว่างั้นเถอะก็เลยเป็นที่มาแล้วค่ะที่ทำให้วันเนี้ย

0: ศาลมีคำตัดสินนะคะมีคำตัดสินว่าจำเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ให้จำคุก1ปีคำรับนะคะของจำเลยในชั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์กับการพิจารณาก็เลยมีเหตุนะคะให้บรรเทาโทษลดโทษนะคะให้1ใน3นะคะก็ลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา78ก็คงเหลือจำคุก8เดือนโดยหลังจากมีคำพิพากษาจำเลยก็มีการยื่นร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะศาลก็พิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างชั้นการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะก็เป็นเรื่องของศาลฎีกาแผนกในส่วนของแผนกคดีอาญานะคะแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะแล้วก็มาต่อกันกับความคืบหน้าเนี่ยนะคะในอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าไม่ทันและคุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกับคุณเล็กวาสนาดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้นะคือเอาเป็นว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพี่เด้งโอ้โหลุ้นตั้งแต่เมื่อคืน
0: เป็นไงบ้างอะตอนนี้ล่าสุดเป็นไง
2: คือล่าสุดเนี่ยเรียบร้อยจบลงด้วยดีเพราะว่าทางฐานกัมพูชาก็ยอมที่จะกลบกุเลสนะคะพี่เด้งแล้วก็ลื้อลวดหนามแล้วก็เป็นข้อตกลงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็กลับไปอยู่ในฐานเดิมของตัวเองคืออย่ามาวางกำลังเผชิญหน้ากันใกล้ๆแบบนี
0: ้
2: นะซึ่งถามว่ามันจะถามว่าเป็นความสำเร็จของฝั่งเราไหมก็มีส่วนนะแต่ทหารไทยเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปชี้ว่าเป็นชัยชนะของใครเพราะว่าการที่ฝั่งกัมพูชาเขายอมโดยคือก็มีการมันก็มีเขาเรียกว่ามีขั้นตอนอ่ะกว่าจะมาโอเคตกลงมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดตั้งแต่เมื่อวานนะฮะคือจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหามาประมาณสัปดาห์นึงแล้วนะเพราะว่าคณะของหลวงตาเยื้อนซึ่งเข้าไปสร้างถนนให้กับร่วมกับทหารเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ยุทธศาสตร์ก็ไปตั้งแต่เนิน450ซึ่งเนิน450เนี่ยถ้าจะพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยบนยอดเนินเนี่ยฐานทหารเขมร อยู่แล้วก็อยู่มานานแล้วนะคือเหมือนกับว่าพี่มันก็กลับไปปัญหาอีหลอบเดิมอ่ะคือสมัยก่อนเราก็ปล่อยปละละเลยใช่ไหมล้ำเข้ามาอยู่เข้ามาก็อยู่ไปแล้วด้วยความที่ว่าฝั่งเราอ่ะเป็นเขตอุทยานเพราะฉะนั้นทหารจะไปวางกำลังจะตัดถนนอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขมรก็ลุกคืบมาแต่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างที่ทัพภาค2ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าทหารเขมรเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองเขาตั้งแต่สมัยยุคเขมรแดงแล้วก็อยู่เรื่อยมาแต่ที่มามีปัญหาก็คือตอนที่เขาชิงมาขุดคูเลตแล้วก็วางลวดหนามก่อนที่ถนนของถนนพระธรรมเนี่ยก็คือถนนของหลวงตาเยื้อนกับทหารเนี่ยจะขุดถึงจะสร้างถึงที่เนิน450คือเขมรน่ะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพอถนนเรามาแล้วมันอาจจะล้ำเข้ามาอะไรประมาณนี้เขาก็เลยรีบสร้างก่อนปรากฏว่าเรื่องนี้มันก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลในหลายเพจเลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมไทยเราเนี่ยปล่อยให้ฐานเขมรเนี่ยลุกล้ำมาอีกแล้วมันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นเสียงตำหนิด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะของฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องเข้าไปเจรจากับฝั่งกัมพูชานะคือเป็นการเจรจาแบบต้องเรียกว่าต้องกดดันไปด้วยอ่ะพี่แดงไม่ใช่ว่าเจรจากันแบบง่ายๆนะก็ต้องเจรจากันกดดันไปด้วยจนที่สุดเนี่ยช่วงเย็นๆละทหารเขมรก็เริ่มอ่อนมีทีท่าอ่อนลงแล้วก็บอกว่าโอเคจะเดี๋ยวจะกลบคูเลตให้แต่ปรากฏว่าขอยื้อเวลาว่าขอเป็นพรุ่งนี้ละกันวันนี้มันเย็นแล้วมันจะมืดละฝั่งเราก็โอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้นะแต่ปรากฏว่าในเวลากลางคืนคือมันเป็นเรื่องปกติเลยเขมรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ที่เวลาเจรจาเนี่ยโอเคแล้วกลางคืนก็จะเสริมกำลังซึ่งเมื่อคืนเนี้ยจังหวะที่ว่ามันก็ฝั่งเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าฝั่งเขมรเนี่ยมันก็มีการแชร์คลิปว่าเป็นฐานเขมรเนี่ยกำลังอัดคลิปตอนฝนตกเลยซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์จริงว่าเมื่อคืนฝนมันตกแล้วฐานเขมรเนี่ยก็ระบุเลยว่ากำลังเสริมกำลังมาจะไม่ยอมถอยแน่นอนจะไม่ยอมรื้อไอ้กบคูเลตหรือรื้อลวดรั้วลวดหนามแน่นอนเพราะฉะนั้นกระแสของเมื่อคืนเนี้ยจนถึงเช้าเนี่ยก็กลายเป็นว่า

0: มันตึงเครียดนะจนตอนเช้าเนี่ยก็เลยต้องมีการเจรจากันอีกรอบนึงแต่ว่ากว่าจะเจรคือฝั่งเขมรนะพี่แดงเขาก็ถูกกดดันมาในระดับพนมเปญผู้บังคับบัญชาเขาใช่ไหมแล้วยิ่งพอมีข่าวออกเนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาในพนมเปญก็เหมือนกับว่ายื้อยึกยึกอะไรประมาณนี้เหมือนจะให้ไม่ยอมนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยการเจรจาก็คล้ายๆถ้าจะพบกันครึ่งทางก็ได้คือเขมรคุณกลบคุณกลบนะคุณลื้อหมดแล้วเราเนี่ยก็คือเราก็จะไม่เข้าไปในบริเวณนั้นคือเหมือนกับเขาก็แบบว่าเออเรื่องการสร้างถนนนะเขาก็กลัวว่าล้ำมาแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราสร้างถนนเสร็จแล้วเราจะบุกมายึดพื้นที่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็คือให้กลับไปยึดข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาคม2569ไอ้68ว่าเดิมเนี่ยวางกำลังอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นซึ่งเดิมเนี่ยทหารเขมรเนี่ยเขาก็อยู่ฐานเดิมของเขาอยู่แล้วนะซึ่งเป็นฐานตั้งแต่ยุคเขมรแดงแต่ที่มันมีปัญหาเพราะว่าเขาดันมาขุดคูเลตซึ่งมันอยู่ไกลจากฐานทหารเขาหลายร้อยเมตรเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็จึงจบตรงที่เขมรกลบคูเลตแล้วก็ไปอยู่ตรงฐานของตัวเองเออก็ถือว่าการเจรจากดดันของฝั่งไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแต่ว่าเมื่อคืนก็แบบโอ้โหเรียกได้ว่าก็ต้องตามหลักการของทางทหารน่ะต่างฝ่ายต่างก็เสริมกำลังอะไรประมาณนี้นะคะพี่เด้งแต่ว่าเมื่อเช้านี้แบบมันก็อาจจะมีสื่อในท้องถิ่นน่ะคือพวกทีวีเขาก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านไงพี่ใช่ไหมพอมีข่าววันนี้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านก็ตื่นตระหนกบอกโอ้ยเดี๋ยวเตรียมเก็บของอะไรกันแล้วนะซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยทางกองกำลังสุรนารีเขาก็แจ้งเตือนไปกับผู้นำหมู่บ้านแล้วนะบอกว่าไม่ต้องการเจรจาเนี่ยต่อเขาไปในทางที่ดีนะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็จบลงด้วยดีนะก็คืออย่างที่บอกนะเขาก็ยอมกลบคูเลตแล้วก็ลื้อลวดหนามออกไปทั้งหมดนะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็กลับไปอยู่ในฐานของตนเองนะแต่เชื่อได้ว่าจากนี้เขาก็คงจะคอยดูแหละว่าเวลาเราสร้างถนนน่ะมันจะอะไรยังไงมันก็ยังต้องระมัดระวังสถานการณ์ชายแดนอยู่แหละพี่เด้งแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องบอกนะว่าทหารไทยไม่เหมือนเดิมแล้วไงพี่แดงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยไม่เป็นไรอ่ะกลับไปขุดแล้วก็ขุดเลยขุดแล้วก็ขุดไปการที่สองคือพลังของประชาชนในโซเชียลมีเดียที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเราปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ทหารเราเนี่ยต้องตัดสินใจในการเข้าไปเจรจาและกดดันเลยเด้งนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยเขาก็จะขุดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครจำได้ก่อนการสู้รบกันตอนนั้นเนี่ยเขมรก็ขุดเหมือนกันแถวเนิน741อ่ะแล้วเราก็ไปเจรจานะจนตอนนั้นทหารเขมรก็ยอมถอยแล้วก็กลบคูเลตแต่ก่อนกลบคูเลตเนี่ยคือจะวางทุ่นระเบิดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาบทเรียนมานะว่าไม่รู้ว่าเนี่ยถอยไปกลบอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าตอนกลบเนี่ยทหารไทยก็อยู่ด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านับจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดอะไรอีกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันแต่ว่าทางกองทัพภาค2เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการชี้แจงแถลงนะเขายืนยันว่าสถานการณ์เนี่ยยังปกติแล้วก็เนื่องจากว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการระบุค่อนข้างจะสับสนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนิน450เนี่ยมันอยู่ทางตะวันตกของช่องสังงามนะไกลมาหลายกิโลอ่ะ 3-4 กิโลอ่ะไม่ได้อยู่ตรงช่องสังงามคือมีบางสื่อเนี่ยไปออกข่าวว่ามันเป็นที่ช่องสังงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเนิน450ซึ่งห่างจากช่องสังงาม 3-4 กิโลเมตรนะพอไปช่องสังงามปุ๊บชาวบ้านที่ช่องสังงามก็แตกตื่นไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นเขตจังหวัดสุรินทร์ด้วยซ้ำนะระหว่างรอยต่อระหว่างสุรินทร์กับทางศรีสะเกษนะพี่แดงเพราะฉะนั้นจบลงด้วยดีแต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยทหารไทยเราเนี่ยนะพี่แดงก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคือเราจะไม่ใจดีก็คือเวลาพูดคุยอ่ะมันโอเคคุยกันแบบดีๆก็จริงแต่ว่ามันต้องมีนัยยะของการกดดันด้วยเรียกได้ว่ามีนายทหารครั้งนี้เนี่ยโอ้เป็นฮีโร่อีกหลายคนเลยนะในการที่จะเจรจากับทางฝ่ายเขมรเนี่ยพี่แดงแล้วก็และอย่างน้อยเนี่ยก็ยังเป็นสัญญาณดีๆอีกว่า ทหารไทยกับทหารเขมรที่อยู่ด้วยกันน่ะยังคุยกันได
1: ้
0: นะคือถือว่าเมื่อวานเนี้ยตอน

0: กำลังมาออกันฝั่งหนึ่งก็หลายสิบคนอ่ะตอนนั้นก็เสี่ยงอยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็ความเป็นผู้นำของผบ.หน่วยในพื้นที่ที่เขาก็ตัดสินใจแล้วก็เจรจาเนี่ยทุกอย่างก็เลยผ่านมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จนมาวันนี้ก็เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ทางกองทัพก็ขอความร่วมมือว่าอย่าไปมองอย่าไปแบบอะไรอ่ะอย่าไปบอกว่าทหารไทยโอ้ยชนะเลิศแบบคือเหมือนกับว่าไปกดให้ทหารเขมรเขารู้สึกว่าเขาแพ้หรือว่าเขายอมอ่ะพี่เด้งคือเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นหลักการของการเจรจาถ้าเราไปเจรจาแล้วพอเขายอมแล้วเราก็เอาประเด็นเนี้ยไปตอกย้ำอ่ะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเสียหน้านะเพราะฉะนั้นทางกองทัพก็เลยขอกับสื่อมาว่ามันเป็นการตกลงเจรจากันด้วยดีจะเรียกได้ว่าพบกันครึ่งทางก็ได้ก็คือกลับไปสู่แนวทางเดิมนั่นเองนะพี่แดงนั่นแหละอ่ะก็ค่อยยังชั่วหายใจหายคอเพราะตอนแรกเนี่ยมีคนไปมองว่าโหเขมรกะจะก่อเรื่องไหมเพราะว่าตอนนี้ยังประชุมอันครอสวันที่3อยู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออถ้าแบบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขมรเขาชอบไงที่เวลามีประชุ
1: ม
0: ระหว่างประเทศอะไรอยู่เนี่ยชอบมีเรื่องแต่ว่าครั้งนี้ทหารไทยก็เรียกได้ว่ารับมือแล้วก็เจรจาได้เป็นอย่างดีนะพี่เด้งนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะส่วนอีกเรื่องนึงในส่วนของกองทัพนะเมื่อวานนี้นะจริงๆในห้วงเนี่ย4วันเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปเยือนจีนนะเมื่อวานนี้ทางทีมงานก็ส่งข่าวมาดึกแล้วนะก็คือวันแรกเนี่ยก็ไปเยี่ยมที่นอริงโกก่อนเลยโหคณะทหารไทยใครไปจีนแล้วไม่ไปนอริงโกเนี่ยไม่ได้เลยนอริงโกเนี่ยนะคะก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์นะโดยเฉพาะพวกยุทโธปกรณ์ทางบกแล้วก็พลโทอดุลเนี่ยก็ไปดูทั้งเรื่องของรถถัง VT4 คือเหมือนทางจีนเนี่ยเขาเตรียมไว้เลยว่าเขาโชว์ให้พลโทอดุลดูรถถัง VT4 ซึ่งรถถัง VT4 เนี่ยประเทศไทยกองทัพบกเนี่ยเคยซื้อมาแล้วนะสัก10ปีได้แล้วมั้งประจำการก็ยังใช้แล้วก็ในห้วงการสู้รบเนี่ยก็ใช้อยู่เช่นกันนะก็เหมือนกับว่าทางจีนเนี่ยน่าจะยังรู้ว่าจากการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนรถถังเราอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าที่เรามีอยู่เนี่ยจริงรถถังเรามีเยอะมากนะพี่แต่มันต้องดูว่าแล่นได้กี่คัน มันก็แล่นได้ไม่ได้มีสมมติมีร้อยกว่าคันก็ไม่ได้แปลไม่ได้แล่นได้ทั้งร้อยกว่าคันนะเราจะเห็นว่าในห้วงที่ผ่านมาเราจะใช้เป็นรถสายพานลำเลียงพลเช่น M113 ที่ก็โอ้โหเชื่อว่าใช้มา 30-40 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนก็เหมือนกับโชว์ VT4 นะโชว์รถเกราะโชว์โดรนโชว์พวกยุทโธปกรณ์ที่เขาวิเคราะห์แล้วว่าเราต้องการเนี่ยให้กับพลโทอดุลดูนะแต่ว่าพลโทอดุลเนี่ยได้กล่าวไว้ในทางเพรสซีรีส์ของกระทรวงกลาโหมนะว่าการที่มาดูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะต่อยอดว่าถ้าเราซื้อจากจีนเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดในเทคโนโลยีหรือจะนำไปสู่การวิจัยพัฒนาร่วมกันอย่างไรแล้วก็ยืนยันว่าภายในประเทศเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศเช่นกันนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาจัดซื้อมีข่าวมาอย่างเงี้ยทหารก็จะโดนด่าว่าทำไมซื้อแต่ของต่างประเทศนะแต่เราจะเห็นนะว่าก่อนหน้านี้ผบ.ทบ.ก็ไปสหรัฐพี่เด้งก็ไปคุยเรื่องจรวดไฮมา M777 โดรนสไตรเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพเขาจะซื้อจากจีนไหมเพราะว่ามีข่าวในระยะหลังว่ากองทัพบกเนี่ยเขาจะเลือกจากจีนเนี่ยเป็นช้อยสุดท้ายเลยนะพี่เด้งก็อาจจะคนโทอดุลก็อาจจะไปดูเฉยๆก็คงไม่ได้จะซื้อหรอกก็ไปศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันนะว่ามันทันสมัยไปแค่ไหนคะพี่เด้ง
1: ว่าในเท่านี้แหละหมดเวลาละลาคุณผู้ฟังเลยนะคะขอบคุณมากนะเล็กนะลาละค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมาวรงจี้กระทรวงศึกษาสอบปมล็อกสเปคครุภัณฑ์อาชีวะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีแถลงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการจัดซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่อาจจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายและสร้างความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2โดยที่ผ่านมาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหลังพบว่ามีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณตั้งแต่ต้นไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเอกสารขอบเขตของงานหรือ TOR ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีกรณีหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาซึ่งในรายละเอียดเอกสารงบประมาณและ TOR มีข้อกำหนดให้ชุดควบคุมต้องใช้เมาส์อัจฉริยะแบบ6มิติโดยนายแพทย์วรงตั้งคำถามว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่และอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นถูกจำกัดโอกาสในการเสนอราคาหรือไม่จึงเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบลงไปดูรายละเอียดอย่างน้อยให้เกิดการแข่งขันเป็นธรรมไม่ใช่ล็อกสเปคกทม.ถกผู้ประกอบการถนนข้าวสารรามบุตรีเช็คลิสต์ความปลอดภัยสั่งปิดร้านไม่ผ่านเกณฑ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการค้าและผู้แทนชุมชนโดยรอบถนนข้าวสารเพื่อหารือแนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถดำเนินการร่วมกันได้จากการตรวจสอบพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนรามบุตรีพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการรวม42ร้านแบ่งเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วน4ร้านและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ38ร้านในจำนวนนี้มีใบอนุญาตแสดงดนตรี5ร้านใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร25ร้านและไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร8ร้านด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตพระนครได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันอัคคีภัยระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง7สิงหาคมพบว่ามีร้านที่ผ่านเกณฑ์2ร้านมีการออกแบบตรวจแนะนำให้ปรับปรุงตามแบบนศ.1จำนวน37ร้านและไม่ผ่านเกณฑ์3ร้านซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งตามมาตรา45ให้หยุดประกอบกิจการจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินอีกครั้งพบว่าร้านที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น6ร้านขณะที่ร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยังมี3ร้านส่วนกรณีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเกิน24นาฬิกาพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการเข้าข่าย13ร้านจากการตรวจสอบ2ครั้งครั้งแรกพบ9ร้านและครั้งที่2พบ12ร้านโดยมี8ร้านที่พบการเปิดเกินเวลาทั้ง2ครั้งสำนักงานเขตพระนครจึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เข้าดำเนินการทั้ง2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเอ็นดูทั้งโรงพักน้องไซบีเรียนหลงทางตำรวจพัทยาช่วยดูแลประกาศหาเจ้าของผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ของสภ.เมืองพัทยาได้โพสต์คลิปวิดีโอความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียอายุประมาณ 6-7 เดือนซึ่งกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ภายในห้องศูนย์วิทยุสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังมีชาวต่างชาตินำมาฝากไว้กับตำรวจเพื่อช่วยประกาศตามหาเจ้าของพร้อมระบุข้อความว่าตามหาเจ้าของน้องไซใครทำหายตามมาที่โรงพักพัทยาเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมามีชาวต่างชาติพบสุนัขตัวดังกล่าวหลงทางอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาจึงนำมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาช่วยดูแลและตามหาเจ้าของหลังจากเพจของสภ.เมืองพัทยาเผยแพร่คลิปลงบนโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีประชาชนเข้ามาให้ความสนใจและแชร์ต่อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะความน่ารักและความซุกซนของน้องไซที่วิ่งเล่นอยู่ภายในห้องศูนย์วิทยุจนมีผู้แสดงความประสงค์ขอรับไปเลี้ยงดูจำนวนมากหากไม่สามารถตามหาเจ้าของเดิมได้พันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาเปิดเผยว่าเบื้องต้นสุนัขตัวดังกล่าวมีลักษณะหลงทางและมีนิสัยเป็นมิตรแต่ค่อนข้างซุกซนเจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจไปกัดสายไฟหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในโรงพักจึงมอบหมายให้พลขับประจำตำแหน่งช่วยนำไปดูแลเป็นการชั่วคราวภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้นำสุนัขไปพบสัตวแพทย์และตรวจสุขภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของตัวจริงให้มารับกลับไปดูแลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
9: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
10: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมง

0: ยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้พบกันช่วงเย็นวันพุธที่16กันยายนนะครับต้องบอกนะครับว่าชีวิตตอนนี้มันอยู่ที่ความเสี่ยงนะเด้งนะ เสี่ยงหวยเนี่ยไม่ถูกอีกแล้วครับยังไงก็ไม่ถูกกันแล้วทุกงวดนี่นะเด้ง
1: เสี่ยงเดาใจฝน
0: ตอนนี้เสี่ยงพระพิรุณเดาใจฝนเด้ง
1: เอ๊
0: ะทำไมชอบตกเย็นๆทุกวันนะ
1: เออ
0: เลิกงานทุกวัน
1: แล้วตอนเช้ากลางวันอะไรไม่ตกนะแดดแจ๋เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมจะต้องมาตกตอนเย็นเออก็สงสัยเหมือนกันเนี่ย
0: เออหมั่นไส้เหมือนกันนะเด้งนะต้องบอกไปอย่างนั้นนะ
1: เรื่องทะเลาะกับฝน
0: โอ้โหทะเลาะกับฝนนะเด้งนะโอ้โหทำให้รถติดนะครับหนักด้วยฝนตก
1: แต่เมื่อวานน่ะหลายคนเลยนะแบบฟังรายการวิทยุก็คือหลายคนอยู่ที่ทำงานเหมือนรอเวลาให้ฝนมันจางก่อนแล้วก็ให้รถหายติดก่อนแล้วถึงจะออกเมื่อวานมันก็เลยทำให้รถอ่ะดูมันโล่งกว่าปกตินะตอนแรกคิดว่ารถจะติดอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ขอโทษเถอะ
0: มัน
1: จะไปติดแถวบ้านนะดิพี่ชีเจอติดแถวบ้านมา
0: เพราะว่ารู้เลยว่าฝนมันครับนี่นะ
1: มีความรู้สึกว่าฝนมันตกน้ำท่วมที่รัชดาเนี่ยพวกรัชโยธิน
0: รัชโยธินเนี่ยตัวดีเลยได้นะ
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้รถเนี่ยติดแถววิภาวดีอ่ะ
0: นั่นแหละมันเรียกก็ผูกโยงมาหมดไงเด้งเนี่ยนะโอ้อะเผื่อท่านผู้ฟังนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงไหนอย่างไรนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารมาหน่อยฟ้าฝนตกครับเพราะว่าที่อสมทตัวนี้มืดครึ้มมาเหมือนเมื่อวานนี้
1: ค่ะ
0: เอ้าชีวิตฮะ
1: มาดูเรื่องอากาศกันนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยวันนี้มีประกาศอยู่อย่างนึงที่ทำให้เรานี่มันเดือนอะไรอ่ะเดือนกันย
0: า
1: ไม่ควรที่ลมหนาวจะมาใช่ไหมแต่ลมหนาวมาเริ่มมาแล้วนะพี่สุ
0: เ
1: มธ
0: ใช่ถูกต้องเมื่อเช้าผมเดินอยู่มาเอ๊ะเป็นยังไงหมอกก็เยอะด้วยนะตอนเช้าอ่ะดิ
1: หมอกหรือว่าควันมาจากอินโด
0: ป่ะเอาเหรอเออผม
1: ก็บอกมาถึง
0: เพราะว่าฝนมันตกชุกมาตลอด
1: ใหญ่ถึงอะไรแล้วไง
0: ครับเออยังไงอยากจะฟัง
1: นี่คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกมาเตือนนะว่าตั้งแต่ช่วงวันนี้วันที่16ใช่ไหมไปจนถึงวันที่20กันยาค่ะมันจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมทำให้ร่องมรสุมนะคะเลื่อนลงมาประทะแล้วก็ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่นะคะก็สำหรับสาเหตุที่ลมหนาวว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยก็มันมาจากจีนนะมันก็เลยแผ่ลงมาทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันเกิดความแปรปรวนแล้วก็ดึงฝนเข้ามาถล่มประเทศไทยนั่นแหละเนี่ยที่มาม ีทั้งฝนมีทั้งลมเย็นลมหนาวมาด้วย
0: จริงๆนะครับถ้าจะลมมามันก็ช่วงประมาณสักกลางตุลาเพราะว่ามันปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมเด้งนี่นะแต่มาก่อนนะครับก็ดีครับนี่นะ
1: มันแปรปรวนไปแล้วไงอากาศเดี๋ยวนี้
0: ใช่
1: ไม่มีอะไรชัดเจนแล้ว
0: ครับอ้าวอันนี้ความเสี่ยงนะครับไม่รู้ว่าการจราจรขนาดไหนฟ้าฝนจะถล่มขนาดไหนนะครับแต่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี
1: ้
0: ตกหนักที่สุดนะครับผมจำเขตไม่ได้เด้งนะปริมาณฝนก็คือว่า77มิลลิเมตรนี่นะ
1: ท่วมกันทั่วหน้าเนาะหลายพื้นที่เนี่ยที่เขาส่งภาพเนี่ยโอ้ยแต่ละคนเนี่ยขึ้นหน้าฟีดกันเป็นแถวเลยท่วมกันทั้งนั้นไม่ต้องอะไรหรอกอสมทยังท่วมเลย
0: เด้งเป็นไงผ่าฝนออกไปเมื่อวานนี้เป็นไงบ้าง
1: เห็น
0: เด้งลือย่องขาเกงเขามุดเขาเป็นรถเลยเห็นเอาขามาเขย่าผมเห็นหมดอ่ะ
1: นี่ไม่ต้องอะไรนะวันนี้เลยเปลี่ยนที่จอดรถใหม่เลยเห็นไหมกลัวเดี๋ยวต้องลุยน้ำอีกโอ้ย
0: ระวังนะเดี๋ยวนิ้วเป็นแผลนะบอกให้น้ำ
1: รีบกลับบ้านไปล้างเท้าก่อนเลยไม่ได้เลยน้ำเนี่ยน้ำอสมทนะไว้ใจไม่ได้เลย
0: แหมพูดถึงอสมทนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเลยครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสมประมาทแจ้งออกมาแล้วนะครับบอกว่าโอ้ยข่าวสารนะครับที่ว่าอสมทจะไปควบรวมกับไทย PBS นะครับแต่ว่าไม่จริงไม่ใช่นะเป็นแหล่งข่าวอย่าไปเชื่อนะมันก็เป็นไปได้ยากด้วยครับตอนนี้กระทรวงการคลังก็แจ้งออกมาแล้วเด้งนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวคือจากพี่หมาแก่นะครับบอกว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้กระทรวงการคลังออกมาแล้วครับบอกว่าปัดไปเลยครับเรื่องของกระแสควบรวมไทย PBS กับอสมทนะครับระบุว่าเป็นไปได้ยากครับทั้งแง่หลักการกฎหมายนะครับบอกว่าอสมทเขามีแผนพื้นปูที่จะผ่านการปรับโครงสร้างบริหารอยู่แล้วครับหาพันธมิตรใหม่มาทำธุรกิจเพื่อสร้างการแข่งขันในอนาคตนี่นะธุรกิจหนึ่งก็คือว่าที่ดินนะครับ50ไร่อยู่ข้างๆอสมทนี่เองครับนี่นะเราก็ได้พันธมิตรมานะครับเด้งอยู่ที่นะครับการดูเงื่อนไขรวมทั้งจะประกาศนะครับก็คืออาจจะเป็นต้นปีหน้านี่น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้น ั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ครับแต่ควบรวมนี่ผมว่ามันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเด้งนะอืมครับ
1: มาดูเรื่องความคืบหน้าของวัดพุทธไทยสวรรค์กันนิดนึงนะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางกองปราบเขาไปตรวจสอบทรัพย์

0: ศีลในกุฏิอดีตเจ้าอาวาส
1: เ
0: ดี๋ยววันนี้นะถ้าพูดถึงบรรยากาศนะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะก็ยังคงมีประชาชนนะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมนะก็ยังเยอะอยู่นะแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพงขอพรกันด้วยเนี่ยคือยังคงคึกคักอยู่นะทางตำรวจเองเขาก็ไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็บริเวณกุฏิค่ะด้านข้างพระอุโบสถเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสก็ยังคงมีการปิดกั้นพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ห้ามบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในตัวกุฏิในอย่างเด็ดขาดตลอดทั้งวันนะก็จะมีตำรวจกองปราบนี่แหละค่ะเขาเข้าออกแล้วก็เอาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบทรัพย์สินและก็เอกสารนะคะรวมไปถึงเครื่องนับธนบัตรเนี่ยเข้าไปดำเนินการภายในกุฏิอยู่เลยซึ่งตอนนี้ทางตำรวจกองปราบเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดค่ะก็ตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพย์สินนะเอกสารแล้วก็สิ่งของต่างๆค่ะที่อยู่ภายในกุฏิก็เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะให้มันครบแล้วก็เตรียมส่งมอบพื้นที่คืนค่ะให้กับทางคณะสงฆ์โดยมีทางศาสนาจังหวัดเนี่ยพระศาสนาจังหวัดเนี่ยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันตรวจสอบเนี่ยนะคะเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนก็เห็นบอกว่ามีรายงานด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการถอนอายัดบัญชีของวัดแล้วค่ะซึ่งบัญชีของวัดตอนนี้มีอยู่ประมาณ71 ล้านก็หลังจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะแล้วก็รายการเคลื่อนไหวเข้าออกบัญชีเนี่ยเบื้องต้นไม่พบค่ะไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการสอบเพราะนั้นก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเพื่อดำเนินการในส่วนของบัญชีวัดและการสืบสวนสอบสวนนั้นในภาพรวมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานก็มีรายงานนะว่าพบข้อมูลบุคคลอื่นค่ะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีในอีกบางส่วนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปในหมายความว่าก็ยังคงสอบกันอยู่เนาะส่งทรัพย์สินมาคิดดูดิเครื่องนับแบงค์ยังเข้าไปอยู่ในกุฏิอยู่เลย
1: เออครับไม่รู้จะตายกี่เครื่องไม่ทราบได้เงินมันเยอะนั่นเองนะอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็แจ้งข้อมูลข่าวสารออกมานะหลังจากที่บอกว่าตรวจเงินนะครับเส้นทางของเงินทิพย์โชติเด้งนะโอ้โหนะครับอยู่ในบัญชีเด้งนะ300 ล้านครับ
0: ใช่
1: รวมแล้ว300 ล้านมันโหกี่ชาติจะใช้หมดครับนี่นะทิชโชตแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของทิชโชตนะก็ต้องตามสมีเอตอบเอ้ยมาใช้สีกาเอสีกาเอต่อนั่นเองเนี่ย
0: สมีโชต
1: ไม่ใช่สมีกาเอทิชโชตนี่นะสีกาเออีกนะครับมันจะไปสู้กันตรงไหนก็ไปทราบได้นั่นเองนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก้อนเงินที่ว่าของทิชโชตนะครับ300 ล้านนี่นะเนื่องจากว่านะครับมันเป็นเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นทางตำรวจก็ต้องส่งให้ปปปนะฮะเพื่อไปตรวจสอบต่อนะเด้งน
0: ะ
1: ว่าเงินเหล่านี้นะครับมาอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาหรืออะไรแล้วแต่นะครับต้องรอแต่ท่านผู้จัดการสอบสวนการนะครับว่านี่เป็นเพียงเฟส1นะเด้งนะคิดว่าจะมีเฟส2เฟส3
0: ใช่
1: เฟส2เฟส3จะไม่ยังนะไม่รู้จะไปถึงใครบ้างก็ไม่ทราบได้นี่นะเอออย่างไรก็ตามครับอ้าวเข้าวัดไปแล้วครับพุทธไทยสวรรค์นี่นะจะพาไปเข้าวัดป่าอดุญจารามที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยเด้งนะ
0: จบสักที
1: โอ้ยสาธุพร้อมกัน
0: พวกลูกหลานว่าไงเนี่ย
1: ครับเออนั่นน่ะสินะครับเขาก็มีคดีหนูให้เรื่องคดีที่เขาไป
0: บุกไป
1: ติดอะไรนะครับก็ต้องว่าไปตามกระบวนการอาญา
0: ป้าอะไรนะ
1: ป้าดา
0: ป้าดา
1: เออไม่ใช่ป้าเด้งดาเหมือนกันนะดอเด็กนะฮะป้าเด้งน่ารักครับเนี่ยนะพี่เด้งขออนุญาตพูดนะปรากฏว่าไงครับวันนี้โอ้โหที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับคึกคักมากเลยนะครับทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับทนายกระดูกเหล็กนี่แหละนะฮะไปนิมนต์นะครับพระท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบุญรามนะครับนั่งรถสองแถวมานะเด้งลูกศิษย์พานั่งรถสองแถวมาซึ่งท่านเป็นไหนก็แล้วแต่นะครับต่างจังหวัดนะเด้งนะนั่งรถสองแถวนะครับก็คือว่าสองแถวนั่งที่ชาวบ้านนั่งด้วยนี่นะก็ไปครับไปที่สำนักงานที่ดินซึ่งนะครับอาจารย์ธงทองจันทรังสุนี่น
0: ะ
1: ก็รออยู่แล้วครับพร้อมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักพุทธสำนักพุทธศาสนารวมทั้งผู้อำนวยการสำนักพุทธในเขตจังหวัดขอนแก่นครับเอามาเลยครับเอาโฉนดที่ดินบอกว่าของจริงเลยเด้งนะโอนนะครับจาก21 ไร่ที่คุณลุงเฮียงเนี่ยนะมอบให้กับทางวัดนะครับตั้งแต่ปี33มาเด้งนะแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดข้อพิพาทนะครับจนได้ข้อสรุปพอได้ข้อสรุปสุดท้ายเป็นไงครับก็คือว่าออกโฉนดตัวจริงให้กับทางท่านเจ้าวาดครับแต่โฉนดตัวจริงที่ว่านี้ต้องอยู่ในการครอบครองคือให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเก็บไว้

0: เองส่วนนะครับท่านเจ้าวาดนั้นก็คือสำเนาครับสำเนาก็คือของจริงนั่นแหละครับก็คือเอากลับไปที่วัดนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็คือมีการลงนามโดยเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าลงนามเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จแล้วก็มอบกันโอ้โหเสียงสาธุสาธุสาธุก้องห้องเลยเด้งน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการนะครับปิดตำนาน

0: เด้งครับ
1: อ่ะนี่วันนี้มีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวในโลกออนไลน์นะแต่ปรากฏว่าอ้าววันนี้ลงเอาไว้บอกว่าทางสหรัฐเนี่ยเขามีการยื่นสอบนะคะให้ลงโทษแล้วก็คว่ำบาตร28รายชื่อด้วยกันนะคะที่เข้าไปมีเอี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วปรากฏว่าใน28บุคคลเนี้ยที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาจะลงโทษด้วยการคว่ำบาตรเนี่ยมีชื่อของคุณบรพักธัญวงศ
0: ์
1: อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยสมัยอนุทินหนึ่งอ่ะจำได้ไหมแล้วแกรีบลาออกไปก่อนอ่ะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยสารัฐเนี่ยให้ความบาดด้วยอ่ะโดยนะเรื่องนี้มันมาจากนะคะประธานคณะกรรมการต่างประเทศแล้วก็ประธานคณะกรรมการวิสามันเรื่องจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะเขายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังเพื่อเรียกร้องค่ะให้สอบสวนและไต่สวนภายใน180วันว่าบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยรวมทั้งหมด28รายตามที่ปรากฏในจดหมายเนี่ยเข้าข่ายถูกลงโทษคว่ำบาตรตามกฎหมายและกฎหมายอื่นๆซึ่งในหนังสือเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าชาวอเมริกันนะคะกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะในอัตราที่สูงมากและก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องคือสาเหตุหลักเนี่ยมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างนิคมขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมค่ะที่อุทิศให้กับการก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่มันซับซ้อนรวมไปถึงการหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิต
0: อ
1: ลที่มักเรียกกันว่
0: า
1: การเชือดหมู
0: อ๋อเชือดหมู
1: การเชือดหมูพิกบูชเชลลิงซึ่งการปฏิบัติการเหล่านี้ฉวยโอกาสจากความปรารถนาดีแล้วก็เจตนาที่ดีของชาวอเมริกันผ่านการหลอกลวงเชิงชู้สาวแล้วก็การปั่นหัวสร้างความเสียหายทางจิตวิทยาในรูปแบบอื
0: ่
1: นๆและศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ก็สามารถบรรจุคนได้หลายพันคนด้วยซึ่งตัวพวกเขาเองเนี่ยก็มักจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ถูกล่อลวงเข้ามาในนิคมที่มีลักษณะเหมือนคุกเลยด้วยการใช้กำลังแล้วก็ช่อโกงหรือว่าการบังคับแล้วก็ถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเผชิญกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงแล้วก็ทรมานบางครั้งเนี่ยถึงแก่ชีวิตก็คาดว่าน่าจะมีเหยื่อเนี่ยประมาณ 400,000 คนนะจาก70ประเทศที่ถูกค้ามนุษย์ค่ะอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลนะคะแล้วก็ระบบปกครองที่ทุจริตเนี่ยในพม่ากัมพูชาและลาวเนี่ยได้เมินเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมเนี้ยอันนี้สหรัฐบอกนะเมินเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมเนี้ยในสเกลที่น่าตกใจผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากำไรนะจากการหลอกลวงทางไซเบอร์เนี่ยมีมูลค่านะคะเกือบ 40% ของ GDP รวมเลยของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะในปี2024ในอดีตซึ่งในการปราบปรามนะคะของเจ้าหน้าที่ก็มีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เพียงการเหมือนเป็นการแสดงโดยในเดือนกุมภาในปี2025เนี่ยนิตยสาร The Economist พบว่าพวกนักสแกมเมอร์นะคะร่ำรวยและมีอำนาจมากพอที่จะคอร์รัปชันรัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลทำให้ทั้งรัฐบาลเนี่ยมันกลายเป็นรัฐโจรไซเบอร์และรายได้ทั่วโลกเนี่ยจากการช่อโกงออนไลน์ก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: อ
1: ย่างในพม่าเนี่ยกองทัพได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการที่ประโคมข่าวอย่างมากเพื่อทำลายศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่2แห่งคือชเวโกโกกับ KK Park แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่กลับปล่อยให้ศูนย์สแกมเมอร์เนี่ยยังคงแพร่ขยายตามชายแดนไทยพม่าเนี่ยตราที่น่าตกใจโดยทางสำนักข่าว AP เนี่ยรายงานนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยบอกว่ามีพื้นที่สแกมเมอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย25แห่งค่ะโอ้25แห่งเลยนะตั้งแต่ในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และในหนังสือนะยังบอกอีกบอกว่าในกัมพูชาเนี่ยผลกำไรจากสแกมเมอร์เนี่ยอาจจะเท่ากับ 60% เลยของ GDP ยังเป็นทางการของประเทศแล้วก็รายงานฉบับหนึ่งในเดือนพฤษภาเนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่าแบบแผนที่มันชัดเจนของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการสแกมเมอร์เนี่ยพบว่ามันเป็นการทุจริตที่เรื้อรังอูเนี่ยรายงานเขาออกมาแบบละเอียดยิบเลยแต่ว่าเป็นว่ารายชื่อเนี่ยนะรายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็จะมีคนที่เรารู้จักนะก็คือมียิ้มเลียก
0: ครับยิ้มเลียก
1: ยิ้มเลียก
0: ยิ้มเลียกนะ
1: แหละแล้วก็คุณบรพักธัญวงศ์เนี่ยแหละค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนอกนั้นน่ะชื่อไม่รู้จักอ่ะกาเบียลทานอะไรเงี้ยคุณตูนี่คือ
0: คุณตู
1: ที่เป็นลูกเขยป่ะหรือญาติอะไรของคุณเซนอ่ะ คุณตัวเนี่ยพวกเนี้ยเออ

0: พวกเนี่ยในเครือข่ายของตระกูลยิ้มเลี้ยงทั้งนั้นเลยยิ้มเลี้ยงก็ที่แต่งงานกับคนไทยไง
1: ใช่ๆครับเบง
0: ที่เขากำลังดิ้นอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะ
1: ว้าวนะครับแต่มีอดีตรัฐมนตรีอยู่ด้วยเด้งนะโอ้โหนี่แหละครับมันจะเป็นข่าวใหญ่ก็ตรงนี้นะ
0: ค
1: ่ะอย่าแล้วก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวโอ้ปรากฏว่าวันนี้นะครับอาจจะบอกว่าฝันสลายนิดนึงนะครับไทยเที่ยวไทยพลัดต้องเลื่อนนะครับจากเดิมที่เตรียมเริ่มดำเนินการตุลาคมเนี่ยครับเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเลยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับท่านพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการไทยเที่ยวไทยพัดเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนี่แหละครับนะครับมีแนวโน้มแล้วครับว่าจะมีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการออกไปช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นเนี่ยครับประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปครับจากเดิมคือ1ตุลาคมนี้เหตุผลเหรอครับจากการหารือกันในที่ประชุมครม.นะครับระดับกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆครับเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาครับโดยเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า
0: ะ
1: นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันอยู่แล้วครับโรงแรมต่างๆมีผู้เข้าพักเต็มปกติครับก็ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงที่ว่านี้ได้ผลกระตุ้นทางเศรษฐกิจไม่เต็มที่ครับแล้วก็น่าจะเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว้นะครับก็คือว่าช่วงนะครับก็เดือนหน้าเด้งไปปลายเดือนนี้นะคือฝนมันก็จะหายแล้วใช่ไหมครับปลายฝนต้นหนาวอย่างที่ผมว่าไปเด้งนะผู้คนก็ออกไปเที่ยวเยอะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่ไปเยอะครับภาคอีสานภาคเหนือภาคเหนือเยอะไปเยอะอยู่แล้วครับภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัดนะครับวางกรอบงบประมาณเอาไว้ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์ครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุดก็5คืนพร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 ต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันนี่นะเพราะฉะนั้นหลักการเงื่อนไขนี้นะครับก็คือยังคงเห็นชอบตามเดิมแต่จะเริ่มใช้ปีหน้านะเด้งนะอดใจรอครับใครที่วางแผนฝันหวานเอาไว
0: ้
1: ก็ต้องฝันหวานต่อไปนิดนึง
0: คุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยอุ๋ยเขาฝากข้อความไว้ตั้งแต่ตอนช่วง 17:14 นาทีแล้วบอกว่าที่นนทบุรีแครายงานวงวานปากเกร็ดแจ้งวัฒนะวิภาวดีฝนถล่มหนัก
1: โอ้โหตายแล้วฝั่งโน้นเหรอมันจะเส้นทางปู่ดงมาแถวเน
0: ี้
1: ย
0: ปู่ดงมาหมดเลยเนี่ยเมื่อวานแบบโอ้โหรถติดคือจะบอกว่าแถวนี้รถไม่ติดเลยนะบนทางด่วนก็รถไม่ติดค่ะพอวิ่งเข้าวิภาวดีเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยแงบพอรู้เลยนะว่าเนี่ยมันโยงมาจากรัชดาโยงมาจากงานวงวานเนี่ยมันก็เลยทำให้โหรถติดแบบหนักมากแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งช่องไหนเนี่ยของวิภาวดีเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลย
1: คุณวาทีทองคำคงแก้วนะครับก็แจ้งมาเหมือนกันเด้งนะโ
0: อ
1: ้โหตอนนี้นะครับฟากฟ้าครุ้มมาเลยนะครับบริเวณถนนรามคำแหงมีนบุรีร่มเกล้าถล่มแน่ว่างั้นนะท่านว่านี่นะเด้งนะเพราะฉะนั้นทุกสายไปทั่วหมดแล้วครับ
0: คุณอมรก็บอกว่าฝนเริ่มตกแล้วครับเล็กน้อยหรือว่าปานกลางตอนช่วง 17:19 นาทีที่ลาดพร้าว14คือตอนนี้ดูท่าฝนคงตก
1: จำเหมือนเมื่อวานนี่เหรอเองฝนตกหนักๆนะครับเห็นใจพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะโดยเฉพาะป่าโมกอ่างทองอ่ะเด้งนะโอ้วันนี้ครับขันดินเขาอ่ะที่กั้นระหว่างนะครับชาวบ้านที่เขาสร้างบ้านเอาไว้กับริมน้ำกับเจ้าพญาเด้งเนี่ย8-9 หลังครับเด้งปรากฏว่าเอียงกระเทเล่ตอนนี
0: ้
1: ต้องบอกกันนะครับบอกว่าฟ้าฝนตกหนักที่ว่านี้มันขันดินนะครับที่กั้นน้ำที่ไม่ให้น้ำท่วมมาเด้งนะปรากฏว่ามันก็ยุบตัวลงสิมันสไลด์ลงครับความลึกนะครับก็คือว่า50เมตร5เมตรครับแล้วก็ความยาวนะครับประมาณสัก100เมตรกว่าๆนี่เด้งน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบ้านพี่น้องประชาชนสร้างแบบนี้ไม่มีเสาเข็มแล้วเด้งนะเอียงครับตอนนี้
0: พวกที่อยู่ริมน้ำมัน
1: เนา
0: ะ
1: ง่าย
0: เลยเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเบรกหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: ค่ะ 17:32 นาทีนะเข้ามาในเบรกที่2นี่ก็เข้ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะนะนี่คุณมะเหมียวเขาแจ้งเข้ามาบอกว่าที่ซอยชินเขตงามวงวานนะคะฝนกำลังตกแต่ว่าไม่แรง
4: อ๋อครับแหลมแมลงก็ติดนะครับแถวนั้น
2: ใช่เดี๋ยวนี้ฝนนะตกแค่นะนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุณลิลลี่นะคุณลิลลี่บอกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะคะ
4: ครับ
2: แล้วก็มีใครอีกอะคุณชูศักดิ์นะคะก็ส่งเดี๋ยวนะมันยังหมุนติ้วอยู่เลยนะส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เนี่ยสุขสันต์วันพุธ
4: ครับ
2: คุณเทียนท่าฉลอมก็บอกว่าคุยขโมงยามเย็นเด่นดีดังอะไรเนี่ยจึงจริงจังจากใจจัดเจมแจมแจ้งเด้งป่าวิทย์ใกล้ชิดไม่เปลี่ยนแปลงข่าวร้อนแรงก็มีที่ได้ฟังข่าวดีไม่มีทุกสุขสดใสข่าวสบายกายใจได้เด่นดังจันถึงสุขสนุกสุขสมหวังแฟนเฝ้าฟังฟลุ้งฟลิ้งฟินฝุดฝุด
4: จะภาษาวัยรุ่นนะพี่เดียนเนี่ย
2: แล้วก็คุณสุประชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะมาต่อที่คุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคุณ1000ชั้นบอกว่าเอกมัยคลึ้มค่ะยังอั้นอยู่ยังอั้นอยู่ไม่นานคงตก
4: ประเภทอันไม่ดีทั้งหมดนะยิ่งน้ำมันยิ่งไม่ดีนะเด้ง
2: นี่เนี่ยเขาแจ้งไว้บอกว่าหมอกควันจากหมอกควันที่มันมาเป็นผลพวงจากไฟป่าที่อินโดเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ที่หาดใหญ่สงขลาเท่านั้นนะ
4: เฮ้
2: ยตอนนี้มันลาม9จังหวัดในภาคใต้แล้วว่า
4: โอ้เหรอครับ
2: มียะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็สงขลาค่ะ
4: จะมากรุงเทพไหมเนี่ย
2: โอ้นี่คือว่าไปนี่ก็ขึ้นมาได้แบบสูงมากเลยนะอะไรคุณแม็กไกเวอร์บอกว่าสปอตโฆษณาสุกายะใครร้องโอ้ยครับเสียงเหมือนพี่เด้งเลย
4: หรือครับ
2: อะไรอ่ะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเดี๋ยวจะลองฟังดูนะ
4: เออดีแล้วครับแจ้งข่าวมา
2: คุณเจคุณ

0: JCVK ก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งแล้วก็คุณกริด USA ค่ะโอ้อะไรเนี่ยยาวเลยพี่เด้งพี่สวิตอย่าคิดมากมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ของการฝนตกในเมืองคือมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมของเมืองใหญ
1: ่เหรอครับ
0: เออสาเหตุหลัก
1: คือ
0: ความร้อนของเมืองมันเต็มไปด้วยคอนกรีตไงแล้วก็ถนนยางมาตอยแล้วก็ตึกสูงมันก็เลยดูดซับความร้อนจากแสงแดดในตอนกลางวันเอาไว้มากทำให้ตัวเมืองมีความร้อนสูงกว่าพื้นที่รอบนอกตามไปด้วยการลอยตัวของอากาศร้อนในช่วงบ่ายถึงเย็นพื้นดินที่มันร้อนจัดเนี่ยก็จะทำให้อากาศร้อนแล้วก็มีความชื้นสูงบริเวณนั้นเนี่ยมันลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ตามด้วยลมมรสุมพัดลงใต้ทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆฝนและเมื่ออากาศร้อนที่ลอยขึ้นไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าด้านบนไอ้น้ำมันก็เลยกลั่นตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่เป็นเมฆฝนฟ้าขนองนี่แหละแล้วก็ตกลงมาในช่วงเวลาเย็นพอดีนี
1: ่
0: วิทยาศาสตร
1: ์
0: เป๊ะหลัก
1: ทำงานกระทรวงไหนเนี่ยเรียกกรมอุตุครับดีเขาเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: อะไรเนี่ยคุณ JCVK บทเรื่องอะไรมาขอบนอีกครั้งเรื่องสปอตโฆษณ
1: า
0: เสียงดนตรีดังกว่าเสียงคำพูดโฆษณา
1: เหรอครับ
0: มีเปิดมาไม่รู้ว่าโฆษณาอะไรเลยเพราะว่าเสียงเพลงมันดังกว่าแล้วก็คุณใบเตยค่ะบอกว่าลาดพร้าว48ฝนเริ่มตกแล้วนะคะแล้วก็คุณ 1,000 ช่างบอกว่าอ๋อนึกว่าฝนนายจ้างมาตั้งนาน
1: อ๋อฝนนายจ้างเนี่ยฝนก็เอาก็มานายจ้างนี่คือว่าฝนตกตามเวลานี่ไงช่วงเย็นๆนี่ไงคือ
0: มีคนจ้างมาให้เงินเดือนเขาใช่ไหมพอตอนเย็นปุ๊บได้เวลาต้องตกก็ต้อง
1: ได้เวลาทำงาน
0: ได้เวลาทำงานเขาทำโอที
1: ครับเมื่อกี้นี่เด้งพูดถึงเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอ่ะเด้งนะ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นยังไงบ้างผมอยากจะฟังเหมือนกันนะเงินทองเยอะๆนะครับ
0: อะไร
1: เรื่องเงินทองนะครับที่เด้งบอกเมื่อสักครู่เนี้ย
0: มันจะเป็นข่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรข่าวย่อยๆอ่ะแบบไม่ได้คือไม่ได้แบบลงรายละเอียดเยอะแยะจำได้ไหมเรื่องหมอบุญน่ะหมอบุญน่ะ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับนะ
0: ปรากฏว่าเน
1: ี่ย
0: มีข่าวออกมาว่าบอร์ดปปงค่ะเขาสั่งให้ยึดทรัพย์เพิ่มอีก 1,799 ล้าน
1: อ
0: ันนี้คือคดีหมอบุญนะก็จะโดนยึดเนี่ยทั้งรถยนต์ที่ดินคอนโดเงินฝากแล้วก็ถ้ารวมกันไปแล้วกับทรัพย์สินเนี่ยที่ดำเนินการสั่งยึดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 2,203 ล้าน
1: โอ้อ
0: ันนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยเป็นตัวเลขเพิ่มเติมที่มีออกมาจากทางปปง.
1: นะคะครับนี่นะโอ้มีเงินนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่ทราบได้
0: เออใช่ยังไม่ได้โดนจับกุมตัวนะ
1: ยังครับหนีอยู่ต่างประเทศนะครับ
0: หนีไปอยู่ต่างประเทศ
1: เรื่องของเงินนะครับจะใช้คำพูดว่าเงินฆ่าคนก็ได
0: ้
1: แต่ไม่รู้ว่าใครรวยบ้างก็ไปทราบหน้าวันนี้แต่คนที่ส่วนบุรีรวยนะครับเด้งโอ้โหถูกหวยเป็นนะครับโอ้โหรางวัลที่หนึ่งอะเด้งนะตั้ง2ใบอะครับ12ล้านบาทเท่านั้นเอง
0: 12ล้านบาทเท่
1: าน
0: ั้
1: นเองครับหวยงวดนี้นะครับรางวัลที่1 730640ครับเลขหน้า3ตัว060แล้วก็521
0: ค่ะ
1: เลขท้าย3ตัว266แล้วก็041แล้วก็เลขท้าย2ตัวคือ64เพราะฉะนั้นออกมารางวัลที่1ไปป๊าบนะครับปรากฏว่าโอ้วันนี้นะครับ Facebook ใน10พระครูบาวชิรินวัดเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีได้ออกมาแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับบอกว่ารางวัลที่1อยู่ที่วัดเดิมบางยินดีด้วยครับเพราะฉะนั้นแน่ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามนะครับว่าเดิมบางนะครับชื่ออะไรแล้วก็อยู่ในวัดนี่เป็นพระหรือลูกศิษย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือสมีหรืออะไรไม่ทราบได้นะเด้งเนี่ยเพราะว่าถ้าบอกนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องครับรวยญาติพี่น้องจะมาหรืออันตรายแก่ชีวิตนะครับมันก็จะมาอันนี้นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เอาก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับสำหรับคนที่วัดเดิมบางนางบวชสงสัยวันนี้ดังต่อไปเขาจะแห่ไปทำบุญไปขอหวยอะไรอีกแล้วเนี่ย
0: มาเรื่องเนเน่กันบ้างตอนนี้เนเน่เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วนะ
1: ถึงแล้วนะเป็นไง
0: เตรียมลุยรอบไฟนอลนะคะอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยนะ AGT เนี่ยวันนี้นะโอ้โหพอไปถึงปุ๊บเนี่ยแฟนคลับเพียบเลยพวกทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเลยนะชาวต่างชาติก็มามีเห็นในไลฟ์เนี่ยก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาเอากีตาร์มาด้วยเพื่อที่จะให้เนเน่เซน

0: คือแฟนคลับเยอะเยอะมากแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยนะรถของอเมริกาก็ทาเลนต์ก็มารับเลยแล้วก็พาเนเน่เนี่ยไปเก็บตัววันนี้เนี่ยเนเน่เนี่ยนะที่เห็นภาพเนี่ยคือตอนก่อนที่จะไปถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะนั่งเครื่องไปพร้อมกับครอบครัวไปกันแบบเต็มอัตราศึกมากเพราะว่าอยู่เข้ารอบไฟนอลแล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะก็แวะเครื่องที่ฮ่องกงแล้วก็บินตรงไปที่สหรัฐนะที่ LA ค่ะแล้วก็พอรถไปรับปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เก็บตัวแล้วก็เตรียมที่จะลงแข่งรอบไฟนอลเนี่ยนะคะก็วันอังคารตอนเย็นวันอังคารตามเวลาในสหรัฐแต่สำหรับในบ้านเราเนี่ยประมาณตอน7 โมงเช้าวันที่23วันพุธค่ะเตรียมได้เลยรอดูรอลุ้นกันว่าเนนี่จะได้ที่หนึ่งมาเนี่ย
1: รับรองนะครับโลกโซเชียลเนี่ยเก่งอะเด้งนะนะครับไม่ได้ดูที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็มาหมดแล้วครับทั่วโลกเนี่ยนะ
0: เอ
1: านะครับปรากฏว่ามีข่าวสารแจ้งออกมานะครับเรื่องของน้ำท่วมมาเด้งนะ
0: อ
1: ันนี้เป็น Google Forecast นะครับหับเตือนกรุงเทพฯปริมณฑลมีโอกาสน้ำท่วมฉับพลันใน24ชั่วโมงข้างหน้านี่ครับ
0: มีอยู่แล้วแหละ
1: เพราะฉะนั้นนี่ครับก็คือว่า
0: ใน24ชั่วโมงข้างหน้าด้วย
1: 24ชั่วโมงข้างหน้านี่ครับเ
0: อง
1: เอานี่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ออกมาใช้ประมวลผลข้อมูลโดย AI ครับซึ่งคาดการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมล่วงหน้าโดยการประมวลผลนะครับปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำและก็ลักษณะภูมิประเทศร่วมกันครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นแพลตฟอร์ม Google Forecast ครับบอกว่าล่าสุดนะครับ Google ได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าโดยอ้างนะครับจากแผนภาพเผยให้เห็นบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการมีพื้นที่ที่ถูกแสดงเป็นสีแดงคือน้ำท่วมในเขตเมืองมีโอกาสเกิดสูงภายใน24ชั่วโมงแล้วก็สีส้มครับมีโอกาสเกิดน้ำท่วมถึงกระนั้นนะครับนี่เป็นเพียงการคาดการณ์นะครับความเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสูงในบริเวณนั้นตามข้อมูลที่ระบบนะฮะมีในขณะนี้แต่ก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีคำเตือนออกมาว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเพราะฉะนั้นอ้าวก็ขออนุญาตนะครับเตือนกันคาดการณ์กันนะครับ
0: วันนี้นะนอกเหนือจากประเด็นข่าวเรื่องหมาที่เมื่อกี้ตอนช่วงข่าวต้นชั่วโมงนี่เขายังเสนอเลยก็คือไอ้เจ้าสุนัขไซบีเรียนเนี่ย
1: ที่
0: ตอนนี้ยังหาตำรวจเขากำลังตามหาเจ้าของอ่ะก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฮาๆในโลกออนไลน์มากเลยคือสงสารน่ะคือสงสารทั้งไอ้เจ้าหมาด้วยสงสารทั้งตำรวจด้วยเพราะว่าดูถ้าทางโรงพักของวุ่นวายน่าดูเลยนะเพราะเป็นที่รู้กันเนี่ยว่าไอ้เจ้าพันเนี้ยไซบีเรียนเนี่ยมันจะซนมากแล้วตอนนี้ยังหาเจ้าของไม่เจอเลยอ่ะพอหาเจ้าของไม่เจอปุ๊บเนี่ยโอ้มันวุ่นไปถึงคือวุ่นไปถึงผู้กำกับเลยอ่ะคือผู้กำกับต้องเอาตัวน้องเนี่ยกลับบ้านเพราะยังหาเจ้าของไม่เจอไงก็เลยแบบวุ่นวายมากคือคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาออกมาแซวตำรวจเลยนะบอกว่าอันนี้โพสต์ตามหาเจ้าของหรือว่าโพสต์ขอความช่วยเหลือ เพราะมันปวด
1: สนสนมาก
0: มันปวดลงพักมากแต่เนี้ยไซบีเรียนว่าด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีเรื่องหมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้น่ารักมากพี่สมิธแล้วดูเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นมันเหมือนเป็นไวรัลด้วยนะที่ชาวต่างชาติพอมาเที่ยวเนี่ยที่เกาะพังงานเนี่ยแล้วก็จะหลงรักไอ้พวกหมาจรทั้งหลายแหล่ในบ้านเราแล้วเนี่ยมันจะมีภาพอยู่ภาพนึงค่ะมันเป็นภาพที่ฝรั่งอ่ะที่เขามาเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่แหละชาวต่างชาตินะที่เขามาเที่ยวที่เกาะพังงานแล้วปรากฏว่าเธอก็ไปนั่งแช่น้ำทะเลดูวิวแบบปล่อยใจแบบชิลๆแต่ไอ้เจ้าหมาจรเนี่ยมันมานั่งข้างๆแล้วทำท่าแบบชิลๆดูคือภาพน่ารักมากน่ารักจริงคือแบบเหมือนแสนรู้อ่ะแล้วมานั่งข้างๆอ่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1: มาให้กินนะมาคงมาขอให้กินนะ
0: ไม่แต่มันไม่ได้ขอไม่ก่อแก่ด้วยนะคือผู้หญิงเขานั่งชิลนั่งชิลปล่อยใจเหมือนกันเลยเงี้ยอยู่ข้างๆเลยแล้วเป็นภาพที่น่ารักมากพี่สวิตคือขนาดที่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ขึ้น Facebook ของเขามั้งเรื่องอะไรเนี่ยในโซเชียลของเขาอ่ะก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการก็แค่ได้พูดคุยกับสุนัขจรจัดสักตัวบนชายหาดในเมืองไทยจนเนี่ยในเพจ Facebook ดังอย่างหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บเนี่ยเขาโพสต์ไว้เลยนะบอกว่
1: า
0: อยากให้บนเกาะเนี่ยที่เกาะพังงานเนี่ยทำป้ายเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยค่ะจงอย่าเผลอใจให้กับหมาจรบนเกาะพังงานเพราะไม่รู้ว่าพวกนางไปทำอีท่าไหนถึงสามารถกุมหัวใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ขนาดนี้ทำหน้าที่เจ้าบ้านได้แบบสมบูรณ์แบบมาก

0: นะครับไม่รู้ว่าแหม่มเป็นแหม่มสวยๆหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: นั่งหันหลังอะไรก็ไม่รู้
0: นั่งหันหลังนะ
1: คือต่างฝ่ายต่างนั่งหันหลังแล้วปากก็นั่งหันหลังแล้วแบบชิลมองวิวปล่อยใจอะไรอย่างเงี้ยภาพน่ารักสุดๆ
0: ถ้าอย่างนี้เป็นนั่งคู่นะครับกับสาวๆนี่นะหลายคนอาจจะจินตนาการก็ได้นะเด้งนะเอาอยากจะเป็นหมาบ้าง
1: แล้วหมามันน่ารักนะว่าไปอ่ะพี่สวีทดูดิสีขาวเข้ากับแบบเข้ากับแบบชายหาดสีขาวเลย
0: อย่าว่าเด้งเด้งกับผมก็เป็นหมาเหมือนกันนะครับ
1: นี่เนี่ยดูดิภาพคนนั่งชิวอ่ะ
0: เด้ง
1: เห็นป่ะภาพคนนั่งชิวอยู่เห็นป่ะ
0: อย่าว่าไป
1: ทำไม
0: เด้งกับผมเนี่ยครับเป็นหมาเหมือนกันน่ะ
1: หมาอะไร
0: หมาเฝ้าบ้านใช่ไหมเด้งหน้าที่เราอ่ะ
1: ยังดีไม่เป็นหมาแก่แบบพี่ตะไน
0: โอ้ยนะพูดถึงหมาพูดถึงอะไรนะผมนึกคำว่านั่นนะเด้งนะนะครับเมื่อวานนี้นะครับไปเจอแฟนรายการที่ไปรับรางวัลนะเด้งนะโอ้โหเดินมาหานะเด้งนะนะครับคุยใหญ่เลยครับเบียร์อยู่หน่อยนี่นะติดตามมาตลอดนะครับเนี่ยนะคุยใหญ่เลยครับผมเป็นผู้ชายนะผมพูดนี่ผมต้องหันหลังนิดนึงนะครับจะมีนะครับแม่บ้านผมเนี่ยนะเมียผมมาด้วยหรือปะเมียผมจะเดินมาใกล้หรือปะรู้แกพูดอย่างนี้เลยนะเองนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ครับก็แกมากับแม่กับมากับเมียจะยังพูดอย่างเงี้ยจะมากับเมียแกพูดเสียงดังเดี๋ยวเมียได้ยินเดี๋ยวเมียจะมาด่าเหมือนกันนะเด้งนะคุณเมียอายุหน่อยนะแล้วมาบอกว่าไงนะครับบอกว่านี่บอกให้รู้ไหมนะครับผู้ชายอ่ะนะที่มันมีเมียมันเหมือนมีมารเลยผมก็เลยเอ๊ะอะไรมันลุงมาบ้านไหนวะเนี่ยมันอะไรลุงนี่นะมารดาครับบังกันนะโอ้ยมาลุง
1: เนี่ยนะมุกคนสูงอายุก็เนี่ย
0: มุกสวผมเลยโอ้ยนึกคำในใจนะเด้งนะ
1: อาเดียพีสวิตเตรียมหัวล้อเลย
0: เออครับ
1: คุณชนิวัฒน์บอกรังสิตหนักมาก
0: โอ้ย
1: หัวล้อได้เต็มที่เลยเนี่ยเขาส่งภาพมาให้ดูกลัวพี่สวิตไม่เชื่อ
0: ตายตายแล้วหมดอนาคตไม่รู้จะถึงกี่โมงกี่ยามก็ไม่ทราบได้นะโอ้ชีวิตก็ลำบากพอแล้วนะครับความเสี่ยงก็มีทุกวันอยู่แล้วตัวจุ๊บว่าช่วงเย็นแม่จะมาให้หมั่นไส้พันธุ์พิรุณได้ไงเนี่ย
1: นี่คุณลือชัยก็ถามว่าฝรั่งใส่ทูพีซหรือเปล่าใส่ทูพีซค่ะ
0: น่าเห็นไหม
1: เ
0: อ๊ะหมานไปดมเหมือนเอง
1: ดมอะไร
0: เอาก็ไม่รู้อะ
1: ใส่ทูพีซก็นั่งหันหลังอยู
0: ่อ๋อหันหลัง
1: อะไรเนี่ยฮะ
0: ข่าวโจรชิงทองอ่ะเด้งที่รายการไปอ่ะโอ้เป็นไงบ้างครับเนี่ยนะล่าสุดนะครับโจรชิงทองบุกเดียวภายในร้านบางกอกโกที่นะครับบางกอกโกที่ทองเยาวราชนะครับสาขาสามโคกปทุมธานีที่เรื่องรายงานข่าวไปกันในวันก่อนนะเด้งนะไทยดองคุปพันไป52บาทนะครับมูลค่าตั้ง3ล้าน5นะ
1: แล้วจับตัวได้
0: 2นาทีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่13นะครับปรากฏว่าถูกจับได้เรียบร้อยแล้วเด้งนะจากการติดตามนะครับกล้องวงจรปิดครับเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายทราบว่านะครับนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับปุ่มนะครับก็หลังจากที่กลับไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านยัดบ้านย่านนะครับวัดเปรมประชากรที่ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีครับได้ของกลางหมดเลยเด้งสร้อยคอทองคำหนัก52บาทนะครับอยู่ครบหมดเบื้องต้นบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่คลองเปรมประชากรที่ตำบลบางพูนก่อนเกิดเหตุนะครับได้ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดในซอยแถววัดเปรมก่อนนั่งรถไปยังร้านทองที่สามโคกแล้วก็ลงมือก่อเหตุนะครับส่วนปืนเป็นปืนปลอมครับเด้งนะครับจากนั้นก็นั่งวีนจอยอไปลงที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสที่สาขาเมืองปทุมธานีจากนั้นก็นั่งรถกลับไปเอาจอยอนะครับที่จอดเอาไว้แล้วก็กลับบ้านจนกระทั่งมาถูกจับดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นทองก็ไม่ได้ใช้นี่นะก็ไปอยู่ในเรือนจำต่อนี่นะ
1: ส่วนเคสของนักศึกษาอุเทนถวายเนี่ยที่เขาทะเลาะกันน่ะกับ อะไรนะปทุมวันน
0: ่
1: ะเทคโนปทุมวันน่ะก็ปรากฏว่าตอนนี้จับกุมตัวได้แหละจับกุมตัวนักศึกษาอุเทนถวายนั่นแหละที่ไปก่อเหตุแทงนักศึกษาเทคโนปทุมวันนะคะได้รับบาดเจ็บกันไปเนี่ยก็เรื่องนี้นะคะมีข่าวกันออกมาว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะช่วงเย็นๆนี่แหละทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของบกน6นะคะร่วมกันกับสนปทุมวันค่ะเข้าไปจับกุมตัวนายวิชากรอายุ20ปีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายก็จับได้ที่หน้าสนปทุมวัน

0: เลยตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยนะคะลงวันที่11กันยาก็โดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก็การจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่เกิดเหตุที่คงจะจำกันได้นะแถวๆสถานี BTS กรุงสยามนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ที่แบบวุ่นวายปั่นป่วนกันไปเลยนะแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ต้องเกิดมาตรการตามมาในกับการย้ายสถานที่เรียนนี่แหละค่ะยังไงก็ตามนะสำหรับคดีนี้นะคะศาลเนี่ยมีการอนุมัติหมายจับไปเมื่อวันที่11กันย
1: า
0: แล้วก็ชุดสืบสวนก็เร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาจับกุมตัวได้นะคะเมื่อวันที่15เมื่อวานนี้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าผ่านไปหลายวันอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวนะคะคือนายวิชากรเนี่ยให้การยืนยันค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันเลยกับผู้ต้องหานี่แหละตามหมายจับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับมาก่อน
1: ครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเนี่ยนะคะเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายตอนนี้คดีเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป
1: วันก่อนนะครับก็เด้งรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหมีหมาบ้างช้างบ้างเด้งนะอุดมสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ภาคอีสานใช่ไหมครับปราจีนบุรีนะโคราชอย่างนี้ครับโอ้โหนี่ก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันเด้งนะหมีควายครับเด้ง
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ภาคใต
0: ้
1: อยู่ภาคใต
0: ้
1: โอ้โห
0: ต
1: ั
0: วใหญ่ม
1: าไปทำลายชาวบ้านนะครับก็ชื่อหมีควายนี่มันตัวใหญ่แล้วใช่ไหมปรากฏว่าหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกที่จังหวัดพังงาครับได้แจ้งออกมาแล้วครับเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งนะครับหมีควายซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะทำร้ายร่างกายนายกวนลิ่มดุลครับเป็นชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาครับได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วครับเด้งโอ้ปรากฏว่าเป็นสวนปาล์มน้ำมันที่มันติดกับพื้นที่ป่าของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกพบว่าภายในสวนปาล์มนะครับโอ้รอยขอประทานโทษนะนะครับก็ต้องบอกว่ารอยอุ้งตีนหมีควายเด้งอันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะนะครับก็มีพบมีดเดินป่าอยู่ในฝักอยู่นะครับที่คุณลุงที่ถูกกัดในเด้งนะถูกตะปบนี่นะก็คือมาทิ้งอยู่ครับปรากฏว่าเรื่องของอาการที่บาดเจ็บนะครับนิ้วหัวแม่มือซ้ายของผู้บาดเจ็บขาดเลยครับเด้งขาดไปเลยนะสองนิ้วอ
0: ่
1: ะโอ้ยแล้วก็ยังมีเส้นเอ็นติดอยู่ยาวประมาณสัก5นิ้วครับเจ้าหน้าที่ก็อ้าวนำส่งทำผู้บาดเจ็บนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแต่ปรากฏว่าไงครับไปตามหาหมีเด้งกำลังนอนขดอยู่ครับที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับคือหมีตัวนี้หมีควายนะครับนอนขดอยู่แต่ผู้บาดเจ็บนะครับมองไม่เห็นนะเด้งเนื่องจากว่าหมีอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็อยู่ใต้ลมด้วยเม
0: ื
1: ่อกระชั้นชิดครับหมีควายนี่อาจจะตกใจตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็วิ่งเข้ามาตะบกทันทีเลยเด้งท่านก็วิ่งหนีไปนะครับแต่เนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ลาดเอียงครับก็ทำให้หมีเนี่ยไม่สามารถตามทำร้ายต่อได
0: ้
1: นะครับอีกทั้งผู้ที่บาดเจ็บนะครับร้องตะโกนเรียกให้คนช่วยเหลือครับก่อนโชคดีพบกับแรงงานชาวเมียนมาที่ทำสวนอยู่ใกล้ๆกันนะครับออกมาช่วยนำตัวออกจากพื้นที่แล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปนะครับซึ่งเนี่ยนะทราบว่าก่อนหน้านี้ครับหัวหน้านี่บอกเงี้ยเด้งมีควายตัวดังกล่าวนะครับน่าจะกำลังนอนอาบแดดอยู่ครับแล้วก็ไปนอนอาบแดดที่วันนี้มันขดตัวคือเขามีความสุขนะครับในการอาบแดดก็คือขดตัวนะแล้วก็ตกใจครับเมื่อพบระยะใกล้ชิดกับผู้คนครับตามพฤติกรรมแล้วก็สัญชาตญาณการป้องกันตัวนะครับเด้งคนเจอหมีนะครับโหเป็นไงบ้างครับหมีเจอคนนี่มันตกปอบไปเด้งมันตัวใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าร้ายอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกกล่าวพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ระวังครับแต่วิธีการเด้งนะเผื่อท่านผู้ฟังนะครับไปเที่ยวป่านี่นะที่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอหมูเจอหมีนะครับเด้งนะถ้าเห็นหมีก่อนนะครับทำไงครับวิธีการคือคนส่งเสียงนะครับให้รับรู
0: ้
1: เช่นเคาะไม้ก็ได้ครับหรือก็ทำเสียงในลักษณะที่ว่าไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเพื่อให้เขาเนี่ยครับได้มีโอกาสรู้แล้วก็หลบหนีไปก่อนเด้งนี่ครับวิธีการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นท่านก็บอกมานะครับถ้าเห็นหมีต้องปฏิบัติตัวแบบนี้ครับ
0: เมื่อกี้พี่สวิทพูดถึงรายละเอียดไอ้เรื่องความเสี่ยงน้ำท่วมมะ
1: ครับที่ว่า24ชั่วโมงนี่เด้ง
0: เออ
1: ครับเออมีอะไรเพิ่มเติมนะเอาว่า อยากฟังอยาก

0: มันอยากรู้ด้วย
1: ว่ามันมีพื้นที่อื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะ
0: ปริมณฑล
1: อ
0: ่ะ
1: เขาบอกจังหวัดมาเลยนะ
0: เออใช่ใช่ย้ำอีกหน่อยย้ำอีกหน่อยได
1: ้ที่ไอ้ Google Flat Hub อะไรเนี่ยที่เขานั่นเอาไว้อ่ะแต่ว่าพี่ซื้อบอกไปแล้วไงพี่ซื้อบอกไปแล้วก็ไม่ต้องนั่นแล้วกัน
0: เอานี้เอาปริมณฑลกรุงเทพนี่ครับรอบกรุงเทพนี่แหละ
1: แต่ว่ามันมีอยู่ไอ้ผลวิจัยอันนึงน่าแปลกดีนะคนมันคิดได้ยังไงอ่ะมันจะมีเพจดังคือ Drama Addict ค่ะเขาออกมาตั้งเรื่องขึ้นมาเรื่องนึงที่แบบชวนสงสัยกันมากเลยคือถ้าหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยตดในห้องผ่าตัดอ
0: ่
1: ะมันจะมีโอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะกระเด็นมาติดไหมก็เหมือนกับว่ามันมีเชื้อไหมในตดเนี่ย
0: เหรอครับ
1: เออ
0: ตดนี่คือผายลมใช่ไหมได
1: ้ใช่
0: โอ
1: ้คือแปลกดีนี่คือในเพจดังเลยอย่างDrama Addictเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าคือคำถามนี้มันน่าสนใจไงเพราะว่าช่วงปี2000เนี่ยมีพยาบาลคนหนึ่งสงสัยเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าตดเนี่ยมันต้องผ่านลำไส้ใหญ่ที่มีแต่พวกของเสียในร่างกายของเราอะแล้วเวลาตดเนี่ยออกมาในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะทำให้อุปกรณ์การแพทย์ในห้องผ่าตัดเนี่ยมันปนเปื้อนเชื้อหรือเปล่าเพราะนั้นพอพยาบาลคนนี้เขาตั้งคำถามขึ้นมาไงก็เลยไปคุยกับคุณหมอไปถามคุณหม
0: อ
1: คุณหมอฟังแล้วว่าไปมันก็น่าสนใจเนอะว่ามันมีผลไหมคุณหมอก็เลยทดลองซะเลยทดลองด้วยการเอาจานเพาะเชื้อเนี่ยมา2จานคือจานนึงเนี่ยก็ตดอัดใส่จานเพาะเชื
0: ้อมีกลิ่นหรือมีเสียงด้วยแม
1: ่ไม่รู้อ่ะเขาบอกเอาใส่ไว้ในจานเพาะเชื้อ
0: แล้วมันมีชิ้นอะไรติดออกมาด้วยไหมมันต้องมีสองอย่าง
1: คือเหมือนว่าจานนึงอ่ะจานนึงเนี่ยคือผ่านในชุดผ่าตัดกับอีกจานนึงเนี่ยไม่ผ่านชุดคือตดอัดทั้งในชุดผ่าตัดกับอีกจานนึงก็แบบไม่ผ่านอะไรเงี้ยคงแบบมาเลยแล้วก็อัดใส่จานอะไรเงี้ยผลคือจานที่แก้ผ้าตดใส่อะ เอาจริงๆเพราะเชื้อขึ้นเนี่ยมันเป็นเชื้อที่พบในลำไส้ใหญ่และบนผิวหนังเพราะเชื้อขึ้นมาแสดงว่ามีเชื้
0: อ
1: แต่ส่วนจานที่ตดแบบในชุดผ่าตัดผ่านชุดเนี่ยเพราะเชื้อไม่ขึ้นนั่นหมายความไม่อันตรายคือถ้าอย่างเงี้ยคือคุณหมอจะตดต้องตดผ่านไอ้ชุดผ่าตัด
0: โอ้ยตายแล้วนะ
1: นั่นหมายความว่าเวลาที่ใครก็ตามที่ตดเนี่ยออกมาจากเนี่ยรูก้นเนี่ยนะมันจะมีเชื้อโรคปนออกมาด้วยแต่ถ้าใส่แบบชุดอะไรก็ตามในอย่างพี่ชุ้ยเนี่ยใส่กางเกงเงี้ยปลอดภัยคือชุดตดได้ไม่มีเชื้อ
0: เหลือทดสอบเลยไหมตอนนี้ทดสอบเลยไหมเด้ง
1: โอ้ย
0: ยืนเราได้เด้งยืนแล้วนะยืนมันตะโกนด้วยเนี่ยตอนเนี้ย
1: โอ้ยตายแล้วเนาะความรู้ใหม
0: ่ดีนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเด้งนะ
1: โ
0: อ้ขอไปด้วยนะครับท่านที่กำลังทำกับข้าวอยู่ไม่รู้ดมไข่ดมมันก็แล้วกันลาด้วยข่าวตดนี่แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
6: ครับพบกันวันพุธนะครับ
7: ค่ะ
6: ได้ยินเสียง
7: เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ
6: ฝนลงอีกแล้วอากาศเย็นโอ้โหตกตามเวลาเดิมเลยก่อนเข้ารายการก็มาเลยเสียงแห้ง
7: คนกรุงเทพคนกรุงเทพเหนื่อยนะคะ
6: ครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าผมไม่มีหุ้นละขายหุ้นไปหมดละเพราะถ้ามีหุ้นเนี่ยวันนี้น่าจะ
7: สยองเลยใช่ไหมฮะ
6: หุ้นร่วงหุ้นไทยร่วง3วันติดเลยนะวันนี้ลงอีก15เกือบ16จุด 1.01% มูลค่าการซื้อขาย 75,000 ล้านต่างชาติขายสุทธิวันนี้วันเดียวเนี่ย 7,000 ล้านนะฮะก็แกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันและอ่อนตัวลงแรงในช่วงบ่ายทำจุดต่ำสุดวันนี้ 1,561.78 จุดแต่ปิดก็ 1,562.73 จุดนะลบไป 15.93 จุดที่เรียนไป
7: มูลค่าการซื้อขายตั้ง 75,000
6: 75,000 เพราะการสูงแสดงว่าของจริงนะคือขายจริงอันนี้ขายจริงแล้วต่างชาติขายเป็นหลักด้วย
7: ปรับตัวลงจากมติของกบง.
6: ใช่
7: ที่ปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นซึ่งกระทบกับกลุ่มพลังงานและกระแสข่าวการเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสชุดกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะ Advance ที่โดนขาย
6: โดนข่าว 3BB ถูกแฮกเกอร์จอดระบบ
7: ถูกแฮกและการถูกปรับลดคำแนะนำเข้าไปลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นมันก็เท่ากับไป
6: ก็ไปช่วย
7: กำไรเขาไปช่วยกำไรเขา
6: เอาเงินค่าการกลั่นไปถ้าไม่ทำให้ราคามันขยับลงก็หมายถึงว่าเอาไปช่วยลดไปช่วยลดไอ้ภาระของกองทุนน้ำมันลงน
7: ะ
6: เพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันก็ใจว่าแบกหลังแอ่น
7: ก็วันก็อาทิตย์ละ 3,000 ล้านเองอะฮะ
6: อาทิตย์ละ 3,000
7: เดือนละ10,000 3,42 เดือนนึงประมาณ 13,000 ถึง 14,000 ล้านครับ ที่ไพศาล
6: ผมดูราคาน้ำมันที่

0: เคลื่อนไหวตอนนี้เลยนะเมื่อเช้ายังเห็น107ตอนนี้ไปออก็ยังทรงๆอยู่ยังอยู่ที่107เหรียญ60เซนต์สำหรับเบนแล้วก็ของ WTI ก็103เหรียญ75ก็ยังทรงๆอยู่เท่ากับประมาณเมื่อเช้านะก็อยู่เหนือระดับ107เหรียญอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงมากนะก็พรุ่งนี้ก็ยังคาดการว่าตลาดหุ้นไทยนะเพราะเนื่องจากพรุ่งนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แต่ต้องทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ซึ่งแม้ตลาดจะพอคาดการได้ว่า FOMC คงจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเขาจะติดตามดูดอทพล็อตดอทพล็อตก็คือการคาดการว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกกี่ครั้งในปีนี้ปีหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในรายละเอียดค่อยแถลงของประธานเฟดหลังประชุมเสร็จเนี่ยประธานเฟดเขาจะมีคนแถลงนะเขาจะดูท่าทีด้วยว่าจะส่งสัญญาณแบบเหี่ยวหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าไม่แสดงท่าทีเป็นเหี่ยวเท่าไหร่นี่ก็จะมีผลต่อพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่หุ้นไทยอาจจะลงไปเห็นระดับแนวรับ 1,560 จุดหรือว่าอาจจะลงไปลึกถึง 1,550 โอ้ปรับแปลกๆนะจากเห็น 1,600
1: ขึ้นได้มีวันถึงเลยเหรอที่น
0: านถึง
1: เห็น 1,600 แป๊บเดียว
0: แป๊บแล้วก็ยังไม่ทันได้ชื่นใจดีเลยก็ลงไปซะละอันนี้ยังไม่มีปัจจัยเรื่องการเมืองเลยนะเพราะเขาถือว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองก็แสดงว่าไม่ใช่ข่าวดี
1: นั่นแหละสิพี่ไม่มีปัจจัยเนี่ยหรือว่าเขารับข่าวไปแล้วคะ
0: รับข่าวไปแล้วคือมันรับข่าวลบไปหมดละแล้วก็มาตอนนี้มันก็ไม่สามารถพลิกจากข่าวลบขึ้นมากลับมาสู่สถานภาพปกติได้เพราะว่าเขาก็คิดว่าลบไปแล้วแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันดูแล้วมันจะเสด็จน้ำ
1: ยังพอมีเวลาเล่นต่อได้
0: สถานการณ์การเมืองมันก็ยังแกว่งอยู่ยังอึมครึมอยู่เพราะฉะนั้นก็ลงมารออยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ต้องกลับขึ้นไปข้างบนในเฉพาะปัจจัยเรื่องการเมืองนะนี่เรื่องว่าด้วยหุ้นไทยแต่ว่า
1: ที่จะเลื่อนโครงการไทยเดี๋ยวที่ฉันขอประชาสัมพันธ์ข่าวก่อนนะพี่เฉลิมคะ
0: ครับ
1: เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วง18 นาฬิกาอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะก
0: ็
1: คือกฟผ.ใช่ค่ะทางกฟผ.ชู Bridging the Next Energy Era เชื่อมพลังงานอนาคตในก๊าซเทค2026ค่ะ
0: โอ้งานใหญ่
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดบูธของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในงานก๊าซเทค2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งกฟผ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในระหว่างวันที่14-17 กันยายนนี้ภายใต้แนวคิด Bridging the Next Energy Era สะท้อนบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตโดยนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการกฟผ.ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงานทำให้กฟผ.เตรียมเพิ่มบทบาทให้ครอบคลุมมากกว่าภารกิจด้านความมั่นคงทางพลังงานซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดภายในบูธกฟผ.ผ่าน3มิติเริ่มจากความมั่นคงทางพลังงานทั้งการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคผ่านเอเชียนพาวเวอร์กริดด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานได้นำเสนอการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและชีวมวลส่วนพลังงานในอนาคตกฟผ.ศึกษาเทคโนโลยี SMR หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจจากทั่วโลกและอีกส่วนสำคัญก็คือการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและยืดหยุ่นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนโดยผู้ว่าการกฟผ.ระบุว่ามีการนำ AI มาเสริมการพยากรณ์การผลิตและควบคุมระบบไฟฟ้ารวมถึงประเมินและบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อระบบทั้งนี้กฟผ.

0: คาดหวังให้เวที Gas Tech 2026ช่วยต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและความร่วมมือด้านพลังงานจากทั่วโลกสู่การพัฒนาระบบพลังงานไทยให้มีความมั่นคงควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรานี่คืองานใหญ่ของที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพนะคะที
1: ่
0: ฉันก็ยังย้ำต่อที่ฉันก็ยังย้ำต่อว่าภายใน2เดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวผ่านพ้นงาน Gas Tech ไปนะคะที่เราจะต้องร่วมเป็นเจ้าภาพและยันรอทำรอพูดถึงอยู่ก็คือเรื่องของการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลก
1: เห็นก็เริ่มมีประชาสัมพันธ์อะไรออกมาบ้างแล้วนะคุณนัน
0: ดีค่ะดีๆอยากให้มีอะค่ะ
1: จะเป็นว่าผมอุปทานไปหรือเปล่าไม่ทราบนะมาทันทีที่คุณอันพูดวันนั้นพอคุณอันพูดปั๊บลุงเช้าผมทั้งวิญญาณโทรทัศน์เริ่มปรากฏออกมาละแสดงว่าเขามีการจ้างบริษัทพีโอพีอาร์อะไรอยู่นะเห็นทำมาเป็น
0: โอ้ย
1: ทำมาเป็นไอ้สปอตแบบอ่านนะ
0: 2,600 ล้านค่ะ
1: เขาจ้างทำเนี่ยหร
0: อ 2,600 ล้าน
1: organize ด้วยนะ
0: ไปดูเองค่ะว่าใครได้ไปเท่าไหร่ค่ะพูดไม่ได
1: ้โอเค
0: ที่บาดวิตกก็คือคนน้องนักข่าวเนี่ยบอกพี่อันงบมันแค่2ก้อนเองนะมันคือ2,600ดูแล้วกลัวกลัวจริง
1: ๆ okay.
0: กลัวว่ามันจะเหมือนตอน4เกมกลัวมากๆ
1: โอเคอ้าวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา14นาทีคุณอันตกลงน่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะที่เขาจะเลื่อนในไทยเที่ยวไทยอะไรออกไปนะที่เดิมว่าตุลา
0: พี่ก็ไม่เห็นว่าควรที่จะต้องทำเดือนตุลาเลยค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าเดือนตุลาเป็นต้นไปมันช่วงไฮซีซันคุณจะแจกเงินคนไทยช่วงไฮซีซันไปเที่ยวทำไม
1: แล้วก็จะต่อ
0: ช่วงไฮซีซันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทางฝั่งยุโรปทางใครๆก็มาอยู่แล้วจีนก็มาประเทศเมืองหนาวมาประเทศไทยหมดเลยตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปคริสต์มาสนี่แน่นค่าโรงแรมก็แพงแน่นไปหมดแล้วอ่ะจะมาแจกเงินให้คนไทยไปเที่ยวช่วงไฮซีซันทำไมงั้นก็แปลกใจค่ะเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยจะแจกคนละพันยังต้องไปเจียดมาเลยถูกไหมฮะ
1: บ้างก็บอกว่าเพราะว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำซ้อนกับที่เขาจะต่อไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: คือทางการท่องเที่ยวอยากได
1: ้
0: รัฐมนตรีท่องเที่ยวอยากได้แต่ว่าตังค์ไม่มีค่ะพี่ไพศาล
1: ังค์มันต้องแบ่งกันไป

0: เจียดจะไปขอเจียดจาก200,000 ล้านท้ายเรื่องของพลังงานมา
1: หรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนไทยก็เที่ยวไทยกันเยอะขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมากเพราะว่ากี้นี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะคุณนันแอร์เอเชียเขาจะยกเลิกบินตรงกรุงเทพโซลหลังจากบินมาเท่าไหร่เห็นว่า12 ปีนะจะยกเลิก
0: เหตุผลเพราะว่า
1: ไม่มีลูกค้า
0: ทัศนะของคนไทยกับเกาหลีมันไม่ค่อยดีช่วงหลังเพราะว่าไปแล้วโดนตรวจยับและไม่ได้เข้าด้วยค่ะที่ไปสาร
1: ก็น่าจะเรื่องนั้นด้วย
0: ค่ะ
1: ก็คนไทยเที่ยวน้อยลงนะแล้วโซลเนี่ยผมเข้าใจว่าโซลเนี่ยคนไทยไปน้อยด้วยตอนหลังเนี่ยไปคือเดิมเนี่ยหนีไปเชจูแต่เชจูก็เข้าใจว่าคนหนักดีกว่าโซลเพราะคนไทยมีข่าวว่าไปทำเกียรติประวัติไปที่ไอเชจูเชจูนี่เยอะกว่าหนักกว่าคือหนีเยอะกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นถิ่นที่
0: เพราะว่ามีงานทำ
1: มีงาน
0: เกษตรกรรม
1: อากงอากาศภูมิประเทศ
0: ไม่ทรมาน
1: มันดูแล้วมันอากาศมันไม่หนาวเด็ดเท่าก็เลยเข้าใจว่าที่เจจูเพราะตอนนี้อาจจะมีเหลือเมืองเดียวที่คนไทยยังนิยมไปอยู่บ้างก็คือไอ้ปูซานปูซานในเกาหลีใต้คนไทยยังพอไปแต่โซเนี่ยเข้าใจว่าเข็ดขยะไปแล้วเนี่ยทำให้แอร์เอเชียประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วนะก็มีผลอยู่เหมือนกัน
0: แต่คงไม่ได้หมายความว่าคนไทยเที่ยวไทยจนไม่ไปเกาหลีค่ะดูแล้วที่แน่นที่สุดเลยคือจีนค่ะพี่ไพศาล
1: ตอนหลังจีนดึงมาเยอะใช่ไหม
0: จีนไปเยอะ
1: จีนกับเวียดนามนะคนไทยนะคนไทย
0: เวียดนามยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเวียดนามก็ไปเหมือนกับไปคืนนึงก็กลับแล้วแต่ถ้าจะเทียบกับเกาหลีคือญี่ปุ่นค่ะเพราะญี่ปุ่นของถูกใช่ไหมคะแล้วก็สะดวกไปญี่ปุ่นคุ้มกว่าไปเกาหลีแล้วก็ช่วงหลังก็ไปจีนกันจีนคือไปได้ไม่ซ้ำอะค่ะไปได้ไม่ซ้ำอะไปแล้วไปอีกแล้วมันก็ไปง่ายแล้วมันก็ปลอดภัยมากมัน
1: เดี๋ยวนี้ถึงที่จีนก็เป็นจีนนิวไชน่าด้วยนะห้องน้ำห้องท่ามีปัญหาบอกว่า
0: ไปมีอะในเมืองเขามีเมืองเขาเป็นเกต ABC
1: อ๋อถ้าไปบางที่
0: เลื่อนไป
1: ยังลำบาก
0: เลื่อนไปชิงเต่ามาเนี่ยไอ้รูทชิงเต่าเป็นวงกลมเนี่ยค่ะพอจากชิงเต่าไปปุ๊บเนี่ยห้องน้ำเขาก็ยังต้องไม่มีโถสูงค่ะถ้าผู้ใหญ่ยังต้องนั่งยองๆอยู่คือแบบใหม่แต่ว่านั่งยองๆยังไม่ใช่แบบสปอร์ตค่ะ
1: ยังหลงเหลืออยู่กันนะผมก็หมดไปละก็มีคนจีนก็บอกโอ้ยเด็กรุ่นใหม่มันนั่งแบบคนเก่าไม่ใช่ต้องทำต้องซื้อแบบไอ้องน้ำแบบใหม่เนาะ
0: มันเป็นวัฒนธรรมค่ะพี่ไพศาลค่ะเขาไม่เอาก้นไปวางทับก้นคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องวัฒนธรรม
1: วัฒนคติ
0: วัฒนธรรมของเขาจะไม่เอาก้นไปวางทับก้นของคนอื่นในห้องน้ำเลยแบบนั้นค่ะ
1: โอเคแล้วมีรายงานข่าวจากคุณกรจาติกวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรวันนี้โพสต์ผ่าน Facebook Fanpage กรจาติกวณิชเปิดเผยประเด็นร้อนระดับข้ามชาติเกี่ยวกับมาตรการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่ประชาชนชาวอเมริกันโดยคุณกรบอกว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโพสต์ตอนไหนโพสต์เมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้ก็แสดงว่านี่อาจจะใกล้ๆละคุณกรบอกว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดการลงนามในเอกสารสำคัญโดยประธานคณะกรรมาธิการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้แก่ชุดของนายไบรอันแนสประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและชุดของนายจอห์นมูรีนาประธานคณะกรรม

มการพิเศษเกี่ยวกับจีนการลงนามดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายMagnitsky Act ซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษและคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติที่กระทำความผิดร้ายแรงเพื่อดำเนินคดีและจัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติทั้งหมดไฮไลท์สำคัญ

0: รัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรวมอยู่ด้วยนะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังตั้งคำถามถึงการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยโดยระบุว่าที่ผ่านมาทั้งตนเองพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรเคยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ไปจนครบถ้วนแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้าหรือการดำเนินการใดๆจากฝั่งไทยจนกระทั่งทางการต่างประเทศทนไม่ไหวและต้องลงมือจัดการเองในที่สุดไม่รู้จ
1: ากประเทศเขาไม่รอแล้วครับ
0: ไม่รู้
1: นะ
0: คะ
1: รัฐบาลคุณอนุทินเหรอฮะรัฐบาลคุณอนุทินเหรอไม่ใช่รัฐบาลคุณเศรษฐาเหรอ
0: ในนี้เขาบอกรัฐบาลคุณอนุทิน
1: ถ้ารัฐบาลคุณอนุทินคุณอนุทินเพิ่ง
0: รัฐบาลคุณอนุทินก็จะมีรัฐบาลที่แล้วรัฐบาล
1: ที่ต่อมาจากคุณอุ๊งอิ๊ง
0: ใช่ที่เป็นอยู่3เดือน4เดือนแล้วก็ชุดล่าสุดมันก็มีอยู่2ชุดแต่ว่าเขาใช้คำว่าอดีตรัฐมนตรีผมก็คิดว่าน่าจะหมายถึงชุดที่แล้วนะ
1: เพราะว่าที่คุณอนุทินมางวดนี้ยังไม่ได้ปรับใครออกค่ะ
0: ใช่ยังไม่มีปรับใครออกเลยยังเป็นรัฐมนตรีกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าจะมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลติ่นแสดงว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยชุดที่แล้วของคุณอนุทินซึ่งจริงๆก็
1: ขอให้รัฐบาลสหรัฐ
0: ซึ่งจริงๆ
1: ใช้อำนาจตามกฎหมายนะในการดำเนินการกับบุคคล
0: แมกนิสกี้แอค
1: ในการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนชาวอเมริกันในนั้นมีรายชื่ออดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณอนุทินปรากฏอยู
0: ่
1: ที่ผ่านมาแม้ว่าทางผมพรรคประชาธิปัตย์และกรรมาธิการการเงินการคลังได้ส่งเอกสารไปที่ก.ล.ต.จนครบแล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆซึ่งก็จริงนะพี่ไพศาลเขาส่งไปตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลใช่หรอฮะเรื่องสแกมเมอร
0: ์ครับ
1: เออ
0: ก็ยังไม่มีการสอบไม่มีการสอบเสริมอะไร
1: ค่ะเพราะว่าที่คุณกรแกเล่นก็คือว่าบริษัทเหล่านี้เริ่มเข้าประตูหลังมาซื้อหุ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในการฟอกเงินก็มีที่แอคชั่นมากสุดก็คือไปยึดหุ้น 6,000 ล้านที่เขาลงทุนในบางจากถูกไหมฮะ
0: ครับอันนั้น
1: คือ
0: เกี่ยวเชื่อมโยงกับยิมเลี้ยง
1: อันนั้นน่ะคือยิมเลี้ยงก็คือเบนสมิธถูกไหมฮะ
0: เบนสมิธ
1: กลุ่มเบนสมิธก็คือหุ้น 6,000 ล้านของบางจากที่กลุ่มนั้นมาลงทุนซึ่งบางจากก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ากรณีอื่นบริษัทหลักทรงหลักทรัพย์อะไรยังไม่มีเลยและจริงๆคนกลุ่มนั้นก็ถือหุ้นหลายบริษัทได้ซ้ำไปหลายบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเหตุผลตรงนี้วันนี้เรียนก็อ่านบทความเรื่องทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็พยายามจะให้คนไทยลงทุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ปรากฏมันมีตัวเลขนะคะที่ในสารพวกบริษัทพวกกองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มเทน้ำหนักการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศมากกว่าหลักทรัพย์ในประเทศไทยค่ะน่าจะรวมถึงกบข.ด้วยเพราะผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในประเทศไทยก็ไม่ดีและไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ไปดูตัวเลข3ปีเนี่ยต่างชาติก็ลงทุนในประเทศไทยถอนทุนจากประเทศไทยไปเยอะขึ้นโดยเหตุผลหนึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยนอกจากว่าไม่มีหุ้นตัวใดเล่นแล้วเนี่ยไม่มีหุ้นตัวใหม่เข้ามาไม่มีหุ้นให้ซื้อแล้วก็คือเรื่องของกฎระเบียบของก.ล.ต.ในการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ไทยอะค่ะเรื่องความโปร่งใสของบริษัทพวกนี้ที่เป็นที่วิตกของการลงทุนอันตรายมากนะคะเวลากองทุนโยกไปลงทุนต่างประเทศมากกว่านะคะค่ะ
0: เนี่ยดูนี่มีเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็เชื่อมโยงกันนะทำให้เครดิตของตลาดหุ้นไทยก็มีคำถามปลายเดือนกันยายน2569จะครบ2ปีที่นายแพทย์บุญวนาสิงห์อดีตประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปหรือ TSC

0: ได้หลบหนีออกนอกประเทศหลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายแพทย์บุญและพวกรวม16คนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์68ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการก็ฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนคดีหลอกลงทุนโครงการทางการแพทย์มูลค่าเสียหายกว่า 16,100 ล้านบาทผู้เสียหายจำนวน605รายแม้คดีนี้จะมีอายุความถึง15ปีหลังหมอบุญผู้ต้องหาหายตัวไปมีปรากฏข้อมูลเพียงว่าอาจจะหนีเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนและยังไม่พบความเคลื่อนไหวอื่นใดอีกส่วนการยึดอายัดทรัพย์เพื่อนำมาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายนั้นก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยตรวจสอบเส้นทางการเงินและมีคำสั่งยึดทรัพย์ไว้มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทและได้ส่งต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ยึดอายัดทรัพย์ที่ตามได้นะหากย้อนปฐมบทของคดีดังกล่าวเหตุเกิดในหลายพื้นที่เมื่อปี2553จนถึงวันที่15ธันวาคม2567ต่างกรรมต่างวาระนะซึ่งก็พฤติกรรมแห่งคดีพบว่าในแพทย์บุญกับพรรคพวกชักชวนประชาชนร่วมลงทุนในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการทางการแพทย์โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยอัตราที่สูงมากนะสำหรับโครงการที่อ้างก็จะมีโครงการสร้างศูนย์มะเร็งย่านปิ่นเกล้าพื้นที่7ไร่งบลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาทโครงการ Wellness Center ย่านพระราม3ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างที่พักอาคารสูง52ชั้นรองรับผู้สูงอายุ400ห้องงบประมาณลงทุน 4,000 ถึง 5,000 ล้านแล้วก็มีโครงการโรงพยาบาลในลาว3แห่งแบ่งเป็นเวียงจันทน์2กับปราศรัก1โครงการเข้าร่วมทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามงบประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทแล้วก็โครงการสร้าง Medical Intelligence ทำหน้าที่ด้าน IT ใช้งบประมาณ100ล้านบาทแล้วก็ยังมีการเสนอแผนระดมเงินทุนในรูปแบบกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไปจำนวน6แผนการลงทุนก็คือการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันหรือว่า Clean Loanโดยออกเช็คชำระหนี้และมีบุคคลอาวันเช็คและมีผู้ค้ำประกันมีการให้กู้ยืมโดยอ้างว่าจะนำหุ้นบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนมามอบให้ผู้ให้กู้เป็นการค้ำประกันแล้วก็มีการกู้ยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำหุ้นหรือเช็คมาค้ำประกันหรือจำนำหุ้นหรือตัวสัญญาใช้เงินมีการกู้ยืมเงินโดยมีบุคคลหรือนิติบุคคลมาค้ำประกันให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 8.5 ถึง 15ต่อปีมีการกู้ยืมเงินโดยนำใบหุ้นสามัญของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG มาค้ำประกันนะแล้วก็การร่วมลงทุนโดยหุ้น IPO หุ้นที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยอ้างว่าจะมอบหุ้นของบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจำกัดให้ผู้ให้กู้โดยได้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ5-8ต่อปีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าผ่านไป2ปีแล้วยังไม่สามารถตามจับนายแพทย์บุญวนาสินได้ยังหายคลิปอยู่เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ก็มีผลกระทบนะต่อตลาดหุ้นเพราะว่ารายใหญ่อย่างนี้พอก่อเรื่องปั๊บแล้วเจ้าตัวก็หายแวบไปโดยที่ไม่สามารถจะตามตัวมาได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ทำไมถึงไม่ได้อะคะพี่ไพศาลเราไม่ตามหรือเราตามไม่ได้เราใช้ความพยายามน้อยไปหรือมันยังไงอะคะ
0: มันก็บอกไม่ได้
1: แต่ว่าม
0: ัน
1: ต้องได้
0: คือไม่รู้จะอธิบายยังไง
1: คือในความเป็นสงสัยที่ฉันสงสัยนะคะว่าถ้าเราจะเอาจริงๆมันจะได้ไหมคะในเมื่อใครก็รู้ว่าอยู่เมืองจีนไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันจะตายไปเราแลกตัวส่งตัวสแกมเมอร์ส่งไปส่งมานักโทษอะไรบ้าๆบอๆในเมืองไทยเราส่งกลับไปเยอะแยะมากมายอุยกูเราก็ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลคนหนึ่งที่ทำลายตลาดหลักทรัพย์ทำลายความน่าเชื่อถือกลต.ขนาดนี้และเป็นคดีที่ก็เป็นที่ยอมรับกันในสากลมันไม่ใช่คดีการเมืองดิฉันก็เลยสงสัยว่าเรา

0: พยายามเต็มที่แล้วหรือเราอยู่กันแบบนี้ซึ่งมันทำลายตลาดหลักทรัพย์มากอะค่ะ
1: ก็ไม่ใช่เฉพาะหมอบุญคนเดียวคุณวัฒนาอัศวะเหมก็เห็นว่ามีบ้านอยู่หนองจงเมืองจีนก็รู้กันอยู่อ่ะอันนั้นศ
0: ว
1: า
0: ั
1: ล
0: ฒ
1: ตัน ด
0: า
1: ส
0: แก
1: ิน
0: มีวัดได้ซ้ำไปวัดมากขาวอยู่ที่เมืองจีน
1: แต่ว่าเน
0: ม
1: ี่
0: ีย
1: ก็
0: ต่อไปมา
1: ไม่เห็นว่าจะไปความพยายามที่จะประสานกับทางการจีนนะเพราะเรารู้ที่อยู่หลักแหล่งแล้วก็
0: คุณอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะประชาใช่ไหมคะ
1: เราก็เคยส่งผู้ต้องหาให้จีนนะเพราะฉะนั้นเราจะขอผู้ต้องหาสำคัญก็น่าจะได้นะแต่เพียงแ
0: ห
1: ต
0: ม
1: ่
0: อ
1: ว่า
0: โด่งนั่นนะ
1: เดี๋ย
0: หม
1: ว
0: อ
1: แต่
0: โด
1: ว่
0: ่
1: าง
0: ที่ทุจริตจำนำข้าวนั่นอีก
1: ก็หายไปก็หายจ้อยนะ
0: คือเราไม่ได้มีความพยายามที่จะเอาตัวกลับมาเรียนมีความรู้สึกว่า
1: แต่ว่าถ้าเราไปไล่ถามเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้ยออกหมายแดงไปแล้วดำเนินการตลอดติดตามตลอดเขาก็มีคำอธิบายเขาซึ่งไม่ทำให้เขาต้อง
0: รั
1: ม
0: บ
1: ี
0: ไ
1: ค
0: ม
1: ว
0: ่
1: าม
0: ได
1: ผ
0: ้
1: ิด
0: ใช่เรารับไม่ได้
1: แต่สรุปก็คือยังไม่ได้ตัวเราคือถ้ามั
0: แต
1: น
0: ่
1: เป็น
0: นี
1: อย
0: ่
1: ่าม ง
0: ั
1: เ
0: น
1: นี้
0: เส
1: ย
0: ียหายทางด้านเศรษฐกิจอ่ะ
1: มันทำให้ความเชื่อมั่นมันทำให้ความเชื่อมั่นมันมีผลกระทบเพราะว่าเวลาผู้ก่อเหตุกระทำความผิดแล้วมันจะลอยนวลพอลอยนวลเนี่ยคนก็กลัวเรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดความเสียหายมันจะไม่รู้เอาผิดกับใครหรือว่าไม่มีใครจะมาชดใช้ไม่ได้
0: ไปลงทุนต่างประเทศตลาดต่างประเทศเยอะแยะ
1: ก็เลยเป็นอย่างที่คุณนันว่าแม้กระทั่งกองทุนทั้งหลายก็น่าจะพยายามเบร
0: กกองทุนออกหมดแล้วค่ะตัวเลขมันโชว์เลยค่ะว่าไปลงทุนต่างประเทศตัวเลขมันโชว์ออกมาเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุณนันครับ
0: ค่ะแล้วเราก็รำอยู่หลายรอบนะคะเราไม่อยากจะพูดเรื่องในสภาใช่ไหมคะพี่อาจารย
1: ์คือ มันก็ต่อละมันก็มีการอภิปรายก็ประท้วงกันไปมาแต่ว่าผมดูแล้วเนื้อหาเนี่ยมันฟังจากที่ประธานกกต.แถลงแล้วก็เสียงข้างน้อยอย่างคุณอะไรสิทธิโชติ
0: โชติอินทรวิเศษ
1: คนดีสีตังเนี่ยนะ
0: เป็นคนตรังเหร
1: อโอ้ยเขาคนตรังเขาเพจคนตรัง
0: ภูมิใจมากเลยใช่ไหมฮะ
1: ผมกำลังดูว่าคุณชวนหรือเปล่าบอกอย่างนี้เราต้องยกย่องให้เป็นคนดีสีตรังเป็นคนห้วยยอดนี่แหละคือลูกหลานของชาวจังหวัดตรังของเราต้องได้คนแบบนี
0: ้
1: ตรงไปตรงมาไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจโอ้เชียร์กันแบบเชียร์กันแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าคำขวัญของจังหวัดตรังก็เคยมีคนดีสีตรังนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วตอนหลังก็มันมีคนตังก็ไปทำชื่อเสียอะไรกันอย่างเงี้ยครับยังหาคนดีมาช่วยกอบกู้พอมาเจอโอ้โหคุณสิทธิโชติเนี่ยคนแบบคนตัง
0: สิทธิโชติอินทรวิเศษอ๋อคนตังภูมิใจมาก
1: คนตังภูมิใจมากเลยมันก็พูดมันก็บอกกระแสอะไรบางอย่างอยู่นะว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดอ่านอะไรกันยังไงนะแต่ว่าที่ผมคิดว่าคือในวันนี้ถ้าจะมีคนอภิปรายแล้วผมคิดว่า

0: ผมให้ความสนใจที่อ่านเขาหน่อยว่าเขาพูดว่ายังไงก็คงจะเป็นการอภิปรายคุณพลาดรปริศนานันทกุลนะ
1: ค่ะ
0: คุณอันได้เห็นไหม
1: ก็เขาบอกว่ามีคนไปขู่คุณนั่นจริงๆเอกราชช่างเหลาแล้วคนที่ไปขู่คุณเอกราชช่างเหลาก็เป็นรองอธิบดีอดีตรองอธิบดี DSI ซึ่งมีความใกล้ชิดกับสว.คนหนึ่งใช่ไหมคะพี่ไพศาลแล้วก็เพราะคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยแกไปเป็นพยานถ้าจริงๆแกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะแล้วก็ไปเป็นพยานแกก็เลยไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาทางฝั่งการเมืองก็บอกว่าในเมื่อกลับคำให้การแล้วคุณต้องกลับไปอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเหมือนเดิมเพราะตอนแรกเนี่ยมาให้การเพื่อจะกันตัวเป็นพยานก็ไม่ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาตอนหลังมาพลิกกลับคำให้การอย่างนั้นกลับไปอยู่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยคุณพลาดรก็บอกว่าคนที่มาขู่ก็เนี่ยแหละระดับอดีตรองที่บดีที่มีความใกล้ชิดกับอดีตสวคนหนึ่งผู้สมัครสวคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแล้วก็ขู่ว่าให้มาให้การไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะลำบากในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเช่นกันค่ะ
0: คือคุณพลาดรเขาอภิปรายนะบอกว่า
1: เขาระบุชื่อเลยใครเป็นใคร
0: ขอถือโอกาสนี้ฝากถามใน2ประเด็นใหญ่ๆทั้งนี้เพื่อนสมาชิกอภิปรายพยายามโน้มน้าวให้สังคมเชื่อบางคนบางพรรคเพิ่งจะมารู้สึกเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วพวกตนในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเรื่องนี้มา2ปีแล้วข้อกล่าวหาใหญ่คือในการเลือกตั้งสว.เมื่อปี67เป็นกระบวนการหัววงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพูดพาดพิงกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกตนโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการซึ่งตนจะถามกกต.ว่าเมื่อท่านหรือใครมีการกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะเมื่อวันที่มีการลงมติหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะอนุชุดที่26ว่ามีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านจึงแยกเป็น7ข้อกล่าวหาทำไมไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามีกระบวนการหัวหรือไม่แล้วคุณมาดอนยังบอกว่าเป็นการลงมติในรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนของอนุชุดที่26ทำไมไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการหรือไม่แต่ท่านกลับลงมติเป็นรายบุคคลนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวท่านไปดำเนินการสอบรายบุคคลแล้วเอาจริงๆท่านก็ไม่ได้สอบด้วยตนเองและท่านก็ลงมติกันรายบุคคลนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากกต.ทั้ง7ท่านไม่เชื่อว่าเป็นกระบวนการถูกต้องหรือไม่นะนอกจากนี้ท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างภาพว่าตนเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดตนขอไล่เรียงกระบวนการว่าเกิดขึ้นในช่วงปี68โดยวันที่3กุมภาพันธ์ DSI ได้แจ้งกกต.ว่าคดีนี้มีมูลให้กกต.นำไปดำเนินการสุดท้ายกกต.ไม่รับเพราะอันนี้เป็นคดีเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่อย่าง DSI ที่จะไปทำหรือดำเนินการเมื่อกกต.บอกแบบนี้ DSI ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษขึ้นมาเพื่อตั้งข้อกล่าวหาเพื่อที่จะลากให้เป็นคดีพิเศษให้ได้เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเข้ามาทำแล้วไปตั้งข้อกล่าวหาเป็นคดีฟอกเงินกับอั้งยี่เมื่อวันที่6มีนาคมแต่ DSI ส่งเรื่องไปที่กกต.ว่าคดีมีมูลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีคดีพิเศษแปลว่า DSI ใช้อำนาจอะไรในการทำคดีนี้ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองตนกำลังจะบอกว่าต้นทางที่มามันชอบหรือไม่หลังจากนั้นกกต.ก็รับลูกโดยวันที่18มีนาคมหลังคณะกรรมการคดีพิเศษตั้งขึ้นตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นคดีพิเศษท่านตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ขึ้นซึ่งมีท่านหนึ่งเป็นประธานตนก็เคยถามเมื่อมีชุด25แล้วท่านตั้งชุดพิเศษขึ้นมาทำไมแล้วที่พิเศษใส่ไข่คือดึง

0: DSI เข้ามาอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้3คนซึ่ง3คนนี้เป็นคนที่ส่งเรื่องให้กกต.แล้วก็กกต.ไม่รับนั่นหมายความว่าพยายามเอาสำนวนที่มิชอบของ DSI เข้ามายัดในชุดที่26เพื่อมาสร้างภาพให้เห็นว่ามีกระบวนการแบบนี้ส่วนที่มีพยาน 16/26 กับคำให้การที่เขาต้องกลับคำให้การก็เพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยานคนนี้ไปข่มขู่เขาว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาจะต้องได้รับโทษหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.และ DSIแล้วก็ไปสร้างเรื่องให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกตนโดยเพราะกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการให้พรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และปลายทางสุดท้ายคือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยตนจึงต้องถามดังๆไปว่าที่กกต.ท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม่ว่ามันมีกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีพวกตนทำไมพวกท่านไม่ลงมติอีกหนึ่งแบบว่ามีกระบวนการหรือไม่กับลงมติเป็นรายบุคคลและการลงมติรายบุคคลเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีกระบวนการนี้อยู่จริงส่วนในเรื่องโพยขอถามว่ากกต.ท่านเคยเอ๊ะหรือสงสัยหรือไม่ว่าโพยนี้มันถูกส่งให้ถึงมือท่านตอนไหนซึ่งเป็นช่วงที่เลือกตั้งเสร็จไปแล้วท่านเคยดูหรือไม่ว่าโพยนี้เป็นโพยจริงหรือโพยปลอมโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือไม่ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าโพยนี้เป็นโพยที่เกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งที่เมืองทองวันนั้นตนสงสัยได้หรือไม่ว่าโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วค่อยมาใส่เลขกันทีหลังเนี่ยคุณประดอนพี่ปลายซึ่งผมก็ยกนิ้วไว้นะว่าสุดยอดจริงๆ
1: เมื่อวานนี้ดิฉันไม่เชื่อเดี๋ยวเมื่อวานนี้ดิฉันไม่เชื่อพยานหมายเลข
0: 16
1: แต่วันนี้ดิฉันเชื่อแล้วต้องเก่งเบอร์นี้จริงๆเก่งจริงๆเก่งเมื่อวานไม่เชื่อพยานหมายเลข16แต่วันนี้เชื่อแล้ว
0: ก็อ่านให้เห็นรายละเอียดเพราะว่าท่านก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยนะตั้ง
1: เก่ง
0: เลยว่าถูกใส่ร้ายถูกสร้างหลักฐานเท็จอะไรยังไงนะ
1: เก่งๆเก่งมากเก่งมาก
0: โอเค
1: นะเมื่อวานไม่เชื่อเมื่อวานไม่เชื่อพยานหมายเลข16วันนี้เชื่อละ
0: มี
1: เห็นศักยภาพนี่เชื่อแหละฟังกับพี่ปายได้เชื่อเลย
0: ครับฮะ
1: เชื่อ
0: แล้วมีนักข่าวเขาก็ไปขุดคุยดูนะเรื่องราวของคุณเอกราชนะพยานปากเอกคุณเอกราชนี่ก็เขาสัมพันธ์อยู่3พรรคเลยนะสัมพันธ์อยู่ทั้งพรรคเพื่อไทยสัมพันธ์อยู่ทั้งพรรคของคุณธรรมนัสแล้วก็ภูมิใจไทย
1: คุณสมบัติพิเศษอะไรที่ทำให้ไปไหนก็ได้คะ
0: ก็เขาเลือก
1: อะไรที่ต้องไปทุกพรรค
0: เขามีเขตอะไรของเขาเนี่ยอย่างการเมืองท้องถิ่นเขาก็ได้แน่นอนลูกชายก็ให้ลูกชายลง
1: ลูก
0: ชายก
1: ็
0: ได้เห็นว่าไปโดนใบเหลืองแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ยังได้ลงนะก็จะวัดผลกันจริงวันที่27เนี่ย27กันยายน
1: ผลที่เขาสามารถมีความสัมพันธ์กับ
0: ลูกชาย
1: เขามีฐานของเขา
0: ลูกชายของคุณเอกราชเนี่ยชื่อวัฒนาช่างเหลาเนี่ยนะจากพรรคเขาอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมแล้วพลังประชารัฐเนี่ยพอแตกกันออกมาเนี่ยเขาลงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยนะวัฒนาช่างเหลาลงสมัครนายกอบจ.ขอนแก่นในนามพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนรวมทั้งร้อยเอกธรรมนัสที่ได้รับมอบหมายจากตอนนั้นก็เรียกว่าสังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางคุณทักษิณก็ให้ความช่วยเหลือแม้จะอยู่คนละพรรคกระทั่งล้มแชมป์เก่าได้เป็นนายกอบจคนใหม่แต่สุดท้ายโดนใบเหลืองต้องสู้ศึกใหม่อีกรอบในวันที่27กันยายนนี้เขาแท็กทีมกันนะระหว่างเพื่อไทยกับทางคุณธรรมนัสจนกระทั่งล้มนายกอบจล้มนายกอบจคนเก่าได้แชมป์เก่าได้นะ
1: จะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเขามีฐานของเขาอยู่แล้วเขามีทุนของเขาเอง
0: ใช่ใช่

0: เป็นดาวฤกษ์อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะไปเลือกไปอยู่กับใครท่านเองแล้วในเวลานั้นเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงต้องไปอยู่พักอะไรนะคะพักมิตู่ใช่ไหมคะ
1: พักลุงตู่เ
0: พราะตอนนั้นมันมีโปรย้ายค่าย
1: ก็คือ
0: เขาเนี่ยเป็นคนที่มีคดีตรงนี้ตลอดเวลาเขามีคดีตรงนี้มานานแล้วแล้วคนที่มีคดีตรงนี้หลายๆซุ้มหลายๆคนที่มีคดีก็จะโปรย้ายค่ายไปเหตุผลในการย้ายไปพักนู้นพักนี้ก็คือผลทางคดีซึ่งได้ผลไม่ได้ผลก็คงเห็นแล้วล่ะเหตุผลทางคดีเท่านั้นเองคนที่มีคดีไม่มีใครอยากอยู่ฝ่ายค้านต้องย้ายไปอยู่พรรคที่จะได้เป็นรัฐบาลถึงเห็นว่าเขาไปทุกพรรคและเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อเขาไปทุกพรรคเนี่ยเขาก็ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะพี่ไพศาลแต่ที่มันมีเรียนก็พูดออกรายการไม่ได้พูดสั้นๆได้หนึ่งก็แล้วกันเรื่องหัวสวกับเรื่องทุจริตสอบเข้าองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องเดียวกันค่ะพี่ไพศาล
1: แล้วมันก็แบบทำละหลวมมากในภาคใต้เป็นหลัก
0: เป็นเรื่องเดียวกัน
1: เออ
0: และคนร้องคนเดินเรื่องคนเดียวกันด้วยอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะผู้แทนก็แล้วกัน
1: โยงต่อจากที่เรากำลังพูดกับคุณเอกราชพอดีโยงต่อมา
0: ไม่ได้โยงไม่ได้โยงเองนะคะพี่ประสาน
1: โอเค
0: แต่คนเดินเรื่องเป็นคนคนเดียวกันค่ะ
1: โอเค
0: คนที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเหนื่อย
1: รัดซ้ำเดียวกันรัดซ้ำกันอยู่เนี่ยใช่ไหม
0: เป็นคนคนเดียวกัน
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะแล้วก็ลาท่านผู้ฟังในวิทยุอสมทส่วนภูมิภาคด้วยเลยนะครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะฮะ
3: ค่ะคุณทักษิณได้ยื่นฟ้อง
2: ศาลภาษีศาลภาษี
3: ใช่ค่ะค
2: ุ
3: ณท
2: ัก
3: ษ
2: ิ
3: ณได้ยื่นฟ้องสรรพากรต่อศาลภาษีอ้างว่ายึดทรัพย์ซ้ำซ้อนไป 15,000 ล้านโบยว่าให้ไปทวงจากกระทรวงการคลังสิเงินขายหุ้นจีนก็โดนลิฟต์หมดแล้วนี
2: ่
3: ทนายความเก่งนะฮะนายทักษิณชินวัตรนะฮะโดยนายบิณฑิกชาติมนตรีทนายความตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้กรมสรรพากรดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ของนายทักษิณชินวัตรเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปในปี2549ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเมื่อ14สิงหาคม68ที่วินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรชอบแล้วนั้นเรื่องนี้นายทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือว่าไม่เคารพคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างใดค่ะแม้การที่คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่นายทักษิณขายหุ้นบริษัทชินคอป2เท่าไหร่เนี่ย229ล้านหุ้นให้แก่กลุ่มเทมาเซกไปเมื่อปี49ได้เงินไป 15,883 ล้าน 900,000 บาทถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณภาษีปี49ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายและนายทักษิณต้องชำระภาษีดังกล่าวอันนี้คุณบัญญัติบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าเงิน 15,883 ล้าน 900,000 บาทที่ขายไปแล้วน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ที่นายทักษิณได้รับจากการขายหุ้นชินคอปทั้งหมด1,419 ล้านหุ้นซึ่งนายทักษิณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

0: ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะตัดสินให้ตกเป็นของแผ่นดินทั้งสิ้นแล้วรวมเป็นเงิน 46,373 ล้านจึงไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดที่นายทักษิณจะได้รับจากการขายหุ้นจินคอร์ปคงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี49อีกต่อไปค่ะก็คือขายหุ้นนี้แล้วก็ได้เงินตอน 46,000 ล้านน่ะพี่ไพศาลคะเป็นเงินที่คิดจาก
1: อันนั้นไม่ใช่ภาษี
0: อันนั้นไม่ใช่หุ้น
1: ศาลท่านตัดสินว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นลาภที่มิควรได้เพราะว่าศาลวินิจฉัยว่าหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นของท่านมาโดยตลอดแล้วท่านก็เข้าไปเล่นการเมืองมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงจะไม่มีพยานหลักฐานที่ว่าไปทำอะไรยังไงแต่ว่ามูลค่าหุ้นของธุรกิจท่านเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งถึงวันที่ท่านขายเนี่ยนะราคามันก็สูงมากศาลท่านก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณยังถือหุ้นอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณให้นอมินีคุณถือแทนคุณยังเป็นเจ้าของอยู่แล้วคุณก็เป็นนายกเพราะฉะนั้นมันถือว่าไอ้มูลค่าที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เข้ามารับตำแหน่งนั้นนะถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่มันไม่ควรได้
0: เป็นหุ้นเนี่ยมันเจ็ดหมื่นกว่าล้านเขายึดแค่46,000ค่ะ
1: โอ้ยเป็นแสนล้าน
0: ขายให้เจมส์เสกแค่70,000
1: ขายเป็น
0: 70,000ค่ะขายให้เจมส์เสก70,000ล้านแล้วก็เอาตัวเลขกลมๆนะ70,000ล้านแล้วโดนยึดเนี่ย40,000ล้านไม่ได้ยึดหมดนะพี่ไพศาล
1: เขาเอาให้ศาลตัดสินว่าให้เอาราคาตอนที่เข้ามาเป็นนายก
0: รัฐบาล
1: คือราคาณวันนั้นเท่าไหร่เนี่ยนะเอาราคานั้นไปคูณกับจำนวนหุ้นที่คุณขายแล้วนะเงินของคุณแต่เกินจากนั้นเนี่ยลิฟเข้าหลวงก็เลยลิฟเข้าหลวง
0: เป็นลาภที่ไม่ควรได
1: ้4,600,000 ล้านอะไรที่ว่า
0: แล้วทีนี
1: ้นี่คุณทักษิณเขาต
0: ีว่านั่นชาติมนตรีก็มาบอกว่าจะมาเก็บภาษีอะไรอีกในเมื่อหุ้นเนี่ยขายได้เท่าไหร่คุณก็ยึดไปแล้วเท่ากับเราไม่มีอินคัมที่แท้จริงถูกไหมคะเราขายจริงแต่เงินที่ขายได้คุณยึดไปแล้วคุณจะมาเก็บภาษีอะไรอีกอ่ะคุณก็ไปเก็บแต่กระทรวงการคลังสิก็กระทรวงการคลังยึดเงินที่ขายหุ้นไปแล้วนี่ เพราะเงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าเราขายเสร็จกระทรวงการคลังยึดไปเลยจะไม่ให้เสียภาษีอีกไปเก็บกับกระทรวงการคลังนู่น
1: ก็โอเคก็เดี๋ยวรอศาลท่านก็เดี๋ยวรอดูว่าศาลท่านจะรับฟ้องเฟิงอะไรไหมไอ้ยื่นเนี่ยคงม
0: ีสิทธิ์ยื่นแต่ว่าตอนยึดไม่ได้ยึดหมดนะที่ไหนศาลตอนขายทั้งหมดอย่างที่พี่ไพศาลว่าน่ะไอ้ต้นทุนตอนก่อนเป็นนายกเท่าไหร่ก็เอาคืนไปแต่ว่าไอ้ที่ได้เกินมาในช่วงเวียนไปนายกเนี่ยอันนี้ยึดก็ทั้งหมดก็ 46,000 ล้านนะคะก็ไม่เป็นไรก็จะให้ยึดกันง่ายๆมันก็เกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ไปสู้กันไปกันแล้วกันค่ะ
1: ครับมันมีรายละเอียดอะไรอยู่คือซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยไม่เสียภาษีแต่มันจะมีอยู่ล็อตหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนมือกันจากบริษัทที่เป็นบริษัทที่อยู่ในพวก
0: กองทุน
1: เกาะต่างๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เกาะไอ้ที่มันประเภทที่เขาไปจัดตั้งกันมาแล้วมันไม่ต้องมีภาษีอ่ะ
0: Cayman British Virgin
1: อะไรพวกนั้นอ่ะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในนั้นอ่ะขายมาให้กับลูกๆของคุณทักษิณในราคา
0: ต้นทุนบาทเดียว
1: มากอ่ะบาทนึงหรือไงเนี่ยเสร็จแล้วพอขายปั๊บแล้วทางนี้เขาก็เอาส่วนนั้นมาขายไปในกลุ่มในก้อนใหญ่ที่เชมาเซกรับซื้อไปด้วยผ่านตลาดหุ้นไปนะฮะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เอาบริษัทเนี้ยเขาถืออยู่แต่บริษัทเนี้ยมาขายให้กับลูกๆของคุณทักษิณแล้วลูกๆคุณทักษิณก็พูดง่ายๆก็เป็นคนรับเงินนั้นมาเป็นรายได้ไม่ต้องไปเข้าไอ้บริษัทเหล่านั้นก็มาเข้าที่ลูกๆของคุณทักษิณเมื่อซื้อขายผ่านตลาดก็ไม่ต้องเสียภาษี

0: แต่ว่าเขามองว่าไม่ใช่มันมีการโอนกันนอกตลาดแล้วไม่ใช่เขาเชื่อว่าไม่ใช่หุ้นของลูกๆเป็นหุ้นของคุณทักษิณนั่นแหละอันนี้เป็นที่มา
1: ที่
0: มันที่มันเป็นที่มาที่ภาษีก้อนเนี้ยภาษีที่เรียกเก็บกันก้อนเนี้ย
1: ไอ้ติ๊กผิดไม่ใช่ก้อนนี้ไหมคะ
0: รู้สึกว่าจะมีอะไรรายละเอียดว่าคนแจ้งไปแจ้งที่คงที่เปลี่ยนมีหลุดคล้ายๆคับคาอยู่เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนแจ้งอะไรเงี้ยนะอะไรต่างๆ
1: แล้วเคสนี้ใช่ไหมคะที่ต่อมาที่มีอดีตรัฐมนตรีช่วยผู้หญิงติดคุกเนี่ยคืออันนี้ใช่ไหมคะ
0: น่าจะเรื่องเดียวกันเพราะว่ารู้สึกท่านจะเป็นคนที
1: ่
0: ประเมินว่าไม่ต้องเสีย
1: ใช่ในตอนนั้นรับราชการอยู่กระทรวงการคลังและหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุกก็คือเรื่องประเมินภาษีเข้าใจว่าจะอันนั้นนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณนะเขามอบทนายไปท่านไปต่อสู้คดีไปแต่ว่าก็รอดูว่าทางฝ่ายศาลท่านจะว่าอย่างไรนะครับ
1: ก็เรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่เห็นดิฉันบอกแล้วว่าจีนเนี่ยถ้าจะเอาคนไทยที่ทำผิดที่นั่นจริงๆเนี่ยจีนก็ต้องช่วยพี่ประสานดูนะคะเมื่อวานนี้15ใช่ไหมคะชลบุรีมีการไปจับกลุ่มในลีบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมเครือข่ายพนันออนไลน์จับกลุ่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หนองปลาไหลหมอเนี่ยนะคะมีความผิดฐานจัดให้มีการดำเนินการจัดบ่อนการพนันวงเงินที่หมุนอยู่ในเครือข่ายในลีเนี่ยก็เป็นพันล้านนะพี่ไพศาล1,500 ล้านหมุนในเครือข่ายเขาส่วนอีกคนหนึ่งรวบชายชาวจีนหนีคดีคอร์รัปชันเข้าไทยกว่า10ปี
0: อันนี้มาทำโรงงานยางนี่ฮะ
1: แล้วก็ปรากฏว่านำลูกชายมาชุบตัวสวมสัญชาติไทยสวมสัญชาติไทยใช้นอมินีเปิดธุรกิจ600ล้านไปจับได้ที่ไหนสมุทรสาครค่ะ
0: ใช่
1: ผู้ต้องหารายนี้หนีคดีคอร์รัปชันนำ
0: มาทำโรงงาน
1: ฟอกขาวในไทยนาน10ปีผลิตยางรถมูลค่า600ล้านนำลูกชายมาสวมทะเบียนประชาชนคนไทยเราเคยจับได้บ้างไหมไอ้ใครที่เป็นคนสวมให
0: ้คนสวมให้เป็นนายอำเภอเชียงดาวก็ถูกจับไปแล้วแล้วก
1: ็คนนี้ใช่ไหม
0: คะก็เขาก็จะมีลูกขายลูกค้าเขาเต็มไปหมดตามยังหาไม่ครบก็พอดีไปจับเด็กหนุ่มคนเนี้ยก็ตรวจสอบดูแล้วอ๋อเป็นคือไปเอาชาวบ้านซึ่งลูกเกิดมาแล้วตายลูกเกิดมาแล้วตายก็เอาสูติบัตรของลูกเนี่ยเอามาให้เด็กเอามาให้ลูกของคนจีนคนเนี้ยสวมแล้วก็นายอำเภอก็ดำเนินการให้จนกระทั่งได้บัตรประชาชนให้การกับตำรวจว่าพ่อไปเอามาจากเมืองจีนตั้งแต่เรียนอยู่ป.6เนี่ยตอนนี้อายุ19ปีหน้าจะอายุ20ปีพ่อก็เตรียมที่จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดเลยให้ลูกเพราะลูกได้สัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าไปเอาเด็กทารกที่ตายแล้วก็เอาแม่กับพ่อเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์เซ็นให้ตำรวจเขาตามไปจับถึงพ่อแม่คนที่อ้างเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย
1: โรงงานใหญ่เลยค่ะพี่ไพศาล
0: โรงงานใหญ่เป็น600ล้าน
1: คุณจดทะเบียน190ล้านทำจริงจังเลยอ่ะแล้วก็ทำมาเป็น10ปีก็คือมีความเป็นโรงงานที่มีความก้าวหน้าด้วยนะ
0: ก็เอาเงินที่คอร์รัปชันมาเอามาฟอกเอามาฟอกมาทำแล้วก็เห็นบอกว่ามาอยู่เมืองไทยได้หลาย10ปีแล้วก
1: ็
0: ย่ามใจย่ามใจอยากจะติดต่อญาติหรืออยากจะกลับเมืองจีนหรือไงๆเนี่ยแหละคิดว่าคดีคงลืมไปแล้วนะ
1: เขาบอกเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นมิสเตอร์เนี่ยแล้วเป็นพม่านะคะใช้หนังสือเดินทางจีนเดินทางเข้าออกประเทศไทยรวม14ครั้งแต่ปี56ถึง59ก่อนเปลี่ยนมาใช้ตัวตนมิสเตอร์เมียวชื่อเมียว
0: สัญชาติพม่า
1: พร้อมเดินทางพม่าหนังสือเดินทางพม่าตั้งแต่ปี61แล้วก็เข้าเดินทางเข้าออกไทยอีก48ครั้งตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลสมุทรสาครจับในความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างด้าว

0: แล้วก็เข้าค้นบริษัททั้ง3แห่งนี่ยึดโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายอะไรไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างการตรวจค้นพบลูกชายผู้ต้องหาซึ่งแสดงบัตรประชาชนไทยระบุว่าเกิดและมีสัญชาติไทยแต่เมื่อตรวจสอบลายนิ้วมือกลับพบตรงกับว่ามิสเตอร์จีชาวจีนซึ่งเคยใช้หนังสือเดินทางเข้าออกประเทศไทยและการออกบัตรประชาชนไทยครั้งแรกของนายทอเมื่อปี66ก็ยังเชื่อมโยงถึงอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือคนต่างด้าวจริงๆตำรวจมาจับได้ที่นี่ค่ะพี่เกษรมาเจอลูกที่นี่พอมาเจอลูกปุ๊บก็เลยตรวจลายนิ้วมือตรงกับมิสเตอร์จีที่เคยใช้หนังสือเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพราะว่าตอนเข้าไทยยังไม่มีบัตรประชาชนตอนเข้าไทยตรวจลายนิ้วมือชื่อมิสเตอร์จีอยู่ๆมิสเตอร์จีกลายเป็นคนไทยพอมาเจอลูกชายเจ้าของโรงงานอ้าวเป็นคนไทยเหรอตรวจลายนิ้วมืออ้าวนี่มันคือจีที่เคยเข้าไทยในฐานะที่เป็นคนจีนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เลยเช็คไปก็เลยไปเชื่อมโยงกับฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: นายอำเภอเชียงดาว
0: ใช่
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับคุณต่อนะครับคุณอัน
0: คดีนี้มันเริ่มมาจากการที่พี่ไพศาลเล่านั่นแหละว่าเข้าออกประเทศไทยกับเมืองจีนและดีอยู่ดีไม่ว่าดีเปลี่ยนตัวเองจากมันเป็นสองครั้งนะคะพี่ไพศาลคือตอนแรกเป็นมิสเตอร์เมียวและต่อมาเป็นมิสเตอร์ลีแล้วมันก็เขาก็เลยสงสัยว่าเป็นคนเดียวกัน
1: เพราะว่าตอนเขาเนี่ยมีคดีช่อโกงคอร์รัปชันน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเพราะว่าตามข่าวเป็นคดีคอร์รัปชันคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ช่อโกงมาแล้วก็หลบหนีเข้ามาหลบหนีออกจากจีนไปอยู่ในพม่าแล้วจากพม่าเนี่ยก็เดินทางเข้ามาไทยเข้าใจว่าจะใช้หนังสือเดินทางจากพม่าคงจะไปกรอง
0: โชคร้ายคืออะไรนะที่ในงานโชคร้ายคือไอ้ตอนก่อนจะหลบหนีเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยบ่อย56-59-10ปีที่แล้วอ่ะเข้าออกประเทศไทยชื่อมิสเตอร์ลีและระบบเนี่ยมัน
1: บันทึกเอาไว้
0: มันเป็นลักษณะของมิสเตอรีลายนิ้วมงนิ้วมือปรากฏว่าไอ้ตอนที่หนีทุจริตจากจีนหนีเข้าไทยอ่ะผ่านทางพม่าระบบมันก็ล็อกไม่ได้ใช่ไหมว่าไอ้มิสเตอรีเข้ามาในไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเปลี่ยนหนังสือเดินทางจากจีนที่เคยเดินทางเข้าออกไทย14ครั้ง56-59มาเป็นมิสเตอร์เมียวแล้วก็เป็น

0: เมียนมาแล้วก็เริ่มออกเดินทางปี61พี่ที่ไปสารบอกว่าคิดถึงบ้านนั่นแหละจาก61ถึง69เนี่ยเดินทางเข้าออกไทยถึง48ครั้งแล้วคิดดูอ่ะเข้าออกตั้ง48ครั้งทำไมเพิ่งจะมารู้ว่ามันเป็นคนเดียวกับมิสเตอร์ลีเรียนสงสัยตรงนี้ค่ะในเมื่อลีเนี่ยเข้าออกประเทศไทย14ครั้ง56ถึง59ก็รู้อยู่แล้วว่าลายนิ้วมือลีเป็นอย่างนี้เพราะเป็นเมียวก็ยังปล่อยให้เดินทางเข้าออกตั้ง48ครั้งมันน่าจะรู้แต่ครั้งที่หนึ่งแล้วถูกไหมฮะว่าเมียวกับลีมันเหมือนกันได้ยังไง
1: คงยังมี
0: เคยก่อคดีต้องมีใครสะกิดมากกว่า
1: เคยก่อคดีในเมืองไทยมีการจับคนจีน
0: ทำร้ายร่างกายพนักงานทำร้ายร่างกายพนักงาน
1: เคยมีกระดงคดีอะไรด้วย
0: ค่ะทำร้ายร่างกายพนักงานซึ่งเป็นคนจีนด้วยกันลูกจ้างคนจีน
1: น่าจะต้องมีอะไรซับซ้อนอยู่คิดว่างั้นไหม
0: เรียนไม่เชื่อว่าเขาเข้าออก48ครั้งมาเห็นครั้งที่48หรอกว่าเป็นคนเดียวกับลีเรียนว่ามันต้องอะไรสักอย่าง
1: ก็จังหวะพอดี
0: โรงงานตั้งใหญ่ตั้งโตทำไมไม่เห็นเพิ่งมาเห็นอะไรตอนนี
1: ้คุณสำราญนวลบาเขากำลังเร่งเรื่องนอมินีพวกทุนเทาทั้งหลายที่มาแอบแฝงอยู่ในประเทศไทยมาทำธุรกิจมาอะไรต่างอันนี้ก็เลยเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งเพราะว่าก็โรงงานใหญ่โตทีเดียวนะเอ๊ะคุณอันสามฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองสั่งจำคุกคุณสลันบุตรสลันเกต8เดือนนะคดีเสียดบัตรแทนกันสมัยเป็นส.ส.เพื่อไทยเมื่อปี2556นู่นร้ายแรงก็ไม่รอลงอาญาด้วย
0: ไม่รอลงอาญาค่ะพี่ติดคุกจริงหมดเลยแก๊งสตูลน่ะสตูลหรือพัทลุงฮะสามคนพัทลุงมาฮะติดคุกหมดเลย
1: ก็เนี่ยวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายสลันบุตรสลันเกตอดีตขณะนั้นเป็นส.ส.เพื่อไทยในคดีเสียบัตรแทนกันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปี56จำเลยให้การปฏิเสธนะจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีเรื่อยมาจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ศาลก็ฟังได้ว่ามีการกระทำความผิดจริงก็พิพากษาให้จำคุก8เดือนภายหลังคำพิพากษาจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน1ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลก็ยังได้ประกันอยู่ครับ
0: อาจจะได้ทำไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยตัวเร็วเหมือนก็เมื่อวันที่8ธันวาคมเมื่อปี67นะคะคือที่จะอ่านให้ฟังว่าถ้าหากเป็นส.ส.แล้วให้คนตอกบัตรให้เนี่ยติดคุกจริง
1: ๆ
0: ก็กรณีของส.ส.พัทลุงนะคะติดตั้งแต่คุณนาทีรัชกิจประการนายฉลองเทิดวีรพงษ์นายภูมิสิทธิ์คงมี3คนเลยค่ะเป็นผู้ต้องขังคดีเสียบบัตรแทนกันศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกคนละ9เดือนและตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตแล้วก็เมื่อวันที่21มิถุนายน67ทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์พักโทษก็กำหนดออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อปลายปีเมื่อ8ธันวาคมปี67
1: รวมติดจริงๆ
0: ค่ะติดจริงคือมันก็ต้องติดหนึ่งในแปดต้องติดกี่เดือนนะคะ
1: เราสารตัดสิน9เดือนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ9เดือน
1: ก็อย่างน้อย
0: เอาไปว่าคนระดับนี
1: ้สัก3เดือน
0: คนระดับนี้ติดจริงก็ถือว่า

0: ถือว่า
1: โอเค
0: ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ
1: ก็
0: เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นต้องตกใจนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าให้เสียบบัตรแทนการนี้ติดจริงๆติดมาแล้วไม่ยังแปลกใจว่าคุณสราญรุตไม่โดนตัดสินตลอดชีวิตหรอคะ
1: มีแต่แจ้งว่า8 เดือนนะแต่ว่าถ้าโดนอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะโดนนั่นด้วยตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: จำคุกไม่รอลงอาญานี่ก็คือจุลายกรกฎา67ค่ะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา5 เดือนติด5 เดือน
1: โอ้ครึ่งหนึ่งเลยนะประมาณครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวพัก
0: ออ
1: สักครู่ครับพักสักครู่
0: คร
1: ับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเรื่องนั่นก็เป็นอย่างที่เห็นว่าจริงๆที่เขาเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยอ่ะค่ะพี่ไพศาลก็คือเลื่อนจากเดือนตุลาคมไปเป็นเดือนเมษายนนะฮะคุณสุรศักดิ์ปัญเจริญวรกุลเป็นคนเปิดเผยว่ามีแนวโน้มจะเลื่อนระยะเวลาโครงการออกไปเห็นไหมเลื่อนออกไปเป็นช่วงฤดู low season ค่ะให้คนละ1,500ให้ไปเที่ยวช่วงไฮซีซั่นไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ฝรั่งเขาก็มาเต็มไม่มีใครเขาเปิดรับละ
1: โรงแรมเขาก็ไม่
0: นะคะ
1: ไม่อยากให้คนไทยไปแย่งอยู่แล้ว
0: อาจจะไม่เข้าร่วมก็ได้ค่ะคืออาจจะไม่เข้าร่วมเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องมากระตุ้นในช่วงไฮซีซั่นเพราะต่างชาติมาเขาได้มากกว่าเขาก็ไม่สมัครเข้าร่วมก็จบละค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้มีเรื่องอันใดเรื่องนักศึกษาอุเทรนถวายค่ะพี่วิชัยขอตามเรื่องนี้หน่อย
1: ที่ก่อเหตุแทน
0: เด
1: ี๋
0: ยวก็คิดว่าใช่เดี๋ยวก็คิดว่าเวลาที่ก่อเหตุกันแบบนี้แล้วก็จับได้จริงจังเนี่ยน่าจะดีนะเอาติดคุกจริงด้วยค่ะจากกรณีที่เป็นไล่แทงกันบน BTS สยามสแควร์เมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ล่าสุดวันนี้นะคะเขาได้ไปจับกลุ่มนายวิชากรโอ้วิชากรผู้กระทำให้เกิดวิชานะคะกระแปลว่าการการก็คือการกระทำใช่ไหมคะพี่เฮียสันวิชากรการกระทำให้เกิดความรู้เนี่ยอายุ20 ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทรนถวายจับได้ที่บริเวณหน้าสน.ปทุมวันตามหมายจับโดยกล่าวหาว่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดนะฮะจากเกิดเหตุก็นี่แหละเป็นคนที่แทงแล้วเขาก็มีภาพเลยแทงคนอื่นเหตุเกิดเมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมาที่ชุลมุนกันอยู่บนรถไฟฟ้า BTS นะคะมีภาพกล้องวงจรปิดโชว์เลยล่ะว่าหมอนี่อยู่ตรงนี้ค่ะที่ไปจับได้ที่หน้าสอนอเพราะอะไรอะคะ
1: ทำไมเดินผ่านพอดีหรือว่ายังไงหรือว่าจะไปมอบตัวหรือยังไงกดดันให้ครอบครัวพาไปมอบตัวหรือว่ายังไง
0: ตามข่าวบอกว่า
1: จับได้หน้าสอนอ
0: จับได้หน้าสอนอได้บริเวณหน้าสอนอปทุมวันมาเดินให้จับใช่ไหมคะถ้ามาเดินให้จับแบบนี้ก็เข้าไปมอบตัวไม่ดีกว่าหร
1: อไม่ดูอะไรเลยแต่สงสัยว่ามาป้วนเปี้ยนทำไมที่หน้าสน.
0: หรือว่าแกไปไหนไม่ถูกยังอยู่แถวนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มั้ย
1: เอาไม่ได้ให้รายละเอียดเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเห็นมีต่อกัน

0: นะ
1: เห็นมีสื่อไทยโพสต์เขาบอกว่ากกต.เผยมีอีกสามสำนวน
0: พี่ไพศาลนะ
1: อ่ะ
0: มติชนรายงานเมื่อ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเป็นชื่อคุณวรพักษ์อดีตรัฐมนตรีช่วยค่ะ
1: ก็ช
0: ช
1: ื่อ
0: ื่อ
1: เดิ
0: คุ
1: ม
0: ณ
1: เลย
0: เขาอยู่รัฐบาลคุณอนุทินอ๋อแล้วก็ล
1: ใ
0: า
1: ช่
0: ออกไป
1: เป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง
0: ใช่
1: ก็
0: ใช
1: ล
0: ่
1: า
0: ใช
1: อ
0: ่
1: อก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ก็
0: ่
1: ชื่อเดิมคือผมก็เดาอยู่ในใจนะแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาเพราะเรื่องนี้คุณวรพักษ์เขาเซนซิทีฟเขาฟ้องอุตลุดเลยก็เล
0: ทำไ
1: ย
0: ม
1: ใ
0: ม
1: ห
0: ต
1: ้
0: ิชนลง
1: ก็คือถ้ามติชนก็แสดงว่ามติชนก็เอามาจากการแถลงของคณะกรรมการของสภาสหรัฐนั่นแหละเขาคงเปิดชื่อมาเพราะเขาต้องส่งชื่อให้รัฐบาลไปออกมาตรการที่จะคว่ำบาตรนะก็แสดงว่าเป็นชื่อเดิมที่เคยมีแล้วก็
0: ก็
1: คุณกรณ์อะไรเขาก็อภิปรายก็อะไรอยู่ใช่ไหม
0: ข้อมูลบุคคลต่างชาติและองค์กร28รายชื่ออาจมีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะรายชื่อบุคคลและประธานกรรมธิการที่ขอให้ตรวจสอบ28รายชื่อก็มีเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธมีฮุนโตนี่เป็นหลานชายของฮุนเซน
1: ที่เขาม
0: ีอินเดีย
1: ทำไม่สถาบันการเงินอยู่
0: ใช่ค่ะยิมเรียกนักธุรกิจกัมพูชาประธาน BIC กรุ๊ปแล้วก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมนี่โดนเอาตัวกลับไปจีนแล้วใช่ไหมคะส่งตัวกลับไปจีนละส่งตัวกลับไปจีนเรียบร้อยแล้วยิมเรียกเนี่ยจงเต่าเจียหรือที่รู้จักกันในนามหวังเฉียงที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุนสีเทาแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกระบุว่ากลุ่มของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเจ้าพ่อเคเคปาแล้วก็มาถึงอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณอนุทินอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะพี่เวจารย์ถ้าสมมติมีชื่ออย่างเงี้ยสมมติมีคนไทยคนหนึ่งอะค่ะมันจะมีผลอะไรกับชีวิตบ้าง
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณอนุทินเนี่ยเขาให้ปปง.ไปยึดอายัดทรัพย์มาส่วนหนึ่งแล้วของเบนสมิธของภรรยาที่มีว่ามีเรือยอทมีคอนโดมิเนียมหรูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ของยิมเลียกกับภรรยาซึ่งเป็นคนไทยก็มีการยึดไปแต่ว่าคุณวรพักเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมาโดยตลอดแล้วก็เห็นว่าแถลงใหญ่ก็สองครั้งสามครั้งใช่ไหมที่บอกว่ากับเบนสมิธรู้จักเพราะว่าลูกก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยกัน
0: เรียนด้วยกัน
1: ครอบครัวก็รู้จักกันตัวเขาก็รู้จักภรรยาของเขากับภรรยายิมเรียกก็อยู่ในกลุ่มสมาคมผู้ปกครองด้วยกันอะไรเงี้ยลูกก็เรียนลูกก็อายุใกล้ๆกันเรียนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์ด้วยกันเองเขาว่างั้นอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตอนนั้นก็มีการอ้างกันว่ามันมีชื่ออยู่ในแบ็กลิสต์ของสหรัฐนะเขายืนยันว่าไม่มีเที่ยวนี้มัน
0: ไปเกี่ยวได้ยังไงคะ
1: คงจะมีเรื่อง
0: เขาไปเกี่ยวได้ยังไงคะเรื่องบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เขามาซื้อใช่ไหมคะ
1: คือตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของธุรกรรมการเงินที่เข้าไปร่วมกันอยู่มีการไปซื้อบริษัทหลักทรัพย์อะไรอยู่ร่วมกัน
0: ทางฝั่งของกัมพูชา BJC Group เนี่ยมาซื้อบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งที่เป็นของคุณนี่เขาใช่ไหมคุณบอ
1: กแล้วก็เชื่อมโยงกับทางสิงคโปร์อะไรต่างๆเนี่ยพัวพันกันมากันอยู
0: ่แล้วอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
1: มีเฉินจื้อมีอะไรด้วยใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมที่มีชื่อเฉินจื้ออ
0: ยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมคะบริษัท
1: บลนี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วที่ซื้อ
0: ตอนนี้ยังอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังอยู่แต่ว่าก็เปลี่ยนมือเจ้าของไปซื้อแล้วก็ปล่อยไปอีกต่อเพราะว่าซื้อแล้วก็บริษัทเนี้ยไปจัดการไปเอาหุ้นของบางจากเรื่องไงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเสร็จภารกิจแล้วเข้าใจว่าเขาโคขายต่อไปเพราะที่มาของการเข้าไปซื้อบลนี่ก็เข้าใจว่าเจตนาเขา
0: เพื่อที่จะ
1: เป็นทางผ่านเข้า
0: ไปซื้อบางจาก
1: ไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆ

0: มนตรีกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์มาตอบคำถามแทนนายกนะคะวันนั้นก็ดุเดือดโรมเนี่ยขู่ฟ้องมาตรา157รัฐมนตรียุติธรรมค่ะโดยกล่าวหาว่ารู้ว่าฮุนโตเป็นเจ้าของหุ้ยวันเปแต่ไม่ดำเนินการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าก็กัมพูชาไม่ความร่วมมือต้องมีข้อมูลรับรองที่จะมาเปิดเผยในสภาได้ค่ะเขาก็ตามเรื่องนี้กันอยู
1: ่
0: กกต.ก็ไม่เขาบอกว่าในส่วนคดีอาญาเนี่ยออกหมายจับนายยิ้มเรียกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกุมผู้ต้องหา30คนคดีนี้ส่งฟ้องต่ออัยการแล้วแต่ยิ้มเรียกและภรรยาได้หลบหนีไปภรรยาที่เป็นคนไทยนะพี่อาจารย
1: ์ก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวครับ
0: นี่เพิ่งทราบไปครับว่าหนีไปแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ในช่วงที่กล่าวหากันนั่นเขาออกจดหมายชี้แจงว่าเขาไม่เกี่ยว
1: ให้ทนายมา
0: สุดท้ายหนีเลย
1: คือตัวเขาก็ไม่อยู่
0: ออกหมายจับ
1: เขาตั้งแต่ตอนที่ยึดทรงยึดทรัพย์อะไรเขาก็ไม่อยู่ทั้งสามีทั้งภรรยาตัวยิมเรียกเนี่ยอยู่ในเมืองไทยนะมีคอนโดมีอะไรอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้อยู่กัมพูชาส่วนใหญ่จะอยู่เมืองไทย
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราคุยกันคือยิมเรียกที่ถูกส่งตัวยังไม่ได้ส่ง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเฉินจื้ออันนั้นเฉินจื้อ
0: เอออันนั้นเฉยจื้อขออภัย
1: เฉินจื้ออันนั้นคนจีน
0: ยิมเรียกยังอันนี้เป็นกัมพูชาย
1: ิมเรียกนี่เป็นพ่อเป็นนักการเมืองเป็นรองนายกหรือไงเนี่ยคนสนิทของฮุนเซนเป็นเครือข่ายการเมืองของฮุนเซนพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีอ่ะพ่อน่าจะเป็นรองนายกนะยิมเรียกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่คุณวรพักบอกว่าอ๋อผมก็รู้จักเขาก็เป็นนักเรียนนอกอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตลอดเป็นลูกคนมีตังกัมพูชาไม่ค่อยได้ไปอยู่ไม่ค่อยอยู่กับครอบครัว
0: ไม่ได้อยู่กัมพูชา
1: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีภรรยาเป็นครอบครัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยก็เลยส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยผมยังจำได้ตอนที่คุณวรพักเขาเปิดใจนะเขาอธิบายเขาบอกว่ายิมเรียกเขารู้จัก
0: ตอนนี้หนีไปแล้วอ่ะยิมเรียกกับภรรยาเนี่ยแล้วก็ได้ประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงนายเบนสมิธกับภรรยาก็
1: หนีเหมือนกัน
0: โงนะคะ
1: ก็น่าจะหลบหนี
0: หลอกลวงลงทุน900ล้านบาทปอสออกหมายจับและประสานอินเตอร์โพเพื่อออกประกาศจับเช่นกันแล้วก็ทางปปงร้องทุก5คนก็มียิมเรียกับภรรยาเบนสมิธกับภรรยาที่เป็นอดีตดาราและผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสุภารัตน์นะคะในความผิดฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากแหละตอนยึดอายัดทรัพย์ปปงมีคำสั่งเบนสมิธและภรรยาพร้อมพวกใน68รายการ 12,000 ล้านนะคะพี่อะไรคะไอเรือยอชของเขาที่จอดที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศขายอยู่นะเท่าไหร่นะสตาร์ทเครื่องที150,000หรือ100,000นี่แหละค่าน้ำมันนะคะสตาร์ทแค่สตาร์ทนะคะ100,000ครั้งที่2ได้ยึดอายัดไว้34รายการอีก 8,200 ล้านปปงดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งสิ้น103รายการยิมเรียกและภรรยาและเบนสมิธเนี่ยได้มาทั้งหมด 20,000 ล้านบาทเศษค่ะได้มา 20,000 ล้านแต่เป็นไอเรือยอชบ้างอะไรพวกนี้บ้างซึ่งใครไปใช้ต่อฮะ
1: ค่ะ
0: ตามนั้นเขาก็รายงานให้ทราบค่ะ
1: ครับเรื่องวัดที่ขอนแก่นที่ดินที่มีข้อพิพาทนะสรุปว่าวันนี้ก็เจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียนพิมพ์ศรีผู้บริจาคให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ้นสุดปัญหาพิพาทหลังทายาทพยายามทวงที่ดินคืน ก็มีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้าที่

0: สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆนะก็มีหลวงพ่อแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งทางอาจารย์ธงทองอาจารย์ธงทองก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกับคุณอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมด้วยพร้อมทีมทนายที่ได้รับมอบบ้านจากวัดป่าอดุลยารามก็ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับอาจารย์ธงทองพร้อมตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าพบกับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามและติดตามการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินระบุว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาคที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการอย่างสมบูรณ์นะก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาขอนแก่นจะเป็นผู้เก็บตัวโฉนดตัวจริงนะแล้วก็ถ่ายสำเนาให้ทางท่านเจ้าวาดได้เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีผู้ถามถึงเรื่องคดีนะบอกว่าก็คดีก็รอทางฝ่ายคู่กรณีเขายื่นฎีกาอยู่ก็รอศาลท่านจะสั่งว่าจะรับฎีกาหรือไม่ถ้ารับฎีกาก็ต้องไปว่ากันสู้กันในชั้นฎีกาต่อเป็นศาลสุดท้ายแต่ว่าถ้าไม่รับก็ถือว่าจบไปก็จบไปชั้นอุทธรณ์ครับ
1: ใครฎีกานะคะ
0: ทางฝ่ายญาติของลูกแล้วก็มีอะไรป้าดาเลยที่เขาเป็น
1: ป้าดา
0: ฮะเขาเป็นคนยื่นศาลเนี่ยชั้นต้นอุทธรณ์แล้วตัดสินให้วัดชนะมาสองศาลละ
1: ป้าดาก็บอกยังไม่จบนะ
0: เพราะว่างั้นน่ะวันนี้ก็โอนโฉนดไปแล้ว จบไม่จบไม่รู้ว่าโอนโฉนดไปชื่อวัดไปแล้วล่ะ
1: เมื่อเราสู้แบบนี้เราต้องจ่ายค่าทนายไหมฮะ
0: ก็ไม่มีของฟรี
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่มีของฟรีครับ
1: ถ้าเราจะจ้างทนายเราก็ต้องคิดว่าเราจะชนะถูกไหมฮะถ้าคิดว่ามันไม่ชนะเราจะจ้างทนายไหมฮะ
0: ก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะแต่คราวนี้ผมว่าญาติโยมเขาคงจะไม่ถึงขั้นพอมีสตุ้งสตังค์คงจะมี
1: เปล่าค่ะเรียนสงสารป้าดามากกว่า
0: แกก็คงจะมีช่องทางที่จะไปหาเงินค่าทนงทนายเลยมาคืออย่างไรไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะขึ้นล่องมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าเวลาทนายฟ้องคดีแบบนี้มันคิดตามมูลค่าที่ดินเลยนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์
0: อ่ะใช่
1: เกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคดีมรดกพวกนั้นใช่ไหมฮะนี่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้โอ้เขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยศาลพิจารณาอนุมัติออกหมายจับ33คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือนเร็วๆนี้ไม่รู้คดีอะไรจะกับเพจหนึ่งนะคะไอ้เรื่องเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์น่ะเฉพาะตัวพระกับศรีกาเนี่ยเบ็ดเสร็จประมาณ300ล้านนะคะพี่ไพศาล
0: เฉพาะตัวเงินนะ
1: ใช่ค่ะรวมกันประมาณ300ล้านละ
0: ก็ทีแรกบอกมีทรัพย์สินอื่นๆรวมแล้วต้อง700ไม่ใช่หรอ
1: โอ้ทรัพย์สินอื่นด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ใช่
1: พวกที่ดินอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
0: ที่ดินอะไรต่างๆเยอะแล้วก็กำลังตรวจค้นอยู่ในวัดเพิ่มเติมอีก
1: เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงโดนแล้วนะ
0: ใครนะ
1: เห็นว่าไปล็อกผู้หญิงคนนึงได้ละ
0: เพิ่มขึ้นมาอีกมีผู้หญิงอีกคน
1: เป็นคนใกล้ชิดอีกคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะ
0: โอ้มีโรคอย่างน้อยไม่ใช่ใบเดียวสอง
1: ไม่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยยังจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วเขาว่ากันว่ามีมานานแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งมีเพราะว่าเงินเพราะรวยเพราะมีเงินมานานแล้วแล้วก็มันก็เลยทำให้วัดเนี่ยคนไปเต็มมากแน่นมากเลยครับพี่ไพศาลแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงไปก็จะไปเช็คอินแต่อีตรงห้องนอน

0: แต่โชดเนี่ยค่ะ
1: เขาก็ไป
0: วัตถุประสงค์เพื่อไปเช็คอินตรงนั้น
1: ก็ดีแล้วที่เขาเอาโต๊ะเตอะนั้นไปใช่ไหม
0: ก็
1: ไอ้โ
0: อ
1: ต
0: ั
1: ๊
0: น
1: ะ
0: นี้
1: ส
0: กรร
1: ้
0: ม
1: ม
0: การ
1: เนี่ย
0: วัดเขาบอกให้ยกไปแล้วดิฉันคิดว่านะคะเมื่อวานเนี้ยที่ท่านกกต.อะไรโชดนะคะ
1: สิทธิโชค
0: สิทธิโชดอ่ะขออภัยค่ะท่านกกต.สิทธิโชดเนี่ยออกมาแถลงเนี่ยแกคงยอมไม่ได้ที่มีคนเอาภาพ7 กกต.ไป
1: ไป
0: นั่ง
1: น
0: ก
1: ะ
0: ินข้าวที่ครอบครัวนั้น
1: โอเคเออมีท่านมีคุณสิทธิโชคดูเลยครบทั้ง7 คนเลยนี่
0: ใช่ค่ะเรียนว่าน่ะท่านสิทธิโชคทนไม่ได้ให้ AI เอาท่านไปนั่งกินข้าวบนไอ้โต๊ะตัวนั้นรวมเจ็ดคนน่ะท่านต้องออกมาน่าจะเป็นเหตุจูงใจสำคัญไม่ขอนั่งโต๊ะตัวนั้นด้วยอะค่ะ
1: โอเค
0: ขอเราขอไม่อยู่ในแก๊งนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเค
1: เดี๋
0: เ
1: ย
0: ดี
1: ว
0: ๋ยวเราพักกันก่อนนะ
1: พั
0: ค
1: ก
0: ะ
1: สักครู่ช่วงหน
0: ค
1: ้า
0: ่ะ
1: จะได้มาดูหุ้นกันนะครับ
2: กว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกา35นาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะเราจะพูดเรื่องหุ้นซ้ำหน่อย
4: ก็รายงานภาพรวมให้ดูก็แล้วกันนะครับวันนี้คุณสุเชษฐ์น่าจะติดภารกิจหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะไม่สามารถเข้ามาย
5: ังไม่ได้สะดวกรับสาย
4: ยังไม่รายงานวันนี้ขออนุญาตวันหนึ่งนะก็วันนี้หุ้นไทยก็ปรับลดลง 15.93.1.01% นะโดยดัชนีก็ปิดที่ 1,562.73 ก็ใกล้กับจุดต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันก็ 1,561.78ก็คือเหนือต่ำสุดแค่ประมาณสักจุดเดียวนะมูลค่าการซื้อขายก็ 75,541 ล้าน

0: โดยวันนี้นี่ซื้อสุทธินะโดยนักลงทุนต่างชาติกับรายย่อยนะครับโดยนักลงทุนประธานโทษสถาบันกับรายย่อยนะโดยนักลงทุนสถาบันเนี่ยซื้อสุทธิ 1,346 ส่วนรายย่อยก็ 5,923 ล้านขณะที่นักลงทุนต่างประเทศแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะฮะก็เป็นฝ่ายขายสุทธิโดยต่างชาติขายสุทธิ 7,192 ล้านส่วนบัญชีหลักทรัพย์ก็77ล้านวันนี้เนี่ยดูแล้วหุ้นตัวที่ลงแรงๆเดลต้าไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะยืนหนึ่งมาปตท.นี่ลงไป50สตางค์ 1.18% ปิดที่42บาทแอดวานซ์วันนี้ลงวันเดียว12บาทเลยนะฮะ 3.4% นะปิดที่341จากข่าวลือที่ออกมาท่วมตลาดเลยว่าบริษัทลูกอย่าง 3BB เนี่ยโดนแฮกโดนแฮกเกอร์เล่นงานนะฮะก็เลยหุ้นร่วงหนักเลยแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันท็อปไทยออยล์นะฮะลงไป2บาท75หรือ 4.17% ปิดที
1: ่โอ้
0: 13.25 4% กว่าก็จากการที่กบน.
1: ไป
0: สั่งลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น
1: หน้าโรงกลั่นเลย
0: ครับแล้วก็จะมีฮานานะฮะลงไปบาท25 2.44% ทรูลง40ตังก็ 3.10% ปิด12บาท50กสิกรไทยลง2บาท 0.79% นะฮะปตท.สผ.ก็ปรับลดลง50สตางค์ 0.3%แล้วก็ไทยพาณิชย์ลงไป50สตางค์ 0.3% แล้วก็บางจากครับลงกันน้ำมันบางจากก็ลงไปบาท75 3.08 ก็พวกที่โดนคณะกรรมการนโยบายพลังงานสั่งหั่นค่าดีเซลลงมาราคาหน้าโรงกันก็ราคาหุ้นร่วงลงหมดเลยแล้วก็มีผลดึงตลาดขึ้นมาครับ
1: แบบนี้คนที่เข้ามารับด้วยก็คือไม่ใช่แค่บริษัทเขาที่สูญเสียรายได้แต่มันหมายถึงรายเล็กรายน้อยที่เข้าไปซื้อหุ้นเขาก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยถูกไหมคะ
0: ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงตลาดเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดถูกไหมฮะใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอำนาจอยู่ในมือตามพ.ร.ก.
1: ค่ะค่ะ
0: ที่ก็บอกมีพ.ร.ก.ที่
1: เข้าไปสั่งลดราคา
0: ใช่ใช่อำนาจตามพ.ร.ก.ซึ่งก็มีผู้วิจารณ์บอกว่าไม่ควรจะใช้อำนาจเหล่านี้พร่ำเพรื่อนะเพราะว่ามันก็จะมีไอ้ปฏิกิริยาของกลไกตลาดเนี่ยกลับเข้ามามีผลกระทบอ่ะอย่างเช่นเนี่ยราคาหุ้นก็จะกระทบไปถึงนักลงทุนนักลงทุนรายย่อยต่างๆเป็นต้น
1: ใช่ค่ะนักลงทุนหุ้นเขาล่วงลงมาแบบนี้ 4% นี่ก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็คงรู้สึกว่ามันไม่พอใจอ่ะเราซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อยู่ๆมีคนมาสั่งให้สินค้าที่เราซื้อหุ้นเขาต้องลดราคากันแบบนี้แล้วหุ้นก็ล่วง 4% แบบนี
0: ้ครับ
1: ทำไมบริษัทพวกนี้อย่างสมมติท็อปอ่ะเขาเป็นบริษัทลูกของปตท.กำไรของเขาก็เป็นกำไรของปตท.ถูกไหมคะและกำไรของปตท.ก็ส่งเข้าคลังทำไมเขาไม่เอากำไรในส่วนนั้นก็ไปอุดหนุนกันไปสิคะเขามาลดตรงนี้เพื่อให้นักลงทุนรายเล็กรายน้อยต้องมารับกรรมด้วยทำไมคะมันให้ความผิดของนักลงทุนที่ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นี่คะและบริษัทเหล่านี้ก็มีรัฐวิสาหกิจในการถือหุ้นอยู่ทำไมคุณไปเอากำไรปลายทางมาลดราคาล่ะคะมันเหมือนทำโทษคนเล่นหุ้นยังไงก็ไม่ทราบ
0: ครับก็เอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะเพราะว่าจะช่วยเหลือเรื่องราคาไม่ให้ราคาขยับสูงขึ้นไปจนผู้ใช้น้ำมันเดือดร้อนต้องใช้เหตุผลข้อนี้ซึ่งก็ทำให้
1: ก็เห็นว่า
0: ทุกคนก็ต้องสงบปากสงบคำไม่รู้จะไปต่อแล้วต่อเถียงได้ไหม
1: เรียนก็เห็นว่า

0: เวลาผู้จัดการตลาดซักเขาก็พยายามรณรงค์ให้มีหุ้นตัวใหม่ๆคนมาเล่นหุ้นอะไรเงี้ยแล้ว
1: อืม
0: หุ้นดีๆก็มาโดนทุบแบบนี้นี่ก็
1: ครับ
0: รู้สึกเอ๊ะแล้วมันจะไปทางไหนกันเนี่ย
1: ฮะเดี๋ยวดูทอ
0: ค
1: ง
0: ุณ
1: ค
0: ก
1: ำนิด
0: ร
1: นึง
0: อาจารย์ค่ะ
1: ทองคำวันนี้ขึ้นได้นะครับราคาเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วจากหลุด4,300ตอนนี้ขึ้นมา4,344ทำให้หุ้นไทยวันนี้เนี่ยบวกเข้ามาได้1,000บาทนะเปลี่ยนแปลง26ครั้งรวมแล้วบวกได้1,000บาทราคาทองคำแท่งขายออกราคาสุดท้ายวันนี้คือ68,400บาทส่วนทองรั่วพันก็69,200บาทครับ
0: อืม
1: อันนี้
0: ค
1: ลอ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ทองคำนะขออนุญาตดูเรื่องนี้นิดหนึ่งกสทชวันนี้สรุปก็อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับล่มเป็นครั้งที่11
0: เลยนะ
1: นะการประชุมก็ล่มเป็นครั้งที่11มีรายงานข่าวว่าวันนี้ที่สำนักงานกสทชมีกำหนดที่จะประชุมครั้งที่25/2569ซึ่งสรุปว่าก็ยังไม่สามารถจัดประชุมได้นับว่าเป็นการล่มครั้งที่11เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมทั้งนี้เมื่อเวลา9:39นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชเดินเข้าห้องประชุมขณะที่พลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรกรรมการกสทชด้านกฎหมายและนายต่อพงษ์เสรานนท์กรรมการกสทชด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนลาประชุมเนื่องจากติดราชการไปต่างประเทศขณะเดียวกันศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็ดร.สุพัฒน์สุพัชลาไสยนะรวมทั้งรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงษ์ไม่เข้าร่วมประชุมโดยมีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็เท่ากับพูดง่ายๆว่ามีหมอสรณะเข้าไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวกรรมการอื่นไม่มีใคร
0: แล้วแกก็บอกว่าถ้าแกหลุดไปเนี่ยจะมีคนได้ผลประโยชน์อะไรเนี่ย
1: ก็ปรากฏว่ารอครึ่งชั่วโมงนายแพทย์สรณะคุณหมอสรณะเนี่ยก็บอกว่าขอให้สำนักงานรายงานวาระที่กรรมการเคยขอให้เร่งพิจารณาก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาการรองเลขาธิการกสทช.จะรายงานว่าอาจารย์พิรงรองได้ทำหนังสือขอให้เร่งรัดการพิจารณาวาระต่างๆรวม3ฉบับโดยฉบับแรกมีวาระที่ขอเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมคดีศาลปกครองสูงสุดร่างรถแมพกิจการโทรทัศน์และการเผยแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยร่างประกาศการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโอเวอร์เดอะท็อปเนี่ยนะรวมถึงวาระเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในแพทย์สรณะก็บอกว่าส่วนหนังสือฉบับเป็นการขอเร่งรัดวาระโดยอ้างอิงจากหนังสือของหน่วยงานภายในสำนักงานกสทช.ครอบคลุมทั้งหมด16วาระนะแล้วก็ยังได้เปิดเผยหลังการประชุมว่ารู้สึกสงสัยว่าเหตุใดจึงยังเล่นละครบทเดิมและหากต้องการให้มีการประชุมเพราะเหตุใดจึงใช้วิธีการเดิมและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในฐานะที่ยังดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ตามกฎหมายจึงมีหน้าที่กำหนดวันประชุมและกำหนดวาระการประชุมโดยบอกว่ายืนยันว่าผมยังเป็นประธานกสทช.อยู่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมต้องปฏิบัติหน้าที่การกำหนดวันประชุมกำหนดวาระการประชุมยังเป็นหน้าที่ผมอยู่ถ้าผมไม่กำหนดวันประชุมซึ่งที่ผ่านมาถ้าใครยังจำได้สมัยปี66ระหว่างวันที่26ตุลาถึง19ธันวาเราก็จัดประชุมไม่ได้จัดได้แค่ครั้งเดียวนะเราจะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยขณะนั้นการประชุมถูกกำหนดแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าเป็นเดือนเ นื่องจากมีความกังวลว่าองค์ประชุมอาจจะมาไม่ครบนะโดยบอกว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องทิฏฐิอย่าให้มันเป็นเรื่องการเมืองในองค์กรอิสระเรามีเรื่องต้องตัดสินเยอะมากเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีวีดิจิตอลอนาคตอะไรอย่างไรแล้วสำหรับวาระใดที่กรรมการมีความเห็นร่วมกันและเป็นมติเอกฉันท์ก็ควรเดินหน้าดำเนินการเห็นท่านก็ร่ำรำพันหลายเรื่องทีเดียวแต่ยืนยันว่าท่านยังอยู่ในตำแหน่งก็ไม่รู้จะพูด

0: ยังไงก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยยังหาข้อยุติ
1: ไม่ได
0: ้
1: ไม่มีใครสักคนไปพลิกกฎหมายปี2475อะไรอย่างเงี้ยให้อำนาจนายกสั่งการให้อยู่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: ไม่มีไม่มี
1: ประกาศคณะปฏิวัติอะไรสักฉบับ
0: น
1: ึงให้อำนาจอะไรเงี้ย
0: นายกก็ให้คุณประกรณ์ลิมพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรองประกรณ์ก็บอกนายกก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายไปครบถ้วนหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนก็ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะทำอะไรไม่ได้รอจนกว่าศาลปกครองกลางเขาจะดำเนินการให้เป็นที่ยุติ
1: แล้วศาลเนี่ยรัดคิวให้หน่อยไม่ได้เหรอฮะประเทศชาติจะแย่อยู่แล้ว
0: ท่านก็บอกว่าท่านจะต้องมาท่านจะต้องมาทุกคน
1: ร
0: ั
1: ดคิวให้หน่อยไม่ได้เหรอคะ
0: ทุกคนเขาก็มาเร่งอย่างนี้หมดทุกคนก็อยากจะเร็วกันหมดหรือเปล่าแล้วทำไมไม่ไปตกลงกันเองคุยกันเองให้มันเรียบร้อยไปต้องมาพึ่งรัฐศาล
1: ถ้าคุยได้ถ้าคุยได้ก็คุยแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยนี่ไงคุณเทวันบอกว่าไม่มีอำนาจใดมาแก้ปัญหากสทช.เลยหรือประเทศไทยสิ้นหนทางเพียงนั้น
0: สิ้นของจริงเลยครับสิ้นหนทางนะครับตอนนี
1: ้ดิฉันจะเป็นเจ้าภาพให้เราไปบนบานศาลกล่าวกันไหม
0: มันอาจจะมีหนทางอยู่แต่ว่ากระบวนการมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างฉับไวนะครับมันต้องรอกระบวนการขั้นตอนใช่
1: เอามาที่ไทยวันค่ะที่จะรับเป็นเจ้าภาพทำพานทูบเทียนแพรอะไรกันไปบนเลือกเอาว่าจะเอาสารไหนเราไปขอให้เทวาช่วยดลบันดาลใจและให้ใครแบบ
0: คิดว่าเขาจะกลัวเขาผ่าน
1: ไม่ได้ไปเส้นผ่านกันดู
0: เขาผ่านมาขนาดนี้แล้วนี่ก็เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ให้ดลจิตดลใจอะไรอย่างเงี้ยให้ดลจิตดลใจให้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติ
0: เหนือทุกปัญหามันเหนือกว่าการที่จะใช้อะไรกระบวนการอะไรทั้งหลาย
1: เทพเทวาแบบเข้ามาเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้ที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลามันจะดึงดันเนี่ยมันดึงดันแบบนี้ไม่ผิด
1: พี่ไพศาลเคยรู้สึกกลัวกลัวตัวเองไหมดิแล้วกลัวยิ่งกลัวว่าพออายุมากแล้วยิ่งเป็นไปทั่วยิ่งกลัวมากเลย
0: ไม่มันอย่างนี้คุณอันมันบ่งบอกถึงว่าไอการออกแบบทั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกองค์กรอิสระอย่างกสทช.เนี่ยมันเกิดจุดโหว่ขึ้นมันเกิดระบบมันถึงไม่สามารถที่จะฟังก์ชันมันได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการหรืออะไรต่างๆที่เขาคิดมาอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยนะมันจะต้องมีทางออกแน่นอนมันจะปล่อยให้มันแบบ
1: มันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งสั่ง
0: ได้แต่
1: ไอ้นี่ไม่มีใครสั่งได้เลยใหญ่
0: ไอ้ทีนี้มันไม่ได้คือพยายามจะทำให้มันมีคณะกรรมการสรรหาเสร็จก็ไปที่
1: สว
0: ที่สวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ต้องปลดเก้าอะไรเงี้ยนะคือขั้นตอนมาแล้วเขาที่พอจะย้อนกลับมาอ่าย้อนไปตรงไหนเอาตรงไหน
1: ก็ต้องปลดเก้าลงมาใหม่และจะปลดเก้าลงมาใหม่ก็ต้องให้ศาลตัดสิน
0: ก็ผมก็ไม่รู้
1: ปลดเก้าให้อยู่ปลดเก้าให้ไป
0: เพราะว่าก็มันก็ทำให้ฝ่ายกฎหมายเขาคิดอย่างนี้ว่าแล้วศาลปกครองสูงสุดท่านก็ไปสั่งด้วยว่าให้รับคดีคือถ้าศาลปกครองสูงสุดท่านบอกว่าก็เหตุมันยังไม่เกิด
1: ไ
0: ม่
1: ได้
0: เหมือนกับที่ศาลปกครองกลางเขาวินิจฉัยนะอันนี้มันก็เหลือหน้าเดียวไงก็คือรอโปรดเก้าใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ก็คือมันมีกระบวนการว่าศาลปกครองสูงสุดสั่งไว้ศาลปกครองกลางรับถ้าเกิดไปโปรดเก้าก็โอ้คนยื่นไปเสียวเลยนะจะไประคายเคืองเมื่อ
1: พ้นอ๋อปลดเก้าให้พ้น
0: ใช่ไหมเพราะปลดเก้าให้พ้นในขณะที่เรื่องยังอยู่ที่ชั้นศาลอยู่เนี้ยทุกอย่างมันเลยล็อกกันหมดเลยตอนนี้ล็อกติดล็อกกันหมดเลยคนที่จะนำความเพื่อเกิดกรมทูลคือนายกเนี่ย
1: ก็รอศาลก
0: ็
1: ต้องรอศาล
0: ผู้ที่ต้องกั้นกรองงานไอ้พระมหากษัตริย์ท่านเนี่ยท่านจะกล้าเพราะท่านดูอ้าวเรื่องมีศาลอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเกิดศาลท่านว่ามาอย่างทำยังไงก็คงต้องรอ
1: ศาลก็ควรที่จะช่วยปลดล็อกหน่อยให้เร็วๆหน่อย
0: ก็อาจจะเรียกร้อง
1: ท่านทำงานทุกวันไหมคะท่านฟูลไทม์ไหมคะศาลเนี่ย
0: ให้ท่านเร่งยังไงเนี่ยยัง

0: ไงท่านก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยไป
1: ก
0: ็
1: ม
0: ัน
1: ก็มันจะได้จบไหมฮะมันจะได้จบคือถ้าเต็มที่อาจารย์พิรงลองก็จะได้เข้าประชุม
0: เอาแค่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าตกลงที่ศาลปกครองสูงสุดท่านสั่งให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องเนี่ยตอนนี้ท่านรับหรือยังเรายังไม่ได้ยินข่าวเลยนะเพราะถ้ารับเนี่ยมันคงมีข่าวมาแล้วว่าศาลปกครองกลางสั่งรับคำร้องหมอสรณะที่ผมยังไม่เห็นเลยแสดงว่าอาจจะยังไม่รับยังมีกระบวนการ
1: ดื้อได้ด้วยหรอคะก็สั่งแล้วก็ต้องรับสิคะ
0: ต้องรับ
1: ดื้อไม่รับได้ด้วยหรอคะ
0: มันก็จะมีกระบวนการของทางศาลท่านเจ้าหน้าที่ธุรการก็นำเข้ามานัดว่าจะเป็นคิวของศาลนะศาลท่านใดที่จะต้องรับกระบวนการ
1: ไม่มีวันสต็อปเซอร์วิสใช้อีเมลยังต้องใช้คนนำศาลแบบเมื่อก่อนอีกเหรอคะ
0: ท่านก็บอกว่าเอ๊ะคุณมันเล่นอะไรนี่ระบบปกติของเราเป็นอย่างนี้อยู่ละ
1: นี่ดิฉันใช้ภาษาโบราณมากเลยนะคนนำศาล
0: ไอ้ที่เราเล่นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอึมครึมแล้วมันล่าช้ามันควรจะจบ
1: ดิฉันเสียดายภาษีอากรของดิฉันที่ต้องจ้างคนจ่ายเงินเดือนตั้งหลายแสนมีรถประจำตำแหน่งแล้วไม่ต้องมีงานทำเดินเสียดายเงินค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อยู่เฉยๆเนี่ยก็มีเงินเดือนนะคะ
0: ครับ
1: คนตกงานได้ต้องย้ายในประเทศไทยมีเงินเดือนมีอะไรต่อมีอะไรมีรถประจำตำแหน่งอย่างดี
0: ครับ
1: ค่ะไปดูงานก็ได้พี่ไพศาลเห็นไหมคะ
0: ผมก็ประหลาดใจ
1: ไม่อยู่ไปดูงานก็ได้ไม่ต้องประชุมก็ได
0: ้ครับ
1: แต่งานตัดสินเรื่องใหญ่ๆไม่ต้องทำ
0: อันนี้ผมเข้าใจได้เลยอันนี้คือการพูดอย่างคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่คนที่เขาได้เสียอยู่เนี่ยเขาดูที่เขาทำยังไงกันนะ
1: สมมติมีเวลาว่างไม่ต้อง
0: กรรมการกรรมการกสทช.แต่ละท่านเนี่ยเขามีส่วนได้เสียทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนเขาก็เลยฟัดกันเต็มที่เลย
1: แต่ยังคุณอันงานวันนี้
0: ไม่มีส่วนได้เสีย
1: ไม่มีเราเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้เพราะมันเงินเดือนเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนั้นเวลาการบริหารงานภายในของคุณน่ะพอมันเหลือคุณก็ส่งเงินเข้าคลังถูกไหมคะเงินเดือนพวกคุณไม่เยอะแยะแล้วก็ตึกที่พวกคุณไปสร้างทิ้งๆกว้างๆไว้อ่ะว่างจากประชุมก็ไปดูกันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นพันหรือเป็นหมื่นล้านนะคะไอ้ลูกโล่งนั่นนะคะ
0: หมอสรณะนี่ผมฟันธงได้อย่างคนเกรงใจท่านเยอะเพราะว่าพอสูงอายุแล้วกลัวจะเจ็บป่วยแล้วเดี๋ยวต้องไปหาหมอสรณะให้ท่านรักษาให้ท่านสวดหัวใจฮะต้องครบ
1: แต่ว่าสวดหัวใจในประเทศ
0: มีหลายคนไหม
1: มีสาร
0: มือดีๆเห็นว่าหมอสรณะเขามือหนึ่งเนี่ย
1: เขาดูอายุกันด้วยนะคะเขาไม่หมอระดับหนึ่งเนี่ยคืออายุน้อยหรืออายุมากหรืออายุปานกลางมีประสบการณ์อายุปานกลางที่แบบยังฉับไวอะไร
0: จริงท่านไม่น่าจะต้องไปใฝ่ฝันหรือว่าทะเยอทะยานจะต้องมาเป็นกสทช.มาเป็นประธานแล้วนะทำงานเป็นหมอของท่านเป็นหมอส่วนหัวใจท่านก็โอ้โหงานก็เยอะแล้วก็ทำคุณประโยชน์มากนะช่วยชีวิตคนไข้ได้มากมายอย่าหัวใจวายตายกันเนี่ยนะ
1: มันชาเลนจ์ค่ะ
0: นึกยังไง
1: มันชาเลนจ์ค่ะ
0: แล้วพอมาทำงานนี้ก็แล้วก็ยังหวงยังเสียดายงานซึ่งตัวเองเก่งกาจอยู่นะก็ต้องทำต่อยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาม
1: ันแล้วมันแทนที่จะกลายเป็นเกียรติประวัติมันก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ
0: ์ตามประวัติคนตามเรื่องราวเขาบอกว่าถึงขั้นไปขอลุงป้อมเลยใช่ไหมเพราะว่าช่วยรักษาลุงป้อมแล้วถึงขั้นเอ่ยปากขอลุงป้อมเลยว่าอยากจะมานั่งอยู่ที่กสทช.ไม่รู้ใครไปกล่อมไปพูดถึงเรื่องว่ามันงานมันท้าทายอะไรยังไงแต่ว่าเห็นว่าปีแรกๆมานี่ท่านก็บินอยู่ตลุดเลยนะ
1: ไปเที่ยว
0: งานไม่ไปดูงานนู่นงานนี่งานอะไรไม่รู้งานเพราะว่ากสทช.งานเยอะเพราะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
1: แต่ว่าไอ้ตรงนี้นี่ใครมาก็ดูกันทั้งนั้นเลยนะคะคนที่แล้วไอ้ที่เป็นมาก็จะมีคนแซวว่า
0: หมอสรณะเนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าสมมติว่าสัก12เดือนเนี่ยทำงานจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก3เดือน4เดือนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เข้ามาประชุมหรือไม่ได้เข้ามาทำงาน
1: อยู่ต่างประเทศหรือว่า
0: อยู่ต่างประเทศซะส่วนเป็นส่วนใหญ่
1: ถ้างั้นก็ไม่ต้องยื่นเสียภาษีสิคะพำนักอยู่ประเทศไทย

0: ปีหนึ่ง
1: ไม่รู้
0: ม
1: ส
0: ั
1: ึ
0: น
1: ก
0: จะ
1: ม
0: ม
1: ี
0: ี
1: ค
0: ก
1: น
0: ำหนด
1: ม
0: น
1: ี
0: ะค
1: ใ
0: ะ
1: ครเคยพูดอย่างนี้อยู่บอก
0: ก็ไม่ต้อง
1: ม
0: ย
1: ั
0: ื
1: น
0: ่
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ภาษี
1: ไป
0: เล
1: ตรว
0: ย
1: จดูนะว่าหมอสอนะเด็กไอ้ตอนที่เขาเฟื่องเนี่ยเขาน่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมากกว่านะ
0: อาจจะไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้
1: แต่
0: น
1: น
0: ะ
1: าที
0: เพื่อตอนไปกสทช.เนี่ย
1: นาทีนี้นัดประชุมทีเลยแล้วมาประชุมตลอดไม่ยอมไปต่างประเทศเลยมาให้ได้จะต้องประชุมให้ได้
0: คุณกรณ์จาติกรณิตโพสต์อีกรอบหนึ่งเมื่อ1 ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ปรากฏชื่อแล้วก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้กับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการคอร์รัปชันโดยไม่ได้จำกัดอยู่ผู้ลงมือแต่ครอบคลุมถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนทางการเงินผู้ใช้บริษัทบังหน้าและผู้ที่คุ้มครองหรือได้ประโยชน์จากเครือข่ายหากถูกขึ้นบัญชีผลคือทรัพย์สินในสหรัฐถูกอายัดและห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทอเมริกันและถูกตัดขาดจากระบบการเงินที่ใช้ดอลลาร์ก็คือลูกหลานจะไปเรียนอเมริกานี่จะมีปัญหานะฮะต้องไปประเทศอื่น
1: ครับ
0: แล้วก็ขอย้ำที่ว่าจะมีปัญหาก็เพราะว่าธุรกรรมของตัวเองที่ต้องโอนเงินนะคะค่าใช้จ่ายและรายชื่อที่ว่ามีเนี่ยคุณกรณ์บอกขอย้ำชัดว่าการถูกระบุชื่อในจดหมายยังไม่ใช่คำตัดสินและยังไม่ใช่การคว่ำบาตรแต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าประธานคณะกรรมการสำคัญ2 ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังขอให้เปิดกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการกับชื่อที่มีคนไทยอยู่ด้วยคำถามที่เราต้องตอบให้ได้คือเหตุใดเราจึงต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจเส้นทางการเงินผู้ถือหุ้นและผู้รับผลประโยชน์จำนวนมากอยู่ในมือหน่วยงานไทยอยู่แล้วและเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการก็ที่รัฐมนตรียุติธรรมพูดเมื่อวันที่14ที่ผ่านมามันเป็นชื่ออื่นหมดแต่ไม่มีชื่อของคนที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ค่ะพี่ประสานพวกยิมเลียพวกเบนจามินสมิธโดนใช่ไหมคะแต่ชื่อนี้ไม่มี
1: ชื่อไทยไม่มี
0: ชื่อไทยไม่มีผมและคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องมาหลายเดือน13 สิงหาที่ผ่านมาส่งหนังสือถึงกลต.เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบพร้อมนำส่งเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้วจนถึงวันนี้ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนผมอภิปรายเรื่องนี้หลายครั้งต่อหน้ารัฐมนตรีคลังซึ่งกำกับดูแลกลต.นี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองรายวันแต่คือความปลอดภัยของประชาชนและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนและหลักนิติรัฐที่ต้องใช้กับทุกคนเสมอกันค่ะก็น่าจะมีคำตอบที่ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น
1: วันนี้
0: ล
1: าไปก่อน
0: กับวันศุกร์ดิฉันจัดรายการแทนคุณรงค์กันต่อนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียงเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์

0: เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลย้ำ6จุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันเรื่องทะเลไม่เกี่ยวเกาะกูดไทยต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสณสิงคโปร์โดยย้ำสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยว่าจุดยืนของไทยชัดเจนคือไทยต้องการสันติภาพและพร้อมพูดคุยหารือกับกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแต่การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่ได้หมายความว่าไทยจะยอมเสีย

0: ติดอธิปไตยหรือปล่อยให้ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายไทยเห็นว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงผ่านไปโดยไม่มีการชี้แจงรัฐบาลสรุป6จุดยืนสำคัญของประเทศไทยคือไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยเรื่องที่คุยกันครั้งนี้คือเขตแดนทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริง MOU 2544ไม่ใช่ข้ออ้างว่าไทยปิดประตูการเจรจาไทยเลือกการทูตบวกกฎหมายไม่เลือกการกล่าวหากันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่าจุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศตำรวจนำตัวคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทอง52บาทจากร้านทองย่านปทุมธานีไปทำแผนหลังจากตำรวจใช้เวลา2วันไล่ล่าตามจับนายบรรลืออายุ56ปีคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทอง52บาทจากร้านทองบางกอกโกทองเยาวราชย่านปทุมธานีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาได้สำเร็จพร้อมของกลางคืนครบทุกชิ้นวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองนายบรรลือสารภาพว่าก่อเหตุเพราะติดหนี้การพนันและรถกระบะที่ใช้ทำมาหากินกำลังจะถูกยึดจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุเพราะต้องการนำเงินไปไถ่รถและใช้หนี้ส่วนที่เลือกก่อเหตุร้านนี้เพราะเคยขับรถมาส่งของแถวนี้ตำรวจกล่าวว่าเมื่อคืนนายบรรลือมีอาการเครียดมากเจ้าหน้าที่ต้องจัดเวรเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปทุมธานีโดยร้านทองได้ขอบคุณตำรวจและสื่อมวลชนที่ทำให้สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วภายใน2วันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พนักงานหวาดระแวงทางร้านจะเพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกญี่ปุ่นมีคนอายุเกิน100ปีทะลุแสนคนเป็นครั้งแรกจำนวนผู้ที่มีอายุเกิน100ปีในประเทศญี่ปุ่นพุ่งทะลุหลัก 100,000 คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 17,677 คนผู้หญิงยังคงครองสัดส่วนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ88หรือ 94,298 คนขณะที่ผู้ชายมีเพียง 13,379 คนจังหวัดชิมาเนะครองแชมป์ผู้ที่มีอายุเกิน100ปีสูงถึง 186.65 คนต่อประชากรทุกๆ 100,000 คนแม้ว่าตัวเลขนี้จะแสดงถึงความสำเร็จด้านสุขภาวะและอายุไขเฉลี่ยที่ยาวนานอันดับต้นๆของโลกแต่ก็สะท้อนว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตโครงสร้างประชากรอย่างรุนแรงเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนทุบสถิติต่ำสุดใหม่สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ต่อระบบประกันสังคมแรงงานและการดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569นะคะอยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัชกุลคุณดำรงพุทธาและอ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
3: สวัสดีครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าขณะนี้ผมอยู่ในห้องอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่สีลมครับมางานประจำของผมงานของโรตารี่ครับผมก็จัดตอนค่ำเนี่ยครับไอ้ท่านจะลารายการก็เกรงใจคุณอ้อมเกรงใจคุณหมายเกรงใจคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอาจจะเล่าอะไรให้ฟังสั้นๆหน่อยเดียวแล้วก็ให้คุณหมายกับคุณอ้อมคุยกันเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: มีเรื่องเล่าก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมไปโรงพยาบาลรามานะครับคือมักจะเล่าในรายการนี้อยู่เสมอๆว่าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยคุณดำรงไปโรงพยาบาลทำไมบ่อยจังเป็นอะไรหรือก็ไม่ได้เป็นอะไรครับก็คือว่าเมื่อเราไปตรวจสุขภาพแล้วก็หมอก็ตรวจน้ำตาลตรวจไขมันตรวจอะไรแต่อะไรนะครับแล้วก็หมอก็ให้ยามาป้องกันโน่นป้องกันนี่เสร็จแล้วหมอก็จะนัดให้มาฟอลโล่อีก 3-4 เดือนเหมือนอย่างวันนี้ก็ไปหาหมอก็ดุเรื่องให้ยาอะไรไปบางตัวผมก็ไม่ได้รับประทานยามันก็เหลือเยอะนะครับก็สรุปว่านัดอีกทีหนึ่ง20มกราคมนะครับก็ต้องไปหาหมออีกคราวนี้ที่หมอที่ผมไปหาเนี่ยก็คนไข้ที่มาอย่าเรียกคนไข้เลยฮะก็คือคนที่มาหาหมอเขายังไม่ได้เป็นไข้อะไรนะฮะก็รู้แล้วแต่มีอายุผมฟังเขาคุยกันนะเขานั่งกันเขาไม่รู้จักกันหรอกนะฮะคนไข้คนไทยในดีอย่างนึงไม่รู้จักกันนะพอมานั่งข้างๆกันก็คุยกันสารทุกข์สุขดิบเอาเป็นโรคอะไรก็คุยเรื่องภัยไข้เจ็บแล้วพอผมได้ยินคนหนึ่งแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งขึ้นมาว่าคุณอายุเท่าไหร่นะครับคนที่คุยด้วยก็ตอบว่า95ปีบอกหมอขอโทษนะปีเดียวกับผมเลยไม่ใช่ปีเดียวดำรงนะผมก็คือคนที่คุยกันเนี่ยคือตลกสรุปแล้ว2คนเนี่ยอายุคนละ95ปีแล้วก็อีกคนก็ถามว่าอายุ95แล้วนะเราว่าอายุมากแล้วทำไมมาคนเดียวล่ะโอ้เขาคนที่ฟังอยู่เขาของขึ้นเลยเขาบอกว่าเนี่ยผมอ่ะก็เมียก็ให้มาหาหมอว่าเป็นโรคว่าเป็นความจำเสื่อมผมจะความจำเสื่อมได้ยังไงถ้าผมความจำเสื่อมผมจะมาโรงพยาบาลรามาถูกเหรอแล้วเวลาเมียผมมาโรงพยาบาลเนี่ยนะลูกทั้งบ้านมากันแห่กันมาดูแลแม่เขาอย่างดีแต่ผมมาเนี่ยมันก็ปล่อยให้ผมมาคนเดียวจริงๆแล้วก็อารมณ์เสียนะครับแล้วเนี่ยแล้วยังหาว่าผมความจำเสื่อม3เดือนที่แล้วเนี่ยเมียผมยืมเงินผมไปยังไม่ได้ใช้เลยผมบอกเนี่ยไม่ได้จะใช้เขาก็เงียบเฉยๆ
2: มีความจำไม่เสื่อมละ
3: ผมไม่ได้ความจำเสื่อมครับ
2: แสดงว่าภรรยาอาจจะอำหรือเปล่าคิดว่าความจำไม่ดีละเผื่อจะคับคายคับขาว่ายืมไปจริงอะไรเงี้ยคุณดำรง
3: นะครับครับ
2: ค่ะ
3: ก็นี่คือสิ่งที่ผมก็ฟังเขาพูดกันแล้วก็นึกในใจเดี๋ยวเราไปเล่าให้ในรายการวิวรายการของเราฟังดีกว่าเพราะว่าฟังแล้วมันก็ขำดีนะครับ
2: คือ
3: แกก็บ่นซ้ำอยู่นั่นแหละเวลาแม่เขามาเนี่ยมากันทั้งบ้านเลยผมมาปล่อยให้ผมมาคนเดียว
2: เวลารอหมอเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่เยอะนะเพราะรอหมอบางทีก็นานอยู่นะ
3: ครับผม
2: จนสนิทอะไรก็มีค่ะ
3: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเดินผมเดินอยู่เนี่ยเดินจะไป

0: เข้าห้องน้ำเนี่ยก็มีคนเดินมาข้างๆมาทักนุ่มลงนุ่มลงใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยผมเนี่ยเป็นแฟนคุณมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมฟังรายการคุณรายการอะไรทุกคืนเลยตอนสองทุ่มผมจะเรียนคุณอ้อมว่าผมไม่เคยเจอคนฟังรายการเราเนี่ยเรียกชื่อรายการเราถูกเลยไม่เคยใครเรียกเลยว่าผมฟังรายการผู้สร้างผู้สมทางวิทยุคุณเนี่ยมาตลอดเลยทุกคืนเลยเขาก็บอกว่ารายการตอนสองทุ่มกว่าๆเนี่ยนะครับก็เรียนให้คุณไหมคุณอ้อมได้ทราบว่าเนี่ยแฟนเรามีเป็นผู้ใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ที่แฮปปี้มากๆก็คือว่าระหว่างที่ผมไปเจาะเลือดแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟกินแซนด์วิชนะครับมีคนเข้ามายกมือไหว้ผมก็อายุเยอะแล้วอายุมากแล้วนะฮะก็น่าจะสักประมาณ30กว่าเนี่ยและก็แนะนำตัวเองว่าอาดำรงครับผมลูกชายคุณอาคมมกรานนท์นะครับโอ้โหผมดีใจมากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รู้จักไหมรู้จักไหมอ้อรู้จักไหม
1: อ๋อเนี่ยก็คุ้นค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณอาคมมกรานนท์นะฮะเป็นคนที่อ่านเสียงดีเสียงเพราะเสียงนุ่มแล้วก็เป็นคนอ่านข่าวอยู่ในทีวีช่องตั้งแต่ช่อง4ขาวดำนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่ช่อง7กับผมทำรายการนาทีทองกับผมทางโทรทัศน
1: ์
0: ก็เป็นรายการที่ดังมากนะฮะพี่อาคมเนี่ยอายุ95ปีแล้วนะครับแล้วผมก็ถามลูกเขาว่าแล้วก็ทำอะไรนะก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าสุขภาพก็ยังดีอยู่ยังเดินได้กินได้นะฮะผมก็บอกว่าเนี่ยพ่อคุณเนี่ยเคยบอกว่าก่อนจะดื่มเหล้าเนี่ยให้กินทองหยอดก่อนผมก็ถามว่าเอ๊ะกินทองหยอดทำไมก่อนจะกินเหล้าเขาบอกเอาความหวานไปเคลือบกระเพาะไงนะครับแล้วผมก็ถามลูกก็ว่าตอนนี้คุณอาคมหยุดกินเหล้ายังหยุดแล้วครับหยุดกินเหล้าแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นคนที่กินเหล้าเก่งนะฮะและผมถามว่าแล้วดูทีวีบ้างไหมเขาบอกพ่อไม่ดูข่าวทีวีเลยไม่ดูข่าวทีวีเลยนี่จากคนอ่านข่าวนะฮ
1: ะ
0: ก็ฟังลูกก็เล่าต่อแล้วบอกโอ้นิสัยเหมือนผมเลยคือเวลาดูทีวีแล้วคนอ่านข่าวอ่านคำภาษาไทยผิดหรือว่าใช้คำไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะอารมณ์เสียนะฮะจะโกรธผมก็เหมือนกันก็ขี้อารมณ์ร้ายเวลาที่ใครอ่านข่าวภาษาไทยผิดพูดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครูก็พูดเป็นครูน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ความว่าพี่อาคมเนี่ยไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูข่าวโทรทัศน์เลยนะครับก็สรุปเนี่ยครับวันนี้ที่ได้เจอได้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้เบอร์พี่อาคมไว้แล้วว่าก็กำลังคิดว่าจะไปเยี่ยมนะแต่ว่าเอ๊ะไอ้คนที่มันสนิทกับพี่อาคมแล้วสนิทกับผมเนี่ยมันก็ดันตายไปแล้วนี่อย่างคุณธรรมรัตน์นาคสุริยะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะไปเยี่ยมด้วยกันนะครับก็อายุท่านก็95แล้วครับ
1: ค่ะก็เข้าใจเลยว่าทำไมท่านไม่ดูโทรทัศน์เนาะก็ข่าวสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วคุณดำรงข่าวมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันรถชนรถเฉี่ยวตีกันแย่งที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นไป
0: คือ
1: ฆ่าแกงกัน
0: อ้อมครับแต่ท่านผู้ฟังครับคุณอาคมเนี่ยถ้าให้อ่านข่าวในพระราชสำนักนะฮ
1: ะ
0: แกขอดูข่าวอย่างเดียวไม่ต้องเขียนคำความข้อความที่จะอ่านข่าวเลยแกสามารถบรรยายเป็นภาษาข่าวได้เหมือนกับมีคนเขียนเหมือนบอบรรณาธิการข่าวเขียนให้คือมีความถนัดในการใช้ถ้อยคำนี่คือคุณอาคมมกรานนท์นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นคนที่สามารถที่จะบรรยายข่าวในราชสำนักได้โดยไม่ต้องมีบทอ่านและก็ที่สำคัญมานี้สมัยนี้ก็คงไม่รู้คุณอาคมนี่คือคนที่อ่านคำสั่งคณะ

0: พระปฏิวัติที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: คือเวลามีการทหารก็ปฏิวัติเนี่ยมันก็อาจจะมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีฝ่ายที่ไม่อีกฝ่ายนึงฝ่ายคู่แข่งของอีกฝ่ายนึงเนี่ยคนไทยเขาจะดูว่าคุณอาคมคณะปฏิวัติคณะไหนใช้ใครมาอ่านถ้าเผื่อคุณอาคมอ่านเนี่ยอันนี้ฝ่ายนี้ชนะแน่อย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือ

0: มีเวลามันคือว่าขอบ่นหน่อยนะครับเมื่อวานผมไปห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะฮะคือไปทำธุระที่ธนาคารนะฮะในห้างสรรพสินค้าเนี่ยอย่างเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จะมีธนาคารเกือบจะทุกสาขาอยู่ในธนาคารแล้วก็ไปที่นั่นผมไม่เข้าใจว่าคือเอาที่ผมออกพูดเนี่ยเพื่อให้เข้าหูผู้บริหารเซ็นทรัลหรือผู้ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเปิดเพลงในห้างเนี่ยดังมากดังจนว่าเรานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาอธิบายอะไรเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเลยและไม่เข้าใจเลยต้องรอจนกระทั่งเขาไม่เปิดเพลงอ่ะซึ่งมันก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะไม่เปิดเพลงว่าเปิดเพลงดังแล้วเพลงไม่ใช่เพลงที่ไพเราะน่าฟังเป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงวัยรุ่นร้องเสียงดังแล้วก็เหมือนเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะทำให้ผมท้อที่จะไปห้างเซ็นทรัลแต่ไม่ใช่แต่ปิ่นเกล้าห้างกับสินค้าที่ไหนก็ทั้งนั้นบางห้างเนี่ยในลิฟต์เปิดเพลงซะจนโอ้โหแล้วผมฝากบอกไว้เลยครับท่านที่ทำการค้าเช่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเปิดร้านอาหารเกาหลีเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ในร้านคุณเนี่ยจะเปิดเพลงตลอดเราเองก็บอกขอเบาหน่อยไหมนะก็เขาก็ไม่ได้ทำตามที่เราขอครับก็ไม่เป็นไรข่าวหน้าเราก็ไม่ไปนะฮะก็มีทางเลือกนะครับก็ให้คุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีร้านอาหารอยู่แล้วก็คุณเปิดเพลงดังเกินไปเนี่ยไม่อย่างที่เนี่ยห้องนี้เขาก็เปิดแต่ว่ามันก็ดังไม่มากนักนะครับนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ใหม่ด้วยค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะ
1: พี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ศาสิมาพี่กนกรัตดาทักมานะคะพี่ทัศยะจากญี่ปุ่นพี่ทัชชัยสันป่าเป้าพี่กาแฟโบราณพี่ประภาสนะคะพี่ดาราฟังอยู่พี่สมบัตินะคะแล้วก็คุณอารีนานะคะอ๋อขอบคุณค่ะให้ข้อมูลมาพี่ใหม่บอกว่าคนเล่าข่าวช่อง Mcot นี่แหละค่ะที่ใช้คำว่าพระเอากับสีกาว้ายจริงปะเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะ คุณอัญชลีนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสิ่งใดที่ติสิ่งใดที่ติชมเตือนมาเดี๋ยวเราไปตรวจสอบให้ขอบคุณมากนะคะพี่อารีนานะคะโอเคค่ะ
2: สวัสดีพี่ๆน้องๆ CEO ด้วยใช่ไหมคะที่คุณอ้อมดีใจวันนี้
1: คุยกับพี่ๆหลายท่านก็บอกฟังอยู่บางทีขับรถกลับบ้านฟังอยู่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: เอฟังอย่างเดียวนะคะไม่ต้องดูเพราะว่าขับรถกันค่ำกลางคืนโอ้วันนี้ฝนก็กระหน่ำตั้งแต่5 โมงเย็น
1: ใช่
2: ค่ะ
1: 5 โมงเย็น
2: ไหมนี่ฉิวเฉียดมากลงจากรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะวิ่งเข้าบ้านนี่ฝนลงมาพอดีเลยคุณอ้อมชนะฝนวันนี้
1: ไม่เท่าเมื่อวานนะเมื่อวานใครหนีก็ไม่พ้นถ้า3 โมง 4 โมง 5 โมงยังอยู่ข้างนอกนะหนียังไงก็ไม่พ้นตกแบบหนักมาก
2: ทุ่มยังไม่ถึงบ้านแล้วเมืองไทยกรุงเทพไม่ใช่เมืองไทยกรุงเทพนะคุณอ้อมถ้าฝนกระหน่ำมาเนี่ยนะน้ำมันไหลลงไม่ทันเพราะว่าท่อเรานี่นอกจากจะเล็กแล้วก็ยังข้นคลักไปด้วยโคลนตมเหมือนนะ
1: น้ำรอการระเหยนะคะไม่ใช่ระบาย อาจจะนานนิดนึงนะคะค่ะวันนี้พี่ใหม่ก็มีเรื่องราวมาฝากเหมือนเดิมนะคะพี่ใหม่
2: อย่างที่คุยเมื่อวานเนี่ยค่ะเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะคุณอ้อมนะยังอยู่ในเมืองไทยยังดีที่เราหาซื้อรถแล้วก็มีทะเบียนรถขอได้ไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมนี่อาจไม่ทราบอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้รถมันเกลื่อนกรุงเทพมหานครไปหมดเดี๋ยวนี้แต่ปัญหารถติดเดี๋ยวนี้ก็ยังน้อยลงกว่าช่วงสมัยเศรษฐกิจดีๆนะคุณอ้อมนะแต่ในจีนเนี่ยคุณอ้อมเป็นประเทศเผด็จการโอ้โหลำบาก คนจีนเขารวยนะไอ้การที่เขาจะหาซื้อรถสักคันเนี่ยจะเอาหรูแค่ไหน20 30 40ล้านเนี่ยนะเป็นค่าเงินหยวนของเขาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่มันแพงกว่ารถอ่ะรถราคาสัก 80,000 90,000 แสนกว่าบาทอ่ะยิ่งรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงผลิตในจีนด้วยเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นยังได้ทะเบียนแต่ถ้าไปซื้อรถธรรมดาเนี่ยนะคุณอ้อมนะรถราคาแสนกว่าบาทเนี่ยนะหรือ

0: มาณสักกี่หยวนแล้วเอาห้าอาหารเข้าไปแต่ทะเบียนน่ะมันแพงกว่านั้นอีกลดราคาแสนกว่าบาทบางทีทะเบียนเนี่ย4-5 แสนแพงกว่ารถ4-5 เท่าเลยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องรอจับลอตเตอรี่กัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมาจะมาเล่ารายละเอียดท่านผู้อ่านท่านผู้เป็นผู้สื่อข่าวเรานะคะที่อยู่ประเทศจีนก็เขียนมานะคะอันนี้เป็นข่าวก็จะพูดว่าเป็นปีแล้วล่ะแต่คุณอ้อมเชื่อไหมว่าหมายเช็คข่าวปัจจุบันนะก็ป
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: กฏว่าไม่ได้ต่างกันเลยเดี๋ยวนี้ทะเบียนจีนก็ยังหายากอยู่ไม่ใช่เรื่องที่หาง่ายๆเลยค่ะ
1: ตอนที่ PM 2.5ระบาดหนักๆเลยอะค่ะพี่ไหมปักกิ่งเขาก็ใช้มาตรการให้รถทะเบียนห้ามรถทะเบียนหมายถึงอย่างเช่นเลขคู่เลขคี่อย่างเงี้ยวันนี้เลขคี่ห้ามออกเนาะห้ามเอามาขับอีกวันหนึ่งเลขคู่เนี่ยค่ะสลับกันไม่ให้ออกมาขับรวมกันทั้งหมดนะคะก็มีวันเลขคู่เลขคี่อนุญาตให้วิ่งบนถนนนะคะเพื่อลดปัญหามลพิษอ่ะค่ะ
0: ในยุโรปก็ทํากันบางทีหมายไปไหนเนี่ยนะบางทีเราเข้าถนนนี่ไม่ได้เพราะช่วงนี้รถรุ่นเราเนี่ยทะเบียนเราเนี่ยเขาไม่ให้เข้าน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็เป็นแบบเดียวกันค่ะ
1: ซ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ้อร
0: ก
1: ถ
0: าร
1: ม
0: แ
1: า
0: ก้ปัก ญ
1: ็
0: หากัน
1: ไม่ได้ซื้อรถมาก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะ
0: ค่ะแต่เขาก็อนุญาตให้ไปจอดชานเมืองแล้วถ้าเกิด
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: เข้าเมืองเขาก็จะมีรถสาธารณะพาเราไปไอ้อย่างนั้นก็ทำให้เราก็สะดวกแหละนะคะสะดวก
1: ค่ะ
0: ดีแล้วก็
1: ถ้า
0: ไม่ได้เพิ่มปริมาณรถให้มันไปติดลำบากค่ะ
1: ระบบขนส่งบ้านเราเป็นใยแมงมุมอย่างที่ตั้งใจไว้แบบต้องเป็นใยแมงมุมแบบไม่ขาดด้วยนะพี่ไหมมันก็สบายไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ใยแมงมุมแบบสมบูรณ์แบบอะทุกเส้นทางมันยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เนาะต้องมาต่อมอเตอร์ไซค์ต้องขึ้น MRT แล้วก็ไปต่อ BTS อันนี้ยังพอได้นะไม่ว่ากันก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันมันยังกะเวลาถูกกะเวลาได้แต่บางทีต้องมารอรถเมล์ต่อรถมอเตอร์ไซค์อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่นะคะในบางจุดค่ะ
0: แล้วประเทศเราเนี่ยมันมีผู้รับบริการเป็นภาคเอกชนคุณอ้อมบางทีเขาก็ไม่ได้มาลิงก์กันเนี่ยนะคะมาเมิร์จกั
1: ค
0: น
1: ่
0: เพ
1: ะ
0: ราะฉะนั้นมันทําให้เราลําบากนี่ก็มีข่าวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่หมายก็ไม่รู้ข่าวมาสรุปออกมาจะเป็นยังไงไอ้รถที่จะวิ่งไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเดี๋ยวก็
1: ค่ะ
0: พอมีข่าวให้ตกใจว่าเดี๋ยวจะไม่มีอีกแล้วโอ้โหทำให้ชีวิตเราลําบากเพราะสําหรับไหมเนี่ยมันสะดวกมากเลยสามารถที่จะนั่งรถไฟไปสนามบินในราคาแค่20 กว่าบาทนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันจะหาที่ไหนแหละยิ่งผู้สูงวัยเกิน60เนี่ยจาก45 บาทเหลือ20 บาทเนี่ยนะม
1: ค
0: ัน
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ดีแสนดีอ้าวจะยกเลิกซะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่ทุนทองทัพธานีที่เพิ่งทักเข้ามานะคะเอาตอนนี้20:30แล้วพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไหมจะ
0: พั
1: ม
0: ก
1: าก
0: ัน
1: เล
0: เ
1: ่
0: ล
1: าย เรื่องรถในจีนพักกันก่อนนะคะช่ว
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: หน้าถ้ามีเวลาค่ะพี่ไหมอ้อมจะมาคุยเรื่องการที่ทุกวันนี้เนี่ยพี่ไหมเห็นไหมคนชอบใส่หูฟังโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นแต่บางทีในที่ทํางานก็มีคนใส่หูฟังเหมือนกันจะมาไขปริศนาว่าทําไมคนถึงชอบใส่หูฟังตอนทํางานเหตุผลไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะฟังเพลงนะเหตุผลเพราะรำคาญอะไรรอบข้างนี่แหละพี่ไหมเป็นไปได้แต่บางคนเปิดเพลงไปด้วยแล้วมีสมาธิทำงานจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันนะคะค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 มล. 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่

0: ี่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะพี่เทศยะจากญี่ปุ่นส่งความคืบหน้ามาค่ะพี่ไหมว่าณวันที่16กันยายนบอกว่าใจกลางกรุงโตเกียวมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา21วันนะคะซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกยาวนานผิดปกติแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ150ปีนะคะ
3: โอ้ยิ่งกว่าเมืองไทยอีก
2: แต่ระบบระบายน้ำเขาดี
3: ความเห็นใจค่ะ
2: แต่ระบบระบายน้ำเขาดีไง
3: แล้วก็เขาไม่ใช่พื้นที่ราบคุณอ้อมที่นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่สูงต่ำเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะแล้วเวลาเราเห็นคนเขาเดินเดินเดินเดินเดินโอ้โหเก่งจริงๆเลยคนญี่ปุ่นคุณอ้อมจะเห็นไหมเขาจะมีนักแข่งที่แบบน่องนักแข่งเขาแข็งแรงมากทั้งสาวทั้งหนุ่มเดินได้ไวฉับฉับฉับเราไปเดินตามเขาแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วเพราะเราอยู่ในพื้นที่ราบไงเราไม่เคยขึ้นลงลงขึ้นลงลงโอ้คนญี่ปุ่นนี่เก่งมากมากค่ะเอาละก็ไม่เห็นพี่เทศยะอะไรว่างนะคะเพิ่งเห็นมาก็ดีใจนะคะละเรามาฟังเรื่องของเมืองจีนบ้างนะคะป้ายทะเบียนรถในจีนเนี่ยมันหายากและแพงกว่ารถเนี่ยจริงไหมจริงเป็นเรื่องจริงแม้ในปัจจุบันคุณอ้อมเขาบอกว่าเนื่องจากนโยบายเขาจะให้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานใหม่ป้ายสีเขียวเนี่ยจะขอทะเบียนได้ง่ายกว่ามากบางทีมันจะมาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอนานไม่ต้องเท่ากับการจับฉลากทะเบียนรถน้ำมันนะแล้วก็ขับขี่ได้ทุกวันนี่เห็นไหมการแก้ไขของประเทศจีนเนี่ยเขาเด็ดขาดแล้วก็ฉลาดแล้วก็ประชาชนเขาก็เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายคุณอ้อมตั้งแต่แล้วหมายไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะพูดถึงสัก20กว่าปีก่อนนะคุณอ้อมหมายงงมากเลยประชาชนเข้าใช้รถไฟฟ้าวันนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงเลยในขณะที่บ้านเรายังบึ้นบึ้นบึ้นบึ้นใช้น้ำมันควันกระโหมงดำแต่จีนพัฒนาแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วหมายขอพูดเลยเขาใช้รถไฟฟ้ากันมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเห็นความพัฒนาของจีนตอนนี้เขาไม่ได้มาเพิ่งจะมาเริ่มตื่นตัวเมื่อ 2-3 ปีไม่เขาเตรียมการนโยบายของชาตินี่ 20-30 ปีเลยนะคะเขาบอกว่าทำไมทะเบียนรถในจีนถึงหายากและมันแพงก็มันเป็นระบบจับฉลากแล้วก็ประมูลไงเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยอย่างปักกิ่งเนี่ยใช้วิธีจับฉลากโควต้าป้ายทะเบียนรถใช้น้ำมันป้ายสีฟ้าไม่ใช่ป้ายสีเขียวนะอันนั้นรถ EV มีอัตราการแข่งขันสูงมากบางคนรอนานนับ10ปีนะคะแล้วข้อจำกัดเรื่องวันวิ่งรถก็เป็นอย่างคุณอ้อมบอกเลยวันคู่วันพี่นะคะในคู่สร้างคู่สมเราก็มีนะคะเขาบอกว่าเฉพาะป้ายที่ประมูลรถนี่นะคะบางทีแพงมากๆแต่วันนี้เราจะพูดถึงป้ายทะเบียนรถในจีนกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญยากกว่าซื้อรถหรูคันหนึ่งซะอีกเพราะปัจจุบันรัฐบาลจีนต้องการแก้ปัญหาการเพิ่มจำนวนของรถในประเทศจีนหมายถึงรถใช้น้ำมันนะคะแต่รถไฟฟ้ายังไม่ได้ว่าอะไรนะคะยังผลิตกันมาอยู่เรื่อยนั่นแหละผลิตเกินไปก็ส่งมาประเทศไทยไทยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะนี่เพื่อนใหม่คนหนึ่งก็ไปรับรถที่หัดใหญ่คุณอ้อมยี่ห้อโอ้โหคุณอ้อมเห็นแล้วใจเต้นเลยอยากซื้อเลยแต่มันก็ล้านกว่าบาทนะยี่ห้อ X หมายอ่าน X เป็งเพราะว่า X แล้วก็ PENG เพื่อนบอกไม่ใช่เขาอ่าน X เผิงที่จริงอ่ะจะชื่อเสี่ยวเผิงด้วยซ้ำแต่คนไทยไม่ชอบ
2: รถไฟฟ้าใช่ไหมคะ
3: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเขาไม่ต้องไปลงทุนกับเครื่องยนต์กลไกเงินที่เอามาลงทุนก็เลยแบบมาหลอกเราอ่ะหมายใช้คำว่าหลอกนะท่านผู้ฟังความจริงมันไม่ได้หลอกแต่หลอกไหมล่ะหลอกไหมตกไหมได้ผลเอางี้ดีกว่าเห็นแล้วมันสวยอยากจะซื้อแต่มันก็ยังแพงอยู่ก็ล้านกว่าบาทอยู่นะคุณอ้อมมันสวยมันสวยสวยมันจะพูดไงไม่มีที่เตะเลยสำหรับรถแล้วที่ชะอำมันที่ไหนอยู่เนี่ยคุณอ้อมเขาจะมีของการไฟฟ้าเราไม่ต้องไปชาร์จในบ้านเลยคุณแค่ ขับให้มันมีไฟฟ้าเพียงพอที่จะมาชาร์จคุณอ้อมชาร์จ 15-20 นาทีคุณอ้อมเต็มแล้วแล้วเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยบาทคุณอ้อมวิ่งไปเลยวิ่งถึง

0: พิษณุโลกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้แล้วมันก็ทุกถูกไหมมันประหยัดมากแต่เรายังไม่มีเงินซื้อรถไฟฟ้าก่อนแล้วกันแล้วก็ทนใช้เพราะรถที่ใหม่ใช้อยู่นี่มันประหยัดน้ำมันมากเนาะกลับมาเรื่องนี้แหมพูดเรื่องอื่นก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ปี2537นะมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลจีนก็ได้ส่งเสริมให้ประชาชนซื้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศรถขนาดเล็กยี่ห้อเชอร์รี่นี่หลายปีก่อนนะรุ่น QQ นะขายในราคาเพียง $10,500หรือ130,000 บาทเดี๋ยวนี้ถูกกว่าเดิมอีกยี่ห้อแพนด้าขายแสนแปดหมื่นรถขนาดกลางจะมีราคาแค่$9,000หรือ270,000 หยวนรถจากต่างประเทศเปอร์โยอย่างเงี้ยนะราคาประมาณ500,000 กว่า Toyota Camry ราคา900,000นะใหม่ๆเลยนะ Audi นี่ประมาณ2 ล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยคนจีนส่วนใหญ่จะใช้เงินสดในการซื้อรถยนต์โดยมีเพียงประมาณแค่ 19% เท่านั้นนะ 100% นะมีแค่100คนจะมีแค่19คนเนี่ยที่กู้เงินจากธนาคารไปซื้อรถอ่ะแต่สำหรับคนไทยเราจะไม่ค่อยซื้อเงินสดกับคุณอ้อมเราจะเอาเงินสดไปลงกับรถทำไมในเมื่อเราผ่อนแล้วเราไม่ต้องเสียไอ้ดอกเบี้ยอะไรใช่ไหมถ้าเทียบกับคนอเมริกันคนอเมริกันจะซื้อรถผ่านไฟแนนซ์ 70% นะคะต่อมาเมื่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารปล่อยให้กู้มาขึ้นก็จะมีคนไปขอกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ที่ราคาแพงขึ้นทําให้รถยนต์จากต่างประเทศแหมคนมีเงินเขาก็ไม่อยากใช้รถจีนใช่ไหมคนแม้แต่คนในประเทศจีนฉันจะต้องหรูหราด้วยการใช้ Ferrari ใช้ Lamborghini ใช้ Porsche ใช้นู่นใช้นี่ใช้ Lotus เนี่ยแหมคนจีนน่ะมีเงินจะทําอะไรชาติหนึ่งในชีวิตฉันก็ต้องใช้รถดีๆนี่แหละรัฐบาลจีนก็เลยเล่นงานซะเลยนะคุณอยากซื้อรถเหรอซื้อได้คุณซื้อรถหรูเลยแต่ฉันไม่มีป้ายทะเบียนให้เพราะอะไร
1: ลำบากเลย
0: เพราะไอ้เนื่องจากปริมาณรถในปักกิ่งมันมีตั้งโอ้โห6 ล้าน 7 ล้านคันแล้วทางการก็เลยจำเป็นต้องจำกัดจำนวนรถตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้เลยนะคะคนที่จะซื้อรถนอกจากจะมีเงินแล้วต้องโชคดีมีเงินไม่ได้หมายความว่าจะซื้อได้ทุกอย่างนะคุณอ้อมมีเงินเราต้องลัคกี้ด้วยนะต้องโชคดีเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องถูกลอตเตอรี่ป้ายทะเบียนรถซะก่อนไอ้ถูกลอตเตอรี่ป้ายทะเบียนรถที่มันเป็นลอตเตอรี่จริงๆเขาบอกมีชาวปักกิ่งกว่าล้านห้า กับ2 ล้านคนนะคะที่สมัครขอป้ายทะเบียนรถโดยยื่นผ่านเว็บไซต์แต่ทางการจะออกให้ได้ไม่เกิน 20,000 ป้ายในแต่ละเดือนแล้วคนมันเป็นล้านน่ะคุณอ้อมผู้ขอป้ายทะเบียนเราต้องรอผลจากการออกลอตเตอรี่ในวันที่26ของแต่ละเดือนระบบคอมพิวเตอร์มันจะสุ่มเลือกผู้โชคดีขึ้นมาตามจำนวนที่กำหนดผู้ที่ไม่ได้รับเลือกในครั้งแรกจะได้รับสิทธิ์อีกเพียง3ครั้งต่อไปเท่านั้นถ้ายังไม่ได้รับเลือกอีกก็ต้องสมัครเข้ามาใหม่ค่ะหากได้รับเลือกก็มีการส่งข้อความแจ้งให้ทราบแล้วต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วให้เวลาเพียง6 เดือนในการซื้อรถและนำมาจดทะเบียนเห็นไหมไม่ได้ง่ายๆมีเงินไม่ได้หมายความว่าจะมีรถแล้วออกไปขับได้แต่ถูกจับเพราะไม่มีทะเบียนเก่งๆทางการจีนนี่เก่งในเซี่ยงไฮ้ในปักกิ่งในเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีการนำป้ายทะเบียนรถออกจำหน่ายด้วยการประมูลนะเดือนละ13,000 ลายแค่นั้นถึง13,000เลขหมายเท่านั้นซึ่งผู้จะเข้าร่วมในการประมูลจะต้องติดต่อลงทะเบียนที่ธนาคารวางเงินก่อน 10,000 บาทหรือ 2,000 หยวนเพื่อจะได้รับหมายเลขเข้าประมูลแล้วก็จะได้แผ่นดิสด้วยไอ้แผ่นดิสเนี่ยมันจะบรรจุโปรแกรมที่จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช้แผ่นดิสละในการประมูลโดยสามารถเสนอราคาได้ไม่เกิน3ครั้งในเดือนมีนาคมปี56หลายปีที่ผ่านมานะเขาบอกว่าปรากฏว่าราคาประมูลเฉลี่ยนั้นขึ้นสูงถึงกว่าเกือบแสนหยวนก็เกือบ500,000 บาทคุณอ้อมตอน1ป้ายซึ่งแพงกว่าราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศซะอีกโอ้ที่เรายังไม่เคยเจอประเทศไหนประเทศเราก็มีที่ประมูลป้ายกันนะคุณอ้อมใช่ป่ะป้ายสวยๆ9999888111115อะไรเงี้ย
1: มี
0: แพงมาก
1: มีเฮงด้วยมีตัวอักษรข้างหน้าเป็นคำเฮงรวยอะไรอย่างเงี้ย9999
0: ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมนะค
1: ะ
0: นี่แหละค่ะก็เนี่ยจะเล่าเรื่องราวในจีนมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากนโยบายเดียวเลยก็คือทั้งปักกิ่งทั้งเซี่ยงไฮ้แล้วก็เมืองใหญ่ๆเนี่ยเขามีนโยบายสนับสนุนให้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยรัฐให้เงินอุดหนุนประมาณ100,000 กว่าหยวนต่อคันโอ้สบายเลยผู้ซื้อจะเสียภาษีในราคาสุทธินะคะราคาซื้อหักจำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนก็ที่เหลือก็จ่ายไปแล้วจะได้ป้ายทะเบียนมาด้วยเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะใช้รถไฟฟ้ารถปักกิ่งคือนครที่ได้ชื่อว่าผลิตก๊าซพิษมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งคุณอ้อมในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันไม่ใช่ซะแล้วนะคะแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้ก็ให้เงินสนับสนุนรถพลังงานไฟฟ้าคันละไม่เกิน60,000 หยวนให้รถไฮบริดก็ลดลงมาเป็น30,000

0: หยวนนะแต่อย่างไรผู้ซื้อก็ยังคงต้องจ่ายเงินประมูลซื้อป้ายทะเบียนถ้าไม่ได้ใช้รถไฟฟ้านี่นะคะเรื่องราวของเมืองจีนนี่ขนาดปีกว่าๆแล้วนะข้อมูลก็ไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำก็มาลองให้ฟังกันค่ะค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์ก็คงไม่มีน้ำมันแล้วแหละเนาะพี่ไหมคงเป็นไฟฟ้ากันหมดแล้วตอนนี้ในจี
0: หม
1: น
0: ายว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ค่ะแต่อันตรายของรถไฟฟ้ามีอยู่อย่างนะไม่ได้ยินเสียงนะปกติม
0: ถ
1: า
0: ้า
1: ข
0: เข
1: ้า
0: าง
1: หล
0: ว
1: ัง
0: ิ่ง
1: นี่ไม่รู้เลยอ่ะ
0: ถ้าเขาวิ่งในที่ที่เขาวิ่งนิ่งถนน
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: มีปัญหาหรอกคุณอ้อ
1: ใ
0: ม
1: ช่แต่วิ่งในซอยแล้วเราเดินอยู่อย่างเงี้ย
0: บางท
1: ต้
0: ี
1: องร
0: ม
1: ะ
0: า
1: วว ั
0: ิ่
1: ง
0: งบนฟุตบาท
1: ค่ะ
0: ถ้าก ว
1: ็
0: ิ่งในซอยคุณอ้อมก็ต้องชิดซ้ายดิเพราะว่าไม่ว่ารถเก๋งหรือ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ารถมอเตอร์ไซค์มาก็ทำอันตรายกับเราได้
1: บนฟุตบาทก็ไทยแลนด์โอลี่ค่ะพี่ไหมมีแต่ไทยแลนด์
0: แบงคอกโอลี่ในต่างๆจังหวัดไม่มีค่ะ
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: งคอกโอลี่เลย
1: ค
0: ค่ะ
1: ่ะเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะพี่ไหมว่าตอนนี้มันจะเป็นไอเทมสำหรับบางคนไปแล้วนะคะหูฟังกับเพลงโปรดแต่ก่อนก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะใส่หูฟังเดี๋ยวนี้คนทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็มีหลายคนนะที่ใส่หูฟังเคยสงสัยหรือเปล่าว่าใส่หูฟังตอนทำงานทำให้ทำงานได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วทำไมบางบริษัทถึงห้ามพนักงานใส่หูฟังตอนทำงานค่ะการฟังเพลงระหว่างทำงานไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยค่ะพี่ไหมแม้แต่งานวิจัยที่ CNA เนี่ยนำเสนอก็ชี้ว่าเกือบ 52% มักจะฟังเพลงระหว่างทำงานและมีเพียง 4% ที่ไม่เคยฟังเพลงระหว่างทำงานเลยอ้อมเป็นคนหนึ่งใน 4% นี้ค่ะจะเปิดเพลงไม่ได้พี่ไหมอ้อมต้องเปิดคลื่นของตัวเองฟังตลอดเวลาอยู่ที่โต๊ะก็ต้องเปิดมอนิเตอร์คลื่นตัวเองฟังจะคุยงานอื่นไม่รู้แหละเสียงบนห้องส่งต้องเข้าหูเราตลอดเวลา
0: แล
1: เ
0: ้
1: พรา
0: ว
1: ะว
0: ห
1: ่า
0: แล้วหาตัวคนนั่นได้อย่างที่ว่าเอ่ยคำพูดละอะไร
1: อ๋อยังหาไม่เจอเลยมันมีเสียงแทรกมาวันนั้นน่ะหาไม่เจอเลยเรื่องลี้ลับหรือเปล่าน้อนะคะก็เราต้องเปิดฟังตลอดพี่ไหมเพราะว่าบางทีเคลื่อนดับหรืออะไรเราจะได้รู้นะคะอยู่ที่โต๊ะทุกคนก็จะมีมอนิเตอร์วิทยุอยู่ต้องฟังคลื่นตัวเองตลอดเวลานะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้นักจัดรายการพูดเรื่องอะไรนะคะใครกำลังพูดอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็มันจะแยกส่วนประสาทได้เองพี่ไหมอันนี้มันเป็นความเคยชินไปแล้วที่เราต้องฟังวิทยุไปด้วยแล้วคุยงานอื่นไปด้วยนะคะแต่สำหรับคนทำอาชีพอื่นเนี่ยเอาไม่รู้เนาะว่าเขาแยกส่วนประสาทเป็นได้หรือเปล่าบางทีมันไม่มีสมาธิอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าประชุมหรืออะไรเงี้ยเอาก็จะปิดวิทยุหมายถึงว่าประชุมในห้องนะคะก็จะปิดวิทยุแล้วก็คุยกันจะไม่ให้รบกวนสมาธิแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะเปิดไว้นะคะถึงแม้ตัวเลขไม่ได้น่าแปลกอะไรสำหรับคนใส่หูฟังค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเหตุผลที่คนเลือกใส่หูฟังค่ะปกติคำตอบก็คือฟังเพลงแต่มีส่วนหนึ่งบอกว่าฉันไม่ได้ฟังเพลงจ้ะฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพราะอยู่ท่ามกลางออฟฟิศที่มีแต่เสียงต่างๆเต็มไปหมดรบกวนสมาธิแต่ในอีกมุมหนึ่งนะหูฟังในที่ทำงานก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลายองค์กรนะคะเพราะมองว่าเหมือนพนักงานไม่ได้สนใจงานสปอตไลท์น่ะเขาก็ได้พาไปดูงานวิจัยสรุปว่ามันช่วยได้จริงไหมนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเอาของ Spotlight World มาอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเพลงช่วยให้เราทำงานดีขึ้นจริงหรือเปล่าพี่ไหมเคยไหมใส่หูฟังทำงานไปด้วยฟังเพลง
0: ไหมจะติดมากไอ้ใส่หูฟังเนี่ยอย่างวันนี้ออกไปข้างนอกเนี่ยคุณอ้อมก็จะใส่หูฟังตลอดเพราะเราติดกับการอยู่กับตัวของเราเองเราขี้เกียจจะไปสื่อสารกับคนอื่นแต่เราไปซื้อของอะไรเราก็ยังคุยกับเขาได้เราก็แยกส่วนประสาทได้นะฟังเพลงที่อยู่ในหูไปด้วยแล้วก็คุยกับเขาพอรู้เรื่องแต่เราก็กลัวว่าเราจะพูดเสียงดังหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องเสียงให้ดังกว่าในหูเรา
1: เนี่ยนะคะ
0: หมายติดนิดนึงคุณอ้อมเมื่อกี้ที่คุณอ้อมบอกว่าบางบริษัทเขาก็ห้ามหมายนึกว่าทุกบริษัทเขาห้ามใส่หูฟังแปลว่าเดี๋ยวนี้เขาอนุญาตแล้วเหรอไอตอนทำงานแล้วเขาไม่สื่อสารภายในองค์กรกันเหรอถ้าเขาไม่แล้วเขามาใส่หูฟังแล้วเขาจะสื่อสารกันเองได้ยังไงงง
1: น่าจะแล้วแต่องค์กรอย่างองค์กรสื่ออย่างของอ้อมเนี่ยหูฟังคือบางทีน้องมอนิเตอร์รายการหรือว่าน้องตัดเทปรายการอยู่เขาก็ใส่หูฟังอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำงานสื่อด้านเสียงนะคะแต่สื่ออย่างเช่นอ้อมไม่รู้นะว่าทำงานเกี่ยวกับการเงินไฟแนนซ์หรือว่าพนักงานขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาห้ามหรือไม่ห้ามยังไงแต่บางที่ก็ห้ามบางที่ก็ไม่ห้ามแต่สำหรับคนที่ใส่หูฟังแล้วฟังเพลงเนี่ยพี่ไหมมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลของดนตรีต่อการทำงานนะให้ผลที่แตกต่างกันออกมานะบางงานวิจัยบอกว่าดนตรีช่วยได้ขณะที่บางงานชี้ว่าดนตรีจะรบกวนสมาธิโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องทำงานที่ใช้ความคิดมากๆคิดเลขเยอะๆนี่นะ ไม่น่าจะได้

0: พี่ใหม่เนาะแต่บางคนเนี่ยแยกสดประสาทได้นะอืม
1: บางคนก็ต้องมีเพลงตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่คุณดำรงพูดเมื่อกี้
0: ค่ะ
1: แต่บอกว่าเปิดเสียงดังนะคะบางคนก็ต้องมีเพลงกล่อมจิตกล่อมใจตลอดเวลาไม่
0: ค
1: งั้
0: ่
1: น
0: ะ
1: เขาทำงานไม่ได้ยิ่งเขาบวกเลขเนี่ยโอ้ต้องฟังเพลงไปด้วยมันจะได้
0: ค
1: บว
0: ่
1: ก
0: ะ
1: เลขได้คล่องเลยอันนิ้วเนี่
0: เ
1: ย
0: อ
1: กดค
0: อ
1: ล่องเล
0: เก
1: ย
0: ่งนะ
1: ก็กลายเป็นอย่างนั้น
0: แต่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคนก็คือแต่ละคนไม่ได้ทำงานเหมือนกันอย่างที่บอกไงเนาะบางคนทำงานไม่เหมือนกันงานหนึ่งอาจจะเป็นการตอบอีเมลหรือจัดเอกสารที่ทำซ้ำๆแต่อีกงานอาจจะต้องอ่านข้อมูลเยอะมากวิเคราะห์ตัวเลขหรือเขียนงานที่ต้องใช้ความคิดต่อเนื่องทำให้เพลงเดียวกันที่ช่วยคนหนึ่งได้แต่กลายเป็นสิ่งรบกวนของอีกคนหนึ่งนะคะแล้วจริงหรือไม่ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าฟังเพลงคลาสสิกแล้วจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะพี่ไหมถ้าพูดถึงเพลงสำหรับการโฟกัสนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเพลงคลาสสิกหรือเพลงที่ถูกจัดอยู่ในหมวดเพลงช่วยเพิ่มสมาธินะคะแต่นักวิจัยด้านสมองท่านหนึ่งเนี่ยเขามองต่างออกไปเขาบอกว่าเพลงที่ช่วยเรื่องสมาธิได้ดีที่สุดคือเพลงโปรดค่ะเหตุผลคือพอเรารู้จักเพลงนั้นดีเนี่ยสมองเราสามารถคาดเดาได้ว่าท่อนต่อไปกำลังจะเป็นอะไรร้องอะไรเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้ความสนใจไปกับการประมวลผลเพลงมากนักนี่ก็มีเหตุผลดีนะพี่ใหม่นะเพราะเพลงเราชอบที่เราชอบเนี่ยสามารถช่วยลดความเครียดรวมถึงเชื่อมโยงกับอารมณ์บางอย่างที่อาจจะช่วยให้เรากลับมาโฟกัสกับงานตรงหน้าได้นะคะนักเขียนของงานวิจัยผลงานนิยายเล่มหนึ่งเขาเล่าว่าเธอฟังเพลงเป็นเพลง Heavy Mention นะคะขนาดเขียนหนังสือทำให้ไม่ได้เปิดเป็นเพลย์ลิสต์ด้วยเพลงเธอเลือกเพลงเดียวแล้วก็เปิดเพลงนั้นวนไป95รอบนะคะมันทำให้เธอคิดงานออกทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: ก็แล้วแต่บุคคลหมายว่ามัน
0: แล้ว
1: ควร
0: แต่
1: จะ
0: บุค
1: คง
0: ค
1: จะ
0: ล
1: แล้วแต่บุคคลแต่ถ้าถามว่าอย่างไหมเนี่ยอยู่แต่ในองค์กรเอกชนมาโดยตลอดถ้าเราทําบริษัทของเราเองธุรกิจของเราเองเนี่ยเราจะไม่ให้ใครฟังใส่หูฟังตลอดเลยไม่ได้อะค่ะเพราะเราต้องมีการโทรติดต่อกันแล้วมันใส่หูฟังจะได้ยินเราพูดได้ยังไงค่ะ
0: บางทีเรียกก็ไม่ได้ยินต้องไปสะกิดหลังอะไรอย่างเงี้ยตกใจอีก นะคะแต่บางทีเขาบอกความเงียบอาจจะดีกว่าถ้าพูดถึงงานที่ต้องใช้สมาธิสูงอย่างเช่นอ่านข้อมูลเขียนวิเคราะห์หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยงานวิจัยก็บอกว่าดนตรีอาจจะไม่ได้เป็นตัวช่วยเสมอไปนะคะคุณผู้ฟังจากงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 1. ถ้างานซับซ้อนใช้สมาธิสูงดนตรีสามารถรบกวนสมาธิได้ 2. หากเป็นการเรียนนะคะเพลงประเภทซอฟต์ฟาพาสซอฟต์กับฟาสต์หรือเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วในระดับเสียงไม่ดังอาจจะทำให้ผลดีที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนกดเพลงครั้งต่อไปลองถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เรากำลังจะทำงานอะไรนะคะถ้าต้องอ่านและเขียนอะไรที่ซับซ้อนเพลงที่มีเนื้อร้องอาจจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สมองต้องประมวลผลไปพร้อมกับงานแต่ถ้าเป็นงานที่ทำซ้ำๆหรือไม่ได้ต้องใช้สมาธิสูงในระดับสูงเนี่ยเพลงอาจจะช่วยสร้างบรรยากาศทำให้รู้สึกพร้อมทำงานมากขึ้นสรุปแล้วควรฟังเพลงตอนทำงานไหมคำตอบคือได้หมดค่ะพี่ไหมเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องค้นหาด้วยตัวมันเองบางคนต้องการความเงียบบางคนต้องการเพลงบางคนต้องการภาวะที่เขาเรียกว่า white noise นะคะหรือบางคนแค่ใส่หูฟังเพื่อการเสียงคนรอบข้างเฉยๆมันนินทาอีกแล้วฉันเบื่อใส่หูฟังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากได้ยินนะคะ
1: ฉันไม่อยากสื่อสารกับคนอื่นที่ฉันไม่ต้องการ
0: ดังนั้นไม่มีเพลงไหนดีที่สุดสำหรับการทำงานค่ะมีแต่เสียงแบบไหนที่ทำให้สมองเราจดจ่อกับงานได้ดีที่สุดนะคะพี่ใหม่
1: ก็ดีค่ะแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลน่ะถ้าหัวหน้างานบอกโอ้ยคุณใส่หูฟังแล้วงานคุณตกคุณก็ไม่สามารถจะฟังได้แต่ถ้าบางคนแบบโอ้งานพัฒนาไว้คิดได้ดีความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วแต่บางคนนะคะจริงๆ
0: ค่ะจริงๆแล้วแต่บางคนเนาะก็แล้วแต่รูปแบบของงานด้วยนะคะสวัสดีพี่พิพัฒน์ค่ะบอกว่าสวัสดีคุณอ้อมคุณพี่สมัยฟังอยู่นะทุกวันเลยนะคะอ๋อเมื่อวานพี่พิพัฒน์ก็ทักมาบอกว่าดีใจที่เราอ่านข้อความนะคะและพี่ประวัติบอกว่าจังหวัดนครนายกกำลังสร้างสถานีสำหรับชาร์จไฟฟ้าเพื่อบริการรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับค่ะพี่ใหม่
1: ดีค่ะ
0: นายกนะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่อง AI เดี๋ยวนี้เนาะการบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กๆสบายคล่องปลือเลยมีการบ้านส่งทุกวันเพราะเขาใช้ AI มาช่วย AI เนี่ยกลายเป็นเพื่อนซีของนักเรียนในยุคนี้แล้วนะคะคือมันมีหัวข้อที่เขียนมาในแบร์ไตขออนุญาตเอามาอ่านให้ฟังเด็กใช้ AI ทำการบ้านผิดไหมพี่หมายว่าผิดไหม
1: พี่อย่างนี้คุณอ้อมสมัยก่อนเนี่ยรุ่นเราเลยเราทำการบ้านส่งครูทำไร

0: งานคุณบอกเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเรียนเรื่องนี้อ่ะไปหารายงานมาจะทํารายงานคือต้องไปหาความรู้ก่อนที่ครูจะสอนแล้ววิธีการหารายงานของรุ่นใหม่ทําไงรู้ไหมไปร้านขายหนังสือไปร้านที่เขาจะขายเป็นโปสเตอร์แล้วก็ตัดโปสเตอร์ตัดแปะแล้วก็จะ
1: ค
0: เข
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ยนข้อความตามโปสเตอร์นั้นนะแล้วก็มาส่งครูก็ดุอีกบอกเธอไม่ไปหาที่อื่นเลยเหรอเธอไปร้านทุกคนจะเขียนรายงานส่งเหมือนกันหมดเลยเรามีความรู้เราหาข้อมูลได้แค่อย่างนั้นนะอะต่อมารุ่นลูกใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: รุ่นหลานรุ่นหลานเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็จะทํารายงานส่งครูจากการท่องอินเทอร์เน็ตคุณอ้อมท่อง
1: ใช
0: อินเท
1: ่
0: อร์เน็ตมันก็ยังดีใช่ไหมเพราะไปหาความรู้แล้วก็รวบรวมเป็นความคิดของเราค
1: ค
0: ิด
1: ่ะ
0: ยังไงส่ง
1: ค่ะ
0: ต่อครูไปนะส่ง
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: อย่างนี้แต่เด็กเดี๋ยวนี้อย่างคุณอ้อมไม่ต้องทําฉันกดคําสั่งอย่างเดียวว่าแบบนี้
1: ต
0: แบ
1: ้อง
0: บนี้
1: ก
0: แล้
1: ็
0: ว
1: ไ
0: ฉ
1: ด
0: ั
1: ้
0: นต
1: ก
0: อบ
1: ร
0: ค
1: ุ
0: ุย
1: ๊
0: อย่
1: ป
0: างนี
1: ม
0: ้
1: า
0: ประมว
1: ค
0: ล
1: ่
0: ม
1: ะ
0: าซิเด็กแค่คัดลอกเอาไปส่งแล้วความรู้มันจะเกิดกับตัวเราได้ยังไงเพราะยังมันยังไม่ได้มาย่อยในตัวเราเลยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ในสมองยังไม่ได้ย่อยยังไม่ได้ประมวลความรู้เลยหมายไม่เห็นด้วยเลยในการที่จะเอา AI มาทําการบ้านให้นี่มันสรุปเกินไปเด็กไม่ไ
1: ส
0: ด้
1: ม
0: ท
1: ั
0: ํ
1: ย
0: า
1: เรานี้ต้องเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุดเนาะแล้วก็ไปเปิดหนังสือหลายๆเล่มกว่าจะได้ออกมาเนี่ยนะคะพี่ไหมมัน
0: ใช
1: ไม่
0: ่
1: ได้มีอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยนี้
0: ใ
1: เ
0: ช
1: มื่
0: ่
1: อมาถึงยุคของ AI ค่ะครูไทยหลายคนตอนนี้เริ่มเป็นห่วงเด็กนักเรียนมากขึ้นจากการที่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้ Chat GPT แล้วตอนนี้มันมีเจมินงเจมินาอะไรเต็มไป
0: เยอ
1: ห
0: ะ
1: มด
0: แยะ
1: บางที
0: แล้วตอนนี้ฟรีด้วย
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: คะ
1: เอาไปทําการบ้านเพียงคลิกเดียวก็ได้คําตอบเร็วมากหรือตอบคําถามครูในห้องเรียนก็ไม่ต้องเปิดหนังสือให้มันวุ่นวายทําให้เด็กส่วนใหญ่เนี่ยหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะวิชาที่เป็นเชิงวิเคราะห์หรือต้องแสดงวิธีทําก็มักจะคัดลอกคําตอบมาเป๊ะๆนะคะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดแค่บ้านเราค่ะทั่วโลกก็เจอปัญหานี้เหมือนกันอย่างที่อเมริกาค่ะครูหลายคนบอกว่าวัยรุ่นในช่วงอายุ13-16ปีเนี่ยใช้ AI ช่วยทําการบ้านโดยไม่พยายามใช้ความสามารถของตัวเองครูหลายคนจึงต้องเปลี่ยนการสอบแบบใหม่เพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะความคิดมากขึ้นวันนี้ที่อบรม CEO รุ่นที่3ตอนบ่ายก็มีการเรียนหัวข้อ AI สำหรับ CEO ด้วยก็มีพี่บางท่านได้ถามอาจารย์ว่าสมัยเนี้ยนะคะอย่างทำวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆเนี้ยพี่ไหมมีการใช้แชทพวกนี้มาช่วยใช้โปรแกรมใช้ AI มาช่วยเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยมีการตรวจสอบยังไงอาจารย์เขาบอกเขาก็มีโปรแกรมในการตรวจสอบเลยนะพี่ไหมเขารู้หมดแหละของอ้อมก็ทำอยู่อ้อมก็เอามาดัดแปลงอ่ะไม่ได้เอามาทั้งรุ่นนะพี่ไหม
0: ครูเข
1: เอ
0: า
1: า
0: ก็
1: แต่
0: จะ
1: มาแต่โครง
0: ครู
1: เข
0: เข
1: า
0: าก็
1: รู
0: จะ
1: ้
0: ใส่คำสั่งเดียวกับเราแล้วออกมาเหมือนเราเปี้ยเลยถ้าเราไม่ได้ไปดัดแปลงสักบ้างเนี
1: เ
0: ้
1: ข
0: ย
1: าจะมีวิธีนะไม่ได้ว่าวิทยานิพนธ์นี่ไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะคะแต่ครูและผู้ปกครองเนี่ยก็มีคำถามว่าควรจะทำยังไงในยุคที่ AI เนี่ยอยู่รอบตัวเด็กนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเผยแพร่คู่มือการใช้ AI สำหรับครูนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองในประเทศไทยปีที่ผ่านมาลงเว็บไซต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการใช้ AI เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องถึงประโยชน์และแนะนำวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูน่ะจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างการตระหนักรู้และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกับการเรียนการสอนสร้างขอบเขตการใช้ให้ AI เป็นเพียงเครื่องมือผู้ช่วยที่ไม่ใช่เพื่อหาคำตอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องนำมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์และปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรมอ้างอิงที่มาด้วยไม่ได้ห้ามแต่ต้องรู้จักใช้อย่างเท่าทันนะคะอันนี้ในฝั่งครูก็ต้องไปศึกษาครูก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเวลาที่นักเรียนใช้อ่ะเขาจะใช้แบบไหนยังไงครูก็ต้องมาบอกบางทีบอกว่าอ่ะให้มันช่วยทําโครงให้ได้นะแต่หนูก็ต้องเอาข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ครูสอนเนี่ยเอาไปใส่ก็ต้องบอกเด็กว่าครูตรวจเจอนะถ้าเธอไปลอก AI มาทั้งหมดเนี่ยมันเห็นจริงๆนะพี่ใหม่เนาะแต่มันก็ครูอ่ะก็ต้องรู้วิธีการก่อนนะคะถึงจะไปสอนเด็กๆได้ให้เด็กๆรู้ว่าจะต้องทําแบบไหนยังไงค่ะ
0: พูดได้พูดได้บอกเด็กได้แต่ทำยากมากเพราะว่าไอ้การตรวจสอบเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ขั้นสูงเลยแหละครู
1: ค
0: ต้อง
1: ่ะ
0: เก่งกว่าเด็กอีกเยอะเลย
1: ในฝั่งผู้ปกครองก็หนักใจเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่อง AI ปัจจุบันนี้เด็กมีอะไรไม่ถามพ่อแม่แล้วไปเซิร์ชถาม AI หมดเลย
0: เราเองก็ไม่ถามผู้รู้เราก็
1: ไม
0: มา
1: ่
0: ถา
1: ถ
0: มผ
1: า
0: ู้
1: ม
0: รู้อยู่ในมือถือเรานี่แหละคุณอ้อม
1: ปวดหัวตัว
0: เดี๋ย
1: ร
0: ว
1: ้
0: เ
1: อ
0: ดี
1: น
0: ๋ยว
1: เด็กไม่ถามไม่บอกพ่อแม่แล้วไปถามเอง

0: ฉันเป็นอะไรฉันควรจะกินยาอะไรนะคะมันเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้อ้อมก็เป็นพี่ใหม่บางทีอ่ะเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกมีข้อสงสัยก็ไปเซิร์ชดู
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: แต่วันนี้ก็ได้คุยกับน้องที่เขาทำ AI Marketing อะค่ะพี่ใหม่ที่เข้ามาอบรมเหมือนกันเขาทำ AI ด้าน Marketing เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะข้อมูลด้าน AI อ่ะอ้อมก็เลยถามว่ามันจะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์น้องเขาบอกว่ามันเชื่อได้ประมาณ70-80%เท่านั้นพี่เพราะว่าพี่อย่าลืมว่าในการเซิร์ชที่จะเจอข้อมูลต่างๆต้นตอมันก็มาจากมนุษย์ในการใส่ข้อมูลเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละ AI มันก็ประมวลผลทั้งหมดมาให้เราเฉยๆถ้าเกิดมนุษย์ใส่คำตอบที่ผิดไปตั้งแต่ต้นข้อมูลที่มันลงมาจาก AI มันก็ผิดเหมือนกันค่ะ
1: คำพูดโบราณสมัยก่อนนี่นะตั้งแต่
0: ค่ะ
1: มียุคมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเขาบอกว่า you put the garbage in มันก็ garbage out ถ้าคุณใส่ข้อมูลสเปะสปะเป็นขยะลงไปคุณประมวลผลออกมาให้คุณเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มี AI นะมัน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ประมวลผลง่ายๆไปเปลี่ยคำตอบที่ไม่ถูกต้องออกมานั่นแหละมันต้องอยู่ที่คนคีย์ข้อมูลเข้าไปคน
0: ใช
1: ที่
0: ่
1: แล้วก็ AI จะเก่งชนิดประมวลผลแล้วก็ออกมาเนี่ยคำสั่งนี่มันต้องสำคัญด้วยนะคุณอ้อมนะเราม
0: ัน
1: ต้อ
0: ก
1: ง
0: ็ต้องเป็นม
1: ค
0: นุ
1: ำส
0: ษ
1: ั
0: ย
1: ่ง
0: ์อ
1: ให
0: ะ
1: ้เป
0: อ้
1: ็
0: อ
1: น
0: มเนี่ยอ้อมถึงอ้อมก็ไม่ใช่ไม่เชื่ออีลอนมัสก์นะพี่ใหม่ว่า AI มันจะมาครองโลกอะแต่ต้นตอในการทำอะไรต่างๆมันก็มาจากมนุษย์อะอ้อมก็ยังเชื่อว่าแต่มนุษย์ต้องปรับตัวต้องไปอยู่เหนือ AI ให้ได้แล้วต้องไปคุม AI ไม่ใช่ AI มาคุมเราถูกไหมพี่ใหม่ถ้าอย่างนั้นอะมนุษย์ก็จะชนะ AI นะ
1: มันอย่างนี้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มนุษย์ที่มันจะชนะ AI เนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มันสามารถสั่ง AI ได้
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ั่ง
0: ใช่
1: ระบบไอ้เขาเรียกนะอัลกอริทึมเพื่
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ให้
0: ่
1: มันคิดออกมาอย่างนี้แต่หมายถึงประชาชนที่ไปใช้ AI ต่างหากแล้วเ
0: คร
1: า
0: ่ะ
1: ได้ประมวลผลออกมาแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาใช้เนี่ยเรานี่แหละเสียเปรียบอ
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: หมดเวลาซ
0: อ
1: ะ
0: ่ะ
1: แล้
0: ห
1: ว
0: มดเว
1: ขอ
0: ลา
1: ไป
0: แล้
1: ด
0: ว
1: ้วยคุยกันเ
0: ข
1: พล
0: อบ
1: ิ
0: ค
1: น
0: ุณ
1: เล
0: น
1: ย
0: ะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะพรุ่งนี
1: เ
0: ้
1: จอ
0: พ
1: ก
0: บ
1: ัน
0: กั
1: พ
0: น
1: รุ
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ง
0: ม่
1: นี้ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ส
0: ส
1: วว ัั ส
0: ส
1: ด
0: ด
1: ี
0: ี
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกพ.รับกังวลราคา LNG พุ่งกระทบค่าไฟงวดใหม่มกราคมถึงเมษายนนายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือความผันผวนของราคาพลังงานโลกหลังสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการลำเลียงก๊าซ LNG จากแหล่งผลิตสำคัญอย่างกาตาร์จนดันราคา LNG ในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ว่าช่วงปกติราคา LNG ที่อยู่ราว12ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะที่ช่วงเกิดสถานการณ์ฮอร์มุซใหม่ๆราคา LNG เคยปรับตัวขึ้นไปถึง25เหรียญต่อล้าน BTU อย่างไรก็ดีคาดการว่าราคา LNG จะทรงตัวสูงต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีจนกว่าจะมีซัพพลายใหม่จากอเมริกาแอฟริกาหรือตะวันออกไกลเข้ามาทดแทนจากสถานการณ์ดังกล่าวกกพ.และภาคนโยบายได้วาง3มาตรการหลักเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้แก่เร่งหาแหล่งก๊าซในประเทศโดยร่วมมือกับมาเลเซียเร่งผลิตก๊าซแปลงบีบ18ในอ่าวไทยเร่งเปิดสัมปทานพลังงานใหม่ทั้งในพื้นที่อันดามันและแหล่งทางบกซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันชั้นนำหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศและกำกับดูแลต้นทุนรัดกุมโดยดูแลต้นทุนเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผ่านภาระที่ไม่เหมาะสมไปยังประชาชนสำหรับแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนกกพ.กำลังเร่งหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.เพื่อคำนวณตัวเลขที่เหมาะสมที่สุด

0: ส่วนค่าไฟงวดหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ทางหลวงทลายเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการติดตามเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังพบพฤติการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อื่นๆเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียจากการสืบสวนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2569พบการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน5เหตุการณ์รวมผู้ต้องหา26คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนและไต้หวัน1คนพร้อมของกลางรถยนต์6คันและโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมากกว่า150เครื่องโดยผู้ต้องหาชาวไทยถูกแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ต้องหาชาวจีนและไต้หวันถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนจีนบางรายพบภาพและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงโทษบุคคลที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์โดยมีการใช้ไม้เบสบอลทุบตีและใช้กระบองช็อตไฟฟ้ารวมทั้ง5เหตุการณ์พบรูปแบบการเดินทางที่มีลักษณะคล้ายกันคือลักลอบเข้าประเทศไทยจากนั้นเดินทางลงภาคใต้และมีเป้าหมายเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนการปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ที่ขยายผลต่อเนื่องมาจาก EP1 ถึง EP3 ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาท UNSC ประชุมฉุกเฉินวิกฤตช่องแคบบับอัลมันเดบคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเดินหน้ารุกคืบทางทหารอย่างรวดเร็วทั้งกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนและกับซาอุดิอาระเบียรวมถึงเข้าควบคุมชายฝั่งทะเลแดงรวมถึงเกาะยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่การสู้รบที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่6สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วกว่า 2,900 รายและมีผู้คนพลัดถิ่นเพิ่มอีกเกือบ 94,000 รายโดยชาวเยเมนจำนวนมากหนีภัยการสู้รบข้ามช่องแคบไปยังประเทศจีบูตีในแอฟริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกด

0: หมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpot News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcot News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับต่างๆหน้าปัดวิทยุที่ฟังอยู่ณขณะนี้ FM 100.5 Mcot News นั่นเองนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับMcot News FM 100.5 เข้ามาเพิ่มเพื่อนติดตามกันได้นะครับที่หน้าแฟนเพจของเราได้อีก1ช่องทางนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนะครับอีก1ช่องทางที่จะคุยที่จะรับฟังกันได้นะครับคุณผู้ฟัง Mcot Connect นะครับแอปพลิเคชันดาวน์โหลดติดมือถือกันไว้เลยนะครับแล้วก็ฟังรายการของเราได้สดๆที่เมนูของวิทยุที่ในแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับหรือว่าจะส่งข้อความผ่านอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองครับ @mcotnews เพิ่มเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับช่วงบ่ายๆก็หลายๆคนอาจจะได้ข่าวดีนะคุณผู้ฟังก็คือในเรื่องของเลขรางวัลนะฮะใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับหรือบางคนก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าส่งเกษียณของพี่ๆที่เรียกว่าครบอายุงานนะครับ60ปีก็ถึงช่วงเลี้ยงฉลองให้กับผู้ที่ดำเนินการทำงานมาถึงวัย60ปีนะครับก็มีการเลี้ยงเกษียณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหลายที่เลยขับรถขับราระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สืบเนื่องมาจากวันก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครจำได้ก็ เรื่องที่เราคุยกันเกี่ยวกับมติของกกต.ในคดีหัวสวนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีก่อนวันนี้นะฮะมีการออกมาของเสียงข้างน้อยนำมาสู่ประเด็นนี้ครับหัวสวให้มองช้างทั้งตัวความเห็นจากกกต.เสียงข้างน้อยครับคุยเรื่องนี้กับกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ช้างมันจริงๆมันตัวเบลเริ่มเทิมนะอาจารย์เห็นก็ต้องเห็นทั้งตัวแต่มองใกล้ไปมันก็เห็นทีละส่วน
3: เป็นการอุปมาอุปไมยนะ
2: ครับ
3: จริงๆมันก็เป็นกิจกรรมบางทีก็เพื่อการเรียนการสอนความเข้าใจกันด้วยอะไรเงี้ยนะ
2: ครับอาจารย
3: ์มันก็เป็นเกมที่ก็เรียกอะไรตาบอดคลำช้างนะตาบอดคลำช้างคือเขาบางทีเขาก็บอกว่าสมมติว่าโผล่ไปเลยให้คุณไปจับเนี่ยไปเจอไอ้งวงมันเนี่ยจับเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะนะไปเจอหูมันเนี่ยมันอะไรใช่ไหม
2: ครับ
3: ไปเจอหางมันอะไรเจอขามันอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: คำคือถ้าคนตาบอดคนไม่เคยเห็นช้างมาก่อนเนี่ยนะมันก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรถูกไหมฮะ
2: ครับอาจารย
3: ์แต่ว่าถ้าคนตาดีเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ว่าเลือกมองอะไรอ่ะมองเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดถูกไหม
2: ครับ
3: มันต้องเอาทุกด้านมารวมกันมันก็จะเห็นตัวเป็นตัวช้างขึ้นมา
2: ครับครับ
3: อันนี้เราเป็นการเปรียบเทียบแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกคำหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องช้างนะภาษิตไทยๆเราเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็คือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด
2: ใบบัวมันเล็กนะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช้างตัวเบลอเลยเรื่องราวนี้มันใหญ่มากแล้วคุณจะพยายามเอาเรื่องเล็กๆมาแปะไปเรื่องเดียวเนี่ยนะเพื่อปิดไปทั้งตัวเลยเนี่ยมันไม่มิดคุณโน้กว่าเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ได้ไหมอ้าวเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เรื่องหัวสอยสอวอนี่มันเรื่องใหญ่ไหม
2: ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยอาจารย
3: ์ระดับบิ๊กเบิ้มเลยเพราะนั้นก็
2: การบริหารประเทศ
3: ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือช้างตายทั้งตัวนะงานเนี้ยถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: แต่ข้อกล่าวหาของกกต.เสียงข้างน้อยหรือว่าคนที่ไม่ยอมรับ
2: ครับ
3: เขาเรียกว่าไม่เชื่อในอะไรการลงมติของกกต.เสียงข้างมากเนี่ยก็เหมือนกกต.เสียงข้างมากเนี่ยเอาใบบัวนะพูดง่ายๆนะฮะเอาคำอธิบายบางเรื่องตัดตอนบางส่วนถูกไหมครับ
2: ครับ
3: เอาเรื่องพยานซึ่งพยานจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่ก็ตัดพยานอยู่ชื่ออยู่แค่สัก12อะไรทับ16

0: ทับ26อะไร21ทับ26 22ทับ26 25ทับ26อะไรเงี้ยนะเอาสักคนหนึ่งเนี่ยมาใหญ่เลยนะแล้วมาทำให้เห็นว่ามันไม่น่าเชื่อถือมันไม่นั่นเนี่ยก็เหมือนสร้างเป็นใบบัวขึ้นมาแล้วก็มาปิดช้างตัวนี้ทั้งตัวนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็คือสรุปแล้วก็คือลงมติว่าไม่ส่งฟ้องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้มันก็พอเปรียบเทียบได้ถูกไหมถ้าจะคิดเปรียบเทียบกับแบบนี้ก็เรียกว่าคือแบบไทยๆของเราคำอธิบายด้วยกันอธิบายเรื่องที่เรียกว่าคำช้างเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เสมอนะเพื่อทำให้คนเราเกิดความเข้าใจ
1: ครับ
0: ทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือมันเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาเพราะว่าวันที่เราคุยกันเมื่อวันที่10เท่าไหร่นะ14ใช่ไหมที่มีการแถลงผลการลงมติของกกต.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของการจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะในเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัวหรือการโกงการเลือกตั้งสว.เนี่ย
1: ครับ
0: แล้ววันนั้นก็การแถลงก็เป็นเรื่องของประธานกกต.แล้วก็รองเลขาธิการกกต.ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สองคนก็แถลงข่าวมาแล้วก็ยังมีเสียงผมเองก็ยังวิจารณ์วันนั้นเราก็วิจารณ์บอกว่าฟังแล้วมันไม่ไปติดประต่อนะครับหมายความว่ามันมติอารมณ์ก็ไม่มีความชัดเจนแล้วคำพูดที่ผมใช้คำว่าคือมันจริงมันมีต้นแบบมีแบบอย่างเวลาแถลงมติเนี่ยของศาลรัฐธรรมนูญนี่มีความชัดเจนมันจำได้ไหมวันนั้นเราพูดเรื่องนี้กันแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกชัดเจนว่าผลการลงมติมันเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค
0: ะแนนเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าบอกอย่างนี้มาซ่าแล้วก็จะมารายละเอียดในแต่ละข้อกล่าวหา1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมีการฟ้องในแต่ละข้อหาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ว่าไปถูกไหมครับนะฮะแต่อย่างน้อยสุดให้มันเห็นมติที่ออกมาซึ่งก็ปรากฏว่าวันนี้ไอ้เมื่อวานเนี้ยนะครับที่ทำให้รู้สึกมันโล่งสว่างขึ้นมาก็คือเขาเรียกอะไรการมาออกมาเปิดจะบางคนบอกเปิดโปงบางคนบอกว่ามาอะไรนะมาเปิดเผยก็ได้นะฮะของกกต.เสียงข้างน้อย
1: ครับ
0: กกต.เสียงข้างน้อยซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยกกต.มีทั้งหมด7เสียงถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เจ็ดคนอ่ะพูดง่ายๆ7คนนะฮะปรากฏว่าก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเสียงข้างมากก็คือ5
1: ครับ
0: เสียงข้างน้อยก็คือ2อันนี้โดยจับไปที่ตรงข้อกล่าวหาที่1ไอ้ข้อหาที่1กับข้อหาที่2เพราะมติส่วนใหญ่ที่ทำให้ยกคำร้องไปก็อยู่ที
1: ่
0: อายกฟ้องอ่ะไม่ฟ้องอ่ะก็อยู่ที่5ต่อ2เป็นหลักถูกไหมครับแต่จริงมันจะมี6ต่อ1ด้วยมีประเภท7ต่อ0ก็มีที่แบบว่าแบบเอกฉันท์เลยก็มีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เวลาฟ้องเนี่ยในตอนที่ฟ้องเนี่ยนะครับในข้อกล่าวหาที่3และอื่นๆเนี่ยมันมีเสียงส่วนใหญ่จะเป็น4ต่อ3ก็มี
1: ครับ
0: ใช่ๆ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่า4ก็ได้จะบอกว่า5ก็ได้ถูกไหมครับ
1: อืมครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่เสียงส่วนน้อยจะบอกว่า2ก็ได้จะบอกว่า3ก็ได้ถูกไหมครับ
1: อืม
0: อันนี้ก็แล้วแต่แน่ๆเลยเนี่ย2เสียงเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะเสียงที่3เนี่ยก็ดูวิ่งไปวิ่งมาในบางครั้งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็มีสลับไปอยู่ฝั่งข้างมากก็มีในบางครั้งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ้าวว่ากันตรงๆก็คือว่าเสียงข้างน้อยได้มีโอกาสออกมาพูดก็ทำให้โลกสว่างสวยเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็ความเห็นของคนที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยเราจะไปรอเขาเรียกอะไรนะการแสดงความเห็นส่วนบุคคลที่เขาจะต้องทำออกมานะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ในการลงมติเนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าการเขียนความเห็นลงไปด้วยเราจะไปนั่งรออยู่นั้นก็ไม่ได้แต่นี่ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อเลยผมก็นั่งฟังอยู่นะ
1: ครับอาจารย์
0: เมื่อวานเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าท่านก็พูดได้ดีนะพูดได้ทำให้คนเห็นภาพแม้กระทั่งอะไรท่านวัดติงสมิธนะครับวัดติงสมิธนี่ก็เป็นอดีตผู้พิพากษาถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอดีตประธานกสม.คณะกรรมการสิทธิ์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ยังมาชื่นชมเลยบอกว่าโอ้นี่เข้าใจอธิบายได้เห็นชัดเจนนะฮะคือปรากฏว่าพอไปดูเบื้องหลังจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เอ่ยชื่อได้เลยก็คือคุณสิทธิโชติ
1: อิน
0: ทรวิเศษถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นกกต.เสียงข้างน้อย
1: ครับ
0: แล้วถ้าจะพูดถึงอะไรความเป็นมาแบ็กกราวด์กันเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านประธานกกต.ท่านก็พูดนักพูดหนาว่าท่านเป็นอะไรนะเป็นศาลเป็นผู้พิพากษามา38ปี
1: ครับ
0: เป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาก็กดเนี่ยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนี่ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาเช่นกัน
1: เป็นอดีตหัวหน้า
0: ไม่ได้ต่างกันหรอกถูกไหมฮะเออใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่เพียงแต่ไม่บอกว่ากี่ปีเท่านั้น

0: เองแต่ว่าท่านประธานกกต.นี่ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพูดแล้วสองหลับข้างว่าจะเป็นศาลอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นการสู้กันระหว่างคนที่เป็นผู้พิพากษาพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับผม
0: แล้ววันนี้คุณวัตติงสมิธก็มาพูดมาวิจารณ์แล้วก็มาชมแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงเขาเรียกความไม่ครบถ้วนความไม่รอบด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นอดีตผู้พิพากษาเหมือนกันถูกไหมครับก็แสดงว่าบางทีบางมุมเนี่ยมันคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆต่อให้เป็นผู้พิพากษาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้แปลว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นผู้ที่แบบว่าพูดเสร็จแล้วมันก็เป็นเรื่องยุติได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งพอเรามาฟังอีกด้านหนึ่งวันนั้นนี่เราก็จะเห็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อธิบายแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จี้เข้าไปที่ตรงจุดก็พยายามอธิบายให้เห็นให้ได้ว่าทำไมถึงได้มีการยกคำร้องยกฟ้องอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ฟ้องเนี่ยนะครับความไม่น่าเชื่อถือของพยานก็จะถูกขี้ออกมาเป็นจุดอ่อนอย่างแรงนะฮะก็คือความไม่น่าเชื่อถือของพยานซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเองก็ยังงงๆเหมือนกันบอกความไม่น่าเชื่อเพราะว่าท่านใช้คำนี้เลยบอกว่าไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นเลยแต่ถ้าไปดูให้ดีเนี่ยนะครับคุณโอ๊คฮะท่านประธานกกต.เนี่ยเพิ่งมาเป็นกกต.เมื่อวันที่7ธันวาคม2568
1: แล้ว
0: ท่านพ
1: ู
0: ดได้ยังไงว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยต้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นผู้ต้องหาด้วยแต่ว่ากกต.ตอนนั้นเนี่ยไอ้ผู้แล้วเขาเรียกอะไรมีมติว่าให้ยกไปเป็นพยานนะพูดง่ายๆนะครับไปเป็นพยานเพราะเขาขอไปเป็นพยานกันไปเป็นพยานพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกไม่น่าเชื่อตั้งแต่แรกก็ท่านเป็นท่านไม่ได้มาดูตัดสินตั้งแต่แรกเอางั้นดีกว่าท่านไม่ได้มาเป็นผู้พิจารณาตั้งแต่แรกถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่ท่านก็ตีขลุ่มไปเลยว่าไม่น่าเชื่อมันตั้งแต่แรกท่านก็ไม่เชื่อมันตั้งแต่คือฟังแล้วบางทีเราก็เพลินๆเหมือนกันนะแต่จริงข้อเท็จจริงมันคืออะไรอ่ะถูกไหมฮะก็อธิบายกันทีนี้เรามาดูนะผมว่าที่คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะแบบผู้สื่อข่าวยืนอยู่นี่ไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรอธิบายนะฮะ ผมว่าก็เข้าท่าดีเพราะว่าสิ่งที่ท่านชี้มาก็คือต้องการเปรียบเทียบไปเห็นว่าช้างทั้งตัวเนี่ยนะถ้าพิจารณาหลักฐานก็คือถ้าจับแต่งวงจับแต่หูจับแต่เท้าก็อาจจะดูไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดนะดูพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันเนี่ยมาร้อยเรียงกันก็จะเห็นภาพขบวนการทุจริตเป็นโครงสร้างความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนจำได้ไหมคุณโอ๊คผมพูดถึงว่าท่านประธานเนี่ยนะประธานกกต.เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องของขบวนการหรือกระบวนการของการโกงเลยถูกไหมคร
1: ับ
0: พูดเป็นเคสไปพูดเป็นกรณีไปก็ตรงอย่างที่นี่เลยนะความจริงแสดงว่าในการพิจารณาของกกต.เสียงข้างน้อยเฉพาะสองท่านในการก็คืออะไรคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกับคุณชายถูกไหมฮะคุณชายน
1: คร
0: ชัยแล้วพอใจเฉยๆนะไม่มีแอร์นะ
1: ไม่มี
0: แอร
1: ์
0: เป็นรถทัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เนี่ยมีความแตกต่างเลยถูกไหมครับมองกันคนละด้านเลยว่าทำไมไม่ได้จับรวมกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะหลักฐานการเชื่อมโยงการเมืองมันก็มีอยู่นะครับมันก็มีอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นโดยเฉพาะยิ่งการเขียนโพยท่านก็เชี้ยเห็นแล้วว่านะหลักฐานพยานเช่นโพย12ฉบับเนี่ยนะหมายเลขกำกับเส้นทางการเงินเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองใหญ
1: ่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พูดถึงปัญหาเรื่องการร้องเรียนถูกตัดตอนระบุว่าการสอบสวนในหลายพื้นที่มักถูกตัดตอนตั้งแต่ระดับอำเภอทำให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำได้ยาก
1: ครับ
0: หากต้องการความคืบหน้าเห็นภาพก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเช่น DSI หรือตำรวจสอบสวนภาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ที่อยู่ในฝ่ายสอบสวนพิเศษ
0: จะมาแล้วก็ก็พูดถึงว่าคือพูดง่ายว่าถ้าไม่แยกหลักฐานเนี่ยก็จะเห็นทั้งตัวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเสียงข้างน้อยก็เผยเบื้องหลังว่าการลงมติทุจริตลงมติเรื่องคดีทุจริตสมาชิกสว.ก็ชี้เห็นว่าความขัดแย้งหมายถึงว่ามันมองหลักฐานคนละอย่างกันโดยระบุว่ามีหลักฐานเช่นการเงินข้อมูลการติดต่อจะทำโพยที่เชื่อมโยงกับคนในภาคการเมืองอย่างชัดเจนนะฮะพ
1: รา
0: ะว่ายืนยันว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะบอกว่ายืนยันว่าการพิจารณาต้องมองภาพรวมองค์ประกอบทั้งหมดไม่แยกส่วนพิจารณาถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับและตอนเปิดฉากเนี่ยคุณโอ๊คเห็นไหมฮะผมก็ดูอยู่ในคลิปที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าไม่พอใจใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่พอใจแต่ก่อนแถลงข่าวเห็นไหมฮะวันนั้นเราคุยกันชัดเจนไปดูคลิปที่ผมพูดได้เลยว่าผมเชื่อว่าคณะกรรมการเลือกตั้งต้องประชุมตกลงกันว่าจะแถลงออกมายังไงถูกไหมครับ

0: ครับ
1: เหมือนศาลรัฐธรรมนูญน่ะก่อนจะมาแถลงนี่มันจะต้องมีคำร่างในการร่วมกันแถลงด้วยกันไปถูกไหมครับ
0: ครับครับเพื่อให้เป็นคือถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นหลักการที่ถูกต้องด้วย
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: มันจะต้องมีคำแถลงร่วมกลางอ่ะแต่ปรากฏแล้ว

0: ออกมาอธิบายให้เห็นคำว่าโพยเนี่ยทำได้แต่มันคนละความหมายกันโพยทำได้คือเขียนไปเพื่อจำเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้จำใช่ไหมฮะ
1: ก็ได้
0: ไม่ใช่มีคนอื่นมาทำโพยให้
1: เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีทริคในการจำของแต่ละคน
0: อันนี้ก็ว่าไปไม่เป็นไรซึ่งอันนี้ไม่ผิดถูกไหมครับ ก็อาจจะทำมาเป็นโพยซึ่งมันก็ไม่ผิด
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่มีใครมาประทานโพยให้มีใครเอาเขียนพร้อมกันนะมี12ใบที่มันเหมือนกันเลยอย่างเงี้ย
1: อัน
0: นี้ผิด
1: อันนี้ผิด
0: ครับ
1: มันผิดปกติ
0: มันไม่ใช่ผิดปกติคือผิดเลยถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ถือว่าผิดเลยประมาณครับตรงเนี้ยปรากฏว่าเนี่ยคือคำอธิบายของกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชคนี่มาอธิบายใจว่าอย่างเงี้ยมันผิดถูกไหมครับนะ
1: เข้าใจละครับ
0: ทีนี้ไอ้ข้อแรกหรือที่ท่านพูดในชัดเจนก็คือว่าท่านบอกแล้วว่าตกลงกันแล้วนี่เราก็เห็นเพราะนั้นไอ้ตึงความคิดของผมตั้งแต่วันนั้นว่าความจริงมันน่าจะต้องตกลงว่าต่อมาแถลงเนี่ยจะต้องพูดอะไรก่อนอะไรอย่างถูกไหม
1: ครับ
0: ว่าจะชี้แจงมติในแต่ละข้อกล่าวหาให้ชัดเจนก่อนว่ามีมติเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยจำนวนเท่าใดโดยยึดรูปแบบคุณโน้ฟังให้ดีนะโดยยึดรูปแบบการแถลงข่าวของศาลรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางเห็นไหมตรงกับที่เราพูดเป๊ะเลยเห็นไหมครับเพื่อให้สังคมรับทราบว่ามติในหลายประเด็นไม่ได้เป็นเอกฉันท
1: ์ต้องระบุด้วย
0: เพราะถ้าฟังดูวันนั้นเหมือนเป็นเอกฉันท์ท่านก็มีความรู้สึกไม่สบายใจว่าเรื่องที่สรุปมานะไม่ได้เอกฉัน
1: ท์
0: วันนั้นมันเป็นการพูดแบบตีคลุมฮะผมฟังอยู่ก็ยังถึงว่างงนี่มันท่านบอกยังไงกันโยนไปโยนมาโยนไปให้รองเลขาเป็นผู้สรุปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ
1: คร
0: ับ เป็นการจบแบบเป็นการแถลงข่าวแบบไงไม่รู้อะงงมากไม่ได้เป็นรูปแบบนะฮะนะในที่ประชุมพูดกันว่าลองดูนะไม่ต้องถึงขนาดบอกชื่อว่าเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยเป็นใครเห็นไหมฮะแต่บอกจำนวนมาสิ5-2ใช่ไหมห้าต่อสองในกี่คนเนี่ยก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขากล้าก็ได้เสียงส่วนใหญ่ออกมา5-2แต่อาจจะมี6-1หรืออาจจะมี7-0บ้างแต่ภาพรวมคือเป็นมติที่ออกมาแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็ว่าไปถูกไหมครับนะฮะคุณสิทธิโชติเน้นไปที่ข้อหา1-2ที่เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลพรรคการเมืองนะครับเปิดเผยว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์บุคคลบางรายเนี่ยไม่มีมติ5-2อย่างที่บอกนะบางมติก็เป็น6-1บางมติก็เป็นเอกฉันท์อันนี้ก็บอกให้ชัดไปนะครับนะฮะแต่แล้วก็นะครับคุณชดนะครับสิทธิชดก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยทั้งตนเองแล้วก็นายชายนครชัยเนี่ยนะครับเป็นเสียงข้างน้อยมีความเห็นและพยานหลักฐานที่ปรากฏมีความน่าเชื่อถือเพียงพอเนื่องจากการกระทำไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวเราฟังดูนะฮะเพราะมันมีการกระจายไปทั่วประเทศส่วนที่จับได้ไล่ทันปรากฏหลักฐานกระบวนการโดยจัดทำโพยในโรงแรมหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยซึ่งสามารถยึดโพยได้จำนวน12โพยโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด7อันดับแรกล้วนอยู่ใน12หมายเลขที่ระบุไว้ในโพยดังกล่าวซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นการทุจริตเลือกตั้งตามมาตรา62แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และเข้าข่ายผิดความผิดอาญาตามมาตรา77วงเล็บ1
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ เห็นไหมฮะท่านก็ระบุชัดเจนเลยเนี่ยแถลงข่าวออกมาชี้แจงกับกกต.เสียงข้างน้อยเลยว่ามันการกระจายออกไปมันไม่ใช่ทำเป็นแค่จุดเดียวไม่ใช่มันกระจายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกถ้าเอาไอ้จุดกระจายมารวมก็จะเห็นช้างทั้งตัวพูดง่ายๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าพื้นที่ที่กระทำความผิดทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวลองฟังให้ดีนะท่านระบุเลยนะโดยผู้เกี่ยวข้องล้วนเป็นสมาชิกพรรคหรือมีความเกี่ยวข้องกับพรรคดังกล่าวข้อมูลนี้สอดคล้องกับการให้การครั้งแรกของพยานที่ระบุว่ามีการจัดประชุมพรรคเพื่อมอบหมายส.ส.ให้ในพื้นที่บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการ
1: คร
0: ับ แล้วท่านก็บอกว่าผมไม่ได้เชื่อว่าคำพูดของคนจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าคำพูดของเขาได้รับการปฏิบัติและเกิดขึ้นจริงตามคำพูดนั้นหรือไม
1: ่
0: ถ้าพิสูจน์ได้จากพยานคนนี้ก็เพราะเรื่องราวเหล่านี้ก็ดูน่าเชื่อในความหมายก็คืออย่างนี้ฮะไอ้ตัวพยานเนี่ยมันน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อไม่สำคัญเท่ากับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นไปตามที่พยานพูดหรือเปล่าถูกไหมครับมันต้องแยกคำว่าข้อเท็จจริงกับพยานถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเนี่ยท่านประธานกกต.บอกเนี่ยคนที่เป็นพยานเนี่ยมันน่าเชื่อก็ไม่น่าเชื่อก็ไม่น่าเชื
1: ่
0: อแต่ข้อเท็จจริงมันน่าเชื่อล่ะ
1: ครับ
0: ท่านจะไม่น่าเชื่อไปตามพยานอย่างนั้นหรือครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหน้าที่ของกกต.มันอยู่ตรงว่าน่าเชื่อหรือเปล่าถ้าน่าเชื่อก็ต้องส่งแล้วถูกไหมครับเห็นไหมนี่เป็นต้นและยังมีเงื่อนงำการสื่อสารทาง

0: เส้นทางการเงินและการนัดพบหลังเลือกตั้งซึ่งฟังให้ดีนะตรงนี้นะฮะพยานซึ่งเป็นเลขาธิการของสสและหน้าห้องรัฐมนตรีโอ้นี่ท่านมาเปิดได้เต็มที่เลยนะที่ปัจจุบันได้รับเลือกไปสวได้ให้การว่าหลังจากการประกาศผลมีการนัดประชุมสวดังกล่าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เพื่อกำหนดบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งและรองประธานตำแหน่งประธานและรองประธานในการประชุมดังกล่าวมีการยึดเครื่องมือสื่อสารของผู้เข้าร่วมและพบเห็นบุคคลสำคัญของพรรครวมถึงประเด็นที่หัวหน้าพรรคอาจอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่อยู่คนละห้องชัดเจนไหมฮะ
1: ครับครับ
0: หัวหน้าพรรคก็พรรคเดียวแล้วท่านก็หมายถึงพรรคอะไรแล้วก็รู้อยู่แล้วถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้ประกอบกับเป็นการตรวจนะพบกันติดต่อทางโทรศัพท์และมือตีบางช่วงในเวลาเลือกตั้งทำให้เสียงข้างน้อยเชื่อว่าเป็นหลักฐานการสนับสนุนให้เกิดการหัวของแต่ละจังหวัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับนะฮะสำหรับประเด็นเส้นทางการเงินตรงนี้หลักคุณสิทธิโชคก็ยังบอกว่ามันไม่พบเส้นทางการเงินที่ออกจากบัญชีนักการเมืองโดยตรงแต่ออกจากบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องมีคำกล่าวอ้างจากพยานผู้ใช้เงินสดบริเวณชั้น4ของที่ทำการพักแต่ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ
1: ์ครับครับ
0: ถูกไหมนอกจากนี้ยังมีประเด็นเส้นทางการเงินของสวตัวจริงจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26เนี่ยตรวจพบว่ามีการโอนเงินไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากประจวบไปยังสุราษฎร์นะครับ
1: ครับ
0: แต่กกต.เสียงข้างมากมีมติ4-3ไม่รับพิจารณาเส้นทางการเงินนี
1: ้
0: ทำให้กระบวนการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวต้องยุติลงแม้เสียงข้างน้อยจะเห็นว่ามีความผิดก็ตามถูกไหม
1: ครับมันชนะกันด้วยคะแนนเสียงส่วนมติส่วนใหญ
0: ่4-3 นี่ก็คือของจริงไงฮะ
1: ครับ
0: 4ก็คือก็มาจากผันเสียงน้อยอ่ะมาจากจำไหมฮะ
1: ครับ
0: มาจากสีเดียวกันอ่ะพูดง่ายนะครับ
1: ครับ
0: 3นี่ก็คือของเดิมที่มาอยู่ถูกไหมครับติดต้นมาอยู่นะฮะอันนี้เป็นของใหม่ที่ขึ้นมานะครับนะฮะเพราะนั้นข้อพิรุธก็การกลับคำให้การก็เป็นการเขาเรียกว่าทำให้มันไม่เห็นช้างทั้งตัวนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าอธิบายได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านพูดได้ดีนะบอกว่าพยานบุคคลหนึ่งที่มีสถานะเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญนอกจากนั้นยังมีการยื่นหนังสือกลับคำให้การเกิดขึ้นในวันที่30 ตุลาคม 2568
1: ครับ
0: นี่กลับคำให้การไงที่บอกว่าพยานที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทิ้งห่างจากการให้การครั้งแรกเป็นเวลานานใช่ไห
1: ม
0: และเกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36แล้ว
1: คร
0: ับ พูดง่ายๆว่าตั้งชุดที่36แล้วต้องการให้มันกลับคำมาเรื่องยังไงเนี่ยแหละถูกไหมครับแล้วดูให้ดีนะกลับคำเมื่อวันที่30 ตุลาคม 2568นี่ท่านประธานกกต.ยังไม่ได้เป็นกกต.เลยนะครับ
1: ครับใช่ครับ
0: เห็นไหมฮะแล้วท่านพูดไปตู่เป็นตะแล้วไม่น่าเชื่อถือแม่อะไรก็ไม่รู้นะของท่านเนี่ยนะแล้วก็คุณสิทธิโชติยังย้ำถึงวิธีการพิจารณาหลักฐานว่าต้องนำข้อเท็จจริงของแต่ละกลุ่มมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อจะวิเคราะห์ถึงที่มาเบื้องหลังเปรียบเสมือนการพิจารณาภาพช้างทั้งตัวไม่ใช่เพียงแค่จับเพียงแค่งวงแล้วก็สรุปซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยใช้ในการวินิจฉัยทางการเมืองนะซึ่งอันนี้ผมว่าในท่านก็ดึงกลับเข้ามาที่การเปรียบเทียบเข้ากับช้างนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพพวกนี้มากขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าถ้าเราจะพิจารณาเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่จับเรื่องเข้ามารวมกันเนี่ยมันก็ไม่มีทางถูกไหมที่มันจะเห็นเอามาเป็นภาพเดียวกันได้ทั้งหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะนี่เราผมว่าการที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาพูดอย่างนี้มันก็ทำให้เขาเรียกอะไรเราได้เห็นภาพว่ามุมมองของกกต.ในการตัดสินเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณวัดติงสมิธเนี่ยนะครับในจริงๆก็ถ้าเป็นนักวิชาการอ่ะนะแต่ท่านก็เป็นอดีตอะไรอ่ะผู้พิพากษานะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตประธานกสม.คณะกรรมการสิทธิ์อ่ะนะฮะท่านก็มาชื่นชมนะบอกว่ากกต.เสียงข้างน้อยคดีหัวสวที่มีมติเอกฉันท์เนี่ยที่มาซัดช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้แต่เสียงข้างมากไม่สั่งฟ้องเนี่ยนะท่านก็มาอธิบายบอกว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยมันก็มองเห็นภาพเลยแหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งกกต.หรือไม่นั้นคุณสิทธิโชติระบุว่ากรรมการทุกคนอาจแยกแยะได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละคนเห็นอย่างไรแต่เหตุผลที
1: ่
0: พูดสามารถร้อยเรียงกันนะครับใครหยิบเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ละการกระทำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันมีเบื้องหลังอย่างไรเหมือนศาลรัฐธรรมนูญก็หยิบเรื่องเล็กเรื่องน้อยมา

0: แล้วก็มองเห็นถึงเรื่องของการซอกกร่อนบ่อนทำลายได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราเองก็เหมือนกันนะฮะนี่คุณวัดก็บอกว่าเหมือนไม่ใช่ว่าเราแค่จับงวงนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ช้างถ้าเราจับหูเราก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ช้างเราจับเราจับส่วนไหนมากก็ไม่เห็นว่าไม่ใช่ช้างแต่ถ้าจับรวมกันเมื่อไหร่มันก็เห็นว่าเป็นช้างถูกไหมครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็อยากจะเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับคุณโอ๊คครับ
1: ยังไงฮะอาจารย
0: ์คือถ้าเราจับขาเราจับหางเราจับปากเราจับหูเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเอามารวมกันเราก็อาจจะมองเห็นว่าเราเมื่อเราจับปากเราจับขาเราจับปากหางเราจับปากเราจับหูมารวมกันเสร็จอ๋อนี่มันก็หนูตัวหนึ่งนะครับเราก็เห็นเป็นหนูได้เหมือนกันนะครับ
1: ได้ได้
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมารวมกันไหมนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูในเขาเรียกว่าคำสัมภาษณ์แล้วก็คุณวัดก็บอกว่าก็อยากให้เสียงข้างน้อยเนี่ยขอให้ความจริงอันนี้มันอยากให้มันไปถึงศาลฎีกา
1: ครับ
0: นะท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความเห็นที่ดีแล้วก็เป็นความเห็นที่มองเนี้ยทำยังไงที่จะให้ความเห็นนี้มันไปถึงศาลฎีกาน ี่ก็น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ปมเนี้ยมันศาลจะได้ค้นหาความจริงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่จริงก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะเท่าที่เราดูนะเพราะว่านี่เป็นศาลไต่สวนนะครับศาลฎีกาเป็นศาลไต่สวนนะฮะไม่ใช่ศาลกล่าวหาเพราะฉะนั้นศาลไต่สวนท่านก็มีสิทธิ์ที่จะดึงเอาข้อมูลทั้งหมดที่กกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติมาพูดถึงเนี่ยนะจะมีโอกาสกลับเข้าไปแล้วศาลก็ได้เอาเข้ามาประกอบพิจารณาก็เป็นไปได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะซึ่งอันนี้ท่านก็พยายามพูดว่าท่านทำยังไงที่จะให้เสียงไอ้เนี่ยรายละเอียดที่ท่านนะสิทธิโชติมาพูดเนี่ยมันได้มีโอกาสเข้าไปถึงศาลถูกไหมครับในมุมมองพวกสิ่งเหล่านี
1: ้
0: มันก็น่ามองมันก็น่าสนใจถูกไหมครับหลายเรื่องอ่ะหลายเรื่องที่ท่านเอามาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับโดยไปยิ่งประเด็นที่มันเป็นมองคนละด้านแล้วโดยเฉพาะยิ่งไอ้มองช้างทั้งตัวคือหัวใจของความเห็นของเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วท่านก็ชื่นชมในแนวทางการวินิจฉัยของคุณสุทธิโชติว่าคือถ้าไม่พิจารณาหลักฐานแต่ละชิ้นแยกออกจากขาดจากกันเนี่ยหากพยายามนำพฤติกรรมทั้งหมดมาร้อยเรียงเป็นภาพเดียวกันเพราะนั้นการเปรียบเทียบง่ายๆว่ามองช้างทั้งตัวไม่ใช่จับเฉพาะงูรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเอามาพิจารณาไม่เอาหลักฐานมาเป็นชิ้นๆเท่านั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะผมว่ามันก็ดีนะแล้วโดยยิ่งเรื่องของโพยอ่ะ
1: โพย
0: วัดก็มาชี้ให้เห็นแล้วว่าโพยเนี่ยมันคือมันไม่ได้หมายถึงว่าโพยเนี่ยมันไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะไม่ใช่ปัญหายากแต่มันคือใครเป็นคนคิดโพยต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่ถูกไหมครับ
1: เพราะว่าการมีโพยก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ละมันมีโจทย์มาให้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งแน่นอนก็มันน่ากลัวตรงนี้แหละว่าการชี้นำอ่ะมันจะเป็นยังไง
0: แล้วโพยช่วยจำมันจะเหมือนก็ได้ไงครับโพยช่วยจำแต่ละคนมันจะเหมือนก็ได้ไงนี่มันเหมือนกันเต้เลยอ่ะ
1: ครับเหมือนเราข้อสอบไหมจัน
0: มันถูกทำมาแล้วอ่ะสิถูกไหม
1: ครับ
0: มันถูกทำมาตรงนั้นแหละที่มันจะผิดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นใครเป็นคนคิดใครเป็นคนจัดทำใครเป็นคนเผยแพร่ใครเป็นคนสั่งให้ปฏิบัติตามและใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการทั้งหมดใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พึงจะต้องพูดถึงกันนะครับและแน่นอนคุณรัฐก็พูดถึงว่าถ้าหัวกระจิงย่อมต้องมีต้นทางของการวางแผนนี่คือจุดความเห็นของเสียงข้างน้อยของนายสิทธิโชติที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: หากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนี้เป็นไปตามที่เขาอธิบายและการพิจารณาเฉพาะปลายทางเช่นผู้สมัครคนหนึ่งคนใดมีโพยหรือผู้สมัครหลายคนมีโพยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพทั้งหมดต้องย้อนเข้าไปที่ต้นทางด้วยว่าใครเป็นคนทำส่งออกมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คำเพราะคำถามที่สำคัญคือกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากที่ใดใครเป็นผู้ริเริ่มใครเป็นผู้กำหนดสูตรและใครเป็นผู้จัดทำโพยและใครเป็นผู้ส่งต่อและใครเป็นผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่และสุดท้ายใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเลือก
1: ครับ
0: เพราะจากจุดเล็กๆหลายจุดมาต่อเชื่อมกันก็จะกลายเป็นภาพเดียวกันนั่นคือความหมายที่แท้จริงของคำว่ามองช้างทั้งตัวนะฮะเพราะนั้นเสียงข้างน้อยก็อยากจะให้ไปถึงที่ศาลฎีกานะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือความเห็นของคุณวัดนะครับติงสมิธนะฮะว่าจริงไม่ใช่ติงสมิธแล้วติงสองติงกกต.นะฮะ
1: ติงเยอะเลยแหละ
0: ติงเยอะเลยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์พอมติมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยข้อเห็นข้อความเห็นข้อคิดเห็นต่างๆที่มันเป็นเสียงส่วนน้อยมันจะมีผลอะไรไหมอาจารย
0: ์ก็นี่ไงอย่างนี้นะฮะวันนี้

0: เนี่ยล่าสุดเลยนะครับเราก็จะเห็นนะว่าล่าสุดเลยเนี่ยมีการร้องนะมีการร้องนะครับไปที่ศาลฎีกา
1: คร
0: ับ นะครับของกลุ่มสวสำรอง
1: ครับ
0: เห็นไหมวันนี้ไปร้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ
1: คร
0: ับศาลฎีการับคำร้องกลุ่มสวสำรองที่ยื่นเอาผิดกกต.สั่งฟ้องคดีหัวไม่รอบด้านเป็นคือพูดง่ายว่ากกต.เนี่ยสั่งฟ้องคดีหัวไม่รอบด้านคือคิดไม่ครบถ้วนไม่ต่อเชื่อมกันพูดง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ละเมิดมาตรา32พ.ร.ป.เลือกสวนะฮะอันนี้ปรากฏว่าวันนี้ศาลฎีการรับคำร้องแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องประเด็นก็คือว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งไงฮะคือมันไม่ได้เข้าไปทางด้านการส่งไปจากกกต.ถูกไหมครับแต่นี่เกิดจากเพราะว่าเป็นผู้เสียหายนะ
1: มันมองได้ว่าเป็นผู้เสียหาย
0: สวสำรองเป็นผู้เสียหายไงครับถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: คุณดูไม่รอบด้านอ่ะถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: เพราะบางคนนี่ควรจะถูกเขาเรียกว่าคุณจะหมดสิทธิ์จะเป็นสวแล้วสำรองก็จะได้เลื่อนขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ประ
0: จอกันหมดแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้ลองไปแล้วแล้วมาตรา32ไปยังไงอ่ะผมก็ไปแกะออกมานะครับมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.วุฒิสภาเนี่ยนะครับ2561เนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ว่าอย่างนี้ฮะเป็นบทบัญญัติที่กำหนดข้อห้ามสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการขัดขวางหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ซึ่งเป็นห้ามใครบ้างฮะบุคคลเหล่านี้ก็ได้แก่กรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งในระดับจังหวัดอำเภอหรือผู้ในการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี
1: ้
0: ข้อห้ามเด็ดขาดคืออะไรห้ามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่และห้ามทุจริตต่อหน้าที
1: ่
0: หรือห้ามการกระทำใดๆอันเป็นการขัดขวางมิให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งของกกต.และคณะกรรมการต่างๆหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งสว.อันนี้ก็มันก็ยังมีช่องอยู่ก็คือว่าหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ดูนะอย่างสมบูรณ์แบบก็คือยังไม่รอบด้านฮะถูกไหมครับถูกไหมเนี่ยไม่จับเชื่อมันอ่ะทำไมก็อย่างที่บอกกันเมื่อไม่รอบด้านก็คืออย่างที่ผมบอกตอนเริ่มต้นว่าช้างตายทั้งตัวเนี่ยแทนที่คุณจะดูช้างทั้งตัวเนี่ยคุณเอาใบบัวไปปิดเรื่องหนึ่งแล้วก็มาอธิบายว่าคุณก็ไม่เห็นช้างตัวนี้แล้วถูกไหมครับเอาพยานแค่จุดเดียวจะได้ยังไงไม่จับเชื่อมต่อกันจริงๆมันเป็นการกระจายที่เชื่อมต่อกันหมดถ้าเชื่อมต่อกันปั๊บก็จะเห็นเป็นกระบวนการออกมาอย่างนี้เป็นต้น
1: แน่นอนแน่นอนครับ
0: เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราก็ต้องมานั่งตามลุ้นกันต่อไปว่ามันจะไปถึงไหมนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อต่อมาก็คือเนื่องจากว่านี่ศาลฎีกาเป็นศาลทำการไต่สวนก็ไม่รู้ว่าศาลจะมีการเรียกข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งไอ้ไม่ต้องถี่คณะอนุกรรมการชุดที่26เข้าไปดูทั้งหมดหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าไปดูทั้งหมดก็จะได้เห็นภาพอะไรอีกหลายอย่างแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วก็อันนี้ก็ยังอยู่ในดุลพินิจของศาลนะฮะไม่มีใครสามารถจะไปก้าวล่วงได้นะครับทีนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: เรื่องนี้ก็ยังมีอะไรให้ตามต่อกันอีกสักยกใหญ่นะอาจารย
0: ์ต้องยกใหญ่ครับผมก็ต้องยกใหญ่แล้วก็เรื่องมันไม่น่าจะจบแค่นี้แล้วผมคิดว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เราเห็นเขาเรียกเห็นแล้วมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราเห็นนะครับ
1: ครับ
0: เราพูดถึงคำว่าเจ็ดเสือกกต.ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เจ็ดเสือกกต.ไม่น่าเชื่อว่าเจ็ดเสือกต.กกต.ไม่เห็นช้างฮะเสือนี่ไม่เห็นช้าง
1: นะฮะเสืออยู่
0: เพราะว
1: ่
0: าเสือเจ็ดเสือนี่มีช้างมีสองเสือเท่านั้นที่เห็นช้างแต่อีกห้าเสือไม่เห็นช้างซึ่งอันนี้แหละจะทำยังไงที่จะทำให้เจ็ดเสือเห็นช้างเหมือนกันครับ
1: ก็เป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรแต่ทั้งนั้นก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปดูกันที่ศาลฎีกาใช่ไหมอาจารย
0: ์ศาลฎีกาก็ต้องรอที่ศาลฎีกาแล้วล่ะครับแล้วก็ไอ้ผมว่าคำร้องของสว.2รองวันนี้ก็มีความหมายนะฮะ
1: แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะ
0: แล้วก็ไอ้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่28กันยาหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: เรื่องมีอันนี้ก็กกต.อีกเหมือนกันนะครับเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะครับ
1: อันนี้ใหญ่เลย อันนี้ใหญ่เลย ยิ่งกว่าเดิมอีก
0: กกต. อีกแล้วนะครับกกต. อีกแล้วนะครับนะ
1: ผมขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: โดยความยินดีครับท่านผู้ฟังเขาขอบพระคุณมากครับ
1: อาจารย์ครับสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ครับครับก็เราไขปมกันให้เห็นพอสมควรแล้วนะครับสำหรับฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นรวมถึง

0: แนวโน้มทิศทางของเสียงของข้างน้อยของกกต.เองมีประเด็นอยู่นะครับแล้วก็ตามต่อมาซึ่งประเด็นของสว.สำรองเองก็ไม่ใช่ชื่อนะเป็นสว.ในลำดับสำรองนะครับคุณผู้ฟังก็มีการเรียกว่าไปดำเนินการทางคดีความทางกฎหมายละนะครับเพื่อให้ศาลมีดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ยังเป็นหนังอีกยกใหญ่นะครับก็เชื่อว่ายังมีผลที่เราจะต้องตามติดตามดูอยู่นะครับคุณผู้ฟังบางคนติดตามแล้วดูแล้วแล้วรู้สึกเมื่อยๆนะครับปวดเนื้อปวดตัวปวดคอบ่าไหล่เส้นยึดเส้นตึงนะคุณผู้ฟังหรือว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถไกลๆช่วงนี้ก็ขับรถจากภาวะฝนตกเนี่ยบางเส้นถนนน้ำท่วมน่ะมันเมื่อยนะฮะลองให้สุกายาครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อน่ะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดครับแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ครับย้ำอีกครั้งนะครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงนี้คุยกันต่อนะครับในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลีครับอาจารย์เดือนชัญญาโจกจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับผมก็ประเด็นในเรื่องของมติกกต.เองก็ยังมีเรื่องให้เก็บตกกันพอสมควรนะอาจารย์ลีครับ
5: ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในมุมมองกันด้านจิตวิทยาดีกว่าเรื่องหนักๆนี้เมื่อกี้สักครู่ก็เรียกว่าคุยกันเต็มอิ่มกับอาจารย์เสน่ห์ไปแล้วนะครับถ้าเราหยิบยกประเด็นนี้เคสนี้ขึ้นมาแล้วมันเอาไปเปรียบเทียบกับในเชิงสังคมเชิงการใช้ชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทางจิตวิทยาน่ะอาจารย์ลี่ครับคนเรามักจริงๆอ่ะปกติโดยปกตินะพื้นฐานของคนก็จะเอียงโอนเอ็นไปทางคนหมู่มากใช่ไหมแต
5: ่
0: เมื่อใดที่เราเลือกเป็นคนหมู่น้อยหรือว่าเสียงข้างน้อยมันจะมีสองความคิดแหละปัญหาหรือว่าคิดต่างมันในทางจิตวิทยาเนี่ยมันแยกยังไงฮะว่าเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องแค่ความคิดต่างกันแน
5: ่อันนี้ค่ะมันเหมือนที่คุณโอ๊คพูดเลยค่ะในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะจะเรียกว่า

0: แรงกดดันแบบหนึ่งเนาะ
1: แรงกดดัน
0: เรียกว่าเราจะต้องมีการคอยตามกลุ่มมนุษย์เนี่ยค่ะมีธรรมชาติที่ไม่อยากแตกต่างเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมั่นคงแต่ถ้าคนคนหนึ่งอะค่ะสามารถพูดได้ว่าฉันอะอาจจะเป็นคนเดียวนะที่มีความคิดเห็นเนี้ยที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นและถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเชื่อว่าหลักฐานของฉันเนี่ยเฮ้ยมันส่งผลไปทางนี้นะซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยเหมือนกันและการที่คนคนหนึ่งอะค่ะกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นตรงนี้แหละค่ะคือการเปลี่ยนจากฉันจะพูดตามคนอื่นมาเป็นฉันจะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองเรียกว่าเป็นการยืนในการตัดสินใจของตัวเองเนาะและสิ่งที่น่าสนใจเลยค่ะคุณโอ๊คก็คือถ้าเกิดว่าการเห็นต่างเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแตกแยกหรือแตกต่างนะคะถ้าความเป็นจริงเน
1: า
0: ะแต่มันเป็นการให้ข้อเท็จจริงหรือการให้เหตุผลเนี่ยค่ะเพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะพิจารณาแต่โดยทั่วไปนะคะคนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับเรื่องนี
1: ้
0: แต่ที่เมืองนอกทางซีกโลกตะวันตกเนี่ยค่ะการที่เขาเห็นมุมมองที่แตกต่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะมันเป็นการเพิ่มมุมมองเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะอาจจะคุ้นชินของการที่แบบว่าอยู่ร่วมกันต้องเห็นพ้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการแตกต่างสำหรับคนไทยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คนรู้สึกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่กล้าเป็นเสียงข้างน้อยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่กลัวก็ได้นะแต่เป็นคนที่ยอมให้ความรับผิดชอบเนี่ยค่ะใหญ่กว่าความกลัวไม่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นค่ะคุณโอ๊
1: คครับเรามักจะได้ยินคำนี้ประจำอาจารย์ลี่ครับ
0: ค่ะ
1: เคารพเสียงส่วนน้อยนะครับเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ลืมเสียงส่วนน้อยอย่างนี้
0: ใช่ไหมต้องใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรเสียงส่วนน้อยถึงต้องอย่าลืมมันมีเหตุผลไหม
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะทุกเสียงเนี่ยค่ะก็เป็นการสะท้อนมุมมองเนาะในหลายๆมิติที
1: ่
0: เราก็อาจจะมองไม่เห็นด้วย
1: ถ้ามีเหตุผลต้องมี
0: ใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเราต้องแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเรา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยค่ะดูว่าเราใช้เหตุผลนะแต่ภายใต้เหตุผลเนี่ยค่ะมันมีมุมมองเนาะโอ๊
1: ค
0: มีมุมมองมีความเชื่อแล้วก็มีค่านิยมของตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยค่ะเราต้องดูด้วยว่าข้อมูลนั้นอะมีเรียกว่ามีที่มาที่ไปมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน
1: ร
0: วมถึงเรื่องของการที่ว่าข้อมูลนั้นน่ะใช้คำว่าไงคะข้อมูลนั้นน่ะมีหลักฐานไหมแล้วก็มีที่มาที่ไปไหมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีประจักษ์พยานหรือว่าการที่รวบรวมข้อมูลที่แบบว่ามันเป็นรูปธรรมอะค่ะคุณครับ
1: แน่นอนเนาะมันก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสังคมเลยแหละบางครั้งเรายึดติดกับเสียงส่วนใหญ่หรือความเห็นหมู่มากของคนหมู่มากจนแบบอ๋อคนเสียงส่วนน้อยหรอคนส่วนน้อยหรอก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ได้รับเลือกนี่ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจหรืออะไรแล้วนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันในหลายๆมิติทางสังคมมันไม่ได้ใช่ไหมมัน
0: ใช่เลยค่ะ
1: โอเคเขาพลาดในเรื่องของการของภาพใหญ่แต่ภาพการลงรายละเอียดต่างๆก็ยังอยู่ความเห็นเหล่านี้มันยังสามารถหยิบขึ้นมาจะเป็นทั้งในเชิงของการแก้ปัญหาทั้งในเชิงของการปรับใช้มันก็ยังทำได้อยู
0: ่ใช่เลยค่ะเพราะว่าการที่เราใครสักคนที่ออกมาให้ความคิดเห็นเนี่ยค่ะแสดงว่าเขาต้องมีองค์ความรู
1: ้
0: หรือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนั้นเนาะทุกความคิดเห็นนะคะแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์แต่อย่างน้อยๆมันเป็น data เป็นข้อมูลแต่การที่เราเนี่ยค่ะมีชุดความคิดแบบนี้ว่าเวลาที่เราไปตามเสียงส่วน

0: ใหญ่แล้วบางครั้งเนี่ยค่ะอาจจะละเลยเสียงส่วนน้อยนะคะเลยก่อให้เกิดทฤษฎีในการที่บอกว่ารวมกลุ่ม อะไรก็ตามรวมกลุ่มไว้ก่อนจับกลุ่มไว้ก่อนให้เหนียวแน่นเมื่อจับกลุ่มไว้ก่อนให้เหนียวแน่นสิ่งที่ตัวเองจะเสนอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เรียกว่าเกิดเป็นผลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้มุมมองเนี้ยค่ะในการมองโลกเราจะเรียกว่าignoreเสียงส่วนน้อยเนาะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเสียงส่วนน้อยอาจจะเห็นบางอย่างที่เป็นประโยชน์ที่เรามองไม่เห็นก็ได
1: ้ครับผมน่าสนใจนะอีกความในมุมมองจิตวิทยาอีกด้านหนึ่งคนเราอะพออย่างที่ถามไปคนเรามักจะเลือกที่จะอยู่กับกลุ่มเสียงใหญ่ใช่ไหมฮะการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อยู่เป็นยอมเป็นเสียงส่วนน้อยแม้จะแบบไม่ได้เข้าร่วมธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มันกลุ่มใหญ่เขาเดินต่อไปแล้วก็ตามอะไรที่เราถึงยอมเสี่ยงคนกลุ่มนั้นถึงยอมเสี่ยงหรือว่ากล้าเสี่ยงที่จะแบบเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองไม่เปลี่ยนใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามีก็เปลี่ยนใจได้นะอุ้ยคนส่วนใหญ่เคยอยู่ในห้องประชุมแบบเด็กๆกันนะอาจารย
0: ์
1: ลี่อ๋อเพื่อนเฮ้ยเพื่อนยกไม่ยกกันเยอะเว้ยไปทางนู้นก็ได้ยกบ้างก็ได้ทั้งที่เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะว่าไอ้คำตอบนั้นมันอาจจะผิดก็ได
0: ้
1: เป็นเพราะอะไร
0: ค่ะตรงเนี้ยถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงอะค่ะแล้วจะเห็นเราจะมองว่าจริงๆอะความกล้าไม่ได้เกิดจากความที่เราไม่มีความเสี่ยงนะแต่เกิดจากการที่เราประเมินแล้วค่ะว่าอะไรคือความเสี่ยงที่เรารับได้และอะไรคือความเสี่ยงที่เรายอมรับไม่ได้
1: ครับผม
0: ถ้าเราไม่พูดออกไปเนี่ยค่ะความเสี่ยงมันอาจจะเกิดมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกที่จะหยิบความเสี่ยงที่น้อยกว่าเนาะทีเนี้ยเรามาลองคิดง่ายๆค่ะว่าถ้าคนคนนึงอาจกลัวว่าถ้าฉันน่ะเห็นต่างคุณจะไม่ชอบส
1: ่
0: วนใหญ่เราจะมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะในตามบริษัทหรือว่ากลุ่มสังคมอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกคนนึงอะค่ะถ้าคิดว่าถ้าฉันไม่พูดสิ่งที่ฉันเห็นไปเห็นจริงๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วผลเสียที่ตามมาเนี่ยฉันจะรับผิดชอบสิ่งนั้นได้อย่างไร
1: ค
0: ุณโอ๊คมองเห็นไหมคะว่าวิธีคิดเนี่ยต่างกันเลย
1: ใช่
0: เมื่อเรามาดูว่าสมองเนี่ยค่ะเมื่อเราเปลี่ยนจุดความกลัวจากความกลัวเป็นการถูกต่อต้าน
1: ครับ
0: เมื่อความกลัวนะคะกลัวไม่ได้รับ
1: การยอมรับ
0: ว่าเป็นส่วนหนึ่งกับผู้คนมนุษย์เนี่ยค่ะมีพฤติกรรมที่บอกว่าพร้อมที่จะเอ็นเอียงเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการตัดสินใจเราอ่ะมันมีความรู้สึกลึกๆก็คือความกลัวหรือความไม่มั่นคงและไอ้ความกลัวความไม่มั่นคงที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจของเรานี่แหละค่ะที่มันขับเคลื่อนให้เราแบบว่าเลือกที่จะแบบว่าช่างมันเถิดตามคนอื่นหรือเลือกที่จะมีจุดยืนของตัวเองสิ่งนี้ค่ะมันเลยทำให้เราอ่ะมีความสามารถในการที่เราจะยืนหยัดต่อสิ่งที่เราตัดสินใจได้ไหมถ้าคนที่แบบว่าโน้มตามคนอื่นเนี่ยค่ะแน่นอนค่ะว่าจุดยืนของเราเนี่ยจะน้อยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะเป็นคนที่รับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเราจุดยืนของเราเนี่ยค่ะก็จะเข้มแข็งมากๆดังนั้นความกล้าเนาะกล้าแตกต่างเนี่ยค่ะไม่ได้เท่ากับว่าเราถูกต้องเสมอไปนะจริงๆจริงแล้วครับคุณโอ๊ค
1: จริงครับจริง
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะคนเราก็สามารถที่จะมั่นใจในความคิดของตัวเองมากเมื่อข้อมูลที่เราเอามาใช้เนี่ยค่ะมันเยอะแต่บางครั้งเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องกลับมาดูด้วยว่าข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเชิงลึกลงไปเนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็น่าสนใจดีนะคือมันเปรียบมันใช้ได้หลายเคสหลายกรณีเลยคืออย่างเช่นกรณีนี้ก็เป็นตัวหนึ่งตัวอย่างของการมติของกกต.เองก็ตามหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันเรื่องของคดีเด็กตีกันช่างตีกันมันก็เป็นความคิดของคนหมู่มากเช่นกันนะบางคนอาจจะไม่ได้อยากไปร่วมวงสาคนาญาติกับการกระทำด้วยแต่ว่ามันถูกบางคนอาจจะถูกแบบเอ้ยก็เพื่อนเองไปเองไม่ไปเหรอ อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ทีเนี้ย

0: มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรานะว่าจะเลือกอยู่ในมุมไหนความคิดทุยถูกต้องหรือด้านที่เอ็นเอียงไปตามกลุ่มหรือว่าคนหมู่มากนั่นเองนะครับหรือว่าความคิดเห็นเป็นใหญ่นั่นแหละอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับอาจารย์ลี่ครับ
1: ครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับอาจารย์ลี่ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมติดตามกันมาและร่วมส่งข้อความกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEANช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะ
7: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
6: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยน้องบอกว่าเมื่อกี้แบบว่าอึ้งไปชั่วขณะหลังจากที่เห็นหน้าปกของไลฟ์ Facebook FM 100.5 รายการ Good Morning ASEAN นะคะคือแต่ละคนเนี่ยอยู่ในยุค 80s 90s หมดเลยค่ะตอนแรกเห็นเอ๊ะนี่เป็นรายการใหม่หรือเปล่า
7: เอ๊ะอันนี้ดีหรือไม่ดี
6: ดีค่ะดีค่ะคือโหมันแบบว่าเป็นอีกmood นึงเนาะเป็นอีกโทนนึงค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้เห็นหน้าปก

0: Facebook Live รายการ Good Morning ASEAN ช่วยส่งกำลังใจให้พวกเราทั้งผู้จัดทุกคนในรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook FM MGOT News FM 100.5 ค่ะ
1: ครับแล้วเราก็มีการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดทาง TikTok เป็นที่เรียบร้อยนะครับของคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 นะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ไปให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับรู้รับทราบด้วยว่ามีรายการ Good Morning ASEAN ในตอนนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะและช่วง6:40 นะคะหลังจากที่ได้ฟังข่าวอัปเดตสถานการณ์โลกจากพี่ต้นและจากเจเจไปแล้วระยะหนึ่งนะคะจะได้ฟังข้อมูลล่าสุดค่ะจากคุณเบอร์นี่มากิลัสค่ะผู้สื่อข่าวของฟิลิปปินส์นะคะจะมาพูดถึงโครงการขนส่งมวลชนนะคะโครงการโลจิสติกค่ะที่กำลังเรียงแถวนะคะที่จะผุดขึ้นมาค่ะในระเบียงเศรษฐกิจลูซอนนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง6:40ฟิลิปปินส์นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออันดับต้นๆของอาเซียนนะคะในช่วงปีนี้ค่ะที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเร็วอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วง7:10 จอลึกอาเซียนวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพาเราไปดูเรื่องของการตกลงกันของไทยกับกัมพูชาเรื่องอังคลอสเป็นอย่างไรก้าวแรกคือไปเริ่มเลยอยู่ที่สิงคโปร์นะอาจารย์จะมาอัปเดตให้เราทราบนะครับว่าอันนี้จะไปยังไงจะไปรอดจะไปต่อจะไปยังไงนะครับเร
0: ื่
1: องของความขัดแย้งของ2ประเทศนี้ครับ
0: ค่ะเราไปดูสถานการณ์โลกกันเลยดีไหมคะพี่ต้นคะ
1: ครับเชิญเลยครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วจะเจขอไปที่เรื่อง AI ก่อนนะคะคือในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่ามีอดีตนักวิจัยค่ะของบริษัท Anthropic นะคะซึ่งออกมาพูดถึงภัยคุกคามของ AI นะคะโดยย้ำค่ะว่าถ้าหากว่าโลกของเราเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการควบคุมการใช้งานและการพัฒนา AI นะคะซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยดีไม่ดีในระยะ10ปีนี้นะคะ AI จะฆ่ามนุษย์ได้หรือถ้าอย่างเร็วก็ภายในอีกเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่า เสียงเตือนนี้นะคะกลับเป็นที่ปฏิเสธค่ะจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำของสหรัฐค่ะซึ่งเขาก็ยังคงตอกย้ำนะคะว่านี่เป็นเรื่อง conspiracy นะคะหรือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเราเคยได้ยินทรัมป์พูดถึงคำว่า conspiracy กันมาแล้วครั้งหนึ่งในยุคที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกนะคะที่พูดถึงปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังตื่นตัวกันในตอนนั้นนะคะว่าถ้าเราไม่เร่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งโลกจะต้องเจอกับมหันตภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนั้นทรัมป์ก็ใช้คำนี้ด้วยเช่นกันนะคะว่าเรื่องที่พูดกันมาโลกร้อนอะไรเนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันนะฮะแต่หลังจากนั้นผ่านไป8ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากเมื่อ8ปีที่แล้วอย่างไรและทรัมป์ก็ใช้คำเดียวกันนั้นค่ะกับเสียงเตือนนะคะเตือนภัยจาก AI ค่ะและล่าสุดนะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้ต่อสายโทรศัพท์พูดคุยค่ะกับเจนเซนหวงนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Nvidia บนเวทีเสวนาที่มีชื่อว่า All In Summit นะฮะโดยทรัมป์เนี่ยค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และรวมถึง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยเป็นเสมือนทรัพยากรน้ำมันแห่งอนาคตในอีกราวๆ 20-25 ปีข้างหน้าที่จะสร้างความมั่นคงยิ่งใหญ่กว่ายุคอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องที่พูดกันว่า AI จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ชาวโลกเนี่ยเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพราะว่าคนที่จะแฮปปี้ที่สุดเนี่ยก็คือจีนนะคะยังไงก็ตามสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าสหรัฐเอาอยู่นะคะและหนทางเดียวที่จะควบคุมแล้วก็จำกัดการพัฒนา AI มาให้ฉลาดจนกลายเป็นภัยของมนุษย์ได้เนี่ยต้องมีผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมีสมองมีความชาญฉลาดนะคะแล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจซึ่งสหรัฐมีแล้วเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลในคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวของเขาเองนะฮะแล้วก็ยังยืนยันตอกย้ำด้วยซ้ำว่าโลกทุกวันนี้ถ้าหากว่าประเทศไหนเอาชนะ AI ได้ประเทศนั้นคือผู้ชนะนะคะ

0: และในขณะเดียวกันค่ะในการต่อสายพูดคุยโทรศัพท์นะคะในเวทีการประชุม All In Summit เนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังบอกด้วยซ้ำนะคะว่ากระแสความกลัวเรื่องหุ่นยนต์หรือ AI จะยึดครองโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกินจริงทั้งนั้นเลยนะฮะสหรัฐเนี่ยจะต้องเร่งผลักดันอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ค่ะโดยบอกว่าแนวทางของเขานะคะสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศได้มากถึงราวๆ20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ660 ล้านล้านบาททางด้านเจสันหวงนะคะผู้บริหารของ NVIDIA ค่ะก็สนับสนุนนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนได้รับชัยชนะจากการแข่งขันด้าน AI ในครั้งนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานนะคะว่าเป็นรายงานจากหน่วยงานที่เขามักจะทำการสำรวจนะคะแล้วก็วิจัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือ Morgan Stanley นะคะซึ่งรายงานวิจัยฉบับล่าสุดของ Morgan Stanley เนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนกำลังก้าวล้ำหน้าสหรัฐไปแล้วนะคะในเรื่องอัตราการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาปรับใช้ในกลุ่มผู้บริโภคนะคะเขาบอกว่าในภาคผู้บริโภคเนี่ยจีนแซงหน้าสหรัฐไปละค่ะเรื่อง AI นะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีบริษัทนะคะที่เป็นเทคยักษ์ใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็น Tencent หรือว่า Alibaba Group เนี่ยค่ะเขาผนวกเอาระบบ AI เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันกับแอปพลิเคชันที่ผู้คนชาวจีนจะสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะแม้ว่าในถ้าจะพูดกันถึงในเรื่องขีดความสามารถของโมเดล AI ขั้นสูงเนี่ยจีนยังไม่เทียบเท่ากับสหรัฐก็ตามแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการยอมรับนะในกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็มีการใช้งานมากกว่ากันเนี่ยเขาบอกว่าจีนค่ะ80%นะคะของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ AI เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเนี่ยนะอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งแต่ถ้าไปถามความคิดเห็นของคนอเมริกันเนี่ยจะมีเพียงแค่ 54% เท่านั้นเองค่ะที่บอกว่าใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าตอนนี้ฐานผู้ใช้งาน Generative AI หรือว่า AI ประเภทแบบรู้สร้างนะคะในจีนเนี่ยขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะจากในปี2024หรือว่า2567นะฮะมีคนใช้Gen AI เนี่ยเพียงแค่249 ล้านคนแต่ว่าในปีนี้นะคะขออภัยไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วค่ะตัวเลขผู้ใช้ Gen AI เนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็น602 ล้านคนซึ่งนับได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าอัตราเปิดรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือในช่วงเวลาเทียบเคียงกันซะอีกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: เรื่อง AI นี่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตรงกันด้วยผมก็ไปดูเรื่องนี้มาเหมือนกันคนที่ออกมาเตือนนะครับว่าการพัฒนา AI เนี่ยมันจะต้องแบบชะลอดาวลงหน่อยนะเพื่อที่จะมาดูว่าจะต้องออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการควบคุมในการพัฒนาอย่างไรคนที่ออกมาเตือนไม่ใช่แบบว่าตาสีตาสานะครับก็คือดาริโออาโมดีนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Anthropic นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือ CEO ของ OpenAI นั่นก็คือแซมออลต์แมนนะครับคือทั้งคู่เนี้ยเป็นเรียกว่าเจ้าพ่อวงการ AI เลยทีเดียวคือตัวพ่อนี่พูดเองว่าให้ระวังให้ดีนะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นอย่างที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่า AI เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือทำลายล้างมนุษยชาติก็เป็นได้นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างพูดเลยอย่างที่พี่เจเจบอกว่าไม่สโลว์ดาวน์แน่นอนแล้วพูดว่า whoever wins AI wins นะครับใครชนะในศึกAI เนี่ยคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชนะ We are leading China in AI. We are the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. นะครับเขาก็ยังบอกว่าแม้อเมริกาเนี่ยนำจีนไปแล้วในด้านเรื่องของ AI เรานี่แบบว่า sophisticated country ที่สุดละเรามีความแบบหรูหราซับซ้อนมากที่สุดในโลก แล้วเราก็ยังอยากให้เราประเทศเราเป็นแบบนั้นแต่ในทางการของจีนเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขานำหน้า AI ของอเมริกาด้วยข้อมูลอย่างที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปนะครับรัฐบาลจีนก็บอกว่าเรื่องของการพัฒนา AI นะคงจะหยุดยั้งไม่ได้แต่แน่นอนเราก็จะต้องมีเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่จะมาดูนะว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรแล้วก็มีการเตือนออกมาด้วยนะครับจากทางภาคเขาเรียกว่าสายลับชั้นนำของประเทศจีนเลยนะใช้หน้า Top Spy Chiefwarn AI is a threat to party rules นะครับก็คือบอกว่าการมี AI เนี่ยมันจะเป็นภัยคุกคามต่อการปกครองของพรร

0: คอมมิวนิสต์นะครับคือคนที่ออกมาเตือนนี้ก็คือคุณเฉินอี้ซินหัวหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนนะครับเขาบอกว่าเป็นการออกมาเตือนอย่างตรงไปตรงมาคือไม่ต้องกระมิดกระเมียนกันแล้วตามปกติเนี่ยเวลาจะพูดอะไรในจีนเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกนะค่อนข้างจะแบบว่าไม่ได้ตรงเพลงอะไรขนาดนี้แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณเฉินอี้ซินเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนนะครับเขาบอกว่าอะไรล่ะจะเป็นตัวที่ทำให้คุกคามนะครับการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกว่า1มันจะบ่อนทำลายความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับลำดับความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือต้องการรักษาอำนาจของพรรครัฐบาลมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเจตนาของการใช้ AI เนี่ยมันอาจจะทำให้สร้างวิดีโอแล้วก็เสียงปลอมเพื่อทำสงครามโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านจีนนะครับอาจจะมีการใช้ AI เนี่ยเพื่อมาสร้างอะไรที่เป็นว่าเป็นผู้นำของจีนพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือทำอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะแล้วมันก็จะตรวจสอบยากด้วยว่าอันนี้ของจริงของปลอมนะครับนายคายซานนักวิจัยจากสถาบันบุฟฟินที่ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายอุตสาหกรรมของจีนก็ยังบอกด้วยว่ามีคนคิดว่าสีเจิ้นผิงเนี่ยประกาศอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ประกาศนั่นแหละอาจจะสร้างความวุ่นวายได้นะครับส่วนที่สองก็คือการโจมตีทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจีนในเฉินหัวหน้าเนี่ยนะครับท่านก็ได้บอกว่าอุปสรรคทางเทคโนโลยีและการเงินในการโจมตีทางไซเบอร์จะถูกลดลงอย่างมากคือการป้องกันการที่จะเข้ามาแอตแทกนะครับจากพวกเหมือนกับสแกมพวกแฮกเกอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยพอมันมี AI เข้ามาเนี่ยครับมันจะทำให้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมีความเก่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงที่เราจะป้องกันการบุกเข้ามาล้วงลับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะอ่อนแอลงนะครับก็จะต้องสร้างกำแพงนี้ขึ้นมากันใหม่นะครับด้านที่3ก็คือเรื่องของข้อมูลที่รั่วไหลนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วอย่างที่ได้มีการเปิดเผยว่า Anthropic นะครับผู้อยู่เบื้องหลังบริษัท Claude และโมเดล AI อื่นๆเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาเองนะครับว่าไอ้เจ้าตัว AI เนี่ยไม่ได้สั่งมันนะแต่ว่ามันทำงานเกินหน้าที
1: ่
0: เข้าไปล้วงไปค้นไปอะไรต่างๆข้อมูลของบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับซึ่งเขาบอกอันนี้แหละมันเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและอันต่อไปก็คือเรื่องของการแข่งขันทางทหารที่เข้มขึ้นแล้ว AI จะเป็นตัวหนึ่งของกองทัพนะครับหรือเป็นกองทัพพิเศษขึ้นมาแล้วล่ะก็คือกองทัพ AIนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของความน่ากลัวของ AI ที่ดีเจเจเรียนให้คุณผู้ฟังทราบครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เพียงแต่สิ่งที่พี่ต้นเล่ามาเท่านั้นนะคะในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เป็นคนประกาศและด้วยซ้ำนะถึงแม้ว่าในช่วงต้นของการกล่าวสุนทรพจน์สีจิ้นผิงจะกล่าวชื่นชมฝั่งตะวันตกนะคะและรวมถึงสหรัฐด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ที่มีวิทยาการก้าวหน้าแล้วก็ประดิษฐ์พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม AI ขึ้นมานะคะให้ชาวโลกได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้งานแต่ว่าในขณะเดียวกันสีจิ้นผิงก็ตอกย้ำนะคะถึงการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีมาตรการรับมือและควบคุมกับการใช้ AI ด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็มีเสียงเตือนนะคะมาจากสหประชาชาติค่ะนะคะโดยข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะนะคะออกมาเรียกร้องค่ะให้นานาประเทศนะคะเร่งออกกฎระเบียบนะระหว่างประเทศหรือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นกฎระเบียบระดับสากลโลกก็ว่าได้นะคะเพื่อที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะท่ามกลางการพัฒนา AI นะคะที่เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าไปนะคะว่าที่พี่ต้นพูดถึงดาริโออาโมเดอีนะคะ CEO ของ Anthropic นะและในขณะเดียวกันก็มีนักวิจัยคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่กับ Anthropic เนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าถ้าเราไม่ควบคุมการใช้งาน AI ให้ดีๆเนี่ยนะฮะคือด้วยความที่เขาฉลาดมากและเขาสอนงานกันเองได้เนี่ยสักวันหนึ่งนะคะมันจะรวมหัวกันค่ะแล้วก็จะแฮกระบบอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโลกนะคะแล้วก็เจาะระบบทำให้เป็นอันตรายนะต่อมนุษย์เนี่ยค่ะซึ่งอันนี้น่ะก็สอดคล้องกันนะคะกับความคิดเห็นของสหประชาชาตินะคะในวอลเคอร์เทิร์กนะฮะซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนค่ะได้ออกแถลงการนะคะระบุค่ะว่าการพัฒนา AI นะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอด

0: ภัยและก็ควบคุมการใช้งานควบคุมการพัฒนา AI ไม่ให้โตเร็วจนเกินไปเพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนา AI ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในเชิงการแข่งขันนะคะว่า AI ของค่ายไหนของฝ่ายใดจะฉลาดมากกว่ากันนะคะแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ AI เนี่ยสามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเทิร์กนะคะจึงได้เรียกร้องนะคะไปยังทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนกับสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี AI นะคะและรวมไปถึงบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยว่าควรจะต้องเร่งหาหนทางและก็ออกเป็นแผนปฏิบัติค่ะเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะในขณะเดียวกันในการประชุมall in summit เมื่อวานนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์กับเจสันหวงเนี่ยก็ยังคงยืนยันแล้วค่ะว่ามี AI ไว้เนี่ยชนะทุกสิ่งนะคะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะกับสถานการณ์เรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องของ AI ยังเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะแล้วตอนนี้เราลบกันนะคะทั้งบนพื้นดินบนน้ำใน AI คือโลกไซเบอร์ไปอีกที่นึงนะครับตอนนี้ไปรบกันในอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับUS revealed it has weapons in space เป็นการเปิดเผยของ Air Force Secretary หรือเลขาธิการของกองทัพอากาศของอเมริกานะครับทรอยมิกได้พูดนะครับที่ที่การประชุมนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่ Air and Space Force Association 2026นะครับที่ที่ National Harbor ในเมืองแมริแลนด์ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับเลยว่ามีระบบอาวุธอยู่ในอวกาศเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอาวุธตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำลายล้างนะครับดาวเทียมหรือว่าหน่วยอะไรที่อยู่บนอวกาศทั้งหลายที่คิดว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาคือหมายความว่าถ้าเขาเห็นว่าดาวเทียมดวงนี้นี่น่าจะเป็นสปายดาวเทียมสปายที่แบบไปสอดดูข้อมูลส่งข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้การสู้รบหรือว่าได้เปรียบอะไรกับสหรัฐอเมริกาเขาสามารถที่จะส่งไปยิงแล้วก็กำจัดทำลายล้างได้ทันทีนะครับพอเรื่องเปิดนี่ออกมาปั๊บปักกิ่งนะครับและก็รัสเซียก็ออกมาตอบโต้เลยทันทีนะครับ China warns against space battlefield after US say weapons deploy นะครับทางการจีนเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่คือตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมอะไรว่าใครจะเอาอาวุธอะไรต่างๆขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้บ้างนะครับเพราะมันไม่ได้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ยังไม่เคยคิดว่าจะเป็นพื้นที่ใหม่ของการได้เปรียบหรือว่าชิงกันในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับทางการจีนก็ได้ออกมานะครับรวมทั้งรัสเซียบอกว่าต้องปลดนะอาวุธใดๆนะครับก็ตามที่ขึ้นไปอยู่บนอวกาศเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่วหายนะของโลกมนุษย์แหละเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่ออาสาธารณรัฐอเมริกาทำแบบนี้บ้างนั่นหมายความว่าจีนที่จะป้องกันตัวเองก็จะต้องทำแบบนี้และรัสเซียก็จะต้องทำแบบนี้อินเดียก็จะต้องทำแบบนี้เกาหลีเหนือก็จะต้องทำแบบนี้ที่คราวนี้เราขึ้นไปยิงกันบนนู้นนะครับคนที่อยู่ข้างล่างนี่ก็เรียกว่ามันจะไม่ได้ยิงแต่เฉพาะบนนั้นอย่างเดียวนะครับมันจะส่งลงมาที่โลกนะครับก็จะเป็นภัยคุกคามความทำการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มทำโครงการนี้นะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2019ในสมัยแรกของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีก็บอกว่าเราจะต้องทำโครงการอันนี้เพื่อไปเจริญรอยตามถ้าไม่รู้ว่าพี่เจเจจำได้ไหมสมัยก่อนนู้นสมัยที่ท่านประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเป็นประธานาธิบดีอยู
0: ่
1: ท่านมีโครงการสตาร์วอร์
0: อืมค่ะ
1: คือทำเหมือนไรเรื่องสตาร์วอร์เลยก็คือว่าจะสามารถที่จะมีอินเตอร์เซปเตอร์มีอะไรต่างๆที่จะป้องกันขีปนาวุธดักจับแล้วก็ยิงทำลายล้างประเทศอื่นๆในที่อื่นๆในภูมิภาคอื่นๆโดยไม่ต้องยกกองทัพไปเพราะว่าอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ยิงลงมาได้เลยแต่ว่าโครงการสตาร์วอร์ของท่านโรนัลด์เรแกนนั้นก็ถูกพับลงไปนะครับแล้วก็หายสาบสูญไปจนกระทั่งท่านโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งโครงการ Star Wars นั้นก็เป็นช่วงท้ายๆของสงครามเย็นประมาณ1989-90ประมาณนั้นนะฮะ30ปีผ่านไปกลับมาอีกแล้วครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ครับเรื่องนี้มาจาก Russian Today และ Straits Times ครับ
0: ค่ะถือได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของ

โลกนะคะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาและจนถึงวันนี้เนี่ยทุกหน้าฟีดข่าวนะคะของสำนักข่าวต่างประเทศนี่ก็จะขึ้นมาถึงเรื่องภัยคุกคามของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะนวัตกรรมต่างๆนะคะเราคงต้องติดตามกันแทบทุกวันแล้วล่ะค่ะว่ามันจะมีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงแตกก็เป็น2ฝั่งนะมีทั้งโปรมีทั้งคอนนะคะฝั่งที่โปรก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องออกกฎหมาย

0: หรือว่าเป็นอันตรายอย่างไรนะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าหากว่าวิศวกรผู้พัฒนาเนี่ยผ่านทุกอย่างแล้วนะคะผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วเนี่ยอันนั้นก็น่าเชื่อถือได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใหม่ใดๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังตอกย้ำแล้วค่ะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสูงสุดจริงๆของการพัฒนา AI แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าหากว่าบริษัทไม่กล้าที่จะพัฒนาไม่กล้าที่จะคิดเนี่ยโลกเราก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะคะนี่ก็เป็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะคุณผู้ฟังคะที่ทั้งพี่ตงและเจเจได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรส่งกันเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 และ Good Morning ASEAN รวมไปถึง TikTok ด้วยนะคะมากันต่อนะคะพี่ต้นค่ะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนค่ะตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะคะจากหลายสื่อรวมทั้ง BBC ด้วยค่ะจั่วหัวแบบนี้ค่ะ China Times Travel Restrictions for Citizens ค่ะนะคะก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยออกมาตรการจำกัดเข้มงวดนะคะเรื่องการเดินทางที่บรรดาพลเมืองชาวจีนจะเดินทางทั้งออกนอกประเทศแล้วก็เดินทางเข้ามาอย่างในประเทศนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเดินทางเข้าประเทศหรือว่าเดินทางออกจากประเทศจีนค่ะซึ่งอันนี้บรรดาผู้สังเกตการเขาก็มองว่าจะทำกฎระเบียบใหม่นี้จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมพลเมืองของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย เราทราบกันดีนะคะว่าคนจีนได้รับการอนุญาตนะคะให้เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจจีนบูมมากๆและจีนก็เริ่มเปิดประเทศและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน 2-3 ประเทศนะคะที่คนจีนเนี่ยเดินทางออกมาท่องเที่ยวกันมากที่สุดนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นเพราะว่าไทยเราเนี่ยค่ะก็มีชนเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายๆกันและแถมความระยะความใกล้ไกลของระยะทางระหว่างจีนกับไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนักนะคะดังนั้นแล้วประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียค่ะก็เป็นทั้งหมด3ประเทศหลักๆนะคะที่พอจีนเปิดประตูประเทศปุ๊บคนจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกันมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะขยายตลาดไปนะคะยังยุโรปไปยังตะวันตกนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีรายงานแบบนี้ออกมานั่นก็หมายความว่าทางการจีนนะคะกำลังที่จะควบคุมการเดินทางเข้าออกของประชาชนค่ะให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบรรดานักวิจัยนะคะและก็นวัตกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์นะคะมีรายงานนะคะว่าภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งมีหลากหลายมาตรามากเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่นะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าจุดผ่านแดนทั้งหลายทั้งแหล่นะคะจำเป็นนะคะที่จะต้องแนะนำให้พลเมืองชาวจีนเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะคะและแม้กระทั่งว่ามีการประกาศกฎระเบียบนะคะก่อนที่จะมีการเดินทางด้วยซ้ำนะคะว่าจะมีประเทศใดๆบ้างนะคะที่พลเมืองชาวจีนเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารหรือว่าถูกจำกัดการเดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะที่มีอันตรายนะรออยู่เบื้องหน้าในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มข้าราชการนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะได้รับการควบคุมการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมพลเมืองของตัวเองในการเดินทางเข้าประเทศเดินทางออกประเทศนะฮะโดยเขาให้ความเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของพลเมืองชาวจีนเป็นหลักค่ะ
1: ครับผมก่อนที่เราจะไปปิดเบรกกันในช่วงนี้นะครับท้าความไปนิดนึงอย่างที่เรารู้ว่าท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็โดนถล่มไปแล้วเขาบอกตลอดระยะทางเป็นพันกิโลนั่นนะถูกถล่มไป8จุดนะจะต้องใช้เวลาในการที่จะซ่อมแซมเนี่ยอย่างน้อยเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ผลกระทบก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปที่เรียบร้อยนะครับที่สิงคโปร์ได้ลงเอาไว้แล้วว่า fuel prices up in Singapore as Mid East conflict push diesels past 4 dollar per liter at major retailers เป็นการพาดหัวข่าวของ Straits Times Singapore

0: ครับบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันนะครับจากผู้ค้าทั้งหลายอย่าง Caltech, Esso, Shell และ Sinopec รวมทั้ง SPC เนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าง95นะครับเบนซิน95เนี่ย1ลิตรของ Caltech เนี่ย3.49 เซนต์3.49ของสิงคโปร์นี่มันก็หมายความว่าเราต้องคูณ25เข้าไปใช่ไหม1ลิตรนี่โอ้โห75บาทแล้วจะ80บาทนะครับถ้าเป็นของ Esso ก็ประมาณเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นของSinopec นะครับจะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับของ STC อยู่ที่3.36 เซนต์แต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมนะครับพรีเมียมอยู่ที่ Caltech อยู่ที่$4.19นะครับ Shell อยู่เท่ากันส่วน Sinopec อยู่$4.01นะครับถ้าเป็นดีเซลราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้แพงกว่าน้ำมันเบนซินครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาพบกับคุณมาริอาเซียนในช่วงหน้าครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดานค่ะ
0: ช่วงนี้คุณเบอร์นี่มากิลัสครับพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลโครงการขนส่งและโลจิสติกรวม17โครงการมูลค่ามากมายมหาศาลของระเบียงเศรษฐกิจลูซอนเอโคโนมิกคอริดอร์เป็นยังไงตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับ
3: Good Morning World
2: Good morning, Mabuhay.
4: Good morning,
0: Mabuhay.
4: Mabuhay, it's a Wednesday today.
2: Yeah, it's Wednesday.
0: Oh, you lost the day.
4: You woke up on the bed.
0: Is it happened because some of your friends sent the good morning Saturday or something? Instead of Wednesday.
2: Yeah, any time that you meet both of us is Wednesday.
4: Okay, say you know what? Today is after almost a month of constant rains in Luzon and flooding in some parts of the country, the sun finally came out strong today. You know, if you see from a window, the sun is really strong today.Actually, the monsoon rains caused the wet weather lately in Luzon rather than direct typhoon landfall. There have been typhoons also, but you know, the rains were really brought in by the monsoon weather. Yeah.
2: Has this and over?
4: I hope. I hope because we have lots of laundry here that has to be,
2: the toughest thing.
4: Yeah, it's a laundry, so much dirty clothes over here. And, and another thing. Yeah. Okay, go ahead.
0: It seems like you send all those rain to this way, to us now.
4: It's raining over there.
0: Yeah.
4: Oh.
0: Since yesterday, nonstop.
2: Wow. It's heavy rain.
4: Heavy rain, okay. Uh-huh. Yesterday was a bit cloudy, but today it's okay now. Mm. Okay. And also, I don't know if you're interested with this, but our peso, our domestic currency against the US dollar, has been free floating. It's like we've been recording new record lows since early last year. And our peso on Monday, last Monday, it went to 62.925 to the US dollar. And then yesterday, it slightly recovered to 62.83. I don't know with you guys because I think your baht is a little bit strong than the other currencies in the region.
0: Mm-hmm. But what the weaker currency is good for your export.
4: Yeah, it is good for exports, but then we import a lot also.So we are, it's like it cancels out each other because it's good for your exports, but then it's bad for our imports. And we import a lot compared to

0: ราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
2: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉพรรณ4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: 7:12 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาพูดในประเด็น9แรกอันคลอสไทยกัมพูชามันเป็นยังไงและไทยเราเนี่ยจะไล่กัมพูชาจนได้หรือไม่นะคะมาติดตามจากอาจารย์กันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
6: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านครับทำไมใบปาดหน้าผมไม่เป็น 1980 ของทุกท่านบ้าง
4: โปรดิวเซอร์คะได้ยินแล้วนะคะครั้งต่อไป
7: ผมรู้แต่ว่า1983เนี่ยผมฟังอยู่เพลงเดียวเลยครับชื่อเพลงใจรักคร
4: ับ โอ้ย เป็นแฟนกันมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะ
7: นะตั้งแต่นู่น1983อ่ะ
4: หรือว่าคุณแม่ร้องให้ฟังค่ะ
7: ฟังแล้วแบบขนลุกมากตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ก็ยังแบบเพลาะมาก
6: กราบขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
7: ครับเมื่อดวงใจมีรักนี่แหละ
6: คร
7: ับดังจนนกโควิดนี่แหละครับสุดยอดมากครับครับครับ
4: วันหลังต้องเชิญมาKTV ด้วยกันนะคะคาราโอเกะ
7: ครับได้เลยครับ
4: ค่ะ
7: ครับ
4: อาจารย์ขาเมื่อพูดถึงประเด็นไทยกัมพูชาค่ะคือตอนที่เรายกเลิก MOU 44ไปเนี่ยก็เนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติหรือว่าไม่เคยดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำกับไทยไว้ร่วมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับ44หรือ43นะฮะแล้วเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้มาเป็นภาคีของอันคลอสแล้วไทยเราจึงหันไปใช้ตัวบทกฎหมายหรือว่าข้อระเบียบบังคับในอนุสัญญาฉบับเดียวกันด้วยหวังว่าเราจะสามารถจับเขาเนี่ยมาพูดคุยมาเจรจาหารือกันได้แต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไล่เขาไม่จนหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
7: โอ้ผมคิดว่าเมื่อวานนี้คำแถลงเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยท่านรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดที่ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องค้างคาใจของคนไทยเนี่ยท่านศิริศักดิ์ได้คล้ายๆเอาเข็มมาเขี่ยปงให้หนามที่ยอกจิตใจของคนไทยออกไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะวรรคทองที่ผมคิดว่ามันทำให้คนไทยทุกคนเราเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในกระบวนการมากยิ่งขึ้นก็คือคำที่ท่านศิริศักดิ์พูดว่า Cambodia always claim that it respects international laws and portrays Thailand as flaunting it but its claim are self-serving andcontain elements of hypocrisy. We should recall the event that precipitated the conflicts. When Cambodia leaked a private telephone conversations between our leaders, when Cambodia rockets hit and killed innocent Thai civilians, when our soldiers lost their legs to landmines planted by Cambodia, where was respect for international laws? ถ้าแปลเป็นไทยคงจะแปลได้ว่ากัมพูชากล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมาย

ระหว่างประเทศและพยายามสร้างภาพว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชานั้นเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วก็มีลักษณะที่เราเรียกว่ามันหน้าไหว้หลังหลอกนะครับนั่นก็คือถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปที่เป็นชนวนของความขัดแย้งเนี่ยเมื่อกัมพูชานำบทสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้นำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเมื่อจรวดของกัมพูชายิงเข้ามาทำให้พลเรือนไทยเสียชีวิตเมื่อทหารไทยของเราสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางไว้เนี่ยเวลาเหล่านั้นความเคารพกฎหมายของกัมพูชาอยู่ที่ไหนผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นถ้อยแถลงซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าของเราเองเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในขณะเดียวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งที่เราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้อยแถลงของกัมพูชากับถ้อยแถลงของประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่15เนี่ยมันมีจุดยืนมันมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมคิดว่าถ้าดูจากถ้อยแถลงของคุณปรับสุคนนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็คือเขาไปเน้นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานนะครับ Joint Development Zone ก่อนเรื่องเขตแดนเขาบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดสินเรื่องเขตแดนได้แต่ว่าขอให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่พลังงานตรงนี้ได้นะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเราเคารพกฎหมายเพราะนั้นเราบอกเลยว่าจุดสูงสุดหรือว่าจุดยืนของประเทศไทยก็คือมุ่งเน้นการปักปันเขตแดนแล้วก็กำหนดเส้นเขตแดนนะครับ delimitation first นะครับโดยสิ่งที่กัมพูชาใช้นะครับเป็น เรื่องอ้างอิงของเขาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการใช้เส้นที่เขาลากในปี1972ซึ่งแน่นอนมันลากผ่ากอกูดนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูสนธิสัญญาของสยามฝรั่งเศส1907-1910เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันละเมิดสิ่งที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นของประเทศไทยเราอะยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างจากสิ่งที่กัมพูชาพูดแล้วย้อนแย้งในตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะว่าของประเทศไทยเนี่ยเราใช้หลักการที่เรียกว่า equidistant line นะครับหรือว่าใช้เส้นที่มันเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็ยึดมั่นในกฎหมายของกฎหมายทะเลนะครับ UNCLOS ปี1982นะครับกัมพูชานะครับอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยยกเลิกแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ตนเองเป็นผู้ถูกกระทำในกรณีของ MOU 2544แต่ท่านศิริศักดิ์เองก็ได้ชี้แจงในถ้อยแถลงไปชัดเจนแล้วว่า MOU 2544ในทางปฏิบัติเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าตลอดเวลา20ปีเนี่ยพูดคุยกันแค่2ครั้งแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็เตะถ่วงแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยเรื่องเขตแดนทั้งที่ใน MOU 2544เนี่ยมันเขียนชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการใช้พลังงานแบ่งปันผลประโยชน์และเรื่องของเขตแดนมัน indivisible package ก็คือมันเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาไปพร้อมกันครับเพราะนั้นในการใช้กลไกสากลเนี่ย เราเห็นเลยว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องการแล้วก็ยื่นเรื่องขึ้นมาในกระบวนการประนอมภาคบังคับนั่นก็คือยื่นเรื่องเพื่อบีบบังคับให้เกิดการแบ่งปันพลังงานร่วมกันในขณะที่ฝ่ายไทยเนี่ยขอให้กรรมาธิการทั้ง5ท่านนะครับพิสูจน์ความถูกต้องเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็กฎหมายทะเลรวมถึงสงวนสิทธิ์ในเรื่องของเกาะกูดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้อยแถลงของฝ่ายไทยเมื่อวานนี้เนี่ยมันครบถ้วนในตัวของมันเองนะครับแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นการนับหนึ่งของกระบวนการนะครับถ้าเรานับหนึ่งของกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นภาคผนวก5นะครับ Annex 5ของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือว่า UNCLS นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่เรียกว่าการประนอมภาคบังคับหรือว่า compulsory conciliation ซึ่งอย่างแรกที่คนไทยต้องรู้กันก็คือกลไกการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันไม่ใช่การพิจารณาตัดสินของศาลนะครับมันเป็น conciliation มันไม่ใช่ adjudication นะครับเพราะนั้นคณะกรรมการประนอมภาคบังคับทั้ง5ท่านเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับแล้วสิ่งที่จะออกมาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการต่อนะครับสิ่งที่คนกลางหรือตัวกลางทางการทูตและกฎหมายจะทำให้เกิดขึ้นก็คือข้อเสนอแนะแล้วในกฎของอันคอสเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นข้อเสนอแนะที่ยุติธรรมสมเหตุสมผลนะครับแล้วทั้งคู่ต้องมีลักษณะเป็นยังไงต่อไอ้ข้อเสนอแนะอันนี้ไอ้ตัว report and recommendations เนี่ยมัน non legal binding นะครับมันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาบอกมาเป็นข้อเสนอแนะมาแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องทำตามสิ่งที่เขาเสนอแนะมาถ้าอันนี้เราก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าเดือนกันยา

0: ายนปีหน้าปี2027เมื่อมีข้อเสนอน้องมาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแหละคู่กรณีของเราบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นใน Unclose เองเขาก็เขียนสิ่งที่เรียกว่า Good Faith Obligations นะครับ Good Faith Obligations ก็คือถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องทำตามกฎหมายแต่สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะเนี่ยมันจะเป็นฐานมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเจรจาระดับทวิภาคีต่อด้วยความสุจริตไอ้คำนี้เป็นคำสำคัญนะครับ Good Faith Negotiations เพราะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่การแถลงเปิดแล้วว่ามันมีการบิดเบือนในถ้อยคำบิดเบือนในความจริงตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องไปดูต่อนะครับว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีก12เดือนนะครับพอข้อเสนอแนะออกมาเนี่ยการเจรจาต่อจากนี้มันจะเป็นด้วยความสุจริตหรือว่าGood Faith Negotiation จริงหรือเปล่านะครับหลังจากการแถลงเปิดซึ่งแน่นอนถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับผ่านระบบเว็บแคมเว็บแคสต์เนี่ยต่อกระบวนการต่อจากนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์หรืออยู่ที่ไหนละกระบวนการต่อจากนี้จะไปเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับทั้ง5ท่านนะครับ2ท่านจากฝ่ายไทย2ท่านจากฝ่ายกัมพูชานะครับบวกกับคุณคาทรีนาคูเปอร์ที่เป็นประธานเนี่ยเขาจะไปทำงานวิเคราะห์เรื่องพวกนี้กันศึกษาเรื่องพวกนี้กันอยู่ที่เอ็กนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับระหว่างนี้ประเทศไทยก็มีภาระที่จะต้องส่งข้อมูลนะครับทางเอกสารทางกฎหมายแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคนะครับการประชุมต่อจากนี้อีก1ปีเนี่ยมันจะเป็น close consultation and informal meeting นะครับมันจะเป็นการประชุมหารือบัตรติดสำหรับกรรมาธิการทั้ง5แล้วก็กลับแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเป็นการประชุมเป็นฝ่ายๆจะไม่ได้มาเผชิญหน้ากันแบบในกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
1: yeah.
0: แล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากันยายนปี2027เราจะได้ข้อเสนอแนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาต่อจากข้อเสนอแนะเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะเจรจาต่อบนพื้นฐานของความสุจริตครับ
1: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าหากว่าเรามองข้ามช็อตไปนะคะเมื่อเจอท่านรองนายกรัฐมนตรีเรากล่าวไปแบบนี้แล้วกัมพูชาเขาจะไปหาหนทางอะไรเพื่อที่จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อประชาคมโลกอีกหรือไม่คะ
0: สิ่งที่กัมพูชาใช้เป็นยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ทำแบบเดียวกันหมดนะครับคือรู้เลยว่ามาจากจุดเดียวกันเพราะว่าทุกสื่อของกัมพูชานำเสนอไปในทิศทางเดียวกันก็คือบอกว่าคำแถลงของประเทศไทยเนี่ยมันมีความย้อนแย้งเพราะว่าถ้าประเทศไทยต้องการที่จะแสวงหาทางออกจริงเนี่ยทำไมประเทศไทยจะต้องยกเลิก MOU 2544
1: เข
0: าจะนำเสนอไปก็จะเสนอไปแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนเหมือนกับที่คุณเจเจพูดไปในประเด็นแรกก่อนตอนเปิดเลยครับว่าในความเป็นจริงเรารู้แหละว่าถ้าคุณมองแบบสัจจนิยมอะมองแบบเรียลลิซึมว่าแหมกระบวนการนึงซึ่งข้อมูลประกอบการกระบวนการนั้นก็มีข้อผิดพลาดอยู
1: ่
0: แล้วตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาของการเจรจาเนี่ยมันแทบจะไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายกัมพูชาเองนั่นแหละที่พยายามที่จะแยกเรื่องซึ่งในข้อกฎหมายใน MOU เขียนไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบ่งแยกไม่ได้ออกจากกันเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเวลาคุยกันในUNCLOSE นะครับการประนอมภาพบังคับก็ยังคงใช้วิธีเดิมก็คือต้องการที่จะแยกเรื่องระหว่างการแบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติกับกรณีของพื้นที่ตัวของ delimitation หรือว่าการอ้างสิทธิ์อำนาจอธิปไตยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นพื้นที่หลายทวีปมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ทะเลอีกทีนึงนะครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะกลายเป็นอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์มันเป็นพูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิอธิปไตยในการที่จะลงไปเอาผลประโยชน์นั้นขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าจะเอาผลประโยชน์ขึ้นมาได้แน่นอนคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าใครมีสิทธิ์อยู่แค่ไหนถูกต้องไหมครับ
1: yeah.
0: ดังนั้นประเทศไทยถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำเรื่องนี้ใน MOU 2544คุณ indivisible package คุณไม่สามารถแยกได้นะระหว่างการบอกก่อนว่าสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนเป็นของใครใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นนะถึงมาคุยกันเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเที่ยวนี้พออยู่ใน UNCLOSE ประเทศไทยเราเองก็ยืนยันจุดยืนเดิมที่เรายืนยันมาตลอดนะครับก็คือ Maritime Delimitation First เราจะต้องทำในเรื่องของเขตแดนในเรื่องของอำนาจในเรื่องของสิทธิอธิปไตย

0: ให้มันชัดเจนก่อนเพราะนั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็มีจุดยืนโดยตรงมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นน่ะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันน่ะเราก็จะพูดกันเราก็จะโพสต์กันเราก็จะสื่อสารกับทั่วโลกโดยใช้ภาษาไทยกับคนไทยแต่ในขณะที่กัมพูชาเนี่ยเขาทำออกมาเป็นคลิปภาษาอังกฤษเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกภาษาอังกฤษนะครับของไทยเนี่ยเท่าที่เราเห็นเราเห็นกรมประชาสัมพันธ์ทำสื่อออกมาเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นกองทัพทำสื่อมาเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับแถลงออกมาแล้วก็ทำสื่อมาเป็นภาษาอังกฤษ
1: อสมทก็ทำนะคะอาจารย์คะของ
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าสื่อทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกคุมได
1: ้
0: เหมือนในกรณีกัมพูชาที่ในที่สุดเนี่ยทุกสื่อมันต้องอยู่ใต้บายอนทีวีเพราะนั้นบายอนทีวีก็เป็นของแน่นอนเครือข่ายของตระกูลผู้นำนะครับที่มีความช่อฉนเพราะฉะนั้นเขาเองก็ควบคุมทุกสื่อได้หมดดังนั้นการสื่อสารของเขาเนี่ยมันจะทรงพลังแล้วก็มีโมเมนตัมมากกว่าพวกเราเองเนี่ยจะทำยังไงในการที่จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะเป็นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ12:31 นะครับจากนี้ไปชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะครับทันข่าวทันกฎหมายมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเอาล่ะตอนนี้มาฟังท่านเจ้าของรายการนะมาพูดนำเข้ารายการดีกว่านะสวัสดีครับวิจักรพันธ์ครับ
6: สวัสดีครับน้าเหงาครับนะขอบพระคุณนะครับที่เรานำรายการแต่ว่าผมไม่ใช่เจ้าของรายการนะเจ้าของรายการคืออสมทอ๋อ
5: ใช่ครับ
6: ผมเป็นเพียงลูกจ้างของท่านนะครับก็ยินดีที่ครับมาเจอนะเหงาในวันนี้นะครับก
5: ับ
6: รายการทันข่าวทันจดหมายนะครับซึ่งเราก็จะมีคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจจะมาพูดคุยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแง่มุมของกฎหมายนะครับ เพราะว่ารายการเราเนี่ยจะวิเคราะห์เหตุผลถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
5: ๆ
6: ด้วยข้อกฎหมายนะครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาครับนักเหงาครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณนักเหงาที่มาจัดรายการแทนเพราะว่าคุณศิวพรติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาจัดมาได้ก
5: ็
6: ขอบคุณเราไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกันนี่น่าจะร่วมปีแล้วฮะ
5: โอ้ใช่ครับวันนี้ตอนนี้เราก็ยังรอกันเข้าสายก่อน
7: 17ปีเนี่ยมันมีสว
5: นั่นไงไหมมาแล้วเอารายการตัวเลยท่าน
6: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับนักข่าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
5: โอ้นี่ถือว่าเป็นอะไร3หนุ่ม3มุมเลยนะไม่ได้เจอกัน3หนุ่มเนี่ยมันนานมากเลยนะเนี่ย
6: มีผมกับนักข่าว
7: ส

0: เนี่ยเลข6กันแล้ว
1: ประสบการณ์คนเลข6เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกปต.เป็นอย่างนี้ไหม
2: ฮะเป็นยังไง
1: กปต.เป็นอย่างนี้ไหม
0: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
0: ไม่เคยเจอเลย
2: แต่จริงกกต.มันก็เพิ่งจะมามีตอนหลังรัฐธรรมนูญปี2540มาเนาะรัฐธรรมนูญทั้งปัญหาเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วก็มีหลายอยู่แต่เคยเห็นกกต.เข้าคุกก็มีนะใช่ไหม
0: มีสมัยใช่ใช่มีท่านนึง
2: แต่ว่า
0: ถึงประธานด้วยนะ
2: ใช่ใช่ตอนนั้นนะฮะแต่ว่านั่นแหละตั้งแต่ก่อนปี40เนี่ยมันไม่มีกกต.เนี่ยก็ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมที่จะเลือกตั้งตั้งแต่ผู้ว่าได้เพื่อแรงต่างแล้วผู้ใหญ่บ้านแรงต่างแต่ว่าพอมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานองค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยก็เพิ่งจะมามีหลังแล้วปี40มาแล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยเอ๊ะทำไมปกติแล้วเนี่ยทนายครับพิจารณาครับความก้าวหน้าของบ้านของเมืองมันจะต้องก้าวไปในทางที่ดีสิใช่ไหมทำไมมาที่มันมันถอยลงมาแล้วเขาก็
0: ถอยหลังยังไงไม่ทราบนะ
2: มันยังไงก็ไม่รู้ทนายว่าไงทนาย
0: ลงกลับมาอย่างนี้ก็คงต้องคุยเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เมื่อวันก่อนนะครับโดยท่านประธานได้แถลงมติสั่งฟ้องผู้ถูกร้องไป77คนในการจาก229คนนะครับก็สั่งไม่ฟ้องไป140คนแล้วก็บอกว่าเป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยถึง26คนนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนเป็นบุคคลอื่นเนี่ย15คนแต่คนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองคือพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดบอกว่าไม่มีใครถูกร้องเลยปรากฏยกชุดเลยยกฟ้องทั้ง36คนเลยใช่ไหม
2: รถทัวร์วิ่งผ่านไปเฉยๆระหว่างนั้นเลยนะ
0: 21คน21คนของประธานตัว21คน
2: คร
0: ับ แต่รุดข่าวแล้วก็รู้ว่าคงเป็นอย่างนี้เป็นไปตามที่เขาแถลงเรียบร้อยแต่เมื่อวานนี้ครับคุณรงค์นักข่าวครับปรากฏว่าหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งคือคุณสิทธิโชค
2: กกต.เสียงข้างน้อยเขาว่ากันได้นะ
0: ท่านตอบว่าเปิดตัวเลยว่าท่านเป็นกกต.เสียงข้างน้อย
2: 5-2
0: เจ็ดคนด้วยกันนะครับท่านก็ออกมาท่านให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่าจริงๆแล้วน่ะท่านไม่ได้เห็นด้วยกับมติของกกต.ทั้งหมดทุกอย่างท่านเป็นหนึ่งใน2คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับท่านก็เลยมาชี้แจงเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นข่าวฮือฮาในวันนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการตกลงกันในที่ประชุมก่อนที่จะมีการแถลงว่านะครับได้มีการพูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากเท่าไหร่มีเสียงข้างน้อยเท่าไหร
2: ่
0: เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญที่เคยปฏิบัติมาที่จะระบุว่าคำร้องหรือว่าข้อกล่าวหาผลเป็นอย่างไรมติเสียงข้างมากมีใครบ้างมติเสียงข้างน้อยมีใครบ้างแต่ถ้าก็บอกไม่เป็นไรในที่ประชุมก็บอกกันว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เองจะบอกว่าเสียงข้างมากมีจำนวนเท่าไหร่
2: แค่ตัวเลข
0: น้อยมีจำนวนเท่าไหร่อยากข้อกล่าวหาแต่ละข้อนะครับซึ่งท่านก็โหออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ท่านก็รู้สึกว่าเป็นที่ฮือฮากับสื่อมวลชนและสังคมนะครับท่านบอกว่าการที่ท่านต้องออกมาเปิดเผยเนี่ยท่านเข้าใจดีว่าไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลง
2: เปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะ
0: งั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วได้เรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วอำนาจในการวินิจฉัยคดีก็เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาสำนวนและก็พยานหลักฐานซึ่งเป็นอำนาจที่จะเรียกสำนวนและพยานหลักฐานทั้งหมดขึ้นมาไต่สวนได้ครับ
2: ครับทนายว่าไงทนายรณรงค
1: ์คือเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเราฟังประธานการเลือกตั้งแถลงวันเดียวเนี่ยผมว่าไม่สับสนประชาชนเนี่ยไม่สับสน
2: ค
1: นดูทางบ้านเนี่ยไม่สับสนแต่พอไปฟังกกต.สิทธิโชค
2: มันเอ๊ะขึ้นมาเลย
1: เสียงข้างน้อย2-5ป่ะ
2: ใช่5-2
0: ใช่
2: 5
0: 2-5
1: เป็นเสียงข้างน้อยแล้วเสียงข้างน้อยเหมือนออกมาโวยอ่ะคุณจะทำไง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: มัน
1: คือผมฟังประธานพูดเนี่ยผมก็ยังเอ๊ะนะที่ว่าเอ๊ะกกต.นี
2: ่
1: เสียงข้างมากเขาอย่างนี้กันแล้วเหรอมันเอ๊ะหลายอย่างโดยเฉพาะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสาระสำคัญของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังคือนะนี่ขนาดช่วยกันแล้วนะมีการหัวสวจริงนี่สาระสำคัญนะเพียงแต่ว่าสัดส่วนในการส่งไปถึงศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาเนี่ยจะเป็นปลายทางของกระบวนการทางกฎหมาย

0: กกต.เนี่ยเป็นคนจะบอกกันกรองและชี้ผิดชี้ถูกด้วยองค์กรอิสระเนี่ยชี้ผิดชี้ถูกด้วยเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ศาลปรากฏว่าเสียงข้างน้อยเขาบอกทำไมส่งไปแค่ไหนนะ26อ่ะ
1: มันมีที่เป็นที่เป็นสวเนี่ย20กว่าแล้วก็รวมกับตัวอันอื่นด้วยเนี่ยมันรวมเป็น77
2: ฮะ77คน
1: 77คนฮะแต่77เนี่ยไม่ใช่สวทั้งหมดสวแค่26คน
2: เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสวเนี่ย36คน
1: คนมีสิทธิ์เลือกอีก3คนนี่เยอะหน่อย
2: คนอื่นๆ15คนนะครับที่ที่เขายื่นฟ้องไป
1: นั่นแหละครับก็คือ77คนแค่นี้
0: จากเดิมที่ทางฝั่งฝากฝั่งของไอลอว
1: ์229ตัวเลขเดิมเนี่ย229
0: สวในสภามีกี่คนได้เหรอ
1: สวในสภาก็
2: 200คนครับ
1: 200
2: คนครับ
0: คือเท่าที่ผมฟังจากที่คุณสิทธิโชคอธิบายนะ
1: ครับ
0: พยานปากที่16ใช่ไหมที่เป็นประเด็น
2: ครับ
0: พยานปากที่16เนี่ยทางเราเนี่ยเข้าใจแล้วแหละว่าน่าจะเป็นใครปากที่16เนี่ยให้การกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือความเห็นเสียงข้างมากก็เลยไม่เชื
1: ่
0: อแต่ความเห็นเสียงข้างน้อยเขาแย้งว่าอย่างนี
1: ้
0: เขาน่าสนใจมากแล้วความเห็นเสียงข้างน้อยเนี่ยทางกกต.เสียงข้างน้อยนี่ก็อดีตศาลเหมือนกันนะ
1: โอ้โหมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวหาว่าไม่อวยกกต.สิทธิโชคเพราะว่าประธานเขาบอกเขาเป็นศาลนี
1: ่
0: เสียงข้างน้อยจะเป็นศาลนะท่าน
1: ไม่ใช่ธรรมดาแล้วโปรไฟล์ท่านสิทธิโชคอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าท่านประธานเป็นศาลคนเดียว30เท่าไหร่นะ38หรือ33
2: 38ปีเขาบอก38 ปีย
0: ังไม่ยอมเกษียณสักทีเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะด่า
1: เฮ้ยศาลเขาให้สิทธิ์ในการที่เกษียณเกิน60ได้ใช่ไหมนายศาลอ่ะ
2: ใช่
0: ทำไมไม่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยมันอยู่แล้วมันมีประเด็นอย่างนี
1: ้ศาลไม่ต้องไปยกออกแรงยกเขาศาลไงร่างพิจารณาคดีอายุเกิน60อยู่ได
0: ้แต่คุณผู้ฟังเรื่องนี้พอเราเห็นอดีตผู้พิพากษาออกมาทำความเห็นไม่ตรงกันเฮ้ยน่าสนใจนะ
1: นั่นน่ะสิน่าใจยังไง
0: อันนี้ดำเนินรายการไม่ได้คิดไปเองนะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: เราฟังจากกกต.เข่งกันนอกรอบไม่ใช่นอกรอบอะ
1: หลายรอบเลยแหละออกมาแถลงกันเนี่ย
0: คือเราฟังกกต.เสียงข้างน้อยนี่เราเอ๊ะนะ
1: ครับ
0: กกต.เสียงข้างน้อยเขาบอกว่าพยานลำดับที่16อ่ะที่บอกว่าพูดให้การกลับไปกลับมาส่งหนังสือถึงประธานหลายรอบขอให้การใหม
1: ่
0: เสียงข้างน้อยเขาบอกมันก็ไม่ได้มีแค่พยานปากนั้นนะ
2: แ
0: ล้วมันมีปากอื่นๆที่ต่างจังหวัดที่มีลักษณะสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะลักษณะของการกระจายเส้นเงินไปตามแต่ละจังหวัดแม้จะไปไม่ถึงตัวผู้สมัครโดยตรงเพราะมันกลายเป็นเงินสดก็ตามแต่เขาก็ตรวจเจอเส้นเงิน
2: ครับ
0: ถ้าเส้นเงินตัวนี้กับตัวพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานไม่น่าเชื่อถือ กกต.ต้องไม่สั่งฟ้องในคดีหัวสวใครเลยสิ
1: ถูกไหม
0: ถูกไห
2: ม
1: ตะกะคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่คืออย่างนี
1: ้
0: แสดงว่ามันมีกลไกการทุจริตการหัวนี่คือการทุจริตแล้วนะ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าพอเราไปบอกว่าทุจริตเนี่ยสวเขาไม่ชอบเราก็เลยต้องบอกหัว
1: โถมีความเปราะบางด้วย
0: บางท่าน
1: มีความเปราะบาง
0: มีความเปราะบางอยู่สูง
1: อ่ะล่ะไม่ทุจริตก็มาทุจริตเอาหัวแล้วกันเอาหัว
0: ทีนี้พอเรื่องของหัวเนี่ยพอหัวมาเสร็จปุ๊บกกต.เนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าทำไมกกต.สิทธิโชคถึงดูแบบเดือดดานมากกับเสียงข้างน้อย
1: เออ
0: ฟังท่านพูดนะนะนะเหงาคุณเดชกพันธ์อ๋อกกต.ต้องพอเราไปนั่งดูกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: เขามีกฎหมายเขาอยู
2: ่
0: กกต.เนี่ยเขาดูพรรคการเมืองด้วยนะ
1: ใช
0: ่ถ้าพรรคการเมืองฝ่าฝืนการเลือกตั้งกกต.เนี่ยเป็นคนชงส่งยุบพรรคเนี่ย
1: ใช่ศาลตั้งต้นจากการจะยุบพรรคเนี่ยต้องมาจากกกต.เลยนะว่างั้นได้นะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมิติในการความเป็นองค์กรอิสระจ
1: ิ
0: ตสำนึกความเป็นองค์กรอิสระ
1: ที่
0: ร
1: ับ
0: เงินภาษีประชาชนเนี่ย
1: ใช่ผมชอบคนนี้มากจิตสำนึกขององค์กรอิสระเลยนะต้องมี
0: จิตสำนึกที่ต้องหา

0: หาทางออกของปัญหาสังคมแล้วก็ตรงไปตรงมา
1: ใช่ใช่
0: คุณจะตอบคำถามนักกฎหมายอ่ะไม่ต้องไปตอบคำถามชาวบ้านหรอกชาวบ้านไม่เข้าใจคุณตอบคำถามนักกฎหมายทั้งประเทศก่อนว่าทำไมผู้พิพากษาที่อยู่ในกกต.ด้วยกันมองพยานหลักฐานเนี่ย
1: เดียวกันเนี่ยนะแต่ไม่เหมือนกัน
0: เอางี้ก่อนนะแกะที่รับประเด็นก่
1: อ
0: นคือพอฟังประธานกกต.วันแรกเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าอ๋อศาลเขาดูอย่างนี
1: ้
0: กกต.จะไปตามกรอบกระบวนการไปตามปวิอาญาไปตามการ
1: วิธีความพิจารณาวิธีการพิจารณาความอาญาเหมือนกัน
0: ไปตามปวิอาญายกประโยชน์แห่งความสงสัยเขายังไม่ได้ฟ้องเลยบอกก่
1: อ
0: นทีนี้เราก็เชื่อว่าอย่างนั้นเป็นอดีตผู้พิพากษา38ปีเอาตำแหน่งเดิมมาการันตีกับองค์กรอิสระจะทำองค์กรเขาโดนไปด้วยไหมเนี่ย
1: แต่พอมาคุณสิทธิโชคมาเมื่อวานนี้เป็นไง
0: พอคุณสิทธิโชคออกมาฟังไปฟังมาอ้าวเฮ้ยพิพากษาเหมือนกันนี่หว่า
2: เอออ้า
0: วแล้วเมื่อวานนี่เรียนคนละตำราเหรอ
1: เออ
0: ไม่ใช่เมื่อวานเช้า
1: เมื่อเช้า
2: คุณลองไปดูประวัติแล้วปรากฏว่าจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันด้วยเอาดิดิติรามก็
0: รุ่นเดียวกันกับคุณจักรพันธ
2: ์ไม่น่าจะรุ่นเดียวกันเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าจบมาจากนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติรัฐสภาเหมือนกันเรียนวิด้าเหมือนกันเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
1: ์ตามมาต้อยต้อยเลยอ่ะมา
2: เจอเลยทางลักษณะการทำงานก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันอยู่อย่างเงี้ยท่านสิทธิโชคก็เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองมาแล้วเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งคือลักษณะเส้นทางจะหรือตามกันมาเลยหรือจะคู่กันมาเลย
1: คู่กันมาเลยอ่ะแล้วทำไมตีความกฎหมายเดียวกันไม่เหมือนกัน
0: ผมอ่านประวัติท่านสิทธิโชคดูเฮ้ยจะไม่ธรรมดานะ
1: เหมือน
0: จะเคยเป็นผู้พิพากษาสายที่บริหารด้วยคือถ้าคนที่เป็นผู้พิพากษาในอธิบดีเนี่ยจะเป็นคนจ่ายสำนวน
1: อ
0: ่ะจะเป็นคนแล้วนี่ไปอยู่ศาลแพ่งเลยนะคุณจักรพันธ
1: ์เ
0: ชิญศาลแพ่งนี่คือศาลที่มีคดีเยอะสุดแหละว่าแต่ผม
1: คดีความ
2: แล้วก็ประสานดีกาเนี่ยท่านก็เคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมาแล้วด้วย
1: นั่นเพราะฉะนั้นท่านน่าจะเชี่ยวชาญมากนะสีโชค
0: เหรอเอาประวัติประธานมาให้ผมอ่านบ้างได้ไหมจะอ่านแต่เสียงข้างน้อยสิ
1: เสียงข้างมากเดี๋ยวพี่จะฟันหาเดี๋ยวหาว่าเราไปเว้นเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากก็ต้องมีโปรไฟล์ของเขาเหมือนกันแหละ
0: เสียงข้างมากไปทำอะไรมาบ้างนี่เสียงข้างน้อยก็ทำมาตั้งหลายอย่างเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ที่สำคัญก็คือที่เรางงไปไก่ตาแตกเนี่ยคนชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยรวมเราด้วยก็คือแต่ผมงงแต่ว่าทนายไม่งงก็คือว่าเอ๊ะมันคดีความเดียวกันข้อกฎหมายมันก็พูดจะต้องกันเดียวกันเนี่ยทำไมมันเห็นก็เป็นคนละประเทศเลยล่ะครับ
2: ความแตกต่างกัน
1: เป็นไง
0: น้าเหงา
2: เนี่ยนักกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายถึงคิดไม่เหมือนกันล่ะ
0: อดีตศาลฎีกาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ท่านสิทธิโชค
1: ใช่
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วท่านประธานน่ะได้เป็นศาลฎีกาเขาไหมเนี่ย
2: ไม่ได้ขับไปศาล
0: ไม่ได้เป็น
2: ศาลอื่น
0: ข่าว
2: จะเป็นหัวหน้าคณะเหมือนกันเป็นหัวหน้าคณะเป็นอดีตผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานตุลาการมาอย่างยาวนานว่าอย่างนั้นประวัติคร่าว
1: ๆทางด้านของ
0: ท่านสิทธิโชคเนี่ยประวัติการแต่งตั้งที่ผมดูเนี่ยนี่ไม่ได้อวยนะคุณผู้ฟังแต่สื่อมวลชนเขายกขึ้นมาเอง
1: เขา
0: บอกว่าเป็นชุดแต่งตั้งจากสวชุดเก่าช่วงเปลี่ยนผ่าน
2: ใช่
1: ไม่ใช่สวชุดนี้มาแต่งตั้งเขางั้นเนี่ย
0: ถูกเขาก็ไม่อยากจะไปพูดถึงประเด็นว่าใครเลือกไม่เลือกแต่เขาก็พูดมาอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าเรามองในแง่ความเป็นกลางอะนะนั่งเหงาคุณจักรพันธ
1: ์
0: เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียกับสวชุดใหม่เลยไง
2: ใช่
0: แล้วท่านประธานมีส่วนได้เสียไหมสงสัย
2: ก็มาจากสวชุดนี้ก็ไม่รู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าแต่สวชุดนี้เป็นคนเลือกท่านเข้ามา
1: คือมันไอ้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่า
2: เลือกตั้ง
1: สังคมเขาก็เลยนั่นว่าเอ๊ะสวเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าแต่งตั้งองค์กรอิสระคราวนี้มันก็เลยหมายความว่าถ้าสมมติว่าท่านจักรพันธ์เนี่ยแต่งตั้งผมเนี่ย แล้วก็เวลามี

0: ีหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะไงผมจะต้องเกรงใจท่านจักรพันธ์ไม่สมมุตินะเออหรือท่านรณรงค์เนี่ยแต่งตั้งผมเนี่ยแล้วพอเวลามีอะไรแบบผมจะต้องเกรงใจท่านรณรงค์ไหมมันก็เป
1: ็นโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ต้องเกรงใจ
0: หลักการไม่ต้องไง
1: โดยหลักการไม่ต้องเกรงใจเวลาตอบต่อหน้าเนี่ย
0: เออหลักการไม่ต้องเกรงใจ
1: เออแต่ว่าด้วยความเป็นประเทศไทยวัฒนธรรมไทยระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย
2: ระบบอุปถัมภ
0: ์โอ้โหเราพูดคำนี้มานานมากนะคำว่าระบบอุปถัมภ์ตั้งแต่ผมยังเด็กเล็กน้อยๆอยู่น่ะบอกระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำให้ประเทศแตกย่ำแย่เพราะไอ้ระบบอุปถัมภ์นี่แหละว่างั้นเลยนะผมจะต้องแก่จนป่านนี้แล้วเนี่ย ประเทศไทยยังไม่สิ้นคำว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันเป็นไง
1: คือระบบอุปถัมภ์ที่ว่าเนี่ยนะ ที่เวลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะบรรจุแต่งตั้งหรือจะต้องมีเสียงรับรองจากวุฒิสภา
0: สว
1: เขาก็ต้องมีการแนะนำตัวกับวุฒิสภาให้วุฒิสภารู้จักประวัติก่อนใช่ไหม
0: ครับ
2: ครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีระบบอุปถัมภ์เลยเนี่ยมันยากมันยากมันยาก
0: คร
1: ับ ที่สำคัญเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนั่งเหงาคุณเด็กกระพันค
0: ุ
1: ณผู้ฟัง
0: ครับ
1: เราอะนะถ้าฟังจากที่ประธานกกต.พูดถึงเสียงส่วนใหญ่เราก็จะได้ทิศทางนั้นแต่ถ้าเราฟังเสียงส่วนน้อยอยากให้เขาฟังเสียงส่วนน้อยฟังในพยานหลักฐานของเสียงส่วนน้อย
0: พยานหลักฐานเสียงส่วนน้อย
1: พยานหลักฐานของเสียงส่วนน้อยเนี่ยมันตรวจเจอเส้นเงินกับตรวจเจอโพยการหัวสวสิ่งที่คุณสิทธิโชคพยายามจะ
0: อธิบาย
1: แล้วก็โต้แย้งกันในที่ประชุมผมเข้าใจว่าใบกระดาษโพยที่ว่าต้องกาให้เบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยที่มีการตีความว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ย มันมีการตีคุณสิทธิโชคเนี่ยเหมือนตีความขยายได้ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสอทุจริตด้วยซ้ำนะถ้าจะมีการให้ประโยชน์กันซึ่งเขามองว่านี่คือคดีทุจริตในการหัวด้วยซ้ำแต่ปรากฏไปไม่ถึงศาลฎีกาไงแล้วก็นายเหงาคุณสิทธิโชคนี่เป็นอดีตอะไรนะอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
0: อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
2: ประธานคณะด้วยนะประธานคณะด้วย
1: ส่งไปสั่นสำนวนละเอ้ย
0: ใช่ไหมเหมือนกับท่านพยายามที่จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปให้ทางศาลเขาพิจารณาตัดสินเลยแล้วเราก็ส่งผ่านข้อมูลทรานสเฟอร์ไปให้มันแล้วเรื่องทั้งกระบวนการเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
1: นั้นเราไม่มาดูประวัติกกต.ว่านี่ไงศาลฎีกาเนี่ย
2: ครับครับ
0: ถึ
1: งว่าทำไมนักการเมืองกลัวศาลฎีกากันจัง
0: เพราะไปถึงต้นยอดแล้วมันลงยากแล้วมันสูงแล้วมันตกกระไดกลางไง
2: ใช่เพราะคุณสิทธิโชคเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะประธานก็เรียกว่าประสบการณ์อาจจะมากกว่าท่านประธานณรงค์กันมาริงนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นแค่เป็นนักกรรมการเป็นแค่ผู้พิพากษาในศาลนั้นเท่านั้นเองแต่ที่เป็นประธาน
0: อ๋อคือถ้าเทียบโปรไฟล์ดีกรีต่อดีกรีว่ากันเนี่ยนะประธานยังสู้คุณสิทธิโชคไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินคดีความ
1: เราต้องพักกันสักครู่แล้วครับ
0: ใช่
2: เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกับสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: สามนาฬิกา10นาทีนะครับทันข่าวทันกฎหมายอยู่กับพี่จักรพันธ์กมลยุทินและก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรและผมนั่งเอาบรรทัดทุกครับผม
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายนะครับ
0: ครับผม
2: ตอนนี้เมื่อกี้คุณรณรงค์ฝากให้ผมไปดูว่าประวัติของคุณรณรงค์การวารินนั้นเป็นยังไงครับ
0: ประธานกกต.
2: ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ท่านก็จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: เหมือ
2: นก
0: ันครับนี่
2: จบเนติบัณฑิตไทยนะครับ
0: ไม่ใช่ครับ
2: จบพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จากนิย่ารุ่นที่7นะครับนอกจากนั้นท่านก็มีไปอบรมได้รับประกาศนียบัตรมากมายทีเดียวอย่างเช่นประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่1จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐภาคเอกชนและการเมืองวพอ2549นะครับแล้วก็ในหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่15หรือที่เขาเรียกว่าบยศ15จากวิทยาลัยจุฬาการนะครับส่วนประวัติการทำงานของคุณณรงค์นี่ก็ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี

ผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรคดีชำนันพิเศษนะครับเป็นรองประธานศาลอุทธรคดีชำนันพิเศษเป็นอธิบดีผู้

0: เขาเหวี่ยงกันแล้วนะเนี่ย
1: มาเทียบกันปอนต่อปอนเลยให้คุณณรงค์ไหนๆอยู่ในวงการตุลาการวงการกฎหมายก็คงรู้ว่าตำแหน่งใครใครจะมีภาษีใครจะเหนือกว่าใครนะครับก็มาดูกันของคุณสิทธิโชติสามอีกทีคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับท่านก็จบการศึกษาจากนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นกันนะครับจบเนติบัณฑิตไทยเช่นกันนะครับจบรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตวัฒนบริหารศาสตร์เช่นเดียวกันแล้วก็จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าปอ
0: เหมือนกันอีก
1: น่าจะรุ่นเดียวกันด้วยฮะรุ่น2549
0: อ๋อ49
1: นะครับ
0: รุ่นเดียวกัน
1: แล้วก็หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยส.รุ่น9นะครับแล้วก็จบหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่10ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับส่วนประวัติการทำงานลงเทียบกันแล้วกันว่าปอนต่อปอนตำแหน่งใครสูงกว่าใครตำแหน่งเท่ากันยังไงนะครับท่านก็ผ่านเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เป็นเลขานุการศาลอาญานะครับแล้วก็เป็นเลขานุการศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดระนองนะครับแล้วก็เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญ
0: า
1: เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเป็นประธานอันนี้โอ้โหน่าจะเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาหลังนั้นก็เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะครับที่ก็เป็นประวัติคร่าวๆก็ให้คุณรณรงค์หรือนักข่าวลองไปเทียบหรือคุณผู้ฟังเทียบ
0: กันว่ากินกันไม่ลงกินกันไม่ลง
1: ว่ากระดูกใครแข็งกว่ากันทางตอนใครจะมาเหนือกว่ากันในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านกันมา30กว่าปีก็น่าจะคร่าวๆพอๆกัน
0: แล้วพอๆกันนั่นแหละกินกันไม่ลงทนายยังอยู่กับเราไหม
1: งานสายอาจจะติดต่ออยู่นะครับแต่ว่า
0: ติดต่อได้ก็เข้ามาเลยนะทนายนะเข้ามาได้ตลอดเวลา
1: ผมก็ย้อนมานี่กันเรื่องที่ทางคุณสิทธิโชติมาแถลงเมื่อวานนี้ว่าที่บอกว่ามีการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งอ
0: ่
1: ะเขายื่นฟ้องเพียง77คนจาก229คนนะครับก็แบ่งเป็นสวชุดปัจจุบันเนี่ย26คนด้วยกัน
0: ครับ
1: เป็นผู้ที่มี
0: สว26
1: สวเนี่ย36คนแล้วก็เป็นบุคคลอื่นๆเนี่ย15คนแต่จุดสนใจมันอยู่ที
0: ่
1: คนที่เกี่ยวข้องเป็นนักการเมืองเป็นกรรมการบริหารของโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรี21คนเนี่ยครับแล้วเป็นรัฐมนตรี21คนเนี่ยปรากฏว่าร
0: อด
1: กรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งยกฟ้องมติเอกฉันท์นะที่เอกฉันท์ก่อนนะ
0: เอกฉัน
1: ท์7คนด้วยกันเอกฉันท์เนี่ย7คน7คนด้วยกันส่วนที่มี5ต่อ2นะครับคือเสียงข้างมาก5คนเสียงข้างน้อย2คนนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน12คนครับที่2คนที่เขาพิจารณาเพราะว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มของเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพ
0: รร
1: คคุณกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพรรคคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารพรรคอันนี้เป็นรัฐมนตรีด้วยครับค
0: ุณ
1: เ
0: ชษฐ์
1: ทักษิณากรนะครับคุณจัก
0: ริ
1: ดทองศรีคุณกิตติกิตติธารกุล
0: ค
1: ุณณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: คุณพิชัยชมพูพลเป็นสสของพรรคภูมิใจไทยนางสาวสุขสำราญวันธนิยกุลเป็นสสของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยแล้วก็คุณพระดอนปริศนานันทกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคนสำคัญสำคัญหรือเปล่าไม่ทราบเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคคือคุณเนวินชิดชอบนี่คือ12คนที
0: ่ผู้ใหญ่ในวิน
1: มาก5เสียงที่เห็นควรว่าให้ยกฟ้องนะครับ
2: 5เสียงนะครับ
1: 5เสียง5เสียงที่ยกฟ้อง
2: 5เสียงที่ว่านี่คือเสียงข้างมากของกกต.
0: ข้างมากเขามี7เสียงไงเทียบปอนต่อปอนแล้วพอกันใช่ไหมทนาย
2: ใช่คร
0: ับ ระหว่างประธาน
1: เมื่อกี้ผมเอาประวัติทั้งสองท่านมา
0: สิริโชค
1: เป็นต้นแล้วก็พอๆกันเลยจะปอนต่อปอนแล้วกินกันไม่ลง
0: กินกันไม่ลงกินกันไม่ลงแล้วเดี๋ยวเราพอรุ่นเดียวกันได้นะรุ่นปี2549ไอปีที่เขาปฏิวัติคุณทักษิณนั่น
1: แหละเงาจำได
0: ้เออวะ
1: คือเรียกว่าประวัติการทำงานก็ผ่าน วงการตุลาการ

0: ันพันร้อนพันหนาวสิงเสือสิงก็ทิ้งแล้วทั้งหมดอ่ะทั้งคู่อ่ะเออเออแต่ทำไมมาถึงตรงนี้มันมีความวินิจฉัยอะไรที่มันอันเดียวกันแท้ๆมันก็มีความแตกต่างย้อนแย้งกันอยู
1: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคำว่าเราจะไปบอกเวลาเราไปตัดสินข้อเท็จจริงว่ามติของเสียงคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างมากบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้มากบารมีทางการเมืองแต่ไม่ใช่เอกสาร
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ผมก็ไปนั่งแกะเพราะเราฟังแบบนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีประเด็นเลยเพราะเสียงข้างมากแต่พอเรามานั่งฟังคุณสิทธิโชคเฮ้ยนี่มันเรื่องใหญ่ดีกว่า
2: โอ้ครับยังไงครับ
0: ยังไงครับ
1: คือการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโหวตเสียง5-2ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนี่มันเรื่องใหญ่นะจากเดิมเนี่ยมันเป็นแค่หัวสว.เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรานั่งรายงานข่าวมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามีการพาดพิงถึงคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย
0: ใช่ใหญ่โตเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็จับประเด็นอยู่คำหนึ่งของคุณสิทธิโชคเหมือนกับต้องไปเอาทั้งหมดมาเห็นเอาพยานหลักฐานแต่ละจุดเนี่ยมารวมกันถึงจะเห็นภาพรวมใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไอการเห็นภาพรวมใหญ่เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณสิทธิโชคอธิบายไปมากกว่านั้นด้วยนะบอกว่ามันมีการสั่งการมันมีการสั่งการของสายการเมืองในการขยับตามทิศทางของโพลหัวสวเนี่ย
2: ครับ
0: พอมัน
1: ลงรายละเอียดได้เหงาคุณจักรพันธ์มันลงรายละเอียดเลยนะว่าอย่างไรคือเสียงข้างน้อยที่บอกว่ากกต.ยกกกต.ยกเนี่ย มันลงรายละเอียดนะว่ามันมีการไปเจออย่างไรเพียงแค่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไปเจอแล้วคุยอะไรกัน
0: แต่เจอแน่ว่างั้นแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่เจอแน่ว่างั้นได้นะ
1: คือถ้ามาในมุมนี้นะในมิตินี้มันก็จะตอบได้ว่าอาจจะไปเจออาจจะไปทักทายไปสวัสดีในฐานะคนมากมากบารมีเหมือนกันแต่ใครก็อยากเจ
2: อครับใช่ใช่
1: แล้วถ้าอ้างเหตุผลอย่างนี้ก็ไปตอบไม่ได้แต่บังเอิญว่ามีพยานยืนยันเนื้อหาที่คุยกันว่าคุยเรื่องอะไรไงแล้วมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของพยานปาก16ว่าไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือ
0: ว่างั้น
1: กลับไปกลับมาผมเนี่ยเป็นอดีตศาล38ปีอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อถือ
0: เออมันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นดุลพินิจใช่ไหมมันไม่ได้เป็นข้อกฎหมายชัดๆที่จะจับให้มันคันให้ตายใช่ไหมคือเป็นดุลพินิจว่าอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือถูกไหม
1: คือถ้าคุณสิทธิโชคเนี่ยไม่ออกมาพูดเนี่ยผมว่าสังคมเนี่ยสงบ
0: เออ
1: สงบเลยคุณจะกลับ
0: ไปผมเห็นด้วยกับทนายรองเพราะว่าเขาแถลงกันวันจันทร์คือวันจันทร์ที่4เมื่อวัน15แล้ววันที่16นี่นะวันจันทร์ที่4พอแถลงมันก็เหมือนงึ้งๆกันอยู่พักนึงแล้วเหมือนมันจะค่อยๆน้ำมันค่อยๆนิ่งๆลงเหมือนมีอะไรตุ้นกลัวแล้วนี่ๆลงแต่พอคุณสิทธิโชคมาพูดเมื่อวานเนี่ยมันกลับมัน
2: ปูน
0: ดำร้อนขึ้นมาเลยและทำไมอ่ะ
1: ผมเมื่อวานเนี่ยเชื่อไหมว่าปกติผมเนี่ยไม่เคยมานั่งฟังการเมืองกอสองรอบ
2: ต่อยมัน
1: แต่งตั้ง
0: ไม่
1: มาพูดอะไรกัน
0: มันเป็นการเมืองในปากนักกฎหมายไงมันก็เลยต้องฟังแบบละเอียดทีท้วนแล้วมันเยอะข้อมูล
1: ผมฟังรอบแรกนะนายเหวคุณจักรพันธ์ผมแกะก่อนว่าทำไมกกต.เขาเราต้องเอามาย่อยในรายการวิทยุเนี่ยว่า
0: ให้
1: คุณผู้ฟังเข้าใจว่าทำไมกกต.เขาถึงใช้กลไกทางกฎหมายอย่างไรเขามีการประมวลอย่างไรก็ปรากฏว่าผมก็ไปดูเลยนะอ๋อคำพิพากษาศาลฎีกามันมีกรณีพยานกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถื
0: ออ
1: ันนี้ตรงตามที่ประธานกกต.ออกมาพูด
2: บอกมีการกลับคำให้การ
1: ถ้าคุณจักรพันธ์นั่งเหงาฟังแค่ตอนเช้าคุณจะไม่ทะเลาะกันเลย
2: ใช่ใช่จะเชื่อเลย
1: เชื่อเดือนพฤศจิกายนตอนเย็น
2: โอ้เปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนเลยต้องกลับมานั่งดูกันใหม่เลยว่าตกลงยังไงเนี่ยมติของกกต.ดิตอนแรกก็ฟังดูเหมือนจะเอกฉันท์นะที่ท่านประธานท่านชี้แจง
0: 5-2ก็ตัวเลขก็เยอะดีนะว่ากันด้วยนะ
2: ขอบคุณสุทธิโชค

0: มานี่บอกว่ามันไม่ใช่เอกฉันท์ทั้งหมดนะเอกฉันท์เป็นเพราะบางส่วนเท่านั้นไอ้ข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยก็ยกฟ้องแค่7คนที่เป็นเอกฉันท์ส่วน12คนเนี่ยก็5ต่อ2แล้วก็ยังมี6ต่อ1 2คนที่เห็นด้วยอะไรด้วยก็มีถึง3ประเด็นด้วยกันในกลุ่มที่เป็นผู
1: ้ไอ้5 5ต่อ7เอออะไรนะสุจักรพันธ์มันมี6ต่อ1 5ต่อ2
2: 5ต่อ2
1: 5ต่อ2แล้วก็ที่คุณจิริโชคออกมาพูดเนี่ยเมื่อวานนะผมนั่งดูเอ๊ปกติเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณผู้ฟังไม่เคยเห็นกกต.พูดเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เลือกตั้งมา
0: ว่าไปโอ้ยจะแจก
2: ใช่ไหมใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะแค่มาบอกว่าจะแจกใบแดงหรือไม่แจกใบแดงเรื่องอะไรต่างแล้วก็ไปพูดมาเพราะเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นสารนะใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากคุณรณรงค์ตอนนั้นเนี่ยที่ไปยื่นเรื่องร้องเขาเกี่ยวกับเรื่องบัตรบาร์โค้ดอะไรเนี่ยตั้งแต่นั้นเขาบอกก็ไม่แถลงอีกเลยไม่แถลงจะแจกเป็น
2: ว่าคุณรณรงค์นี่แหละ
1: มันแปลกอะไรผมดูกกต.แถลงข่าววันนั้นปุ๊บตอนบ่ายผมดูเสร็จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมไปแจ้งความลงพักปากเกร็ดเลย
2: อ๋ออ
0: ่าครับ
1: อีกไม่กี่วันผมวิ่งไปผู้ตรวจการแผ่นดินให้ร้องศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยว28ที่ตัดสินแล้ว
2: อ้าวเหรออืมไม่ได้แฝงกันยานี่นะ
1: เรื่องบาร์โค้ดเนี่ยแล้วผมก็มานั่งฟังกกต.เสียงข้างน้อยอ๋อผมรู้แล้วใครที่มันโหวตว่าบาร์โค้ดไม่ผิดผมรู้แล้ว
0: มีเจ็ดคนเนี่ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวรอบอันติดมาเดี๋ยวมัดตำแหน่งกกต.หรือบาร์โค้ดเลยนะตอนที่เอาสวกัน
0: ที่มีการกันยาเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องบาร์เลือกตั้ง
1: คือผู้ฟังองค์กรอิสระบ้านเราเนี่ยแม้แต่องค์กรศาลก็เหมือนกันคือระบบในการทำความเห็นน่ะระบบในการทำความเห็นส่วนตัวในการที
2: ่ที่ตัดความเห็นส่วนตัว
1: ทำความเห็นส่วนตัวแล้วเอามารวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเวลาเป็นประเด็นว่าผิดหรือถูกพอมันมีความเห็นต่างเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการด้วยการ
2: เรื่องไง
1: เสียงข้างมาก
2: ครับไอ้เดี๋ยวผมถามเอาความรู้ให้ผมด้วยเนี่ยนะฮะกับท่านผู้ฟังด้วย
1: เดี๋ยวก่อนไม่เหงาคือเมื่อวานคุณทิติโชคระบายเยอะผมยังเล่าไปถึง1ใน10เลยเนี่ย
2: ก็เล่าก่อนผมจะถามนิดเดียวว่าความเห็นส่วนหนึ่งความเห็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความเห็นกลางเนี่ยตรงข้อความเห็นกลางเนี่ยพิมพ์ใหม่หรือว่าเอามาจากไอ้ที่เป็นความเห็นส่งเสียงจุนใหญ่แล้วก็ลงไปตามนั้นเลย
1: ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคุณสิทธิโชคกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยจะออกมาพูดเหมือนกับคุณแสวงบุญมีพูดสัก5นาทีก็จบ
2: ป๋าแหวง
0: ผมว่าปากหลักยืนให้สัมภาษณ์เลยนะไม่ได้แถลงยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อเลย
1: ใช่แล้ว
0: คุณสิทธิโชคเนี่ย
1: ถ้าจะยืนอย่างนี้นะเปิดห้องแถลงให้นักข่าวเลยดีกว่า
0: ท่านอาจารย์กลัวว่ามันจะเป็นการเจตนาเกินไปเนี่ยนักข่าวเดินมาเจอสัมภาษณ์ผมก็เลยพูดให้ฟังเท่านั้นเองจะได้อย่างนั้นหรือเปล่า
2: แหมมีทีท่าอย่างนั้นด้วยเอาต่อเห็นว่ามันจะเหลืออีกมันจะสัก10ข้อเลยว่าเนี่ยนะยังไง
1: คือเขาระบายมันผมฟังนะเหมือนกับว่าวันนี้เป็นการตัดสินชี้ขาดของกกต.และเสียงข้างน้อยทำได้แค่นี้แล้วเลยจึงขอโอกาสชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมอันนี้ผมดูจากข้างในอินเนอร์นะในฐานะที่หนึ่งผมเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีจิตสำนึกแต่ทุกคนก็มีไม่ใช่ว่าไม่ใครไม่มีหรอกทุกคนก็มีแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีสำนึกเนี่ยเขาก็แค่อยู่เงียบๆไปให้คนเข้าใจว่าเสียงข้างมากยกแต่บังเอิญว่าเขามีจิตสำนึกเขาก็เลยบอกเสียงข้างน้อยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หลักฐานที่เสียงข้างมากบอกว่าไปไม่ถึงเนี่ย เสียงข้างน้อยบอกว่าไปถึงอ้าวแล้วพอคุณจักรพันธ์ไปไล่ประวัติดูเสียงข้างน้อยที่พูดเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วย
2: ใช่
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหถึงว่าทำไมนักการเมืองถึงกลัวกกต.ชุดที่มาจากสว.ชุดที่แล้ว คือท่านสิทธิโชคเนี่ยพูดไปเหมือนกับบอกว่าการซ้อก่อนบ่อนทำลายมันมีหลายปัจจัยในการดูแสดงว่าเป็นคนทำสำนวนยุบพรรคใครหรือเปล่าเนี่ยคือผมมองไปไกลกว่านั้นไงฟังว่ามีคำว่าซ้อก่อนบ่อนทำลายเหมือนตอนที่ยุบพรรคของส้มอ่ะแสดงว่าถ้าอันนี้มันไปสุดมันอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นหรือไม่นะคือเพราะฟังจากกกต.สิทธิโชคเนี่ยเหมือนกับถ้ามีการหัวแล้วมันเกี่ยวข้องกับผู้บริหารแต่ท่านไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะแต่ผมดูจากพยานหลักฐานที่มันมีเนี่ยมันไปไม่ถึงตรงที่แต่มันไปไม่ถึงแต่ว่าท่านก็พอเราบอกไปไม่ถึงใช่ไหม ท่านก็พูด

0: ว่ามันมีบางอันที่มันเชื่อได้ว่า
1: แหมคำว่าเชื่อได้ว่า
0: ปาก16เนี่ยปาก16นี่คือปากกลับไปกลับมาที่ประธานกกต.เน้นย้ำว่าไม่น่าเชื่อถือแต่คุณสิทธิโชคบอกมันมีปากอื่นอีก
1: ที่ทำให้เชื่อได้ว่า
0: ที่พูดเหมือนกัน
2: แสดงถ้าอย่างนี้ลองครับเราจะประเมินได้ไหมว่าแสดงว่าท่านอาจจะอัดอั้นตันใจมาหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่มีโอกาสได้พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นประธานออกมาพูดเป็นเลขาหน้าแหวงออกมาพูด
1: ที่เหลือก็นั่งเป็นท่านดับไปว่างั้นเลยนะ
2: แค่เป็นแล้วไม่รู้เขาก็ไม่เอามาบอกเลยคือเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงว่าประเด็นที่เขาชี้เรื่องนั้นมีมติเรื่องนั้นน่ะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาพูด
1: เสียงสน้อยเสียงสน้อยว่างั้นเลยนะ
2: ก็เลยจ
1: ั
2: ด
1: สักหน่อย
2: พี่เลยเมื่อวาน
1: สักธรรมาสหนึ่งว่างั้นเลยนะ
0: ทีนี้ความคือประเด็นอยู่ตรงนี
3: ้
0: เรามองในมุมนี้ก่อนว่ากกต.เนี่ยหลักการของกกต.คือต้องเป็นกลาง
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วโดยหลัก
0: ว่ากกต.ที่เป็นคนชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยออกมาพูดบ่อยๆก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยมันก็ดูไม่ดีแต่การที่พี่กกต.จะเก็บเรื่องพวกสว.ไว้หลายปีมันก็ไม่ใช่ไงการไม่พูดแล้วช้าม ันก็ไม่ใช่ว่าดี
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็ดึงมาต้องโห
1: สองปี
0: กว่ามั้งเนี่ย
1: เกือบสองปี
0: แล้ว
1: ใช่ตั้งแต่ปี67อ่ะ
0: แล้วเราถามว่า
2: คดีสว.เนี่ย
0: คือเราไม่อยากพูดถึงความเสียหายนะแต่เราอยากบอกพูดถึงว่ากระบวนการอันหนึ่งที่คุณสิทธิโชคพูดเนี่ยผมฟังแล้วสะเทือนเลยบางอันเนี่ยกกต.มาทำเป็นปีแล้วหลักฐานมันไม่มีแล้วผมฟังดูเอ๊ะแล้วทำไมตอนที่มันเกิดเรื่องใหม
1: ่ๆตอนยังมีหลักฐานอยู่ยังอุ่นๆอยู่เนี่ยนะ
0: เออทำไมเขาไม่ทำหรือว่าเขาทำแต่มันมีอีกประโยคนึงเหมือนกันแหมแต่ประโยคอ่ะ
2: ยังไงพูดประโยค
1: ลองมาสักอันสิเออเออเลย
0: มันมีการ
2: เ
0: ม
2: ือง
0: ม
2: ันแ
0: ทรกทำให้มันช้าบ้างแต่ไม่ขอพูดถึงละไว้แล้วกัน
1: นั่นเออนะ
0: กลไกที่ว่า
2: ไปอยู่ใน
0: DSI กลไกที่ว่า
2: คุณลองครับคุณลองครับ
0: ไอคณะเท่าไหร่อ่ะคณะ26กับ3
2: 26
1: 26กับ36
2: อันนี้อาจจะเป็นความอัดอั้นของคุณสิทธิโชติเปล่าเพราะว่าก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ยาวทั้งหมดเนี่ยท่านก็เกริ่นเลยว่าที่จริงเนี่ยมีการตกลงกันในที่ประชุมก่อนที่จะมีมติออกมาก่อนที่จะแถลงว่าได้มีการพูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีเสียงข้างมากเท่าไหร
1: ่
2: มีเสียงข้างน้อยเท่าไหร่นะครับก็บอกเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาได้ระบุว่าคำร้องหรือข้อกล่าวหานั้นมีผลอย่างไรแต่บอกว่าไม่จำเป็นต้องลงรายชื่อก็ได้ใน7คนว่าใครเห็นอย่างไรแต่ควรจะต้องบอกว่าเสียงข้างมากมีจำนวนเท่าไหร่มีเสียงข้างน้อยหรือไม่หรือว่าเป็นมติเอกฉันท์หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าฮะทำให้คุณสุทธิโชครู้สึกว่า
0: ต
2: กลงกันมาแล้ว
0: คุณจักรพันธ์คุณนักเหงาคุณผู้ฟังอันนี้ตลกมาก
1: ยังไง
0: คดีว่าสว.เป็นคดีที่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เสียภาษีในประเทศไทยแต่เรากลับไม่มีสิทธิ์รู้ว่า7คนให้ความเห็นมันควรต้องเปิดกว้างขนาดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย9ท่านเนี่ยเขายังเปิดเลยว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรกกต.เนี่ยที่ชี้ขาดก็ต้องกล้าเปิดสิครับ
2: ของการเปิด
0: และทีนี้ไอ้ความเห็นของท่านเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่น้าเหงาคุณจักรพันธ
1: ์
0: ก็ถึงได้บอกว่านักกฎหมายเขาจับประเด็นตรงนี้ไงประธานบอกไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นศาลเราฟังแล้วก็อุ่นใจอ้าวแล้วอีกคนนึงก็บอกเฮ้ยมันก็มีอ้าวนี่ก็ศาลเหมือนกัน
1: มันเชื่อได้ว่าเหมือนกันเนอะ
2: เชื่อได้ว่าคำนี้ใช้กันบ่อย
0: สรุปเนี่ยนะท่านไม่ต้องมาอ้างตัวว่าเป็นศาลในเมื่อศาลด้วยกันเขายังบอกว่ามันควรต้องส่งไปทำไมท่านไม่ส่งไป
2: ครับ
0: ทีนี้ความเห็นที่ว่าเหตุผลที่ท่านไม่ส่งท่านไม่เชื่อเนี่ยความเห็นตรงส่วนนี้นี่แหละครับที่เมื่อวานเนี่ยกกต.สิทธิโชคมาพูดว่าผมไม่ได้กลัวการฟ้องร้องหรอกผมมีความเห็นของผมส่วนตัวอยู
1: ่
0: คือความเห็นดุลพินิจตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเขาจะไปดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง157อ่ะ
2: คร
0: ับ แต่ผมบอกก่อนเลยนะผมว่าไม่โดนหรอกทำไมใช่ไหม
1: ทำไม
2: เขาทำไม
0: หลักการของคดีทุจริตเนี่ยจะต้องมีเจตนาทุจริตเจตนาทุจริตเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าก
2: กต.
0: ออกความเห็นมามีเจตนาทุจริตมีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม
1: ่
0: ซึ่
1: งจ

0: เข้าไปคำว่าทุจริตใช่ไหม
1: คือคำว่าทุจริตเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าใน5เสียงเนี่ยมีเจตนาทุจริตในการทำความเห็นอย่างไรถ้าพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ไปแล้วปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที
0: ่
1: อันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมาก
0: น่ากลัว
2: ครับ
1: คืออำนาจหน้าที่นี่แปลว่าคุณใช้ดุลพินิจชี้ขาดแล้วคุณจะมาฟ้องเขาไม่ได้
0: ใช่
1: คือตอนที่ร่างกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะคุณผู้ฟังเวลาเอาง่ายๆเนี่ยผมอาจจะยกไปข้ามไปข้ามมาแต่ถ้าคุณเป็นแฟนทันข่าวนักกฎหมายคุณจะตามผมทัน
2: ใช่ใช่
1: หมอคางดำหมอคางดำรัฐก็มีหน้าที่ต้องดูแลใช่ไหมที่แพ้คดีไปเนี่ยศาลปกครองสั่งให้ทำ
2: ใช
0: ่
1: รัฐมีหน้าที่ต้องทำในหลายอย่างแล้วรัฐเนี่ยละเว้นละเลยการดูแลสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนไหมกกต.เนี่ยใช้สิทธิ์แทนนะ
2: คร
1: ับ กกต.ใช้สิทธิ์แทนนะ
0: เขียนกันแล้วเห็นเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆแต่ผมคิดว่ายกฟ้องอ่ะ
2: อ๋อ157เนี่ย
1: ผมคิดว่ายกฟ้องเพราะว่าการตั้งคณะทำงานเนี่ย
0: ครับ
1: คือคณะกรรมการกกต.เนี่ยเหมือนกับการตั้งคณะทำงานของพนักงานสอบสวน
0: คร
1: ับ พอคณะทำงานเอาคดีที่ฟ้องกันบ่อยสุดคดีคุณแตงโมนิดากับคณะพนักงานสอบสวนภาค1ฟ้องกันไปฟ้องกันมาระหว่างคนในเรือคนนอกเรือ เกี่ยวกับเรื่องดุลพินิจเนี่ยสุดท้ายมีใครผิดสักคนไห
0: ม
1: ไม่มีเลยนะขนาดว่าแตงโมนิดาในคนสงสัยว่าฆาตกรรมมีการส่งไปถึง DSI มีการส่งไปถึงปปช.ฟ้องศาลตรงด้วยผมจำได
0: ้
1: ยกหมดเลย
2: แต่อย่างนี้จะเป็นอย่างที่คุณไอ้รัชนก
1: มันมีประโยคนึงนั่งเหงาคือเขาสั่งการตามพยานหลักฐาน
0: ที่ปรากฏพยานหลักฐาน
1: ทีนี้พอพยานหลักฐานที่ปรากฏเขามีความเชื่อโดยสุดจริตใจว่าอีกฝ่ายบริสุทธิ์เพราะว่าเขาใช้หลักการว่าปล่อยผู้บริสุทธิ
0: ์ดีกว่า
1: อะไรนะดีกว่า
0: ดีกว่าที่จะจับผู้ไม่บริจับผิดตัวอะไรเงี้ยนะไปดีกว่า
1: หลักการบาอะไรเขาก็อธิบายไปเน
0: า
1: ะแต่หลักการนั้นน่ะมันดันเป็นหลักการชี้ผิดชี้ขาดว่าเขาผิดหรือไม่ไง
0: เออใช
1: ่ทีนี้พอหลักการมันเป็นอย่างนี้เมื่อเขาใช้เสียงส่วนใหญ่แล้วเขาทำถูกวิธีปฏิบัติทางราชการ
0: ก็ไม่ผิดอะไร
1: ตามกฎหมายว่าง่าย
0: ๆ
1: เขาประชุมตามกฎหมายที่ให้อำนาจออกความเห็นหน้าที่ของกกต7คนเนี่ยคือชี้ผิดกับถูกเมื่อเขาชี้มาแล้วว่าไม่ผิดดุลพินิจเขาก็ต้องได้รับความคุ้มครองเว้นแต่ว่าจะมีเจตนาพิเศษที่พิสูจน์ได้ด้วยนะคำถามคือคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าเจตนาเขาทุจริต
0: โอ้โห
2: ยากเหมือนกันนะ
0: ยากเข้าไปอีกยากเข้าไปอีก
1: คือการที่ของไอ้สองต่อห้าเนี่ยมันมีผลมันมีผลให้ได้ให้5เสียงเนี่ยถ้ามีการถูกฟ้องร้องเนี่ยก็น่าจะได้รับความคุ้มครองแต่มีอยู่อันนึงนะเดี๋ยวขอไปทำการบ้านก่อนที่เขาบอกว่าเขาจะให้สว.สำรองเนี่ยไปฟ้องไปร้องศาลฎีกาโดยตรง
0: มันมีสว.สำรองใช
2: ่นี่เขาก็ไปแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็
0: ไปร้องแล้วใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าเบรกเดี๋ยวเมื่อกี้พี่จักรพันธ์บอกว่าคุณไอ้รัตนกว่าไงนะไอ้เลยสนุกเขาว่า
2: เนี่ยแกบอกว่าตอนนี้เจ็บคอ
0: เ
2: สียไอดังคุก
0: มันจะได้อะไร
2: ตั้งข้อสังเกตบอกว่าไอ้กระบวนการตรวจเลือกสวเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้นแต่เธอสงสัยว่าอาจจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งบางคนเข้าไปร่วมกระบวนการด้วยไอ้ก็เลยเปรียบคุณไอ้ก็เลยรักเปรียบเลยบอกว่าสวเลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีให้ตัวเองหรือเปล่าก็อาจจะเข้าข่ายคุกรออยู่
0: พักก่อนเดี๋ยวง้างกันไว้ก่อน
2: สมอง
0: เด
2: ี๋ยวก
0: ระ
2: ปุก
0: ครับผมพักก่อน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: โชว์ท้ายแล้วนะครับของทันข่าวทันหมายวันนี้อยู่กับวิจิกาพันธ์แล้วก็ทนายรณรงค์นะครับ
2: ครับคุยกันต่อในช่วงที่3ครับของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
0: ครับผม
1: เอางี้ก่อนนะมันมีคดีที่ไอรอเนี่ยเขาโพสต์เย้ยป่ะ
0: ครับ
1: จังหวัดไหนนะที่ศาลยกฟ้องอ่ะ
4: ดูสิผมก็
2: ทางภาคเหนือใช่ไหม
1: มันมีที่โดนฟ้องแล้วก็เขายกฟ้อง

0: มันมีคือในการฟ้องเนี่ยถามว่าเป็นสิทธิ์ไหมก็เป็นสิทธิ์ในการฟ้องร้อง
1: ครับทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าไอ้ฟ้องแบบนี้มันเป็นการฟ้องปิดปากหรือเปล่าเพราะมันฟ้องส่วนตัวฟ้องกันเองอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็ไม่ได้ฟ้องในนามนายกนะไม่ได้เสียชื่อเสียงในนามหัวหน้าพรรคฟ้องส่วนตัวอย่างเงี้ยเป็นการฟ้องเพื่อให้ผอ.ไอลอว์คือคุณยิ่งชีพเนี่ยเผาๆลงหรือว่ายุติการ
2: แต่เบรกมาแล้วนั้น
1: หรือเปล่าฮะอยากคุณรณรงค์อธิบายคำว่าไอ้ฟ้องปิดปาก
2: ที่
1: พูดกันนี่หมายความว่าอย่างไร
0: คือการฟ้องปิดปากเนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อไม่ให้คู่กรณีเนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองมีส่วนได้เสียพอออกมาพูดไม่ได้ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่กระบวนการในการฟ้องทำให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนคือเราพูดบางครั้งเนี่ยผมพูดในรายการทีวีสักครึ่งชั่วโมงผมก็ต้องไปขึ้นศาล3เดือน
1: ครับ
0: มันก็เป็นกระบวนการอย่างนี้ฟ้องกันมาโดนฟ้องทุกปีคือออกทีวีถ้าเห็นออกทีวีก็โดนฟ้องอยู่เรื่อยๆแหละ
2: เหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะ
1: อีกประเด็นนะครับ
0: คืออย่างนี้ก่อนนะต้องแยกสิทธิ์ในการฟ้องแบบนี้แต่แพ้ชนะหรือไม่ไปดูก่อนว่าเขาพูดประเด็นไหนถ้าเขาพูดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยมาตรา329เนี่ยเขาคุ้มครองอยู่แล้วแต่ในความคุ้มครองอ่ะคุณจักรพันธ์คุณต้องไปสู้ในศาลไงคุณจะได้ความคุ้มครอง
2: ก็เหนื่อยอ่ะว่ากัน
0: ฟ้องกันอยู
1: ่คดีนี
0: ้หยุด
1: ที่เขายื่นฟ้องแล้วก็จะมีศาลจะนัดไต่สวนวันที่14ธันวาคมปีนี้นะครับคุณยิ่งชีพก็เลยบอกว่าอยากให้ท่านนายกอ่ะถ้าฟ้องในข้อหาความผิดส่วนตัวเนี่ยควรจะไปขึ้นศาลไปเบิกความด้วยตัวเองไปรับฟังคดีด้วยตัวเองอย่ามอบหมายนายความไปคนดำเนินคือคุณอนุทินต้องขึ้นไปเจอกับบนศาลเลยยังไงไปซักค้านอะไรกันเลยไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าใครที่มีฐานะการเงินมั่นคงก็อาจจะแกล้งฟ้องหรือฟ้องปิดปากฟ้องมันกระจายทั่วประเทศเลยไปฟ้องสุงไหงโกลกไปฟ้องที่นี่เพราะออกทางสื่อใช่ไหมฮะ
2: เหนื่อยเหมือนกัน
1: จำเป็นไหมฮะอย่างเงี้ยคุณอนุทินจำเป็นต้องไปเบิกความด้วยตัวเองไหมครับอย่างที่คุณยิ่งชีพเพราะว่า
0: โอเคในหลักการของปวิอาญานะครับคดีอาญาเนี่ยตัวคุณอนุทินต้องเซ็นท้ายคำฟ้องเองเซ็นเองแต่ว่าเวลาไปเบิกความเนี่ยถ้ามันมีพยานหลักฐานเพียงพอเขาก็จะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบหน้าไปเบิกความแทนในคดีหมิ่นประมาทถ้าเป็นคดีที่โพสต์ที่แสดงความคิดเห็นการมันมีถอดเทปอยู่แล้วถอดเทปแล้วก็พูดตามเลยว่าเสียหายอย่างไรทีนี้ปัญหาคือเวลาคุณยิ่งชีพจะฟ้องกลับเนี่ยผมไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาการฟ้องกลับที่ถูกฟ้องจากคดีหมิ่นประมาทเนี่ยศาลยกฟ้องหมดทั้งแพ่งและอาญา
2: อ๋อ
0: มันเลยเป็นที่มาว่าฟ้องปิดปากไงคือคุณฟ้องผ
2: ม
0: ไม่ได้อะไรหรอกผมชนะในการไต่สวนว่าศาลยกฟ้
2: อง
0: แต่มันสร้างภาระให้ผมต้องมาต่อสู้คดีและทำให้ผมรู้สึกว่าการพูดถึงเรื่องประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งต้องไปสู้คดีแล้วก็ต้องใช้เงินส่วนตัวในการต่อสู้แล้วไปใช้เงินกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหร
0: อไม่ให้นะครับคืออันนี้เป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์ว่าคุณจะไปแสดงความคิดเห็นสาธารณะอะไรก็ตามคุณถูกฟ้องมาถ้าคุณไม่จนเขาก็ไม่ช่วย
2: โ
0: ส
2: เป็นอย่างนั้น
0: อันนี้พูดในที่ประชุมของกระทรวงยุติธรรมมาหลายเวทีแล้วผมก็พยายามผลักดันอยู
2: ่
0: พยายามผลักดันอยู่แต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายนะเจ้ากระทรวงเนี่ยท่านจะเห็นอย่างไรนะแต่เจ้ากระทรวงฟ้องใครหรือเปล่าอ๋อเจ้ากระทรวงก็ฟ้องอยู่เหมือนกันด้วย
1: งั้นเรียนถามนี้ครับคุณรณรงค์กรณีทางกลับกันเนี่ย
2: อ
1: ย่างบอกว่าผู้ฟ้องเนี่ยสามารถที่จะมอบหมายให้ทนายความหรือใครก็ได้ไปเบิกความแทนในกรณีที่ตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเราสามารถมอบให้ทนายไปแก้ต่างแทนได้ไหมคือจำเลยก็บอกไม่ไปเหมือนกันเพราะว่า
2: ต่างคนต่างใช้ทนายแล้วพูดได้ใช่ไหม
1: ได้ไหมครับได
0: ้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าฟ้องผิดปากที่ผมเป็นโจทย์ไปฟ้องเนี่ยผมไม่ต้องไต่ศาลแต่จำเลยเนี่ยถ้าศาลไต่สวนแล้วเนี่ยผมต้องมาศาล
2: อ๋อเหรออ
1: ๋อบังคับว่าต้องมาทุกคร
2: ั้งโอ้โหอย่างนี้จำเลยก็โอ้โหเหนื่อยกว่าเยอะเลยสิเพราะโจทย์ที่ใช้ทนายได้จ้างทนายได้ใช่ไหมแต่จำเลยต้องไปเอง
0: ศาลเนี่ยถ้าเขาฟ้องศาลเนี่ยเขายังดูเป็นผู้ดีนะเหงาถ้าเขาจะใช้กลไกของรัฐกันแกล้ง

0: าแจ้งความอยู่โรงพักไกล
1: ๆ
0: อย่าให้พูดชื่อจังหวัดเลยอย่าพูดชื่อจังหวัดสมมติแจ้งอยู่บ้านผมก็ได้บ้านผมอยู่บุรีรัมย์นักเหงามาแถลงข่าวอยู่กรุงเทพผมแจ้งอยู่โรงพักบุรีรัมย
2: ์เพราะผมได้ยินอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหม
0: นักเหงายังไม่ทันส่งฟ้องศาลเนี่ยกว่าตำรวจจะเรียกกว่าอัยการจะเรียกกว่าจะนัดฟ้องเนี่ยคุณต้องไปบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่า 3-4 รอบอะ
2: เว้ยแล้วต้องไปเองด้วยใช่ไหมเอาทนายไปไม่ได้ด้วยใช่ไหม
0: ต้องไปเองดิเขาเรียกเป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้นี่แหละคือนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าฟ้องปิดปากเ
2: พื่อโอ้เออนี่มันความรู้เลยนะเ
1: ออ
2: มันก็เหนื่อยแย่อะไรอย่างเงี้ยโดนฟ้องมันสัก3จังหวัดเนี่ยเหนือใต้อีสานจะตายเลย
3: เรียบร้อยเลยนี่ในทางกลับกันเหมือนกันสุกรณีที่จำเลยชนะเนี่ยถ้าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าคุณจะไปฟ้องสุไหงโกลกไปฟ้องบุรีรัมย์อะไรเงี้ยสมมติถ้าเราฝ่ายของคุณยิ่งชีพอะสมมติเลยนะเขาชนะคดีอย่างเงี้ยถ้าใช้จ่ายที่เขาเดินทางเขาจะได้รับชดเชยไหมครับ
2: เ
0: จ้าไงก็ถึงได้บอกว่าเจ้า
2: อ้าวเหรอ
3: โ
2: อ
0: ้ฟ้องกลับก็ไม่ได้นะคุณจักรพันธ์เวลาทำมาฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยฟ้องกลับก็แพ้ทั้งแพ่งทั้งอาญาศาลบอกมันเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายของเขาเขาใช้สิทธิ์
2: ที่จะฟ้องหมิ่นประมาทเราแต่ว่าเราไปฟ้องกลับไม่ได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือเราไปฟ้องกลับได้แต่ว่าฟ้องไปศาลก็ยกฟ้องอยู่ด
2: ีก็ยกฟ้องอ๋อคือฟ้องได้แต่ยกฟ้องมันก็เลยทำให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็จะต้องเหนื่อยดิจ้ะแม่อย่างเงี้ย
1: เหนื่อยใช่
0: เอาแค่ผมออกมาพูด3วันเขาไปแจ้งความผม3จังหวัดอีกเดือนนึงผมต้องตะลอนทัวร์
2: ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วว่างั้นนะ
0: ผมจัดวิทยุทันข่าวทางกฎหมายผมไปอยู่จังหวัดนั้นอ่ะเอาเป็นไงเด็กกำพร้าตอนที่ผมอยู่ภูเก็ตครับ
2: ผมแก้คดีหมิ่นประมาทด้วยกันเลยนะ
0: ผมมาพบอัยการครับนี่ยังไม่ฟ้องเป็นปีแล้ว
2: โอ้เน
3: า
2: ะ
3: ถึงจะใช้คำว่าฟ้องปิด
2: เขาถึงเรียกว่าฟ้องปิด
0: นะเอาง่ายๆนะคุณยิ่งชีพเนี่ยต้องไปสู้คดีที่หนองบัวลำพูกับคุณสุขสำรวยอ่ะที่เขาฟ้อง
2: อ๋อใช่คุณสุขสำรวย
0: คุณสุขสำรวยไปแจ้งความด้วยนะครับ
2: แจ้ง
0: ไปฟ้องนะครับ
2: จะเหลือเหรอโอ้ยิ่งชีพก็เหนื่อยสิงี
0: ้ก็ยิ่งชีพยิ่งชีพก็เหนื่อยครับ
2: เป็นพลีชีพ
0: ยิ่งชีพก็เหนื่อยครับคือยิ่งชีพถ้าอยู่แค่ศาลแพ่งศาลอาญายังใกล้ๆแล้วก็ไปหนองบัวลำพูแล้วก
3: ็ใช่ใช่
2: โอ้มันเป็นอย่างนี้
3: จะได้ขอบคุณคุณอนุทินบอกขอบคุณที่คุณอนุทินยังฟ้องแค่ที่ศาลอาญากรุงเทพนะไม่เดินทางไปไกลๆหลายที
0: ่ยังเจอคุณสุขสำรวยแจ้งความไปที่หนองบัวลำพูอ่ะ
2: เออถ้าคงโกรธจริงไง
0: บ้านเขาอยู่นั่นไงบ้านคุณสุขสำรวยอยู่นั่นเขาแจ้งไว้นั่นผมน่ะนั้นนึกว่าเขาจะแจ้งกรุงเทพกันหมดอ๋อปันสาวอ๋อแสดงว่าอยู่นั่นพอดีแหม
3: เหมือนกันแกล้ง
2: เ
3: หมือนกันแกล้ง
0: อำนาจเจริญนี่มีร้านหมูกระทะอร่อยผมแนะนำได
2: ้โอ้โหเหนื่อยอ่ะอย่างนี้อ๋อมันต้องเขาถึงก็กลัวกันเรื่องการฟ้องผิดปากเนาะ
0: นั่งเครื่องบินไปลงอุดรแล้วก็ต่อรถจากสนามบินอุดรไปหนองบัวลำพูอีกประมาณชั่วโมงกว่าไปรายงานตัวเสร็จกลับมาสนามบินอุดรแล้วบินกลับ
2: เอ๊ะแต่คดีหมิ่นประมาทนี่มันถอนได้ตลอดเวลาไหมทนาย
0: ถอนได้
2: ตลอดได้นะ
0: หมิ่นประมาทถอนได้ถ้าไม่ได้พ่วงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา16ไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ฟ้องมาตรา14แล้วนะคุณเอกพันธ์ฟ้องมาตรา16นะตัดต่อภาพ
2: อ๋อเหร
3: อตัดต่อภาพ AI หรือเปล่า
2: ไปกันตู้อีกกูมันหลายเรื่องกันนะ
0: คือภาพที่สมมติว่าไอรอเนี่ยขึ้นมาแล้วทำให้ฝ่ายการเมืองเสียหายเขาก็ฟ้องตามมาตรา16เลยพ.ร.บ.คอม
3: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
2: ชื่อที่พบหมอคุณครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคน

0: คือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่16กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ได้พูดถึงเรื่องของกกต.เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยกันยาวๆ เลยนะคะในส่วนของความคืบหน้านะคะล่าสุดเนี่ยคุณพันธินน่วมเจิมค่ะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.ในคดีหัวเลือกสว.โดยพุ่งเป้าไปที่ความเห็นแตกภายในกกต.นั่นแหละค่ะหลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.ตอนนี้ก็มีนามสกุลแล้วว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะคะท่านออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้เห็นด้วยกับมติเสียงข้างมากนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าแต่ละกรณีรายละเอียดเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าช่วงที่แล้วนางเหงาได้เล่าไปแล้วหรือยังคะ
4: ก็เราไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เป็นแง่มุมทางเรื่องของข้อกฎหมายไปถึงเรื่องของการที่ว่ามีแง่ความเห็นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายแง่หลายมุมเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นการสื่อถึงเรื่องของความเชื่อถือไม่ใช่แต่เฉพาะในกกต.แต่มันจะขยายความไปจนถึงบรรดาองค์กรอิสระต่างๆในประเทศไทยด้วยเน
3: า
4: ะ
3: ประเด็นที่คุณพันตินน่วมเจิมได้พูดวันนี้นะคะก็เปรียบเทียบว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยถือว่าเหมือนเป็นเห็บรีบกระโดดออกมาจากหมาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะกังวลกับผลทางกฎหมายจากการพิจารณาคดีหรือเปล่าซึ่งคุณพันตินวิจารณ์ประธานกกต.ว่าการออกมาอธิบายเหตุผลของมติเสียงข้างมากทำตัวเหมือนเป็นพยานจำเลยซะเองแล้วก็ฝากถึงแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าให้ไปบอกกกต.ที่เหลือว่าในมุมมองของตนเรื่องนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยในรายละเอียดก็คือคุณพันธินก็หยิบความคิดเห็นของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนั่นแหละค่ะ
4: ครับ
3: ท่านเป็นหนึ่งในกกต.เป็น7กกต.ที่มาตัดสินเกี่ยวกับกรณีของคดีหัวสว.ว่าจะส่งให้กับศาลต่อหรือเปล่า
4: ครับ
3: ก็หลังจากนี้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับศาลฎีกานะคะเพราะว่าท่านจะไต่สวนเพิ่มเติมเองในเรื่องของคดีการไต่สวนศาลก็จะมีอำนาจในการไปเรียกเองถ้ามันมีส่วนไหนที่ยังมีความสงสัยคาใจกันอยู
4: ่ครับ
3: ซึ่งถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเสียงข้างมากเนี่ยเขามองว่าเขาดูเป็นจุด
4: ๆ
3: จุดๆว่าจุดนี้เป็นยังไงมันก็เลยออกมาเป็นรายบุคคลอย่างที่ได้เห็นกันไป
4: ครับ
3: แต่ในมุมของเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกจุดเนี่ยมันมีจุดร่วมอยู
4: ่
3: มันมีแพทเทิร์นเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู
4: ่กันว่างั้น
3: สำหรับสิ่งที่การวิจารณ์ของคุณพันธินคือไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เสียงข้างมากของกกต.ประเมินน้ำหนักและพยานของแล้วก็ความเพียงพอของหลักฐานในส่วนที่ไม่ได้ส่งผู้ร้องบางกลุ่มต่อศาลคุณพันธินก็โยงไปที่ความรับผิดตามมาตรา157แล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการพิสูจน์ภายหลังนะถ้าเกิดมันมีการพิสูจน์ภายหลังมีหลักฐานที่ควรจะตรวจสอบต
4: ่อ
3: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะคะแล้วในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้า 10:00 นเช้าของวันนี้ที่ผ่านมา
4: อืม
3: ค่ะ
4: ก็ต่ออ
3: ่านดูว่านักข่าวจะต่อก็เป็น 10:00 นเช้าของสว.สำรองค่ะที่ลงมือว่าโอเคยื่นศาลฎีกาเพื่อจะคัดค้านส่วนที่กกต.ยกคำร้องไปอะค่ะคืออย่างนี้วันเนี้ยผู้ที่ยื่นน่ะเขาเห็นว่ากกต.พิจารณาพยานหลักฐานไม่รอบด้าน
4: ครับ
3: แล้วก็ตั้งข้อโต้แย้งว่าการที่ไปยกคำร้องบางส่วนโดยเฉพาะ

0: ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการเลือกเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานในสำนวนและเห็นว่ามันมีบทบัญญัติทางกฎหมายบางมาตราที่ควรจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมก็ถือว่าได้ไปยื่นกับศาลเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งสเต็ปอีกหนึ่งขั้นตอนของสว
1: เขามีส่วนได้ส่วนเสียไงคำว่าสวสำรองอะนะเพราะว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าฝั่งที่จะถูกในข้อกฎหมายแรงต่างถ้าเกิดว่าเขาหลุดไปสวสำรองก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาต้องว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเพราะว่าทั้งหมดมันคือแค่อยู่ในขั้นตอนของการส่งชื่อ
1: เป็นปีแล้วครับ
0: ไปให้กับศาลฎีกาย
1: ังไงใช่ไหมฮะแต่จริงๆก็คือตัวสวเองเนี่ยที่เขาเรียกว่าถูก5-2นี้ไปจริงๆเนี่ยก็คือมีเพียงแค่26ท่านเท่านั้นเองที่เหลืออีก51เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มสวเลยนะแต่กลุ่มสวแค่26เพราะ26เนี่ยก็มาดูในภาพรวมกลมๆของสวที่บางคนเรียกกันว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกโอ้ยสีคะแนนเสียงยังอยู่ท่วมท้นนะจะทำอะไรก็ยังพอไหวว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะในเรื่องของการพิจารณากฎหมายในเรื่องของนู่นนี่นั่นต่างๆเสียงสวยังอยู่ตึมว่ากันเนี่ยนะ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่นางหงพูดมาเรื่องของสว26สวเขายังทำงานตามปกตินะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าจะมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มสวนี้ก็คือทั้ง26สวเนี่ยเขาก็มีภาพออกมาเป็นการกอดให้กำลังใจในห้องประชุมระหว่างการประชุมวุฒิสภา
1: ครับ
0: ซึ่งสื่อเขาก็จะไปจับสังเกตแล้วเขาก็เลยไปถามอย่างเช่นมีสวบางคนก็เข้าไปสวมกอดคุณอัจฉรพันธ์หอมรสนี่ก็เป็นหนึ่งใน26สวที่มีรายชื่อถูกกกต.มีมติส่งคำร้องต่อศาลฎีกาใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วหลังจากที่มีภาพออกมาแล้วเนี่ยนักข่าวก็เข้าไปหาคุณอัจฉรพันธ์นี่แหละค่ะคุณอัชรพันธ์บอกว่าอ๋อกอดกันทุกวันอยู่แล้วนะคะถามว่านี่ช่วงเช้าก็เห็นเดินเข้าไปกอดไปให้กำลังใจให้กำลังใจกันใช่ไหมบอกอ๋อกอดกันทุกวันอยู่แล้วค่ะถามว่ากังวลหรือเปล่าที่มีชื่ออยู่ใน26สวที่กกต.ส่งคำร้องต่อศาลฎีกาคุณอัชรพันธ์ก็บอกว่าไม่กังวลแล้วก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าไปชี้แจงกับกกต.แล้วนักข่าวก็ถามว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงใช่ไหมบอกว่าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับกกต.ไปเรียบร้อยแล้วค่ะถามต่อนะคะว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเนี่ยกลุ่ม26สว.เนี่ยจะดำเนินการยังไงคุณอัชรพันธ์ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มหรอกถามว่าแล้วหมายความว่าจะแยกกันต่อสู้คดีหรอไม่รวมกลุ่มกันใช่ไห
1: ม
0: คุณอัชรพันธ์บอกว่าใช่ค่ะ
1: ก็คือแยกกันคดีใครคดีมันว่างั้น
0: ลักษณะก็คือต่างสู้คดีของตัวเองก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่สวเสียงข้างมากท่านบอกว่าท่านดูเป็นจุด
1: ๆ
0: ถูกไหมคะอันนี้อุ้มพูดเองนะคาดเดาว่ามันมีความ
1: ก็ต่อเสียงข้างมากใช่ไหมก็บอกว่าดูเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นถ้าดูเป็นจุดๆเนี่ยสว26คนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็สู้เป็นคนๆในเมื่อเธอจะดูเป็นจุดๆฉันก็สู้เป็นคนๆแต่ว่ามันก็ในอีกทางนึงมันก็ดูเหมือนมันก็ประมาณอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องรวมมาสู้26คนเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่านั่นไงคุณก็เป็นเน็ตเวิร์กกันเป็นเครือข่ายกันไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็สู้เป็นคนเหมือนกับว่ามันต่างคนต่างมานะเออเธอกับฉันมาไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างงี
0: ้สถานะของ26สวตอนนี้นะคะคือกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวปัจจุบัน26คนทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วกกต.ก็จะมีการกำหนดกรอบการดำเนินยื่นคำร้องภายใน60วัน
1: 2เดือน
0: แล้วในช่วงระยะเวลานั้นแหละขั้นตอนต่อไปศาลฎีกาก็จะรับคำร้องเอาไว้ทีนี้ถ้าศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณา
1: ครับ
0: ถ้ารับนะคะสว.ผู้ถูกร้องก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่รับปุ๊บหยุดเลยปั๊บเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: และหยุดจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาทีนี้ถ้าสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะผู้ชมผู้ฟังถ้า26คนต้องหยุดหน้าที่พร้อมๆกันถ้าศาลฎีการับคำร้องกับสว.ทั้ง20คนทั้งหมดนะจำนวนสว.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ก็จะลดจาก200เหลือ174คน
1: ก็ลบ26ไง
0: ถ้ามันเหลือจำนวนนั้นองค์ประชุมกึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่อย่างน้อย88คนถูกไห
1: ม
0: แน่นอนว่ามันก็จะไปมีผลกับเรื่องของมาตราต่างๆกฎหมายต่างๆการดำเนินการต่างๆในสภาค่ะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างจะ ในวงกว้างพอสมควรทั้งเรื่องของ

0: รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เส้นเงินต่างๆนานานะคะแล้วก็รวมไปถึงพยานที่ทำให้เนื้อหามันมีน้ำหนักขึ้นมา
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งหมดก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสำหรับปัญหาที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีการต่อยอดที่เดี๋ยววันนี้เราจะลองพูดคุยกับคนที่คร่ำวอดอยู่ในตัวเลขด้วยเหมือนกันแต่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับโพนะคะ นั่นก็คือมติ4ต่อ3ที่ไม่รับเส้นเงินคือความหมายคือมันบอกว่ามันเหมือนถูกตัดตอนนะคะถูกตัดตอนในเรื่องของเงินมันไม่ได้สืบสาวไปต่อเพราะว่า
1: ไม่สุดด้วยกันนะ
0: ท่านเพราะเส้นเงินเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะยงใหญ่ไปถึงได้แต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องที่ต่อเนื่องมาหลังจากนั้นเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้อุ้มได้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่านักข่าวเขาก็ไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ตอนแรกก็มีชื่ออยู่ใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: ไปไม่ถึงไปไ
1: ม่
0: ถ
1: ึ
0: งคราวนี้คุณพระดอนก็ตอบคำถามนักข่าวแหละว่าผมคงไม่ฉลาดที่จะเหมือนประมาณว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นคนคิดสูตรคำนวณการเลือกสว.อะไรเงี้ยคงไม่ฉลาดขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณไอซ์รัชนกศรีนอกก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าคุณฉลาดค่ะเขามองว่าเลวระยำใช้คำนี้เลยนะคะ
1: ใช้คำนี้เลยนะ
0: ก็ฟาดกันไปฟาดกันมาในขณะที่คุณแนนบุญทินดาเองนี่ก็รอดเหมือนกันคุณแนนบุญทินดาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่าการกล่าวหาใครมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน อย่าใช้ความเชื่อไปชี้นำสังคมสิดูอย่างคดีลุงพลเห็นไหมล่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละทันทีที่คุณแนนบุญธิดาให้สัมภาษณ์แบบนี้คุณวิโรจน์ลัคนาดิศรจากพรรคประชาชนค่ะก
1: ็
0: โพสต์เลยโพสต์ว่าเหมือนกับคดีลุงพลจริง
1: ๆเหมือนยังไง
0: ย้ำอีกสักทีหนึ่งนะคะคุณแนนบุญธิดาบอกว่าอย่าไปใช้ความเชื่อชี้นำสังคมแล้วก็ยกตัวอย่างคดีลุงพลคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าเหมือนกับคดีลุงพลจริงๆคุณผู้ชมคุณฟังก็คิดต่อนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือการฟ้องร้องกันละค่ะ
1: เอาละทีน
0: ี้คุณเป่ายิ่งชีพนะคะคุณเป่ายิ่งชีพเองเนี่ยก็
1: ยิ่งชีพประชาชนนะ
0: โดนฟ้องค่ะเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ก็ฟ้องนี่
0: ให้ทนายความเดินทางไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก็มอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุทรสอบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะแล้วก็ดำเนินการโดยคุณสุภชัยก็มอบต่อให้คุณสิทธิโชคสิงห์เสนียื่นฟ้องคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีที่ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาตั้งแต่21กรกฎาคม69พาดพิงว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทนายความของคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณยิ่งชีพกล่าวพาดพิงไม่เป็นความจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ดำเนินคดีซึ่งศาลอาญารับคดีไว้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมีนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569เวลา6ขออภัยเวลา9โมงค่ะนักข่าวก็ไปถามแหละว่าทำไมถึงมายื่นฟ้องหลังจากที่กกต.มีมติล่ะพอกกต.มีมติไม่ดำเนินคดีกับคุณอนุทินแล้วก็บุคคลในพรรคภูมิใจไทยก็เลยเดินทางมาเลยแหมมันจังหวะมันพอดีเลยนะเกี่ยวกันหรือเปล่าทนายความยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าเตรียมร่างคำร้องเอาไว้ก่อนแล้วเพียงแค่รอว่าคุณอนุทินจะมอบหมายให้ดำเนินคดีเมื่อไหร่การยื่นฟ้องครั้งนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือการฟ้องให้ติดคุกนะคะไม่ใช่ฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายการยื่นฟ้องครั้งนี้ไม่มีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งฝ่ายทนายความยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปาก
1: โอ้ใช่เพราะเมื่อสักครู่ตอนรายการกฎหมายเนี่ยผมก็พูดกับทนายอยู่ถึงเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายฟ้องปิดปากเพราะว่าในลักษณะของการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเขาบอกว่าคนฟ้องเนี่ยอย่างในกรณีเนี้ยนายกนิตินฟ้องเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องฟ้องเองเขาให้ทนายไปฟ้องแต่คนที่ถูกฟ้องเขาเรียกว่าจำเลยเนี่ยต้องไปนะครับต้องไปด้วยตัวเองนะอันนี้แหละมันเลยเกิดความยุ่งยากแล้วเขาบอกว่าอันนี้เหมือนกับเป็นฐานกรุณานะเพราะว่ามันมีหลายกรณีนะที่ฟ้องผิดปากนู่นไปฟ้องอยู่ริบขอบประเทศเลยฮะใต้ก็มีเหนือก็มีฐานสุดก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคุณยิ่งจีบเนี่ยเจอหลายอันนะที่ท่านโดนฟ้องแบบฟ้องต่างจังหวัดอ่ะแต่ในกรณีคุณอนุทินนายกเนี่ยก็คือต้องฟ้องในตรงกลางประเทศในว่ากันในศูนย์กลางประเทศแต่ว่าคุณอนุทินที่ฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ฟ้องในฐานะของนายกเขาฟ้องในฐานะส่วนตัวเขาว่ากันอย่างนั้น
0: ทันทีที่มีกระแสข่าวนี้ออกมานะคะคุณยิ่งชีพก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วนะคะว่าครับผมก็เชิญ

0: ชวนท่านอยู่แล้วถ้าจะฟ้องขอให้ท่านตั้งทนายแล้วยื่นฟ้องเองต่อศาลอาญาผมพร้อมสู้คดีไม่มีปัญห
1: า
0: ถ้าท่านอนุทินจะฟ้องก็นำมาเลยคดีเดียวผมจะได้สู้คดีง่ายๆไม่ต้องใช้กระบวนการไปฟ้องต่างจังหวัดหรือแยกเป็นหลายคดีให้เหนื่อยมาเลยตรงๆเอาข้อเท็จจริงมาสู้กับข้อเท็จจริงสบายๆครับถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเลื่อนลอยไร้หลักฐานไร้หลักฐานไม่มีน้ำหนักแล้วทำให้เขาเสียหายเขาก็ควรฟ้องผมตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้กกต.มีมติ
1: เ
0: มื่อกกต.มีมติแล้วก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงกลายเป็นเรื่องเท็จขึ้นมามันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะรอทำไม เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีนัดที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: เ
0: พราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเมื่อวานนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงนอมินีทุนเทาแล้วก็สแกมเมอร
1: ์
0: คุณพลพีบอกว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงานแล้วสิ่งที่ออกมาพูดคุยก็คือว่าพบว่า 2,200 บริษัทที่ถือครองที่ดินมันมีความชัดเจนแล้วตอนนี้มีความชัดเจนแล้ว 2,200 บริษัทแต่ว่าประเด็นคือ 1,100 บริษัทเนี่ย อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยแล้วท่านก็ปักหมุดเอาไว้เลยว่าภายในเดือนกันยายนเนี้ยต้องได้คำตอบทั้งหมดทุกอย่างต้องเคลียร
1: ์มีเส้นทางมันทำลายมันคือไม่ให้เกินกันยานี่ว่างั้น
0: สิ้นเดือนกันยายนนี้ต้องให้รู้ว่าบริษัทไหนถูกกฎหมายบริษัทไหนผิดกฎหมายแล้วบริษัทไหนเป็นนอมินีแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคือมันมีผู้ชายชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาโดยการหนีคดีมา
1: หลายปีเลย
0: แล้วก็ใช้ชื่อของคนตายไปแล้วมาสวมแล้วก็ถือสัญชาติไทยด้วยคดีนี
1: ้
0: มันจะมีรายละเอียดที่จะสามารถโยงใยไปถึงการสั่งให้ปิดทุกอย่างให้เคลียร์ทุกอย่างไม่ได้หมายถึงว่าปิดบางหน้าหมายถึงว่าปิดจ็อบปิดคดีภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังจากปากของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับผมไหนโทษที
0: นั่งเอามาเล่นมือ ไม่อุ้ม
1: จะ
0: อุ้ม
1: จะแตกจะงงๆนะคือผมเนี่ยเอื้อมือไปปิดเสียงของเราอุ้มก็ต้องออกไปด้วยนะ
0: ปิดเป็นเท่าไหร่ครับเปิดหูจะแตกแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไร
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะตัดขอโทษด้วยนะคะคุณผู้ชมตกใจเสียงหูเฉยๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่งคือนอมินี
1: ทุ
0: นเทาแล้วก็สแกมเมอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่มันผสมโรงกันสองเรื่องเลย
0: ค่ะซึ่งคุณพลพีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับเราแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันหลังบ้านจะวางงานเขาเรียกอะไรประสานงานกันหลังบ้านแล้วก็ระดับผู้บริหารสื่อสารกันนะคะว่าต้องการที่จะให้ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดรัดตัดตอนที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเคสที่อุ้มเล่าให้ฟังว่าวันนี้มันมีอีกแล้วที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ชายชาวจีนที่มาสวมสัญชาติแล้วก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงจะมีความคืบหน้าที่อยู่ที่จะให้จบภายในเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าฟังจากปากของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสวนชวีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณรุ่งหนาวครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วคุณพลพีบอกว่าสัปดาห์นี้แหละที่จะมีความคืบหน้าซึ่งได้เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะคุณพลพีคะ
3: เมื่อวานครับประชุมกันเมื่อวานบ่ายครับ
0: ค่ะพอจะสรุปให้คนไทยทั้งประเทศได้ฟังได้ไหมคะ
3: เมื่อวานนี้มีท่านรองนายกสุปชีม
1: ี
3: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีผมมีท่านรัฐมนตรีช่วยดีอีมีท่านนพสินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยรองอธิบดีกรมการปกครองและก็หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาหารือกันครับว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีชาแนลหนึ่งที่พวกเราเนี่ยที่มีอุดมการณ์เดียวกันตามนโยบายของท่านนายกอนุทินเนี่ยเรื่องนอมินีเรื่องสแกมเมอร์ทุนเทาสมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะมีชาแนลหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารและขอข้อมูลกันได้รวดเร็วมากขึ้นนอกเหนือจากระบบราชการในการที่เราจะต้องส่งหนังสือตลอดเวลาน
1: ะครับ
3: ก็เมื่อวานนี้ในห้องประชุมทุกคนก็เห็นด้วยหมดแล้วเราก็จะมีเซตอัพทีมขึ้นมาแล้วก็จะมีชานอลในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอีเมลรวมกันหรือว่าจะเป็นแชทไลน์ก็แล้วแต
1: ่
3: นะครับเพื่อที่เราสามารถจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้าจับกลุ่ม ในกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยได้เร็วขึ้นครับ
0: channel นี้นี่คือ channel ของระบบสั่งการแต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการใช่ไหมคะคุณพล
3: เป็นรวมๆกันครับส่วนมากก็จะเป็นหัวของแต่ละคณะนะครับแล้วก็แต่ละ

0: หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลใดเช่นต้องการข้อมูลจากกรม DVD ของกระทรวงพาณิชย์ก็ไลน์เข้ามาในกลุ่มกระทรวงพาณิชย์ก็จะรีบไปหาข้อมูลแล้วก็
1: จะได้เร็วนะ
0: จะได้เร็วครับจะได้เร็วแต่ว่าทั้งหมดทุกอย่างต้องเป็นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเกิดอะไรที่ไม่ไปติด DPA เนี่ยอาจจะต้องมีหมายหรือมีเอกสารแล้วนั้นก็ว่าไปแต่ว่าในการส่งข้อมูลหรือตัวชื่อบุคคลหรือสถานที่ในการเช็คว่าไปเช็คหน่อยที่ดินตรงนี้เป็นของใครอย่างเงี้ยมันเป็นอำนาจของกรมอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกับท่านรองนายกท่านอื่นๆก็จะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: คราวที่แล้วเราพูดกันถึงตัวเลขที่ว่าท่านบอกว่ามันมีที่ว่าทุนเทาเนี่ยถึง12ประเทศเลยใช่ไหมที่เข้ามา
0: ใช่ครับนั่นเป็นหมายจับที่เราออกที่สมุยนะครับเราออกไปทั้งหมดเนี่ย101หมายนะครับกับตัวคนเนี่ยประมาณ80คนแต่ว่าประกอบไปด้วย12สัญชาติครับใช่ครับ
1: โอ้โหคราวนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับเพราะคราวนี้ไปพูดถึงเรื่องของตัวเลขของอะไรของการมาจดทะเบียนของการมาเป็นบริษัทของการมาเป็นโนมินีอะไรต่างๆเนี่ย
0: ก็สำหรับเรื่องสมุยตอนนี้สำนักตำรวจแห่งชาติก็ทำสำนวนแล้วก็ฟ้องหมดแล้วนะครับดำเนินคดีหมดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราหารือกันเมื่อวานก็เกี่ยวกับบริษัทโนมินีต่างๆที่วันนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเราเห็นชื่อบริษัทเราเห็นที่ครับเราเห็นที่ดินที่เขาครอบครองนะครับแต่ก็ยังมีอีกประมาณสัก11,000บริษัทที่ยังก้ำกึ่งอยู
1: ่
0: ว่าจริงๆนะจะเป็นไทยแท้ไหมหรือเป็นไทยโนมินีหรือเป็นต่างชาติแอบมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ากำชับกับท่านอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีกรมดีบีดีซึ่งกำลังจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านปุณพงศ
1: ์
0: นะครับว่าอยากจะให้รีบสรุปเนื้อหาตรงนี้ภายในสิ้นเดือน
2: สิ้นเดือนนี้เราจะได้คำตอบอะไรนะคะคุณพลพีค่ะ
0: สิ้นเดือนก็คือไอ้10,000บริษัทนี่แหละครับว่าเราต้องดีไฟให้ได้ว่าเขาผิดหรือเขาถูกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยข้อมูลมันลิงก์กันหมดแล้วกรมที่ดินก็สามารถไปเช็คข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์หลังบ้านได
1: ้
0: กระทรวงพาณิชย์ก็สามารถมาเช็คของกรมที่ดินได้เช่นเดียวกัน
1: ไม่ต้องรอทำหนังสือกันไปมาว่างั้นนะ
0: ถูกต้องแล้วก็ท่านนายกก็จัดให้มีการลง MOU ไปเมื่อสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก่อนแล้วแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยยังไม่สำเร็จแต่ก็สำเร็จเมื่อวานแล้วครับ
2: ขออนุญาตถามถึงคดีที่มันเป็นข่าวรุนแรงวันนี้ได้ไหมคะกรณีที่เป็นผู้ชายชาวจีนที
1: ่
2: เขาหนีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอีกเคสหนึ่งที่เขาหนีคด
0: ีเลวร้ายมากคือเขามีหมายแดงอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาเขาก็มาสว
1: ม
0: นะครับ
2: สวมสิทธิ์คนตายเคสนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วเขาก็เอาลูกเขาเนี่ยไปออกบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วเขาก็มาประกอบธุรกิจประมาณ10ที่มั้งครับแล้วก็เขามีความตั้งใจที่ถ้าเกิดลูกเขาอายุ20เนี่ยเขาก็จะโอนทรัพย์สินให้ลูกเขาซึ่งมูลค่าที่เราคำนวณเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ผิดอันนี้ต้องขออภัยนะครับน่าจะสักประมาณ600ล้านนะคร
1: ับ
2: ในเบื้องต้นเนาะทีนี้มหัดตรงนี้มันสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดถ้าเรามองแบบเร็วๆคุณพลพีค่ะว่ามันปัญหาอยู่ที่ตม.หรือว่าระบบทะเบียนราษฎ
0: ร์
2: หร
0: ือ
2: ว
0: ่
2: าเครือข่ายของเจ้าหน้าที
0: ่จริงๆตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ชี้ว่าเป็นหน่วยงานไหนแต่ว่าต้องขอบอกว่าก็ต้องมีหน่วยงานเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กที่เป็นพ่อลูกคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนจีนไม่สามารถจะมีบัตรประชาชนได้อยู่แล้วครับอันนี้มันผิดอยู่แล้วนะครับส่วนมันจะหลีดไปตรงไหนไปถึงตม.มาถึงกรมการปกครองไปถึงนายทะเบียนในอำเภอปลัดจังหวัดปลัดอำเภออันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของผมที่ต้องไปสานต่อครับ
1: สามารถที่ไปถึงได้เลยใช่ไหม
0: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะการออกประชาชนไม่ออกไม่ได้กี่ที่หรอกครับ
1: ใช
2: ่เคสนี้คุณพลพีถ้าเกิดจะให้กระจายเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องให้คำตอบกับประชาชนเนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีหน่วยไหนบ้างคะสำหรับเคสนี้ค่ะ
0: ก็กระทรวงมหาดไทยคงปฏิเสธไม่ได
2: ้
0: เพราะว่าบัตรประชาชนต้องออกจากกรมการปกครองอยู่แล้วหรือนายทะเบียนนะครับอันนี้ผมก็ยื่นอกรับเลยส่วนเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยขอเราสนุดสำนวนและสืบสวนก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งว่าอยู่อำเภอนี้ตำบลนี
1: ้
0: เกษียณไปแล้วหรือทำงานอยู่หรือทำกี่คนทำกี่เคสรับเงินมาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวขอให้ดูสำนวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านสำราญกับท่านนพสิทธิ์ซึ่งไปมาเมื่อเช้าเอง
1: เกษียณแล้วเอาผิดได้ใช่ไหม
0: ก็อยู่ที่สภา
1: เกษียณแล้วเอาผิดได้ใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนครับผมตามถึงเซียนอยู่แล้วครับไม่สบายผมก็ตามไปครับ
2: หนึ่งมหาไทยครับแล้วหน่วยงานไหนอีกนะคะ
1: เราจะมา
0: ก็คือจริงๆพอมีหมายแดงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะต้องสืบสวนว่าเขาอยู่ที่ไหนและจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับสู่ไหมครับแต่ว่าทีนี้อย่าให้เราไปชี้นิ้วเลยครับว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆนะพอเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาไปอยู่ในโรงแรมที่ผิดกฎหมายโรงแรมนั้นเขาก็ไม่รายงานกรมการปกครองหรือตม.อยู่แล้วว่าบุคคลนี้ชื่อนายเอพักอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการตามหาตัวจริงๆมันก็ไม่ง่าย

0: ไทยเอามันเยอะครับเพราะฉะนั้นสำนวนนี่เราจะต้องดูโดยละเอียดครับ
1: มันจะสามารถจากกรณีนี้มันจะขุดทั้งรากถอนทั้งโคนที่ว่าอีกเป็นหมื่นบริษัทเนี่ยมันได้
0: คือจริงๆเคสนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับในนิติบุคคลที่ครอบครองบริษัทที่เราสงสัยอันนี้จะเป็นคนละเรื่องก
2: ันแยกไปอีก
0: แ
2: ล้วไม่ได้อยู
0: ่แต่ว่าเรื่องของงานทะเบียนเนี่ยก็ท่านบริษัทเรืองประสิทธิ์ท่านให้ความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วเราก็จะเห็นท่านไปจับที่เชียงใหม่ที่แม่ฮ่องสอนที่ตากนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้พวกผมอยู่ที่สภากันก็เลยไม่ได้ไปร่วมภารกิจกับท่านสับรานนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังมีเป้าในการขยายต่ออีกเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีอีกครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็กำลังวางแผนอยู่เช่นเดียวกันครับ
2: ถ้าบอกให้ประชาชนเข้าใจคือภารกิจของคุณพลพีกับคุณวรสิทธิ์เนี่ยจะมีการแยกกันในส่วนสัดส่วนยังไงอะคะ
0: ถูกต้องครับคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นประธานคณะชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งให้ท่านวรสิทธิ์กับท่านเจเศษเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแล้วส่วนเรื่องงานทะเบียนทั้งหมดเนี่ยผมก็มอบให้กับท่านวรสิทธิ์เป็นคนช่วยดูนะครับส่วนงานเรื่องปืนเรื่องอาวุธเรื่องเครื่องกระสุนอย่างเงี้ยก็มอบให้ท่านเจเศษเป็นผู้ที่ดูครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมทำทุกปัญหาเลยมันจะไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้ผู้ร้ายเขาเก่งครับนะครับวันนี้เขาเก่งครับก็เลยต้องให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอีกสองท่านเนี่ยได้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ผมก็ไปขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกระทรวงก็เป็นที่มาของการประชุมเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: โอ้ดีฮะ
2: คุณพลพีพอจะบอกได้ไหมคะในวันนี้ว่าบริษัทต้องสงสัยประมาณ 10,000 กว่าแห่งที่เดี๋ยวเราจะปิดให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันแยกสัดส่วนของแต่ละชาติในสัดส่วนที่เท่าไหร่
0: คือต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าบริษัทที่เราสงสัยเนี่ยนะครับทุกบริษัทเนี่ยล้วนแต่เป็นบริษัทที่ครอบครองที่ดินในประเทศไทย
1: เป็นหลักเลยว่าไงเป็นที่ดินเยอะเลย
0: เพราะฉะนั้นกลไกที่ผมใช้เนี่ยผมก็ให้กรมที่ดินเป็นผู้เช็คกับกรม DBD เป็นหลักนึกออกไหมครับอันนี้ยังไม่รวมถึงบริษัททั่วไปที่ประกอบกิจการอื่นๆในการเช่าอพาร์ตเมนต์เวิร์กิ่งสเปซหรือออฟฟิศอันนี้ไม่รวมนะคร
1: ับ ไม่รวมนะที่ดินเป็นหลักแล้วนะ
0: ไม่รวมอันนี้เรายึดที่ดินเป็นหลักเพราะว่าผมมีความตั้งใจที่จะเอาที่ดินของคนไทยมาคืนให้คนไทยเป็นผู้ครอบครอง
1: โอ้นี่เป็นเร
0: ื่องเพราะฉะนั้นแต่ละโจทย์เนี่ยเราก็จะแตกโจทย์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอคุณนุ่มถามว่าบอกได้ไหมว่ามีกี่ชาติเนี่ยผมพูดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหตุผลที่พูดไม่ได้เนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่ามันเป็นกี่สิบชาติเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างแค่สมุยยัง12แล้วเลยครับแล้วตอนนี้บริษัทที่เราเห็นแล้วที่ผิดจริงๆในการครอบครองที่ดินเนี่ย 2,001เพราะนั้นใน 2,001 นี้อาจจะมีสัก20ชาติก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับเหตุผลที่มันไม่นิ่งเพราะว่าเขาเริ่มมีการขยับโยกย้าย
1: เขารู้เหมือนกันว่าเราก็รู้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่แต่ก่อนที่เขาจะขยับโยกย้ายเนี่ยเราไปอุดรูรั่วทันแล้วใช่ไหมคะคุณพลพีเหมือนเล่นเกมเลยนะที่เราเชียร์
0: เราไม่ต้องอุดเลยครับเพราะว่าผมเช็คข้อมูลย้อนหลังได้อยู่แล้วครับ
1: ตอนนี้เขาจะโยกย้ายยังไงเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าย
0: ังไงก็เจอครับ
1: ยังไงก็เจอใช่ไหมเยอะไหมท่านรัฐมนตรี
0: เยอะเยอะเยอะครับเพราะว่ามูลค่าที่เราสงสัยตอนนี้โดยราคาประเมินนะราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยอยู่ประมาณ80,000กว่าล้านครับครับ
1: ขนาดนั้นเลยทั่วประเทศเนี่ย
2: เอาจริงๆนะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยผมก็จะถามอยู่เรื่อยๆนะคะว่าโอเคนอกเหนือจากสัญชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่บ้านของเราแล้วมันก็เป็นคำตอบที่หลายๆคนรอฟังมากๆเลยค่ะว่าเราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐยังไงซึ่งก่อนหน้านี้คุณพลพีบอกว่าเคยมีตั้งเป้าไว้แล้ว
0: ที่อุ้มผมต้องกลับไปที่อุ้มอย่างนี้ก่อนว่าการจดบริษัทตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจดถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
1: อ๋อตอนจดนี่ไม่ได้ผิดอะไรว่างั้น
0: คือพอเขาเดินเข้าไปจดเนี่ยเขาเป็นไทย 100% ครับ
2: น
0: ี่ค่ะแต่พอเขาเดินออกจากประตูเนี่ยมันกลายเป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยหรือมันกลายเป็นคนไทย51คนต่างชาติเนี่ย49แต่จริงๆคนไทยที่ถือ51เนี่ยเขาไม่ได้มีกำลังในการตั้งบริษัท
1: หรือ
0: ในการซื้อที่ดินถูกต้องครับผมไปจับที่ห้วยขวางอันนี้ผมไปจับที่ห้วยขวางที่หนึ่งเป็นโรงแรม10กว่าชั้นครับทุนจดทะเบียน200ล้านเป็นคนไทยถือ 99% สิงคโปร์ 1% ซึ่งเป็นสิงคโปร์จีนนะครับแต่ทุกธุรกรรมในการจองในการจ่ายตังเนี่ยจะผ่านแอปพลิเคชันจีนหมดโอ้ยอ้าวอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วผมก็มีข้อสงสัยว่าแล้วคนไทยที่ถือครองหุ้นประมาณ 99% แล้วคุณลงทุนแบบนี้แล้วเงินไม่เข้าประเทศเนี่ยคุณจะลงทุนไปทำไมสองคนสิงคโปร์ที่เป็นคนจีน 1% ในเมื่อคุณมาลงทุนในประเทศไทยแต่คุณไม่มีปันผลคุณจะลงทุนทำไมอย่างนี้มันบ่งชี้ให้ได้เลยว่าเป็นนอมินีหรือเป็นเครือข่ายข้ามชาติเราก็ดำเนินการอีกแบบหนึ่ง
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่กับผมผม

0: อากาศเดินผ่านรายการไปถึงผู้ฟังเลยนะครับว่าสัดส่วนในการถือหุ้นไม่สำคัญว่าไทยจะสูงหรือต่างชาติจะสูงหรือว่าไทยน้อยต่างชาติจะสูงถ้าเกิดเรารู้ว่าคุณทำผิดกฎหมายเราจับหมดแล้วครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเราสุดท้ายเราพบแล้วว่ามันมีคนใช้คนไทยมาเป็นนอมินีเดี๋ยวมหาไทยจะจัดการกับที่ดินแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นยังไงอะคะ
0: เราบังคับจำหน่ายครับมันมีกฎหมายของกรมที่ดินอยู่แล้วซึ่งเราก็จะบังคับจำหน่ายนะครับพูดง่ายเลยเรามาขับขายนะครับโดยกฎหมายนี่ก็จะให้เวลา6เดือนจนถึง1ปีถ้าเกิดภายใน1ปีขายไม่ได้เราขายให้นะครับแต่เงินเราคืนเขานะครับเงินเราคืนเจ้าของที่ดินแต่เราต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเส้นเงินตั้งแต่แรกในการที่มาซื้อที่ดินมาอย่างไร
2: มันจะว่าปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปขายแล้วก็ซื้อที่ก็ซื้อเงินอย่างเดียว
0: ไม่ใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่เราประชุมกันที่ทำนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยว่าคนที่จะมาซื้อที่ต่อเนี่ยเราก็ต้องสแกนด้วยว่าเขาเป็นใครเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดเขามีทรัพย์สินหรือมีเงินพอที่จะมาซื้อคืนเนี่ยมันก็คือกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาแค่เปลี่ยนชื่อบริษัทเท่านั้นเองอันนี้เราไม่ยอมครับเราก็ต้องไปดูด้วยก่อนนั้นว่าคนที่จะมาซื้อในทรัพย์สินพวกนี้เป็นใครเช่นเดียวกับ
2: เหตุการณ์ในลักษณะ
0: เราก็พยายามจะปิดทั้งต้นและปลายแล้วครับ
2: เหตุการณ์ในลักษณะอย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีมันเริ่มขึ้นนานอย่างฮะหรือว่ามันเพิ่งมาเมื่อ 2-3 ปีนี้หรือว่ามันถอยหลังไปเป็น5ปี10ปี
0: คือปัญหานี้ผมคิดว่าเอายกตัวอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่เช่นสำนักไปจับเข้ามา10ปีแล้วครับ
2: โอ้เป็นหลักสิบปี
0: แล้วกันมันก็นานนะครับ
2: อ
0: ย่างเครือข่ายอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยไปก็10กว่าปีแล้ว
2: เป็น10ปีเหมือนกันนะ
0: เป็น10ปีเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้พวกปี2ปี5ปีอย่างนี้มีหมดแล้วครับ
2: แต่ว่านานๆนี่เป็นหลัก10ปีเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหอย่างนี้มันก็กลายว่าเราก็เองก็ขุดบ่อรอปลา
0: อย่างคนจีนที่มาสมสิทธิ์เนี่ยเขาคงต้องมาอยู่สักพักเพราะว่าทรัพย์สินเขาตอนนี้600ล้านแล้วอะครับวันนี้เขาหนีมาผมคิดว่าคงไม่ถึง
2: ตอนนี้พวกเขาหลายประเทศเลยบางคนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแสบมากนะขุดบ่อล่อปลาเขาเนี่ยมา
0: แต่ว่าก็กลับเรียนว่าเรายังยินดีต้อนรับนักลงทุนนะครับที่อยากทำถูกกฎหมายนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวดีๆมีเยอะครับ
2: มีเยอะ
0: นะครับไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยส่วนน้อยแต่บังเอิญว่าส่วนน้อยนี่เราจับได้หมดนะครับ
1: อุ้มขออนุญาตย้อนกลับไปถามอีกหนึ่งตัวเลขที่คุณพลพีให้สัมภาษณ์เอาไว้ 2,200 บริษัทที่บอกว่าชัดเจนแล้วอะค่ะตอนนี้ที่บอกว่าชัดเจนแล้วมันอยู่ในระดับไหนคะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวทั้ง 2,200 เราขอตรวจเพิ่มอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะได้สิทธิของ BOI แต่เบื้องต้นเนี่ยเราเช็คแล้วไม่มีแต่ว่าขอรีเช็คอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ 2,200 บริษัทนี้เราก็กำลังจะทำสรุปแล้วก็กลับเรียนท่านนายกนะครับแล้วคิดว่าท่านนายกก็คงจะมีการสั่งการในพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีประชุมของกระทรวงมหาดไทยก็คิดว่าน่าจะบังคับขายพร้อมกันทั่วประเทศแล้วครับ
2: บังคับขายเลยนะแล้วก็ได้ 2,000 กว่าบริษัทเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งเลยคือการถือครองที่ดินคือซื้อหาที่ดินถูกไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวจะแถลงไหมคะคุณพลพีคะว่า
0: เดี๋ยวรอประชุมกับท่านนายกพรุ่งนี้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวท่านนายกคงได้มีการแถลงพรุ่งนี้หลังที่ประชุมครับ
1: ค่ะสิริรวมทั้งหมดอะที่อ่านข่าวดูค่ะคุณพลพีค่อนข้างใจหายมากๆเลยว่าตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาแค่8วัน
0: อ
1: ะวันที่1บอกว่ามี 2,314 บริษัทที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินมี 14,000 บริษัทที่น่าสงสัยใช่มั้ยคะพอมาวันที่7ปุ๊บตัวเลขกลายเป็นว่า 1,500 บริษัท
0: วันนั้น 65,000 วันนี้ 80,000 กว่าล้านครับใช่คือประเด็นคือผมคิดว่าทางกรมที่ดินก็ทำงานรอบคอบมากขึ้นนะครับบางแปลงอาจจะหลุดไปแล้วก็เอามารวมใหม่นะครับทำให้มูลค่าเนี่ยสูงขึ้นแต่ตัวเลขของบริษัทเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากก็ยังคงอยู่ที่ 2,000 ต้นต้นกับหมื่นต้นต้นที่เราสงสัยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็โชคดีครับที่เราเจอมูลค่าเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าคนที่มาถือครองที่ดินนั้นเนี่ยเขามีวาลูอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะได้ดำเนินการกับการทำสำนวนถูกครับดีกว่าเราไปจับบริษัทหนึ่งแต่ว่าเราส่งต่อสารเนี่ยในปริมาณของที่ดินไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมท่านที่ดีกรมที่ดินแล้วก็ทีมงานของกรมที่ดินทุกคนที่มีความรอบคอบมากขึ้นครับ
2: ไอ้ชำระสาสางในลักษณะอย่างเงี้ยบริษัทโนมินีต่างๆแล้วก็การถือครองที่ดินในลักษณะอย่างนี้นะเราที่เราเรียกกันว่าพวกทุนเทาเนี่ยมันจะแถลบไปจนถึงแก๊งสแกมเมอร์ไหมครับท่าน
0: ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ปปง.ก็มาอยู่ในองค์คณะเราแล้วเราคงต้องตรวจสอบเส้นเงินอยู่แล้วนะครับส่วนเส้นเงินนี้จะพาไปถึงตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันตรงนั้นดีกว่าครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นี่เห็นบอกว่ากระทรวงการคลังเองก็จะมาตรวจสอบเรื่องของฐานภาษีบริ

0: ษัทต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: คุณพลพีอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้ประชาชนคนไทยได้อุ่นใจไหมคะเพราะคุณพลพีบอกเองว่าจะเอาประเทศและเอาแผ่นดินของเราคืนคือตอนนี้หลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วตกใจไปหมดแล้ว
2: ใช่ใช
1: ่คือจริงๆจุดยืนของท่านนายกชัดเจนนะครับภาคประชาชนแล้วก็เราก็ต้องดูแลของคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็การทำภารกิจผมก็เพิ่งมาทำภารกิจนี้ได้ประมาณ2เดือนนะครับในชุดเฉพาะกิจเนี่ยก็ท่านนายกก็ยังยืนยันอยู่ว่าติดชื่อดูพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้นะครับเราไม่มีละเว้นแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็จะจับนะครับแล้วก็สำหรับต่างชาติที่มีสัญชาติไทยอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถถอนสัญชาติได้อยู่แล้วยึดทรัพย์ได้อยู่แล้วอายัดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นครับ
2: ปิดชื่อดูพฤติกรรมนะไม่ต้องดูว่าชื่อคนนี้ใหญ่โตมาจากไหนหรือคนนี้รู้จักใครใช่ไหม
1: ผมไม่เคยดูชื่อผู้ถือหุ้นเลยครับผมดูอย่างเดียวว่าผิดหรือถูกถ้าเกิดผิดก็ดำเนินการครับ
0: เดี๋ยวหลังจากที่เดือนกันยายนที่ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเคลียร์ให้จบเนี่ยแล้วจะมีการแถลงน่าจะอยู่ที่กรอบระยะเวลาเท่าไหร่อะคะคุณพล
1: เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้จะมีการรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประชุมประจำเดือนของเราอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูท่านนายกก่อนว่าท่านนายกจะมีมาตรการหรือมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือไม
2: ่
1: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงได้ปฏิบัติการกันเลยครับ
0: เอ๊ะอุ้มถามได้ไหมคะว่าการปฏิบัติการทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันทำให้คนที่เขาเข้ามาเป็นสีขาวที่เขาเป็นนักธุรกิจจริงๆดีๆเนี่ยค่ะเขามีปฏิกิริยาตอบกลับในทิศทางไหนบ้างคะ
1: มีครับเมื่อวานนี้ก็มีชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวก็ของ BBC กับ CNN ก็มาถามผมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าไม่ต้องกังวลคือถ้าเกิดว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็อธิบายให้เขาว่าโนมินีมันคืออะไรการถือแทนคืออะไรการเอาเงินเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายมันคืออะไรเขาก็เข้าใจดีครับ
2: เดี๋ยว
1: เขาก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าสำหรับคนที่มีความตั้งใจอย่างบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรครับ
2: เรายังคงเปิดรับทุนที่ดีขาวสะอาดมาทำธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยกันอยู่ถูกไหม
1: แน่นอนครับแน่นอนครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าช่องทางสำหรับคนต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจมาได้หลายทางนะครับผ่าน BOI ก็ได้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินซึ่งเขาทำไม่ได้แต่บางทีเขาไปเจอบริษัทบัญชีไปเจอสำนักงานกฎหมายก็อาจจะถูกหลอกมาอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจในเมื่อผิดก็คือผิดเขาก็ต้องไปฟ้องร้องกันต่อเองครับ
2: มาทำธุรกิจได้แต่เราไม่ให้ถือครองที่ดินว่างั้นนะ
1: ใช่ครับต่างชาติถือครองที่ดินได้เฉพาะถ้าเกิดเขาได้อนุมัติจาก BOI ในการประกอบธุรกิจแต่การที่ได้อนุญาตจาก BOI เนี่ยมันก็จะมีกรอบเวลาครับเช่นสามารถใช
2: ้
1: สถานที่อย่างนี้ทำโรงแรมได้20ปี30ปีหลังจากที่หมดแล้วก็มี2ออปชันก็คือขอขยายจาก BOI หรือขายคืนเท่านั้นเองครับ
2: ต้องผ่าน BOI เท่านั้นถึงจะถือครองที่ดินในลักษณะนั้นได้นะ
1: ง่ายที่สุดครับเอาอย่างนั้นดีกว่าครับ
0: ค่ะก็ฝากทั้งกู้แผ่นดินคืนแล้วก็กู้ชื่อเสียงของข้าราชการน้ำดีให้ด้วยนะคะคุณพลพีค่ะ
1: ไม่ต้องกังวลครับเราเกิดที่นี่จะต้องรักษาแผ่นดินของเราไว
2: ้โอ้เยี่ยมครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แหละว่ากันยายนนี้เคลียร์แน่นอนแม้แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าจังหวะมันโบ๊ะบะมากเลยนะคะนักเหงาเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ๆก็มีคดีใหม่ขึ้นมามันเป็นคดีที่ค่อนข้างน่าตกใจคือไม่ใช่คดีสุชาติค่ะนักเหง
2: า
0: เป็นผู้ชายชาวจีนที่เขาหนีคดีคือคนที่นำจับเนี่ยคือบิ๊กรานคนตำรวจโทนพสินกับคุณนพสินแล้วก็ท่านสำดานวนมาว่าที่ผบ.ตร.นั่นแหละจับมือกันแล้วก็เข้าไปตรวจค้นซึ่งจุดเริ่มต้นของคดีอ่ะมันคือมันเป็นการเดินเข้ามาโดยการถือหนังสือเดินทางเมียนมาแล้วมันก็มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ต้องสงสัยอ่ะ3แห่งในพื้นที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนแล้วก็จังหวัดสมุทรสาคร
2: โอ้โหใกล้ชิดติดกรุงเทพนี่นะ
0: บริษัททั้ง3แห่งเนี่ยมันก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสถานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูทุนจดทะเบียนของบริษัท191ล้านบาทสืบไปสาวมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยนะก็เหมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทอ่ะพอมาเปิดแล้วอ่ะ
2: อ
0: ้าวเป็นคนขับรถรับจ้างอิสระ
2: ถูกถือหุ้นบริษัทเลยนะว่างั้นนะ
0: ใช่แต่ว่าเบ็ดเสร็จรวบตึงแล้วเล่าแบบเร็วๆนะเขามีลูกชายแล้วลูกชายเนี่ยก็ถือบัตรประชาชนไทยซึ่งลูกชายคือวันนี้เท่าที่ได้เห็นในข้อมูลเนี่ยคือยกมือบอกอ๋อผมไม่รู้เลยผมเข้ามาตั้งแต่ตอนยังอายุ12ถ้าผมเข้ามาแล้วผมทำอะไรผิดผมขอโทษด้วยก็เลยแกขอโทษเหรอ

0: ไม่ได้เดินเหยียบเท้ากันนะแต่ทั้งหมดอย่างที่บอกแหละว่าข้อมูลของชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าผู้ต้องหามีแผนจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายคือถ้าเกิดลูกชายมีสถานะเป็นคนไทยตามทะเบียนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิ์หลายอย่างใช่ไหมแล้วดันไปสวมสิทธิ์คนตายอ่ะคือเหมือนเป็นลูกจ้างใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาชื่อของลูกชายไปสวมสิทธิ
1: ์
0: ซึ่งคนที่ยินยอมให้สวมสิทธิ์ก็บอกว่าเขารู้น้อยเขามีความรู้น้อยแล้วก็เนี่ยตอนนั้นมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: เขาก็มาติดต่อว่าแบบเนี่ยเอาสัญชาติเอาบัตรประชาชนของลูกแล้วก็แลกกับค่าเดินทาง500บาทเอง
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายชาวจีนคนนี้ที่เข้ามาในไทยเนี่ยเริ่มแรกคือเขาใช้หนังสือเดินทางเมียนมาใช่ไหมมันก็ต้องไปตรวจสอบว่าต้นต่อทั้งหมดที่เข้ามาได้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงแล้วสองก็คือเรื่องของโครงสร้างธุรกิจทั้ง3บริษัททุนจดทะเบียน191ล้านบาทที่ดิน7แปลงทรัพย์สินประมาณ600ล้านบาทที่คุณพลพีบอกเนี่ยมันมีนอมินีไทยอยู่เท่าไหร่ในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วมันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหนบ้างสถานะของลูกชายที่ตำรวจบอกว่าเคยใช้หนังสือเดินทางจีนแล้วกลายเป็นคนที่ถือบัตรประชาชนและสัญชาติไทยไปแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วก็ที่สำคัญเขาต้องมีการตรวจ DNA ด้วยนะเพราะว่าการออกบัตรประชาชนเนี่ยเป็นแม่ลูกกันหรืออะไรใดๆเพราะว่าตอนนี
1: ้
0: ชื่อของลูกชายคนนี้กลายเป็นว่าไปเป็นลูกของลูกจ้างคนนั้นอ่ะที่ลูกเขาตายไปแล้วอ่ะนั่นอ่ะได้อย่างไรเดี๋ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะขยายผลร่วมกับกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสวมสิทธิ์นอมินีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ 11,000 บริษัทที
1: ่
0: ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหุ่นพลพีได้บอกว่าดำเนินการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านในการทำทุกอย่างที่ท่านบอกกับประชาชนว่าท่านจะทำให้สำเร็จแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการน้ำดีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลามไปถึงวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เรายังคงพูดถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าควันหลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจะบอกว่าควันหลงก็ไม่ได้ถ้าควันหลงคือแปลว่ามันจบไปแล้วแต่คราวนี้มันยังไม่จบไงคะ
1: มัน
0: คือเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับการที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77ท่านซึ่งก็แบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ย26
1: ค
0: นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.อีก36คนและยังมีบุคคลอื่นอีก15คนแต่ที่สำคัญที่สุดคือในกลุ่มที่เป็นกรรมการบริหารพรรคสส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่มีเลยคราวนี้พอมันมีมติออกมาแบบนี้ปั๊บเราก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะลามไปถึงวิกฤตศรัทธารัฐบาลหรือเปล่าวันนี้เราพูดคุยกับคนที่อยู่ในตัวเลขแล้วกันพอจะมีความเชี่ยวชาญในตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของโพนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: อาจารย์ถ้าเกิดจะให้น้ำหนักที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เกิดข้อกังขาแล้วมันจะลามไปถึงการเป็นวิกฤตของความศรัทธาของรัฐบาลมากที่สุดเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุดอะคะ
3: คืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันที่หนึ่งนะว่าประชาชนฟังคำอธิบายของแต่เราแยกๆก่อนเอาตรงนี้ก่อน
0: จากกกต.แถลง
3: คนที่ไม่เชียร์ก็จะไม่เชียร์อยู่แล้วก็คือไม่เชียร์รัฐบาลก็จะไม่เชียร์อยู่แล้วคนที่เชียร์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเชียร์ต่อหรือจะหยุดเชียร
1: ์
3: ต้องเข้าใจตรง
1: นี้อย่างนี้มันเทิมลบทั้งสองอย่างเลยจริง
0: ถ้าเชียร์ต่อเชียร์ต่อด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์
3: ทีนี้คนเชียร์ต่อมีเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือรับฟังประธานกกต.พูดแล้วรู้สึก make sense เราจะเชียร์ต่อ make sense นะครับนะทีนี้มันอีกมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลางๆกลุ่มกลางๆที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดการคาดอะไรเลยสิ้นนะก็ต้องไปดูกลุ่มนี้ว่ากลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมุมมองยังไงเขามองรู้สึกว่ามันดูแล้วมันฟังเกาประธานฟังกกต.แถลงมัน make sense ไหมหรือไม่ make sense หรือบางคนก็จะไม่สนใจเลยนั่นมันต้องแบ่งออกเป็นกลุ่
1: ม
3: นะครับมันคงไม่สามารถบอกมาแค่ซ้ายกับขวามันคงไม่ได้มันคงมีหลายกลุ่
1: ม
3: นะครับแต่ทีนี้คำถามถัดมาว่ามันสะเทือนรัฐบาลไห
1: ม
3: มันก็น่าจะสะเทือนพอสมควรกับกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็จะสู้ต
0: ่
3: อแล้วก็กระแทกต่อ

0: นะครับนะส่วนกลุ่มที่เชียร์รัฐบาลอยู่แล้วนะถ้าเขาฟังแล้วเมคเซนส์ก็มีผลเลยต่อรัฐบาลแต่ถ้าเขาฟังแล้วไม่เมคเซนส์ก็คงมีผลต่อคะแนนนิยมบ้างนะครับนะส่วนกลุ่มกลางๆเนี่ยอันนี้ต้องน่าสนใจเพราะไม่รู้กลุ่มกลางๆเนี่ยผลท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมองไปทางไหนมากกว่ากัน
1: หลังการแถลงของกกต.เนี่ยของนิดาโพขออาจารย์เนี่ยจะทันไหมในการที่จะบอกถึงเรื่องของคะแนนนิยมของรัฐบาลว่ามันจะเป็นยังไง
0: คะแนนนิยมเรามีวันที่27แล้วเดี๋ยวรอ27 27กันยามาอยู่แล้วแต่ที่คะแนนนิยมรัฐบาลต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคะแนนนิยมรัฐบาลเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของวัวสวน้อยมากผมเชื่อว่ามันเกี่ยวพันกับประเด็นอื่นมากกว่า
2: เศรษฐกิจอะไรใดๆว่าไป
0: เศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบัตรคนจนเรื่องเงินไทยช่วยไทยพักแต่ล่าสุดได้ข่าวว่าไทยเที่ยวไทยพักจะยกเลิกเหรอหรือจะเลื่อนไป
2: อ๋ออาจารย์ที่ผมได้ยินมันคือว่า
1: ที่ผมได้ยินว่าจะต่อนะ
2: อาจารย์จะต่อแต่ที่อาจารย์ล่าสุดของอุ้มกว่าของอุ้มก็คือยกเลิกเหรออาจารย
0: ์ไม่ได้ข่าวว่าไทยเที่ยวไทยนะไม่ใช่ไทยช่วยไทย
1: อ๋อไทยเที่ยวไทยอ๋อ
2: ไทยเที่ยวเรื่องเที่ยวใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: เดี๋ยวต้อง
0: คือถ้าเลื่อนอย่างนี้เดี๋ยวคะแนนจะร่วงเอาแล้วผมไม่ได้กลัว
2: ใช่เพราะว่าตอนนี้กระแสเริ่มมีคนตื่นตัวอาจารย
0: ์รอเขาคอยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการ
2: อาจารย์เลื่อนจริงด้วยอาจารย์คะ
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนเนี่ยมันจะประสบ
1: เรื่องเที่ยวเนี่ยจะเลื่อนใช่ไหมแต่เรื่องไอ้คนละครึ่งพาร์ทไอ้หกต่อสี่ยังต่อ
0: คนละครึ่งไม่เลื่อนเนี่ยบอจะรอทำต่อ
1: แต
2: ่เลื่อนไปปีหน้านะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: มันเลื่อนไปปีหน้ามั้งไทยเที่ยวไทยพาร์ทเขาพูดอยู่เดี๋ยวรอดูข่าวก่อนว่าจริงหรือเปล่าเขาได้ข่าวมา
2: แต่วันนี้ได้การยืนยันจากข่าวสดแล้วว่าเลื่อนอาจารย
1: ์หรอก
0: ทีนี้ก็รอดูว่าพวกมันจะมีผลต่อคะแนนแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับเพราะเรานักเที่ยวและผู้ประกอบการเขาคอยกันอยู
2: ่แต่ว่าไม่รวมเรื่องของหัวสวเนาะที่อาจารย์ทูล
0: หัวสวมันอาจจะมีผลบ้างนะแต่ผมไม่มองว่ามันมีผลเยอะเท่าไหร่หรอก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะไอ้คนที่มันไม่ชอบอยู่แล้วมันก็ไม่ชอบเหมือนเดิ
1: ม
0: นะส่วนไอ้ฝ่ายรัฐบาลที่ฟังถึงแล้วฟังแล้วว่าอาจจะบางกลุ่มนะอาจจะฟังไม่กรกตไม่เมคเซนส
1: ์
0: ถ้ามันเชียร์อยู่แล้วก็จะหลับหูหลับตาเชียร์ต่อไป
1: หาทางเหตุผลที่จะเชียร์ให้ได้ว่างั้นนะ
0: แต่กลุ่มหนึ่งก็ยังฟังว่าเอ้ยมันมีเหตุผลนะคือกกต.แถลงวันนั้นบางเรื่องก็ฟังก็มีเหตุผลนะนะแต่ว่าสิ่งสำคัญผมว่าสิ่งที่ตอนนี้ผมว่าถนนทุกสายมันมุ่งสู่กกต.กกต.ต้องตอบคำถามคือตอนนี้มันมีออกมาแล้วใช่ไหมเรื่องมติว่าม
2: ีเสียงข้างน้อย
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ใช
2: ่ไหมใช่
1: ก็เสียงข้างน้อยนี่ไงที่เขาขึ้นมาทำให้มัน
0: ครับผม
1: เขย่าขึ้นมา
0: เป็นเรื่องของปกติของการตัดสินใจในการพิจารณาคดีเหล่านี้มันจะมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอยู่แล้วไม่งั้นไอ้ไม่งั้นศาลเขาจะมีคนผู้พิพากษาตั้ง3คนหรอเวลาขึ้นศาลใช่ไหมอัน นี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเรื่องปกติแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือต้องเอามาตอบให้ได้ว่าทำไมที่เหลือเนี่ยอีกเท่าไหร่นะอีกร้อยกว่าคนใช่ไหมที่เหลือร้อยกว่าคนเนี่ยไม่โดนด้วยเหตุผลใด
2: มันมีเรื่องของตัวเลข4ต่อ3ที่เขาไม่รับสืบสวนต่อเรื่องเส้นทางการเงินนะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะอาจารย
0: ์มันไม่โดนด้วยเหตุผลใดก็ต้องไอ้คนที่ไม่โดนด้วยเหตุผลใดคนที่ทางฝั่งเสียงข้างมากอธิบายมาน ะส่วนเสียงข้างน้อยก็มีสิทธิอธิบายแบบภาษาทั้งนู้นเลย
2: อาจารย์แต่เขาอธิบายนะคะอาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะอาจารย
0: ์ก็ใส่คำอธิบายลงมาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปอ่านดูแล้วก็รู้สึกยังไงส่วนใครที่มีรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจยังไม่พึงพอใจอากไปศาลต
1: ่
0: อผมไม่แน่ใจเห็นเขาออกจะมีฟ้องตรงก็ฟ้องกันต่อไป
1: ใช่ตอนนี้ก็ออกมาแล้ว
0: มันยังไม่จบนะครับมันไม่ใช่ควันหลงเขาเรียกใช่ไห
1: มเป็นจุดเริ่มต้น
0: คือมันเหมือนกับว่าอะไรนะมีความพยายามจะจุดนะในที่สุดมันก็เริ่มมีควัน
1: แล้วเริ่มมีควันแล้วว่าแต่จะมีเปลวไฟได้หรือเปล่าต้องรอดูอีกที
0: แต่มันจะมีไฟได้หรือเปล่าไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะมีไฟลุกโหมหรืออาจจะดีไม่ดีอาจจะอยู่ดีๆก็ควันก็หายไปเฉย
1: ๆหมดดำไปเฉยๆว่ากันเลยนะก็เป็นได้ทั้งสองทางนะ
0: เพราะประเด็นเนี้ยผมในมุมมองผมนะคือผมดูจากในคะแนนนิยมครั้งที่แล้วอ่ะตอนนั้นสื่อทั้งหลายเนี่ยโหมกันเรื่องทั้งสื่อทั้งฝ่ายค้านนะก็โหมกันเรื่องไอ้ท้องถิ่นกับเรื่องไอ้โหมกันเรื่องไอ้สวสวนะคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันแม้ว่ามันจะลงคะแนนลงทุกกลุ่มของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่ากลุ่มที่มันลงเยอะๆเดี๋ยวผมก็ชี้ได้เลยมันเป็นเรื่องของบัตรคนจนทั้งนั้นเลย
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับไอ้สองอันนี้เลยว่ากันได้เหรอ
0: คือ

0: ูมีติดเกี่ยวมาบ้างแต่มันไม่ใช่ประเด็นใหญ่
1: เข้าใจอาจารย์
0: ที่ทำให้คะแนนลงเยอะขนาดนั้น
2: กลายเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
1: คือคนเขามองในเรื่องของปากท้องมากกว่า
2: ที่เกี่ยวกับเขาโดยตรง
0: ใช่คนบางคนยังไม่รู้เลยสวใช้ทำอะไร
1: ค่ะ
2: ใช่
1: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเนี่ยที่เขาเถียงๆกันมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
2: แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะบางคนเขาบอกเนี่ยอาจารย์ก็ฉันไม่ได้เดินไปเลือกสวเลยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยถ้าเป็นสสฉันยังรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ฉันเลือกคนนี้ฉันไม่เลือกทำไมฉันไม่เลือกคนชอบบ้านฉันไม่เลือกแล้วมันได้มาแต่สวเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่เลือกด้วยเลยพบสวเหล่านี้เนี่ยเสียคนละ2,000แล้วมาเลือกกันเองเขาว่ากันนะ
0: ก็มันออกแบบผิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ใช่ไหม
0: ถามคนออกแบบดูแต่อะไรก็ตามเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือถามว่ามันจะจุดติดไหมมันก็คงจุดติดในกลุ่มคนที่ค้านอยู่แล้วอันนี้แน่นอนจากที่เคยอยากจะค้านนั่งอยู่บ้านอาจจะลุกขึ้นบ้างแล้วคราวนี
2: ้ครับ
0: อาจจะลุกขึ้นบ้างแล้วนะครับนะแต่ถามว่ารัฐบาลเนี่ยยังมั่งคงไหมยังมั่นคงอยู
2: ่
0: เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าประเด็นนี้จะทำให้พรรครัฐบาลถอนตัวแล้วก็ไม่เชื่อว่าทำให้ในพรรคภูมิใจมีการแกว่งไปแกว่งมาไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช
1: ่
0: ผมไม่เชื่อเรื่องนั้น
2: ไม่นะ
0: ครับแต่ว่าแต่ที่จะโดนศึกหนักแน่ๆเลย 100% ผมการันตีได้เลยถ้าซื้อหวยผมควรจะถูกด้วยซ้ำประเด็นนี
2: ้
0: คือกกต.
2: กกต.นี่จะ
0: กกต.งานนี้ไม่จบ
2: ไม่จบ
1: ในแง่ไหนอาจารย
0: ์ยังไงมาก็ตามนะอันที่หนึ่งอันที่ถ้าคนมีธงอยู่แล้วอธิบายยังไงก็จะไปก็จะไม่สน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันที่หนึ่งสองคนที่ฟังด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่ make sense เขาจะลุกขึ้นมาทันที
2: มันไม่ยืด
0: ถามว่าคนที่ฟังแต่ถ้าคนฟังแล้วมัน make sense ไอ้พวกนี้ก็อย่างนี้ไม่ไปเขาไม่ลุกขึ้นมาช่วยกกต.เถียงหรอก
1: นี่ไงจ๊ะเลยเป็นเหตุผลที่ผมถามอาจารย์ว่าพอมันเป็นเรื่องของเส้นเงิน
2: อ
1: ่ะมันคือกกต.เสียงน้อยอ่ะท่านออกมาพูดเองว่าถ้าสืบเส้นเงินต่อมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่าเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยอ่ะตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะพอที่จะฉุกคิดให้ประชาชนเขาหันมามองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดเออร์เรอร์ตรงไหนมันเกี่ยวอะไรกับฉันหรือเปล่ามากขึ้นไหมอาจารย
0: ์ก็อันแหมนี่พูดยากนะมันต้องไปดูว่ากกต.เสียงส่วนใหญ่ทำไมถึงพอบอกตัดสินอย่างนี้นะเพราะเหตุผลอะไรมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกไว้ว่ามันเอื้อมไม่ถึง
2: อ
0: ันหนึ่งนะส่วนกกต.เสียงส่วนน้อยนะครับที่บอกว่ามันเอื้อมถึงเพราะอะไรคือคำว่าเอื้อมถึงเนี่ยมันคือบางทีมันอาจจะมองคนมุมกันกลุ่มหนึ่งที่เป็นเสียงส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะไอ้กลุ่มนึงอาจจะบอกเฮ้ยมันเพียงแค่เชื่อได้ว่ามีแนวไอ้เนี้ยมันมีข้อสงสัยบางคนก็บอกให้เดินหน้าต
1: ่
2: อ
0: ก็แล้วแต่มุมมองในคนแต่เอาเราเป็นว่าไอ้77คนที่ไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยผมตั้งคำถามต่อ
2: ว่า
0: ถึงเวลาตอนจบจริงๆจะโดนทั้ง77คนไหมหรือโดนแค่บางคน
2: เพราะว่านี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดใช่ไหมเพราะมันต้องอยู่ที่ศาลฎีกาว่า1ท่านจะรับหรือไม่แล้วรับแล้วจะตัดสินอย่างไร
0: สมมติว่าอ่านแล้ว26คนที่เป็นสว.ชุดถึงเวลาจริงๆแล้วเกิดมันโดนไม่กี่คนล่ะถึงเวลาจริงๆมันเกิดโดนเยอะกว่านั้นโดนทั้งหมดล่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นคำตอบคำถามในอนาคตข้างหน้าว่ามันเกิดอะไรว่ามันเป็นเพราะสำนวนจริงๆความเป็นจริงมันคืออะไรนะครับนะฉะนั้นผมว่าตอนนี
2: ้
0: นะครับนั่นก็คือฝั่งกกต.ก็มีหน้าที่ก็ตั้งทัพอะคนรับศึกเอากัน
2: รับศึกเอาละกันเพราะว่าคนที่เห็นด้วยเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาช่วยใช่ไหมแต่คนไม่เห็นด้วยเขาก็ลุกขึ้นมาอัดตรงนั้น
0: คือคนเห็นด้วยเขาคงไม่ลุกขึ้นมาช่วยเราดูเฉย
2: ๆเฉยๆ
0: นะครับแล้วถ้าเขาไม่ใช่ FC กกต.ซึ่งเดี๋ยวนี้มันคงไม่มี FC กกต.แล้วมั้ง
2: ไม่มี
0: นะครับนะส่วนคนไม่เห็นด้วยแน่นอนเขาลุกขึ้นมาฟาดฟันแน่แล้วก็บางคนซึ่งแบบไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่เคยลุกมาหลังจะลุกขึ้นมาบ้าง
2: ตัวไหนตัวมาเลยแล้วกันว่างั้นนะ
0: ส่วนรัฐบาลเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: คนละเส้นกัน
2: คนละเส้นเลยว่า
0: คนละเส้นกันเพราะถึงแม้ว่าจะถล่มแหลกลานยังไงนะไอ้เสียงเนี่ยไอ้300เสียงยังไงมันก็ยังอยู่ด้วยกัน
2: แล้วก็
0: ไม่เป็นไรครับยังต่อกันเล่นนั่นอยู่ขนาดนั้นแหละ
2: แล้วก็สวที่หายไปสมมติหายไป26เสียงเนี่ยกระเทือนไหมกระเทือนสร้างตัวสวที่ยังอยู่ไหม
0: มันจะสะเทือนได้ไงผมไม่เอาตัวเลขคณิตศาสตร์มาพูดกันนะซึ่งจริงๆผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่

0: ก่อนเข้ารังสิตแล้วผมจำได้ช่องไหนที่โทรมาสัมภาษณ
1: ์
0: ผมบอกว่ามีประมาณโดนประมาณ70คนแล้วก็มีสวไม่ถึง50คนหรอกที่โดน
2: นี่ไงล่ะอาจารย์แม่นขนาดนี้ไงล่ะ
1: โ
0: อ้ดูจากไหนครับ
2: จากไหนอาจารย
0: ์สภามันเป็น2ส่วนใช่ไหมสวเสียงส่วนใหญ่กับสวเสียงส่วนน้อย
1: ครับ
0: สวเสียงส่วนใหญ่มีเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยเท่าไหร่
0: ร้อยสี่สิบกว่า
1: ร้อยสี่สิบกว่าใช
0: ่
1: หันไปสัก26
0: หันไป26แล้วยังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ปะ
1: ยังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่สิครับ
0: โอเคจบแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหม
1: เข้าใจเข้าใจมันถึงเรื่องนี้เพราะมันหันไป26เนี่ยมันก็ยังเหลืออีกต้องร้อยกว่านะ
0: อ
1: ีกฝั่งนึงเนี่ยเขามี
0: ร้อยกว่าไม
1: ่ห้าสิบนะ
0: ให้คำนวณตัวเลขใหม่นะร้อยกว่าไม่ใช่จาก200นะครับเป็นร้อยกว่าจากร้อยกว่า
1: ร้อยกว่าจากร้อยกว่าด้วย
0: มันยิ่งเกินครึ่งยังไงมันก็เกินครึ่ง
1: ไม่กระเทือนระหว่างนั้นเนี่ยนะจริง
0: เดี๋ยวนะมันมี200นะสวใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: สว200หักไป26เหลือเท่าไหร
1: ่
0: หักไป26เหลือ
1: 173
0: 174
1: 174
0: 174ครึ่ง174ครึ่งนึงเนี่ยก็เหลือก็ครึ่งนึงก็85 87ครึ่งหนึ่ง87โหยังเหลือตั้ง120ตัวอะไร
1: ยังไงก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ว่างั้นนะ
0: ถูกท้อง
2: อาจารย์กำลังเปิดประเด็นใหม่น้ำเงินแท้น้ำเงินเทียมไหมเนี่ย
0: ผมไม่ได้บอกน้ำเงินเทียมผม
1: มองตัวเลขใช่ไหมเราเป็นนักคณิตศาสตร์อาจารย์ต้องโพนักคณิตศาสตร์อยู่แล้ว
0: คือก่อนหน้านี้ก็จะมีคนบอกว่าบางคนบอกว่าผมเชื่อบางคนบอกโดนหมดเลย
2: ค่ะ
0: บางคนก็บอกข่าวลือมาครับนะบอกโอ้ยโดนร้อยกว่าบางคนก็บอกโดน10คนเท่านั้นเองลุงมะนาวเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโดนประมาณ70คนแล้วใน70คนเนี่ยมีสวไม่เกิน50หรอก
1: เ
0: พราะว่ายังไงซะแล้วต้องรักษาเสียงส่วนใหญ่เขาไว
2: ้ถ้าแม่นในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์เสด็จต่อไปเมื่อไปอยู่กับศาลฎีกาแล้วอาจารย์มองว่ายังไง
1: 26จะเหลือเท่าไหร่26เหลืออะไร
0: เขาอันนี้ไอ
2: ้ยากไปแล้ว
0: อันนี้เรื่องยากโจทย์ยากมากแล้ว
1: เพราะว่ามันตั้งแต่ว่าศาลจะรับหรือไม่ไปจนถึงจะตัดสินอย่างไรด้วยแล้ว26เนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วนะว่าเขาไม่ได้รวมกันสู้เป็นเน็ตเวิร์กนะเขาบอกสู้ใครสู้มัน
0: ก็เดี๋ยวไพ่เขาคงสู้ใครสู้มันแล้วเดี๋ยวส่งไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็ต้องดูนะว่ารับไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าต้องรับเลย
1: ยังแล้วแต่ศาลครับว่าจะรับหรือไม่รับ
0: อะไรก็เดี๋ยวก็ได้ให้ศาลพิจารณาดีไม่ดีดีไม่ดียังมีบางคนไม่รับด้วยซ้ำไป
1: ใช่
2: อาจารย์งั้นอุ้มขอถามในมุมกลับเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะตอนแรกที่เราตั้งกันไว้ก็คือเรื่องของวิกฤตศรัทธารัฐบาลใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอมันมีผลออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วบวกกับกกต.เสียงข้างน้อยออกมาให้สัมภาษณ์ปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำหนักของฝั่งไอลอกับคุณไอติมพรรคประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นมาหรือมีน้ำหนักขึ้นมาเหล่านี้มันสามารถที่จะเทคะแนนไปให้กับพรรคฝ่ายขานได้ในอนาคตในแต่ละมิติได้บ้างยังไงบ้างไหมคะอาจารย์
1: สามารถไหม
0: โอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่าประเด็นนี้มันส่งผลต่อคนจำนวนมากหรือเปล่าผมว่ามันส่งผลต่อพวกแอคทิวิสต์ทางการเมืองมากกว่า
2: เฉพาะกลุ่ม
0: นะคนที่สนใจฝักใฝ่กันเมืองเหมือนเรา3คนเนี่ย
2: หมกมุ่นนะ
1: ผมก็เก่า
0: แต่ว่าไอ้คนที่มันคนประชาชนทั่วไปที่เป็นเรียกว่านะ
2: ก็ทำมาหากินนะเนาะอาจารย์เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเกี่ยวอะไร
0: ไม่สนใจเรื่องเราแล้วก็
1: เกี่ยวกับเรื่องที่มันจะหลอกนะ
0: มากเนี่ยเขาจะไม่สนใจก็ได้เขาจะรอแต่ใบบัตรรอแต่ว่ารัฐบาลเมื่อไหร่จะอะไรนะจัดการเรื่องเศรษฐกิจให้เข้าสักทีซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอด่วนเพราะเดี๋ยว27ในคะแนนนิยมออกมาแล้วนะผมรอคะแนนออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมแตกข้อดูงูนภายในดูก่อนว่าถ้ารัฐบาลคะแนนขึ้นเพราะอะไรคะแนนลงเพราะอะไรหรือพรรคไหนขึ้นเพราะอะไรแล้วฝ่ายค้านขึ้นไหมถ้าขึ้นเพราะอะไรหรือฝ่ายค้านลงเพราะอะไรเดี๋ยวต้องขอแตกคะแนนรอเก
1: ็บตามนี้ดาวโพล
0: คะแนนมาดูก่อน
2: อันโพครั้งต่อไปนี่มันจะเจาะไปที่รายบุคคลมากขึ้นด้วยไหมคะอาจารย
1: ์
2: ผลงานของแต่ละท่าน
0: คือถ้าอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะที่เท่าไหร่วะ
1: วันที่20
0: เนี่ยจะเป็นโพเรื่องมติกกต.
1: อันนี้ชัดเลย
0: 27จะเป็นโพคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับมติกกต. ก็มีอะไรก็ถามทั่วไปแต่คือไม่ถามตรงๆอ่ะถามเสร็จเดี๋ยวแกะข้อมูลมาดูก็รู้ว่าคนมีแนวโน้มยังไง
2: โอเคได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวตามต่อกันนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผม
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบ

0: ข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับที่จะนำเสนอบทเพลงเพราะๆรวมทั้งสาระน่ารู้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้รับทราบกันทั้งเรื่องราวของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอย่างยิ่งวันหนึ่งแล้วก็มีความผูกพันเป็นอย่างยิ่งกับรายการของเราเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติผลงานรวมถึงความผูกพันเกี่ยวข้องมาถึงบทประพร้องเพลงไทยด้วยวันนี้วันที่26มิถุนายนวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับเราชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวศิลปะวัฒนธรรมชาวภาษาไทยชาวแวดวงวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทยนี่จะรู้กันดีนะครับนั่นคือวันสุนทรภู่กวีเอกของชาวไทยกวีเอกของโลกนั่นเลยครับวันที่26มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับก็ท่านสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารนะครับโดยประวัติย่อๆของท่านนะครับท่านชื่อว่าภู่หรือที่เรียกกันว่าสุนทรภู่นั่นเองครับท่านเกิดวันที่26มิถุนายนปีพ.ศ. 2329แล้วก็เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2398นะครับท่านเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องเป็นมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์เลยนะครับหรือว่าเช็คสเปียร์แห่งประเทศไทยท่านเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีแล้วก็ขอรับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภายในรัชกาลที่2เมื่อสิ้นราชการก็ได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีเลยทีเดียวก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสราเอลหลังสันในสมัยรัชกาลที่4ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตนะครับสุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอนมากโดยเฉพาะยิ่งกลอน8ท่านได้สร้างขนบธรรมเนียมการประพันธ์กลอนนิทานและก็กลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการใช้งานตามแบบท่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของท่านสุนทรภู่นี้มีมากอย่างเช่นนิราศขอทองนิราศสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทกราบพระชัยสุริยาและก็พระอภัยมณีพระอภัยมณีนี่ถือได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกรนิทานและก็เป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะความรู้และก็ทัศนะของสุนทรภู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับได้เคยมีพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไว้ว่าพระอภัยมณีดีที่สุดนะครับและพระอภัยมณีนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เป็นสากลมากสำหรับวรรณกรรมของไทยนะครับเป็นยอดวรรณกรรมของโลกเลยทีเดียวพระอภัยมณีนี่โลกจึงยกย่องสุนทรภู่เป็นสุดยอดนักประพันธ์ความยอดเยี่ยมของท่านกวีนี้ทำให้เมื่อปี2509องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเป็นหนึ่งในยอดนักประพันธ์เรียกว่าเทียบเท่าวิลเลียมเชกสเปียร์หรือว่านักประพันธ์เอกของโลกอีกหลายท่านและสำหรับเรื่องพระมณีที่ถือว่าดีที่สุดนั้นเคยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยพระองค์เจ้าเปรมบุรุษและเรื่องราวของท่านสุนทรภู่นั้นก็ยังมีความผูกพันมาถึงรายการของเราก็เรื่องราวของเนื้อเพลงนั่นเองนะครับเพราะรายการของเรานั้นเป็นรายการซึ่งผูกพันด้วยดนตรีไทยบทเพลงไทย

เดิมหรือว่าบทเพลงไทยสากลซึ่งในเนื้อร้องของบทเพลงขับร้องเพลงไทยนั้นมีไม่ใช่น้อยผมว่าเกินครึ่งโดยซ้ำนะครับถ้านับจำนวนทั้งหมดแล้วเกินครึ่งที่ใช้ผลงานจากบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพรหมณีเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องพระชัยสุริยาแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นบทกลอนซึ่งถูกนำมาใช้เป็นการขับร้องเพลงไทยเดิมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพลงสองชั้นเพลงเขานะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็จะมาร่วมรำลึกถึงบทเพลงของท่านสุนทรภู่กันนะครับในเรื่องราวของเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้ก็คงจะเป็นบทเพลงซึ่งมีเนื้อร้องเกี่ยวข้องกับผลงานของท่านที่ได้ประพันธ์เอาไว้นะครับส่วนเพลงไทยสากลนั้นก็คงจะไม่มีที่ว่าตรงเป้าโดยตรงนะครับนอกจากมีอยู่สองเพลงที่นำเขาโครงมาจากบทประพันธ์ของท่านนอกนั้นก็จะเป็นบทเพลงซึ่งผมถือว่าเป็นบทเพลงซึ่งอิงมาจากบทประพันธ์ของท่านเพราะว่านักประพันธ์ไทยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นยุคหลังนี่นะครับยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าร้อยท่านผมก็เอาร้อยท่านหรือว่าต้องอย่างน้อยต้องมีความผูกพันกับบทกวีของท่านสุนทรภู่ได้เคยเรียนได้เคยศึกษาแล้วก็มีความรักความผูกพันกับบทกลอนของท่านแล้วก็นำบทพลอยของท่านมาเป็นตัวอย่างในการประพันธ์ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องราวของภาษาไทยและเรื่องของบทกลอนต่างๆของเพลงไทยสากลวันนี้ก็มีความผูกพันกับท่านสุนทรภู่โดยตรงเช่นเดียวกันขอเริ่มต้นในบทเพลงไทยเดิมเพลงแรกครับนั่นคือเพลงเขมรปีแก้วสามชั้นนะครับเพลงนี้มีความไพเราะทั้งทำนองและเนื้อร้องเนื้อร้องนี่สำคัญตรงที่ว่านำเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องพระไพมณีนะครับเป็นนิทานคำกลอนเรื่องพระไพมณีบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่นั่นเองนะครับเป็นตอนที่พระไพมณีนี่ก็ไปเรียนวิชาจากพระอาจารย์ในสมัยก่อนนี่เจ้าชายโอรสกษัตริย์เมืองใดก็ตามเมื่อโตเป็นหนุ่มก็ต้องส่งไปศึกษายังสำนักที่สาปาโมกอักกศิลาหรือว่าพระฤาษีพระอาจารย์ที่เก่งๆนะครับพระไพมณีก็ได้ไปเรียนวิชากับพระฤาษีนะครับไปเรียนกับพระอาจารย์ก็ได้วิชามาคือไปกับน้องชายนะครับเอานิชาคือศรีสุวรรณศรีสุวรรณนั้นไปเรียนกระบี่กระบองและก็กลศึกก็สมควรสำหรับที่จะได้เป็นกษัตริย์นะครับแต่พระไพมณีท่านไปเรียนวิชาเป่าปี่ซึ่งก็เป็นที่ประหลาดใจของหลายๆคนนะครับแต่ปี่ของพระไพมณีนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งนักเดี๋ยวจะพูดถึงกันต่อไปนะครับทีนี้เมื่อเรียนจบมาแล้วก็ในขณะที่เดินทางมากลางป่าจนทั้งออกมาทะลุถึงชายฝั่งทะเลนะครับก็ได้ไปพบกับพราหมณ์3คนพราหมณ์3คนนี่ก็ถือว่าเป็นพราหมณ์พี่น้องกันนะครับเป็นชื่อว่าพราหมณ์วิเชียรพราหมณ์โมราพราหมณ์สารลนนี่ก็จบมาจากอาจารย์ที่เก่งกล้าอีกท่านหนึ่งเหมือนกันคนละอาจารย์กับพระไพมณีนะครับพราหมณ์วิเชียรนั้นยิงธนูได้คราวละ7ลูกถูกเป้าหมายทุกลูกส่วนพราหมณ์โมรานั้นสามารถเอาฟางหญ้ามาปลูกเสกเป็นเรือสำเภาแล่นไปได้ทั้งทะเลและบนบกเลยทีเดียวส่วนพราหมณ์สารลนนั้นเสกคาถาเรียกพายุลมฝนได้เรียกว่ามีความวิเศษกับคนละอย่างนะครับแล้วพอมาเจอกันก็มีการคุยแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันพอพราหมณ์ทั้ง3ทราบว่าพระไพมณีนั้นเรียนปี่ก็ถึงก็เรียกว่าทราบพูดในภาษาชาวบ้านก็ว่าต้องขำกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะอะไรกันเป็นวิชาเชื้อหน่อกษัตริย์ไปเรียนปี่มาแล้วจะไปลบลากับใครได้พระไพมณีก็เลยต้องเป่าปี่ให้ฟังนะครับเป็นเนื้อความตามที่จะได้ฟังต่อไปนี้ในเพลงเขมรปี่แก้วนี่นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเพลงเขมรปี่แก้วเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งมีความไพเราะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมดาหรือว่าทางสักวานะครับเพลงเขมรปี่แก้วสองชั้นนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยครูช้อยสุนทรวัฒน์ท่านแต่งขยายมาจากเพลงเป่าใบไม้สองชั้นนะครับแล้วก็ขยายมาเป็นเขมรปี่แก้วสามชั้นซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยเขมรเป่าใบไม้สองชั้นเป็นเพลงสองท่อนสำเนียงเขมรท่อนละ4จังหวะครูช้อยได้แต่งเพิ่มในท่อนสองเป็น6จังหวะแล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าเพลงเขมรปี่แก้วหรือเขมรเป่าปี่แก้วนะครับเนื้อร้องนี่มาใช้กันหลายบทอย่างเช่นนำมาจากเรื่องอีเหนาบทพระชนในรัชกาลที่2บทพระพรหมีของท่านสุนทรภู่ตอนพระพรหมีเป่าปี่ให้3พราหมณ์ฟังซึ่งเราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเขมรปี่แก้ว3ชั้นวงปี่พาดไม่รวมคณะสนอดุริยางจะเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับผู้ขับร้องคืออาจารย์เจริญใจสุนทรวทินศิลปินแห่งชาติเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องพระพรหมีตอนพบสามพราหมณ์นะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรปี่แก้วสามชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงปี่ภาพในหน่วยคณะสนอรุยางครับร้องโดยอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาตินะครับเนื้อร้องก็มาจากบทนิทานคำกลอนเรื่องพระราชพิธีซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นวรรณกรรมซึ่งทำให้ถึงตอนผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นศิลปินเอกของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เราก็มารำลึกถึงผลงานของท่านกันนะครับทีนี้ก็มาถึงเพลงไทยสากลกันกับเพลงไทยสากลนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากเล็กน้อยเพราะว่าจะมีเพลงซึ่งแปลโดยตรงมาจากบทประพันธ์ซึ่งตอนผู้นั้นค่อนข้างจะมีน้อยเท่าที่ผมพอจะค้นได้ที่จะมีแค่สองเพลงนั้นเองนะครับเพราะนั้นผมก็เลยนำเพลงเพราะๆมาเสนอฟังซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพลงซึ่งมาจากความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมของท่านสุนทรพูดโดยตรงแต่อย่างน้อยทุกเพลงนั้นมีหลักของวรรณกรรมอย่างหนึ่งคือบทกลอนทุกเพลงนั้นบทกลอนสละสลวยนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในภาษาไทยงดงามมากซึ่งบทกลอนเหล่านี้บทประพันธ์ในสมัยใหม่นี้ที่นำมาทำเป็นเพลงไทยสากลนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากท่านสุนทรผู้เป็นหลักนั้นนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าภาพฝันวรรณคดีและแรมพิศวาสภาพฝันวรรณคดีนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูเนรัญชรานะครับครูเนรัญชราท่านเป็นผู้ที่รักภาษาไทยและก็รักในวรรณคดีไทยมากในความหมายของเพลงนี้เป็นการบรรยายถึงวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆที่ท่านรักและที่ท่านชื่นชอบนะครับและเป็นมีความหมายถึงการว่าท่านผู้ฟังฟังเพลงนี้แล้วเยาวชนฟังเพลงนี้แล้วก็ช่วยกันรักภาษาไทยช่วยกันรักวรรณคดีไทยด้วยนะครับภาพฝันวรรณคดีนี่ขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพลงนี้เป็นการบันทึกเสียงในยุคหลังนี่เองนะครับท่านคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงก็อาวุโสแล้วนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองแรมพิศวาสเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผมชอบเสน่ห์ของเพลงนี้อยู่ที่บทกลอนอยู่ที่การประพันธ์ก็คือเนื้อทำนองเนี่ยแสนไพเราะอ่อนหวานอยู่แล้วนะครับเยือกเย็นและอ่อนหวานสมกับเสียงคุณรวงทองทองนั่นทมศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวแต่ว่าเนื้อร้องผมชอบตั้งแต่บทแรกเลยทีเดียวคือมีเสน่ห์ในมุมมองออกมาเป็นภาษาเห็นเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ่งฟ้าเมฆน้อยลอยมาหน้าพาสลัวมัวเกลื่อนดวงดาววาวแรมข้างแรมรับเดือนแรมเอ๋ยแรมเดือนเหมือนเรารักแรมร้างไกลเห็นไหมครับเล่นคำเล่นภาษาหน้าดูเลยแต่ที่ผมชอบมากสุดคือประโยคแรกครับแรก

เห็นเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ่งฟางเดือนรูปเขียวเราก็นึกออกอยู่แล้วนะครับเดือนข้างแรมเนี่ยพระจันทร์เสี้ยวนะครับมันก็จะเปรียบเสมือนรูปเขียวที่เกี่ยวข้าวแต่เป็นเขียวที่เกี่ยวกิ่งฟ้าอยู่ไม่ได้ประดับท้องฟ้าอยู่เฉยๆในมุมมองของครูพยองนั้นเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ่งฟ้านี่เป็นสำนวนซึ่งมีเสน่ห์มากทำให้นึกถึงสำนวนกรอนของท่านสุนทรภู่ซึ่งมีมากมายเรียกว่าเอาบทกรอนท่านสุนทรภู่ทุกบทกรอนทุกเรื่องมารวมกันแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าท่านไปอ่านนะครับท่านจะสามารถจดจำมาบทกรอนที่ประทับใจมีเสน่ห์ของท่านสุนทรภู่เนี่ยได้เป็นร้อยๆประโยคเลยทีเดียวก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับภาพฝันวรรณคดีและแรมพิศวาสจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณรวงทองทองลั่นพรมสองศิลปินแห่งชาติครับ

ภาพฝันวรรณคดีและแรมพิศวาสก็จบลงไปแล้วนะครับจากคุณสุเทพของกำแหงและคุณรวงทองทองลั่นพรมสองศิลปินแห่งชาติทั้งสองเพลงนี้ผมไปเน้นความหมายที่ฝีมือการประพันธ์ของครูในรัชดาและคุณประโยคมุกดาครับเพราะว่าในเรื่องของสำนวนเพลงในเรื่องของบทกลอนนั้นเรียกว่าได้รับอิทธิพลได้รับแบบอย่างมาจากท่านสมพรผู้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำนวนนี้ไพเราะมากนะครับมีการเล่นคำด้วยเราฟังบทเพลงที่มาจากอิทธิพลของบทกลอน8ของท่านสุนทรภู่มา2เพลงแล้วนะครับฟังอีก2เพลงครับคราวนี้จะเป็นการขับร้องและก็ร่วมประพันธ์โดยศิลปินเอกของโลกอีกท่านหนึ่งนั่นคือครูเอื้อสุนทรสนานนะครับเมื่อ2ปีก่อนนี้ครูเอื้อสุนทรสนานของเราก็ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับในสาขาดนตรีไทยสากลนะครับเป็นไทยสากลถือว่าเป็นการยกย่องที่ทำให้ชาวดนตรีทั่วประเทศนั้นมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เราก็มีความสุขจากการที่ท่านสุนทรภู่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมาแล้วในเมื่อปี2509นะครับก็เรียกว่าเป็นจริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่เป็นชาวไทยเนี่ยแต่นี่ผมพูดถึงในแวดวงวรรณกรรมหรือดนตรีเนี่ยครับที่เด่นๆนะครับแล้ววันนี้เป็นวันของสุนทรภู่ด้วยเราคงจะไม่พูดถึงท่านอื่นแต่เนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกับบทเพลงดนตรีแล้วก็ครูเอื้อท่านก็ขับร้องแล้วก็ร่วมประพันธ์ไว้อีก2เพลงซึ่ง2เพลงนี้มีความหมายดีมากนะครับเพลงแรกนั้นมีความผูกพันกับบทเพลงของท่านสุนทรภู่ส่วนเพลงที่2นั้นในสำนวนกลอนนี้น่าฟังเหลือเกินนะครับนั่นคือเพลงยากยิ่งสิ่งเดียวและเสียแรงรักใคร่ยากยิ่งสิ่งเดียวเนี่ยครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้แต่งทำนองนะครับยากยิ่งสิ่งเดียวเนี่ยเนื้อร้องขึ้นต้นด้วยคำว่าจะเรียนจะร่ำจะทำอะไรไม่ลำบากยอดยากอยู่อย่างเดียวเกี้ยวผู้หญิงคำครูสุนทรผู้กล่าวภาพจริงฉันไม่ท้วงติงเพราะว่าสมจริงยิ่งสิ่งใดเพลงนี้ค่อนข้างจะเป็นเพลงร้องยากนะครับเพราะว่ามีเอื้อนแล้วก็รวบคำมาไว้หลายตอนเลยทีเดียวเนื้อหาของเพลงนี้ครูแก้วท่านเอามาจากนิราศวัดเจ้าฟ้าของท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยเรานี่นะครับแล้วก็จากสุภาษิตสอนหญิงด้วย

ในบทที่สองเนี่ยครูแก้วท่านอธิบายเพิ่มเติมกลอนของสุนทรภู่ที่อ้างว่าแม่กงแม่กลจวบจนกบเกยเคยเรียนร่ำบากบันมันท่องจำตามคำสอนเรียนกันถึงโครงด้านกาบฉันกลอนทุกบททุกตอนฉันไม่ร้าวรอนไม่อับจนแม่เพลงนี้สัมผัสนอกสัมผัสในไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนเพลงที่สองครับเสียแรงรักใคร่เพลงที่สองนี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองเพลงนี่สมนามสกุลจริงอัจฉริยกุลครูแก้วเนี่ยท่านก็เป็นนักประพันธ์ถือได้ว่ามีฝีมือมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเป็นสำนวนเป็นคำกลอนที่ท่านแต่งมานี่วิจิตรงดงามสละสลวยเลยทีเดียวนะครับยังเพลงที่สองเนี่ยเสียแรงรักใคร่เนี่ยเพลงนี้ผมชอบตรงซ้ำคำนะครับเป็นการย้ำคำได้น่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับเสียแรงรักใคร่เสียแรงปักใจจริงหวังได้พักพิงกลับทิ้งกันไปเสียแรงฉันซื่อและถือจริงใจเหินห่างรวดร้างแรงไกลสิ่งที่ฝากไว้แรงรางเสียแรงหมายมั่นเสียแรงร่วมกันนานเสียถ้อยสาบานเสกสรรวาจาเสียแรงเป็นคู่ชื่นชูกันมาเธอสิไม่เห็นนำพาหรือไปใฝ่หาคู่ใหม่แล้วก็ยังมีเสียแรงอีกถึง2ท่อนซึ่งทั้งบทเพลงของเพลงเสียแรงรักใคร่นี่ถ้าท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟังนะครับแล้วก็ค่อยจดว่ามีทั้งหมดกี่คำในเพลงเนี่ยครูแก้วอัจฉริยกุลท่านนำมาคำว่าเสียมาใช้ซ้ำถึง10คำด้วยกันโดยเป็นคำว่าเสียแรงเสีย7คำทั้งเพลงเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเสียถ้อยเสียคำในท่อนที่3แล้วก็เสียสิ้นในวรรคสุดท้ายเพลงนี้เป็นการตอกย้ำว่าเป็นการเสียจริงๆซึ่งเป็นการแต่งเพลงเรียกว่าระดับปรมาจารย์ในทีเดียวนะครับที่นักแต่งเพลงรุ่นหลังๆก็น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างกันแล้วก็ในแนวเพลงอย่างนี้กลอนอย่างนี้ครูแก้วท่านก็แบบอย่างมาจากท่านสุนทรภู่นั่นเองครับวันนี้เรามาร่วมมาลึกถึงท่านสุนทรภู่กันด้วยบทเพลงเพราะๆในบทกลอนที่งดงามนะครับจากสองเพลงนี้ครับยากยิ่งสิ่งเดียวและเสียแรงรักใคร่ครับร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกอีกท่านหนึ่งครับ

ยากยิ่งสิ่งเดียวและเสียแรงรักใคร่ก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแรกนั้นก็มีเขาโครงมาจากสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่นะครับแล้วก็มีการอ้างถึงครูกรสุนทรภู่ด้วยนะครับแล้วก็ดึงมาจากนิราศพระเจ้าฟ้าของท่านสุนทรภู่นั่นเองส่วนเพลงที่สองนั้นเสียแรงรักใคร่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านสุนทรภู่แต่ผมจะเน้นเห็นถึงบทกลอนนะครับในลีลาของบทกลอนซึ่งครูแก้วเขียนไว้สละสลวยงดงามแล้วก็เน้นคำได้อย่างงดงามในการเน้นคำหรือใช้คำซ้ำๆเนี่ยบางทีในเรื่องการนักเรียนกลอนก็ถือกันว่าเป็นการที่เชยนะครับในการที่นำคำมาซ้ำกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ต้องรู้นะว่าซ้ำแบบไหนแต่ถ้าซ้ำแบบที่ครูแก้วซ้ำอย่างนี้ไม่เชยเลยทีเดียวนะครับมีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากแนวไทยเดิมอีกสักเพลงนะครับเรื่องราวของท่านสุนทรภู่นั้นถ้าจะมีชื่อเสียงจริงๆก็ต้องพูดถึงพระพรหมณีพระพรหมณีนั้นดีที่สุดแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่สร้างชื่อเสียงท่านสุนทรภู่มากที่สุดแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่ประหลาดที่ผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าเป็นวรรณกรรมที่ถือว่าเป็นสากลมีพร้อมทุกอย่างอยู่ในเรื่องวรรณคดีเรื่องพระพรหมณีนี่นะครับท่านผู้ฟังถ้าเคยอ่านนะครับลองอ่านรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโลกเรื่องราวของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ตำแหน่งแห่งที่ต่างๆเมืองต่างๆความสัมพันธ์ของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็จะได้เห็นถึงแหล่งน้ำทะเลมหาสมุทรทิศทางซึ่งถูกต้องหมดนะครับแล้วก็

ในเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของแต่ละเมืองซึ่งเข้ามาผูกพันมารวมกันนะครับซึ่งมีหลายๆชนชาติไม่ว่าจะเป็นผิวดำผิวเหลืองผิวขาวผมดำผมทองมีหมดในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาในเรื่องของศาสนาด้วยแล้วทั้งศาสนาก็จะเห็นเด่นชัดมีทั้งศาสนาในแนวของพุทธในแนวของพราหมณ์แล้วก็ในแนวของคริสต์ด้วยแล้วยังมีเรื่องราวของความเป็นไปในโลกนี้ในเรื่องของธรรมชาติต่างๆในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงทะเลในเรื่องของเรียกว่าก็ได้ทั้งเรื่องของอยู่ยาสารพัดสารพันซึ่งเรื่องพระพุทธมีนี้ถ้าอ่านจนจบแล้วนี่สามารถจะได้มีเกล็ดความรู้ได้มากมายเลยนะครับได้มีความรู้รอบตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าพูดถึงพระพุทธมีนี้แล้วนอกจากจะมีบทเพลงเพราะๆซึ่งเขานำมาปลูกกันเป็นเรื่องราวเป็นบทละครแล้วมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับเวลาที่จะเล่นละครเรื่องพระพุทธมีนี้หรือเล่นหุ่นกระบอกเรื่องพระพุทธมีนี้นั่นคือเพลงสังขาราเพลงสังขารานี่เป็นทำนองนะครับแต่ถ้าผู้ฟังส่วนมากจะไม่คือรู้จักจะรู้จักในนามของเพลงหุ่นกระบอกถ้าเราก็ซาอู้ขึ้นมาเราอู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้อู้รู้กันละเพลงหุ่นกระบอกนั่นในที่นี้จริงๆแล้วทำนองก็คือทำนองสังขารานะครับเป็นทำนองเพลงสำหรับการเชิดหุ่นกระบอกใช้ในโอกาสที่เขาจะดำเนินเรื่องให้รวบรัดเรื่องราวของการเล่าเรื่องนั่นเองนะครับนิยมให้ซาอู้เป็นผู้บรรเลงคลอการขับร้องแล้วก็นิยมใช้ประกอบการแสดงละครอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีนะครับบทเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงหุ่นกระบอกในทำนองสังขารานะครับจากเรื่องพระอภัยมณีนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูดวงเนตรดุริยพันธ์นะครับส่วนผู้ที่บรรเลงซออู้คือครูธีระผู้มณีนะครับส่วนผู้ที่ช่วยกันกำกับจังหวะนะครับก็มีครูพินเรืองนนท์และครูประสานพวงวิโรจน์รักครับขอเชิญรับฟังครับเพลงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณีครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทละครเรื่องพระพันมณีเป็นการเล่าเรื่องสั้นๆนะครับด้วยทำนองสังขาราหรือว่าหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะเคยพบในงิ้วของจีนหรือถ้าเคยอ่านนิยายของจีนนิ้วบทประวัติศาสตร์จีนในยุคเก่าๆขนาดว่าเป็นพันปีมาแล้วนะครับจะเคยเห็นในหลายวรรคหลายตอนที่จะพูดถึงการเล่าเรื่องผู้ที่เล่าเรื่องนี้จะเป็นนักดนตรีนะครับนักดนตรีที่เราจะไม่เรียกว่านิพกคือเขาจะนิยมที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บเกี่ยวความรู้ที่เขารู้มาจากภาคโน้นภาคนี้ของจีนจากขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นำมาเล่าสู่แล้วก็ไปตามนาสถานที่ต่างๆแล้วก็เริ่มพอมีคนจับกลุ่มเข้ามาก็เริ่มสีซอแล้วก็ร้องเพลงก็ใช้ซอเหมือนกันนะครับเป็นซอจีนแล้วก็เริ่มเล่าร้องเพลงซึ่งเป็นทำนองเหมือนกับการเล่านะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับอาการมะเร็งของไทยอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือเสพานะครับถ้าผูกกันก็เรียกคล้ายๆเสพานั่นเองนะครับเป็นวิธีทางอย่างเดียวกันคือเป็นการเดินทำนองหรือเดินเรื่องให้รู้กันนะครับเป็นการเล่าเรื่องต่อไปมาฟังบทเพลงพล้อจากเพลงไทยสากลร่วมสมัยแล้วก็มีความผูกพันกับท่านครูกลอนสุนทรภู่ในวันนี้ด้วยนะครับเนื่องในวันสุนทรภู่วันนี้นะครับเด็กนักเรียนคงจะรู้จักกันดีนะครับนิสิตนักศึกษาคงจะตื่นตัวกันมากในตัวคนยิ่งผู้ที่เรียนในด้านของภาษาไทยหรือในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่อาจารย์จะมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมนักกลอนทั้งหลายวันนี้ก็มีการจัดการประกวดกลอนมีการเล่นสักวากันหลายแห่งหลายที่เลยทีเดียวแล้วก็มีการจัดนิทรรศการขึ้นหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดเพชรบุรีหรือแม้แต่ในกรุงเทพเราในหลายแห่งนะครับที่จัดขึ้นนะครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงที่รักและรถตามท่านฟังคงนึกว่าเอ๊ะและเพลงที่รักมาเกี่ยวอะไรกันกับท่านสุนทรภู่ผมถือว่าบทกลอนที่มีความไพเราะในยุคหลังทั้งหมดและมีความผูกพันทั้งหมดเพราะว่านักประพันธ์ล้วนแล้วแต่เคยอ่านบทกลอนท่านสุนทรภู่มาเป็นหลักโดยเฉพาะยิ่งในบทกลอนหรือบทเพลงที่เกี่ยวกับเพลงรักหรือที่มีการอ้างอิงหรือว่ายกถึงการเปรียบเปรยอย่างเช่นนกกับฟ้า

ปลากับน้ำดอกไม้กับแมลงอะไรอย่างนี้ซึ่งท่านสุนทรพูดท่านจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเลยในบทกลอนของท่านในอาการประการของท่านหลายๆเรื่องจะมีการอ้างอิงการเปรียบเปรยเป็นคู่ของธรรมชาติอย่างนี้เยอะมากแล้วก็ถูกนำมาใช้มากในยุคสมัยนี้นะครับอย่างเพลงที่รักเนี่ยชื่อเพลงสั้นๆแต่มีความหมายนะครับหญิงใดๆฉันก็ไม่ปรารถนาเพราะใจฉันมีเพียงเธอที่รักนานแล้วพี่หลงพะวงมินายนานแล้วพี่หมายจะได้พี่ลมนานแล้วพี่รักคอยจากชื่นชมนานแล้วรักเพียงลมตรมเช้าค่ำเพลงนี้ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันกับเพลงเสียแรงรักไข่ที่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งนั่นเองนะครับเสียแรงรักไข่เสียแรงนะครับพี่รักนี่ก็เหมือนกันจะใช้คำซ้ำคำแต่เป็นการซ้ำคำซึ่งมีเสน่ห์มากเลยครับก็ถือเป็นวิธีทางของการประพันธ์ซึ่งนำเอาอิทธิพลของท่านสุนทรภู่ไว้เป็นหลักนะครับเพลงที่รักนี่ครูสุนทรียาเนื้อเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณชลินนันทนากรเป็นผู้ขับร้องทั้งสามท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องแต่งทำนองและผู้ขับร้องนี่ล้วนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสามท่านส่วนเพลงที่สองนะครับที่ว่ารถตานเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์คำร้องโดยครูสุรพลโทนมณิกนะครับประพันธ์ให้ครูเอื้อสุนทรสนางในวงสุนทราภรณ์มีหลายเพลงที่ครูสุรพลโทนมณิกประพันธ์ให้ครูเอื้อนะครับแต่ว่าใช้นามประกาศว่าวังสรรถ้าเราไปเจอนามประกาศว่าวังสรรในเพลงของสุนทราภรณ์ขอให้ทราบแล้วครับนั่นแหละครับครูสุรพลโทนมณิกอย่างเช่นเพลงยามรักนะครูสุรพลก็เป็นผู้ประพันธ์ให้นามประกาศว่าวังสรรเพลงรถตาลนี่ครูสุรพลโทนวนิกได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนของสุนทรภู่จากเรื่องมิราชพระบาทนั่นเองนะครับซึ่งบทกลอนของเก่ามีดังนี้นะครับเจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นเพราะด้านบนอยากลิ้มชิมรสหวานรันแน่รสสดสาวจากเจ้าตาลซึ่งตรึงถึงสวงไหนจะยอมให้เจ้าหล่นลงเจ็บอกเพราะอยากวกขึ้นลิ้มชิมของหวงอันรสตาลหวานละไม้คล้ายพุ่มพวงพี่เจ็บสวงช้ำอกเหมือนตกต่างถ้ามึงฟังแล้วคงจะนึกออกในวรรคสุดท้ายนี่เองครับพี่เจ็บสวงช้ำอกเหมือนตกต่างนี่ประโยคนี้มันคุ้นหูอยู่มอมชวงถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องเอาไว้ไงครับในเพลงรถตานี่แหละครับเพลงนี้วังสรรแต่งเนื้อร้องโดยนำเขาโครงมาจากนิราชพระบาทของท่านสุนทรภู่นะครับครูเอื้อแต่งทำนองและให้มอมชวงถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับที่รักจากคุณชลินนันทนาครและรถตาลจากคุณชายถนัดศรีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ความตั้งใจที่พยายามจะให้เกิดบุญกุศลอาศัยหลักบทบริกรรมก็ดีอาศัยหลักการฟังก็ดีเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ก็ดีต่างก็เป็นที่มาของบุญกุศลต่างก็เป็นที่มาคำว่ามีเหตุมีผลสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะได้บุญได้กุศลได้บารมีกับตนจึงกล่าวว่าความสงบความเย็นภายในใจทำไม่ได้มาซึ่งบุญกุศล

ภายในใจนั้นพยายามดูพยายามสังเกตอาการที่ตื่นอาการที่รู้อาการที่อยู่อาการที่นึกคิดโดยการกำหนดได้ทุกวาระทุกขณะลมหายใจเข้าออกอยู่ดูรู้ลักษณะของใจเจ้าของจะได้เห็นคำว่าบุญกุศลเห็นคำว่าบุญบารมีอันเกิดจากใจที่มีโอกาสให้ความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งย่อมได้รับความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งของใจความจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้โดยหลักปฏิบัติอาศัยเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยเหตุแห่งความจริงแจ้งของใจให้ปรากฏขึ้นพึงยังข้อปฏิบัติในเห็นเด่นเห็นชัดเมื่อใจนั้นเพียรอยู่พยายามอยู่ด้วยอุบายต่างๆจะนอนหลับก็รู้ชัดจะนอนไม่หลับก็รู้ชัดจะหลับก็รู้ชัดอาการแห่งความหลับสนิทไม่สนิทแม้อาการของจิตที่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่มีลักษณะนอนไม่หลับมีอาการตื่นอยู่รู้อยู่อยู่ตลอดเวลาก็พึงกำหนดรู้อาการนั้นให้เห็นในอาการนั้นให้รู้ในอาการนั้นกำหนดดูรู้อยู่ในสภาพของจิตอย่างนั้นจะเข้าใจในวาระจิตของตัวเองจะรู้ได้ในเรื่องของจิตตัวเองซึ่งเป็นแกนเป็นสารเป็นสาระของชีวิตที่พยายามที่กำหนดดูจิตดูความจริงในใจของดูความรู้สึกที่เกิดอยู่กับใจของมานั่งดูนอนดูกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ความจริงแจ้งของธรรมก็จะเกิดขึ้นกับใจอาศัยหลักปฏิบัติเท่านั้นอย่างอื่นก็ยังไม่เห็นเหตุปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจก็คือให้ฝึกให้รู้ให้เห็นให้เด่นให้ชัดในการกระทำในคำพูดและในความคิดให้เห็นจิตเห็นใจเห็นตรงต่อความจริงที่เกิดขึ้นความจริงของใจก็จะปรากฏเป็นหลักในการฝึกการปฏิบัติความปรุงแต่งการปรุงแต่งของจิตใจนั้นมันปรุงได้ตลอดให้พึงกำหนดรู้ในวาระของการนึกคิดปรุงแต่งของจิตปรุงไปในฝ่ายกุศลปรุงในฝ่ายอกุศลส่วนที่เป็นอกุศลนั้นหมายถึงความร้อนความกระวนกระวายกระสับกระส่ายส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลเห็นเด่นชัดมีความสบายความสะดวกที่ความเย็นเมื่อมีความสะดวกเมื่อมีความสบายจิตดวงนี้ก็จะเห็นเหตุแห่งธรรมเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏขึ้นโดยหลักธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นจริงแจ้งกับใจในสิ่งที่มีอยู่ชัดเจนจริงชัดเจนแจ่มแจ้งภายในใจของตนที่เป็นอยู่ทำซึ่งกล่าวตัวรู้ก็จะเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดกับใจรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดเห็นจริงเห็นชัดธรรมะปฏิบัติก็เกิดอยู่กับใจความในใจของการฝึกการปฏิบัติก็บ่งบอกซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้หยาบตื่นลึกน้ำบางละเอียดสุขุมเยือกเย็นเห็นจริงแจ้งกับใจเจ้าของทุกสิ่งอย่างทำอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีแม้แต่นึกคิดอยู่ก็ดีลักษณะของการฝึกทำปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะของการน้อมนำความจริงนั้นให้เกิดขึ้นให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งบุญบารมีความดีก็จะเต็มอยู่ในหัวใจ

คุณงามความดีก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเต็มอยู่ที่ใจเย็นอยู่ที่ใจสว่างสงบเย็นอยู่ที่ใจความจริงของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ได้ดูได้รู้ได้สังเกตธรรมนั้นจึงบ่งบอกซึ่งความจริงแจ้งกับใจธรรมนั้นจึงเด่นชัดอยู่ที่ใจอาศัยเหตุแห่งศีลเหตุแห่งธรรมเหตุแห่งความจริงที่ฝึกน้อมนำน้อมนึกให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติก็จะรู้ได้เข้าใจชัดก็จะรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางรู้ลึกซึ้งในใจของตนก็จะดูว่ามีเหตุผลในข้อปฏิบัติมีความจริงแจ้งในภาคปฏิบัติรู้รสแห่งศีลรู้รสแห่งธรรมรู้แจ้งชัดในใจของตนเองสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะน้อมนำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจตามดูตามรู้ตามสังเกตตามเพ่งพินิจพิจารณาในเหตุแห่งความจริงแจ้งในเหตุนั้นๆในปรากฏขึ้นแล้วข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อหนึ่งคือธรรมข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปคือธรรมที่มีลักษณะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างการตามดูตามรู้ตามสังเกตก็จะเห็นในเหตุแห่งธรรมที่มีอยู่ในใจของตนรู้ผลในภาคปฏิบัติว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไร ดีเป็นอย่างไรไม่ดีเป็นอย่างไรร้อนเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงในใจของตนเองกำหนดอยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นไม่เห็นอื่นไปมากกว่านี้ร้อนร้อนด้วยเหตุอะไรเย็นเย็นด้วยความจริงอย่างไรไปกำหนดระลึกรู้ไปกำหนดทำความเข้าใจในเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ทางที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ที่แท้จริงก็คือดูเหตุการเกิดขึ้นในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเหตุกำหนดในความจริงนั้นแหละว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็จะดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นความไม่รู้ความไม่เข้าใจความไม่เป็นธรรมกับเจ้าของก็ไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่จนกลายเป็นเรื่องหลงเมื่อความหลงมันเกิดขึ้นกับใจมันก็จะมีลักษณะหลงยึดติดจนกลายเป็นเรื่องไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรผิดคืออะไรถูกคืออะไรเมื่อไม่รู้จริงแจ้งในเหตุแห่งบาปเหตุแห่งบุญที่แท้จริงไม่แน่ใจว่าจะอะไรเป็นที่พึ่งทางใจไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นที่พึ่งของธรรมพึงกำหนดในความจริงนั้นๆที่เราได้ดูที่เราได้สัมผัสที่เราได้ต่อเนื่องเราเห็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อการไม่ยึดถ้าถือแล้ววางไว้น่ะไม่หนักถ้าถือไว้ตลอดแล้วมันหนักเหตุแห่งทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างนี้กิริยาของการแสดงออกรู้จักถือรู้จักวางรู้จักถือรู้จักวางนั่นเป็นลักษณะไม่เครียดไม่กลายเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตจนกลายเป็นคนที่เสียหลักนั่นคือธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับใจมีลักษณะรู้จักวางได้แม้จะเป็นเรื่องอะไรคอขาดบาดตายร้ายแค่ไหนใจเรามันก็ทำใจได้กับสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นสภาพของความเป็นธรรมน่ะมีอยู่อย่างนั้นหากเอาตายเป็นเดิมพันความเป็นธรรมก็ง่ายขึ้นหากเอาตายเป็นเดิมพันความจริงของธรรมก็ง่ายขึ้นเห็นลักษณะของธรรมพิจารณาความตายตายในตายเห็นตายอยู่ตลอดความเป็นธรรมที่กล่าวว่าถึงตายแล้วมันก็หมดลักษณะตัวยึดถ้ามันไม่ถึงตายมันก็ตัวยึดมันมากห่วงโน้นเสียดายนี่ห่วงนี่เสียดายนั่นของเก่านั่นแหละไม่ใช่เรื่อง

มาเป็นของเก่าแล้วก็ย่อมเป็นอย่างนั้นจมอยู่กับของเก่าติดอยู่กับของเก่าเมื่อจมติดอยู่กับของเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุแห่งความจริงทั้งนั้นเพราะมันทุกข์แค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันยุ่งยากวุ่นวายแค่ไหนมัวในภพมัวในชาติมัวในการเกิดมัวในการอยู่เมื่อความหลงเกิดขึ้นกับใจก็มัวเกิดมัวแก่มัวเจ็บมัวตายมัววุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นสาระเที่ยวไปทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นแก่นสารทั้งที่ความจริงน่ะมันตายอยู่แล้วไม่ต้องฆ่ามันก็ตายจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็ตายความหมายของตายเพียงแต่หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายส่วนจะอื่นใดมีเหตุมีปัจจัยก็เป็นเรื่องของความแตกต่างของโรคภัยไข้เจ็บปัญญามาพิจารณาในเรื่องของความตายแล้วจะเห็นตัวยึดไหนที่เป็นสาระหากพิจารณาง่ายๆแม้แต่เราจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเรายังลืมอะไรได้หมดนี่มันถึงขั้นความตายแล้วจะลืมไม่ได้หรอมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์แต่เดินไปถึงตัวความตายแล้วมันลืมมันวางภาระอื่นใดมันก็วางได้นะนึกไว้ความตายไว้ตลอดเวลาถ้าตายมาเป็นอารมณ์สิ่งทั้งหมดก็จะดูเป็นเรื่องที่ทำได้ด้วยความตั้งใจอันง่ายสะดวกพอถึงความตายแล้วก็วางไว้ตรงนั้นพอถึงความตายแล้วก็เห็นเหตุในความจริงตรงนั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตจึงเห็นเหตุในความตายนั้นจึงรู้เหตุแห่งความจริงคือความตายนั้นแจ้งชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้จนเห็นความหยาบความละเอียดความสุขุมจนบ่งบอกความจริงแจ้งของธรรมในใจว่าเป็นลักษณะของความตายให้เห็นเหตุแห่งการไม่ยึดไม่ติดอยู่ที่ความตายเราตัวอื่นมาเป็นอารมณ์มันก็แก้ไม่ลงนะอารมณ์เอาความตายมาลงตรงนั้นแหละแต่มันจะเห็นจิตเห็นใจเห็นบุญเห็นกุศลเนาะพอถึงบทตายแล้วมันทิ้งได้ทุกอย่างละได้ทุกอย่างวางได้ทุกอย่างพอเคยละเคยวางเคยทิ้งได้ในใจแล้วมันก็เห็นเองในความจริงในทุกเมื่อภัยจวนตัวเข้ามาเมื่อภัยใกล้ตัวเข้ามามันก็เห็นเหตุพอเห็นเหตุมันก็ละมันก็วางมันก็หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็เป็นลักษณะของธรรมที่ปลงที่วางได้ในลักษณะพิจารณาแล้วทบทวนแล้วไข้ครวญแล้วไม่น่าจะมีความทุกข์หรืออมทุกข์ใดมากไปกว่าเหตุแห่งความตายที่มีอยู่ความยุ่งยากความวุ่นวายใดๆก็จะได้หมดไปภพชาติในการก่อยึดติดก็จะหมดไปเพราะเห็นเหตุแห่งความตายที่ไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าติดการเกิดเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความยุ่งยากถือผิดถือถูกวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นชีวิตจึงเต็มไปสิ่งที่เดียวน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายน่าจะคลายความกำหนัดยินดีถึงจะเห็นเหตุแห่งความหลุดพ้นภายในใจของตนได้เมื่อมากำหนดในเหตุแห่งความตายเท่านั้นความจริงของธรรมจึงจะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของการถือแล้ววางวางแล้วถือแล้ววางในที่สุดก็จะวางได้ในที่สุดความจริงในใจเราถึงจะเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ที่พ้นทุกข์ได้ในความจริงอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จึงเห็นเหตุแห่งความจริงว่ามันเกิดแล้วบ่อยๆก็ตรงนี้มันไม่เกิดก็ตรงนี้มันยุ่งยากวุ่นวายก็ตรงนี้แหละความจริงของธรรมมีคำอธิบายเป็นอย่างเดียวกันสะดวกอย่างไรจะช้าจะเร็วจะมาจะกราบก็เป็นเรื่องตั้งใจแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ได้ไปศรีลังกาได้ไปไหว้พระสวดมนต์ได้ไปภาวนาได้ไปอบรมบ่มใจของตนและหมู่คณะได้ไปวัดได้ไปสอบได้ไปดูอยู่6 วัน 6 คืนก็เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่ในสภาพที่ไปสัมผัสได้

ฝ่ายนี้คือชาวพุทธยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าทุกรูปแบบเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาสมาฆบูชาเขามีการจัดแห่พระเขียวแก้วหรือพระทันตธาตุหรือฟันของพระพุทธเจ้าเออขบวนที่ใหญ่ร้อยก่อนขบวนช้างร้อยกว่าเชือกเป็นการยกย่องเทิดทูนพระพุทธเจ้าในเครื่องหมายของการบูชาเดืออมิสบูชาและข้อปฏิบัติของชาวพุทธศรีลังกาเป็นหมื่นเป็นแสนก็เลยพาหมู่คณะเราไปถ่ายทำแผ่นดินธรรมมาใช้เวลาในขบวนตั้ง5กิโลใช้เวลานั่งชมตั้งแต่6ก่อน6โมงไปเลิกเอา4ทุ่มกว่า4ชั่วโมงเต็มในการยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าเอาพระเขี้ยวแก้วหรือฟันพุทธเจ้าไปแห่แหนฟันจำลองก็เห็นว่าความจริงของชาวพุทธยังไม่จืดจางยังมีการยกย่องยังมีการถือเป็นเครื่องหมายที่ดีงามแล้วมาฆะก็มีคนเข้าวัดเข้าวาเป็นจำนวนมากๆแต่ละวัดว่ากันเป็นพันเป็นหมื่นไปได้ประมาณ6-7วัด8วัดพระพุทธเจ้าเคยเสด็จที่ศรีลังกา3ครั้งครั้งที่1ที่2ที่3การสังคายนาการประกาศศาสนาเข้ามาสู่ไทยจึงมีลักษณะมาจากศรีลังกาซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นตำรับที่แปลภาษาบาลีมาสู่ภาษาสิงหนแปลภาษาสิงหนมาสู่ภาษาบาลีแล้วก็ได้กระจายศาสนามาถึงเราทุกวันนี้เพราะพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นผู้รับปากรับคำแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีมาสู่พื้นบาลีไทยเราเราจะได้เรียนได้ศึกษาสังคายนาครั้งที่5ที่ธรรมอนุรุทธะได้ไปดูไปชมแม้ว่าจะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นักแต่เป็นการสังคายนาเพื่อหมู่คณะเป็นจำนวนพันรูป500รูปได้ก็ไปดูสถานที่พุทธเจ้าเสด็จมาโบสถ์น้ำโบสถ์แรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นลักษณะอย่างไรก็เลยอุทุกะเสมาเขตที่พุทธเจ้ากำหนดว่าเป็นโบสถ์เป็นสิมน้ำเป็นโบสถ์เป็นอุโบสถน้ำนั้นเป็นอย่างไรก็ได้ไปเห็นความจริงอันนี้ลักษณะที่เห็นว่าพระวินัยเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนก็มีความละเอียดอ่อนชาวพุทธก็ถือปฏิบัติกันได้ในศรีลังกานั้นสิ่งที่ต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสำคัญมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือพระเกี่ยวแก้วคือฟันอย่างที่2ก็กระดูกไหปลาหรือพันพระขวัญอย่างที่3ก็หมายถึงบริขาร8ส่วน1ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ศรีลังกา3อย่างนี้อยู่ที่ศรีลังกาแต่ศรีลังกานั้นยึดหลักถือต้นโพเป็นใหญ่ต้นโพนั้นเป็นตอนกิ่งมาจากต้นแรกที่พระเจ้าตรัสรู้ยังอยู่กิ่งหนึ่งซึ่งนางสังฆมิตราเป็นผู้นำมาเพราะฉะนั้นการไปศรีลังกาก็มีความหมายในแง่ของการไปดูไปชมกิจกรรมของชาวพุทธแล้วก็ไปแสดงธรรมในถ้ำกลางของหมู่ชาวพุทธศรีลังกาเป็นภาษาไทยอย่างน้อยๆก็ได้3ชั่วโมง3แห่งประโยชน์ก็คือได้เห็นความยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่ยังมีความจงรักภักดี 70% ในศรีลังกาเป็นพระพุทธศาสนาแต่นี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะพึงรับทราบและอนุโมทนาโดยทั่วถึงกันไม่ใช่เราเท่านั้นที่เข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนาศรีลังกาเขาก็เข้าวัดเข้าวาศาสนาเหมือนกับเรามากมากยิ่งกว่าเราก็มีนี่เป็นครั้งที่2ที่ไปครั้งแรกก็ไปมาแล้วครั้งที่2ก็ไปที่1ก็เห็นว่ามันยังมีความลึกซึ้งยังมีความแน่นแฟ้นในหลักศาสนาแต่เขามีอยู่กันทั้งหมด5กลุ่มในหมู่พระสงฆ์เดิมทีสงฆ์ศรีลังกามาประกาศที่เมืองไทยเจริญสุดขีดก็เสื่อมสุดขีด

ไทยก็กลับไปประกาศที่ศรีลังกาอีกรอบหนึ่งเรียกว่าสยามวงพอเกิดสยามวงแล้วก็เกิดลังกาวงพอเกิดลังกาวงก็เกิดรามันวงเกิดรามันวงก็ได้เกิดอมรวงแล้วก็ที่สุดก็เกิดเสียมวงเลยเป็นนิกายอยู่5นิกายในศรีลังกานิกายใหญ่ๆคือสยามวงคือนิกายสยามพอเรากลับไปตั้งไปฟื้นฟูขึ้นมาเรียกว่าสยามวงนิกายวงมีหมู่คณะส่วนมากพระทั้งหมดประมาณ30,000กว่ารูปสยามวงมากกว่าเพื่อนรองลงมาก็เป็นลังกาวงใครมาต้นต่อของศรีลังกาก็พอเหลืออยู่บ้างเป็นพระศรีลังกาที่เกิดขึ้นมาได้ชาวศรีลังกาไม่ได้เกิดจากชาวไทยนะท่านพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ไปเผยแผ่ศาสนาไปละสังขารที่แคนดีตายที่กลางเมืองศรีลังกาตรงโน้นถ้าไทยเรากลับไปประกาศศาสนาจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้อมรวงพี่น้องชาวมอญส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากพม่าลามันวงก็เป็นพม่าเหมือนกันพม่ามีอยู่2กราด2นิกายแล้วก็ตั้งขึ้นล่าสุดก็เสียมวงเรียกว่าแบ่งกันเป็นผู้นำอยู่5คณะความเป็นอยู่เมื่อก่อนก็บิณฑบาตแต่หลังๆนี้ไม่บิณฑบาตแล้วถามว่าทำไมไม่บิณฑบาตเมื่อก่อนมาบิณฑบาตอยู่มีเหตุผลอะไรถึงไม่บิณฑบาตถามพระพระท่านก็ตอบว่าผู้นำไม่บิณฑบาตพระหมายถึงว่า5นิกายผู้นำบอกว่าไม่ต้องบิณฑบาตถามว่าทำไมต้องไม่ให้บิณฑบาตถามผู้นำเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคริสต์ศาสนาโจมตีหนักว่าพระชาวพุทธมีแต่ขอมีหน้าที่ขอตื่นขึ้นมาก็ขอเขาโจมตีหนักเมื่อคริสต์ศาสนาโจมตีหนักๆเขาก็เลยหัวหน้าเขานิกายต่างๆก็เลยสั่งหยุดบิณฑบาตนี่เป็นรูปแบบที่เขาหยุดกันอันนี้หยุดเพราะขี้เกียจบิณฑบาตชาวบ้านเขายังไปทำบุญที่วัดเนี่ยมันกับบ้านนอกวันโกนวันพระเนี่ยเขาจะไม่บิณฑบาตเขาจะไปทำบุญที่วัดรวมกันนี่ไม่มีใครไปเขาก็ตั้งโรงครัวก็มีบ้างวัดที่ยากจนบ่ายๆเพราะนั้นบ่าย3-4 โมงก็มาบิณฑบาตพวกของแห้งยังมาอุ้มบาตรเป็นของแห้งพวกพริกพวกของที่อยู่ของฉันก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนเช้าไม่มีแล้วเมื่อก่อนไปก็ได้บิณฑบาตร่วมกันเนี่ยพระพุทธศาสนาในใจกว้างจะถามเขาว่าทำไมถึงมีพระยืนยกมือแล้วชี้แล้วก็มีถือตำราพระไตรปิฎกเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งที่อังกฤษมาปกครองอังกฤษมาปกครองนี่อังกฤษก็อยากให้เมืองศรีลังกาเป็นคริสต์ทั้งหมดทีนี้พระเราซึ่งสยามวงนี่ยังอยู่ก็เลยก่อนหน้านั้นก็ต่อสู้กันว่าถ้าการโต้เถียงกันระหว่างศาสนาในใครชนะคนนั้นก็ยึดครองไปถ้าพุทธชนะก็เป็นเมืองพุทธถ้าคริสต์ชนะก็เป็นเมืองคริสต์ระหว่างอังกฤษกับพุทธศรีลังกาสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายก็ยอมเหตุผลของพระผู้นำชาวพุทธศรีลังกาจึงกลายเป็นเมืองพุทธตั้งแต่บัดนั้นมานะที่มีรูปพระยืนอยู่ตามมุมต่างๆอนุสาวรีย์ของพระสงฆ์พระเขามีบทบาทมีบทบาทในการบ้านการเมืองเป็นอธิการบดีเป็นผู้นำระดับหัวคะแนนของศรีลังกาทั้งหมดเป็นพระถ้าศรีลังกาเป็นหัวคะแนนของในนักการเมืองเป็นผู้นำมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพระนี่เป็นผู้ยึดอำนาจในเรื่องของการปกครองในแง่ของการเป็นผู้นำของชาวพุทธจะเป็นพระเป็นหลักดังนั้นจึงมีมองในแง่ดีก็คือเป็นเอกเทศได้เป็นผู้นำยังเห็นการจัดกิจกรรมลงทุนเป็น10 ล้านนี่พระเป็นผู้นำทั้งหมดเป็นผู้สั่งการทั้งหมดแห่พระเกี้ยวแก้วพระเป็นผู้นำมันเนี่ยผลเสียก็คือพระเองต้องมีตำรวจคอยคุ้มกันก็เป็นหัวคะแนนผลดีก็คือยังกำอำนาจในการ

เผยแผ่ในเมืองศรีลังกาได้ในแง่ว่าเมื่อเป็นผู้นำแล้วก็พรรคการเมืองต้องมาขอคะแนนเสียงจากพระเป็นผู้ช่วยก็เลยทำให้พระมีบทบาทในศรีลังกาผลดีก็มีผลเสียก็มีผลดีก็หมายก็ว่าเขานั้นยังเป็นพุทธ 70% ศาสนาพุทธ

ออกมาบอกว่าไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเมืองไทยไม่เหมือนกฎหมายทุกฉบับฉบับล่าสุดนี่เมืองไทยไม่มีเอกลักษณ์ในด้านศาสนาคือไม่มีกฎหมายประจำเพราะมันเป็นเกาะกำบังของศาสนาหมายความเมื่อก่อนเราได้ยินว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่ากฎหมายฉบับล่าสุดนี้ออกมาแล้วไม่มีคำพูดนี้ตัดไปเลยอันเราก็อยู่แบบคนไม่มียี่ห้อเหมือนกันทั้งที่ในหลวงเราก็ได้ตรัสกับโป๊ปเขาเมื่อครั้งมาเยี่ยมไทยว่าเมืองไทยเป็นศาสนามีศาสนาพุทธประจำชาติแต่เวลาออกกฎหมายมาแล้วก็ยังที่ว่านั่นไม่มีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติมันก็แปลกดีเมืองไทยเมืองอื่นเขามีนะลาวเขาก็มีพุทธเขมรเขาก็มีพุทธนั่นเวียดนามเขาก็มีคริสต์ลาวก็มีประเทศอื่นๆเขาก็มีศาสนาประจำชาติแม้แต่อินเดียพันกว่าล้านเขายังมีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติเขาก็มีเครื่องหมายเขาบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็บ้านเราเมืองเราสุดท้ายก็กฎหมายออกมาล่าสุดก็คือฉบับปัจจุบันที่จะใช้นี่ไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตัดออกไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธก็ควรจะต้องระวังสำรวมสำเนียกสำนึกในเรื่องของสังคมโลกในสมมุติโลกก็ต้องระวังกันให้อยู่ได้ที่ก็เห็นใจเหมือนกันญาติโยมต่างคนต่างก็จะเอาตัวรอดแม้แต่หลวงพ่อเองก็จะเอาตัวรอดต่างคนต่างเอาตัวรอดพวกเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมายเมื่อเราไม่ยุ่งมันก็ทำให้เรายุ่งทีหลังสุดท้ายได้ก็คือฐานรองรับของความเป็นพระก็น้อยลงสุดท้ายก็หมดไปตามฐานะศรีลังกาเจริญที่สุดก็เสื่อมไปเราต้องไปช่วยเผยแผ่เขมรที่ว่าเจริญที่สุดใหญ่ที่สุดฮินดูก็ที่สุดก็เป็นพุทธที่เราได้ดูได้ชมในรายการของนครวัดนครธมรวมแล้วเป็นความยิ่งใหญ่ของฮินดูสุดท้ายของสุดท้ายยุคนั้นหลังจากนั้นมาก็เป็นพุทธเจริญสุดก็คือเสื่อมสุดก็พิจารณาในกฎใจรักทุกอย่างว่ามันเจริญได้มันก็เสื่อมตามฐานะของมันอันนี้เป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่กล่าวถึงเรื่องอย่างนี้ชี้เห็นว่าศรีลังกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรู้ได้ในลักษณะของอาการของสมาธิเมื่อจิตสงบจิตสว่างอาการที่ปรากฏย่อมมีความอัศจรรย์ใจของทั้งเบาทั้งเย็นมีคำอธิบายไม่ได้จำนวนซึ่งก็มีลักษณะโปร่งแสงโปร่งใสดูอาการของกายสว่างจนมาบางครั้งเหมือนกับตู้กระจกเคลื่อนที่บางครั้งเหมือนกับแท่งทองคำทึบเคลื่อนที่บางครั้งเหมือนกับไม่มีเรามีเขามีแต่ความสว่างสวัยอัศจรรย์ใจเจ้าของมองตรงไหนก็มีแต่ความโปร่งความโล่งความสว่างมองที่ไหนไม่มีอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ติดมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่สภาพของความเป็นจริงจึงกล่าวได้ว่าไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเขาไม่มีเราเมื่อจิตสงบลงไปอย่างนี้ไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งหญิงไม่มีทั้งชายมีแต่ตัวรู้ที่รู้อยู่แก่ใจเจ้าของว่ารู้เกิดรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จากรู้ด้วยอาการต่างๆที่ปรากฏอยู่สภาพโดยเนื้อแท้ของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณามีแต่มุทิตาและอุเบกขาออกมาจากใจเต็มไปด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมธรรมมันเป็นเครื่องอยู่ของผู้มีธรรมที่เต็มด้วยเหตุด้วยผลผู้มีเทียธรรมที่เต็มด้วยศีลด้วยธรรมเรียกว่าเต็มแล้วด้วยศีลด้วยธรรมเต็มแล้วด้วยเหตุด้วยผลเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงมีพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างทำดีที่สุดพูดดีที่สุดแม้ได้ความคิดซึ่งกรองแล้วก็ถือว่าดีที่สุดย่อมไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้

ย่อมไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจก็ได้ว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วความจริงของใจก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าสะใจใจเมื่อจิตสงบสงัดลงไปจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองอาการของสมาธิย่อมปรากฏได้แตกต่างกันไปแต่งแต่เริ่มอาการเล็กๆในน้อยนิดๆในน้อยถ้าเดี๋ยวว่ามีอาการร้อนมีอาการเย็นผิดปกติมีอาการหนาวผิดปกติมีอาการจะเป็นไข้เป็นหนาวเป็นไข้เป็นหวัดอยู่ตะคันเนื้อตะคันตัวอยู่เรื่อยมีลักษณะต่างๆถึงก็ต้องบอกว่านั่งแล้วมันปวดตรงโน้นนั่งแล้วมันเจ็บตรงนี้นั่งแล้วมันคันไปหมดนั่งแล้วมันมีมดแมลงไต่ไปหมดนั่งแล้วมันผิดปกติสู้ซ่าฟู่ฟ้าไปหมดเป็นอาการของสมาธินั่นคือลักษณะของอาการสมาธิในอาการที่ตัวโปร่งใสแสงสว่างนิดหน่อยมากเล็กน้อยก็เป็นอาการของสมาธิที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตในใจของเราให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับตั้งอยู่ได้ไม่นานความสุขที่เราได้รับมันก็สุขได้ไม่นานเหมือนกันถ้ามันยังไม่อยู่ตัวที่ว่ายอดของสุขยอดของทุกข์คือลักษณะของก็ไปสงบระงับเมื่อมันอยู่ตัวเป็นหลักแล้วมันก็ไม่มีอื่นใดที่จะต้องกังวลกระวายไม่มีแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นภายในจึงมีลักษณะดูรู้ว่ามันเป็นอาการของสมาธิความอยากนั่งสมาธิความหิวกระหายในการนั่งสมาธิความหิวกระหายในการอยากนั่งสมาธิมันเป็นความหิวที่ไม่มีความหิวใดอื่นใดที่อธิบายได้มากไปกว่านี้หิวข้าวนั้นทุกคนก็พอรู้หิวศีลหิวธรรมหิวในเหตุในผลในความจริงนั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทุกคนต้องรู้ได้แก่ใจของตนมันอัศจรรย์ยิ่งในส่วนศีลธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับใจที่เราฝึกที่เราปฏิบัติที่เราเคี่ยวเข็นกันอยู่ทุกวันความรู้สึกในลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นในใจของมันก็ค่อยจืดจางไปเรื่อยๆเพราะความหิวในสมาธิในข้อวัดปฏิบัติของตนเองเพียรจนดูว่าเรานั้นมันดูเหมือนกับหมดแต่มันก็ยังไม่หมดมันหมดได้เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามที่ว่าจะทางข้าววิมุตติก่อนหลุดได้ชั่วคราววิคัมมะวิมุตติคือคำพนาวิมุตต์ก็หลุดพ้นได้เพราะการกดไว้คมไว้สมุดเฉดวิมุตต์ก็จึงหลุดพ้นได้เด็ดขาดอาการที่ปรากฏภายในใจของเราก็เหมือนกันที่ก็นึกว่ามันหมดแล้วของหมดแล้วนะแต่ที่สุดของที่สุดมันก็ยังไม่หมดเพราะมันยังนอนเนื่องอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่พอเราคอยดูลักษณะอาการที่เกิดดับในสภาพของการเกิดขึ้นโดยราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาพอเราสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้อ๋อไอ้สิ่งนี้มันเกิดโดยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่เจือปนอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พอที่จะเป็นเชื้อทำให้เกิดทุกข์ร้อนอะไรได้มากมายพอรู้เท่าทันในความหมายของสิ่งเหล่านั้นว่าทุกโทษเวรภัยทุกโทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูรู้เข้าใจสังเกตดูรู้เข้าใจสังเกตความจริงแจ้งของใจจึงปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้สัมผัสความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบลงใจเย็นลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจถึงว่าอัศจรรย์เดียวของมันอัศจรรย์ตัวเองว่าเออมันอยู่ได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วมันมีได้อย่างไรเพราะจิตมันละเอียดลงแต่ละวันแค่เดียวว่าห่างไกลจากอารมณ์ยึดห่างไกลจากอารมณ์ผูกพันห่างไกลจากอารมณ์เกาะความละเอียดของใจก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นเรียกว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นมีลักษณะวางเบาเย็นอยู่อย่างนั้น

นั่นคือลักษณะของจิตที่สงบสงัดลงแล้วสงบสงัดจากข้าศึกของใจสงบสงัดจากกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจของนั้นมันก็ออกไปจากตัวนั้นแหละที่มันโปร่งมันใสมันสว่างภายในใจของเรานั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันสะอาดจิตมันสะอาดก็เป็นอย่างนั้นใจมันสะอาดก็เป็นมันบอกลักษณะอาการแค่ได้รูปธรรมนามธรรมปรากฏในลักษณะสันฐานสีสันวรรณะมีอาการโปร่งใสเบาเย็นดูเหมือนกับก็เรียกว่าทั้งตัวนี่เป็นกระจกทั้งตัวนี่เป็นแก้วทั้งตัวนี่เป็นทองทั้งตัวนี่ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่านั่นเป็นอาการของลักษณะของรูปธรรมนามธรรมบอกลักษณะของจิตที่ละเอียดจิตที่สุขุมจิตที่เยือกเย็นจิตที่เข้าถึงเหตุแห่งความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมมีพื้นฐานของใจที่จะรองรับเหตุผลเป็นฐานรองรับความจริงของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปแต่จิตมันลงไปแล้วมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นความรอบรู้ในกองสังขารความรู้รอบในความจริงที่เกิดขึ้นในกายกับใจจึงปรากฏได้ในลักษณะที่ดูในเด่นเห็นในชัดเป็นความจริงของธรรมในใจมีลักษณะเป็นนี้ก็เรียกว่าดูเด่นเห็นชัดเข้าใจรู้ได้เข้าใจชัดเห็นชัดเข้าใจถ้ามันเกิดจากใจจึงเป็นความจริงแจ้งของธรรมที่มีผลเพียงพอฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่ธรรมจึงรู้แห่งเหตุแห่งความจริงนั้นๆธรรมจึงเข้าใจในความจริงนั้นๆศาสนาธรรมจึงเป็นความจริงนั้นๆที่ปรากฏอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่รู้เด่นเห็นชัดเป็นอย่างนี้ความหมายของการตามดูตามรู้รู้รอบในความจริงจึงเกิดขึ้นกับใจอาศัยความสงบความสงัดของใจที่มีเหตุที่ฝึกที่ปฏิบัติจึงวางเขาวางเราวางหญิงวางชายวางอะไรด้วยความหมายของธรรมที่มีอยู่เห็นเป็นเพียงเกิดเกิดดับดับไม่เห็นมากไปกว่านี้สภาพใดดีไปกว่านี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เกินกว่าความจริงเหล่านี้อัศจรรย์ก็อัศจรรย์อยู่ชั่วคู่ชั่วขณะชั่วเวลาแต่พอสังเกตได้ด้วยความจริงของใจเราก็เห็นการเกิดดับนั่นก็เกิดดับนี้ก็เกิดดับดีก็เกิดดับชั่วก็เกิดดับมีสภาพของความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดสภาพที่เป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงของใจก็มีลักษณะเป็นสภาวะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปตามเหตุนั้นตัวรู้รอบของธรรมตัวรู้แจ้งของธรรมตัวรู้จริงของธรรมก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้แต่เมื่อเห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาแล้วจะเข้าใจได้โดยความหมายเป็นธรรมดาแท้ๆอันนี้จตาทุกขตาอนัตตาไม่หนีไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ไม่พ้นยิ่งกำหนดลงไปในความจริงของธรรมที่ปรากฏเช้าเย็นเป็นความจริงที่ปรากฏได้ทุกลักษณะจะดูใบไม้จะดูต้นไม้จะดูหญิงดูชายดูเขาดูเราดูลูกดูหลานดูสามีดูภรรยาดูบุตรดูธิดาดูอะไรดูไปเถอะความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งดูยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจของวันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดนี่ไม่ควรเข้าไปยึดจะคืนยึดเราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการพยายามที่จะสวนทางกับธรรมะคือความจริงคือธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนโดยความหมายของธรรมเป็นอย่างนั้นสภาพที่เป็นรูปธรรมนามธรรมความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาเป็นอย่างเดียวกันหมดมีลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถึงว่ารูปธรรมนามธรรมจะดีอย่างไรจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างเดียวกันหมดขึ้นต้นอย่างไรลงท้ายก็อย่างนั้นมาด้วยความไม่มีอะไรลงท้ายก็มีอะไรอย่างนั้นจากมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นแหละจากมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนั่นเองถึงบอกมันมีมันงามมันดีมันเด่นมันดงมันดังตรงที่มันไม่มีอะไรนั่นแหละมันไม่ได้มาจากที่อื่นแหละที่มันดีเด่นดงดังเพราะมันไม่มีอะไรถ้ามันมีโน่นมีนี่มันไม่ดีมันไม่เด่นมันไม่ดงมันไม่ดังมันไม่ดูดดื่มเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเวลาว่างมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันมีสภาพที่ว่างวางเย็นจริงๆมันก็ดีเด่นโด่งดังมันมีความเป็นธรรมของใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตที่มีความจริงลงไปอย่างนี้ความละเอียดของจิตก็ปรากฏขึ้นมาในจิตเจ้าของเพราะมันวางสิ่งที่มีอยู่ได้มันละสิ่งที่เกิดอยู่ได้มันเห็นความจริงที่เป็นอยู่เกิดอยู่ได้ความมหัศจรรย์ใจของตนเองก็ปรากฏขึ้นเป็นอย่างนี้จากอำนาจเพียงการกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรืออื่นใดที่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติหรืออื่นใดที่เราเคยถนัดชัดเจนก็กำหนดอย่างนั้นจิตมันจะค่อยรวมลงเป็นหนึ่งสภาพของความเป็นหนึ่งคือการ

วางเหลือแต่ตัวรู้ที่เป็นหนึ่งด้วยอาการอย่างนั้นการเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเราถึงบอกรู้เป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาอยู่ที่ความรักความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นของใจอยู่ที่ลักษณะของการฝึกการปฏิบัติจึงเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ที่เกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะลักษณะของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเพราะงานปฏิบัติมีความละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างนี้พอจิตมันเย็นลงมันเห็นจริงเห็นจังขึ้นกับใจของวันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราจนเห็นแจ้งเห็นชัดในใจของอ๋ออย่างนี้ถึงหมอบผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็เป็นธรรมผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็เป็นจริงผู้ปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรความจริงมันก็เกิดขึ้นกับใจที่นั่นมันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นมันเกิดที่กายกับใจต้นตอของศาสนาคือคนสิ่งที่เป็นธรรมก็คือคนต้นตอของศาสนาคือคนสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมก็คือคนความจริงที่สอนก็สอนจากความจริงที่เป็นคนที่รู้จริงรู้จังก็รู้จากคนสิ่งที่เปิดเผยได้ก็เปิดเผยจากคนเหตุผลของศีลของธรรมที่มีอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ถึงขอวัดปฏิบัติที่ไหนมันก็อัศจรรย์ใจที่ไหนมันก็มีความจริงใจนุสาสนีปฏิหารเมื่อธรรมผุดขึ้นในใจแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจของ เมื่อธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจของมันซึ่งไม่มีคำอธิบายได้เป็นอย่างนี้ ถ้าบอกจิตพอมันลงไปแล้วมีลักษณะอธิบายไม่ได้นะเพราะไม่มีคำอธิบายใดที่จะมาอธิบายได้มันได้แต่ตามดูตามรู้ตามสังเกตว่ารูปธรรมนามธรรมที่เป็นส่วนรูปก็ปรากฏในลักษณะต่างๆก็เกิดดับที่เป็นส่วนนามก็คือตัวสัญญาความจำตัวรู้ตัวนึกตัวคิดอื่นใดที่เกิดความรู้สึกในนึกคิดสุขทุกข์มันก็เป็นอาการเกิดดับเมื่อกำหนดได้อย่างนี้ก็เห็นจริงในใจของอ๋อนี่คือลักษณะของการปฏิบัติที่เพื่อมรรคเพื่อพ้นเพื่อหลุดเพื่อพ้นและเพื่อวางได้ในที่สุดของธรรมกับใจเมื่อวางได้ในที่สุดของธรรมกับใจความจริงแจ้งก็ปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งข้อวัดปฏิบัติก็เปิดเผยได้ในลักษณะอย่างนี้ทำโดยเหตุผลมีความจริงเป็นอย่างนี้ในส่วนนี้เป็นธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจได้เป็นความจริงของธรรมที่มีอยู่ยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งเห็นยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจของอ๋อตัวรูปก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นามก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จะถูกต้องสัมผัสโดยลักษณะอย่างไรก็เป็นสัจธรรมของจริงที่เกิดอยู่ภายในใจเราเป็นอย่างเดียวกันหมดถึงบ่น่าอัศจรรย์จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของจิตของใจเราเองสิ่งที่มันปรากฏก็เป็นลักษณะของจิตของใจเราเองมันเป็นตัวรู้ที่มีความกรองกันด้วยเหตุผลของใจที่ฝึกที่ฝนอบรมของใจจากความเชื่อความเหลื่อมใสจากความจริงที่เกิดขึ้นกับใจนั่นแหละเป็นธรรมเป็นลักษณะที่ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้เกิดจากคนรู้ด้วยคนเห็นด้วยคนนั้นเป็นธรรมแท้อาการอื่นใดที่อธิบายก็เป็นลักษณะอย่างเดียวกันหมดความหมายของธรรมจึงกฎพระไตรลักษณ์อาการที่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวความจริงมันจะไม่ดับมันเป็นลักษณะของภายในและภายนอกเป็นอย่างเดียวกันหมดอัจจตังวาปะหีตังวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาเป็นอย่างเดียวกันหมดทั้งนั้นแหละมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันทั้งภายในและภายนอกใกล้หรือไกลหยาบหรือละเอียดยังไงก็ความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดธรรมะซึ่งเกิดจากใจจึงเป็นความลึกซึ้งที่มีเหตุผลอันเดียวกันทำแล้วเมื่อเป็นหนึ่งแล้วก็คือความจริงเป็นอันเดียวกันหมดถึงบอกความยึดติดใดๆมันถึงบอกจืดจางแล้วก็คลายออกในที่สุดจากที่เราเคยชอบเคยหลงเคยรักจากที่เราเคยชังเคยเกลียดมันก็ค่อยเห็นเป็นธรรมดาวันนี้เป็นลักษณะของการกระเพื่อมของกิเลสอำนาจตัณหามายาตัวยึดตัวติดมันก็เห็นเป็นเพียงเท่านั้นจิตเมื่อมันละเอียดลงไปถึงที่สุดของธรรมแล้วมันก็เป็นลักษณะอาการที่วางละเลิกเพิกถอนของสิ่งเหล่านั้นมีความเฉยได้กับทุกสิ่งอย่างที่เป็นจริงมีลักษณะวางได้กับความจริงทุกอย่างที่ปรากฏอยู่จิตเมื่อลงเป็นศีลเป็นธรรมแล้วความจริงก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนเป็นอย่างเดียวกันหมดกินดื่มทำพูดคิดเป็นอย่างเดียวกันหมดกิริยาการของกายกับใจเป็นธรรมทั้งหมดเมื่อกำหนดยืนทำเดินทำนั่งทำนอนทำความซึ้งในใจจะของมีลักษณะเป็นได้ทุกลักษณะแต่เราก็ไม่เข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นและเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับของจริงเหล่านั้นเป็นเพียงลักษณะรู้สักแต่ว่ารู้ดูสักแต่ว่าดูเห็นสักแต่เห็นสัมผัสได้ในลักษณะต่างๆก็วางในที่สุดของจริงเป็นอย่างนั้นนี่มีอื่นใดมากไปกว่านี้

0: การตามดูตามรู้ตามสังเกตจึงลักษณะวางได้เหตุของศีลของธรรมมีลักษณะวางได้การเกิดขึ้นของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดธรรมะปฏิบัติจึงลดและละระวางในที่สุดปฏิบัติเพื่อลดปฏิบัติเพื่อละปฏิบัติเพื่อวางจุดหมายปลายทางของข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ปฏิบัติเพื่ออื่นใดมากไปกว่านี้ลดตรงไหนละตรงไหนวางตรงไหนก็ลดละวางแล้วก็งดจากความรู้สึกที่เขาไปยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเมื่อเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งเหล่านั้นมันก็งดมันก็เว้นมันก็ละถ้ามันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยที่แท้จริงทุกอย่างมันก็นิ่งความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็ดูรู้ลักษณะว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์อื่นใดมากไปกว่านี้ก็มีอยู่เขาเรียกว่าปกิณกาทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนี่เป็นความจริงของธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจได้ไม่สงสัยในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปพยายามดูอาการที่นั่งอย่าให้มันโยกถ้าผิดปกติก็ต้องลืมตาหรือว่ากดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกหรือว่าใช้การเพ่งอยู่ลงจุดใดจุดหนึ่งเพ่งโดยใช้ตาในและตานอกดูอาการในความจริงย้ายมันขาดสติเพราะความง่วงหรือความขาดสติความโยกมันทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรในภาคปฏิบัติท่านพยายามกดไว้ข่มไว้ตั้งไว้อย่าปล่อยความง่วงเข้ามาครอบงำใจเจ้าของเพราะว่าอาการของสมาธินั้นถ้าเป็นสมาธิจริงแล้วมันกลับเป็นลักษณะตรงกันข้ามคือรู้จู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ลักษณะอาการไม่รู้เรื่องอะไรสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือมีลักษณะสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทมีความคล่องตัวคือความพร้อมความสมบูรณ์ภายในใจเจ้าของนั่นจึงจะเป็นสัมมาสมาธิอาการของธรรมนั้นดูลักษณะของใจอาการของธรรมดูลักษณะของอารมณ์อาการของธรรมดูลักษณะของกายเป็นอาการที่บ่งบอกความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมภายในใจเจ้าของภายในกายเจ้าของนั่นเป็นของจริงแท้จะสมมุติไม่สมมุติมันก็ปรากฏได้ในลักษณะทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมนามธรรมการกลืนน้ำลายไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิการลืมตาไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิแม้แต่การเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิหากสติคอยระลึกรู้รู้อาการที่เป็นอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นสภาพเช่นนั้นเป็นลักษณะของความสมบูรณ์ของสมาธิแม้อื่นใดที่เราทำอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่หากเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะนั่นเป็นอาการของสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุและผลก็เรียกว่าอาการของสัมมาสมาธิจิตอยู่อาการของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็หมดไปจากใจของความทรมานใดๆมันก็หมดไปได้ง่ายถ้าจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันเบามันเย็นแม้จะลุกจะนั่งแม้จะเดินอะไรมันก็คล่องตัวไปหมดเพราะอำนาจของใจมันควบคุมได้ทุกลักษณะของสิ่งที่มีอยู่พอใจอยู่แล้วมันก็ง่ายกับการแสดงออกยืนเดินนั่งนอนแม้กิริยาบทอื่นใดก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงบอลุกขึ้นนั่งลงยืนอยู่ครู่ก็เป็นอาการของสติที่คอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับใจแล้วถึงบอกมีความคล่องตัวในการจะลุกจะนั่งจะไปจะมาจะอยู่จะเดินเมื่อสติสัมปชัญญะมีความสมบูรณ์ภายในใจเจ้าของแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ Mcot News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: อันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปรารภถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปรารภเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากำหนดรู้แจ้งในรูปกับนามนี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูปกับนามหรือว่าขันห้านี่โดยตรงเรื่อยไปนี่คนฟังก็เบื่อคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลยรูปธรรมเป็นอย่างไรนามธรรมเป็นอย่างไร

แทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้อุปมาอุปมาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไปเรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสันนิบาตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายในคำสอนของพระพุทธเจ้าควรมาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากจิตใจนี่เนี่ยถ้าพูดกันโดยตรงแล้วถ้าโดยลำพังแต่ตัวของตัวเองนั่นไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอุบายจะมาแก้ไขเลยเช่นบางคนน่ะเมื่อได้ทำอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอุบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนั้นได้นี่ก็ทุกข์ระทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาเปื้องความผิดหวังต่างๆในใจอันนั้นได้ลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี่นะมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญคำตกแต่งให้มาให้ดวงจิตนี้ได้มาอาศัยอยู่ถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนำดวงจิตนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบารมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนในชีวิตหนึ่งๆนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้นอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าหากว่าไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้นะมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอันนี้ล่ะนั่นเนี่ยมันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละบางคนก็ทำบุญมากมายสละเงินเป็นล้านล้านก็มีแต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ดูตั้งแต่พระเวสสันดรเป็นไงล่ะพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช้างให้ม้าพระที่นั่งเป็นทานให้ราชรถเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้ง7 วันนั่นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขาวงกตจนกระทั่งแผ่นดินไหวปานนั้นแหละแล้วพระเวสสันดรก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไปเกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นไม่ได้ไปต่ำแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมามาเกิดกับพระนางสิริมหามายาเทวีอัคคมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราช

ครั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวชบุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระองค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นแหละมาดลบันดาลให้พระองค์เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันถาวรมั่นคงอันความจริงปราสาทราชมณเทียนที่พระองค์ประทับอยู่นั้นล้วนแต่สวยสดงดงามมีแต่ความสุขความสำราญไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้นล้วนบัดนี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่แต่ถ้าเราจะมาแสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกข์อยู่ในพระราชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนเพราะว่ามันเกลื่อนกลอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสำหรับไปล่อปลาอยู่ในน้ำปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอาเบ็ดก็เกาะปากไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีนี้แม้จะได้เสวยสุขสมบัติอันมโหฬารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ความทุกข์สิมีอยู่มากมายนี่ทุกข์อะไรล่ะทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายนี่แหละนี่เป็นทุกข์ประจำร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี้อยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทรงพิจารณาสืบต่อไปว่าไอ้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากรูปจากนามอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนี่นะพระองค์ก็ดำริอย่างนี้เมื่อเสด็จไปเที่ยวประพาสสวนอุทยานก็จึงไปเห็นบรรพชิตรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในสวนอุทยานนั้นด้วยความสงบเสงี่ยมเห็นเข้าแล้วก็นึกพอพระหฤทัยว่าเออนี่เพศบรรพชิตอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้ถือเพศอย่างนี้นี่น่าจะได้พบทางพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมานั้นได้แน่นอนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะต้องถือเพศบรรพชิตนี้แหละ เมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วคนนอนหลับไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงค่อยเสด็จลงจากปราสาทพร้อมกับนายฉันนะนั่นน่ะ นายฉันน่ะนั่นเป็นคนเลี้ยงม้า นั่นพาพระองค์วิ่งออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปสู่แม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ก็ไปตัดพระเมารีถือเพศเป็นบรรพชิตอยู่ระหว่างกลางน้ำเนรัญชลานั้นเสร็จแล้วก็ทรงแสวงหาความสงบสงัดเจริญสมาธิภาวนาต่อไปแต่ก็ด้วยว่าบุญกรรมที่พระองค์ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอย่างว่านั่นแหละเอากรรมชั่วมากีดกันไว้ไม่ให้พระองค์ได้ตรัสรู้ง่ายๆพระองค์ก็ภาคเพียรพยายามไปอยู่งั้นแหละจนว่า6 ปีกรรมชั่วเหล่านั้นมันจึงระงับไปได้

พอกรรมชั่วระงับไปพระองค์ก็มองเห็นทางตรัสรู้ได้โดยถูกต้องเลยเป็นทางสายกลางนั่นเนี่ยแล้วพระองค์บำเพ็ญไปตามทางสายกลางนั้นก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค์จำนงหมายแต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างว่านั้นเช่นพระศรีอริยเมตไตรนี่เสด็จออกบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงแค่7 วันเท่านั้นแหละก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามแหละในเมื่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากนามจากรูปจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ทำประโยชน์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามเรียกว่าตามภูมิวาสนาบารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมายความว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่45 ปีก็เป็นอันว่าจบลงพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป อันการเล่าเรื่องพุทธประวัติมาสู่กันฟังนี่นะมันก็มีความหมายนะมีความหมายว่าผู้ฟังทั้งหลายควรจะนึกคิดว่าบุญบาปนั้นมีจริงนี่ถ้าหากว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่จักไม่เจริญขึ้นจักไม่เสื่อมลงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดขึ้นมามันเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องมันอยู่นั้นอันนี้คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ชาตินี้เกิดมาทำความดีเข้าไปชาติหน้าต่อไปก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้เมื่อทำบุญกุศลความดีมากๆเข้าไปมีใจเลื่อมใสยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราไม่นับถือศาสดาใดในโลกนี้เป็นที่พึ่งเลยเรานับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่แหละเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกโดยส่วนเดียวเลยไม่มีแม่ข้อแม่อย่างอื่นใดเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าบุคคลอื่นจะไปมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มี นี่เราต้องพิจารณามองให้เห็นอย่างนี้มันจึงทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงเข้าไปไม่จืดจางไม่เบื่อนายถ้าหากว่าเพียงแต่เชื่อตามกันไปเฉยๆแล้วไม่หมั่นน้อมหมั่นนึกเข้าไปในใจไม่พิจารณาถึงความเป็นมาของพระรัตนตรัยนี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วนจนให้มองเห็นว่าเป็นของประเสริฐล้ำเลิศจริงๆอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่นะมันก็ความเชื่อนั้นมันก็ไม่แน่นอนเลยไปหน่อยหนึ่งก็เสื่อมได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับคุณพระรัตนกรายนี่นะ เราต้องดูตำรับตำราเข้าไปพุทธประวัติหมู่นั้นนะแล้วธรรมะหมู่นั้นต้องดูเข้าไปแล้วจดพิจารณาเมื่อดูจำได้บางเรื่องบางตอนเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างนี้นะก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนจริงๆว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้นที่พระองค์ประเสริฐอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะบุญบารมีตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนั้นแหละเพราะพระองค์สร้างบุญบารมีมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระองค์จึงทรงคุณพิเศษอันประเสริฐนั้นกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

อาศัยบุญกุศลนี่แหละไม่ใช่ว่าพระองค์วิเศษเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาศัยที่พระองค์ทำบุญกุศลมากนะเช่นอย่างว่าให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ทานมากมาในสงสารขณะนานับชาติไม่ถ้วนเลยบางชาติเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีชาติที่เป็นสุเมธดาบสนั่นนะอันชาตินั้นไม่ยอมแต่งงานเลยเลี้ยงพ่อแม่ไปเมื่อพ่อแม่หมดอายุสังขารไปแล้วท่านก็สละสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายหมดแล้วก็หนีเข้าป่าไปบวชเป็นพระฤาษีจนได้บรรลุ อภิญญาณ5เหาะเหินเอิญอากาศได้ชาตินั้นแหละชาตินั้นแหละที่ได้รับรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่ายังตั้งแต่นี้ไปอีก91กับนู่นนะสุเมธดาบสฤาษีนี่จักได้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมบรมครูชื่อที่พระบิดาหรือว่านักบวชตั้งให้นั้นว่าสิทธัตถะราชกุมารแต่ชื่อโคตรวงแล้วก็เรียกว่าพระสมณะโคดมเพราะว่าพระองค์เป็นโคตมะโคตรนั่นแหละก็คิดดูสิเมื่อได้เป็นฤาษีถึงเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่ขนาดนั้นยังต้องสร้างบารมีไปอีกถึง91กัปกลัวว่าบารมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงคุณอันประเสริฐเนื้อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเราพากันพิจารณาดูแล้วให้เกิดความอัศจรรย์ใจความเลื่อมใสอันใดมันก็จะบังเกิดขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นอย่าสักแต่ว่านับถือไปตามธรรมดาธรรมเนียมเฉยๆว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็กราบไหว้ไหว้กันไปตามธรรมดาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือนั้นว่าประเสริฐล้ำเลิศอย่างไรก็มองไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะได้อานิสงส์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการนับถือไม่ได้อานิสงส์มากให้พากันเข้าใจเมื่อลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลมากจริงๆสิ เหมือนอย่างเราทำการทำงานอะไรนี่ทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรใครๆทำอะไรก็อยากให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่ามุ่งว่าทำไปแล้วต้องการให้มันได้ผลนิดหน่อยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วต้องการให้ได้ผลเต็มที่เลยทำน้อยก็ให้ได้ผลตามน้อยทำมากก็ให้ได้ผลตามมากนี่แต่ทำงานในทางโลกนะมันก็ยังมุ่งหวังผลอย่างนั้นมันจึงมีกำลังใจทำนั่นเองอย่างเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนนักเรียนอย่างนี้นะเป็นครูนั้นก็ย่อมมีความหวังอยู่สองอย่างหวังอย่างหนึ่งนั้นหวังช่วยชาติหวังอบรมแนะนำสั่งสอนคุณบุตรที่เกิดมาในภายหลังให้เขารู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันให้เขามีวิชาความรู้ช่วยกันรักษาเอกราชของประเทศชาติไว้สืบต่อกันไปอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็เพื่อการเลี้ยงชีพแม้ใครจะมีการงานมีหน้าที่อะไรอยู่มันก็ต้องเอาปากเอาท้องเนี่ยไปด้วยไปไหนก็ตามอยู่ไหนก็ช่างจะเป็นเจ้านายเจ้าใหญ่นายโตเป็นใครๆก็ตามแหละมันก็ต้องเอาปากเอาท้องไปด้วยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นทำงานอะไรลงไปแล้วมันก็หวังให้ได้ปัจจัย4นั่นแหละมาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นคนเกียจคร้าน

ทำการงานเกียรติค้านศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปัจจัยสี่นั่นมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่ให้สมมาพาควรอดอิ่มอิ่มไปอย่างนั้นแหละคนไม่มีปัญญาคนขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคนไม่สำรวมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างเช่นบุคคลเป็นคนใจเลาะแหละเลวไหลโกรธง่ายอย่างนี้นะใครตำหนิตีเตียนนิดหน่อยก็โกรธด่าว่าเสียดสีเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็มีแต่คนรังเกียจแหละผู้ใดมีนิสัยแบบนั้นนะย่อมหาความเจริญได้ยากเต็มทีใครก็ไม่อยากคบเข้ามาสมาคมเลยถ้าผู้ใดนั้นฝึกใจของตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีไม่หวั่นไหวต่อคำด่าว่าเสียดสีคำนินทาว่าร้ายต่างๆมื้อนี้นะอดทนได้รักษากิริยามารยาทให้เป็นปกติไปได้ในเวลาที่ถูกเขานินทาว่าร้ายต่างๆตนก็อดกั้นทนทานภายในจิตใจไว้ได้เมื่อมันอดได้แล้วทางภายในใจได้แล้วมันกิริยาทางกายวาจามันก็สงบเสงี่ยมอยู่ตามเดิมมันก็ไม่แสดงออกซึ่งความชั่วต่างๆออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นแหละใครอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญรักให้เอ็นดูนะต้องฝึกใจของตนให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมดังกล่าวมาเรียกว่าฝึกใจเป็นสมาธินั่นแหละถ้าฝึกใจให้เป็นสมาธิได้แล้วก็หมายความว่าผู้เป็นผู้มีขันติธรรมพร้อมกันไปนั่นแหละผู้ใดขาดความอดทนแล้วผู้นั้นจะทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมขันติธรรมนี่นะขันติโสรจะความสงบเสงี่ยมผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วนี่ก็ย่อมเป็นคนสงบเสงี่ยมไม่มีกิริยาหยาบโลนต่างๆนานามันเป็นคู่กันนะเนี่ยและผู้มีใจสงบระงับก็เพราะมีความอดทนสู้กับอำนาจของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อสู้กันอดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวไปตามมันก็ดับไปกิเลสเหล่านั้นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ดับมันก็ไม่ดับหมดไปจริงๆหรอกแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไม่มีกำลังที่จะมาครอบงำจิตใจได้นั่นแหละเพราะเราไม่ยึดถือเอามันนี่เราไม่หวั่นไหวไปตามมันจะแสดงอำนาจยังไงมารบกวนจิตใจเพื่อให้ใจนี้มันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเราไม่ไปอย่างนี้นะเราอดกั้นไม่ไปตามมันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอดกั้นเข้าไปมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ไปสู้มากิเลสสู้เราไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงก็สงบลงไปใจเราก็สงบลงพร้อมกันแบบนี้นะนั่นแหละก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้ความฉลาด อันหมู่นี้นะคุณธรรมหมู่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะต้องบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่เป็นเลยอ่ะไม่ได้ละคนขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องไปทำบาปนั่นแหละเอาไปเอามานะนั่นเนี่ยขาดความอดทนแล้วมันก็ตัณหาความอยากอะไรมันก็ครอบงำจิตใจขึ้นก็ให้ใจนะมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองเมื่อมันมีความอยากมากเข้าไปอย่างนั้นแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่มันก็ยอมบัดนี้นะเพราะมันอยากได้หลายเหลือเกินนะบาปก็ยอมแล้วทำยังไงได้เราอยาก

0: ได้นี่หมู่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วเงี้ยเอาไปเห็นชายอื่นไปรักกับชายอื่นเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชายอื่นนู้นไปทิ้งลูกกับผัวไว้ข้างหลังเอาบาปก็ช่างมันบาปก็ยอมบาปเพราะมันรักมันชอบนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะเหมือนกันเมื่อปล่อยให้ความอยากท่วมท้นหัวใจเข้ามาแล้วมันจะไปตกนรกกี่หลุมมันก็ยอมนะนี่แหละโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนะไม่อดไม่ทนต่อความชั่วร้ายต่างๆในที่สุดมันก็ไปทำให้ไปสร้างบาปทำบาปนั่นแหละตายแล้วก็ไปสู่นรกอบายภูมินะไม่ไปไหนแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้พึ่งพากันสนใจศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วน้อมมาวินิจฉัยพิจารณาตามที่แนะนำสั่งสอนนี่แหละให้รู้จักคำความหมายแห่งพระธรรมนั้นนั้นความหมายในทางปฏิบัตินะเมื่อรู้จักความหมายทางปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างว่าเรารู้แนวทางการทำใจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อรู้แล้วอย่างนี้ก็ลงมือทำไปเรื่อยๆจนกลัวว่าใจเนี่ยมันจะสงบลงไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะนี่แหละเป็นหัวข้อธรรมะที่แนะนำตักเตือนในวันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงปัญหาที่9โตเทยปัญหาโตเทยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นอันดับที่9ต่อไปว่าการทั้งหลายย่อมไม่อาศัยอยู่ในบุคคลใดตัณหาข ของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกข์คือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้ตามคำกราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบแก่นี้ก็ส่งความว่าแม้โตทยมานพก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเข้าทางตามสมควรทั้งได้ฟังคำที่กราบทูลถามและพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบมาโดยลำดับก็ทำให้มีความเข้าใจเข้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและคำที่กราบทูลถามก็ได้จับยกเอากิเลสที่เป็นสังโยชน์เครื่องผูกใจรึงรัดใจหรือเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยถูกต้องและทั้งได้กำหนดรู้ด้วยว่าเมื่อดับกิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่มีกิเลสเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นก็ได้แก่พ้นกามพ้นตัณหาพ้นความสงสัยต่างๆก็เป็นวิโมกข์และเมื่อได้วิโมกข์คือความพ้นดังนี้วิโมกข์นี้จะเป็นเช่นไรซึ่งพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าวิโมกข์ของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวย่อมไม่เป็นอย่างอื่นข้อที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่า เมื่อเป็นวิโมกข์คือ

ความพ้นได้อย่างเด็ดขาดจริงซึ่งความพ้นนั้นเป็นอริยมรรคอริยผล

เกิดได้อีกเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความพ้นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเรียกว่าเป็นความพ้นที่เป็นอย่างอื่นคือกิเลสกลับเกิดขึ้นอีกได้และก็ต้องปฏิบัติละกันใหม่อีกก็ต้องละและก็เกิดแล้วก็ต้องละกันไปเป็นคราวๆดังนี้เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าพ้นได้จริงได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เพราะฉะนั้นคำที่กราบทูลถามจึงเท่ากับว่าเป็นคำกราบทูลถามรวบยอดเข้ามาและที่ตรัสตอบก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไปเพียงประการเดียวโดยวิโมกข์ของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นวิโมกข์ที่เด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพิจารณาดูตามกระแสธรรมะก็ย่อมจะเห็นได้ว่าโตเทยมานพนั้นได้เข้าถึงธรรมะมาโดยลำดับจนถึงจะได้วิโมกคือความพ้นคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ตัณหาไม่มีหมดสงสัยจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อไม่มีจริงๆข้ามได้จริงๆวิโมกข์คือความพ้นนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตรัสตอบทันทีว่าก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่แน่นอนแต่ว่าในลำดับของการปฏิบัตินั้นก็จะต้องพบกับความพ้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือความสงสัยอันกามนั้นก็ได้แก่ความใคร่

ที่เป็นไปในความหมายเดียวกันเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนันทิความเพลิดเพลินก็ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ก็เรียกว่ากามเหมือนกันมีคำเรียกให้ชัดว่าวัตถุกามกามที่เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ใครก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและก็รวมทั้ง

ที่ตั้งของความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจกล่าวคือเมื่อกิเลสกามถนาพอใจบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีแต่ถ้ากิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นคือเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรกิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมาก็เป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลสคือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อมีกิเลสสกามอยู่เห็นอะไรได้ยินอะไรกิเลสสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นต้นก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุกามขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเมื่อยังอาศัยอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ย่อมยังมีความติดมีความพัวพันอยู่ยังไม่พ้นไปได้จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวกิเลสทั้งที่เป็นวัตถุและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังต้องเป็นทุกข์ไปต่างๆอันหนึ่งตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนอันที่จริงก็เป็นการเรียกกามนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อว่าตัณหาแต่มุ่งเอาลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานเมื่อเป็นความอยากทะเยอทะยานหรือเป็นความดิ้นรนก็เรียกเอาลักษณะนั้นว่าเป็นตัณหาแต่อันที่จริงนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันในเมื่อเป็นความรักใคร่ปรารถนา

พอใจก็เรียกว่ากามคือความใคร่มุ่งเอาลักษณะที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทะยานอยากหรืออยากทะเยอทะยานก็เป็นตัณหาและก็มีการแบ่งตัณหาออกไปเป็นสามคือกามตัณหาความอยากทะเยอทะยานในกามก็คือในวัตถุคือเรียบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจและก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัววัตถุคู่กันเพราะว่าจะมีแต่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจโดยไม่มีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นคู่กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและมีตัวที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจก็จะต้องมีว่าพอใจในอะไรพอใจในสิ่งอะไรถ้าไม่มีสิ่งนั้นความพอใจก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่าความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัววัตถุเพราะฉะนั้นกิเลสกามและวัตถุกามนี้จึงรวมเป็นอันเดียวกันประกอบอยู่ด้วยกันและเมื่อสิ่งมีสิ่งนี้ฝังอยู่ในใจก็ทำให้ใจดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสิ่งนั้นคือในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นหรือในตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นต้องการที่จะได้

ือนอกจากความรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัวกามดังกล่าวนั้นแล้วยังมีภวะคือความเป็นอันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีกความเป็นเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่า

ว่าเรามีเราเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีกและเมื่อมีอัตสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอยู่เป็นตัวพบคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงมีตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้และที่จะให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่จะให้เป็นอย่างนั้นที่จะให้เป็นอย่างนี้นั้นก็คือดังที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์คือเทวดามารพรหมต่างๆที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่และในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามนั้นก็ย่อมจะได้เป็นผู้ที่เสวยกามที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกามนั้นด้วยก็คือตัวเรานั่นเองจะเป็นผู้ได้เสวยซึ่งสิ่งที่เป็นของเราก็คือกามทั้งหลายที่เป็นของเรานั้นจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่และเพื่อเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้คือครอบครองกามทั้งหลายนั่นแหละประกอบกันไปดังนี้ก็เป็นภวะตัณหาและเพราะเหตุที่ความอยากทะเยอทะยานไปในกามก็ดีในภพก็ดีดังกล่าวนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ตามที่อยากตามที่เยอะทะยานเสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างและย่อมจะมีสิ่งขัดขวางต่างๆด้วยบางทีก็ได้ตรงกันข้ามหรือเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิงหรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปในเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นจึงได้มีผิววิภวะตัณหาความอยากทะเยอทะยานไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจหรือจะให้ภาวะที่ไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปก็เป็นวิภวะตัณหาเรียกว่าเป็นตัณหาในด้านทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้ามาแล้วกามตัณหาภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานไปในด้านที่จะได้มาที่จะดึงเข้ามา

แต่ว่าวิภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานในด้านที่จะผลักออกไปตลอดจนถึงในการทำลายล้างต่างๆดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาย่อมเนื่องมาจากกามที่ฝังอยู่ในใจและจากภพคือความเป็นเราซึ่งบังเกิดขึ้นฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกันดังนี้จึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนดังกล่าวก็เป็นตัณหาและเพราะเหตุที่มีกามมีตัณหาดังนี้จึงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยต่างๆเป็นความสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างและแม้เมื่อมานับถือพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนในพระธรรมในพระสงฆ์มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกามและมีตัณหาเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้จึงเป็นสัญโยชน์ที่ผูกจิตใจอยู่ทำให้ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับและโดยเฉพาะที่เป็นปัญญานั้นเมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ห้าหรือในนามรูปว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายหน่ายในกามทั้งหลายกล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจพร้อมทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันฝังอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อได้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูปหรือในขันธ์ห้านั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นรูปและเมื่อเป็นรูปก็มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่

ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ก็เกิดความหน่ายเมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมากามคือความรักใคร่ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั้นก็คลายตัวออกจนถึงหายไปดับไปหมดความใคร่เมื่อเป็นดังนี้จิตที่เคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต่างๆนั้นก็ดับไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนเพราะเห็นอนิจจทุกขะอนัตตาแล้วเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูปหรือในขันธ์5จึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะนำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและท่านก็แสดงว่าความพ้นกามพ้นตัณหาหรือพ้นราคะโทสะโมหะเพราะได้ปัญญาเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนและความพ้นนั้นที่ได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์คือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงจึงไม่มีนิมิตหมายในนามรูปหรือในขันธ์5ว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหนล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นและความพ้นที่ได้ปัญญาเห็นทุกข์คือเห็นนามรูปหรือขันธ์5ว่าเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่ก็เรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์ความพ้นที่เห็นทุกข์จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่เท่านั้นทั้งนั้นดังนี้เป็นวิโมกข์คือความพ้นก็เป็นความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่างๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้นตัณหาแล้วความสงสัยในตัวเราของเราก็ไม่มีเพราะว่าได้มองเห็นอนิจจทุกขะอนัตตาไม่มีนิมิตหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวเราของเราที่จะต้องสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกันต่อไปแล้วดังนี้จึงทำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและเมื่อได้จริงคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่จริงตัณหาไม่มีจริงความสงสัยได้แล้วจริงวิโมกข์คือความพ้นดังกล่าวก็ไม่เป็นอย่างอื่นและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ให้วิโมกข์ดังเพื่อจะให้ได้วิโมกข์ดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติ

0: ให้ได้ปัญญาเห็นในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจญาณดังที่มีแสดงในสติปัฏฐานนั่นแหละฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
8: ห้านาฬิกาห้านาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลธรร่มทองคำนะครับและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
9: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะรับฟังเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ MCOT News FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 เช่นเดียวกันนะคะพูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางค่ะใน LINE @ ค่ะ @MCOT News นะคะวันนี้เรา2คนนำค่ะ

0: หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลีนิวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินกรุงฮานอยนะครับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนะครับไปยังหน้าลานสุสานนะครับทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นเสด็จไปยังวัดกวานซือนะครับโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเย็นนะครับประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้ทรงวางพวงมาลาสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์50ปีสัมพันธ์การทูต2ชาติพระสงฆ์นิกรปลื้มปิติล้นพ้นพระสงฆ์นิกรปลื้มปิติในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่กรุงฮานอยครับ
0: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปวางเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้สละบักเซินกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันสุดท้ายในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก่อนเสด็จกลับประเทศไทยค่ะพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะในหลวงราชินีเสด็จถึงไทยทรงเยือนเวียดนาม3วันทรงวางพวงมาลาวีรชนสารสัมพันธ์การทูต50ปีค่ะ
1: ประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ครับมหาไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด76ทั่วประเทศงานสมเด็จพระพันปีหลวงครับปลัดมหาไทยเตรียมประชุมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค76จังหวัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
0: พาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้นะคะซัดคดีหัวสวขบวนการล้มภูมิใจไทยพาราดอนโต้เดือดสภาร้อนถูกรายงานกกต.ฝ่ายค้านไล่บี้คนสนิทสส.กลุ่มสำรองร้องศาลฎีกาทักษิณฟ้องศาลซ้ำทักษิณฟ้องภาษีซ้ำซ้อนศรีศักดิ์มั่นใจศึกอันคลอสค่ะ
1: สว.สำรองลุยยื่นศาลแล้วนะครับถอนมติคดีหัวเท้งขยี้ซ้ำฟ้องมาตรา157ชี้เสียงสิทธิโชติมัดขบวนการกกต.เช็คบินกลับส้มไอลอครับกกต.เอาคืนไล่เช็คบินกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอสว.อิสระสั่งคณะอนุกรรมการชุดที่26ต้องเดินหน้าสอบหัวสว.ต่อทั้งระดับจังหวัดและประเทศครับ
0: มาการจ่อคว่ำมาการจ่อคว่ำบาท28รายพิษสแกมมีชื่อวรพักด้วยยิมเลียกคุณโตเบนสมิธคาสิโนดังปอยเปตก็โดน2ประธานกรรมาธิการสหรัฐชงฟันชี้พม่ากัมพูชาลาวเมินค่ะ
1: ครับเกษตรเคาะงบ350ล้านบาทกำจัดหมอคางดำรับห่วงเขื่อนลำปาวล่ามือบอลปล่อยปลาวัชรพลรัฐมนตรีช่วยเกษตรครับใช้งบกลาง350ล้านล้างบางปลาหมอคางดำยอมรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่จับตาเป็นพิเศษนะครับ
0: ค่ะเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัดเมษาคลังจ่อภาษีรถ EV นำเข้า 30% งานแก๊สเทคสะพัด 5.65 แสนล้านบาทค่ะ
1: บิ๊กรานนพสินแท็กทีมปกครองครับจับจีนสวมบัตรไทยฟอกเงิน600ล้านบาทกินหรูอยู่สบาย10ปีไล่ล่าชาวจีนสุดแสบครับหนีคดีจากแผ่นดินใหญ่มาซุกที่แผ่นดินไทยนานกว่า10ปีชุบตัวเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวเมียนมาเอี่ยวลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยหวังสิทธิประโยชน์เปิดบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาทบิ๊กรานพลตำรวจโทนพสินกรมการปกครองจับมือยกกำลังจู่โจมจับตัวในสมุทรสาครระบุทางการจีนต้องการตัวครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะแถลงจัดใหญ่รำลึก50ปี6ตุลาชูแคมเปญลบมรดกรัฐประหารจ่อเทียบเชิญ4พรรคการเมืองใหญ่หนุนยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปฉบับ41จัดกิจกรรมยาวครึ่งเดือนค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่ภาพข่าวกีฬานะครับประเดิมชัยครับปริพันธ์วงศาครับนักเตะทีมชาติไทยวิ่งแสดงความยินดีดีใจนะครับหลังจากยิงคนเดียว2ประตูรวดช่วยพาทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติคีร์กีสถานไปด้วยสกอร์3-2ในการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มA นะครับที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นก็ทำให้เก็บไปได้3แต้มแรกได้สำเร็จครับ
0: ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่ข่าวการเมืองนะคะ

0: วันนี้สวกลุ่มสำรองนะคะก็ไปยื่นศาลฎีกาเพื่อขอเพิกถอนมติของกกต.ปมหัวสวค่ะก็เป็นการนำทีมไปด้วยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะคะพร้อมกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งค่ะขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสวนะคะรวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือว่าการหัวการเลือกสวค่ะคำร้องก็ขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบการใช้มาตรา62และการพิจารณากรณีการทุจริตและก็ขบวนการที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะกระทบต่อความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกสวทั้งระบบค่ะโดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติของกกต.นะคะโดยเนี่ยล่าสุดเนี่ยศาลก็มีการรับคำร้องไว้พิจารณาในศาลระบบเป็นคดีหมายเลขดำนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะโดยการยื่นคำร้องมีขึ้นภายหลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อกล่าวหาคดีเลือกสว.นะคะโดยที่มีทั้งส่วนของกกต.ที่มีมติในการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาและการดำเนินคดีรวมถึงส่วนที่มีมติไม่ส่งฟ้องหรือการยกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอค่ะ
1: ครับในขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยที่ออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะครับบอกว่าพรรคก็เตรียมคำร้องยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยนำไปรวมเข้าในคำร้องที่ร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.นะครับซึ่งความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยสอดคล้องในสายตาวิญญาชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.โยงใยไปถึงคณะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนะครับเมื่อถามว่าเวทีซักพ่อหวังผลให้พรรคเพื่อไทยไม่โหวตไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่าได้เห็นการแสดงความเห็นของประชาชนว่ารัฐสภาไม่เคยพูดว่าไม่พยายามตีกรอบเรื่องของการโกงเลือกสว.เข้ามาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยากจะให้ยืนยันหลักแบบนี้ต่อไปส่วนการลงมติแต่ละพรรคก็คงจะมีจุดยืนของตัวเองไม่ขอเอ่ยถึงพรรคอื่นนะครับพึงกระทำได้ในการใช้อำนาจฟังฝ่ายนิติบัญญัติและผลโหวตจะเป็นอย่างไรก็ให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อถามถึงสำนวนที่เหลืออยู่ประชาชนยังไม่เห็นมีมากน้อยแค่ไหนนายณัฐพงษ์บอกว่าคนที่ควรรู้คนที่ควรให้คำตอบก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนในขณะที่ตัวแทนภาคประชาสังคมส.ส.ที่ออกมาให้ข้อมูลเมื่อนำมาแล้วกับมีความพยายามที่จะฟ้องร้องปิดปากซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องรัฐสภาเองนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนทำหน้าที่การประชุมก็มีการพิจารณารับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ2567นะครับแล้วก็ปี68โดยให้เวลาอภิปราย5ชั่วโมงซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะเนี่ยก็เดินทางมาชี้แจงต่อสภานะครับโดยในแสวงก็บอกรายงานปฏิบัติงานนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งมีสำนวนกกต.นะครับที่มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอุทธรณ์นะครับรวม95สำนวนและก็มีสำนวนที่มีมติดำเนินคดีอาญายกคำร้องยุติการเลือกตั้งใหม่เนี่ย198สำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะครับการเลือกส.ส.นะครับรวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคการเมืองและก็คดีอื่นๆเนี่ย394คดีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณแสวงบอกอีกนะครับว่าในปี68ที่ผ่านมากกต.มีผลปฏิบัติงานก็คือการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองในการจัดสรรงบประมาณให้กับพรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ย143ล้านบาทและก็มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนมีคำร้องสำนวนคัดค้านการเลือกตั้ง 2,541 คำร้องประกอบด้วยคดีอาญา 1,919 คดีคดีแพ่ง4คดีคดีปกครอง15คดีครับและมี รวมแล้วเนี่ย 1,938 คดีการจัดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ครบวาระท้องถิ่นก็จัดไปทั้งหมดนะครับ 2,462 แห่งและก็การเลือกตั้งซ่อมส.ส.อีก4แห่งนั่นก็คือภาพรวมผลปฏิบัติงานของกกต.ในปี67และก็68นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มจะเดือดแล้ว
0: ค
1: ุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปราย

0: ว่ากกต.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากสั่งฟ้องคดีหัวสว77คนก็ถือว่าน้อยมากแบ่งเป็นสว26คนแกนนำสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย1คนเป็นมติที่มันขัดหลักต่อกฎหมายเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็สะท้อนว่าเสียงข้างมากของกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวได้แก่1ขบวนการโกงสว.ที่ตรีกรอบว่าไม่เกี่ยวกัน2ความเชื่อมโยงไปถึงแกนนำรัฐมนตรีสสพรรคภูมิใจไทยแต่ทำไมนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลันรัตน์ชกิจประการนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจึงโทรคุยกับสว19คน62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสวครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้พอหลังจากคุณพฤทธิ์ขึ้นอภิปรายเช่นนี้นะคะก็สภาก็วุ่นทีเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงป้องทางพรรคตัวพรรคเองของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ป้องนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งคนที่รู้สึกคับข้องใจที่สุดถึงเรื่องของโพยหัวเลือกสว.นะคะก็คือนายภราดรปริศนานันทกุลค่ะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยอภิปรายว่าขอถือโอกาสนี้ฝากถาม2ประเด็นใหญ่นะคะถึงเพื่อนสมาชิกในการอภิปรายโน้มน้าวเพื่อให้สังคมเชื่อบางคนบางพรรคนะคะเพิ่งจะรู้สึกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยเรื่องนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาเมื่อ2เดือนแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาถึงเวลา2ปีที่พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาในคดีใหญ่คดีนี้นะคะข้อกล่าวหาใหญ่ในการเลือกตั้งสว.เมื่อปี2567เนี่ยเป็นกระบวนการหัววงใหญ่ที่สุดในประเทศพูดพาดพิงกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกตนก็คือพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเนี่ย

0: พูดพาดพิงกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกตนก็คือพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการซึ่งมีเป้าหมายหวังที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งเมื่อถามจริงเพราะเมื่อวันที่มีการลงมติหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ว่ามีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาทำไมไม่ลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามีกระบวนการหัวไม่มีการลงมติว่ามีกระบวนการหัวหรือไม่โดยเป็นการลงมติเป็นรายบุคคลหากเชื่อว่ามีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนของอนุชุดที่26นะคะทำไมถึงไม่ลงมติว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นกระบวนการหัวหรือไม่อันนี้คือเป็นข้อสงสัยของคุณพระดอนว่าทำไมถึงแยกเป็นรายบุคคลนะคะแต่ท่านกลับลงมติเป็นรายบุคคลนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อว่าและท่านก็ลงมติกับรายบุคคลนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากกต.ทั้ง7คนไม่เชื่อว่ากระบวนการหัวถูกต้องหรือไม่ส่วนเรื่องโพยขอถามว่ากกต.ท่านเคยเอ๊ะสงสัยหรือไม่ว่าโพยนี้มันถูกส่งให้เมื่อท่านส่งถึงมือท่านตอนไหนซึ่งเป็นช่วงเวลาการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะคะท่านเคยดูหรือไม่ว่าโพยนี้เป็นโพยที่มีจริงหรือเป็นโพยปลอมโพยนี้ทำขึ้นมาภายหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จหรือไม่ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าโพยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโพยที่อยู่ในสนามการเลือกตั้งซึ่งในสนามการเลือกตั้งที่เมืองทองวันนั้นสงสัยได้หรือไม่ว่าโพยนี้ทำขึ้นมาภายหลังที่มีผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วและก็มีการค่อยมาใส่เลขกันในภายหลังอันนี้เป็นข้อตั้งข้อสังเกตของคุณพระดอนในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับแต่ว่าในแถลงของกกต.ก็ไม่ได้มีพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ทางด้านของสำนักงานกกต.นะครับมีการออกเอกสารชี้แจงกรณีที่กกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนะครับตามที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสารมวลชนทุกช่องทางนะครับบอกว่ากกต.ได้มีการมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินที่มาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.นั้นกกต.ก็ขอชี้แจงนี้ครับว่าได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4เมื่อวันที่12 มกราคม 69ก็พบว่ากกต.ได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24ทั้งนี้เนี่ยที่ประชุมกกต.ก็มีการอธิบายว่าตอนนั้นเนี่ยกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและสัพพะเอกสารทั้งปวงเนี่ยมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมได้ดังกล่าวนี้นะครับไม่ได้กล่าวถึงหรือว่ามีข้อเสนอแนะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.จำนวน11ครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีกรรมการการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24มาประกอบการพิจารณาแต่ประการใดไม่มีนะก็น่าแปลกก็ข่าวก็ออกโคมๆก็ไม่มี
0: ก็ไม่ได้หยิบยกมานะ
1: ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะศาลฎีกานักการเมืองค่ะมีคำสั่งจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญานายสรัญวุฒิสรัญเกตนะคะปมที่เสียบบัตรแทนกันโดยที่ศาลเนี่ยพิเคราะห์ว่าเป็นพฤติการร้ายแรงแต่ว่าท้ายที่สุดก็ให้ประกันไปในวงเงิน1ล้านบาทมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะอ่านคำพิพากษาคดีเสียบบัตรแทนกันซึ่งอัยการสูงสุดเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องนายสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยค่ะกรณีเสียบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้ส.ส.รายอื่นให้แสดงตนแสดงบัตรของตนเองแล้วก็ลงคะแนนแทนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งคณะองค์ผู้พิพากษาเสียงข้างมากพิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงตนการออกเสียงการลงคะแนนในสภาเนี่ยเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิกรัฐสภาผู้ที่มีเสียงผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มาแสดงด้วยตัวเองค่ะโดยในการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะคะซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุเนี่ยนายสรัญวุฒิได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดสุโขทัยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาขณะที่มีส.ส.รายอื่นเนี่ยนำบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของนายสรัญวุฒิเนี่ยไปใช้แสดงตนแล้วก็ลงคะแนน

0: ในเรื่องของการความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบให้อำนาจของกระทรวงการคลังในการกู้เงินนะคะศาลจึงเห็นว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีภาพถ่ายมีชื่อมีนามสกุลของส.ส.เจ้าของบัตรอย่างชัดเจนจึงยากที่จะนำไปใช้ด้วยวิธีการหลงผิดการที่ส.ส.รายอื่นนำบัตรของนายสราญวุฒิไปใช้แสดงว่าต้องรู้ก่อนว่าเจ้าของบัตรไม่อยู่ในที่ประชุมและต้องมีบัตรอยู่ในความครอบครองของบุคคลคนนั้นนะคะศาลจึงมีคำวินิจฉัยนะคะคำพิพากษาให้ทำให้การของจำเลยที่ระบุว่าหลังการประชุมเป็นประจำนะคะจำเลยก็ไม่ได้เก็บบัตรกลับไปโดยอ้างว่าเคยให้นางเสริมศรีเจ้าหน้าที่รัฐสภาเนี่ยเก็บบัตรแล้วก็นำไปเสียบเพื่อจองที่นั่งที่ประจำให้กับตนเองแต่ศาลเนี่ยไม่เชื่อคำให้การดังกล่าวค่ะเนื่องจากว่านางเสริมศรีเนี่ยได้ย้ายไปทำงานในการดูแลสำนักรักษาความปลอดภัยหรือว่าตำรวจรัฐสภาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2556ซึ่งเจ้าหน้าที่รายอื่นก็มาทำหน้าที่แทนนางเสริมศรีในการประชุมแทนนะคะศาลยังระบุว่าหากส.ส.หลงลืมบัตรไว้เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บรวบรวมจัดเรียงไว้เพื่อให้เจ้าของบัตรมารับคืนแต่จะไม่สามารถนำบัตรไปจองที่นั่งได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีหลักฐานถึงการเดินทางการนั่งเครื่องบินไปกลับยืนยันว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมรัฐสภาในที่ประชุมสภานะคะในช่วงวันเกิดเหตุโดยจำเลยเนี่ยก็ยอมรับว่าในระหว่างที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็มีส.ส.รายอื่นเนี่ยไปแสดงตนแล้วก็ลงคะแนนแทนแม้ว่าจำเลยจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับเรื่องนี้ศาลจึงรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยยินยอมให้นำบัตรประจำตัวของตนเนี่ยไปอยู่ในความครอบครองของส.ส.รายอื่นเพื่อนำไปใช้ในการแสดงตนแล้วก็ออกเสียงลงคะแนนค่ะศาลเห็นว่าการกระทำลักษณะนี้ขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2551ถือเป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบและเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ศาลพิพากษาว่านายสรัญวุฒิเนี่ยนะคะมีความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2542มาตรา 123/1ลงโทษจำคุก1ปีค่ะเนื่องจากสารภาพนะคะในชั้นสอบสวนและก็พยานหลักฐานเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลมีคำสั่งบรรเทาโทษให้เหลือ1ใน3เหลือโทษจำคุก8เดือนโดยภายหลังคำพิพากษาเนี่ยนายสรัญวุฒิก็ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลฎีกานะคะโดยมีหลักประกัน1ล้านบาทค่ะแล้วก็ในระหว่างการที่อยู่ระหว่างการหลักประกันตรงนี้เนี่ยนะคะศาลก็มีคำสั่งห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะคะ
1: ครับมาอีกหนึ่งสภานะครับเมื่อวานนี้สภากทมก็ค่อนข้างจะเดือดเหมือนกันนะครับนายพรพรมณสวิเศษกิจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็เปิดเผยถึงกรณีที่สภากรุงเทพมหานครตัดงบประมาณโครงการรถขยะพลังงานไฟฟ้าออกทั้งหมดและก็มีสก.บางรายเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่ามีการล็อกสเปค TOR ว่าเบื้องต้นนะครับขอทำความเข้าใจก่อนว่ากรณีงบประมาณดังกล่าวต้องแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการของบประมาณไปทำโครงการซึ่งโครงการรถขยะ EV ที่ทางกทม.กำลังผลักดันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่การทำเอกสารเพื่อสืบราคาจากภาคเอกชนเพื่อนำตัวเลขเนี่ยมาใช้ประกอบการตั้งกรอบงบประมาณเท่านั้นยังไม่ใช่ TOR จริงสำหรับการใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใดซึ่งถ้าหากงบประมาณได้รับการอนุมัติก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งทางกตม.จะต้องเริ่มจัดทำ TOR ใหม่อย่างครอบคอบโดยจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพรพรมระบุว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนแรกซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่2หรือว่าการจัดทำร่าง TOR แต่อย่างใดส่วน TOR เดิมในโครงการที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานปปช.โดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง6กระทรวงก็คือกระทรวงการคลังคมนาคมพลังงานและอุตสาหกรรมสำนักงบประมาณและก็หน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมพิจารณาด้วยทางนี้ก็มีคณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริตหรือว่าคปท.ร่วมทำข้อตกลงคุณธรรมและเปิดให้ภาคเอกชนร่วมพิจารณาหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใสสูงสุดนะครับนายพรพรมยังพูดถึงผลกระทบจากการถูกตัดงบประมาณนะครับบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยกทม.ก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกลับไปใช้วิธีเช่ารถขยะเครื่องยนต์ดีเซลระยะสั้นต่อไปอีก1ปีซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้อุปกรณ์รุ่นเดิมและก็ยังคงปล่อยมลพิษนะครับยังมีข้อจำกัด

ด้านตัวเลือกของผู้ให้บริการที่อาจจะมีตัวเลือกไม่ได้มากนักเพราะต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อมของยานพาหนะเท่านั้นย้ำนะว่ากทม.เนี่ยพร้อมรับฟังทุกความเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะชี้แจง

0: ครอสนะคะเผยภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้ว่าเมื่อแต่ละฝ่ายเสนอท่าทีซึ่งเรามองว่าเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับมีอะไรบ้างเราก็จะใช้ความพยายามในการหารือทวิภาคีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกระบวนการนี้ตอนนี้นะคะก็นายเสียศักดิ์บอกว่าเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆซึ่งจุดยืนของไทยก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างอื่นค่อยมาว่ากันทีหลังค่ะต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะเส้นลายเส้นต่างๆนะคะถึงการอ้างสิทธิ์การใช้หลักฐานอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดซึ่งฝ่ายไทยก็จะต้องมีการทำการบ้านค่ะรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์นะคะก็มั่นใจในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมาการประนอมเนี่ยได้ถามถึงเนื่องจากไทยเนี่ยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะซึ่งไทยมีความพร้อมในส่วนของทีมงานของทั้งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทหารเรือรวมถึงทีมที่ปรึกษานะคะโดยขณะนี้ได้เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมกันในนัดถัดไปเราก็ต้องมีการเตรียมงานซึ่งทั้งนี้นะคะในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยทางการกัมพูชาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วซึ่งจะจัดที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแต่คณะกรรมาการประนอมเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในขณะนี้นะคะขณะเดียวกันในช่วงของที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14-16กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยทหารกัมพูชาก็มีการขุดคูเลตที่เนิน450นะคะใกล้กับช่องกระโดนแล้วก็ช่องสงามในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณเสียศักดิ์นะคะว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการที่พูดคุยกันในกรอบอันครอสหรือไม่เพราะว่าชาวบ้านแนวชายแดนเนี่ยก็กังวลว่าจะมีการประทะรอบใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าถ้าหากพูดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงก็คงจะไม่แต่มันคือเรื่องของบรรยากาศมันไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์แบบในลักษณะนี้เป็นการกระทบกระทั่งกันการไม่เข้าใจกันเรื่องนี้ก็คงต้องไปคุยกันในระดับพื้นที่ค่ะและทางการไทยและกัมพูชาก็มีกลไกของคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคอยู่แล้วต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็บรรยากาศจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อช่วงค่ำๆของเมื่อวานนี้บรรยากาศการพูดคุยของทหารระดับแนวชายแดนก็พูดคุยกันแล้วก็ไม่มีบรรยากาศของความตึงเครียดเกิดขึ้นไม่มีการประทะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศในการพูดคุยกันตอนนี้เนี่ยหารือกันเรื่องเขตแดนทางทะเลแต่บรรยากาศแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแนวทางบกเนี่ยแต่ก็อยากให้บรรยากาศความสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างไทยกัมพูชาก็ให้เป็นไปบรรยากาศที่ดีนะคะส่วนมองว่ากัมพูชาต้องการจะป่วนหรือไม่หรือมาขุดคูเลตในช่วงที่มีการประชุมอันครอสเนี่ยต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะคะนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าไม่อยากสรุปอะไรแบบนั้นให้เป็นเรื่องของในพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าจะคุยกันได้จบค่ะ
1: ครับเรื่องนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับที่ทางกองทัพภาคที่2 ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอส

0: มาทอเข้ากับคุณ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับเช้านี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 นะครับทาง TikTok แล้วก็ทางวิทยุ FM 100.5 ด้วยหลายๆท่านมารายงานตัวแล้วนะครับคุณกฤษชมนสวัสดีเข้ามานะครับคุณคมสารอรุณสวัสดิ์ครับรายงานตัวแล้วคุณเอิร์กคุณสังกานะครับคุณสื่อท้องถิ่นอย่าลืมมาทานวันขนมลาปากพนัง 7-8 ตุลาคมนี้บุญศาสตร์เดือน10นครศรี28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้นะ
4: ค่ะ
3: คุณทัชชัยบอกว่าเช้าวันพฤหัสบดีสวัสดีครับคุณขวัญคุณกมลพรคุณภูเบศอสมทแพร่อสมทแพร่นะฟังอยู่อสมทแพร่25องศานะครับแล้วก็คุณฉันทนาสวัสดีค่ะคุณปาบคุณปู่ผาด
4: จะผวนทุกคำไม่ได้นะคุณลูเบส
3: คุณปู่ผาดนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเข้ามาคุณสุภชัยนะฮะเป็นผมเป็นอะไรคุณชุมชนบอกว่าวันนี้น้องผู้เบสไม่ใส่แว่นหรอคะแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่ไหนไม่รู
4: ้เมื่อวานคุณลูเบสก็หาแว่นนะคะคุณเล่าคุณฟังนิดนึงคุณลูเบสถามดิฉันว่าแว่นผมอยู่ไหนครับ
3: เห็นแว่นฉันไหมเห็นแว่นตาฉันไหม
4: เธอเห็นแว่นตาฉันไหมแค่ขวัญก้มไปมองอะค่ะแว่นตาอยู่ที่อกเสื้อที่เขาคาดไว้อะแขวนไว้ที่อกเสื้อก็เลยใช้มือเนี่ยหยิบแว่นมาให้เขาแล้วอันนี้จ้ะ
3: แล้วเนี่ยมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับ
4: คือเมื่อวานแก้วน้ำก็หายแว่นก็ตามหา
3: แก้วน้ำเห็นแล้วอยู่ในรถเอาไปไว้ในรถนะฮะเอาไปไว้ตอนไหนไม่รู้นะครับคุณอาร์มบอกว่าจะเล่นคำผวนแต่เช้าซะแล้วนะครับแล้วก็คุณโชลิตบอกว่าสวัสดีมีความสุขนะครับนะฮะคุณภูเบศคุณขวัญครับ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ค่ะช่องทางไลน์นะคะก็หลายๆคนที่เข้ามาทุกๆเช้าก็มาเช็คชื่อทักทายกันแล้วนะคะคุณสุประชัยสวัสดีค่ะคุณสนิทนะคะสวัสดีค่ะคุณในหัวป้าติ๋วนะคะคุณจำรูนคุณกัปตันอัมพลคุณวิบุญชัยทักทายกันมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนจะไปเริ่มข่าวกันนะคะมาใช้ยาดมนะไม่ใช่ยาดมสิยานวดไพรเซนแต่มันมีกลิ่นหอมไง
3: เมื่อวานผมฟังรายการพี่เด้ง
4: เป็นยังไง
3: พี่สวิตมีคนถามมาว่าเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าเสียงใครที่ร้องโอยเนี่ยแบบมันโอ้ยสะใจ
4: เป็นน้องทีมงานใน FM 100.5 นี่แหละค่ะก็ไม่เป็นเราไม่ได้ใช้คนอื่นไกลนะใช้คนกันเองนี่แหละ
3: มีคนกันเองนี่แหละนะฮะ
4: ค่ะก็ถ้าใครปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะก็ให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเนี่ยช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมาตรฐานอย.ด้วยนะคะผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข021143990 021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับ
4: ในช่องทางไลน์มีคนแซวคุณมาด้วยนะคุณ
3: คร
4: ับ
3: ว่าไงครับ
4: สูงไวแล้ว
3: อุ
4: ๊ยคำสั้นๆก็เจ็บแ
3: ล้วแรงมากเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะก็ตามสภาพครับคุณผู้ฟังส่งของขวัญมาให้ด้วยขอบคุณน้องแนนนะครับแล้วก็บอกว่าลืมของไม่เท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมแฟนคลับนะครับโอเคได้เลยไม่ลืมกันแน่นอนนะครับมาต่อข่าวของเรานะครับพูดถึงเรื่องกองทัพภาคที่2นะครับเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงน
4: ะ
3: ตามที่มีปรากฏข่าวฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการขุดคูติดกับติดต่อแล้วก็วางแนวรั้วรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงามอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งก็พบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยกองทัพภาคที่2ได้มีการตรวจสอบสถานที่สถานการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับและก็มอบหมายให้กับกองกำลังสุรา

0: ารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกับประสานให้ทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับหรือว่า JGBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีของไทยถึงปรมจังหวัดพรมแดนกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือว่าการปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดทั้งนี้ผลจากการหารือก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับท
1: ั
0: ้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาก็ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อนะครับและแนวลวดสนามแนวลั้วรวดหนามเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมปกติแล้วนะครับทางกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันนะครับว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ค่ะขอกันไปที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะประเด็นเศรษฐกิจก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยจ่อรีดภาษี EV นำเข้าอีก 30% ค่ะนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามมิตรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าทั้งคันค่ะในอัตราประมาณ30%เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวนะคะการเปิดเผยตัวเลขการจัดเก็บภาษีดังกล่าวครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนครั้งแรกค่ะโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นกลไกในเชิงนโยบายในการผลักดันและจูงใจบรรดาค่ายรถยนต์ต่างชาติให้หันมาลงทุนและก็ตั้งฐานการผลิตประกอบยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยนะคะแทนการพึ่งพาการนำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวโดยปัจจุบันเนี่ยภาครัฐกำลังทำงานและก็ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อรวบรวมการพิจารณาในรายละเอียดและกำหนดอัตราภาษีขั้นสุดท้ายให้มีความเหมาะสมเกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมนะคะโดยสำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะเบื้องต้นก็คาดว่าจะสามารถตัดสินใจและก็ประกาศความชัดเจนถึงโครงสร้างภาษีดังกล่าวออกมาได้อย่างเป็นทางการเร็วที่สุดเนี่ยภายในเดือนกันยายน2569ค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัวแล้วก็วางแผนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: ครับมาที่ประเด็นของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับตอนนี้จ่อเลื่อนยาวไปปีหน้าแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตอนนี้มีแนวโน้มนะครับที่จะเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศออกไปจากเดิมจะเดิมในวางไว้1ตุลาคม69ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็เป็นช่วงดำเนินการในไปเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวโลซีซันประมาณช่วงเมษายนเป็นต้นไปแทนเมษายนนี่โลซีซันเหรอ
1: ก็อาจจะโลซีซันในมุมนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนไทยมันเป็นช่วงเดือนสงกรานต์ไงมันก็จะแบบเที่ยวเยอะแต่เที่ยวไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสที่คนไทยเที่ยวนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้สิทธิ์คนไทย
0: ก็เมษาเราเที่ยวกันเยอะไม่ใช่หรอ
1: เออค่ะ
0: เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการหารือร่วมกับหน่วยงานทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆก็เห็นพ้องตรงกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรจะไปอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินทางกันอยู่แล้วนะครับโรงแรมต่างๆมีผู้เข้าพักเนี่ยเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่และก็น่าเสียดายงบประมาณที่วางไว้ในขณะเดียวกันจากการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนพบว่าผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับเขาก็เห็นตรงกันว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าห้องพักมันก็เต็มอยู่แล้วรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับมีการวางแผนเดินทางล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังมีความเห็นที่หลากหลายมากในส่วนของผู้ประกอบการเพราะว่าบางฝ่ายก็มองว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ห้องพักยังไม่เต็มก็มีนะหรือว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมีการกลับไปหารือกับ

0: ภาคเอกชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุมทุกฝ่ายตอนนี้จึงยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะนำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ก็จะต้องรอรายละเอียดในช่วงของเวลาการดำเนินการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหรือว่าให้มันเสด็จน้ำก่อนพอมันตกผลึกกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการได้แน่นอนแล้วจึงจะเอาเข้าครม.เพื่ออนุมัติแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปก็มองว่าการเลื่อนเวลาดำเนินการออกไปเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรขอเพียงให้มีโครงการเกิดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจก็พอนายสุรศักดิ์บอกอีกนะครับว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสวางเงินงบประมาณเอาไว้อยู่ที่กรอบ 4,000 ล้านบาทนะครับจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก10,000 ขออภัยครับ 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนและก็แจกคูปองดิจิทัลร่วมจ่ายสัดส่วน 50-50 นะครับแบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันและเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันแต่ว่าเงื่อนไขการใช้งานรายละเอียดกรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นและมีการกันวงเงินเอาไว้อย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลาในการกำหนดเดิมเนี่ยจะเริ่มให้เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์70โดยมีช่วงงดใช้สิทธิ์นะครับเป็น back out pilot นะครับหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม
1: ่
0: ใครก็กำลังแบบว่าอุ้ยปีใหม่
1: จะได้ใช้ปีใหม่นะ
0: ไม่ได้ใช้สิทธิ์หรอกนะฮะเดี๋ยวเลื่อนไปช่วงอื่นเป็น low season นะฮะ15ธันวาคมถึง15มกราคมไม่มีสิทธิ์แน่นอนนะครับก็หากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเป็นช่วงฟันหลอแบบนี้มันก็อาจจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ได้นะครับจากการหารือร่วมกันกับรัฐมนตรีท่านอื่นเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้รวบยอดจัดไปทำครั้งเดียวหลังจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและก็งบประมาณเดิมที่กันเอาไว้เพื่อดำเนินโครงการนะฮะแต่นี้ไม่รู้ว่าเขามองในฝั่งลูกจ้างหรือเปล่าเนาะบางคนเนี่ยเขาอาจจะได้หยุดยาวในช่วงปีใหม่นี่แหละช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยช่วงอื่นเขาลาไม่ได้เขาอาจจะมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ในช่วงนี
1: ้อ๋อ
0: เออแต่ว่าได้ออกไหม
1: ค่ะเข้าใจแต่ว่าโครงการนี้ตอนแรกกับตั้งใจว่าจะใช้ตอนเดือนพฤศจิกาให้ลงทะเบียนตุลาแล้วไปใช้เดือนพฤศจิกา
0: แต่ว่าเลื่อนไปก่อน
1: สุดท้ายก็เลื่อนไปก่อนคาดว่าน่าจะไปช่วงเมษาปีหน้าใช่ไหมคะ
0: ใช่และต่อให้ไม่เลื่อนก็คือถ้าเป็นช่วง15ธันวาถึง15มกราเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นช่วงท่องเที่ยวอยู่แล้วอะ
1: ช่วงคนที่แบบเหมือนเดินทางเยอะอยู่แล้วเขาก็จะเป็นแบ็คเอาท์ใช่ไหมช่วงนั้นจริงๆ
0: ใช่แต่อาจจะลืมไปว่าบางคนน่ะเขาก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันแหละแต่ว่า
1: เหมือนเราเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ลาในช่วงอื่นอ่ะเราก็แบบอยากจะลาในช่วงปีใหม่ส่วนใหญ่คนก็ใช้วันลาที่แบบมีวันหยุดต่อเนื่องอยู่แล้วเพื่อที่จะประหยัดวันลาไว้ใช้ในภารกิจหรือว่าธุระอื่นๆใช่ไหมคะค่ะมากันที่อีกเวทีนึงค่ะเป็นเวทีแก๊สเทคนะคะก็นายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็บอกว่าได้เป็นประธานส่งมอบการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027เนี่ยส่งมอบธงจากกรุงเทพมหานครนะคะให้แก่เมืองฮูสตันสหรัฐอเมริกาค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายเจมส์เดนลี่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาในการรับมอบสำหรับงานแก๊สเทค2026ที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครครั้งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยพลังงานของความร่วมมือของทุกฝ่ายซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็สำเร็จบรรลุข้อตกลงทางด้านธุรกิจพลังงานเนี่ยมากกว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 5.65 แสนล้านบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของโลกค่ะการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแค่กระตุ้นความร่วมมือภาคธุรกิจแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการต่อแต่ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานในการกำกับดูแลกำหนดนโยบายระดับประเทศนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานหรือว่า energy transition นะคะโดยที่พลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก็ยังคงต้องอาศัยเวลาแล้วก็การลงทุนในระยะยาวด้วยนะคะขณะที่แก๊สธรรมชาติก็เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบและจะช่วยในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ผมนึกว่ามันจะยาวไปถึงเกือบจะ50น
1: ะอ๋อยังถ้างั้นดิฉันไปต่อนะคะมีเรื่องของ LNG ค่ะเพราะว่ากกพ.เนี่ยเขามีความกังวลว่าราคา LNG เนี่ยจะพุ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพุ่งอยู่นะคะจะไปกระทบต่อค่าไฟงวดใหม่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะก็บอกว่าราคา LNG ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งคาดว่าน่าจะยาวต่อเนื่องไปจนถึง1ถึง2ปีนะคะเรื่องนี้ค่ะดร.ภูลพัฒ

0: นะคะลีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะก็บอกว่าแนวทางในการรับมือความผันผวนของราคาพลังงานโลกหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อการลำเลียงแก๊ส LNG จากแหล่งผลิตที่สำคัญอย่างกาตาร์จนดันราคา LNG เนี่ยในตลาดโลกตอนนี้พุ่งไปแตะที่ระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU นะคะว่าในช่วงปกติเนี่ยราคา LNG เนี่ยจะอยู่ที่ราว12ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ซึ่งช่วงเกิดสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซแบบนี้แล้วก็เกิดในสถานการณ์ใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะราคา LNG เนี่ยก็ปรับขึ้นไปอยู่ที่25ล้านเหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยทำให้มีการคาดการณ์ว่าราคา LNG เนี่ยจะทรงตัวในระดับสูงแบบนี้ต่อไปอีก 1-2 ปีจนกว่าซัพพลายใหม่จากสหรัฐอเมริกาแอฟริกาหรือว่าตะวันออกไกลเนี่ยจะเข้ามาทดแทนค่ะสถานการณ์แบบนี้ทางกกพ.ก็บอกว่ามีแนวนโยบายในการวาง3มาตรการเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. เร่งหาแหล่งแก๊สในประเทศโดยมีความร่วมมือกับมาเลเซียในการเร่งหาแก๊สแปลงในพื้นที่แก๊สแปลงที่ B18 ในบริเวณอ่าวไทยค่ะมาตรการที่2ก็คือเร่งเปิดสัมปทานพลังงานใหม่ทั้งในพื้นที่อันดามันแล้วก็แหล่งบนบกนะคะซึ่งจะได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันชั้นนำหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายมาตรการที่3การกำกับดูแลต้นทุนอย่างรัดกุมค่ะโดยการดูแลต้นทุนเชื้อเพลิงและก็โรงงานไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระการสะสมของประชาชนหรือว่าดูแลราคาให้มีความเหมาะสมนะคะสำหรับแนวโน้มค่าไฟในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะกกพ.ก็บอกว่ากำลังเร่งหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.ค่ะเพื่อคำนวณตัวเลขให้เหมาะสมที่สุดนะคะยอมรับว่ามีความกังวลต่อแนวโน้มราคาค่าไฟงวดหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะคะซึ่งก็คือช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2570ค่ะเพราะยอมรับว่าสถานการณ์โลกในขณะนี้เนี่ยมีความน่ากังวลใจต่อการราคาที่ผันผวนนะคะซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลต้นทุนไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมให้ประชาชนเนี่ยแบกรับภาระน้อยที่สุดค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโกสินครับสภาพอากาศช่วงนี้เป็นยังไงครับ
4: ครับสำหรับลักษณะอากาศช่วงนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะมีลักษณะของฝนตกลงมาได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในระยะนี้ยังมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันนี้เนี่ยก็น่าจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองถ้าพูดถึงในเรื่องของฝนเนี่ยก็ยังไม่ได้น้อยไปกว่าทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมากนักนะครับก็ยังมีฝนตกได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ เน้น

0: เป็นจังหวัดไหนบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับลักษณะของฝนที่อาจจะมีตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับในโซนภาคเหนือก็จะแถบทางด้านจังหวัดน่านนะครับแพร่แล้วรวมถึงทางด้านจังหวัดโซนทางอุตรดิตถ์นะครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็แถบทางเลยหนองคายภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะโซนทางด้านจังหวัดระนองและพังงานะครับที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าบริเวณอื่นๆครับ
0: ค่ะพื้นที่ภาคกลางวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกรุงเทพปริมณฑลหนักไหมคะวันนี
1: ้ฝนยังคล้ายๆในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับฝนยังมีได้ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเข้ามาได้ครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะวันนี้กรุงเทพ
1: วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์170ของพื้นที่นะครับฝนยังการกระจายค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูว่าในเรื่องของฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็ยังมีได้ต่อเนื่องนะครับยาวๆจนถึงสุดสัปดาห์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหก็เตรียมตัวกันนะครับสำหรับคนกรุงเทพนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับพื้นที่เมื่อกี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีโอกาสมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดฝนตกหนักมากส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านตอนบนกับตอนกลางๆของภาคใต้ฝั่งตะวันออกแถบทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนทางด้านนี้อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างครับ
0: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ส่วนคลื่นลมช่วงนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนนะครับคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20เลยครับ
0: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: นะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับตำรวจบุกโรงงานสมุทรสาครนะครับแล้วก็ไปจับ4ผู้ต้องหาใช้คนไทยถือทรัพย์กว่า600ล้านบาทนะครับตำรวจก็นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครครับหลังจากพบข้อมูลชายชาวจีนที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีทุจริตโครงการของรัฐเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยและก็มีการใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินมูลค่า600ล้านบาทนะครับปฏิบัติการครั้งนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4คนนะครับประกอบด้วยนายเมียวหรือว่านายลี่อายุ37ปีชาวจีนแต่ว่าถือหนังสือเดินทางเมียนมานายธนดลอายุ18ปีซึ่งถูกระบุว่าเป็นบุตรชายและก็นางสาวนาฝาซึ่งถูกระบุว่าเป็นแม่ทิพย์นะฮ
0: ะ
2: มีพนักงานขับรถของบริษัทซึ่งตำรวจระบุว่าอันนี้เป็นนอมินีตำรวจพบข้อมูลนะครับว่านายธนดลถือบัตรประชาชนไทยแต่เมื่อตรวจสอบประวัติทะเบียนราษฎร์พบว่ามีการนำสูติบัตรของเด็กชายวัย5ขวบซึ่งเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เอามาใช้ในการจัดทำเอกสารและก็สวมสิทธิ์โดยมีปลัดอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งถูกจับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจ DNA นะครับระหว่างนายธนดลกับบุคคลที่มีชื่อเป็นบิดาและมารดาในทะเบียนราษฎร์ผลปรากฏว่าก็ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเลยนะครับทำให้ตำรวจบอกว่านายธนดลเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์แล้วหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเป็นบุตรตามทะเบียนราษฎร์แต่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตรทางสายเลือดของบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร
0: ์
2: ส่วนนางสาวฝานะครับนาฝาเนี่ยให้การว่าได้รับเงิน500บาทเป็นค่ารถนะฮะแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์หรือไม่สำหรับนายเมียวนะครับนอกจากจะถูกกล่าวหาว่าให้คนไทยถือหุ้นแทนตามกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วยังมีข้อมูลบอกว่าเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีทุจริตและมีคดีทำร้ายร่างกายในชั้นศาลด้วยในขณะที่นายธนดลอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหานะครับว่าใช้หรือว่าแสดงบัตรหลักฐานอันเป็นเท็จส่วนนางนาฝาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและพนักงานขับรถของบริษัทก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวตำรวจเตรียมขยายผลสอบเส้นเงินทรัพย์สินมูลค่ากว่า600ล้านบาทรวมถึงกระบวนการสวมสิทธิ์เด็กที่เสียชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: อืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอไปกันสั้นๆกับน้องเนเน่นิดนึงค่ะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีคนไทยกว่า100คนให้การต้อนรับนะคะก็เป็นการต้อนรับอย่าง

0: อบอุ่นเลยค่ะก็มีกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสไปให้การต้อนรับด้วยก็แฟนๆก็ได้คุยกับน้องเนเน่ก่อนที่จะน้องจะขึ้นรถของอเมริกันก็อตทาเลนต์ไปเก็บตัวเพื่อที่จะเตรียมทำการแสดงนะคะสำหรับคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียใครมีเพื่อนอยู่ที่นั่นสามารถเชิญชวนเพื่อนร่วมโหวตให้กับน้องได้ในวันที่22กันยายนนะคะเวลา17นาฬิกาถึงวันที่23กันยายนเวลา4นาฬิกาค่ะส่วนคนไทยในฝั่งนิวยอร์กนะคะสามารถร่วมโหวตได้ในวันที่22กันยายนนะคะถึงเวลา20นาฬิกาถึงวันที่23กันยายนเวลา7นาฬิกาค่ะก็อันนี้ร่วมส่งแรงเชียร์ไปนะคะสำหรับเราคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าถ้าใครรู้จักคนที่สหรัฐก็ชวนให้ร่วมโหวตให้กับน้องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรายการข่าวหน้าหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
6: แล้วผมต้นสุชาติชวากูลนะครับวันนี้มาทำหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะครับติดภารกิจสำคัญครับผม
0: ค่ะนะคุณสุชาติพี่ต้นนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะเราสองคนไม่ค่อยได้จัดรายการด้วยกันเนาะนะคะ
6: ใช่ครับผมเพราะว่าน้องมาอยู่วันพฤหัส
0: ใช่นะคะวันนี้ก็เลยได้มาเจอกันนะ

0: คะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงครึ่งไปยาวๆจนถึง 7:30 นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะพี่ต้นคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะไปพูดคุยกับคุณศิวตราสินพสุทธดลค่ะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะไปดูกันค่ะวิธีจีนใช้ Music Festival นะคะกระตุ้นการบริโภคผ่านงาน Very Thai 2026งานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะถ้าทางจะเป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะฟังดูชื่อละ Very Thai เนี่ยค่ะเป็นการโปรโมทเพลงไทยที่นู่นหรือเปล่านะพี่ต้นไม่แน่ใจนะคะ
1: นั่นแหละสิฝากเพลงใหม่ไปโปรโมทด้วยละกันนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะงานของคนไทยหรือคนอาเซียนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของอาหารการกินอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นชนชาติที่รักการกินกันทั้งทวีปเลยก็แล้วในช่วง 7:10 นาทีวันนี้นะครับเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาไปดูมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาในเอพิโซดที่2นะครับว่าอาหารเมียนมาที่อร่อยๆเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างไปเรียนรู้กันนะครับแล้วก็วันนี้คุณกฤตนะครับยังได้มีของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับ
0: คือ
1: ขนมปูหยงกาวนะครับจากเมืองบันดาเล3รางวัลมอบให้กับผู้ฟังคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งคำถามมาถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของเมียนมาครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัล นะคะแล้วก็โอ้โหเรื่องอาหารเนี่ยคือวันนี้เป็น EP 2ต้องหิวกันอีกแล้วนะหลังจากที่ EP 1เนี่ยฟังเรื่องราวอาหารเมียนมาแล้วทำให้หิวกันนะทั้งในรายการแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะในช่วง 7:10 นาทีค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดทางช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ค่ะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะส่วน TikTok ค่ะไปที่เพจคลื่นข่าว MCOT Newsนะคะเราก็ไลฟ์เช่นเดียวกันนะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันทาง LINE Official ก็ได้ค่ะ @mcotnews และเบอร์ SMS ค่ะ4689399นะคะหลากหลายช่องทางให้สามารถติดตามกันได้เลยค่ะ
1: ครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวแรกอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสะเทือนเลื่อนลั่นเลยทีเดียวนะครับก็เพราะว่าทาง Federal Reserve Bank ของอเมริกานะครับหรือธนาคารกลางของอเมริกานั้นได้ออกมาประกาศแล้วเป็นที่เรียบร้อยFed raises interest rate in push for timelier retreat inflation นะครับ in inflation คือท่านประธาน Fed คนล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ว่ามีการขอขึ้นขึ้นดอกเบี้ยนะครับคุณเควินวอชนะครับประกาศเมื่อวานนี้เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงเกินไปนะซึ่งการที่ท่านคุณเควินวอชเนี่ยออกมาประกาศขึ้นดอกเบี้ยในคราวนี้นะก็เป็นสิ่งที่สวนทางกันกับการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการคือตั้งแต่ประธานเฟดคนที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ยอมจะลดดอกเบี้ยตามที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์สั่งเนี่ยก็โดนว่าโดนอะไรต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเลือกประธานเฟดคนใหม่ขึ้นมานะครับก็คือคุณเกิร์ตวอชเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ทำตามอย่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ต้องการนะครับคราวนี้นะครับคุณเวิร์นวอชบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการได้รับมติอย่างเอกฉันท์จากสมาชิกบอร์ดนะครับทั้ง12คนนะครับจาก12เขตของ Federal Reserve แล้วก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566เป็นต้นมานะครับคือตั้งแต่นั้นน่ะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเลยทีนี้การตั้งขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ 0.25% เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมในการที่จะทำให้อัตราการก็เรียกว่าการกู้ยืมระหว่างแบงค์หรือว่าการทำดอกเบี้ยระหว่างแบงค์ด้วยกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.75% ถึง 4% เลยทีเดียวนะซึ่งก็มีผลกระทบแน่นอนไปถึงเรื่องของตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนอะไรต่างๆนะครับพอประกาศขึ้นปั๊บนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่จะต้องประกาศขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นแบบไปสุดชุดไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันก็จะต้องขึ้นตามนะเป็นสาเหตุมาจากการที่สหรัฐอเมริกานำโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำสงครามกับอิหร่านก็เลยทำให้เรื่องของซัพพลายในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยุคน้ำมันก๊าซอะไรต่างๆแล้วก็อะไรอื่นๆที่มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นบาย

0: product จากการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับและอีกส่วนที่2ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะตอนนี้เงินเฟ้อมันบอกว่ามันสูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเพื่อให้offset กันระหว่างราคาอัตราดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกว่ากริ้วโกรธควันออกหูเลยทีเดียวนะครับก็ได้แต่บอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยควรจะต้องลดดอกเบี้ยให้เหลือประมาณแค่ 1% เท่านั้นไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ยังไม่ได้พุ่งเป้าที่จะโจมตีท่านเควินวอร์ซึ่งเป็นคนที่เลือกมากับมือนะครับดัชนี500ของอเมริกาเขาบอกว่าหลังจาก S&P 500เนี่ยหลังจากที่มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยปั๊บนะครับก็มีแรงกระเพื่อมเหมือนกันรวมทั้งดัชนีแล้วก็ราคาตลาดหุ้นอะไรต่างๆนานาก็ขยับกันหมดทั้งประเทศนะครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะกระเพื่อมมาถึงเอเชียแล้วก็มาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนครับ
1: นะก็ฟังดูแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีนะสงครามก็ยังคงไม่จบนะคะราคาน้ำมันก็พุ่งก็ส่งผลกระทบอาทรัมไม่อยากจะให้เพิ่มดอกเบี้ยแต่สุดท้ายทำยังไงได้แล้วนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะมีปฏิกิริยายังไงแล้วก็จะมีความคืบหน้ามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่นายพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะมีตัวเลขออกมานะคะค่าใช้จ่ายที่สหรัฐเนี่ยค่ะกองทัพสหรัฐเสียไปกับการทำสงครามตอนนี้มีอัปเดตค่ะจากรอยเตอร์สค่ะ Iran war cost hits $38 billion forecast to rise to $3 billion a month นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะจากสำนักงานงบประมาณสหรัฐอเมริกาค่ะที่เปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเสียค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ 1.26 ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายล่าสุดจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีการประเมินว่าหากสงครามยังยืดเยื้อออกไปอีกนะคะสหรัฐก็จะต้องเสียเงินประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสงครามนะคะคราวนี้เนี่ยในตัวรายงานของสำนักงานงบประมาณสหรัฐเนี่ยค่ะของสภาสหรัฐเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยถูกนำไปใช้ในการหากระสุนแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะที่เสียหายจากการทำสงครามรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงขึ้นนะคะโดยค่ากระสุนที่สหรัฐเนี่ยใช้ไปในการโจมตีอิหร่านตั้งแต่สงครามเริ่มต้นนะคะไปจนถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยค่ะคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 21,700 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 720,000 ล้านบาทนะคะก็นับเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงที่สุดนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลก็คือทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะเขาบอกว่าใช้ไปจำนวนมากเลยนะคะทำให้ขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมีจำนวนลดลงอาจจะลดลงมากถึง2ใน3จากที่เคยมีนะคะแล้วก็คงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่สหรัฐเนี่ยจะผลิตขีปนาวุธชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตัวรายงานของสำนักงานงบประมาณสภาสหรัฐเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเคยประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสหรัฐเนี่ยใช้เงินในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้ว 37,500 ล้านดอลลาร์นะคะ นอกจากค่าใช้จ่ายในการทำสงครามแล้วเนี่ยทางสำนักงานงบประมาณสภาสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับอิหร่านในรูปแบบของค่าเงินเฟ้อเนาะที่พี่ต้นได้พูดถึงไปนะคะที่เกิดจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นที่ทำให้การส่งออกน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางเนี่ยต้องหยุดชะงักไปนานหลายเดือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเราตีมูลค่าเป็นแค่เงินที่เสียไปกับกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะคือเราต้องมาดูด้วยว่า เศรษฐกิจได้รับผลกระทบไปมากขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอย่างชัดเจนออกมานะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเสียหายไปขนาดไหนแต่ว่าที่แน่ชัดเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขที่ เสียไปกับการใช้อาวุธต่างๆนะคะเชื้อเพลิงต่างๆในการทำสงครามตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ซึ่งทางสภาคองเกรสนะครับเขาก็ได้รายงานออกมานะครับว่าเมื่อเดือนมิถุนายนท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ให้คุณพีทแท็กเซตไปขอเงินอีก 67,100 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของ

0: การทำสงครามกระทรวงกลาโหมเนี่ยประเมินว่าในจำนวนเงินจำนวนนั้นเนี่ย 42,300 ล้านเนี่ยจะต้องเอามาเพื่อที่จะทำสงครามกับอิหร่านโดยเฉพาะเลยแล้วก็ยังมีการเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลมาแบบว่าแบบอะไรนะแอบออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าคนที่มาเปิดเผยนี่เป็นทหารประจำการเขาบอกว่านอกจากเรื่องของความเสียหายเรื่องของเงินที่ต้องใช้ในการทำสงครามแล้วยังมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของฐานทัพต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คูเวตบาเรน UAE กาตาร์รวมทั้งในซาอุดิอาระเบียรวมทั้งจอร์แดนด้วยเขาบอกมันเป็นฐานทัพของเราด้วยแบบเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับแล้วก็มีการคาดมีการไปรวบรวมด้วยเขาบอกว่ามีอากาศยานทั้งแบบที่มีคนขับอย่างพวกโดรนไร้คนขับและเครื่องบินนะอย่างน้อย60ลำที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เจ๊งกระบงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาบอกจำนวนนี้ก็ยังเป็นเม็ดเงินอีกมหาศาลเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ายังไม่ยุติสงครามนี้ความเสียหายของกองทัพนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนี่มันก็คงจะบานปลายสูงขึ้นมากเลยทีเดียวเราไปดูกันเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อตอนเที่ยงคืนกว่าๆของญี่ปุ่นก็ประมาณตีสองกว่าๆที่บ้านเรานะครับนั่นก็คือเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับขนาด 5.0 นะครับที่เขย่าที่กรุงโตเกียวเขาบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่เมื่อเวลา 11:00 นคือตอน 11:00 นของเขาเมื่อวานนี้นะครับก็ประมาณสักบ่ายโมงบ้านเราเนี่ยเกิดไปทีนึงแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกนะครับเหมือนกับ aftershock ในระดับ 5.0 เลยเขาบอกเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดที่เมืองมิซิไคโดะนะครับซึ่งไปอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ3ไมล์หรือประมาณ20ไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นการ aftershock ที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยทีเดียวก็ยังไม่มีรายงานว่ามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจากเหตุตรงนี้นะครับแต่ทางการของที่แน่ๆว่ามีรายงานว่าจะต้องเผชิญอยู่กับไฟป่าแล้วก็ควันไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่อินโดนีเซียนะครับรัฐมนตรีของอินโดนีเซียได้ออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้นะครับราชาจูลีอันโตนีนะครับได้ออกมาแถลงเลยว่าอินโดนีเซียคงจะต้องเผชิญอยู่กับไฟป่าไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนี่ก็เป็นผลกระทบจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางอากาศนะครับซูเปอร์เอลนีโญเราจะสังเกตได้นะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเจอฝนนะครับอย่างเละเลยแล้วก็ตอนนี้ส่งผลมาบ้านเราละแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งเป็นประเทศใกล้ๆกันแต่ว่าอินโดนีเซียเจอแต่เรื่องของความแห้งแล้งนะครับทำให้ป่าเนี่ยมันแห้งแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการที่มีคนเนี่ยไปจุดไฟเผาป่าเพื่อจะแผ้วผางทางไปทำปาล์มน้ำมันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพราะป่ามันแห้งของมันด้วยนะครับเลยทำให้เกิดไฟป่าได้ลุกโหมเรียกว่าโรคซ้ำกับซัดโหมกระหน่ำอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็บอกจะต้องทนอยู่จนกระทั่งถึงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนละจะมาช่วยดับไฟนะครับก็สู้กันต่อไป
1: นะคะก็มีหลายเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยทำให้โลกรู้สึกโอ้เกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลนะภัยพิบัติต่างๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับแต่ละพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบไปนะคะขออนุญาตพาไปดูเรื่องอัปเดตนะคะในเมื่อสหรัฐกับแคนาดามีเรื่องที่ไม่ค่อยถูกคอกันนักโดยเฉพาะเรื่องของการค้าตอนนี้เนี่ยค่ะแคนาดาก็เลยหันไปหา EU นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทาง EU เองนะคะก็มีการประกาศระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีของรัฐสภายุโรปนะคะว่าจะเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบนะคะเป็น associate member ค่ะจาก Reuters ค่ะ EU open doors for Canada to become its first associate member von der Leyen says นะคะก็เป็นการประกาศจาก Ursula von der Leyen นะคะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะคะก็มีการประกาศไปนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะว่าแคนาดาเนี่ยค่ะก็มีการเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบนะคะชาติแรกของ EU ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่ม EU นะคะเนื่องจากสถานการณ์สถานะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ในสนธิสัญญาของ EU นะคะคราวนี้เนี่ยฟอนเดเลียนเนี่ยค่ะเขาก็มีการกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดานะคะซึ่งก็นั่งอยู่ในรัฐสภายุโรปนี่แหละค่ะว่า

0: เธอเนี่ยต้องการร่วมมือกับคาร์นีเพื่อที่จะเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยคาร์นีนะคะก็ได้รับเสียงปรบมือนะคะแล้วก็มีการ standing ovation นะปรบมือยืนจากสมาชิกรัฐสภายุโรปเขาเองเนี่ยค่ะมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าการพูดปราศัยในครั้งนี้กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งนี้เองเนี่ยความร่วมมือที่เสนอก็จะครอบคลุมนะคะตั้งแต่การผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันอากาศนะคะทางประเทศด้วยนะคะเรื่องของอาร์กติกพลังงานแร่สำคัญแบตเตอรี่นะคะปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมนะคะความมั่นคงทางไซเบอร์ไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งฟอนเดเลียนเนี่ยค่ะเขาก็ยังกล่าวด้วยว่า EU แล้วก็แคนาดาจะร่วมมือด้านการผลิตอัจฉริยะสร้างพันธมิตรด้านเทคโนโลยีนะคะเชื่อมโยงฐานอุตสาหกรรมกลาโหมแล้วก็ผลักดันให้อาร์กติกเนี่ยเป็นโครงการความร่วมมือสำคัญร่วมกันนะคะพร้อมย้ำว่าความเป็นหุ้นส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายต่อต้านใครนะคะแต่เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันแล้วก็ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับแคนาดาให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยค่ะทางด้านของมาร์คคาร์นีเองเขาก็บอกว่าแคนาดาเนี่ยต้องการสร้างพันธมิตรที่มีลักษณะเฉพาะกับ EU นะคะแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิก EU โดยตรงซึ่งท่าทีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปนะระหว่างแคนาดากับสหรัฐตอนนี้เนี่ยค่ะก็เจอกับความตึงเครียดครั้งสำคัญนะคะหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศล้มเหลวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็นำไปสู่มาตรการภาษีตอบโต้ระหว่างกันแล้วก็ทางแคนาดาก็มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมาตรการภาษีของทรัมป์เนี่ยรวมถึงการพูดถึงแนวคิดให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐหลายครั้งเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลแคนาดาพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงกับยุโรปมากขึ้นขณะที่คาร์นีเองนะคะก็เรียกร้องให้แคนาดาลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นทั้งนี้เองค่ะการที่ EU เนี่ยเสนอแนวคิดสมาชิกสมทบนะคะ associate member แบบนี้เนี่ยให้กับแคนาดาก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ของสหภาพยุโรปเนื่องจากที่ผ่านมา EU มักจะไม่สนับสนุนสถานะสมาชิกที่มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สมาชิก EU เองก็มีปฏิกิริยาค่อนข้างที่จะระมัดระวังต่อข้อเสนอของเยอรมนีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้ยูเครนได้รับสถานะสมาชิกสมทบเป็นขั้นตอนก่อนการเข้าเป็นสมาชิก EU อย่างเต็มรูปแบบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่เหมือนกันนะที่แคนาดาสามารถเข้ามาตอนนี้เนี่ยคือถือว่าเปิดประตูละนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะสามารถเข้ามาเต็มตัวหรือเปล่าเป็นสมาชิกสมทบนะคะคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EU เต็มๆนะแต่ว่าเป็นสมาชิกสมทบ Associate Member ค่ะ
1: ก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการค้าขายกับกลุ่มของ EU ได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อถ้าเกิดเข้าไปรวมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่าเศรษฐกิจของแคนาดาก็ค่อนข้างจะบึ้มเหมือนกันขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP เขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้น้องลิซ่านะครับพูดถึงเรื่องของการที่ทั้งแคนาดาและ EU เขาก็จะร่วมมือกันในเรื่องของการทำเรื่องของ AI เรื่องอะไรต่างๆนานานี่นะครับก็ได้มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับจากNobel Peace Prize Laureate ก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคุณมาเรียเรซซ่านะครับซึ่งท่านก็เป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นสองสัญชาติฟิลิปปินส์กับอเมริกันนะครับได้ออกมาพูดเตือนเราเหมือนกันบอกว่า Limit AI now or humanity will lose its agency say Nobel Laureate Ressa นะครับคือท่านพูดในเรื่องนี้ก็เพราะว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะท่านบอกมันเป็นเฟสที่2ที่3แล้วล่ะแต่ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันได้อยู่กับเรามาประมาณ70ปีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะได้จะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับบอกว่าเฟสแรกของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมานาน70ปีแล้วก็มีคลื่นลูกที่3นะครับที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเธอบอกว่าในเฟสแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจสร้างความแตกแยกให้สังคมแล้วก็ทำให้บุคคลเนี่ยถูกแยกออกจากสังคมก็จริงนะพอเริ่มมีอย่าง Facebook มีอะไรที่เราไปสนใจที่จะคุยที่จะใช้งานเหล่านี้

0: แล้วก็แม้กระทั่งแบบนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเนี้ยในครอบครัวเราจะเกิดเห็นเหตุการณ์นี้ที่แบบกินข้าวกันไปแต่ต่างคนต่างก็ถือมือถือกันไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่กับโซเชียลมีเดียไปแล้วนะครับแล้วก็ดอกเฟสที่สองของไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือการแฮกข้อมูลทางชีววิทยาของเรานะครับผ่านความใกล้ชิดผ่านแชทบอทและสุดท้ายก็คือเป็นเอเจนต์ซะเองนะครับผ่าน AI แบบเอเจนต์และเอเจนต์หลายๆตัวซึ่งเป็นโมเดลสร้างหน้าที่สร้างเครือข่ายจากคนเหล่านี้ที่ไม่ได้แค่แกล้งทำเป็นมนุษย์นะแต่ทำงานเพื่อเราซะแล้วนะครับที่ก็บอกนี่เป็นเฟสระยะต่อมาของไอ้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละแล้วมันก็ทำสามารถที่จะเดาได้ว่าเราเนี่ยมีความชอบอะไรแล้วก็จะนำเสนอสิ่งแบบที่เราชอบที่เราสนใจป้อนขึ้นมาเหมือนอย่างที่บางทีเรานึกถึงว่าอยากจะซื้ออะไรปุ๋ยอะไรที่มาทำไงให้ดอกไม้มันออกดอกให้เยอะเดี๋ยวปั๊บแพ็คหนึ่งบางทีเราแค่คิดอยู่เฉยๆนะมันจะมีไอ้สิ่งเหล่านี้เสนอขึ้นมาใน AI นะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าการที่เราคือจะไปเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยอย่างท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็บอกว่าโอ้ยอเมริกาไม่ต้องทำหรอกเรื่องของการจำกัดของ AI เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทต่างๆที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นสร้างกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการที่จะจำกัดการพัฒนาหรือว่าควบคุมนะครับไม่ได้จำกัดควบคุมการพัฒนาเขาบอกไม่เหมือนกับทางจีนนะอันนี้ท่านนี้เป็นนักประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าก็อ้างจีนบอกว่าดูจีนสิจีนเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ได้เร็วแล้วก็แรงกว่าประเทศอื่นๆนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจำกัดอายุเรื่องของการจำกัดการค่อยคำต่างๆอะไรที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างในบ้าน TikTok เนี่ยเราจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการตุยไม่ได้ตรงๆอ่ะนะหรืออะไรที่มันเป็นความรุนแรงไม่ได้แล้วจะโดนบล็อกอะไรทันทีเนี่ยเขาบอกจะเห็นได้ว่าทางจีนเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ไปไกลกว่านะครับดังนั้นจึงจะเรียกร้องให้ประชาชนพวกเราเองนี่แหละคือคนที่จะต้องไปบอกกับรัฐบาลของเราในแต่ละประเทศให้ทำเรื่องของการควบคุม AI ให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่มนุษยชาติจะสูญเสียความเป็นตัวตนและก็ถูกควบคุมโดย AI นะครับนี่เป็นความเห็นของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์พีซสันติภาพนะครับมาเรียเรซ่าจากฟิลิปปินส์ครับ
1: ค่ะนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถึงอันตรายของ AI นะคะก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า AI ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วแถมไม่พอตอนนี้ AI สามารถเรียนรู้ฝึกตัวเองได้ด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยค่ะความสามารถของ AI จะไปไกลขนาดไหนและจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการควบคุมไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยการควบคุมของแต่ละประเทศก็ยังไม่ได้ออกมาพร้อมมาตรการที่ชัดเจนมากๆนะว่าจะควบคุมยังไงนะคะสหรัฐทรัมป์บอกว่าไม่ต้องหรอกแต่ว่าอาจจะจำเป็นหรือเปล่านะคะก็เป็นความคืบหน้าอัปเดตจากอีกหนึ่งท่านนะที่มีความกังวลเรื่องของ AI จริงๆคุณมาเรียเรซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นท่านแรกนะที่ออกมาพูดถึงความกังวลในด้านนี้แต่ว่าหลายๆคนเองเนี่ยคนที่ทำงานในบริษัท AI เองบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ออกมาเตือนกันเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของ AI แล้วก็ความสามารถที่อาจจะเป็นอันตรายในอนาคตค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการควบคุมนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้พูดถึงโซเชียลมีเดียนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทางสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยค่ะก็มีการเตรียมบังคับใช้มาตรการนะคะขั้นเด็ดขาดในการควบคุมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียค่ะของเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะโดยมีแผนห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีนะคะใช้โซเชียลมีเดียอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็จะจำกัดการเข้าถึงสำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีอย่างเข้มงวดนะคะข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเปิดเผยโดย Ursula von der Leyen นะคะประธานคณะกรรมาการยุโรปนะคะก็ระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปนะคะก็เหตุการณ์เดียวกันที่มีการประกาศเปิดประตูสำหรับแคนาดาเป็น Associate Member เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวจากตรงนั้นนะคะซึ่งกระแสการคัดค้านนะคะแล้วก็ข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อโซเชียลมีเดียนะคะก็กำลังขยายตัวไปทั่วโลกนะคะหลังจากที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ผลการศึกษาต่างๆเนี่ยค่ะทำให้เห็นว่าการใช้โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยค่ะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กการเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปในครั้งนี้เนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นตามหลังประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา

ก็ได้กลายเป็นชาติแรกในโลกนะคะที่สั่งห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียจนจุดกระแสให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะเริ่มพิจารณามาตรการในลักษณะคล้ายๆกันนะคะ

0: ตให้ใช้งานผ่านบัญชีขนาดเล็กนะคะเขาเรียกว่า mini accounts ที่จัดตั้งแล้วก็ดูแลโดยผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งก็จะมีจำกัดคุณสมบัติการใช้งานแล้วก็จำกัดเวลาเล่นไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะขณะที่เยาวชนช่วงอายุ 15-18 ปีนะคะแพลตฟอร์มต่างๆก็จะถูกบังคับให้ต้องออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยเฉพาะด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก่อนการประกาศแนวทางดังกล่าวนะคะทางประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเขาได้กล่าวไว้อาลัยให้กับโอเลียค่ะเป็นเด็กหญิงชาวเบลเจียมอายุ14ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตจากการจบชีวิตตัวเองเมื่อเดือนที่แล้วนะคะหลังจากที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไซเบอร์บูลลิ่งนะคะโดยเธอเนี่ยได้ยกคำพูดของคุณแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่เชื่อว่าหากปราศจากเครือข่ายออนไลน์ที่ครอบงำอยู่ทุกพื้นที่ลูกสาวของเธอเนี่ยคงยังมีชีวิตอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยร่างกฎหมายใหม่ที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์นะคะคือ Kids Act เนี่ยค่ะยังเตรียมห้ามฟีเจอร์การออกแบบที่เสพติดอย่างเช่นระบบการเลื่อนฟีดแบบไม่รู้จบนะคะบนแพลตฟอร์มต่างๆอีกด้วยหากบริษัทเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใดนะคะละเมิดข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเจอกับโทษปรับสูงสุดถึงร้อยละ6ของรายได้รวมทั่วโลกต่อปีซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนว่ายุโรปจะเป็นผู้กำหนดบทบาทแล้วก็กฎหมายเองไม่ใช่ปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่เนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยร่างกฎหมายนี้จะต้องผ่านจะมีกระบวนการเจรจาแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดนะคะระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประเทศสมาชิกแล้วก็รัฐสภายุโรปอีกนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลานานอีกหลายเดือนกว่าจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสมาชิกประเทศนะที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องความกังวลเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะก็ต้องติดตามกันดูว่าตอนนี้คือตอนนี้ยังมีกระบวนการต่อไปที่อาจจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะแต่น่าจะมาอย่างแน่นอนแล้วค่ะข่าวนี้มาจาก Channel News Asia นะคะ EU to ban social media for under 13s curb access until 15ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับข่าวแน่นๆอัปเดตจาก Good Morning อาเซียนกันในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
3: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงาน

0: ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับพี่ต้นแล้วก็ลิซ่านะคะก่อนที่เราจะไปดูข่าวต่างๆนะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณศิวตราเรื่องของ Very Thai 2026นะคะเรามาดูข้อความของคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่ต้นดูทางไลฟ์สดทาง Facebook ละกันนะคะเดี๋ยวลิซ่าดูทาง LINE Official @mcotnews นะคะในเช้านี้ทาง LINE Official นะคะก็ต้องทักทายคุณวิสิทธิ์นะคะที่ส่งรูปเข้ามาในเช้านี้นะคะแล้วก็มีคุณสุขุมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็ติดตามฟังรายการ Good Morning ASEAN นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็คุณสุภชัยนะคะ

0: สวัสดีมาจากเชียงใหม่25องศานะครับคุณอมรีสานิชคุณเป้าหมายของชีวิตฉันแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วมาสวัสดีเราแล้วก็ทักทายจากคุณหัวหน้าหล่อน้อยบอกสวัสดีครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณวิโรจน์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์นะคะฝนไม่ตกนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาในเช้านี้ค่ะ
0: ขาพากันไปที่ฟิลิปปินส์อีกครั้งนึงนะครับก็จริงๆแล้วบางทีเราไปดูที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับเป็นภาพสะท้อนของเราในอดีตนะครับอย่างประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมยังจะเคยเห็นว่าใต้สะพานลอยที่แบบเป็นรถข้ามอ่ะนะมันจะมีเหมือนกับคนเข้าไปอยู่นะอย่างแถวๆรังสิตเนี่ยผมเคยเห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละแต่ที่ฟิลิปปินส์ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่นะครับจากการรายงานของสำนักข่าว ABS-CBN เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาไปพบนะครับครอบครัวเป็นร้อยครอบครัวเลยอยู่ภายใต้ทางหลวงออสเมนยาในกรุงมะนิลาแล้วทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ใต้สะพานแบบนั้นเนี่ยเขาเอาไฟฟ้ามาใช้จากไหนยังไงกันก็มีผู้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในใต้สะพานเพราะฉะนั้นพอเมื่อไปอยู่ในใต้สะพานรถมันจะต้องวิ่งทั้งวันทั้งคืนเสียงมันจะต้องแบบดังมากๆนะแต่ว่าการที่เข้าไปอยู่แบบนั้นเขาก็เลยต้องทำเป็นห้องแบบเล็กเพียงแค่เข้าไปอยู่นอนได้เท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นความทุกอย่างทำกับข้าวห้องน้ำอะไรก็อยู่ที่นั่นกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นสังคมที่ทำให้เด็กเนี่ยโตก่อนวัยนะครับเพียงอายุไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นคุณแม่วัยใสเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมด มีครอบครัวที่อยู่ในนั้นเป็นร้อยครอบครัวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หลังจากที่เรื่องได้ถูกเปิดเผยไปกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสำนักงานที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเขตการเคหะของมะนิลาก็เลยได้ไปดูเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้หาช่องทางให้38ครอบครัวเนี่ยได้ย้ายออกไปแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่49ครอบครัวที่ยังต้องอาศัยอยู่ที่นี่แต่เมื่อมีครอบครัวที่เขาย้ายออกไปมันก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นก็ขยับขยายได้นิดหน่อยแต่ทางการของฟิลิปปินส์นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ก็พยายามที่จะจัดการนะครับหาพื้นที่ใหม่ให้คนเหล่านี้ได้ย้ายไปอยู่นะครับเพราะว่าพอย้ายที่อยู่เนี่ยเด็กที่อยู่ในครอบครัวตรงนี้มันก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไปแล้วอะไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนที่เคยอยู่แล้วและนอกจากนั้นก็ยังต้องมีการเรื่องของการทำเอกสารการย้ายการสนับสนุนนะครับสำหรับบางรายที่สามารถที่จะไปอยู่ในอาคารที่เช่าได้นะครับทางการก็ออกเงินให้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องเป็นการค่าเช่านะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าฟิลิปปินส์จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพราะเขาบอกว่างบประมาณสำหรับการเคหะหรือหน่วยงานที่จะสร้างพื้นที่ให้คนอยู่อาศัยในกรุงมะนิลาเนี่ยมันได้รับน้อยมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีนะครับที่จะต้องมีเพราะฉะนั้นก็ดูซิว่าท่านบรินันมาโกสจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรในขณะที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีนี้นะครับคาดว่า GDP นั้นจะโตขึ้นเมื่อมีโตขึ้นก็น่าจะมีเงินงบประมาณมากกว่าทางด้านนี้มากขึ้นนะครับเอาใจช่วยครับ
1: ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเรื่องของวิธีจีนนะคะใช้ Music Festival กระตุ้นการบริโภคผ่านงาน Very Thai ปี2026นะคะตอนนี้คุณศิวตราสินพสุทธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนพร้อมนะคะแต่สัญญาณอาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไปตามคุณโบได้เลยค่ะ
2: Good Morning World
1: นี่ห่าวค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่โบครับ
3: นี่ห่าวคุณลิซ่านี่ห่าวคุณสุชาติแล้วก็ต้าเจห่าวคุณผู้ฟังเลยค่ะ
1: ค่ะคุณโบค่ะวันนี้เหมือนสัญญาณจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้คุณโบเล่าเลยค่ะบรรยากาศ Very Thai ปี2026นะคะเป็นยังไงบ้างเห็นมีศิลปินมากมายถึงรวมถึงน้องหมี่เนยก็ไปร่วมเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: ใช่ค่ะเห็นตอนต้นรายการคุณชาติบอกอยากฝากเพลงไปโปรโมทเนาะฝากได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานผู้จัดงาน Very Thai เนี่ยฟังอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพี่ต้นจะฝากก็ฝากได้เลยนะคะต้องบอกว่าที่ชวนคุณลิซ่า คุณสุชาติแล้วก็คุณฟังคุยเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยเองก็พยายามส่งเสริมให้คนเที่ยวในประเทศเราจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสเนาะที่กำลังจะเข้าคณะรัฐมนตรี

0: 4,000 ล้านเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะนั้นเรามาดูโมเดลจีนกันหน่อยค่ะว่าเขาใช้วิธีการอย่างไรในการจูงใจให้คนของเขาเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเที่ยวเมืองรองๆอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยนู้นเนาะหลังโควิดเราจะทราบกันดีว่าจีนอ่ะก็พยายามรณรงค์ให้คนจีนอ่ะเที่ยวจีนแต่ว่าพอเที่ยวสัก2ปีอ่ะคนจีนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ที่เที่ยวทั้งหลายทั้งหมดที่เคยแบบเป็นที่เที่ยว 5A อะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนว่าเหมือนจะไปมาหมดละจนถึงปี2024ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่จีนใช้ในการจูงใจคนจีนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เนาะอย่างพวกเจนซีเจนมิเลเนียลอะไรเงี้ยก็ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั่นก็คือการจัดงานเทศกาลดนตรีหรือว่ามิวสิกเฟสติวัลจีนอะเปลี่ยนคนมาดูคอนเสิร์ตเนาะให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการของจีนอย่างที่เคยเล่าในรายการนี้ไปก็จะมีทั้งในเรื่องของแบบการแข่งขันกีฬา1คนแข่ง10คนเชียร์อะไรเงี้ยเพื่อเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมิวสิกเฟสติวัลคือในช่วงครึ่งปีแรกของปี2026ค่ะมีข้อมูลจาก China Association of Performing Arts ก็พบว่างานแสดงที่มีขนาดใหญ่คำว่าขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยเกิน 5,000 นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะทั่วประเทศในช่วงครึ่งปี2026ที่ผ่านมามีอยู่ 1,300 งานแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันจะมาเป็นไฮไลท์มากๆคือ 1,300 งานนี่ต้องถามคุณสุชาติในฐานะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเยอะเยอะใช่ไหมคะต้องถือว่าเยอะมาก
1: ถือว่าเยอะมากเยอะมาก
0: ค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดวันแรงงานเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่สำนักดิฉันทำนี่นะคะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนออกมาเป็นคนพูดเองว่างานคอนเสิร์ตแล้วก็มิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมโดยมีการจัดแสดงแค่เฉพาะวันหยุดวันแรงงานก็คือปีนี้น่าจะ1 2 3เนาะถ้าจำไม่ผิด3วันก็คือมีการจัดแสดงไปอันนี้คือรวมนะคะทั้งงานเล็กงานใหญ่งานยิบย่อยเลยเขาคงนับหมดแหละทั่วประเทศจีน 32,000 งานเขาบอกว่ามีรายได้ในช่วง3วันเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าล้านหยวนเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าการที่เอามิวสิกเฟสติวัลไปตามเมืองรองต่างๆเนี่ยสำหรับจีนมองว่าถ้ายังทำแล้วทำอยู่ทำต่อน่าจะแปลว่าประสบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงานงานหนึ่งเป็นมิวสิกเฟสติวัลเหมือนกันชื่องาน Very Thai Music Festival ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่า Very Thai ก็ต้องแบบคืออันเนี้ยต้องเรียกว่าไทยแท้ไม่มีอาเซียนปนเลยนะก็คือเป็นไทยกับจีน2 อย่างเลยคือจะมีคำเรียกสั้นๆชื่อมาจากจีนเนาะก็คือเขาจะเรียกไทยไฮเตี้ยนเฟิงที่เมืองหูโจอันนี้ฟังไม่ผิดนะคะหูโจนะไม่ใช่หางโจหลายคนพอบอกหางโจอ่ะทุกคนคนไทยส่วนใหญ่รู้จักเพราะว่ามาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ก็ไปหางโจซูโจคาราคุณสุชาติมาก็ไปหางโจถูกไหมคะแต่ว่าหูโจเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องถือว่าเป็นเมืองระดับรองคือถ้านับเป็นเทียร์เนาะก็คือเป็นเทียร์3ของจีนก็คือเป็นเมืองรองมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าคนที่จัดงานนี้ค่ะคุณสุชาติคุณลิซ่าคุณฟังคือบริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจในจีนซึ่งเขาก็คือ TCP Red Bull นั่นเองพอพูดถึง TCP หลายคนบอก TCP แต่พอพูดว่า Red Bull นี่ก็คือรู้ละว่าคือกระทิงแดงจัดงาน2วันวันที่5วันที่6เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะมีคนที่เข้ามาร่วมในงานเนี่ยเกือบแสนคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโหกว่าจะจัดงานมาได้นี่ลำบากยากเข็ญแล้วก็ที่สำคัญคือว่าในจีนนอกจากจะต้องเรียกว่าเงินถึงละกฎระเบียบยิบย่อยของการจัดงานคือดิฉันกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่ใช่เจ้าใหญ่อย่าง TCP นะก็นอกจากแบบภาครัฐของไทยอย่างแบบมีงานสถานทูตไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่สามารถแบบจัดได้ใหญ่ขนาดนี้หมายถึงว่าของฟากไทยนะคะก็คือน่าจะมีงานเนี้ยสำหรับฟากไทยที่มาจัดในจีนและน่าจะถือว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดก็คือมีพาศิลปินอย่างที่คุณลิซ่าบอกก็มีพาน้องหมีเนยแต่ว่าไฮไลท์ก็น้องหมีเนยก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะก็มีแบมแบมก็อตเซเว่นมีโฟร์อีฟมีเอฟฮีโร่แล้วก็มาต้องเรียกว่าร่วมประชันเวทีกับบรรดาศิลปินจีนรวมๆแล้ว15ชีวิตเพราะศิลปินจีนก็จะมีที่คนไทยรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นโจเซินชูหมิงเฮาชูหมิงเฮานี่เขามาจากอดีตวงสมาชิกเซเว่นทีนของ

เกาหลีเหมือนกันก็เรียกพี่แปดพี่แปดดีเอนะคะซึ่งนอกจากการแสดงของแต่ละศิลปินก็ยังมีโชว์ร่วมกันระหว่างเอฟฮีโร่ของไทยแล้วก็เมนนี่มันนี่ของจีนคือดิฉันดูแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าที่ต่างคนต่างแรปแต่ฟังกันเข้าใจนะก็รู้สึกว่าโอ้มันก็เป็นแบบเสียงตบมือก็ดังสนั่นเป็นความสนุกสนานบนเวทีเนาะดิฉันได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารของ TCP ในประเทศจีนเป็นคนไทยค่ะคุณเอกสุประชัยจุนเกียรติก็เขาก็เล่าว่าอันเนี้ยสาเหตุที่เลือกเมืองหูโจซึ่งเป็นเมืองเทียร์3เนี่ยเพราะว่าค่าครองชีพไม่สูงมากแต่ว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าสำหรับจีนเนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเมืองเทียร์1เทียร์2เทียร์3เมืองไหนก็ตามแต่การเดินทางก็จะต้องเรียกว่าสะดวกอย่างที่ไปหูโจคราวนี้เนี่ยดิฉันเดินทางจากปักกิ่งไปถึงหูโจเลยด้วยรถไฟความเร็วสูงก็คือนั่งไป4ชั่วโมงหลายคนก็คือเดินทางมาอาจจะมาที่หางโจมาที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต่อมาหูโจอย่างเช่นที่หางโจมาเนี่ย22นาทีไวกว่าที่ฉันเดินทางเข้าเมืองในปักกิ่งนะก็คือแบบค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างใกล้มากเลยทีเดียวคือคุณสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกการที่คือจริงๆแล้วว่า TCP อ่ะมี capacity ในการที่จะเลือกจัดงานในเมืองใหญ่ก็ได้แต่ว่าคุณสุภชัยก็ถามดิฉันว่าแล้วมันต่างยังไงหรอกับการบินไปดูศิลปินที่เมืองไทยคือเราอ่ะคือทาง TCP อ่ะอยากจะพาเมืองไทยพาศิลปินไทยพาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใกล้ชิดกับกลุ่มคนจีนที่เป็นเมืองรองรองคือเรียนเชื่อว่าคุณลิซ่าคุณสุชาติคุณฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนจีนเขาก็รู้จักคนไทยดีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาประชากร 1,400 ล้านนะคะคือมันจะมีเมืองรองรองมีอีกหลายเมืองเล็กๆที่เขาอาจจะรู้จักเราแหละแต่เขาอาจจะรู้จักเราจากในข่าวเนาะรู้จักในมุมมองที่แบบเวลาที่ฉันไปเมืองเล็กๆหรือว่าเมืองไหนเนี่ยก็มักจะมีคนจีนเข้ามาถามว่าไปเมืองไทยได้หรือเปล่ายังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าการที่ TCP พาทั้งศิลปินไทยพาทั้งร้านอาหารไทยพาทั้งแบบกลุ่มแสดงศิลปะที่นอกจากเป็นนักร้องนักแสดงแล้วยังมีคณะนาฏศิลป์มีอาร์ตทอยมาในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้กลุ่มคนเมืองรองรองของจีนเนี่ยก็คือเข้าใกล้ประเทศไทยแล้วก็ทำความรู้จักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกของ TCP นะคือจัดต่อเนื่องกันมา4ปีแล้วค่ะแต่ว่าคุยกับทีมงานของทาง TCP เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าต้องเรียกว่าปังอะประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะว่าสองวันอะคนเกือบแสนก็โหต้องเรียกว่ามหาชนคนจีนแบบเยอะมากแล้วก็จากการสถิติการจัดงานเทศกาลดนตรีในจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2024จนถึงปัจจุบันอันนี้จากทางการจีนเลยนะเขาบอกว่าการใช้เมืองรองเป็นสถานที่จัดงานสามารถดึงดูดผู้ชมจากต่างเมืองและต่างมณฑลเนี่ยให้เดินทางมาที่เมืองเขาก็คือแม้ว่าเมืองคุณอะจะมีอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่นอะไรเงี้ยแต่บางทีคนที่จะมาเขาก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะมาทำไมนะเมืองนี้มันก็ดูแบบบ้านๆนี้มันก็เหมือนเที่ยวแถวบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมีเทศกาลดนตรีแบบนี้เนี่ยก็สามารถรอคนเข้ามาได้คือจากสถิติของจีนเขาบอกว่า 70% แต่ว่างานเฟรวี่ไทยครั้งนี้ค่ะทีมงานบอกกับดิฉันว่าสามารถรอคนจากต่างเมืองเข้ามาได้ถึง 90% ต้องอยากจะให้คุณชาติคุณสุชาติคุณผู้ฟังมาเห็นภาพวันที่ดิฉันได้โอกาสไปซาวเช็คเนาะคือมีคนแบบแฟนคลับศิลปินน่ะคุณสุชาติคือมาตั้งเต็นท์รออ่ะตั้งแต่วันพุธอ่ะงานเขามีเสาร์อาทิตย์อ่ะสองครั้งคือไม่ได้ตั้ง 2-3 เต็นท์นะใช่ก็คือมาตั้งรอก่อนเนี่ย3วันล่วงหน้าแล้วก็ถนนที่แบบเรียกว่า1บล็อกเลยที่2ข้างทางก็คือเลนไปเลนกลับก็คือที่เป็นฟุตปาธคือตั้งเต็มหมดตอนแรกที่ฉันไปเห็นดิฉันก็บอกหูตกใจมากว่าโอ้คนมาแบบร่วมงานเยอะขนาดนี้คือเขารู้สึกว่าแฟนคลับคนจีนเนาะไม่อยากจะพลาดเลยแม้แต่แบบวินาทีเดียวของการเข้าไปจับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดได้ใกล้ชิดศิลปินมากที่สุดคือเวลาที่เราเห็นข่าวว่าแฟนคลับศิลปินจีนมาแบบโอบอาจจะแบบมาสร้างเรื่องสร้างราวในประเทศไทยดิฉันรู้สึกว่ามันเล็กน้อยไปเลยอะเมื่อเทียบกับศิลปินคือแฟนคลับจีนที่อยู่ในจีนจริงๆคือเขาแบบโหมากันเรียกว่าตั้งเต็นท์อยู่ตรงนั้น3วันล่วงหน้าก่อนวันงานซึ่งจริงทุกคนมีบัตรนะเพราะว่าคนที่เข้างานไม่งานฟรีนะทุกคนต้องซื้อบัตรซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแม้จะเป็นเมืองเล็ก
แต่ว่าการจัดงานในจีนก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายก็ทางรัฐบาลท้องถิ่นทางผู้จัดก็บอกว่าโอเคเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะเล่าในรายการนี้ซึ่งคิดว่า

0: ็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่น่าจะต้องทราบก็คือเรื่องของว่าการจำกัดพื้นที่จัดงานตามสัดส่วนเป็นนโยบายความปลอดภัยที่มาจากส่วนกลางอันนี้เรียนเชื่อว่าหลายพื้นที่ในจีนทำเหมือนกันหมดคือหมายความว่าปริมาณพื้นที่เขาจะคำนวณดูเลยว่าพื้นที่ไปจัดงานกี่ตารางเมตรมันจะคำนวณออกมาเป็นจำนวนคนว่าสามารถรองรับประชากรได้เท่าไหร่ใช่ก็คือ
1: แบบไม่ได้งานนี้ประสบความสำเร็จมากๆเลยใช่ไหมครับที่บอกครับผมอยากถามจังเลยว่าการจัดงานของเขาเนี่ยเขามีการแบ่งเทียร์ของออเดียนซ์นะครับอย่างเนี้ยงานแบบนี้ก็จะพุ่งเป้าไปคนที่ว่ายังเป็นวัยรุ่นหรือว่ายังแข็งแรงยังอยู่ในวัยทำงานอะไรเงี้ยแต่เขามีการจัดงานสำหรับคนที่ไปอยู่ในเทียร์ของผู้สูงวัยไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วประเทศเราก็เวลาจัดงานอะไรต่างๆเนี้ยอย่างโดยเฉพาะอย่างมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยก็จะมุ่งพุ่งเป้าไปที่คนอายุน้อยๆหรือว่าวัยรุ่นแต่ว่าไม่ได้ไปถึงทางหลักพวกผู้ใหญ่เนี่ยทางจีนเขามีงานแบบนี้ไหมครับเขามี
0: ค่ะมีก็จะมีมิวสิกเฟสติวัลที่อาจจะไปในพื้นที่ที่ผู้สูงวัยเดินทางสะดวกเนาะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เขาก็จะมีเศรษฐกิจผมสีเงินเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังในรายการนี้เหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นอุ้ยเพราะว่าถ้าเล่าตอนนี้นะน่าจะเรียกว่าเล่ากันไม่จบนะคะก็กลับมาดูที่งานเวรี่ไทยอย่างที่เล่าไปก็คือว่าเรื่องของการยกความเป็นไทยมาต้องบอกว่าเป็นไทยร่วมสมัยมาใกล้ชิดกับคนจีนก็คืองานนี้เนี่ยนอกจากจะมีการนำทัพศิลปินไทยมาแสดงบนเวทีก็ยังมีการนำนักแสดงศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยอย่างคณะสินที่มีแล้วก็มีเจ้าของผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย6แบรนด์ที่มาร่วมทำกิจกรรมกับคนที่มาร่วมงานในงานด้วยซึ่งต้องบอกว่าโหก็คนจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่บอกก็คือมาจากในเมืองรองเองมาจากเมืองอื่นๆที่นอกจากปู่โจอะไรเงี้ยคนก็ไปคุยกับศิลปินอาร์ตทอยนี่เขาบอกว่าเปิดวันนึงไม่รู้ตั้งกี่รอบที่จะให้แบบบรรดาพวกเจนซีเจนมิลเลนเนียมอะไรเงี้ยเข้ามาทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับศิลปินอาร์ตทอยของไทยเรียกว่ารับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะแต่ฉันเชื่อว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งคุณลิซ่าคุณฟังอยากฟังเรื่องของสูตรการคำนวณเทศกาลดนตรีกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจีนเขามีวิธีการใช้สูตรยังไงถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: คือมันมีสูตรอ้างอิงมาจาก China Association of Performing Arts ที่ระบุว่ามันจะมีตัวเลขที่เรียกว่า1ต่อ 4.8 คือหมายความว่าทุกค่าตั๋ว1หยวนเนี่ยจะกระตุ้นการบริโภครอบๆข้างเนี่ยประมาณ 4.8 หยวนซึ่งตัวเลข 4.8 หยวนเนี่ยเขาจะหมายถึงค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารค่ารถการจับจ่ายใช้สอยอื่นๆคือเดียนจะบอกว่าอย่างงานที่ไปเวรี่ไทยเนี่ยคือวันที่มีตั้งเต็นท์ก็ตั้งเต็นท์เนาะพอวันที่แบบศิลปินมาโชว์เต็นท์เติร์นอะไรก็แบบโอเคเก็บกันหมดก็เปลี่ยนมาเป็นร้านขายของร้านรวงอะไรตามข้างทางก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ทั้งพักทั้งของที่ระลึกเกี่ยวกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่าตั๋วเฉลี่ยของงานเวรี่ไทยเนี่ยไม่ถูกนะคุณลิซ่าคุณลิซ่าคุณฟังคือเฉลี่ยต่อ2วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ728หยวนเกือบก็คือต้องเรียกว่า 3,000-4,000 บาท2วันคือคิดถึงว่าถ้าใช้ตามสูตรอย่างที่บอกไป1ต่อ 4.8 ถูกไหมคะก็คือเหมือนกับว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายโดยรอบจากการมางานในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,495 หยวนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มีฉันสังเกตแล้วก็ดิฉันรู้สึกว่ามันก็อาจจะใช่ด้วยความที่ว่าพอเราทำข่าวมันจะมีข่าวประมาณหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเวลาไปเที่ยวอาจจะไม่อยากพักผ่อนในโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่ามีการมาปักหลักรอศิลปินมีการมากางเต็นท์อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าการขับตรงเนี้ยอาจจะไม่ดีเยอะมากเนาะเพราะว่าจากคนที่เข้างานทั้งหมดเนี่ยเรือนเกือบแสนแล้วก็เท่าที่ฉันประเมินแฟนคลับที่มาตั้งเต็นท์รอนี่อาจจะน่าจะราวหลักร้อยอาจจะไม่ถึงพันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่อย่างหนึ่งว่าโอเคทุกการเดินทางที่เขาอาจจะต้องควักเงินจ่ายหรือเขากดควักเงินจ่ายค่าตั๋วไปแล้วคือถ้ามาตั้งเต็นท์แบบเนี้ยน่าจะเสียค่าตั๋ว700กว่าหยวนเนี่ยไปละก็รู้สึกว่าอาจจะต้องประหยัดอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดธุรกิจในท้องถิ่นคุณลิซ่าคุณลิซ่าของฝั่งที่ฉันเห็นเลยอันนี้คือชัดเจนมากคืออะไรรู้ไหมคะก็คือว่าหลังจากที่พวกเนี้ยต้องก็อาบน้ำนี่ดิฉันขออนุญาตข้ามไปดิฉันไม่เห็นนะ

0: อันนี้ขอสารภาพเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นชัดๆเลยครับเนี่ยพอเก็บเต็นท์เก็บอะไรมันก็จะต้องมีของถูกมั้ยมันเกิดธุรกิจฝากของขึ้นอ่ะโอ้โหคือแบบอยากจะลงภาพให้ดูมากว่าของเนี่ยหลังจากที่ทุกคนน่ะเข้าไปดูคอนเสิร์ตของนี่แบบกองใหญ่มากกองพเนินจนดิฉันรู้สึกว่าหูนี่คือยิ่งกว่ามหกรรมคนจีนก็คือมหกรรมของคนจีนนั่นเองอ่ะต้องเรียกว่าก็เป็นธุรกิจเนาะเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็คือธุรกิจนี้ก็เกิดขึ้นฉับพลันคนรับฝากของคนแฟนคลับก็มาฝากแล้วเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วพอเลิกคอนเสิร์ตเนี่ยก็กลับมาเอาของที่ฝากค่ะซึ่งคาดว่าการตัวเลขการบริโภคของการจัดงานเรวิชัย2026ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะสร้างตัวเลขการบริโภคในเมืองหูโจวดิฉันประเมินต่ำๆเลยน
1: ะ
0: อย่างน้อย2วันเนี่ยต้องมี300ล้านหยวนก็นอกจากเป็นการสร้างรายได้ละก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ความร่วมมือใหม่ๆแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ถูกต้องนี้สำคัญมากประเมินค่าไม่ได้ระหว่างไทยกับจีนซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะโอ้ฟังดูแล้วคือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมตนะดนตรีไทยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วนะคะยังกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวในเมืองรองของจีนอีกด้วยนะคะก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณศิวตรามากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังเรื่องราวแบบนี้อีกนะคะจากคุณโบค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: อยากจะฟังเรื่องราวของเศรษฐกิจผมสีเงินนะครับแล้วก็ขอฝากเพลงปรากฏการความรักไปโปรโมทด้วยนะครับพี่โบ
0: ได้เลยค่ะครั้งหน้าถ้าพี่ต้นมาอีกเดี๋ยวจะเอาคือเศรษฐกิจผมคือเศรษฐกิจผมสีเงินเนี่ยมีให้เล่าหลากหลายมิติมากเดี๋ยวครั้งหน้าสัญญาถ้าคุณสุชาติมาเดี๋ยวจริงๆเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโบค่ะ
0: ใจเจียนทั้งสองท่านใจเจียนถูกฟังค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณโบศิวตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7นาฬิกาตรงนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณกริตกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมา EP 2ค่ะ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับเมื่อกี้นี้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทักทาง TikTok ขอทักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจก็จะเห็นคุณสุภชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็คุณ Ion Girl วันนี้ฟังจากหาดใหญ่บอก26องศานะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดนัดค่ะชาวโลกแล้วก็เห็นคุณวิโรจน์นะครับบอกว่าวันนี้ชลบุรีเช้านี้อากาศปลอดโปร่งมากๆเลยก็เพราะว่าเรามีฝนแล้วนะก็เลยช่วยกำจัดฝุ่นอะไรทั้งหลายคุณฟูด้าฟูจินนะครับคุณหนูยี24นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายเราแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์ของเรารวมทั้งช่วยกันแชร์ไปให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกข้อความเลยไม่ว่าจะมาทางไลฟ์ทาง Facebook ทาง TikTok นะคะทาง LINE Official นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูข่าวสาร